0: ถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำรอย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางและเยียวยาในทุกมิติทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกรวมถึงเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
2: ความรับผิดชอบเกิดขึ้นทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งรถไฟทั้งขสมก.การประมาทเลินหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูคุณตุโมงได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูเราก็คงไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัตสัญญาเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั้นมันฮิวแมนเออร์เกิดได้ตลอดเวลาเราจะไม่รับความเสี่ยงเรื่องฮิวแมนเออร์ใดๆมันก็ต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยง
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทนอกจากนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดและให้เร่งถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยเส้นทางเดินรถทุกพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
3: ทั้งในส่วนของรถไฟเองทั้งในส่วนของขสมก.เองแต่ละหน่วยงานเนี่ยตอนนี้เขาก็ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมดเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของเขาความหมายก็คือไม่ว่ารูปคดีเนี่ยจะออกมาอย่างไรผมเชื่อว่าทั้งสองส่วนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่มีการกระทำผิดทั้งสิ้นก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งหมดวันนี้เราได้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 จุดในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาและผมเชื่อว่าทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหาเราก็ให้แนวทางไปว่ารถไฟเฮ้ยคุณต้องจัดการแล้วนะจากนี้เนี่ยคุณจะดำเนินการอย่างไรต้องทำทุกปัจจัยในการลดความเสี่ยงจะต้องเอามาดูทั้งระบบซึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้สังคายนาใหญ่แน่นอน
1: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางที่มีทางรถไฟตัดผ่านโดยต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
4: รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงปัญหา SME รายย่อยที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ ซึ่งรัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและรัฐบาลจะสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนัดประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในเวทีดังกล่าวหอการค้าและสภาหอการค้าไทยได้นำเสนอ3วาระเร่งด่วนตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการเร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้และสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนและผลักดันการค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังท่ามกลางความท้าทายและโอกาสจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมือความเสี่ยงปริมาณฝนน้อยไม่ให้กระทบการลงทุนในพื้นที่ EEC
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองพบว่าไทยมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติตั้งแต่กลางปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าจึงได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการควบคู่กับสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพราะน้ำไม่ใช่เพียงต้นทุนการผลิตแต่คือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยโดยพื้นที่ EEC ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่พลังงานและโลจิสติกส์เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
7: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้น
6: ด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่าปริมาณน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีเพียงพออย่างแน่นอนเพราะกรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงจะสามารถสูบน้ำแล้วนำกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผันไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวพร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาล 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 96.20%โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัสดุเหลือทิ้งอย่างใบและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ขณะที่นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการสอ.น.ยืนยันความพร้อมในการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมชีวภาพที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงลดมลพิษและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไร่อ้อยไทยอย่างยั่งยืน
0: ก รมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทต่อเดือนร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับอุปการะได้อย่างต่อเนื่อง
4: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษารองรับการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโรงเรียนในสังกัดสพท.และหลายแห่งทั่วประเทศกำหนดเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการลดภาระงานของครูและเพิ่มเวลาการดูแลนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้สนับสนุนงานด้านเอกสารงานรายงานและงานธุรการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูในทุกระดับ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือก self printing ด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าสำหรับอิหร่านแล้วเวลาเหลือน้อยลงทุกทีและพวกเขาควรเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยขณะที่สำนักข่าวคานทีวีของทางการอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสนทนาทางโทรศัพท์ กับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสู้รบกับอิหร่านรอบใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาหลังการสู้รบอย่างดุเดือดเป็นเวลา40วันขณะที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านแลกเปลี่ยนข้อเสนอหลายฉบับยุติการสู้รบระหว่างกันผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจา
4: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาในภูมิภาคอัลทาฟราใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าโดรนที่โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน3ลำที่บินเข้ามาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางชายแดนฝั่งตะวันตกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเบื้องหลังของเหตุโจมตีดังกล่าวและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ไร้เหตุผลครั้งนี้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
0: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าทวีปแอฟริกาและประชาคมโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดระดับภูมิภาคของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในเวลานี้จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ติดเชื้อกว่า330รายนายแพทย์ชงคาเซย่าผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าพื้นที่ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงความไม่มั่นคงปลอดภัยและการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างหนาแน่นกับประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการประสานงานระดับทวีปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปกป้องความมั่นคงด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาคและระดับทวีป
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียที่ระบุว่าออสเตรเลียอาจมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นถึง4เท่าภายในอีก10ปีข้างหน้าหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบมากขึ้นต่อขีดความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีที่นำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง 3-0 เซต 25-21 25-15 25-13 ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-18 25-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจัดการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาว BCG ควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปล่อยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100% ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยแพ้ให้กับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-9 22-24 และ 18-21 คว้ารองแชมป์มาครองสนุกเกอร์คิวสคูลเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกที่เกียรติธาดาอคาเดมี่ในรอบ16คนแม่นักคนปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกแทงเอาชนะซันฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับ นิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและเวทีนานาชาติต่อไปพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกัญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
14: 1 นาทีกับกปท.
15: ช่วงหน้าฝนอุบัติเหตุมักมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงการเปลี่ยนช่องทางการขับรถ โดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลังเนื่องจากฝนตกทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีหรือตำแหน่งของกระจกสองข้างและสองหลังเกิดมุมอับทำให้เห็นไม่ชัดตำแหน่งของกระจกสองข้างที่เหมาะสมต้องอยู่ในแนวตั้งขนานไม่ก้มหรือเงยหรือเห็นตัวถังรถด้านข้างมากจนเกินไปส่วนกระจกสองหลังต้องปรับให้เห็นพื้นที่ด้านหลังให้มากที่สุดและต้องให้เห็นพื้นที่ด้านซ้ายของรถด้วยแต่ไม่ให้เห็นศีรษะของผู้ขับในกระจกสองหลังและขณะขับขี่ต้องมีการตรวจสอบการจราจรด้านข้างและด้านหลังจากกระจกรถอย่างสม่ำเสมอและควรขับรถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่ากำเดาะกระต่อคำว่ากำเดาะเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำเดาะที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำเดาะของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำเดาะมีความหมายเหมือนคำว่ากระเตาะเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระเตาะใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระเตาะสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศไทยชาเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยพบกระจายทั่วไปตามภูเขาในภาคเหนือการปลูกและผลิตชาของไทยเริ่มครั้งแรกในพุทธศักราช2480โดยนายประสิทธิ์พุ่มชูศรีร่วมกับนายประธานพุ่มชูศรีจัดตั้งโรงงานชาขนาดเล็กที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และรับซื้อใบชาสดจากชาวบ้านที่ปลูกและทำเมี่ยงอยู่แล้วในพุทธศักราช2482ได้เริ่มทำสวนชาเป็นของตนเองและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นต่อมาในพุทธศักราช2483กระทรวงเกษตรได้ริเริ่มการส่งเสริมและพัฒนาชาจัดตั้งเป็นสถานีทดลองพืชสวนฝางติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพินโยรุ่งสมัยอ่าน
21: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
22: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: ุทธัสสะ
1: หันนมยังสรณะนมนาปาทังภะนามะเส

0: หันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยพันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกากาทาโยอนามาเส

0: มุตตังเอเตนะสัจวัจเจนะมาอุนตุสัพพุปตวะ
1: อันดับยังนโมกราตะกังพนามะเสนโมอรหัตโต

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายิโนยัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาธรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะแล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียว

0: เหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ก็ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากเลยต้องคิดด้วยละมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
1: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ก็เป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงThank you. ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ผู้มีปีติเป็นภักษาพระพุทธภาษิตสุสุขังวตะชีวามะเยสันโนนัตถิกินจนังปีติภักขาภวิสสามะเดวาอาภัสรายธาแปลความว่าเราเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีชีวิตอยู่สบายจริงหนอมีปิติเป็นภักษาเหมือนเทพชั้นอาภัสระอธิบายความอรรถกถาว่ากิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นอันแสดงว่ายังมีกิเลสอื่นๆอีกหลายอย่างอันเป็นเครื่องกังวลจะขอนำมากล่าวเพียงบางประการแต่ขอกล่าวถึงราคะตามในแห่งพระอรรถกถาจารย์ไว้เป็นเบื้องต้นความกังวลคือความห่วงใยความกระสับกระส่ายของดวงจิตดูเหมือนจะตรงกับที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า anxiety ซึ่งหมายความว่ารู้สึกกลัวหรือรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตหรือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่รู้แน่ชายหนุ่มที่รักหญิงสาวหรือหญิงสาวที่รักชายหนุ่มแต่ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะรักตนตอบหรือไม่นั้นย่อมมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในใจเป็นอันมากจนถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งยืนเดินก็ครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องนั้นนี่เรียกว่าความรักหรือราคะเป็นเหตุให้กังวลความกังวลเช่นนี้ของพระพุทธเจ้าไม่มีอีกอย่างหนึ่งคือความกลัวมนุษย์เราสร้างความกลัวขึ้นหลอกตัวเองได้มากกลัวคนจะไม่รักกลัวเขาจะนินทากลัวว่าจะสอบตกกลัวจะสู้เขาไม่ได้กลัวอ้วนเกินไปกลัวผอมเกินไปกลัวโรคที่เกิดแล้วเล็กน้อยกลัวโรคที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นกลัวจนกลัวภายในอนาคตอันยังมองไม่เห็นสารพัดที่จะนึกกลัวไปบางคนกลัวโรคเสียจนเป็นโรคคือเป็นโรคกลัวโรคนั่นเองอย่างไรก็ตามหนังสือประเภทจิตวิทยาในชีวิตประจำวันบอกเราว่าเหตุร้ายที่เรานึกกลัวไปต่างๆนั้น 90% ไม่เกิดขึ้นจริงสมมติว่ามีเรื่องที่เรานึกกลัวอยู่10เรื่องด้วยกัน9เรื่องไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหลืออีกเรื่องเดียวอาจเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้เมื่อเป็นดังนี้ความวิตกกังวล9เรื่องนั้นเป็นความทุกข์กินเปล่าที่เราสร้างมันขึ้นมาเองความกังวลเรื่องเงินนั้นมีอยู่ทั่วภายแทบทุกครอบครัวอย่างน้อย 75% ของครอบครัวมีความกังวลเรื่องเงินทองที่ใช้จ่ายในครอบครัวบางคนหรือบางครอบครัวกังวลเพราะมีเงินไม่พอวงเล็บเปิดสาเหตุที่ไม่พอนั้นไม่ต้องวิจารณ์วงเล็บปิดบางคนมีหนี้สินมากแต่บางคนกังวลเพราะอยากได้มากเกินไปที่ได้มาไม่ทันกับความอยากเพราะความอยากมันพุ่งออกหน้าไปอย่างรวดเร็วซีเนกาปราชญ์ยิ่งใหญ่แห่งโรมสมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่าถ้าสิ่งที่มีอยู่แล้วมิได้ทำให้ท่านพอใจท่านก็ยังไม่พอใจอยู่นั่นเองแม้ว่าโลกทั้งโลกเป็นของท่าน If you love what seems to you to be insufficient then you will be miserable even if you possess the world จาก How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie หน้า270ปราชญ์โบราณรวมทั้งพระพุทธเจ้าของเราด้วยมักสอนให้คนมีความสุขจากความพอใจในสิ่งที่ตนมีตนเป็นแต่ไม่ได้สอนให้หยุดความบากบั่นพยายามเพื่อความเป็นอันดีขึ้นไปอีกจนถึงที่สุดแต่ปราชญ์สมัยใหม่บางท่านมักสอนให้คนมีความทะเยอทะยานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรวมความว่าสิ่งใดเป็นความวิตกกังวลของชาวโลกสิ่งนั้นไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลแม้จะไม่ได้อาหารอย่างคนสามัญก็สามารถยังชีพอยู่ด้วยปิติเหมือนพวกเทพอาภัสระมีความสุขอยู่ได้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภมารขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในบ้านพราหมณ์ชื่อปัญจศาลามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องมารวันหนึ่งพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของหญิง500คนจึงเสด็จไปยังบ้านปัญจศาลาวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์ พวกหญิงสาวเหล่านั้นไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแล้วพากันเข้าไปในบ้านพระศาสดาก็เสด็จไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นมารเข้าสิงในสรีระของชาวบ้านทั้งสิ้นทำให้พระศาสดาไม่ได้อาหารจากใครเลยแม้ทัพพีเดียวแล้วมารออกมายืนอยู่ที่ประตูบ้านทูลพระศาสดาซึ่งกำลังเสด็จออกมาว่าสมณะท่านได้ก้อนข้าวบ้างไหมก็ท่านมิใช่หรือที่ทำให้เราไม่ได้ก้อนข้าวดังเล็บบิณฑบาตพระศาสดาตรัสถ้าอย่างนั้นเชิญเสด็จเข้าไปอีกทีสิมารว่ามันพูดอย่างนั้นเพราะตั้งใจว่าหากพระศาสดาเสด็จเข้าไปอีกมันจะเข้าสิงสรีระของคนทั้งปวงแล้วปรบมือเยาะเย้ยพระองค์ขณะนั้นหญิงสาว500คนมาจากท่าน้ำถึงประตูบ้านเห็นพระศาสดาแล้วจึงถวายบังคมยืนอยู่จากบาลีว่ากุมาริกาคำว่ากุมารีหรือกุมาริกาเรานิยมแปลกันว่าเด็กหญิงแต่เท่าที่ใช้อยู่ในอินเดียแม้ในปัจจุบันนี้คำว่ากุมารีหมายถึงหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานตรงกับคำว่านางสาวของเราหญิงที่แต่งงานแล้วเขาเรียกสีมาตีผู้เขียนฝ่ายมารทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ไม่ได้ก้อนข้าวไม่ทุกข์เพราะความหิวหรือพระศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนมารผู้มีบาปถึงเราจะไม่ได้อาหารอะไรในวันนี้เราก็สามารถอยู่ได้ด้วยการมีปิติเป็นภักษาดังเทพชั้นอาภัสระดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นและได้อธิบายมาแล้วมีอธิว่าเราไม่มีกิเลสให้กังวลอยู่สบายดีหนอเมื่อจบเทศนาหญิงสาว500คนได้บรรลุโสดาปัตติผลผู้สงบอยู่ไม่เป็นสุขพระพุทธภาษิตชยังเวรังปสวติดุขขังเสติปราชิโดอุปสันโตสุขขังเสติหิตวาชยะปราชยังแปลความว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้สงบละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขอธิบายความในการแข่งขันในการรบย่อมมีแพ้มีชนะคู่แข่งขันและคู่รบย่อมหวังชัยชนะแก่ฝ่ายตนจึงพยายามเพื่อความชนะเมื่อชนะแล้วมีความพอใจปลื้มใจบันเทิงใจบางคนถึงกับระเริงใจหลงไปว่าเก่งกล้าสามารถเป็นล้นพ้นแล้วอวดอ้างหรือโอ้อวดชัยชนะนั้นอย่างไม่หยุดหย่อนจนเป็นเหตุให้เป็นที่เบียดชังของคนทั้งหลายนิทานเรื่องไก่กับเหยี่ยวน่าจะเป็นคติสอนใจดีแก่ผู้หลงระเริงทั้งหลายไก่ตัวผู้สองตัวตีกันตัวแพ้วิ่งหนีไปส่วนตัวชนะบินขึ้นบนกำแพงกระพือปีกโกงคอขันอย่างลำพองขณะนั้นเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นแล้วจึงโฉบลงมาพาเอาไก่ตัวนั้นไปเป็นอาหารผู้ชนะแล้วทรนงลำพองมักประสบความพินาศเสมอนิทานเรื่องไก่กับเหยี่ยวน่าจะเป็นคติอันดีสำหรับผู้ชนะเมื่อต้องการรักษาความชนะของตนให้มั่นคงก็ควรเสงี่ยมเจียมตนให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามผลเสียของผู้ชนะมีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการก่อเวรไปในตัวคือเป็นที่ไม่พอใจของฝ่ายแพ้ย่อมจะต้องคิดแก้ตัวอยู่เสมอเพื่อทวงเอาชัยชนะคืนมาฝ่ายชนะจึงไม่เป็นที่รักของฝ่ายแพ้กีฬาในร่มบางอย่างผู้เล่นที่มีน้ำใจอารีแม้จะเป็นผู้มีฝีมือดีแต่แกล้งหย่อนฝีมือทำแพ้เสียบ้างเพื่อเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เขามีกำลังใจเล่นต่อไปอาการอย่างนี้แม้จะแพ้บ้างในเกมกีฬาแต่ก็ชนะใจคู่เล่นการคบมิตรก็เหมือนกันคนใดตั้งใจจะเอาชนะเพื่อนอยู่เสมอย่อมไม่ได้รับความรักจากเพื่อนตัวอย่างเช่นในวงสนทนาเมื่อยกปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอภิปรายหรือสนทนาเพื่อหาความรู้ความเข้าใจคนที่พยายามจะเอาชนะเพื่อนโดยแสดงความคิดเห็นมากปากแข็งหัวรั้นนอกจากไม่ได้รับความรักความพอใจจากเพื่อนแล้วยังทำให้เบื่อหน่ายเสียอีกด้วยส่วนคนที่อดออมถ้อยคำมัธยัสถ์ในความคิดเห็นสนับสนุนถ้อยคำอันเหมาะสมของผู้อื่นตามสมควรนั่นต่างหากที่เพื่อนชอบสามารถเอาชนะใจเพื่อนได้ในวงสมาคมด้วยประการดังกล่าวมานี้ความชนะแม้จะมีส่วนดีอยู่มากแต่ก็มีส่วนเสียอยู่บ้างเหมือนกันที่มีส่วนดีล้วนๆก็เห็นมีแต่ความชนะกิเลสจนเป็นสมุจเฉทประหาร เข้าถึงนิพพานไปเลยทีเดียวชัยชนะชนิดนั้นท่านเรียกว่าความชนะที่ไม่กลับแพ้เป็นชัยชนะอันสูงสุดสามีภรรยาที่ต้องการอยู่กันยืดก็ควรต้องรู้จักแพ้บ้างไม่ควรคิดเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งเสียร่ำไปโปรดจำไว้ว่าทุกครั้งที่ยอมแพ้ในเรื่องการโต้เถียงในเรื่องครอบครัวหรืออื่นๆย่อมชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งทุกคราวการชนะใจดีกว่าชนะในการโต้เถียงเรื่องความคิดเห็นและก็มีเทคนิคสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือฝ่ายชนะต้องทำทีเป็นเหมือนไม่สนใจในความชนะของตนไม่ซ้ำเติมผู้แพ้ให้อายถ้าพูดให้กำลังใจหรือช่วยกู้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งได้ยิ่งดีเช่นพูดว่าในเรื่องนี้ฉันก็เคยพลาดมาหลายครั้งแล้วจึงทำให้จำแม่นไม่พลาดอีกส่วนคุณไม่ค่อยพลาดพลาดไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาดังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ฝ่ายหนึ่งก็จะไม่เสียหน้าเขาแพ้จริงแต่เขาไม่จองเวรเรากลับเห็นเราเป็นมิตรที่ทำให้เขารู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นการรู้จักแพ้รู้จักชนะนั้นเป็นการแสดงน้ำใจนักกีฬาหรือใจนักเลงวงเล็บเปิดตามความหมายในภาษาไทยเดิมวงเล็บปิดคราวนี้พูดถึงผู้แพ้จริงอยู่โดยปกติไม่มีใครอยากแพ้แต่เมื่อมีการแข่งขันหรือการรบก็ต้องมีแพ้มีชนะหรืออาจเสมอกันในบางคราวท่านว่าผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ขุนศึกออกสงครามเมื่อแพ้กลับมาฆ่าตัวตายก็มีมานอนเป็นทุกข์จนป่วยหนักและตายไปเพราะความตอมใจก็มีบางคนแพ้การพนันหมดตัวนอนเป็นทุกข์จนไม่อาจหลับได้เป็นโรคประสาทไปก็มีบางคนเถียงสู้เขาไม่ได้มานอนเป็นทุกข์อยู่หลายคืนพวกนักการเมืองเป็นตัวอย่างได้ในเรื่องนี้รวมความว่าผู้แพ้นอนเป็นทุกข์ส่วนผู้สงบละความชนะและความแพ้ได้แล้วนอนเป็นสุขที่ว่าละความชนะความแพ้ได้แล้วนั้นคือไม่ชนะไม่แพ้เพราะไม่แข่งขันกับใครไม่ทะเลาะกับใครไม่รบกับใครจึงสงบและอยู่เป็นสุขในอรรถกถาท่านหมายเอาขีณาสพอรหันต์ผู้ละกิเลสมีราคะเป็นต้นในแล้วจึงถึงความสงบเต็มที่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภความแพ้ของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องความแพ้ของพระเจ้าประเสนที่โกศลอาศัยเรื่องกาสิกคามเป็นเหตุกาสิกคามนี้มีอาณาเขตกว้างขวางตั้งอยู่ระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นโกศลเมื่อพระนางเจ้าเวทีหิพระกนิษฐภคินีของพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธนั้นพระเจ้ามหาโกศลพระราชบิดาแห่งพระนางเจ้าได้พระราชทานกาสิกคามให้เป็นของรับไหว้ต่อมาพระเจ้าอาชาติศัตรูปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระนางเวทีหิสิ้นพระชนด้วยโรคตรอมพระทัยพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงทวงกาสิกคามเพราะทรงถือว่าพระราชบิดาทรงยกให้แก่น้องสาวเมื่อน้องสาวสิ้นพระชนแล้วกาสิกคามก็ควรจะตกเป็นของพระองค์แต่พระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ยินยอมคืนให้ทรงมีเหตุผลว่าของพระราชมารดาควรจะตกเป็นของพระองค์ด้วยประการฉะนี้สงครามแย่งกาสิกคามก็เกิดขึ้นพระเจ้าประเสนที่ทรงแพ้ถึง3ครั้งแต่พอครั้งที่4ทรงชนะจับพระเจ้าอาชาติศัตรูได้แต่ทรงเห็นว่าเป็นหลานจึงให้ปล่อยไปเพียงแต่ริบไพร่ผลไว้พระเจ้าประเสนที่โกศลได้รบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นหลานของพระองค์ทรงแพ้พระเจ้าอาชาติศัตรูถึง3ครั้งในครั้งที่3นั่นเองทรงดำริว่าเราแพ้เด็กที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างนี้จะอยู่ไปทำไมให้อับอายขายหน้าตายเสียดีกว่าทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงทรงอดพระกยาหารบรรทมอย่างเดียวเรื่องนี้รู้กันทั่วไปทั่วนครสาวัตถีภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าทราบเรื่องนั้นจึงกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระศาสดาจึงตรัสว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้สงบระงับละความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นสันติสุขพระพุทธภาษิตนัตถิราคะสโมอคินัตถิโดสะสโมกะลินัตถิขันธะสมาดุขานัตติสันติปรังสุขังแปลความว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มี ความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีอธิบายความท่านว่าไฟคือราคะนี้แม้ปราศจากวันไร้แสงแต่มีความรุนแรงเผาไหม้ภายในของสัตว์ให้เราร้อนกระวนกระวายอยู่เสมออันหนึ่งไฟธรรมดานั้นแม้จะเผาก็เผาได้เพียงอัตภาพเดียวคือชาติเดียวตายแล้วก็แล้วกันไปส่วนไฟคือราคะนั้นตามเผาอยู่ทุกชาติทุกชาติจนกว่าจะดับมันได้แล้วเข้าสู่พระนิพพานอันบรมสุขราคะแปลว่าความกำหนัดยอมใจประดุจสุราเหมือนกันมี3ระดับคือ 1. กามราคะความกำหนัดพอใจในกามคุณมีรูปที่สวยงามเป็นต้น 2. รูปราคะความติดใจในรูปฌาน 4. ความพอใจติดใจในรูปภพ 3. อรูปราคะความติดใจในอรูปฌาน 4. ความพอใจติดใจในอรูปภพราคะดังกล่าวนี้ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับกามราคะนั้นพระอนาคามีในวงเล็บพระอริยบุคคลชั้นที่3ละได้ส่วนรูปราคะและอรูปราคะพระอรหันต์จึงละได้ที่ว่าราคะติดตามเผาไปทุกชาติและหลายชาตินั้นทุกคนได้มองเห็นอยู่แล้วว่ามนุษย์และสัตว์มีราคะเป็นเพื่อนอยู่ทั้งสิ้นยกเว้นพระอนาคามีและพระอรหันต์ขณะพระโสดาบันและพระสกทาคามีก็ยังมีราคะอยู่ท่านว่าราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วส่วนโมหะนั้นมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยราคะมีโทษน้อยทั้งโทษทางโลกและโทษอันเป็นวิบากคือกรรมอันจะติดตามให้ผลต่อไปจึงอยู่มารดาบิดาพี่สาวน้องสาวอาธรรมอาวาหะวิวาหะมงคลกันได้กับพี่ชายน้องชายเพราะราคะนี่คือโทษทางโลกแต่
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: อยู่เทศโอ้ไม่หนีก่อนเลยเดี๋ยวจะออกไม่ได้แล้วพอเห็นว่าพอออกมาแล้วพองานยังไม่ทันออกหรอกงานเลิกสักครู่ถึงจะพอจุดไฟแล้วพักหนึ่งก็ฝนตกแล้วนะเพราะนั้นมาโอ้สงสัยมันจะออกกันได้ยังไงรถจะติดจะอึกระทึกคึกโครมเนี่ยมันเป็นขี้ตรงขี้เลนไปหมดเลยนะมาตอนหลวงพ่อเข้าไปก็เข้าไปไม่ได้หรือมันเตี้ยต้องให้รถตำรวจนำแล้วยังต้องให้ตำรวจเดินลงไปไอ้จี้ให้รถหลบมาเนี่ยเจอไปถึงจะถึงหน้าวัดทางนู้นก็ไปไม่รอดจะได้เอารถกอล์ฟมารับเข้าไปจึงไปได้เลยโอ้มันคือมันฝนตกปุ๊บมันมีปัญหาทันทีเลยรถมันหลบข้างทางก็ไปติดลมแล้วลื่นอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็เลยมีปัญหากันเข้าออกเพราะนั้นงานวัดเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไอที่ให้รถจอดมันต้องเยอะกว่าที่คนอยู่เด้อมันเองคนหนึ่งรถคันหนึ่งแล้วสองคนรถคันหนึ่งแล้วมันกินเนื้อที่ตั้งเท่าไหร่มันกินเนื้อที่ว่ามากกว่าคนอยู่เด้เนี่ยแล้วพอฝนตกปุ๊บโอ้ยลงทานต่างๆทั้งหลายเฉอะแฉะไปหมดมันไม่ได้พื้นซีเมนต์แบบวัดเรานี่เด้มันพื้นดินเนี่ยมันเฉอะแฉะไปหมดเป็นขี้ตมไปหมดเลยโอ้ยตายแล้วเห็นนึกสงสารอยู่แต่จะทำไงได้บอกหลวงปู่เอามือค้ำฟ้าไว้หลวงปู่ไม่ยอมเอามือค้ำฟ้าไว้เว้ยก็เอาก็ช่วยตัวเองพองานใหญ่ไปได้ก็ต้องพยายามช่วยตัวเองแต่การช่วยตัวเองก็ควรช่วยด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อคนอื่นไม่ใช่ช่วยตัวเองแล้วก็ไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาเกินไปมันก็ไม่ดีไม่ถูกต้องเป็นงานวัดของเราก็มาถึงเอางานมันเราจะไปอาศัยแต่คนท้องที่คนในวัดหรือพระในวัดมันก็เกินกำลังของท่านจะมาดูแลมาบริการให้ทั่วถึงเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องพยายามช่วยตัวเองให้มากพึ่งตัวเองให้มากแต่การพึ่งตัวเองก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาอย่าไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขา การช่วยตัวเองก็ต้องช่วยแบบมีน้ำใจน้ำจิตน้ำใจต่อคนอื่นเขาเพราะเราเข้ามาทุกคนเข้ามาในวัดก็เหมือนได้เปรียบประดุจเหมือนคนครอบครัวเดียวกันเราเข้ามาเพื่อครูบาอาจารย์เรามาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพราะนั้นบุญกุศลจะเกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่เกิดขึ้นมาได้เพราะเราเข้าไปให้ถึงครูบาอาจารย์เท่านั้นอย่างอื่นไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่เลยเราเข้ามาในวัดแต่เข้ามาในงานเข้ามาในวัดด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเอื้อเฟื้อเจือจานแบ่งปันเผื่อแผ่ต่อกันแล้วมันเป็นบุญหมดถึงว่าเราจะต้องช่วยตัวเองก็ตามมันก็เป็นบุญทั้งนั้นน่ะถ้าเราสามารถทำให้ก่อเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วมันเป็นบุญหมดเพราะทุกคนก็หลั่งไหลเข้ามาเพื่อครูบาอาจารย์เพื่อวัดวาหลั่งไหลมาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพราะฉะนั้นตั้งจิตเจตนาออกมาจากบ้านแล้วก็เพื่อบุญกันทั้งนั้นแหละบุญก็เกิดขึ้นมาจากทุกคนมีน้ำจิตน้ำใจอันเป็นบุญเป็นกุศลด้วยการช่วยเหลือด้วยการเจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันกันเพราะคนเรามันก็ไม่ได้มีกำลังเท่ากันบางทีคนหนุ่มคนสาวก็ย่อมมีความคล่องแคล่วว่องไวมีกำลังเหนือยิ่งกว่าคนแก่คนเฒ่าตอนนี้การเข้ามาในงานเข้ามาเพื่อครูบาอาจารย์มันไม่ใช่มีแต่หนุ่มมีแต่สาวบางคนเฒ่าคนแก่ก็มีเพราะฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่ที่เขาไม่สะดวกในเรื่องธาตุขันธ์ร่างกายเราผู้ที่มีกำลังยังกระฉับกระเฉงสามารถช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขาเหมือนกันเนี่ยตอนนี้คุณยายพันนีเนี่ยคุณยายหญิงเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่มีวัยอายุมากท่านจะเดินไปไหนทำอะไรก็พอจูงไม้จูงมือท่านก็จูงมือไม้จูงมือท่านสักหน่อยนึงรู้ไหมนะยายหญิงเขาไปพยุงเอาอะไรจะไปดุเขาไม่ได้ได้นี่เขาไปพยุงเขาไปจูงด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจไม่พอไปก็อาวุ่นวายใส่เขาเลยมันไม่ได้ดิเขามาด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจของอยู่ของใช้ของกินของอะไรต่ออะไรเราก็แบ่งปันกันไปจัดให้ท่านให้มีความสะดวกต่อท่านเพราะท่านอยู่ในวัยมากกว่าเราแล้วเราเป็นผู้มีวัยน้อยกว่าท่านเราก็แบ่งปันกันไปดูแลท่านหน่อยนึงตามกำลังที่เราจะดูแลได้นั่นแหละก็ไม่ได้เกินกำลังของเราหรอกเรายังมีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงกว่าเราก็แบ่งปันกำลังของเราแบ่งปันความคล่องแคล่วของเราไปให้แต่ท่านผู้ที่มีกำลังน้อยหรือความคล่องแคล่วน้อยเราก็แบ่งปันกันไปได้นี่ด้วยน้ำจิตน้ำใจมันก็อยู่ด้วยสังคมใดก็ตามหรือวัดใดก็ตามแต่ถ้าอยู่รวมกันด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันแล้วสังคมนั้นวัดนั้นมีแต่ความสวยงามมีแต่ความอบอุ่นสบัดสมานสามัคคีมันก็เกิดขึ้นมาความสามัคคีเกิดขึ้นมาในหมู่ชนใดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นไปหมดราบรื่นไปหมดเพราะนั่นการช่วยเหลือกันจริงๆแล้วอาตมาก็หลวงพ่อก็ไม่ได้คุยหรอกการช่วยเหลือการดูแลแบ่งปันในคนที่มีกำลังวังชายยังคล่องแคล่วแบ่งปันไปช่วยเหลือผู้ที่มีกำลังอ่อนล้าหรือผู้ที่มีอายุมากอันนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ยกย่องหลวงพ่อเองไปดูที่วัดป่าหนองไผ่ดูคนผู้เฒ่าผู้แก่อายุ90กว่าปีไปอยู่ตั้งกี่คนมีแต่เขาช่วยเหลือเขาเบิกเขาดูแลเขาปัดฝาดเช็ดถูดูแลกุฏิมาไทยบ้านไทยเมืองใครเข้ามาก็ไปช่วยเหลือช่วยทำไอ้นั่นไอ้นี้อะไรต่ออะไรมาแบ่งปันมาอะไรต่ออะไรก็อยู่ร่วมกันได้อย่างอบอุ่นได้อย่างมีความสุขมีแต่ความสามัคคีมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความอบอุ่นเนี่ยการอยู่กันเราอยู่กันเราออกมาจากบ้านจากเรือนแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือกันในพวกที่เข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยโดยสำคัญโดยเฉพาะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เข้ามาอยู่ในวัดเอ๋ยแม่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เลยว่าการภิกษุทั้งหลายออกมาจากครอบครัวเราไม่มีพ่อแม่ไม่มีพี่น้องแล้วเราก็มีแต่เพื่อนสาธรรมิกด้วยกันเพราะในความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างในความการในการดำเนินชีวิตก็ต้องพึ่งพาอาศัยดูแลกันได้นี่แหละศรัทธาญาติโยมบาสุกบาสิกาเหมือนกันที่ออกมาอยู่ในวัดเราออกมาจากครอบครัวออกมาจากลูกจากหลานแล้วเรามาอยู่ถ้าเราไม่ดูแลกันแล้วเราจะให้ใครดูแลล่ะแล้ว เมื่อเราไม่สนใจดูแลคนอื่นเขาแล้วมาถึงคราวเราเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วใครจะมาดูแลเราเพราะนั้นอยู่ร่วมกันเราก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลบำอุทัพวัฏาวัฏากันตามกำลังตามความเหมาะความควรนี่แหละมันก็อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นก็มีความมั่นใจว่าเออถึงคราวเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยถึงคราวเวลาเราแก่เท่ามาเราไม่สามารถพึ่งพาอาศัยปีแข้งเราเองได้เราก็มีผู้ที่มาช่วยเหลือเรามีผู้มาดูแลเราอะไรต่ออะไรต่างๆ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ทุกคนก็มีความอบอุ่นทุกคนก็มีความมั่นใจในความเป็นอยู่ของตนเองนี่เราอยู่แบบตัวใครตัวมันไม่สนใจใครจะเป็นยังไงจะเป็นจะตายยังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเวลาถึงข่าวถึงเราแล้วมันก็มีความจำเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะมาถึงเราก็ได้เมื่อเราไม่มีน้ำจิตน้ำใจต่อคนอื่นเขาก็ไม่มีน้ำจิตน้ำใจต่อเราถ้าเรามีน้ำจิตน้ำใจต่อเขาก็มีน้ำจิตน้ำใจต่อเราอย่างแน่นอนอันนี้แหละเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันเราก็ต้องดูแลกันพึ่งพาอาศัยกันได้เมื่อเราดูแลกันพึ่งพาอาศัยกันได้กันอยู่แล้วกันอยู่ร่วมกันเราก็ไม่มีอะไรเป็นปริโภชความกังวลเราไม่มีอะไรต้องไประแวงมีแต่ความอบอุ่นเมื่อเรามีความอบอุ่นอย่างนี้แล้วการเดินจงกรมการนั่งภาวนาการทำความเพียรเราก็ทำได้อย่างไม่มีอะไรวิตกมาต้องวิตกมากังวลอะไรต่างๆนานาการเดินโยกมการนั่งภาวนาของเราก็มีความราบรื่นมีความสม่ำเสมอไปได้คนที่สุดก็นำเอาความเจริญในธรรมมาสู่เราเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันของพวกเราเนี่ยให้มีน้ำจิตน้ำใจต่อการดูแลกันได้เพื่อความเจริญในธรรมจะเกิดขึ้นมาในหมู่พวกเราเนี่ยแหละถ้าเราปูพื้นฐานได้ดีแล้วการจะมาทำความเพียรอบรมจิตอบรมใจของเราไม่มีอะไรเป็นปริโภชความกังวลคอยมาเก่าควรในการภาวนาของเราการภาวนาของเราก็มีความราบรื่นผลที่สุดก็นำความเจริญในธรรมมาสู่เราเมื่อความเจริญในธรรมเกิดขึ้นมาต่อเราแล้วนั่นแหละคือความสุขอย่างแท้จริงชีวิตของเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ

รับพรรับพรตั้งใจรับพรเงินอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคัลลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโส

อ้าวจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานกันซะก่อนทานอาหารซะก่อน

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดช่วงนี้ขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากฉันเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
1: เกลียดได้ทำลายสุขภาพทางกายและทางจิตของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเกลียดตอบเพราะการเกลียดตอบเหมือนการไปต่อไฟจากเขามาเผาตัวเราเองด้วยคราวหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งโกรธพระพุทธเจ้าถือดาบไปทูลถามพระองค์ว่าบุคคลฆ่าอะไรเสียได้จึงจะนอนเป็นสุขฆ่าอะไรเสียได้จึงไม่เศร้าโศกพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าฆ่าความโกรธเสียได้ไม่เศร้าโศกและนอนเป็นสุขคนที่ไม่โกรธตอบนั้นจะมีความรู้สึกตนว่าเหนือกว่าสูงส่งกว่ามองเห็นผู้โกรธตนเป็นเด็กไร้เดียงสาไปเขาอาจไม่พูดจาสนทนาด้วยกับคนบางคนแต่เขาไม่ได้โกรธแค้นหรือคิดประทุษร้ายแต่ประการใดเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขสำราญของท่านเพื่อสุขภาพอนามัยทั้งทางกายและทางจิตของท่านท่านจงอย่าให้โทสะมีอำนาจเหนือท่านข้อว่าทุกเสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มีนั้นอธิบายว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมกันเป็นอัตภาพนี้เจริญเติบโตขึ้นเพราะอากาศอาหารเป็นต้นมีภาระต้องให้ข้าวน้ำอยู่เสมอต้องขัดสีรูปไล่ออกกำลังพอควรต้องพยาบาลต้องรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้คอยกำจัดและป้องกันสิ่งปฏิกูลทั้งจากภายนอกและภายในร่างกายนี้เป็นรังของโรคนานาชนิดภาระอันหนักที่สุดของมนุษย์และสัตว์โลกอื่นๆนั้นอยู่ที่การต้องคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งขันธ์หรืออัตภาพนี้ให้ยังยืนต่อไปในหมู่สัตว์เดรัจฉานมันต้องทำร้ายกันประหัตประหารกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กก็เพื่อความคงอยู่ของมันเองมนุษย์เราก็เหมือนกันกระเสือกกระสนทุกอย่างก็เพื่อให้ขันธ์5ดำเนินไปได้โดยดีบางคนต้องลงทุนทำบาปทำกรรมหนักเพราะเหตุแห่งอัตภาพนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าภาราหเวปัญจขันธาขันธ์เป็นภาระหนักเหลือเกินการวางภาระเสียได้จึงเป็นความสุขเหมือนคนแบกของหนักมานานปีพอวางลงได้และรู้ว่าไม่ต้องแบกอีกต่อไปย่อมจะปราโมทย์เกินเปรียบความสุขที่เกิดจากวางภาระนี้ท่านเรียกว่าสันติสุขสันติสุขนี้ท่านว่าเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอื่นจะยิ่งกว่านัตถิสันติปรังสุขขังกล่าวโดยปริยายเบื้องสูงคือนิพพานสุขนั่นเองความสุขจากกามที่เรียกว่ากามสุขนั้นยังเจืออยู่ด้วยทุกข์เป็นอันมากและเจืออยู่ทุกระยะความสุขจากฌานก็ไม่ยั่งยืนพอหมดกำลังฌานความสุขนั้นก็หมดไปด้วยเป็นความสุขที่เปลี่ยนแปลงได้ส่วนนิพพานสุขนั้นยั่งยืนไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงจึงมากทั้งคุณภาพและปริมาณนิพพานสุขนี้มี4ขั้นตามขั้นแห่งอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภหญิงสาวคนหนึ่งมีเรื่องดังนี้เรื่องหญิงสาวคนหนึ่งในวันที่หญิงสาวนั้นทำพิธีอาวาหมงคลมารดาบิดาของเธอได้ทูลอาราธนาพระศาสดาไปด้วยหญิงสาวนั้นทำกิจบำรุงภิกษุสงฆ์มีการกรองน้ำเป็นต้นเดินไปเดินมาอยู่ฝ่ายเจ้าบ่าวยืนมองดูเจ้าสาวของตนด้วยดวงจิตที่รันจวนพิศวาสมองจนเพลินจนลืมบำรุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์คิดแต่จะจับหญิงสาวอย่างเดียวนงเล็บเจ้าบ่าวอาจไม่เคยเห็นเจ้าสาวของตนมาก่อนเลยเพราะประเพณีอินเดียโบราณพ่อแม่จัดหาให้และเมื่อวันแต่งงานก็คลุมหน้าด้วยผ้าบางๆมองเห็นไม่ชัดทำให้อยากเห็นอยู่เสมอพระศาสดาทรงทราบอัจฉริยะของเขาแล้วจึงทรงบันดาลฤทธิ์ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นไม่เห็นกันเมื่อชายหนุ่มไม่เห็นหญิงสาวจึงได้ยืนมองดูพระศาสดาขณะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อจบเทศนากุมารและกุมารีได้บรรลุโสดาปัตติผลพระพุทธองค์จึงทรงคลายฤทธิ์ให้เขาทั้งสองได้เห็นความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งพระพุทธภาษิตอโรค ขยาประมาลาภาสั้นตุธิประมังทนังวิซาซาประมายาตีนิบานังประมังสุขังแปลความว่าลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่งญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งความสุขมีพระนิพพานเป็นอย่างยิ่งอธิบายความคำแปลข้างบนนี้แปลอย่างรักษาศัพท์รักษากฎทางไวยากรณ์เมื่อกล่าวโดยใจความก็คือความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งและพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 1. ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งบรรดาลาภทั้งหลายที่มนุษย์เราต้องการและให้ความสุขเมื่อได้มานั้นความไม่มีโรคหรือสุขภาพอนามัยอันดีนับว่าสำคัญและจำเป็นที่สุดความร่ำรวยความเป็นใหญ่ในหมู่ชนยังเป็นรองสุขภาพอนามัยทั้งนี้เพราะคนจะร่ำรวยอย่างไรจะเป็นใหญ่อย่างไรแต่ถ้าขาดสุขภาพอนามัยอันดีกล่าวคือมีโรคร้ายรบกวนอยู่เสมอแล้วทรัพย์และยศเหล่านั้นก็ให้ความสุขแก่เขาไม่ได้มีของจะรับประทานมากมายแต่รับประทานไม่ได้มีบ้านจะอยู่มากมายแต่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะมีสิ่งทำลายความสุขดังเล็บคือโรคอยู่ในกายคนที่กำลังปวดหัวอย่างแรงนั่งในรถยนต์ราคาแสนย่อมจะสู้คนนั่งรถเมล์แต่ไม่เจ็บป่วยอะไรไม่ได้การมีโรคทำให้ร่างกายอ่อนแอเพราะโรคฆ่าศึกแก่ความเจริญของร่างกายความมีโรคทอนกำลังสติปัญญามีผลกระทบกระเทือนถึงกำลังใจอีกด้วยและโรคร้ายสามารถตัดอนาคตอันควรจะรุ่งเรืองของบุคคลบางคนได้มากโรคเป็นเหตุให้เกิดปมด้อยบางอย่างขึ้นในชีวิตจิตใจปมด้อยนั้นจะหายไปพร้อมกับโรคหายขาดร่างกายของคนเราจะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติและใช้งานได้นานถ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนโรคนั้นเมื่อเกิดขึ้นไม่เบียดเบียนแต่เพียงกายอย่างเดียวแต่มันเบียดเบียนเสียดแทงใจอีกด้วยเพราะเมื่อมีโรคการจะทำอะไรดูจะไม่สะดวกไปหมดทำให้เกิดความรำคาญใจทำให้กำลังใจเสียทอดอะไรในชีวิตแม้จะร่ำรวยก็เห็นไปว่าความร่ำรวยนั้นไม่อำนวยสุขอะไรแก่ตนเพื่ออนาคตเพื่อความสุขของตนและครอบครัวเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและชาติบุคคลจึงควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมออย่านึกว่ากำลังใจอย่างเดียวจะเพียงพอกำลังกายมีความสำคัญอยู่มากเหมือนกันมีสุภาษิตฝรั่งอยู่บทหนึ่งว่า prevention is better than cure ป้องกันดีกว่ารักษาในเรื่องโรคก็เหมือนกันป้องกันไว้ก่อนดีกว่าทางแพทย์ได้แนะนำวิธีป้องกันโรคไว้หลายอย่างเช่นรับประทานอาหารแต่พอประมาณหมดเว้นการเสพติดสิ่งเสพติดให้โทษออกกำลังกายพอประมาณไม่นอนดึกเกินไปไม่อยู่ยังเกียจคร้านและไม่ขยันมากเกินไปไปยานใหญ่รวมความว่าให้เดินสายกลางแต่เป็นธรรมดาว่าโรคภัยไข้เจ็บต้องเกิดขึ้นบ้างตามธรรมดาของสังขารเมื่อโรคเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรีบรักษารีบปรึกษาแพทย์ไม่ปล่อยไว้นานจนยากแก่การเยียวยารักษาไม่หายากินเองเพราะอาจทำให้โรคดื้อยาทำให้รักษายากยิ่งขึ้นไปอีกหรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการศึกษาหาความรู้นั้นสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญมากผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองนั้นดูเหมือนไม่มีใครสักคนเดียวที่ขาดปัจจัยสำคัญนี้แต่มีนักปราชญ์บางคนเช่นดาร์วินชาร์ลส์ดาร์วินได้กล่าวว่าถ้าเขาไม่เป็นโรคเรื้อรังมานานปีเขาคงไม่ประสบผลสำเร็จในทางวิชาการยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้มีคนสำคัญอีกหลายคนที่มีโรคเรื้อรังประจำกายแต่สามารถประกอบประสบความสำเร็จในชีวิตได้คนพวกนี้ต้องมีกำลังใจแข็งเหลือเกินและมีสมาธิแรงกล้ามากอาจเป็นได้ว่าผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังพวกนี้ไม่สามารถไปไหนได้สะดวกไม่สามารถหาความเพลิดเพลินอย่างที่คนสุขภาพดีทั้งหลายจะพึงหาได้ไม่อยากเข้าสังคมที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยและการเดินทางไกลจึงหมกตัวอยู่ในการศึกษาค้นคว้าการทำงานเกี่ยวกับการใช้ความคิดเมื่อนานเข้าก็ประสบผลสำเร็จชื่อเสียงก็โด่งดังขึ้นเพราะผลสำเร็จนั้นอันหนึ่งโรคเรื้อรังเป็นปมด้อยอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้วคนที่มีปมด้อยอย่างหนึ่งอย่างใดย่อมต้องพยายามหาปมเขื่อมาชดเชยปมด้อยนั้นจึงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เด่นขึ้นมาเพื่อทดแทนปมด้อยของตนความจริงว่าโดยหลักว่าโดยธรรมชาติแล้ว ในธรรมชาตินั้นเองมีการทดแทนปมด้อยอยู่ในตัวคนตาบอดจะมีความสามารถทางหูและทางกายประสาทเพิ่มขึ้นเป็นการชดเชยคนตาดีจำคนได้ด้วยการมองดูแต่คนตาบอดจะจำคนทางเสียงและทางการสัมผัสจริงอยู่ว่าตามความเป็นจริงแล้วสิ่งทดแทนหรือสิ่งชดเชยย่อมมีค่าเท่าสิ่งเดิมไม่ได้แต่ก็พอจะทดแทนไปได้ตัวอย่างตาปลอมหรือขาเทียมย่อมจะมีคุณค่าไม่เท่าตาแท้ขาจริงแต่มันก็พอใช้แทนไปได้วิชาสัตวศาสตร์บอกเราว่าเมื่อสัตว์ชนิดหนึ่งสูญพันธุ์ไปสัตว์ชนิดใหม่จะต้องเกิดขึ้นแทนเป็นการชดเชยเพื่อให้พันธุ์สัตว์คงอยู่ในโลกได้เสมอไปมันเป็นกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าตัวตายตัวแทนย้อนกลับมาพูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอีกสักหน่อยยอมรับกันทั่วไปว่าโรคนั้นไม่ดีแน่มันเสียดแทงทั้งทางกายและทางใจแต่คนฉลาดย่อมอาศัยสิ่งไม่ดีนั่นเองทำความดีหรือทำสิ่งที่โลกสมมติว่าไม่ดีให้กลายเป็นดีเหมือนทำมะนาวให้หวานทำขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ยอย่างไรก็ตามใครไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแม้จะไม่ร่ำรวยไม่มียศศักดิ์อัคฐานก็ควรจะภูมิใจและดีใจว่าได้กำลาบอย่างยิ่งเอาไว้แล้วนั่นคือความไม่มีโรค 2. ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคนจนนั้นมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งจนเพราะไม่มีอะไรอีกพวกหนึ่งจนเพราะไม่รู้จักพอใจแห้งผากอยู่ด้วยความอยากกินเท่าไรดื่มเท่าไรก็ไม่รู้จักอิ่มท่านลองคิดดูเถิดว่าคนประเภทนี้จะต้องทุกข์สักปานใดคนไม่รู้จักสันโดษก็เหมือนคนกินไม่รู้จักอิ่มดื่มไม่รู้จักพอนั้นสมมุติว่ามีคนอยู่2คนคนหนึ่งดื่มน้ำแก้วเดียวอิ่มไป6ชั่วโมงอีกคนหนึ่งดื่ม3แก้วอิ่มอยู่ได้เพียงชั่วโมงเดียวในเวลา6ชั่วโมงเขาจะต้องดื่มถึง18แก้วจึงจะพอแก่ความต้องการท่านลองคิดดูเถิดว่าเขาจะต้องทุกข์ทรมานเพราะการดื่มน้ำมากของเขาสักเพียงใดน้ำ18แก้วของเขาย่อมมีค่าในการบำบัดความกระหายเท่ากับน้ำแก้วเดียวของคนที่ดื่มน้ำน้อย6ชั่วโมงต่อ1แก้วแต่ความสงบสุขและความกระวนกระวายผิดกันมากคนสันโดษจึงมีทรัพย์น้อยก็เหมือนมีมากพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายได้จำแนกสันโดษออกเป็น3ประเภทคือ 1. พอใจตามที่ได้ 2. พอใจตามกำลัง 3. พอใจตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนประการแรกเมื่อพยายามได้มาอย่างไรก็พอใจอย่างนั้นเปรียบเหมือนพระออกบิณฑบาตทายกถวายอาหารอย่างไรก็พอใจฉันอย่างนั้นประการที่2 อย่างทราบว่ากำลังของคนเราในการหาปัจจัย4นั้นไม่เท่ากันทั้งกำลังกายกำลังความคิดสติปัญญาและกำลังบริวารเมื่อกำลังดังกล่าวไม่เท่ากันปัจจัยที่หาได้ย่อมไม่เท่ากันอยู่ดีจึงพอใจเสียว่ากำลังของเราเพียงเท่านี้ได้มาเท่านี้ก็ดีแล้วแต่ควรเสริมกำลังของตนให้สูงขึ้นมากขึ้นอยู่เสมอประการสุดท้ายยินดีตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนนั้นคือให้พิจารณาตนว่าเป็นใครเป็นอะไรเด็กหรือผู้ใหญ่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์สมมติว่าเป็นบรรพชิตอะไรที่ไม่เหมาะสมแก่ตนแม้จะมีคนถวายก็ไม่รับเพราะผู้ยินดีพอใจ

ทรงยกย่องความเพียรอยู่เสมอสันโดษไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศตรงกันข้ามสันโดษช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งหน้าไปโดยเร็วเพราะสันโดษช่วยตัดปัญหาเรื่องทวนผู้ร้ายปัญหาคอร์รัปชันสารพันอย่างช่วยให้คนมีดวงใจสงบและทำงานได้มากขึ้นทำความดีให้แก่ประเทศชาติได้มากขึ้นสันโดษช่วยขจัดปัญหาเรื่องอาชญากรรมทางเพศอันเนื่องด้วยการเป็นชู้สู่สาวหรือการหลอกลวงลักพาการข่มขืนเด็กเป็นต้นสิ่งเหล่านี้สาเหตุมาจากความไม่สันโดษนั่นเองอย่างน้อยก็ไม่รู้จักความเหมาะสมแห่งตนว่าควรได้อะไรไม่ควรได้อะไรไม่ควรได้อะไรสันโดษช่วยให้มีความอิ่มใจสุขใจเพราะคนสันโดษย่อมไม่ประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทรัพย์ที่ได้มาด้วยได้มาประกอบด้วยธรรมให้ความสุขความเอิบอิ่มภาคภูมิแก่เจ้าของไม่เป็นทรัพย์ร้อนอันหนึ่งความสุขใจเป็นทรัพย์ภายในอันประเสริฐของมนุษย์ทรัพย์นี้คนสันโดษหาได้ไม่ยากความสันโดษจึงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งดังกล่าวมา 3. ความคุ้นเคยเป็นทรัพย์เป็นญาติอย่างยิ่งญาติแปลตามตัวอักษรว่าคนรู้จักกันคนคุ้นเคยกันพอจะรวมลงได้เป็น2ประเภทคือ 1. ญาติโดยสายโลหิตคือพงพันธุ์ที่สืบสายเลือดกันลงมาเท่าที่พอจะนับได้ 2. ญาติโดยธรรมคือผู้ที่คุ้นเคยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันญาติอย่างนี้ทรงเรียกว่าวิสาสญาติทรงยกย่องว่าเป็นญาติอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปลูกญาติโดยคุณธรรมญาติโดยสายโลหิตนั้นมีได้จำกัดแต่ญาติโดยธรรมมีได้ไม่จำกัดใครมีคุณสมบัติปลูกมิตรได้มากก็ได้ญาติมากอันหนึ่งคนที่แม้จะเป็นญาติโดยสายโลหิตแต่ไม่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันมีแต่จะแกงแย่งแข่งดีกันใส่ร้ายป้ายสีกันด่าว่าเสียสีให้เจ็บหายยามสุขก็ริษยายามทุกข์ก็กระหน่ำซ้ำเติมญาติอย่างนี้เหมือนโรคในกายไม่มีประโยชน์อย่ามีซะดีกว่าคือหลีกเสียให้ห่างไกลส่วนคนที่ไม่ใช่ญาติแต่มีคุณสมบัติแห่งญาติกล่าวคือเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเมื่อขาดแคลนช่วยค้ำเมื่อเซช่วยยกเมื่อล้มช่วยเตือนเมื่อเหลิงช่วยให้กำลังใจเมื่อท้อถอยคนอย่างนี้เป็นมิตรแท้และเป็นญาติอย่างยิ่งดีกว่ามีเงินทองเสียอีกสมดังพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องมิตรว่าผู้ใดเป็นผู้มีมิตรจิตคิดต้องการหันษามีความยินดีปรีดายิ่งกว่ามีสินเงินทองแม้มีสิ่งใดที่ข้องขัดมิช่วยกำจัดที่ขัดข้องช่วยทำให้สมอารมณ์ปองกิจการทั้งพ้องช่วยคิดเต็มใจปรึกษาหาหรือไม่ถือเกินก้ำคำผิดสู้งดอดโกรธอดโกรธโทษนิดผูกจิตมิตรไว้ด้วยไมตรีสิ่งใดควรหย่อนผ่อนตามผ่อนให้ทุกยามถึงที่แม้เห็นสิ่งไรไม่ดีช่วยชี้ช่องทำนำทางการใดจะได้เกิดผลไม่คิดถึงตนกีดกวางเป็นที่เชื่อใจไว้วางมิได้อำพรางสิ่งใดยามดีสรรเสริญเยินยอแต่จะสอพลอก็หาไม่ที่ควรตำหนิติไปมิให้มิตรไซเพียงพร้ำไม่เป็นเพื่อนกินสิ้นพลานยามจนไม่พานช่วยกระนำจงจ้องมองดูชูคำอุปถัมภ์ทำชอบตอบแทนหามิตรเช่นนี้เหลือยากหาได้ลำบากยากแสนเอาใจไว้ดูอย่าแคลนรักแม้นพี่น้องร่วมอุทธรอุตส่าห์รักษาน้ำจิตให้สนิทสามัคคีสโมสรคงจะไม่มีอนาถรไม่มีเดือดร้อนสักเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสาสาประมาระซาความคุ้นเคยเป็นรสอย่างยิ่งอาหารที่จืดหรือไม่สู้อร่อยนักแต่เมื่อได้บริโภคกับคนที่รักกันคุ้นเคยกันย่อมช่วยทำให้รสอาหารดีขึ้นการนั่งรับประทานอาหารที่มีที่คุณภาพดีราคาแพงต่อหน้าอมิตรหรือคนที่เกลียดชังกันรสอาหารนั้นไม่อร่อยอันหนึ่งรสแห่งความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นรสที่ไม่จืดจางเร็วเหมือนรสอาหารและเครื่องดื่มเป็นรสที่สถิตอยู่ชั่วอายุและยังจะติดตามไปชาติหน้าอีกความคุ้นเคยรักใคร่จึงเป็นรสอย่างยิ่ง

4. พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่5แห่งวรรคนี้จึงไม่ต้องอธิบายในที่นี้อีกเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเจ้าประเสนที่โกศลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลสมัยนั้นพระราชาประเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารมากข้าวสารตั้งทนานกับข้าวอย่างดีอย่างประณีตอีกต่างหากวันหนึ่งเสวยพระกยาหารเช้าแล้วพระอาหารยังไม่ทันย่อยเสด็จไปเฝ้าพระศาสดามีพระอาการอึดอัดประทับนั่งพลิกกลับไปกลับมาไม่ได้หยุดหย่อนทรงง่วงมิอาจประทับนั่งตรงๆได้พระศาสดาตรัสทักอย่างคุ้นเคยว่ามหาบพิตรเสวยพระกยาหารแล้วยังไม่ได้ทรงพักผ่อนเลยเสด็จมานี่พระเจ้าข้าพระราชาทูลหลังอาหารใหม่ๆหม่อมฉันอึดอัดทรมานเหลือเกินอาจจะเป็นเพราะเสวยมากเกินไปมหาบพิตรพระศาสดาตรัสคนที่รับประทานอาหารมากเกินไปก็มักง่วงมักหลับกระสับกระส่ายเหมือนสุกรใหญ่มึนซึมเข้าห้องนอนบ่อยๆความจริงเพื่อสุขภาพบุคคลควรบริโภคแต่พอประมาณคนมีสติอยู่เสมอบริโภคอาหารแต่พอประมาณมีความทุกข์น้อยอาหารนั้นรอเลี้ยงอายุอยู่ค่อยๆย่อยไปพระราชามีพระประสงค์จะจำพระพุทธดำรัสนี้ไว้แต่ไม่อาจจำได้จึงรับสั่งให้หลานชายชื่อสุทัศนะซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเรียนแทนคือท่องจำไว้สุทัศนะท่องจำแล้วทูลถามพระศาสดาว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปพระตถาคตเจ้าตรัสแนะว่าเมื่อพระราชาเสวยจวนจะอิ่มหรือเหลือพระกยาหารอยู่เพียงเล็กน้อยให้สุทัศนะว่าคาถานี้ขึ้นและให้ลดพระกยาหารลงมือละเล็กน้อยจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อพระราชาเสวยเหลือพระกยาหารคือข้าวสุกอยู่เพียงเล็กน้อยสุทัศนะก็ว่าคาถานั้นขึ้นพระราชาก็ทรงหยุดเสวยลดอาหารลงหน่อยหนึ่งจากจำนวนเต็มที่เคยเสวยพระราชารับสั่งให้พระราชทานทรัพย์ครั้งละพันแก่สุทัศนะโดยอุบายนี้พระราชาสามารถลดความอ้วนได้ทรงมีพระกายเบาพระสรีระกระปี้กระเป๋าทรงมีความสุขวันหนึ่งเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทรงทราบถึงความสุขความเบาสบายอันเกิดจากการลดความอ้วนนี้ว่าบัดนี้ทรงสามารถวิ่งจับเนื้อหรือจับม้าได้และได้ทูลถึงความสุขอื่นๆของพระองค์คือการเลิกรบกับหลานคืออาชาติศัตรูพระราชทานวชิรกุมารีราชธิดาแก่หลานทรงมีความสุขจากความสงบแห่งการหยุดแก้วมณีซึ่งเคยหายไปก็ได้คืนมาแล้วได้คุ้นเคยกับภิกษุสาวกของพระศาสดาเพราะได้พระญาติแห่งพระพุทธองค์มาเป็นพระราชเทวีด้วยประการฉะนี้ความสุขได้เกิดขึ้นแก่พระองค์หลายอย่างพระศาสดาตรัสน้อมมาทางธรรมว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความสงบเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกพระพุทธภาษิตปะวิเวกะระสังปิตวาระสังอุปสมัสสจะนิตโรโหตินิปาโปธรรมปีติระสังปิวังแปลความว่าบุคคลผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกรสแห่งธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสดื่มรสแห่งปิติอันเกิดแต่ธรรมแล้วย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปอธิบายความพึงทราบเรื่องวิเวกก่อนวิเวกคือความสงัดสงัดกายเรียกกายวิเวกคือกายที่โดดเดี่ยวไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นผู้ปลีกตนออกไปอยู่แต่ผู้เดียวอย่างที่ในพระบาลีว่าเอโกวูปกัตโธอัปปมัตโตอาตาปีวิหรันโตเท่ากับหลีกออกอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปดังนี้การเว้นทุจริตทางกายเรียกกายยวิเวกก็มีโดยในนี้แม้จะอยู่ในหมู่คณะแต่ไม่ทำทุจริตใดๆทางกายก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีวิเวกเป็นธรรมเครื่องอยู่ห่างจากวีติกมกิเลสวีติกมกิเลสคือกิเลสอย่างหยาบเช่นทุจริตทางกายสงัดจิตเรียกจิตวิเวกท่านหมายถึงจิตที่อยู่ในฌาน8อย่างใดอย่างหนึ่ง
ธรรมดาจิตปุถุชนมักจะคลุกคลีอยู่ด้วยอารมณ์กิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ค่อยได้ปลีกออกไปเมื่อปลีกออกไปจากอารมณ์กิเลสแล้วเก็บตนอยู่ในธรรมคือสมาธิมีอุเบกขาและสติเป็นอุปการะอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าจิตวิเวกจิตห่างเหินจากปริยุทธานกิเลสปริยุทธานกิเลสคือกิเลสที่กลุ่มรุมจิตอยู่จัดเป็นอย่างกลางสงัดกิเลสเรียกอุปธิวิเวกหมายเอาพระนิพพานโดยตรงสงัดจากบาปอกุศลทั้งปวงจิตวิเวกนั้นแม้จะสงัดจากกามแล้วก็จริงแต่ยังไปติดอยู่ที่รูปและอรูปเรียกว่ายังมีรูปราคะและอรูปราคะนอกจากนี้ยังสงัดได้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นส่วนอุปธิวิเวกนั้นสงัดได้เหินห่างได้ทั้งกามรูปอรูปนอกจากนี้ยังเป็นการเหินห่างอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงอีกด้วยเหินห่างจากอนุสัยกิเลสทั้งปวงอนุสัยกิเลสนั้นคือกิเลสชั้นละเอียดมี7อย่างคือกามราคะปฏิฆะทิฏฐิวิจิกิจฉามานะภวะราคะอวิชชากามราคะที่ไม่แสดงฤทธิ์แก่ผู้มีจิตวิเวกนั้นเป็นเพราะถูกข่มไว้ชั่วคราวหาใช่สิ้นไปไม่เหมือนโรคที่บรรเทาหรือระงับลงชั่วคราวด้วยฤทธิ์ยาส่วนกามราคะไม่แสดงฤทธิ์แก่ผู้ได้อุปธิวิเวกเพราะถูกตัดขาดแล้วด้วยอนาคามิมรรคไม่เกิดขึ้นอีกไม่กลับมาอีกรวมความว่าวิเวก3นั้นเป็นธรรมปราบกิเลส3ชั้นคือกายวิเวกปราบวีติกขมกิเลสจิตวิเวกปราบปริยุทธานกิเลสอุปธิวิเวกปราบอนุสัยกิเลสผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกทั้ง3ประการนี้ย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปคำว่ารสแห่งธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสก็ดีรสแห่งปิติอันเกิดแต่ธรรมก็ดีเป็นไวยพจน์ของพระนิพพานหรืออุปธิวิเวกนั่นเองบุคคลผู้มีวิเวกได้ดื่มรสแห่งธรรมอันเข้าไปสงบกิเลสมีปิติอันเกิดแต่ธรรมย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีบาปเพราะไม่ทำบาปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระติสสะเถระเมื่อพระศาสดาทรงปรงพระชนมายุสังขารว่าภิกษุทั้งหลายอีก4เดือนข้างหน้าเราจักปรินิพพานความจริงระยะตั้งแต่ปรงพระชนมายุสังขารถึงนิพพานนั้นเพียง3เดือนเท่านั้นคือกลางเดือน3ถึงกลางเดือน6แต่เมื่อนับโดยเดือนก็เป็น4ผู้เขียนภิกษุทั้งหลายประมาณ700รูปทราบแล้วสะดุ้งใจมากธรรมสังเวชเกิดขึ้นแก่พระขีณาสพส่วนภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ภิกษุทั้งหลายจับกลุ่มกันเป็นพวกๆปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีหนอครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อติสสะมิได้รวมกลุ่มเศร้าโศกกับภิกษุทั้งหลายอื่นเพราะคิดว่าพระศาสดาจะปรินิพพานในอีก4เดือนข้างหน้าตัวเรายังไม่ปราศจากกิเลสเราควรรีบทำความเพียรให้ถึงพระอรหันต์เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนอยู่นั่นแหละดังนี้แล้วเป็นผู้เดียวอยู่ในอิริยาบถทั้ง4ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงถามท่านว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นท่านไม่ตอบภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสให้พระติสสะเข้าเฝ้าตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วทรงสรรเสริญว่าภิกษุผู้มีความรักในเราจงเป็นเช่นติสสะเพราะผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งดังนี้แล้วตรัสว่าบุคคลดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระติสสะได้บรรลุพระอรหัตผลความสุขเพราะการอยู่กับพระอริยะพระพุทธภาษิตสาหุดัสสนะมะริยานังสันนิวาโซสดาสุโคอดัสสะเนนะบาลานังนิจเมวะสุขีสิยาบาละสังฆตจารีหิทีฆะมัต
ทานะโซจติลูโคบาเลหิสังวาโซอมิเตเนวะสัปปดาทีโรจะสุขะสุขะสังวาโซยาตีนังวะสมากโมตัสมาหิทีรัญจะปัญญัญจะมหุสุตัญจะโทไรหะสีลังวตะวันตะมะริยังตังตาดิสังสัมปุริสังสุเมธังราเชนะนักขัตตะปะทั้งวะจันดิมาแปลความว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเป็นความสุขทุกเมื่อบุคคลจะมีความสุขอยู่ได้อย่างยืนเพราะไม่ได้คบเห็นคนพาลจริงทีเดียวการคบคนพาลก่อให้เกิดความโศกตลอดกาลนานการสมาคมด้วยคนพาลเป็นทุกข์เหมือนอยู่ร่วมด้วยศัตรูส่วนนักปราชญ์ใครอยู่ร่วมด้วยก็มีความสุขเหมือนสมาคมหมู่ญาติเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงคบนักปราชญ์ผู้มีปัญญาเป็นผู้หูสูตรมีปกติธรรมธุระวงเล็บเปิดเป็นคนเอางานเอาการวงเล็บปิดมีวัดดีประเสริฐเป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีเหมือนดวงจันทร์คบทองฟ้าฉะนั้นอธิบายความพระอริยเจ้าคือท่านผู้ประเสริฐเพราะละกิเลสได้เป็นชั้นๆยิ่งละได้มากก็ยิ่งเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงมากในหมู่คฤหัสถ์เขาพยายามแสวงหาลาภยศเงินทองใครได้มากก็นิยมกันว่าดีมากมีคนนับหน้าถือตามากมีเกียรติในสังคมมากทางโลกนิยมกันอย่างนี้คือดีที่ได้แต่ในทางธรรมท่านถือเอาดีที่ละคือยิ่งละได้มากเท่าใดก็ดีมากเท่านั้นพระอริยเจ้าทันละกิเลสเป็นชั้นๆดังนี้1พระโสดาบันวงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่1วงเล็บปิดละกิเลสได้3อย่างคือสักกายทิฐิความยึดมั่นในตัวตนวิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและในทางแห่งพระนิพพานศีลัพพตปรามาสความรูปคลำศีลและวัดในทางผิดความประพฤติผิดในศีลและวัดปยานใหญ่2พระสกทาคามีวงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่2วงเล็บปิดละได้เหมือนพระอริยบุคคลระดับที่1เพิ่มคุณสมบัติคือทำราคะโทสะและโมหะให้เบาบาง3พระอนาคามีวงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่3วงเล็บปิดละได้เหมือนพระอริยบุคคลระดับที่1และที่2เพิ่มคุณสมบัติคือละกามราคะและปฏิฆะได้4พระอรหันต์วงเล็บเปิดพระอริยบุคคลระดับที่4สูงสุดวงเล็บปิดละกิเลสทั้งปวงได้เช่นรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาการได้เห็นได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเหล่านี้ย่อมนำสุขมาให้อย่างแน่นอนเพียงแต่การได้เห็นอย่างเดียวก็เป็นมงคลเสียแล้วไม่ต้องพูดถึงการได้สนทนาและการอยู่ร่วมส่วนการอยู่ร่วมกับคนพาลสนทนากับคนพาลประพฤติตามคนพาลให้ผลเป็นความทุกข์ความเศร้าโศกทั้งปัจจุบันและอนาคตนอกจากพูดชั่วคิดชั่วและทำชั่วโดยตนเองแล้วยังชักนำผู้อื่นให้ประพฤติชั่วอย่างตนด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าคบคนพาลเหมือนคบกับศัตรูมีแต่จะให้โทษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องโทษของการคบคนพาลและคุณแห่งการคบบัณฑิตข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วพอสมควรในหนังสือเรื่องสาระสำคัญแห่งมงคล38เล่ม1หน้า1ถึงหน้า62ท่านผู้สนใจต้องการรายละเอียดบทโปรดอ่านจากหนังสือเล่มดังกล่าวเถิดอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูแล้วเห็นว่าพระพุทธภาษิตข้างต้นนี้มีลักษณะเป็นคำอธิบายอยู่ในตัวแล้วจึงไม่สู้จำเป็นที่จะต้องอธิบายอีกให้มากนักขออธิบายบางประการพอได้ใจความคือขออธิบายคุณลักษณะของคนดีที่ทรงแสดงไว้ในที่นี้คือท่านผู้เป็นปราชญ์ในวงเล็บธีระมีปัญญาเป็นผู้สูตรมีปกตินำธุระไปคือทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์วงเล็บเปิดโทไรหะศีละวงเล็บปิดมีวัดดีและเป็นสัตบุรุษนักปราชญ์คือผู้ฉลาดรอบรู้ในวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอย่างเชี่ยวชาญเช่นปราชญ์ทางจิตวิทยาทางชีววิทยาทางปรัชญาทางศาสนาเป็นต้นคำว่าผู้มีปัญญา
และเป็นพหูสูตรก็เป็นไวยพจน์วงเล็บคือคำที่ใช้แทนกันได้ของคำว่าปราดได้คือคำทั้ง3นี้อาจใช้แทนกันได้เพราะโดยปกติคนไม่มีปัญญาและไม่เป็นพหูสูตรย่อมเป็นปราดไม่ได้คำว่าผู้มีปกตินำธุระไปหรือผู้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์นั้นเป็นคุณลักษณะสำคัญมากประการหนึ่งของคนดีคนเราจะมีความรู้อย่างไรจะเกิดมาในตระกูลสูงอย่างไรมีทรัพย์สินอันเป็นมรดกตกทอดมามากเพียงใดก็ตามถ้าไม่ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่จัดว่าเป็นคนดีจริงแต่ตรงกันข้ามแม้เขาจะมีความรู้น้อยเกิดในตระกูลต่ำและยากจนแต่เขาพยายามทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่เขาก็ควรได้รับเกียรติว่าเป็นคนดีหน้าที่คือกิจที่มนุษย์จะต้องทำตามที่ตนมีความผูกพันอยู่ตามความเป็นจริงมนุษย์เรามีหน้าที่ตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือมีความสุจริตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหน้าที่อันนี้เราต้องรักษาไว้จนตลอดชีวิตที่เราเคารพรักนับถือบูชาพระพุทธเจ้าของเราอย่างยิ่งยอดก็เพราะเหตุว่าพระองค์ได้ทรงทำหน้าที่ของพระองค์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดพระมหากษัตริย์ที่ได้รับความจงรักภักดีจากราษฎรอย่างไม่เสื่อมคลายก็เพราะทรงทำหน้าที่ของกษัตริย์อย่างดีที่สุดและไม่รู้จักเสื่อมคลายเช่นเดียวกันพระสงฆ์สามเณรก็เหมือนกันที่ได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกได้รับปัจจัยบำรุงจากชาวบ้านก็เพราะเขารู้ว่าท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างดีหน้าที่จึงมีความสำคัญสำหรับมนุษย์มากสำคัญเท่าชีวิตหรืออาจเหนือชีวิตเสียอีกปอมเปย์คนสำคัญคนหนึ่งของโรมันเล่ากันว่าคราวหนึ่งจะเข้าไปกรุงโรมมีคนห้ามว่าถ้าเข้าไปจะได้รับอันตรายแต่ปอมเปย์มีหน้าที่สำคัญมากที่จะต้องเข้าไปเขาบอกเพื่อนผู้หวังดีว่าเป็นการจำเป็นที่ฉันจะต้องเข้าไปแต่ไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องมีชีวิตอยู่นี่แสดงให้เห็นว่าเขารักหน้าที่มากกว่าชีวิตระหว่างหน้าที่และชีวิตเขายอมสละชีวิตเพื่อรักษาหน้าที่เนนสันแม่ทัพอังกฤษเคยประกาศแก่ทหารของตนว่าไม่ต้องนึกถึงความรุ่งโรจน์ไม่ต้องนึกถึงชัยชนะหรือเกียรติยศไม่ต้องนึกถึงประเทศแต่ให้นึกถึงแต่หน้าที่อย่างเดียวเมื่อมนุษย์เรารู้สึกตนว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องระแวงและไม่ต้องกลัวว่าใครจะติหรือชมไม่ต้องกังวลถึงเสียงเขาว่าและในที่สุดทุกคนก็ต้องเห็นว่าคนเช่นนั้นเป็นคนดีมีเรื่องน่าเสียใจอยู่อย่างหนึ่งคือมีมนุษย์อยู่จำนวนไม่น้อยที่มีปกติอยู่สองทางคือทำอะไรเกินหน้าที่ไปอย่างหนึ่งและทำกิจในหน้าที่ของตนไม่บริบูรณ์อย่างหนึ่งคนที่ทำอะไรเกินหน้าที่ของตนนั้นเป็นและก็ทำไม่ได้ดีในที่สุดก็เป็นที่เบื่อหน่ายเกลียดชังของคนทั้งหลายส่วนคนที่ทำหน้าที่ของตนไม่บริบูรณ์เพราะมัวไปทำสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่อยู่นั้นก็เป็นผู้มีความบกพร่องในหน้าที่ทำอะไรไม่สำเร็จเป็นผลดีจริงจังเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รับความนิยมเชื่อถือเป็นผู้น้อยก็ไม่ได้รับความรักความไว้วางใจรวมความว่าสู้คนทำหน้าที่ไม่ได้งานหนักกับความสำเร็จนั้นเป็นของคู่กันแต่มีข้อยกเว้นว่างานนั้นจะต้องเป็นงานในหน้าที่ถ้าไปก้าวกายหน้าที่ของคนอื่นแล้วนอกจากจะไม่ประสบผลสำเร็จแล้วยังจะเป็นโทษเสียอีกด้วยข้อว่าผู้มีวัดดีนั้นคือความประพฤติดีมีกิริยามารยาทงามได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดีจะพูดจาปราศัยหรือยืนเดินนั่งนอนก็น่าดูน่าชมรวมความว่ามีสมบัติผู้ดีส่วนข้อสุดท้ายเป็นสัตบุรุษนั้นพระวิธรรมของสัตบุรุษเช่นหิริโอตตัปปะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาปราณีและเป็นคนรู้จักเหตุผลตนประมาณการและบุคคลตลอดถึงสังคมว่าควรทำอย่างไรในสถานการณ์อย่างไรบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมาท่านเรียกว่าเป็นคนดีควรแก่การคบหาสมาคมมีการอยู่ร่วมเป็นสุขให้ความบันเทิงจิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวลุวคามแหวงเมืองเวสาลีทรงปรารภท้าวสกะเทวราชมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องท้าวสกะเทวราชสมัยนั้นพระศาสดาทรงพระประชวรด้วยโรคปักขันธิกาพาธวงเล็บเปิดพระบางคนเป็นโลหิตวงเล็บปิดเมื่อปลงพระชนมายุสังขารแล้ว
งเล็บเปิด

ชนมายุสังขารหมายความว่าตกลงพระทัยที่จะปรินิพานในวันเพ็ญเดือน6คือ3เดือนเต็มนับจากวันปรงพระชนมายุสังขารวงเล็บปิดท้าวสักกะเทวราชจอมเทพชั้นดาวดึงส์เสด็จมาทำการอุปถากทรงนำพระบังคลไปเทเองโดยมิได้รังเกียจพระศาสดาถามว่าทราบว่ากลิ่นของมนุษย์เหม็นยิ่งนักสำหรับเทพเหตุฉนัยพระองค์จึงทรงทำเช่นนี้ได้ท้าวสักกะทูลตอบว่ากลิ่นศีลของพระพุทธองค์มีอำนาจรุนแรงกว่าดึงดูดพระองค์ลงมาโดยมิได้รังเกียจตอนเย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสรรเสริญท้าวสักกะในเรื่องนี้พระศาสดาทรงทราบจึงตรัสว่าเหตุที่ท้าวสักกะทำอย่างนั้นเพราะความเสน่หาในเราเพราะเราเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ท้าวเธอดังนี้แล้วตรัสเล่าข้อที่ท้าวสักกะละความเป็นท้าวสักกะแก่ถึงความเป็นท้าวสักกะหนุ่มเพราะได้อาศัยพระองค์สมัยเมื่อพระองค์ประทับอยู่ณอินทสารคูหาท้าวสักกะมาเฝ้าพร้อมด้วยเทพบริษัทมูใหญ่ท้าวสักกะทูลถามปัญหาพระองค์พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นอเนกปริยายจนท้าวสักกะได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วละจากความเป็นท้าวสักกะแก่ถึงความเป็นท้าวสักกะหนุ่มเพราะฉะนั้นการที่ท้าวสักกะมีความเสน่หาในพระองค์อย่างยิ่งจึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ภิกษุทั้งหลายการได้พบเห็นพระอริยบุคคลก็ดีการได้สมาคมอยู่ร่วมกับพระอริยบุคคลก็ดีเป็นเหตุให้เกิดสุขส่วนคนพาลหาให้เกิดความสุขเช่นนั้นไม่พระบรมศาสดาปรารภเหตุนี้จึงตรัสพระพุทธภาษิตว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าการได้อยู่ร่วมกับพระอริยเจ้าเป็นความสุขทุกเมื่อปยานใหญ่มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อไปเป็นปิยวรรควรรณนาว่าด้วยสิ่งอันเป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักพระพุทธภาษิตอโยเกจุนชะมัตตานังโยคัสมินจะอโยชยังอัตถังหิตวาปิยักขาหีปิเหตตัตตานุโยคินังมาปิเยหิสมาคันหิอปิเยหิกูดาจนังปิยานังอดัสนังดุขังอปิยานันจะดัสนังตัสมาปิยังนกิยะกะยิราถะปิยาปาโยหิปาปะโกคันธาเตสังนวิชันติเยสังนัตถิปิยาปิยังแปลความว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบไม่ประกอบตนไว้ในสิ่งอันควรประกอบละสิ่งอันเป็นประโยชน์เสร็จแล้วถือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักในวงเล็บภายหลังย่อมกระหยิ่มต่อบุคคลผู้ประกอบตนไว้ในทางที่ชอบในวงเล็บเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรคลุกคลีกับสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักไม่ว่าในการใดๆเพราะว่าการไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักก็ดีการต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ดีเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รัก

0: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทไว้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปารภธรรมตามอัธยาศัยของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมในช่วงหลังฉันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: เสตาหามารันติจามาลีสุจามาลีสเลตาเทวหังมาลีสามีนัตติเมเอกาสร้างสโยแม่ชีจอยแซ่จิวคุณนวรัตน์คุณจิรศักดิ์สุภบัณฑิตาร่วมมือร่วมซื้อชุดสังฆทานวัด10ชุดเท่ากับ 6,000 บาทวันนี้ครอบครัวสิริธรรมการไฟฟ้าโรงแรมสิริแกนพร้อมลูกหลานร่วมบุญมหาสังฆทาน33ชุดเป็นเงิน 20,000 บาทเอาว่าไงว่าไงมาจากกรุงเทพนั่นน่ะเลอเอาม มาเอาบุญขอบบุญเอากลับไปกันแล้วกันเนาะเอาดีมากเลยสมปรารถนาเด้อมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์นะดีมากเลยอ้าวโชคดีตลอดไปใช่ของก้นบาทของก้นบาทนี่แหละเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปเนี่ยดีมากเลยเอามามามามาเอาองานไปงานหลวงปู่บุญมาโอ้คนเยอะแต่ที่มันแคบมันมีแต่ต้นไม้ใช่ต้นไม้มันเยอะท่านก็หวงต้นไม้หวงหน้าดูเลยแล้วก็ไปสังเกตดูมันป่าไม้รกด้วยเครือมันไม่มีตัดเครือออกนะว่าไงเอาใบโพธิ์มาเอามาเอาใช่เอาใบโพธิ์มาเอามาเอา
2: บุญหลายเ
1: ยอะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เอาดีมากเลยเอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญต่อไปเด้อลูกหลานเด้อแต่คึมๆฝนมันจะตกนะวันนี้ฮะใช่เนี่ยเริ่มพฤษภามันจะปลายเดือนแล้วเนี่ยพฤษภาเริ่มแล้วเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแต่หน้าบางตอนนี้ก็เริ่มไถนาเริ่มตกกล้าแล้วทางวัดป่าบุญล้อมอุบล ตอนนี้การสร้างโบสถ์กำลังขึ้น รวดเร็วตอนนี้พระประธานที่สร้างไว้ไปให้ให้ไปยกไปแล้วเนี่ยนะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะยกพระประธานขึ้นโบสถ์วันเกิดหลวงพ่อบอกเฮ้ยวันเกิดงานเยอะเลยว่าเอาเดือนเกิดในเดือนเกิดก็ได้หรอกเราจะหาวันก็เลยถ้าวันเกิดจะไม่ได้เราก็ติดภาระอะไรต่ออะไรเอาเดือนเกิดเดือนตุลาเอาเดี๋ยววันที่18ก็แล้วกันวันที่18ฉันเช้าเสร็จแล้วก็ยกแล้วไปนอนสักคืนหนึ่งไปวันที่17ไปนอนคืนหนึ่งพอยกเสร็จแล้วก็กลับก็ไว้นั่นแหละก็ตีรถไปที่รถกลับมากันแล้วกันอุบลเลยกำหนดให้เขาเป็นวันที่18ตุลาคมอันนี้วันนั้นที่ไปพูดเรื่องเขื่อนก็บอกผู้ว่าฝากผู้ว่าแล้วก็ฝากไอ้โยธาว่าเข้าไปเขาก็วิ่งเต้นเขาก็ไปมาเขาบอกว่าจะได้งบประมาณในปี70งบประมาณจะมาทำให้ปี70เอาได้หรอกขอให้ได้เท่านั้นแหละ ใช่โอ้โหจะทำเองเป็นร้อยล้านเหมือนไหมเรื่องหางบประมาณมาเลย ถ้าทำเขื่อนแล้วก็สวยพื้นน้ำอยู่นั่นถ้าไม่ได้เขื่อนโอ้ยน้ำมันไหลมันเซาะไปหมดไปเลยโบสถ์ก็ไปอยู่กลางน้ำเลยก็นี่แล้วเดี๋ยวหาวันว่างๆมีวันว่างต่อเนื่องกันสัก 4-5 วันก็ไปสัก4วันก็ได้ใช่ไปวันหนึ่งกับวันหนึ่งอยู่ตั้งแต่ต้อง2วันใช่มันต้องหามีวันว่างต่อเนื่องกันสัก 4-5 วันแบบนี้เราไปงานวัดของเราก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ววันนี้18 29 30งานสามแดนโลกธาตุเพราะนั้นก็ในคณะศิษยานุศิษย์ของวัดป่าบ้านตาดขององค์หลวงตาอาจจะบางท่านบางคนอาจจะลืมเลือนไปก็ได้แต่โดยส่วนมากแล้วในหมู่คณะศิษยานุศิษย์โดยส่วนมากแล้วก็จะไม่ลืมก็จดจำอยู่ในสมองอยู่ในจิตในใจเลยว่าวันที่30พฤษภาคมนั้นเป็นวันสามแดนโลกธาตุที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติทำเป็นบุญกุศลมาจนกระทั่งเป็นประเพณีเป็นงานประเพณีของวัดป่าบ้านตาดเราตลอดมานับตั้งแต่องค์หลวงตายังอยู่จนกระทั่งองค์หลวงตาละขันแล้วคณะศิษยานุศิษย์ก็ยังสานต่อตามสิ่งที่หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาเพราะว่ามั่นใจไม่มีเสื่องสิ่งใดมาเครือบแคลงสงสัยในองค์หลวงตาเลยแม้แต่นิดเดียวว่าสิ่งใดก็ตามที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาว่าวันสามแดนโลกธาตุนี้ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างแน่นอนเราจึงได้สานต่อกันมาตลอดต่อเนื่องกันมาอย่างไม่ได้ขาดว่าขาดตอนเพราะนั้นวันที่30พฤษภาคมนี้ก็เรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงตามหาบัวในวัดป่าบ้านตาดหรือคณะผู้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ทราบข่าวสารแล้วก็ขอเชื้อเชิญเข้ามาร่วมงานบุญนี้เพราะว่าทุกท่านทุกคนนั้นก็ล้วนแต่มีผู้มีพระคุณของเราที่ได้หลวงรับเราขันไปแล้วอาจจะมีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดตลอดจนญาติพี่น้องมิตรสหายท่านทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อยังดำรงชีวิตอยู่ ก็เกี่ยวเนื่องกับเราในฐานะญาติในฐานะมิตรสหายต่างๆทั้งหลายก็ได้เกี่ยวข้องกันด้วยความมีบุญคุณมีพระคุณต่อกันช่วยเหลือต่อกัน แม้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นละขันไปแล้วเราด้วยความกตัญญูระลึกถึงพระคุณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเรามีโอกาสเราก็บำเพ็ญกิจอันเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะอุทิศบุญกุศลไปให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพราะว่าที่ท่านล่วงไปแล้วท่านก็ล่วงไปเพียงแค่เลือนกายเท่านั้นแต่จิตใจไม่ได้สาบสูญไปไหนจิตใจนั้นต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่อมีผู้หยิบยื่นบุญให้ซึ่งเราเรียกกันว่าอุทิศผู้ที่ได้รับการอุทิศนั้นเขาก็ย่อมจะเบาบางจากกองทุกข์หรือพ้นจากกองทุกข์ได้สวยสุขยิ่งขึ้นตลอดไปจนกระทั่งเขาสามารถมาเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติก็จะเป็นภพชาติที่ดีสืบต่อไปเพราะนั้นในสิ่งที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัตินั้นล้วนแต่ก่อเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ปฏิบัติตามทั้งนั้นเพราะนั้นในวันที่29ภาคค่ำทุ่มหนึ่งเราก็มีการลงศาลาพร้อมกันเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์แล้วก็ฟังข้ออัดข้อธรรมปฏิบัติบูชาคุณองค์หลวงตาจนเวลาพอประมาณจึงได้แยกย้ายกันแล้วก็วันที่30ภาคเช้าเราก็จะมีการบิณฑบาตการบิณฑบาตในวันที่30นี้เราก็จะไปบิณฑบาตรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีย์ของเรารอบเจดีย์รอบวิหารนั่นซึ่งเป็นสถานที่กว้างเป็นสถานที่สวยงามเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของวัดป่าบ้านตาหรือขององค์หลวงตาก็ว่าได้เพราะนั้นเราจะไปใส่บาตรรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีย์ของเราหลังจากใส่บาตรแล้วเราก็จะเข้ามาสู่การถวายมหาสังฆทานหรือมหากองมหาบังสกุลเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่เปตชนของพวกเราคณะสงฆ์ได้ทักขินานุปทานมาติกาบางสกุลหลังจากนั้นจึงได้ถวายพัฒหารหลังจากถวายพัฒหารแล้วคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พรคณะสัทธาญาติโยมก็แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารกันตามโรงทานต่างๆแล้วก็เปิดโอกาสเออโรงทานคณะศิษยานุศิษย์หรือผู้ศรัทธาทุกท่านทุกคนที่ได้ทราบข่าวสารนี้แล้วที่เคยมาออกโรงทานวัดป่าบ้านตาดหรือยังไม่เคยออกโรงทานท่านใดที่จะมาร่วมออกโรงทานถ้าแจ้งข่าวมาก่อนได้ก็ดีเพราะว่าผู้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่ดูแลวัดเขาก็จะได้เตรียมสถานที่ไว้ได้ถูกต้องได้พอเพียง เพราะฉะนั้นโรงทานต่างๆทั้งหลายก็ประกาศให้ทราบด้วยว่าท่านใดที่มีความสะดวกมีน้ำจิตน้ำใจมีความพร้อมที่จะมาออกโรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ที่มีศรัทธามาร่วมงานกับเราหรือมาถวายภิกษุสามเณรทั้งหลายที่อยู่ในงานที่ร่วมงานเราก็เชื้อเชิญได้ทุกท่านทุกคนแต่ก็ควรที่จะมาแจ้งข่าวมาล่วงหน้าแจ้งข่าวจองโรงทานไว้ซะก่อนก็จะเป็นความสะดวกของผู้ที่อยู่หรือเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งหลายอันนี้ก็งานในวันที่29-30ของวัดป่าบ้านตาดก็ขอบอกแจ้งข่าวสารนี้ไปในหมู่คณะศรัทธาญาติโยมในหมู่ศิษยานุศิษย์ทั่วไปแล้วก็มาร่วมบุญกันอย่างพร้อมเพียงกันต่อไปนะเอานะไม่มีอะไรแล้วก็เปลี่ยนเรียบทกันนะเปลี่ยนเรียบทกันแยกย้ายกันเอารับพรเนอจะนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปจรโซยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยภิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัจวันตลาโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทุนสิริสานิจังวุฒาปจายุโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเต อยู่ดีมีสุขทุกคน
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์

0: ขอส่วนบุญส่วนกุศลแปลกบ้างว่าแพทย์ก็มีญาติมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนของเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นบรรโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็ยกแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้เพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องหลายจำไว้
1: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ทธศักราช2499เป็นช่วงเวลาแห่งความปิติที่คนไทยยังจำได้ไม่รู้ลืมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาจะเสด็จออกทรงพระผนวดและทรง

ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าส่วนกิจการบ้านเมืองนั้นก็หวังว่าในระยะเวลาที่ข้าพเจ้าบวชนี้คงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดข้องด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าก็ได้แต่งตั้งสมเด็จพระราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้แล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความสงบสุขในกิจการบ้านเมืองของเราให้ดำเนินไปด้วยดีเถิดวันที่20กันยายนพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิญาณพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสภาผู้แทนราษฎรณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างสมบูรณ์ทรงเป็นประธานในพิธีผนวดและอุปสมบทพระภิกษุในพระราชินูปถัมภ์5รูปเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาทรงบาทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระผนวดทรงเป็นประธานในการประชุมของคณะองคมนตรีณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลาสิกขาแล้วได้มีพระราชดำริว่าในระหว่างทรงดำรงสมณเพศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่พอพระราชฤทัยในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2499จึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6 กันยายน 2537
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับ
2: ใจไม่รู้เป็นใจที่รู้ที่ฉลาดขึ้นมาใจยังไม่ตั้งมั่นก็จะได้ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นการภาวนาไม่ใช่อื่นไกลเพื่อให้เราทั้งหลายกลับมาส่องดูใจของเราหรือถ้าดูใจเป็นสิ่งที่ละเอียดมองได้โดยยากแม้แต่ดูกายของเราก็ยังดีเพราะการรู้กายของเราก็มีประโยชน์มากทีเดียวเราจะได้ไม่หลงตัวของเราเองก็เรียกว่าไม่หลงทางจะได้รู้ตามความเป็นจริงเหมือนกับพระพุทธเจ้าวางระเบียบให้เราทั้งหลายตรวจมาทุกวันทุกวันแล้วก็ตรวจดูตัวของเรากายบ้างดูใจบ้างเหมือนเราตรวจกายและตาสติในวันนี้ก็เพื่อให้เราได้รู้จักกายของเรานั่นเองกายของเราไม่มีอะไรในบทตรวจกุโรนานัปปการัสสาสุจินโนกายของเรานี่แหละเป็นไปด้วยของไม่สะอาดในประการต่างๆเราตรวจไปแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปถ้าเราจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในใจเราก็ทบทวนกลับมาดูอีกมาพิจารณาธรรมที่เราตรวจธรรมเราตรวจตามหนังสือการเราพิจารณาเรามาดูตัวของเราจริงๆกายนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราคนละก้อนนี่ที่นั่งอยู่นี่แหละกายของเรานี่แหละเต็มไปด้วยของไม่สะอาดจริงอยู่ที่พระพุทธเจ้าผู้พูดไม่ผิดเลยเพราะกายนี้ไม่สะอาดเราจึงได้ตกแต่งอยู่ตลอดเวลาจึงได้ทำไม่ตกแต่งแล้วใครจะเข้าใกล้ไม่ได้กลิ่นของกายนี้ที่เราอยู่ร่วมกันได้เพราะเราเป็นคนฉลาดในการบริหารในการควบคุมในการดูแลกายนี้จึงอยู่ได้กายนี้จึงเข้าใกล้ได้ถ้าเราไม่บริหารในยิ่งใหญ่ใหญ่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้รู้ความจริงแล้วเราจะได้ปฏิบัติต่อความจริงนี้ให้ดีให้มีประโยชน์แก่จิตใจของเราเองที่พระพุทธเจ้าสอนให้รักษากายก็รักษาอย่างนี้แหละนอกจากเราจะบริหารดูแลให้ถูกลักษณะอนามัยแล้วยังสอนกายนี้ให้กระทำสิ่งที่ดีไม่ให้มีเวรมีภัยสะท้อนเข้ามากระทบกระเทือนตัวเราเองอีกเช่นให้การรักษาศีลก็คือรักษากายบริหารกายนี่เองไม่ใช่ไปรักษาอย่างอื่นไม่ใช่รักษาตัวหนังสือไม่ใช่รักษาคำพูดเรากลับมาดูกายเราได้รักษากายหรือยังถ้าเราตรวจดูกายของเราได้รักษาแล้วเราเว้นแล้วจากการเบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันเราได้เว้นแล้วจากการลักขโมยรักสมบัติซึ่งกันและกัน หรือเอาทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกันด้วยจิตเจตนาอาการเป็นขโมยเว้นจากการประพฤติล่วงประเวณีเข้ามาล่วงประเวณีคือประเวณีชาวพุทธของเรานี่เป็นประเวณีที่มีสัจจะเราตกลงแต่งการแต่งงานอยู่ร่วมกันแล้วเราก็ไม่ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันไปคบแต่อื่นอีกเดี๋ยวก็เว้นประเวณีถ้าเราตั้งอยู่ในนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรโรคเอดส์เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรารักษาตัวของเราเองมันปลอดภัยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อฟังพระพุทธปฏิบัติแล้วอันภัยที่ไม่จำเป็นมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้ารู้จักทางเกิดแห่งภัยและทางป้องกันด้วยถ้าเราเชื่อฟังแล้วเราจะเป็นผู้หนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกโดยความปลอดภัยโดยความไม่มีภัยไม่เดือดร้อนถ้าเราเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าคือการรักษาศีลรักษาตัวของเราเมื่อเราว่าตัวของเราเป็นที่รักของเราแล้วเราก็ควรรักษาตัวของเราให้ถูกต้องตามความเป็นจริงคือหลักคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเห็นว่ากายนี้เป็นของไม่สะอาดแล้วให้ทอดทิ้งไม่ต้องทำอะไรให้สกปรกอย่างนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงยิ่งให้รักษาดีกว่าเราอีกดีกว่าไม่มีวิชาโลกใดทางไหนที่รักษาละเอียดเหมือนกับคำสอนพระพุทธเจ้าในการรักษากายก็ดีในการรักษาวาจาก็ดีแต่พูดถึงศีลห้าแล้วก็รักษากายรักษาวาจาให้สะอาดบริสุทธิ์นี่ฟังดูสิบริสุทธิ์ทั้งภายนอกบริสุทธิ์ทั้งภายในบริสุทธิ์ทั้งผิวพรรณด้วยบริสุทธิ์ทั้งกรรมการกระทำด้วยเป็นบริสุทธิ์ที่มีประโยชน์มีความสงบสุขต่อตัวของเราจริงๆก็ดูแต่ศีลห้าแต่ละข้อละข้อเราพิจารณาดูแล้วมันดีเลิศประเสริฐแก่ตัวเราจริงๆถ้าเราควรรักษาถ้าเราตัวของเราเป็นที่รักของเรานะฮะการรักษาแต่เพียงกายกับวาจานั้นยังไม่สมบูรณ์เพียงพอเพราะมันผลักดันมาจากจิตถ้าจิตยังตั้งหลงอยู่ยังไม่ฉลาดอยู่ไม่ได้รับการอบรมอยู่เราจะรักษากายดีเท่าไหร่เมื่อจิตมันยังหิวยังอยากยังหลงยังเข้าใจผิดแล้วมันก็จะชักชวนกายวาจาให้ทำผิดผลักดันจนให้ทำจิตจะให้ทำผิดประโยชน์เสมอเพราะเหตุนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้รักษาจิตการรักษาจิตนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยความสำรวมด้วยเป็นผู้มีสติสำรวมกายให้ระลึกสำรวมกายจิตจะเป็นผู้ระลึกแต่สำรวมวาจาจิตนี่เป็นผู้ระลึกตลอดถึงสำรวมใจความคิดนึกของใจเองตลอดถึงสำรวมด้วยวิธีภาวนามาปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบแล้วชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยปัญญานี่สำคัญมากไม่มีคำสอนที่ไหนจะสอนละเอียดออกเหมือนคำสอนพระพุทธเจ้าเลยรักษาเป็นชั้นๆไปตามระดับถึง3ชั้นทีเดียวทั้งกายชั้น1วาจาชั้น1ถึงจิตถึงใจอีกชั้น1ให้เราทั้งหลายมาส่องดูจิตใจของเราวันนี้แหละเราสำรวจตรวจดูจิตใจของเราเราจะทำใจของเราให้ดีทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วให้สงบไม่ให้อารมณ์ภายนอกมาก่อกวนด้วยระลึกเอาทำคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราทั้งหลายทำผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วได้ความสงบสุขด้วยกรรมฐานบทใดบริกรรมบทใดอย่างไรได้ความสงบได้สติได้ปัญญาแล้วก็ทำตามที่เราทำมาให้สำรวจตรวจดูอุปนิสัยที่เราเคยภาวนาจิตใจของเราสงบสบายสบายแล้วก็ตรวจดูอีกครั้งหนึ่งก่อนจะทำสมาธิเมื่อระลึกได้แล้วก็ดำเนินการรักษาสำรวมระวังปฏิบัติภาวนาตามที่เราเคยได้สงบ ได้ความสุขมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหาใหม่ไปเรื่อยส่วนสำหรับบุคคลผู้ฝึกอบรมเพิ่งฝึกยังไม่ได้ทางที่แน่นอนเราก็ควรรีบหาทางที่แน่นอนเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกิจวัตรการปฏิบัติสำหรับตัวของเราเองในกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเราจะภาวนาพุทโธคอยเพียรพยายามจะปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการบริกรรมในการพุทโธเราได้คุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจคุณพุทโธนี่ไม่ใช่น้อยไม่ใช่เล็กน้อยมีอนุภาพพุทธคุณนำมีคุณมากอุปการะมากจะพูดถึงปัญญาพระพุทธเจ้าพระองค์มีปัญญาได้ตรัสรู้บรรลุธรรมชำระกิเลสให้หมดสิ้นไม่มีกิเลสอาสวะอยู่ในจิตในใจเพราะดวงปัญญาที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราภาวนาพุทโธก็ต้องดูจิตใจของเราพยายามกำหนดความใสสะอาดในจิตใจของเราถึงแม้ว่ามันยังไม่ใสเราก็กำหนดให้มันใสกำหนดทำความหมายให้มันใสให้มันสะอาดด้วยพุทโธก็มองเห็นจิตใจของเราสะอาดยังไม่สะอาดก็ค่อยสะอาดไปเหมือนกับเราซักผ้าซักไปมันก็ค่อยสะอาดเริ่มเหมือนกับเราขัดถูพื้นที่ไม่สะอาดถูไปก็สะอาดด้วยเราตั้งใจเพื่อจะให้สะอาดชั้นใดเราภาวนาพุทโธจิตสะอาดก็ลึกไปเราก็ทำความนิมิตเครื่องหมายความสะอาดในใจถ้าเราต้องการให้จิตสงบก็ทำนิมิตเครื่องหมายความสงบในใจแล้วก็ลึกพุทโธทำเครื่องหมายสงบคำว่าสงบเราก็ต้องดูตรงกันข้ามกับความฟุ้งซ่านกับความรำคาญที่มันเที่ยวพลุกพล่านตามอารมณ์ภายนอกนั่นลักษณะความไม่สงบเมื่อเรารู้ลักษณะความไม่สงบแล้วเราก็จะรู้ลักษณะสงบคือความไม่ฟุ้งซ่านรำคาญนั่นเองความไม่สงบจิตไปข้างนอกรวมอยู่เป็นหนึ่งณภายในแน่วแน่ถึงทีแรกยังไม่สนิทแต่เราก็พยายามเอาในนิดความสงบนั่นน่ะมาบริกรรมมันค่อยสงบเองคำว่าความสงบคือจิตรวมเป็นอารมณ์เป็นอันหนึ่งไม่แยกออกเรียกว่าเอกคตารมเอกังจิตจังให้จิตเหลือดวงเดียวเท่านั้นจิตมีหลายดวงไม่เอาไว้แต่ดวงเดียวเอกังธรรมังธรรมอารมณ์นี้มากเราก็ไม่เอาอารมณ์อันเดียวธรรมดวงเดียวก็จิตดวงเดียวกับอารมณ์อันเดียวเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เราก็พยายามตั้งสติระลึกในธรรมดวงเดียวนะระลึกไปเวลามันขาดจากอารมณ์ภายนอกจริงๆมันไม่สัมปยุตไปแล้วด้วยสติของเรากำกับควบคุมอยู่จิตก็เข้ามีอารมณ์อันเดียวแน่แน่ตั้งมันคำว่าตั้งมันนั้นคือไม่มีอารมณ์ภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามากวนไม่ได้เปรียบเหมือนเสาหินยาว4เมตรเราฝังลึก2เมตรยังเหลืออยู่2เมตรลมพายุจะแรงสักขนาดไหนก็ตามไม่สามารถจะทำเสาหลักหินนั่นให้หวั่นไหวได้ให้สะเทือนได้ฉันใดจิตของบุคคลผู้มีกำลังสติสำรวมรักษาเป็นสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วไม่มีอารมณ์อันใดจะเป็นทุกขเวทนาจะเป็นอารมณ์กิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงอาการหยาบคายเข้ามาไม่จะมาก่อกวนจิตใจเข้ามาให้จิตใจนั่นถอนออกจากสมาธิเป็นอันไม่สำเร็จจะต้องขาดจากอารมณ์นั้นสิ่งเหล่านั้นจะมาต่อกับจิตไม่ได้จิตตัดขาดออกเหลือแน่วแน่ตั้งมั่นสมควรแก่กำลังของสมาธิแล้วจึงได้ถอนออกมาครับอารมณ์ภายนอกตามปกติธรรมดานี่การภาวนา จิตสงบคือจิตตั้งมั่นถ้าหากว่าจิตเข้าที่ได้ตั้งมั่นอย่างนั้นแล้วเรียกว่าจิตสะอาดผ่องใสสะอาดเต็มที่จิตปล่อยวางอารมณ์ชั่วคราวจิตอาศัยจิตจิตรู้จิตไม่เกี่ยวข้องกับข้างนอกทุกทั้งหลายที่มีอยู่ที่อาศัยสังขารเกิดขึ้นเมื่อจิตมันปล่อยวางได้แล้วทุกข์ก็ไม่มีที่อาศัยอยู่ในจิตดวงนั้นเลยเพราะทุกข์มันทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อจิตมันไม่ยอมเศร้าหมองมันบริสุทธิ์แล้วทุกข์ก็ไม่อยู่มันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายรักษาจิตของเราให้บริสุทธิ์และสะอาดด้วยอำนาจแห่งความสงบนั้นเราสามารถกำจัดทุกข์ได้หรือวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ได้จะเป็นวิมุตติหลุดพ้นด้วยสติคือหลุดพ้นชั่วคราวก็ตามเราก็จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับความสุขที่แท้จริงบังเกิดขึ้นเป็นพยานหลักฐานในจิตใจของเราถ้าเราจากความสุขสงบเหล่านั้นมันกลับเปลี่ยนแปลงกันเรื่อยอีกเราก็ได้มีศรัทธาเพราะเราเห็นแล้วจะได้เพียรพยายามกำจัดสิ่งที่เข้ามาก่อกวนเหล่านั้นให้หมดเหตุปัจจัยที่อาศัยเกิดให้มันขาดสูญไปแล้วก็จะได้พ้นอันถาวรคือสิ้นเชิงดับสนิทไม่กลับกันเรื่อยอีกนี่เรียกว่าพ้นทุกข์แท้จริงคนทุกข์ดับสนิทนั้นจะต้องอาศัยเจริญปัญญาวิปัสสนาถอดถอนอนุสัยกิเลสอย่างละเอียดที่สติไม่สามารถจะกำจัดได้ถอนได้แต่ปัญญานี้แต่อยู่ที่ไหนก็ซอกแซ่จนละเอียดจนไม่มีตรงไหนเหลือไม่มีอะไรเกิดมันกำจัดเสียหมดแม้แต่ความไม่รู้ที่เศษเหลือเล็กๆน้อยๆมันทำลายออกหมดจนไม่มีเหลือจะเรียกว่าอวิชชายตเววาเสสะเวราคะเนโรนะธาสังขาระเนโรโทนะไม่มีความหลงความมืดความเปิดตั้งใจมีสติสังรวมกายมีสติสังรวมใจการปฏิบัติก็คือปฏิบัติกายและปฏิบัติใจของเรานี่เองเพราะเหตุใดเพราะกายนี้ก็เป็นทางมาเห็นทุกข์อย่างหนึ่งใจก็เป็นทางเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราไม่ปฏิบัติทุกข์ก็ย่อมบังเกิดขึ้นจากการกระทำทางกายของเราจากการกระทำทางจิตใจของเราเราย่อมได้รับทุกข์ได้รับโทษได้รับภัยจากการไม่สำรวมและการไม่ปฏิบัติคำว่าโทษคำว่าภัยทั้งหลายไม่ได้มาจากอื่นจากไกลจากที่เราไม่ได้ปฏิบัติการอบรมนั่นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้พ้นจากโทษจากทุกข์จากภัยเพราะพระองค์ปฏิบัติกายกับใจนี้ให้สะอาดให้หมดจดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อต้องการออกจากโทษจากภัยแล้วไม่มีทางอื่นที่จะออกได้นอกจากเราจะมาสำรวมรักษากายของเรารักษาวาจาของเราและรักษาจิตใจของเราการรักษากายรักษาวาจาท่านเรียกว่ารักษาศีลเรียกไปเรื่องศีลใช่ไหมเราก็เลยเข้าใจไขว้เขวกันสำคัญว่าศีลอยู่ที่สิกขาบทอยู่ที่สมาทานอยู่ที่พระเราไปรับจากพระจึงได้สิเข้าใจไขว้เขวเพราะว่าการสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ได้กล่าวถึงการรักษาศีลเลยเลือกแต่ไปทางตัวหนังสือทางเสียงที่พูดแต่เมื่อเราสมาทานว่าตามสิกขาบทแล้วเราพินิจพิจารณาดูเช่นว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาทานนี้ ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนี่ท่านสอนให้เราสำรวมกายนั่นเองเมื่อกายเราไม่ไปกระทำแล้วโทษเหล่านั้นสามข้อนั้นก็ไม่มีไม่สำเร็จจากอย่างอื่นข้อที่สี่โทษที่เกิดขึ้นจากวาจาที่เราไม่สำรวมคำพูดเราพูดคำเท็จพูดคำไม่จริงพูดคำส่อเสียดพูดคำหยาบพูดคำเพ้อเจ้อนี่ออกจากคำพูดถ้าเราไม่รักษาแล้วเราพูดสิ่งเหล่านี้ออกมาก็เลยเป็นทางมาซึ่งโทษซึ่งทุกข์ซึ่งภัยที่เราและใครๆไม่ต้องการนี่เรียกว่ารักษาศีลรักษากายรักษาวาจาทำสมาธิรักษาใจปฏิบัติใจเพราะฉะนั้นในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงว่าสะอาดหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคำว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนั้นก็ไม่ได้หมายอันอื่นหมายกายบริสุทธิ์หมายวาจาบริสุทธิ์หมายจิตใจบริสุทธิ์ตัวของเราก็มีเท่านี้สิ่งที่เศร้าหมองก็คือเศร้าหมองทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือการกระทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นทางทุจริตประกอบทำความไม่ดีสิ่งที่ตนไม่พึงปรารถนาผลจากการกระทำเมื่อคนอื่นมากระทำให้เราเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่ปรารถนาเมื่อเรากระทำกับคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่ปรารถนาที่จะให้เราทำเพราะเป็นการทุจริตทำความเดือดร้อนฉะนั้นการภาวนาเราก็มาตรวจดูกายของเราได้สำรวมดีเรียบร้อยแล้ววาจาของเราเวลานี้ก็เรียบร้อยแล้วยังจะจิตใจของเรายังคิดนึกพุ่งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะกายที่จะทำดีต้องใจดีเมื่อใจดีแล้วกายการกระทำออกมาก็ต้องทำแต่ทางดีวาจาพูดออกมาก็พูดแต่ทางที่ดีถ้าใจไม่ดีแล้วมันแสดงออกมามันเต็มอารมณ์เหล่านั้นมันเปลี่ยนอยู่ในใจจนไม่มีที่เก็บจนล้นไหลออกมาสู่ทางกายกายก็เลยเป็นกายที่ไม่ดีไหลเข้าไปทางวาจาออกทางวาจาวาจานั้นก็ไม่ดีเพราะใจไม่ดีถ้าใจรักษาดีแล้วความดีนั้นไหลไปเหมือนกับน้ำที่สะอาดไหลไปที่ไหนก็ไม่มีโทษมีภัยไม่มีใครรังเกียจเพราะน้ำสะอาดใครก็ต้องตายจิตใจที่สะอาดเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราและพระอริยเจ้าทั้งหลายมีแต่คนเชื่อชมมีแต่คนปรารถนาอยากพบอยากเห็นอยากเข้าใกล้อยากเคารพกราบไหว้อยากทำบุญให้ท่านอยากฟังคำของท่านพูดนี่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สิริมงคลเป็นสิ่งที่สะอาดเพราะจิตใจของท่านสะอาดเพราะท่านปฏิบัติเหมือนกับเราทั้งหลายกำลังดำเนินปฏิบัตินี่แหละเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติอบรมกายให้สะอาดอบรมจิตใจให้สะอาดนี่ถูกต้องเป็นอริยมรรคเป็นปฏิปทาของพระอริยเจ้าไม่ใช่ธรรมดาเรากำลังเดินตามทางของพระอริยเจ้าเราควรทำความปลื้มใจและดีใจสนับสนุนให้กำลังใจในการประพฤติการปฏิบัติการอบรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าให้กิเลสมาขัดขวางเป็นเครื่องอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดความสุขแต่พยายามตั้งใจปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นของเรา ความดีเป็นของเราทั้งหมดไม่มีใครมาแบ่งถึงแม้ว่าเราจะแผ่เมตตาเสียสละเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหรือแผ่บุญแผ่กุศลในคนอื่นแทนที่จะหมดเหมือนกับเราให้วัตถุกลับได้เพิ่มขึ้นอีกยิ่งเราแจกแผ่เมตตาให้คนอื่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาได้บุญเพิ่มขึ้นอีกเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญผู้อนุโมทนาก็ได้ปฏิทานใหม่ผู้ที่ให้ส่วนบุญเหล่านั้นก็ได้บุญใหม่อีกแทนที่จะหมดกลับมีกำไรเพิ่มขึ้นอีกนี่ความดีเป็นอย่างนั้นให้ใครไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นเราตั้งใจมีสติสำรวมกายมีสติสำรวมใจการปฏิบัติก็คือปฏิบัติกายและปฏิบัติใจของเรานี่เองเพราะเหตุใดเพราะกายนี้ก็เป็นทางมาเห็นทุกข์อย่างหนึ่งใจก็เป็นทางเกิดแห่งทุกข์ถ้าเราไม่ปฏิบัติทุกข์ก็ย่อมต้องเกิดขึ้นจากการกระทำทางกายของเราจากการกระทำทางจิตใจของเราเราย่อมได้รับทุกข์ได้รับโทษได้รับภัยจากการไม่สำรวมและการไม่ปฏิบัติคำว่าโทษคำว่าภัยทั้งหลายไม่ได้มาจากอื่นจากไกลจากที่เราไม่ได้ปฏิบัติอบรมนั่นเององค์สมเด็จพระธรรมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้พ้นจากโทษจากทุกข์จากภัยก็เพราะพระองค์ปฏิบัติกายกับใจนี้ให้สะอาดให้หมดจดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อต้องการออกจากโทษจากภัยแล้วไม่มีทางอื่นที่จะออกได้นอกจากเราจากมาแล้วสำรวมรักษากายของเรารักษาวาจาของเราและรักษาจิตใจของเราการรักษากายรักษาวาจาท่านเรียกว่ารักษาศีลเรียกไปเรื่องศีลเสียนะเราก็เลยเข้าใจค่อยเขยกันสำคัญว่าศีลอยู่ที่สิกขาบทอยู่ที่สมาทานอยู่ที่พระเราไปรับจากพระจึงได้ศีลเข้าใจค่อยเผยเพราะว่าการสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ได้กล่าวถึงการรักษาศีลเลยเลือกแต่ไปทางตัวหนังสือทางเสียงที่พูดแต่เมื่อเราสมาทานว่าตามสิกขาบทแล้วเราพินิจพิจารณาดูเช่นว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิอย่างนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3นี้ท่านสอนให้เราสํารวมกายนั่นเองเมื่อกายเราไม่ไปกระทําแล้วโทษเหล่านั้น3ข้อนั้นก็ไม่มีไม่สําเร็จจากอย่างอื่นข้อที่4โทษที่เกิดขึ้นจากวาจาที่เราไม่สำรวมคำพูดเราพูดคำเท็จพูดคำไม่จริงพูดคำส่อเสียดพูดคำหยาบพูดคำเพ้อเจ้อนี่ออกจากคำพูดถ้าเราไม่รักษาแล้วเราพูดสิ่งนี้ออกมาก็เลยเป็นทางมาถึงโทษถึงทุกข์ถึงภัยที่เราและใครๆไม่ต้องการนี่เรียกรักษาศีลรักษากายรักษาวาจาทำสมาธิรักษาใจปฏิบัติใจเพราะฉะนั้นในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงว่าสะอาดหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคำว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนั้นก็ไม่ได้หมายอันอื่นหมายกายบริสุทธิ์หมายวาจาบริสุทธิ์หมายจิตใจบริสุทธิ์ตัวของเราก็มีเท่านี้สิ่งที่เศร้าหมองก็คือเศร้าหมองทางกายกรรม วจีกรรมมโนกรรมคือการกระทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นทางทุจริตประกอบทำความไม่ดีสิ่งที่ตนไม่พึงปรารถนาผลจากการกระทำเมื่อคนอื่นมากระทำให้เราเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่ปรารถนาเมื่อเรากระทำกับคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่ปรารถนาที่จะให้เราทำเพราะเป็นการทุจริตทำความเดือดร้อนฉะนั้นการภาวนาเราก็มาตรวจดูกายของเราได้สำรวมดีเรียบร้อยแล้ววาจาของเราเวลานี้ก็เรียบร้อยแล้วยังแต่จิตใจของเรายังคิดนึกฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะกายที่จะทำดีต้องใจดีเมื่อใจดีแล้วกายการกระทำออกมาก็ต้องทำแต่ทางดีวาจาพูดออกมาก็พูดแต่ทางที่ดีถ้าใจไม่ดีแล้วมันแสดงออกมามันเต็มอารมณ์เหล่านั้นมันเปลี่ยนอยู่ในใจจนไม่มีที่เก็บจนล้นไหลออกมาสู่ทางกายกายก็เลยเป็นกายที่ไม่ดีไหลเข้าไปทางวาจาออกทางวาจาวาจานั้นก็ไม่ดีเพราะใจไม่ดีถ้าใจรักษาดีแล้วความดีนั้นไหลไปเหมือนกับน้ำที่สะอาดไหลไปที่ไหนนี่ก็ไม่มีโทษมีภัยไม่มีใครรังเกียจเพราะน้ำสะอาดใครก็ต้องตายจิตใจที่สะอาดเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราและพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีแต่คนเชื่อชมมีแต่คนปรารถนาอยากพบอยากเห็นอยากเข้าใกล้อยากเคารพกราบไหว้อยากทำบุญให้ท่านอยากฟังคำของท่านพูดนะล้วนจะเป็นสิ่งที่สิริมงคลเป็นสิ่งที่สะอาดเพราะจิตใจของท่านสะอาดเพราะท่านปฏิบัติเหมือนกับเราทั้งหลายกำลังดำเนินปฏิบัตินี่แหละเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติอบรมกายให้สะอาดอบรมจิตใจให้สะอาดนี่ถูกต้องเป็นอริยมรรคเป็นปฏิปทาของพระอริยะเจ้าไม่ใช่ธรรมดาเรากำลังเดินตามทางของพระอริยะเจ้าเราควรทำความปลื้มใจและดีใจสนับสนุนให้กำลังใจในการประพฤติการปฏิบัติการอบรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าให้กิเลสมาขัดขวางเป็นเครื่องอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดความสุขเป็นพยายามตั้งใจปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นของเราความดีเป็นของเราทั้งหมดไม่มีใครมาแบ่งถึงแม้ว่าเราจะแผ่เมตตาเสียสละเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนื้อแผ่บุญแผ่กุศลในคนอื่นแทนที่จะหมดเหมือนกับเราให้วัตถุกลับได้เพิ่มขึ้นอีกยิ่งเราแจกแผ่เมตตาให้คนอื่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาได้บุญเพิ่มขึ้นอีกเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญผู้อนุโมทนาก็ได้ปฏิดานอันใหม่ผู้ที่ให้ก็ส่วนบุญเหล่านั้นก็ได้บุญใหม่แทนที่จะหมดกลับมีกำไรเพิ่มขึ้นอีกนี่ความดีเป็นอย่างนั้นให้ใครไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นใครปฏิบัติก็ไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นเมื่อรับไปแล้วใช้ได้ตลอดเวลาเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าองค์พระองค์ทรงพระทานธรรมวินัยไว้เสียสละแนะนำสั่งสอนแจกจ่ายซึ่งได้นามพระควาผู้จำแนกแจกธรรมผู้ให้ธรรมแก่ประชาชนชาวโลกเส ถึงพระองค์จะบริจาคให้มากมายเท่าไหร่พระองค์ก็ไม่มีการลดละไม่มีการบกพร่องในธรรมที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในพระองค์ยังสมบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกผู้ที่รับเอาไปเมื่อรับไปแล้วเอาไปใช้ไม่มีที่บกพร่องเหมือนกับเรารับเอาศีลมารักษาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่เคยบกพร่องเมื่อปฏิบัติศีลได้จะปฏิบัติเท่าไรก็จะเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นปฏิบัติทางกายทางจิตใจยิ่งทำให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดแม้แต่คนอื่นจะเอาเยี่ยงอย่างเราแนะนำสั่งสอนแค่ชวนผู้อื่นเข้ามาประพฤติมาปฏิบัติร่วมกันด้วยกันก็ยิ่งเพิ่มชลีขึ้นอีกของเราก็ไม่บกพร่องคนอื่นก็ได้รับไปแล้วถ้าเขาตั้งใจปฏิบัติบริสุทธิ์บริบูรณ์เขาก็ได้สมบูรณ์บริบูรณ์เจตใจไปถึงไหนบุคคลนั่นก็สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกคนจากเราก็ไม่บกพร่องไม่เคยบกพร่องเลยเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรยินดีในธรรมอันนำความสุขมาให้การยินดีในธรรมนั้นย่อมชนะเสียซึ่งการยินดีทั้งปวงการประพฤติธรรมย่อมเป็นการประพฤติอันเลิศประเสริฐกว่าการประพฤติใดๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายยินดีในการประพฤติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการภาวนาอบรมจิตใจของเราเหมือนเรากำลังทำอยู่นี่เราได้ทำมาบ่อยๆแต่เราก็เห็นความสงบเห็นความสุขเป็นพยานหลักฐานในจิตใจของเราเราจึงได้เชื่อมั่นจึงได้ยึดมั่นประพฤติปฏิบัติเสมอมาไม่บกพร่องแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ชำระจิตใจของเราให้หมดเกิดจากมนทินทั้งหลายก็ยังไม่หมดยังมีเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องชำระต่อไปเราจะต้องปฏิบัติต่อไปเมื่อตรัสใดใดกิเลสอาสวะอันเป็นมนทินทางจิตใจยังมีอยู่แล้วเราจะต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาถอดถอนหรือชำระจัดการให้หมดอย่าให้มีเหลือถ้ามีเหลือส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วมันก็เพาะเชื้อขยายตัวออกขึ้นมาอีกกำเริบอีกทำให้เราไม่ทุกข์เดือดร้อนได้รับมีเวรมีภัยขึ้นมาเพราะกิเลสนิดเดียวฉะนั้นเหมือนกับเชื้อโรคถ้าเรารักษาไม่ขาดแล้วจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วดื้อยายากแก่การรักษายาที่เคยรักษาหายแล้วก็รักษาไม่หายเพราะมันดื้อต่อยาเสียแล้วเราปฏิบัติทำค้างค้างอยู่ทำสักครู่เล็กๆน้อยๆจะทิ้งเสียทำทิ้งเสียหนักข้าวหนักข้าวเป็นคนจับจดเป็นคนไม่มั่นคงเป็นคนไม่สำเร็จหากก็ทักสร้างบ้านสร้างเรือนก็ทักทิ้งบ้านทิ้งเรือนให้ได้ไม่สำเร็จการปฏิบัติขาดเคลิ้นเคลิ้นไม่ทำไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ทำเพราะให้เหนื่อยเพราะรำคาญเปล่าก่อนจะทำนั่นให้ตรวจตรองพินิจพิจารณาเมื่อลงมือทำสิ่งใดขอให้ทำสิ่งนั้นจริงๆการข้อปฏิบัติที่ย่อหย่อนได้ละหลวมแต่ย่อมชุบฆ่าไปนรกได้วัดอันใดที่กระทำระลึกได้ด้วยความรังเกียจข้อประพฤติปฏิบัตินั้นท่านว่าไม่ดีอย่าทำเสียเลยเราควรทำข้อวัดปฏิบัติที่ระลึกถึงแล้วไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง การปฏิบัติข้อวัดเช่นนั้นเป็นปฏิบัติที่ดีเราควรจะทำเมื่อทำแล้วได้รับความสุขใจเย็นใจไม่มีเวรมีภัยตามมาให้เราได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นการภาวนาเป็นการชำระเวรชำระภัยชำระเครื่องเศร้าหมองเพื่อให้จิตใจของใสสะอาดบริสุทธิ์ตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าปริโยตะจิตตะปริโยดะปนังเอตังบุทธานาชาชนะการทำจิตของตนให้ผ่องใสของแพร่สะอาดหมดจดคือว่าเราปฏิบัติทำการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าแม้แต่จะมาตรัสรู้ครั้งหน้าอีกที่พระองค์ก็สอนอบรมกายกับใจนี่แหละไม่ใช่สอนอื่นไกลถ้าหากเราทั้งหลายได้ปฏิบัติให้ถึงซึ่งความที่สุดแห่งทุกข์ได้ในเร็วพลันตรายยิ่งดีให้ได้ทำให้พ้นทุกข์ดีการทิ้งช่วงไว้ปล่อยไว้ให้เวลายาวนานไม่แน่นอนเหตุการณ์ทุกอย่างมันไม่แน่นอนเหมือนพระโอวาทเรียกว่าปัจฉิมโอวาทโอวาทสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายทั้งปวงคือสังขารทั้งหมดจะเป็นสังขารโลกก็ตามสังขารธรรมก็ตามสังขารเหล่านั้นรู้ว่าแต่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่มั่นคงเพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหล่านี้เองท่านทั้งหลายจงพยายามทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเป็นคำสั่งปัจฉิมโอวาทคือโอวาทครั้งสุดท้ายพระองค์ทรงปิดพระโอษฐ์ไม่ได้สอนใครอีกเลยเพราะฉะนั้นคำว่าถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นคำพูดที่มีคุณค่าอันสูงที่มีค่ามากที่มีประโยชน์มากถ้าบุคคลผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทบุคคลผู้นั้นก็เชื่อเป็นผู้มีคุณค่าสูงเหมือนกับธรรมที่ไม่ประมาทชื่อว่าเป็นอมตะธรรมก็ว่าได้เพราะความไม่ประมาทท่านว่าเป็นทางไม่ตายบุคคลผู้ประมาทแล้วก็เหมือนบุคคลผู้ตายแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรยินดีในความไม่ประมาทคือเป็นผู้มีสติกำหนดรู้ตัวเห็นสังขารในตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของข้ามค่าเป็นของทุกข์โศกเป็นของลำบากในการบริหารในการบำรุงเหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละเพราะงั้นถ้าเราไม่มีปัญญาแก้ไขถ้าเรามีปัญญาเข้าไปช่วยแก้ไขชีวิตนี้ก็อยู่ได้ด้วยความบริสุทธิ์เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มาได้ความสุขในท่ามกลางโลกกำลังทุกข์อยู่นี่แหละพระองค์ได้ความเย็นในโลกกำลังมันร้อนอยู่นี่แหละพระองค์ได้รับความเกิดขึ้นในโลกกำลังแห่งแรงเคร่งเครียดนี่แหละพระองค์ได้เบิกบานจึงได้นามพุทโธเป็นผู้เบิกบานเต็มที่พระองค์ได้ในโลกอันนี้ในปัจจุบันนี้พระองค์ไม่ได้ละขันไปแล้วจึงสำเร็จพระอริยสาวกทั้งหลายก็ท่านก็ได้อยู่ในโลกนี้แหละ ได้อยู่สถานที่สิ่งแวดล้อมเหมือนกับปัจจุบันนี่แหละแต่ท่านเกิดในโลกอยู่ในโลกก็จริงแต่ท่านไม่ติดโลกเหมือนกับดอกบัวที่เกิดในท้องนอกติดข้างถนนที่น้ำเกิดต้มน้ำสกปรกแต่ดอกบัวนั่นไม่ได้สกปรกเหมือนกับน้ำแม้แต่สีแต่กลิ่นของดอกบัวก็มันไม่เอาสิ่งที่สกปรกติดตัวมาเลยยังรักษาสีสันวรรณะตลอดถึงกลิ่นดอกบัวได้สืบพันธุ์มาจากพ่อแม่ลูกหลานเกิดต่อไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงยังรักษาสีสันวรรณะกลิ่นสมควรใครเห็นก่อนมีความปรารถนาที่จะเอานำไปสักการะบูชาฉันใดก็ดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายกับพระอริยสงฆ์สาวกของเราทั้งหลายท่านเกิดอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกับดอกบัวที่เกิดอยู่ในเปลือกต้มอย่างนั้นแหละแต่ท่านไม่ติดท่านไม่หลงท่านมีปัญญารู้ฐานะอาฐานะสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นฐานะคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นตามความเป็นจริงเราจะทำให้สังขารไม่เที่ยงไม่มีปัญญาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทำให้อัตภาพร่างกายนี้มั่นคงถาวรไม่มีใครทำได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค้นคว้าหายาหาต่างๆเพื่อบำบัดเพื่อบรรเทาเพื่อเนี่ยจะได้บ้างเล็กน้อยเมื่อถึงวันจริงๆแล้วก็ทั้งคนธรรมดาทั้งหมอทั้งโรงพยาบาลก็แก่ชราคำพระแตกดับสลายไปเสมอกันเหมือนกับชาวไร่ชาวนาพอค่าพอขายที่ไม่รู้จักยาไม่มียานอนอยู่ในห้องยาถึงคราวแล้วก็ต้องทิ้งยาไปนอนอยู่ในเครื่องมืออย่างไรก็ตามเอาไว้ไม่อยู่นี่อันนี้เป็นฐานะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทควรปฏิบัติให้จิตใจของเราเข้าถึงธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งซึ่งชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสทุกเหล่านี้ไม่สามารถที่จะติดตามไปได้เพราะไม่ละเอียดพอตัวจิตโดยธรรมชาติละเอียดประณีตผ่องใสสะอาดนั้นละเอียดสามารถสลัดสิ่งที่หยาบออกและประยุกต์อิสระธรรมชาติบริสุทธิ์ตามลำพังของจิตเองได้เพราะทำมีผู้ทำมาแล้วจิตทุกดวงบริสุทธิ์ได้ไม่ว่าดวงไหนก็ตามของใครก็ตามถ้ามีศรัทธามีสติมีปัญญาดีแล้วนำมาใช้ประกอบตามทางของพระพุทธเจ้าทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ได้ไม่ได้เลือกบุคคลชนชั้นวรรณะใดๆแต่คนเมื่อมีดีจนเข็นใจอย่างไรก็ตามเมื่อมีศรัทธาประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ได้เลือกสามารถสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาก็สามารถขจัดสิ่งเหล่านั้นได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายไม่ใช่มาจากตระกูลมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างเดียวมาจากตระกูลยาเจ้าขอทานทุกข์ยากลำบากก็มีพระพุทธเจ้าไม่ได้เลือกขอให้ละประพฤติปฏิบัติตามอันเป็นดีก็ควรคบค้าสมาคมควรอยู่ร่วมกันพระองค์ให้ร่วมกันหมดขอให้ประพฤติดีอย่างเดียว ตระกูลไหนก็ตามพระองค์ไม่รังเกียจพระองค์รังเกียจแต่ความชั่วจะเป็นตระกูลสูงจะแค่ไหนก็ตามถ้าประพฤติชั่วแล้วพระองค์ก็ไม่ให้เข้ามาในบริษัทของพระองค์เพราะฉะนั้นการเป็นคนดีและไม่ดีนั่นเพราะกรรมการกระทำดีให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะตระกูลไม่ใช่เพราะทรัพย์สมบัติไม่ใช่เพราะอำนาจอย่างอื่นคืออำนาจศีลอำนาจธรรมนั่นเองขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจภาวนาสวดสาธุก็เพื่อเห็นความจริงดังบรรยายมานี้เพื่อรู้ความจริงให้จิตใจจะได้สงบขอให้รู้ความจริงในจิตมันสงบเองมันหมดความสงสัยแล้วมันก็ต้องสงบไม่ดิ้นรนหรือมันหมดความโง่แล้วจิตก็ย่อมฉลาดไม่ไปแสวงหาทุกข์มาเพิ่มขึ้นอีกแม้แต่ตัวของเรามันก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วจะไปแสวงหาวัตถุที่เกิดแก่เจ็บตายมาอีกของไม่เที่ยงมาอีกมีของอะไรเที่ยงสักอย่างในวัตถุนั้นมาใช้

0: ได้มีความสุขเพราะจิตมารู้ความจริงแล้วมันไม่อยากอะไรทั้งหมดมันอิ่มแล้วพอมันรู้ความจริงเนี่ยมันก็อิ่มในตัวของมันเองมันไม่หิวต้องการสิ่งทุกข์เหล่านั้นมาอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็มาจดจำให้ดีนำมาใช้ประพฤติปฏิบัติตัวของกับจิตของเราให้ผ่องใสสะอาดหมดจดให้ได้ความสงบก็ใช่สิ่งเราก็จะได้บรรลุถึงความสุขความเจริญดังบรรยายมาให้ภาวนาต่อสมควรกับเวลาเลยครับเลิก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: เราที่เกิดมาในโลกถ้ามีแต่ความทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่มีสุขเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันเราก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรเพราะมีแต่ความทุกข์ล้วนๆประจำกายประจำใจเช่นจะมีแต่ร้อนอย่างเดียวไม่มีหนาวเป็นคู่แข่งกันเราก็ไม่ทราบว่าจะเลือกอะไรถ้ามีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเป็นเครื่องเทียบเคียงกันก็หาที่เกาะไม่ได้และไม่ทราบจะแสวงหาอะไรเพราะไม่รู้ถ้ามีแต่โลกล้วนๆไม่มีธรรมเลยโลกก็หาที่เกาะไม่ได้หาที่ยึดไม่ได้ไม่ทราบจะยึดอะไรเพราะไม่รู้นี่ที่เรารู้นี่ก็เพราะมีท่านผู้รู้ท่านผู้ฉลาดแหลมคมคือพระพุทธเจ้าทรงค้นพบของจริงขึ้นมาอันเป็นความสุขที่เยือกเย็นมากผิดกับความสุขใดๆมาเป็นเครื่องเทียบกับโลกหรือย่อเป็นคู่แข่งกันกับโลกเรียกว่าหรือว่าธรรมเป็นคู่แข่งกันกับกิเลสถ้ามีแต่กิเลสโดยไถ่เดียวไม่มีธรรมเป็นคู่แข่งเป็นคู่แก้ซึ่งกันและกันเลยเราก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้เช่นทุกในวันนี้เราเคยมีสุขอยู่แล้วเราก็ยังมีหวังว่าวันหน้าอาจมีสุขแม้ทุกในชาตินี้ชาติหน้าก็อาจมีสุขทุกด้วยเหตุใดก็ตามความหวังของเราก็ยังมีเราอยู่ในโลกทุกด้วยกิจการงานต่างๆตลอดถึงเรื่องกี่ปาฐะซึ่งเข้ามารวมอยู่

0: ไปในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนเราก็ยังมีหวังว่าจะได้รับความสุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อลบล้างซึ่งกันและกันแม้ไม่หมดก็พอบรรเทาพอทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขเราจึงมีวาสนาที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะอุบัติแต่ละพระองค์ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากท่านต้องทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางถึงกับสละพระชนชีพต่อการบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันทุกองค์เรามีผู้ใดที่จะสละชีพเพื่อประชาชนหรือสัตว์โลกเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีนั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญมาด้วยกันแบบเดียวกันเมื่อได้ทำมาสั่งสอนโลกโลกถึงได้รู้เรื่องรู้ราวหากไม่เช่นนั้นก็ไม่ทราบว่ากลางคืนเป็นยังไงกลางวันเป็นยังไงคือมันมืดอยู่ตลอดเวลาจิตใจเมื่อมีแต่ความมืดบอดอยู่ตลอดเวลาหาที่ไปที่มาไม่ได้คนเราก็หาความหวังไม่ได้เหมือนกันนี่ยังมีธรรมโมปดีโปธรรมคือความสว่างสวัยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจใจเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุใดๆในโลกอันนี้หรือโลกใดก็ตามใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุเพราะฉะนั้นบ้านใดเมืองใดประเทศใดก็ตามไม่มีศาสนาเลยบ้านนั้นเมืองนั้นประเทศนั้นคนนั้นนั้นจะมีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจแห้งผากจากอัตตธรรมมีแต่ไฟกิเลสตัณหาชวะเผาหล่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนดื่นเดินนั่งนอนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้สุดท้ายก็เมาเอาเลยตามความรู้สึกของตนว่าตายแล้วก็หมดทุกข์คือศูนย์ไปเลยไม่มีเครื่องสืบต่อเพราะไม่มีที่ยืนมีแต่วัตถุอาศัยแต่วัตถุเป็นเครื่องยึดเมื่อตายแล้วก็หมดความหมายนอกจากนั้นยังมีความสำคัญอีกว่าตายแล้วก็แล้วกันไม่มีอะไรสืบต่อเรียกว่าหมดทุกข์ความตายแล้วหมดทุกข์ใครๆก็เคยตายไม่เห็นหมดทุกข์พิจารณาแล้วใครก็ไม่อยากตายแม้แต่สัตว์ก็ยังไม่อยากตายทำไมมนุษย์จึงเป็นมนุษย์พิสดารว่าตายแล้วหมดทุกข์มันก็ยิ่งมืดบอดหนักลงไปเพราะความจริงนั้นจิตใจนี้เคยเกิดเคยตายมาเป็นประจำตนอยู่แล้วไม่มีสิ่งใดจะมาลบล้างเรื่องใจซึ่งเกิดตายแล้วไม่ให้เกิดได้นอกจากธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องลบล้างป่าช้าซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในใจให้สิ้นซากไปแล้วใจไม่มีเชื้อใจก็ไม่เกิดก็เป็นอันละลบล้างป่าช้าคือความเกิดตายได้ด้วยธรรมดังพระพุทธเจ้าทรงลบล้างมาแล้วแต่ก่อนก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ท่านแสดงไว้พอประมาณก็ว่า500ชาติ10ชาตินี่เพียงพอประมาณเท่านั้นชาติใดๆก็คือจิตดวงนี้เป็นผู้ไปให้กำเนิดเกิดในภพนั้นๆหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องลบล้างเรื่องเกิดตายนี้ก็จะต้องเป็นไปอยู่ทำนองนั้นโดยไม่มีขึ้นอยู่กับผู้ใดว่าจะมีอำนาจไปลบล้างความเกิดตายนี้ได้ในสมัยปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าของเราทรงค้นพบธรรมเป็นเครื่องลบล้างความตายเกิดหรือความเกิดความหมุนเวียน ได้อย่างเต็มพระทัยเมื่อทราบประจักษ์แล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกแม้ผู้จะไม่สามารถ ถึงขั้นลบล้างป่าช้าคือความเกิดตายออกจากจิตใจให้หมดสิ้นไปก็ตามผู้นั้นก็ไปเกิดในภพใดชาติใดก็ยังมีหวังที่จะได้ประสบความสุขความเจริญความผาสุกสบายในภพชาตินั้นๆเพราะอำนาจแห่งกุศลกรรมของตนที่สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนกันมาโดยลำดับนี่ผู้มีธรรมในใจใจมีเครื่องยึดคือธรรมเป็นเครื่องเกาะของใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจใจจึงไม่หมดความหวังเพราะปกติของใจแล้วมีความหวังอยู่ตลอดเวลาเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบว่าจะทำยังไงถึงจะให้สมกับความหวังนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้แล้วเรื่องสิ่งที่สนองความหวังอันเป็นที่พึงใจก็ได้แก่การประกอบคุณงามความดีให้เป็นคู่เคียงของใจซึ่งต้องการของดีต้องการสิ่งที่พึงใจเป็นเครื่องสนองอย่าปลีกแวะจากกุศลธรรมนี้ซึ่งเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายจริงๆเพื่อนทุกข์เพื่อนยากก็ได้แก่กุศลอันนี้แหละเป็นเครื่องที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ทั้งหลายเช่นเดียวกันกับเวลาร้อนก็มีน้ำเป็นเครื่องบรรเทาเวลาหนาวก็มีผ้าห่มเป็นเครื่องบรรเทาเวลาเกิดความทุกข์ร้อนเราก็มีกุศลธรรมกุศลกรรมเป็นเครื่องบรรเทาในภพนั้นๆหรือเป็นเครื่องเสวยให้มีความสุขสำราญบานใจพระอำนาจแห่งกุศลใจจึงเป็นของสำคัญอาหารทางปากทางท้องโลกมีได้ด้วยกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีเพราะโลกนี้ต้องอยู่ต้องกินแต่อาหารของใจเป็นของสำคัญโลกไม่อาจจะทราบได้เพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาจึงไม่มีในที่ทั่วไปเพราะจิตใจไม่สามารถที่จะยั่งถึงความจริงของศาสนาไม่สามารถที่จะพิจารณาตามหลักศาสนานั้นแล้วน้อมเข้ามาเป็นเครื่องยึดพอเป็นสรณะคือที่พึ่งของใจได้จึงเห็นว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามหรือเป็นยาเสพติดไปต่างๆด้วยความเห็นอันพิสดารของมนุษย์ประเภทนั้นทั้งที่ก็ไม่วิเศษวิโสกับมนุษย์มนาทั้งหลายไปล่ะไอ้เรื่องความคิดขนาดนี้นี่ตั้งแต่เรื่องจะทำลายตนเองจิตประเภทนี้จึงหาความหวังไม่ได้อยู่ไปกินไปนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงวันตายแล้วกว่าแล้วกันนี่เป็นความคิดความคาดตามความรู้สึกแห่งความมืดบอดของตนแต่เวลาตายแล้วมันไม่แล้วถ้าว่าแล้วเรามาเกิดได้อีกยังไงที่เกิดมาเหล่านี้ก็เพราะเคยเกิดนั่นเองถึงมาเกิดไม่เคยเกิดเกิดได้ยังไงที่เคยทุกข์ที่ทุกข์มานี่ก็เพราะเคยทุกข์เราเกิดมากับกองทุกข์กับความสุขนี่จึงมีความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาเรื่อยๆปราศจากสิ่งนี้ไม่ได้เพราะทำทั้งดีทั้งชั่วทำไมจะไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ใจไม่มีที่เกาะต้องเป็นใจที่ว้าวุ่นขุ่นมัวมากที่สุดเป็นใจที่สิ้นสุดหมดหวังคำว่าสิ้นสุดไม่ใช่วิสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานคือสุดสุดสิ้นสิ้นหาสาระคุณอะไรมาเป็นที่เกาะไม่ได้เลยมีเราพูดถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศประเสริฐในโลกนี้นับว่าเป็นวาสนาอย่างยิ่งของพวกเราถามว่าที่พึ่งก็คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีอันใดเสมอธรรมพุทธธรรมสงฆ์นี่เลยถามว่าอาหารก็เป็นอาหารที่มีโอชารสที่สุดเหมาะสมกับจิตใจซึ่งเป็นของละเอียดเราก็ได้ยึดได้ถือมาเป็นลำดับลำดาในธรรมเหล่านี้ถ้าเราอยากจะทราบโดยชัดเจนก ็จะทราบได้โดยทางจิตตภาวนาเพียงแต่ว่ารึกถึงท่านเราก็มีความสุขอยู่แล้วเป็นความเย็นอกเย็นใจยิ่งได้ภาวนาจิตใจมีความสงบร่มเย็นภายในตนเองแล้วก็ยิ่งเห็นประจักษ์จิตใจมีความละเอียดอ่อนเข้าไปเพียงไรด้วยจิตตภาวนาก็ยิ่งเห็นคุณค่าของใจเห็นคุณค่าของธรรมมากขึ้นโดยลำดับเกินกว่าสิ่งใดๆที่เราเคยคิดมาเคยคิดเคยคาดมาแล้วเป็นไหนๆท่านจึงสอนให้ภาวนาการภาวนาก็คือประมวลกุศลธรรมทั้งหลายเข้าสู่ใจบรรจุเข้าที่ใจแห่งเดียวบุญกุศลทั้งหลายที่บำเพ็ญมาก็จัดว่าเป็นสมบัติแต่ละอย่างละอย่างหรือว่าคุณสมบัติแต่ละอย่างละอย่างทีนี้เราก็ภาวนาเหมือนกันกับกั้นทำนกน้ำไหลมาจากที่ใดก็มารวมอยู่ที่ทำนกนั้นแห่งเดียวมีจิตเมื่อได้สร้างทางด้านจิตตภาวนาแล้วก็เป็นที่ไหลรวมแห่งบุญบารมีทั้งหลายที่เราสร้างมาเห็นประจักษ์ภายในใจโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจิตตภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในปัจจุบันจนขนาดที่ว่าจิตนี้เกิดเมื่อตายจากนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบได้ชัดเจนในขณะที่มีภพมีชาติอยู่ภายในจิตจิตก็ทราบได้ว่าถ้าตายจากชาตินี้ในขณะนี้ที่ชำระจิตใจของตนได้ขนาดนี้จะต้องไปเกิดในภูมินั้นภูมินั้นแน่อยู่ภายในจิตใจไม่สงสัยเอาชำระลงไปจนกระทั่งจิตมีความละเอียดละออลงไปถึงขั้นละเอียดมากก็ทราบชัดว่าจะต้องไปเกิดชั้นนั้นชั้นนั้นบอกชัดเจนคือรู้ประจักษ์อยู่ภายในใจโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่แหละคุณธรรมเป็นขั้นๆและสถานที่อยู่แห่งผู้มีคุณธรรมเป็นขั้นๆอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้จนกระทั่งถึงพรหมโลกยังมีชั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับดับวาระสุดท้ายก็เป็นชั้นอกนิฐาพรหมโลกแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานจิตมีความละเอียดอ่อนเข้าควรแก่ขั้นไหนก็ต้องเข้าขั้นนั้นขั้นนั้นภูมินั้นชั้นนั้นเมื่อจิตหมดสมมติกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงแล้วภายในใจแล้วก็ทราบชัดว่าทีนี้ถึงนิพพานแล้วนะคือถึงที่จิตนี่เองไม่ได้ถึงที่ไหนหมดแล้วเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ลบล้างป่าช้าแล้วที่จิตซึ่งเป็นเจ้าตัวการจับจองป่าช้าได้ลบล้างกันแล้วเชื้อตัวสำคัญซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ได้ถูกถอนออกมาแล้วด้วยมหาสติมหาปัญญาศรัทธาความเพียรเห็นประจักษ์บัดนี้จิตหมดแล้วจากเรื่องทั้งหลายไม่มีขึ้นชื่อว่าสมมุติจะเข้าไปแทรกหรือไปรบกวนไปยุแย่ก่อกวนโดยวิธีใดในจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งพ้นจากสมมุติแล้วนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยก็ทราบได้อย่างชัดเจนเมื่อทราบได้อย่างชัดเจนแล้วเช่นนี้การตายหรือจะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนท่านผู้ทราบเรื่องความเพียงพอของตนภายในจิตใจอย่างชัดเจนแล้วนั้นย่อมไม่คิดให้เสียเวล่ำเวลาการตายก็ทราบแล้วว่าธาตุขันธ์เหล่านี้เป็นส่วนผสมมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อหมดความสามารถที่จะสืบต่อกันไปได้แล้วก็สลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาแม้เวลามีชีวิตอยู่จิตที่ถึงขั้นพอตัวแล้วก็ไม่มีการแบ่งสรรปันส่วนออกจากความเป็นอยู่แห่งชีวิตนี้แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าได้อยู่ด้วยกันมาแล้วก็เป็นความรับผิดชอบในร่างกายส่วนต่างๆจนกว่าจะถึงเวล่ำเวลาอายุไขของเขาจะสลายไปแม้ถึงเวลาตายก็ไม่มีการหวั่นไหวพรั่นพรึงใดๆทั้งสิ้นเพราะทราบตามความเป็นจริงแล้วในธาตุใน จิตก็ทราบแล้วว่าเป็นจิตที่พอตัวไม่หวังพึ่งสิ่งใดอีกแล้วในตัวเองพอตัวอยู่แล้วไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปเมื่อพอตัวแล้วต้องปล่อยโดยประการทั้งปวงตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าปุญญะปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วบุญก็เหมือนทางเดินเหมือนอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนเราในการเดินทางเมื่อถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วทางก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับเรามาวัดป่าบ้านตากทางสายทางก็มีมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงวัดเมื่อเข้าถึงวัดแล้วทางก็หมดปัญหาสำหรับผู้นั้นบุญกุศลที่เราอาศัยมาดั้งเดิมเป็นความจำเป็นมาโดยลำดับดับพอถึงขั้นพอตัวแล้วบุญกุศลอันเป็นส่วนสมมติก็หมดปัญหากันไปบาปที่จะเข้าเสียดแทงจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายบุญที่จะทำให้มีใจรื่นเริงมันถึงเหมือนตั้งแต่ก่อนมาซึ่งทั้งสองนี้เป็นสมมติใจก็รู้เท่าทันต่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความบริสุทธิ์ด้วนล้วนโดยหลักธรรมชาติและความสุขโดยหลักธรรมชาติที่เรียกว่าปรมังสุขขังเท่านั้นนี่จิตเมื่อได้สร้างความดีเข้าใส่ตัวอยู่เสมอจนพอตัวแล้วย่อมทราบได้ชัดเจนทุกแง่ทุกมุมการตายก็ไม่มีปัญหาสำหรับท่านผู้พอตัวแล้วนั้นถ้าตายแล้วจะไปเกิดในสถานที่ใดท่านก็หมดปัญหาแล้วแต่ยังไม่ตายจะคิดไปหาประโยชน์อะไรเสียเวลาเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่กันไปเมื่อถึงการที่จะไปแล้วก็ไม่ได้ห้ามถึงการจะไปแล้วเหลือไปก็ไปเพราะเวลายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีการได้ใจก็ไม่มีการได้การเสียอะไรจากขันนี้เวลาตายไปขันสลายตัวลงไปแล้วจิตจะไปล่มจมที่ไหนมีเพราะจิตเป็นขั้นพอตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่จิตจึงเป็นของสำคัญอย่างนี้ผู้ฉลาดจึงต้องนับถือศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาทรงสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานซึ่งศาสนาใดๆไม่สามารถจะสอนได้เลยและการสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงสอนด้วยความด้นเดาเกาหมัดอะไรทรงรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วจึงนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยแล้วนั้นมาประกาศสอนโลกอย่างอ่านหาญไม่ทรงสะทกสะท้านในแง่ธรรมแง่ใดเลยเพราะทรงรู้แล้วทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่นำมาสั่งสอนโลกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทคือลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าก็ได้อาบดื่มอย่างเย็นอกเย็นใจด้วยการประพฤติธรรมตามศาสดาเรามีความหวังเต็มตัวสิ่งที่เราหวังก็จะสนองความต้องการของเราอย่างเต็มใจไม่สงสัยบุญกุศลไม่ใช่ของใครแต่เป็นของผู้บำเพ็ญโดยเฉพาะไม่มีผู้อื่นจะไปแย่งชิงเอาได้อโจรหะระโนนิธิบอกว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่สาธารณะแก่ผู้ใดโจรมารก็ฉกลักขโมยปล้นขี้ไปไม่ได้นี่เป็นสมบัติเฉพาะตัวคืออยู่ที่ใจเราได้สร้างสิ่งที่เรามุ่งหวังสร้างความหวังไว้แล้วภายในหัวใจของเราด้วยความดีทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในภพนี้ไม่ว่าจะถ่ายภพชาตินี้ไปสู่ภพชาติอื่นบุญกุศลจะต้องตามสนับสนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมกับคุณธรรมที่เราบำเพ็ญมาและเสวยสุขตามอำนาจแห่งกุศลที่เราได้สร้างมามากน้อยนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักธรรมที่ตายตัวซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ผิดไปจากนี้เลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นแล้วทุกอย่าง บาปก็ทรงรู้แล้วจึงมาสอนวิธีละบาปให้แก่สัตว์โลกบุญก็ทรงรู้แล้วจึงมาทรงสอนให้สัตว์โลกบำเพ็ญบุญนรกสวรรค์ก็รู้แล้วจึงทรงประกาศสอนให้โลกทั้งหลายรู้สิ่งที่ร้อนสิ่งที่เย็นและละเว้นทางที่จะไปสู่ความร้อนบำเพ็ญทางที่ไปสู่ความเย็นเป็นลำดับกำนาจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายคือพระนิพพานศาสดาของเรานี้จึงเป็นศาสดาองค์เอกสอนธรรมได้โดยสมบูรณ์แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีอันใดอีกแล้วที่จะเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้อีกต่อไปคือที่สุดแห่งความมุ่งหมายก็ได้แก่พระนิพพานสุดที่ตรงนั้นสิ้นทุกข์สิ้นที่ตรงนั้นโดยสิ้นเชิงทุกข์หมดเอื้อมไม่ถึงคำว่าเอื้อมไม่ถึงมาถึงเอื้อมไม่ถึงใจท่านส่วนร่างกายนั้นก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีความหิวความกระหายมีเจ็บท้องปวดศีรษะอยู่เป็นธรรมดาของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันเหมือนโลกทั่วไปแต่ใจนั้นไม่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถจะเสียดแทงจิตใจหรือกระทบกระเทือนจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นให้เอียงเป็นอย่างอื่นอย่างใดไปได้เลยเป็นจิตที่คงเส้นคงวานี่การประมวลแห่งความดีทั้งหลายจึงประมวลลงที่ใจด้วยจิตตภาวนาซึ่งเป็นเหมือนกับการสร้างทำนบไว้ด้วยดีแล้วน้ำสายแม่น้ำสายต่างๆจะต้องไหลรวมลงสู่ทำนบที่เราทำไว้แล้วด้วยดีนั้นมีกุศลทั้งมวลที่เราสร้างมามากน้อยก็จะรวมเข้าสู่จิตที่เราได้ปฏิบัติอบรมดีแล้วซึ่งเป็นเหมือนกับทำนบเก็บน้ำไปที่ไหนก็อยู่กับจิตนี่เลยกุศลจะทำไม่อยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นแต่เพียงเป็นเครื่องมือเราให้ได้ทำบุญหรือทำบาปก็ตามแต่ใจผู้เป็นเจ้าของต้องการทำสิ่งใดกายวาจาก็เป็นเครื่องมือทำตามไม่ขัดข้องถ้าใจฉลาดก็พากายพาวาจาพาใจของตัวเองสร้างแต่ความดีถ้าใจโง่ก็พาสิ่งเหล่านี้สร้างความชั่วตกลงกายวาจาก็เป็นภัยแก่ตัวเองได้อีกเราพาสร้างความดีกายวาจาเหล่านี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือที่ดีให้เราสร้างความดีผลรายได้ก็ใจเป็นผู้รับทั้งหมดร่างกายซึ่งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอันนี้ก็สลายตัวลงไปตามสภาพไม่มีบุญมีบาปอันใดติดไปกับธาตุกับขันธ์นี่เลยไปรวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวใจจึงซึ่งเป็นผู้เที่ยวเกิดเที่ยวตายนั้นจึงต้องมีลักษณะต่างๆกันตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีมากน้อยดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่ากัมมังสัตเตวิภัชชติยะริดังหินัปปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันมีประณีตบรรจงนื้อต่ำช้าเร็วซามตามแต่กรรมของผู้นั้นเป็นผู้ตกแต่งตัวเองผู้อื่นผู้ใดไม่สามารถที่ไปตกแต่งได้นอกจากกรรมเท่านั้นกรรมนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าของสร้างขึ้นมาเองแต่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วกรรมก็มีอำนาจให้ผลผู้นั้นให้สะดวกราบรื่นหรือให้เป็นรุ่มๆดอนๆตามแต่กรรมที่ทำไว้แบบใดศาสนาหลักใหญ่จึงอยู่ที่กรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมคือการกระทำของสารโลกเป็นสำคัญเพราะสัตว์โลกนี้เราจะพูดได้ว่าแทบทุกตัวสัตว์ต้องทำกรรมกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าผู้ทำนั้นไม่ทราบว่าได้ทำกรรมหรือไม่เท่านั้นสัตว์เดรัจฉานเขาก็ทำกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวไปมาเรียกว่าการทำการหาอยู่หากินเรียกว่าการทำทำดีหรือทำชั่วมันก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของสัตว์นั้นๆเป็นแต่เพียงเขาไม่ทราบว่าเขาทำกรรมดีกรรมชั่วแต่มนุษย์เรานี่รู้ทุกอย่างทำดีก็รู้ทำชั่วก็รู้เพราะหลักที่จะทำให้รู้ก็คือศาสนาทรงสั่งสอนไว้แล้วมนุษย์เราจึงต่างจากสัตว์ตรงที่รู้บุญรู้บาปรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วตรงนี้เอง หากมนุษย์ไม่มีความรู้สิ่งนี้และไม่ทำตามสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่ถูกต้องในงามนี้แล้วมันก็ผิดอะไรกับสัตว์ถึงจะส่งเสริมตนว่าดีขนาดไหนก็สักแต่คำโตเสกสรรพันยอหาความจริงไม่ได้นี่เราเอาทั้งความจริงด้วยหนึ่งเราเกิดเป็นมนุษย์สูงสุดกว่าสัตว์แล้วในบรรดาสมมติทั้งหลายนั้นเรารู้ทั้งบุญทั้งบาปนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตาฝากเป็นฝากตาอยู่แล้วเราเป็นผู้เชื่อกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วมีพยายามดำเนินในสิ่งที่ควรส่งเสริมแล้วก็ส่งเสริมเต็มสติกำลังของเราในสิ่งที่ควรละเว้นก็พยายามละเว้นไปโดยลำดับชื่อว่าดำเนินถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงมีดีกรีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่มากเพราะฉะนั้นจึงสร้างความหวังให้แก่ตนให้เป็นที่พอใจในขณะที่มีชีวิตและลมหายใจอยู่บัดนี้เพราะเรื่องลมหายใจเป็นของไม่แน่นอนมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสกลนาการคือธาตุขันธ์อันเป็นกองแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามันอาจจะแปรสภาพลงในวันใดเวลาใดก็ได้ผู้ประมาทจึงไม่นอนใจกับความเป็นอยู่รีบสร้างกุศลเสียตั้งแต่บัดนี้อัจเฉวกิจมาตปังโคทัญญามานังสุเวทันมาความตายจะมาถึงวันไหนไม่มีใครทราบได้ให้รีบทำความดีเสียตั้งแต่บัดนี้จะไม่เสียท่าเสียทีนี่คือคนไม่ประมาทเมื่อมันประมาทแล้วย่อมยึดได้ประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ในโลกนี้ก็ยึดไว้ได้จิตใจก็มีความชุ่มเย็นแน่นอนภายในใจตายแล้วก็เสวยความสุขความสบายจากกุศลธรรมของตนที่สร้างไว้ผู้นั้นจริงเรียกว่ามีความรื่นเริงมันเทิงทั้งโลกนี้และโลกหน้าสมความมุ่งมาตรฐานและสมภูมิที่เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าเต็มที่กำลังความสามารถคนนี้ไม่ขาดทุนมีแต่ความสุขความเจริญการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับ

การสร้างความดีนี้นอกจากสนับสนุนให้เรามีความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆแล้วยังตัดภพชาติให้หดให้ย่นเข้ามาคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ชาวอินโดนีเซียค่ะคนที่ชื่อสันติคนที่ชื่อลินเจง
2: ค่ะใครว่าไง
1: ชาวอินโดนีเซียค่ะหนูไปเจอกันที่หมอชิดเขาตั้งใจจะมางานวันเกิดหลวงตาเจอเมื่อคืนวันที่9แล้วพามาเขาศรัทธาถวายปัจจัยคนที่ชื่อสันติมาครั้งแรกค่ะชื่อสันติมาครั้งแรกถวาย 27,000 บาทส่วนคนที่ชื่อลินมาเมื่อเดือนเมษาเขามาครั้งนี้อีกครั้งถวาย 5,000 บาทกับอีก100ดองเจ้าค่ะ
2: แล้วก็อีก100ดอง
1: ค่ะแล้วก็เขาอวยพรให้หลวงตาเนื่องในวันเกิดขอให้หลวงตามีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: เออเอาถวายตรงนั้นแหละเขารู้ภาษาไทยเปล่า
1: ไม่รู้เจ้าค่ะ
2: แล้วเราทรงภาษาเขาทรงแบบไหน
1: ภาษาอังกฤษกับภาษาเดาค่ะไปเจอพระวัดบวรเขาไปหาพระที่วัดบวรแล้วพาวัดบวรมาส่งที่หมอชิดแล้วพอดีคนนี้เขาจำแป๊ะได้แป๊ะกำลังซื้อตั๋วเขาดีใจวิ่งมาหาแป๊ะที่หมอชิดค่ะแล้วแป๊ะก็เลยอาสาบอกพาว่ากลับไปได้แล้วเดี๋ยวแป๊ะพามาวัดป่าบ้านตาเองค่ะเพราะเขาตั้งใจมาวัดป่าบ้านตาแล้วก็เขาสั่งส่งที่มงคลทัวร์เจ้าค่ะ
2: พ่อเห็นไรพ่อเห็นไรเขาต้องศรัทธา
1: เขาว่าหลวงเขามีประวัติหลวงตาอยู่ที่อินโดนีเซียเจ้าค่ะชาวอินโดนีเซียศรัทธาหลวงตาประวัติหลวงปู่มั่นกับซึ่งเป็นประวัติหลวงปู่มั่นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เขาว่าหลวงตาเป็นพระอรหันต์เป็นพระนัมเบอร์หนึ่งเขาก็เลยมากราบเขาทำด้วยความปิติเขาบอกว่าเขาตั้งใจมากเลยเจ้าค่ะ
2: หลวงตาเป็นพระอรหันต์นี่เขาว่าเขามีอีกในเมืองไทยแล้วนี่แล้วว่าพระอรหันต์ทำไมดุเก่งนักเขาว่าอ๋อมันนี่มันอรหันต์ดุเราก็บอกงั้นนะก็ใช่ว่าไงใช่ไหมถ้าเขาว่าว่าเราเป็นอรหันต์ว่าทำไมพระอรหันต์ดุแล้วก็พระก็อรหันต์ดุไม่ใช่อรหันต์ดีว่างั้นเราไปงั้นเสียภาษาถังขยะชมเท่าไรก็ถังขยะตำหนิเท่าไรก็ถังขยะมันอยู่ในเขตขอบของถังขยะทำเป็นยังไงนั่นฟังเอาสิเข้าใจไหมเสานี้เป็นส่วนเกินทั้งนั้นถ้าว่าเกินถ้าว่ายกระดับสูงต่ำว่านี่คือถังขยะชมเชยก็ดีสรรเสริญก็ดีนินทาก็ดีถังขยะถังขยะมันจะออกจากปากถังขยะใจถังขยะเข้าใจหรือเปล่าแล้วมีอะไรอีกอ่าว่ามาม ี
1: เจ้าค่ะ
2: มีเท่านั้นเหรอขอบหาอะไรไม่ได้เรื่องได้ยาเอ๊ะมองเห็นหน้ากันฟากทุ่งนาเราขอบคุณครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีเหตุผลที่ว่าเริ่มใจได้อ่านประวัติประวัติเขาก็อ่านแล้วก็ตามเรื่องราวนั้นเขาเป็นคนเลื่อมใสก็ถูกต้องมีเหตุผลงั้นที่เพราะงั้นยิ่งถามว่าเลื่อมใสเพราะอะไรเอาหาสาเหตุมาเมื่อรับกันได้แล้วก็ยอมลงกันนะผมว่าจริงคือว่าพระอรหันต์ทำไมดุเขาไปเคยเห็นที่ไหนว่าพระอรหันต์ไม่ดุพระอรหันต์ไม่ดุเขาก็ไม่เคยเห็นเลยยินเสียงเพราะว่าหลวงตาบัวเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ทำไมดุเพราะว่าองค์ไม่ดุนั่นอรหันต์องค์ไม่ดุคือองค์ไหนเขาไม่เอามาชี้แจงให้เราทราบเลยเขาใจบ่ามันก็เดาว่าไปตามหลักธรรมชาติธาตุขันธ์นี่เป็นเครื่องมือคือร่างกาย การแสดงออกทุกอย่างเป็นเครื่องมือของทั้งกิเลสและธรรมกิเลสเป็นเจ้าของธรรมเป็นเจ้าของแต่กิเลสเป็นเจ้าของอย่างสัตว์โลกทั่วไปนี่แสดงกิริยามาดีชั่วเห็นได้อย่างชัดเจนว่าออกมาจากใจคือว่าถ้าใจมีกิเลสมันก็ออกกิริยาของกิเลสออกมาดุด่าว่าเก่าอะไรเสียดแค้นหรือไม่ดีฆ่ากันแหลกเลยนี่คือกิเลสเป็นเจ้าของนำเครื่องมือออกใช้กิริยาท่าทางเป็นกิริยาท่าทางของกิเลสที่ความโหดร้ายทั้งนั้นแล้วที่นี่ถ้าทำเจ้าของเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทำก็นำออกใช้แต่ทำไม่มีเครื่องมือเป็นของตนเอาเครื่องมือคือขันเนี่ยซึ่งเป็นสมบัติของกิเลสมาดั้งเดิมมาเป็นเครื่องมือของธรรมเพราะนั้นกิริยาท่าทางการแสดงออกของธรรมจึงเหมือนกันกับ กิริยาของกิเลสพาแสดงออกจากขันธ์อันเดียวกันนี้มันต่างกันนี่คำว่าพลังกิเลสนั้นก็มีพลังของมันพลังทำให้โกรธให้แค้นมันก็แสดงออกมาตามพลังแห่งความโกรธแค้นของตนพลังกิริยาของกิเลสเวลาแสดงไปจึงทำให้โลกเดือดร้อนวุ่นวายและพินาศทิ้งหายได้แต่ทำนี่พลังของธรรมเป็นความเมตตาล้วนๆเป็นน้ำดับไฟกิริยาจะแสดงออกเหมือนกิเลสก็ตามแต่พลังภายในเป็นพลังของธรรมออกมามันจึงเป็นน้ำดับไฟเพราะเห็นว่าเองพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านจึงดุได้ดีได้ธรรมดาเหมือนคนเราเพราะว่าเหตุผลที่ควรจะดุจะดีออกจากใจท่านพิจารณาเรียบร้อยแล้วควรดุท่านก็ดุดุเพื่อดีเนี่ยควรดีก็ดีดี เพื่อส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะเทียบแล้วก็มีดเล่มนี้น่ะวางอยู่นี่น่ะแล้วเอามีดเล่มนี้ไปฟันหัวคนก็ได้มีดเล่มนี้เป็นเครื่องมือของคนผู้จับมีดขึ้นฟันนะจับไปฟันหัวคนก็ได้จับไปฟันแตงโมออกมาขึ้นก็ได้มีดเล่มเดียวเห็นไหมเนี่ยขันเนี่ยถ้าเกิดเอาไปใช้ก็ฟันหัวคนถ้าทำมาไปใช้ก็เป็นฟันแตงโมเข้าใจมันเกิดมาจากโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยเห็นพระอรหันต์แล้วมันทำไมจึงไปให้คะแนนพระอรหันต์ตัดคะแนนพระอรหันต์มันเก่งกว่าพระอรหันต์มาจากไหนไปหาโคตรมันมาคนประเภทนี้หนักไปเอามาให้หลวงตาบัวดูหลวงตาลองดูพวกอรหันต์ลมปากเนี่ยอมขี้มาเป่าฟู่ฟู่เป่าทองคำต้องแจ้งให้เป็นขี้มันเป่าได้ยังไงทองคำจะเป็นขี้ได้ไหมไอ้ขี้ไม่เป่ามันก็เป็นขี้อยู่แล้วเข้าใจไหมล่ะง่ายบอกว่ามันเพ่เราไม่เคยเห็นเราไปพูดว่าผิดทั้งนั้นแหละโดนเดาถ้าได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วไม่ว่าภายนอกภายในมันพูดได้ถูกต้องถ้าไม่เห็นก็พูดดังโดนดังเดาไปง่ายเองพอพูดอย่างนี้เราก็ทำให้ย้อนหงในธรรมแล้วอยู่ใน อยู่ในบุพพิขาช่วย บุพพิขาที่แสดงมาเป็นกฎหมายพระวินัยของพระแล้วมีธรรมอยู่นั้นเกื้อปนอยู่ในนั้นแฝงกันไปเวลาอธิบายภาคธรรมท่านก็อธิบายไปภาควินัยของพระท่านอธิบายไปแล้วเราได้อ่านดูนั้นถึงไปเจอเอาที่ว่าพระอรหันต์นอนหลับไม่ฝันว่ะถ้านอนหลับยังฝันอยู่ไม่ใช่พระอรหันต์นี่คือคนตาบอดทายพระอรหันต์เข้าใจไหมขายขี้ตัวเองเนี่ยจับได้ทันทีเลยเนี่ยผู้ประจดจะลึกมามันเป็นอย่างนี้เองนั่นคนตาบอดประจดจะลึกมาการจดจะลึกมาแล้วผู้อ่านถ้าเป็นคนตาบอดด้วยกันมันก็บอดไปด้วยกันเชื่อประตามๆกันถ้าเป็นคนตาดีแล้วอ่านปั๊บจับภูมิของผู้จดจะลึกมาได้ทันทีเลยพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันแล้วก็มีอีกอันหนึ่งในธรรมอยู่ว่าพระอรหันต์เมื่อทั้งเด็กพระอรหันต์แล้วต้องบวชแต่มีคำหนึ่งไม่เห็นไม่ชัดว่าต้องออกบวชหรือว่าต้องบวชคำว่าต้องบวชนี่ตีได้หลายความหมายได้หลายทางถ้าไม่บวชก็ตายภายใน7วันอย่างนี้แล้วพระอรหันต์ไม่ฝันยังไงการฝันนั้นเป็นเรื่องของสมมุติธาตุขันธ์เป็นสมมุติว่าทำไมสมมุติเขาจะเดินตามทางสมมุติเขาไม่ได้คำว่าอรหันต์ไปบังคับสมมุติไม่ให้กระดิกพลิกแพงได้ยังไงนั่นฟังซิธาตุขันธ์เหล่านี้เป็นสมมุติทั้งนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สมมติอันนั้นไม่ได้มาฝันกิริยาของขันธ์แสดงออกมันถึงฝันได้ทั้งคนดีคนมีกิเลสคนขี้เกียจนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเหมือนที่ว่า ผู้สำเร็จเป็นอรหันต์แล้วต้องบวชไม่บวชตายภายใน7วันอันนี้มันมีข้อแยกอันหนึ่งว่าถ้าว่าออกบวชมันเป็นความหมายสำคัญนะต้องบวชคือว่าอยู่ยังไงก็บวชได้คำว่าบวชแปลว่าเว้นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมทำตั้งแต่ต้นถึงขั้นอรหัตธรรมก็เรียกว่าธรรมใช่ไหมอะไรที่เรียกขัดต่อธรรมแล้วเว้นท่านจะรู้ของท่านเองไม่ต้องมีใครไปบอก ขาจะฉลาดเกินพระอรหันต์ฉลาดต่อแดนสมมติทั้งหลายไม่ว่าสมมติในขันนอกขันไปท่านจะรอบทุกอย่างขันของท่านแสดงมาไงท่านไปวิมุตติจิตท่านจะรอบในขันของท่านอีกด้วยท่านจะว่าไงเ นี่ยต้องออกบวชแต่มันมีคำกลางๆต้องบวชธรรมะต้องบวชนี่ออกบวชคือต้องออกไปปฏิบัติบวชเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะนะเป็นเพศเช่นแบบแม่ชีแม่ขาวภิกษุณีอย่างนี้พระว่าผู้ชายก็ออกบวชเป็นพระเป็นเนรหรือเป็นตาพระขาวอยู่นี่ก็เรียกว่าบวชได้นะออกเนื้อบวชได้ถ้าอยู่เฉยเนี่ยพระว่าไม่บวชเมืองคนธรรมดานี่เป็นไปไม่ได้ท่านรู้ของท่านเองแล้วการจดจารึกเราไม่ได้โอ้อวดไม่ยกตนข่มท่านนะอ่านไปมันจะตับคนตลอดไปเลยมันก็สอดถึงผู้จดจารึกจดจารึกจนได้นั่นแหละคนผู้จดจารึกนี่เป็นคนประเภทใดประเภทที่มีกิเลสประเภทที่มีกิเลสถ้าประเภทที่มีกิเลสอ่านมันก็รู้ทันทีประเภทที่มีกิเลสจดจารึกมาก็รู้ทันทีเหมือนกันเช่นอย่างนี้เราไม่ต้องด้นต้องเดาบอกกงๆเลยเช่นเราพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันอย่างนี้บอกตีรักษาเจ้าของเลยภูมิอะไรนี่นะก็ใครๆก็รู้อยู่แล้วเนี่ยขันนี่เป็นสมมุติกิริยาที่แสดงออกในขันทำไมจะแสดงออกมาได้ในวงสมมุติของตนนั่นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงต้องฝันได้เช่นเดียวกับคนเราไม่คิดกันอะไรก็เรื่องของขันทำงานส่วนจิตสมมุติไปอะไรไปแตะได้หรอนอกสมมุติไปแล้วแต่มาดึงก็อยู่ในสมมุติเหมือนบังคับให้พระอรหันต์ไม่ฝันมันเป็นไปไม่ได้ฮะเนี่ยอย่างนี้ชัดเจนบวชอย่างนี้เป็นคำกลางๆตีความหมายไปไหนก็ได้แต่เพิ่งทราบเกิดว่าลงถึงขั้นอรหันต์แล้วท่านจะรอบหมดในกิริยาของสมมุติทั้งในขันธ์ของท่านนอกขันธ์ของท่านคำว่าบวชท่านจะเว้นไปจากธรรมชาติเราคิดดูตั้งแต่พระโสดาอริยบุคคลขั้นแรกขั้นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์อรหันต์เป็นอริยบุคคลขั้นสุดยอดขั้นต้นคือโสดาปัตติโสดาเป็นโสดาบันแล้วพอสำเร็จโสดาบันแล้วหิโอตปะจะมาเองเปิดเองไม่ต้องสมาทานศีลก็เป็นศีลขึ้นมาแล้วโดยหลักธรรมชาตินั่นเป็นอย่างนั้นหิโอตปะคือความทุรนทุรายต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายนี่ขึ้นมาเองเพราะเห็นหลักฐานอันใหญ่โตกระแสโสตาแววกระแสพระนิพพานภาคถึงแล้วจิตจะทราบซึ้งถึงบุญถึงบาปทันทีเลยนะครับทราบซึ้งถึงบุญถึงบาปทันทีแล้วก็มีหิโอตปะทุรนทุรายต่อบาปต่อกรรมทันทีเช่นเดียวกันอันจึงเรียกว่าเช่นอย่างท่านสมาทานศีลศีลมีถึงการจะให้มีศีลมีหลายประเภทสมาทานมีรักคือสมาทานจากพระเอาพระมาเป็นสักขีพยานไม่ใช่ไปรับศีลจากพระนะพูดตามแบบธรรมชาติแล้วคือสมาทานจากพระเอาพระเป็นพยานยืนยันเจ้าของไม่เชื่อใจตัวเองเอาพระมายืนยันว่ารักษาศีลมีแล้วจะไม่ไปทำเป็นการทำลายศีลเพราะเอาพระเป็นพยานก็ต้องกลัวบาปคนเราใช่ไหมล่ะนี่ก็ศีลก็เกิดขึ้นได้อย่างหนึ่งเจตนาวิรัตเจตนางดเว้นในศีลข้อนั้นๆอย่างนี้ก็เป็นศีลขึ้นมาแล้วไม่ต้องสมาทานกับพระเอาพระเป็นพยานเอาเจตนาของเป็นพยานเลยเจตนาวิรัตแล้วสัมปตวิรัตเป็นศีลขึ้นในปัจจุบันเช่นไปเจอสัตว์ที่ควรฆ่าไม่ฆ่าศีลในขณะนั้นเป็นศีลขึ้นมาเรียกว่าสัมปตละเรียกว่าเป็นศีลขึ้นมาซึ่งจึงหน้าควรฆ่าไม่ฆ่าควรรักไม่รักควรอะไรในศีลห้าข้อนี้ท่านจะไม่ฝ่าฝืนในเวลานั้นนะเป็นศีลขึ้นมาในขณะนั้นเรียกว่าสัมปตวิรัตสมุทเฉทวิรัตเจตนา รับศีลตั้งแต่นี้จนกระทั่งถึงวันตายจะไม่ล่วงเกินศีลเหล่านี้นี่ประการหนึ่งแล้วสมุทเฉทวิรัตของพระญาบุคคลหนึ่งของพระบุคคลตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปแล้วท่านศีลของท่านจะมาพร้อมเลยจะสมาทานไม่สมาทานเป็นสมุทเฉทวิรัตไปเลยหากว่าจะเป็นหัวหน้าพาไป คนที่ยังมาเข้าใจศีลก็ทำเป็นผู้นำข้างหน้าภารับศีลพระสัพพิยาศีลท่านไม่สงสัยว่าท่านมีศีลด่างร้อยหรือขาดไปนำเขาว่าเฉยนั่นเนี่ยศีลมีแล้วหลายประเภทอย่างนี้ส่วนสมุทัยศีลของพระญาบุคคลจะโสดาขึ้นไปนั้นเป็นศีลในหลักธรรมชาติเกิดขึ้นจากหิริโอตตัปปะทันทีนั่นเนี่ยที่ว่าถ้าว่าเมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วต้องบวชคำว่าบวชนี่มันแยกไปได้เลยหมายว่าออกบวชออกไม่ออกทั้งลูกท่านเองนั่นบวชธรรมเวนอะไรที่ควรไม่ควรต่อธรรมของท่านท่านรู้ท่านเองนี่ก็มีในตำรานะทั้งบวชภายใน7วันนะไม่ท่านนี่เป็นยกบุคคลออกไปว่าต้องออกบวชภายใน7วันเช่นพระเขมานางเขมานี่เป็นพระอรหันต์ขึ้นในนั่นนะต่อพระภาคภูมิเจ้าเป็นเฉลยอรหันต์แล้วก็เลยมาบรรยายถึงเรื่องนางเขมาเนี่ยในตำรามีเราต้องพูดถึงเอานางเขมาเป็นเหตุแล้วก็บอกว่าผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วต้องบวชภายใน7วันว่ายังมีภายในวันนั้นวันนี้อยู่ก็แสดงว่ามีการออกบวชอยู่เนี่ยมันก็เข้ากันอีกเข้าใจไหมล่ะถ้าไม่มีการว่าออกว่าอะไรนี่ฮิริโอตตัปปะขึ้นเองเป็นหลักธรรมชาติท่านจะรู้จักท่านบวชในตัวนั้นเสร็จนั่นเข้าใจไหมล่ะถ้าว่าเราว่าต้องออกบวชภายใน7วันมันเหมือนว่าต้องให้ออกบวชถ้าไม่ออกบวชแล้วตายว่าอรหันต์ทำไมจะเป็นพัชฌฆาตสังหารขันห้าให้ตายว่านั้นพระอรหันต์เป็นธรรมที่เลิศเลยอันใดที่ควรจะดวงธรรมแห่งอรหันต์แล้วท่านผู้ทรงธรรมอรหัตตธรรมนั้นจะรู้เองปฏิบัติตัวไปด้วยความถูกต้องโดยไม่ต้องมาถามใครเลยนั่นเข้าใจไหมบ่าวล่ะออกบวชภายใน7วันนี่อันหนึ่งต้องไปออกไปซะก่อนภายใน7วันนอกนั้นจะทำอะไรก็ได้พอ7วันไปแล้วค่อยเว้นอันนี้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าบวชเท่านั้นพอถึง7วัน8วันไปมันยังไงกันนั่นคือท่านจะรู้ท่านเองพอเหมาะพอสมรู้เองอันนี้เนี่ยนี่เรียกอุตตปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปรู้บุญรู้บาปพูดง่ายๆเชื่อบุญเชื่อบาปทันทีเลยพอสำเร็จขั้นโสดาบันขึ้นไปแล้วจะเป็นศีลในหลักธรรมชาติศีล5ข้อเป็นหลักธรรมชาติเลยนิโรธบัตรนิโรธปะสมบูรณ์แบบทุกข้อในศีล5ข้อนั้นเป็นศีลในหลักธรรมชาติของพระโสดาคืออริยบุคคลขั้นที่1เนี่ยที่มันไม่เห็นมันถึงไม่กลัวบาปไม่อยากได้บุญได้กุศลคือพูดง่ายๆก็มันไม่เชื่อทั้งบาปทั้งบุญเต็มสัดเต็มส่วนความเชื่อแต่ไม่เต็มสัดเต็มส่วนแต่พอสำเร็จพระโสดาแล้วเชื่อเต็มสัดเต็มส่วนเชื่อบาปก็เต็มสัดเต็มส่วนเชื่อบุญเต็มสัดเต็มส่วนฮิริโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปนั้นมาทันทีนั่นนี่เรียกว่าศีลในธรรมชาติของพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาขึ้นไปอะไรก็ตามที่เรานั่นน่ะที่เราเรียนที่ไหนที่ไหนก็ตามถ้าไม่มีภาคปฏิบัติแล้วมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์แหละเรียนไปรูปคำคำไปเรียนไปรูปคำคำไปสงสัยไปอย่างนั้นท่านบอกว่าอย่างแก่นๆเลยทีเดียวเช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเนี่ยเป็นแก่นของศาสนาเลยมันยังไม่ได้เชื่ออะไรนั่งหนาและไม่เชื่อนุ่นฟังที่น่ะเชื่อบาปเชื่อบุญนรกสวรรค์เชื่อครึ่งๆกลางๆนั่นแหละไม่ได้เชื่อจนเม็ดเต็มหน่วยเพราะอย่างถึงทำขั้นนี่แหละขั้นที่ว่าโสดาบันนี่แล้วปั๊บเชื่อไปหมดเลยยังไม่เห็นก็เชื่อไปเลยนั่นเพราะงั้นฮิริโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมจึงมาเองเกิดเองเป็นเองนั่นเชื่อบุญเชื่อบาปเต็มแล้วนั่นถึงยังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็ตามได้แล้วแสตะโสตะแปลว่ากระแสแห่งพระนิพพานมีความจริงล้วนเข้าถึงแล้วก็ต้องเชื่อความจริงไปตลอดแล้วยังได้เคยพูดเสมอว่าความจำกับความจริงมันต่างกันมากนะว่ะความจำได้เท่าไหร่มันก็ยังเครือบแคลงสงสัยตลอดไปเลยอย่างท่านบอกว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานอ่านไปกระทั่งเรียนไปจนกระทั่งถึงที่ว่านี่ตลอดสงสัยไปตลอดเลยนะมันไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวได้เลยนะบาปว่าบุญนรกสวรรค์ว่าอะไรสงสัยนั้นไปหมดนิพพาน เปรตผีประเภทต่างๆมันสงสัยต่างๆกันหมดพอข้าปฏิบัติจับเขาปั๊บเนี่ยมันเข้าไปปั๊บมันยอมรับเลยนั่นคือมันเห็นจริงๆรู้จริงๆทั้งบาปทั้งบุญแล้วมันกระเทือนไปหมดถึงนรกสวรรค์นิพพานกระเทือนไปหมดมันเกี่ยวโยงกันไปหมดยอมรับไปหมดเลยท่านเป็นอย่างนั้นนะความการปฏิบัติรู้ก็แล้วท่านนึกว่าคือมีสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองประจักษ์ไม่ต้องไปหาใครมาเป็นพยานจะเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองและหายสงสัยหายสงสัยในธรรมทุกขั้นเรียกว่าสันทิฏฐิโกแล้วเรียนนี่มันเป็นความจำไม่เฉยเรียนแบกคัมภีร์มาจนหลังก๋งกิเลสก็ไม่ถลอกปอกเปิกสักตัวเดียวนะทำแม่นิดหนึ่งก็ไม่ค่อยปรากฏในจิตเรียนด้วยความจำไม่เฉยแต่ภาคปฏิบัติได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วแบกไม่แบกก็ตามคัมภีร์ในอยู่ในนี้แล้วนั่นคัมภีร์ในคัมภีร์นอกคัมภีร์นอกเช่นพระไตรปิฎกคัมภีร์ในเช่นธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานท่านทรงไว้โดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาตินี่เรียกว่าคัมภีร์ในท่านเห็นคัมภีร์ในแล้วท่านจะไปสงสัยอะไรกับเงาข้างนอกคัมภีร์นอกนู่นล่ะนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะมันมีผิดมีเพี้ยนได้สำหรับผู้จดจารึกนั่นแหละเป็นสำคัญจดจารึกมาผิดผิดพลาดพลาดไปอย่างนั้นก็มีสอภูมิของผู้ไปจดจารึกว่าเป็นคนประเภทใดถ้าเป็นอรหัตตบุคคลไปจดจารึกมานี่ไม่เคลื่อนคลาดนะถ้าเป็นคนสามัญแล้วนี่มันก็เคลื่อนคลาดได้นั่นแหละผิดพลาดได้มีแล้วพูดถึงเรื่องความผิดพลาดอยากเข้าใจว่าจะถูกต้องทุกอย่างไม่ได้ถูกนะว่ามันมีแทรกความผิดก็มีแทรกอยู่ตามกิเลสอยู่ในหัวใจของผู้จดจารึกจนได้นั่นไม่มีเจตนาก้าวผิดมันก็ผิดอย่างเขาหลงทางเขาไม่มีเจตนาจะหลงทางแต่ก้าวไปผิดนี่ก็ผิดไปเรื่อยๆเขาจะเรื่อยๆเจตนาไม่เจตนาไปเลยก็ก้าวผิดไปแล้วมันก็ไปเรื่อยๆเลยสิไอ้เจตนาที่จะก้าวไปผิดใครจะไปผิดก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปทางผิดนี่ใช่ไหมหรือมันไม่มีเจตนามันก็ผิดได้อย่างคนเราทำบาปทำกรรมเจตนามีก็มีไม่มีเจตนาก็มีแล้วไม่รู้เลยว่าบาปกรรมเป็นยังไงก็มีเยอะทีนี้ด่าไปเลยอยากอะไรอะไรฟาดไปเลยแล้วนี่พูดอะไรแล้วพูดไปพูดมาก็เรียกว่าเทศน์ให้ฟังแล้ววันนี้เทศเกี่ยวกับเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นอย่างนั้นอะไรอะไร
3: ทะเลาะทะเลาะป่ะ
1: หมายเช็คประจำเดือนเจ้าค่ะพอด
2: ีอะไรหนังสืออะไรนั่น
1: หนังสือของคณินเจ้าค่ะคณินบุญสุวรรณเนี่ยเคยเป็นสสมาของชลบุรีนะคะหลายสมัยเจ้าค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเจ้าค่ะเสด็จกันตอนนี้ท่านไปเรียนเมืองนอกเจ้าค่ะแล้วเขาก็เขียนเรื่องยุทธศาสตร์ทางเลือดของชาตินะคะรวมหรือไม่รวมบัญชีธนาคารแห่งประเทศ
2: ไหนไหนว่าไงอ่านว่าไง
1: ยุทธศาสตร์ทางเลือกของชาติตอนรวมหรือไม่รวมบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยคณินเขาเขียนแล้วเขาก็เอาแจกประมาณ 30,000 เล่มเจ้าค่ะเขาก็ประมาณสักตั้งแต่เดือนราวเดือนพฤษภาคมมิถุนายน3เดือนแล้วเจ้าค่ะเขาก็เห็นว่าชาติจะมันจะไม่ดีเพราะว่ามันจะสิ้นเพราะว่าการรวมบัญชีเจ้าค่ะทีนี้ดิฉันก็เห็นว่าเขาเนี่ยมีความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญดีเจ้าค่ะก็เลยเอามากราบเพราะเขาอยากจะกราบหลวงตานานมาแล้วเจ้าค่ะดิฉันส่งหนังสือหยดน้ำบนใบบัวไปให้เขาอ่านเขาบอกผมก็อ่านแล้วแล้วก็เอาครอบครัวเข้ามาด้วยเจ้าค่ะภรรยากับลูกสาวเจ้าค่ะ
2: แล้วพวกเราเมื่อจะอ่านกันว่าเนี่ยแล้วก็อ่านร้อนหลังไปบ้างที่พวกที่จะทำลายชาติบ้านเมืองเขาล่มจมเขามีความรู้ทางธรรมนูญหรือเปล่าล่ะพวกนี้นะหรือมีแต่พวกเราเต็มทลายพวกนักธรรมนูญทั้งนั้นหรือเนี่ยก็เรื่องความจริงก็เป็นอย่างนั้นธรรมก็บอกแล้วอะไรจะละเอียดละออยิ่งกว่าธรรมมาจะบัญญัติไว้ไม่บัญญัติไว้จะประกาศออกมาไม่ประกาศออกมาความจริงจะครอบไว้หมดเลยผิดถูกทำจะครอบไว้หมดรู้ทันทีทันทีผมก็เป็นอย่างนั้นมันรวมบัญชีใครๆก็ทราบคนทั่วโลกแล้วใช่ไหมล่ะ ก็เราก็บอกเนี่ยธรรมก็บอกโกงๆคือภาษาธรรมจำเป็นภาษาที่ส่งภาษาที่อ้อมแอมอ้อมแอมเช่นอย่างว่าการรวมบัญชีเนี่ยเป็นอุบายวิธีการของที่จะกลืนเงินในคลองหลวงออกไปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งหมดที่ไม่มีอะไรเหลือเมืองไทยกลายเป็นหมา62ล้านตัวไปเพราะไม่มีสมบัติเป็นเครื่องประดับตัวเป็นเครื่องประกันตัวแล้วเขาบอกว่ารวมบัญชีฟังที่นั่นนั่นคือรวมบัญชีแล้วก็ใครก็คิดไปได้แปลกๆต่างๆเป็นเรื่องที่เขาจะหลอกลวงได้บางครั้งถึงนะเห็นว่ารวมบัญชีรวมบัญชีก็ดีไม่รวมบัญชีก็ดีก็เป็นเงินของชาติจะเป็นอะไรไปนั่นเห็นไหมล่ะนั่นเพราะว่ารวมบัญชีนี่มันเป็นทางเดินก้าวเข้าไปหาทางหลวงที่จะไปสังหารทางหลวงพอคว้าถูกมือแล้วเหยียบบัญชีนี่มีกี่บัญชีก็ตามเหยียบไปเลยเขาไม่สนใจบัญชีมีเงินหรือไม่มีเงินกี่บัญชีขอให้สมบัติในคลองหลวงได้คว้าถูกมือเท่านั้นเหยียบไปเลยนั่นหลังใหญ่อยู่ตรงนั้นเพราะว่ารวมบัญชีไปบัญชีจะโกยหรือไม่โกยว่างั้นถูกถ้าว่ารวมบัญชีก็คือโกยนั่นเองว่างั้นถูกต้องนี่ภาษาของธรรมเพราะงั้นเราจึงดึงออกมาพูดให้พี่น้องหลายทราบว่าการรวมบัญชีมันเป็นคำอ่อนหวานนิ่มนวลหลอกลวงโลกระหักรักความจริงแล้วคำว่าการรวมบัญชีคือตามเงินเข้าไปเพื่อจะไปโกยเงินในคลังหลวงออกไปถลุงให้แหลกหมดเท่านั้นเองนี่คือภาษ

0: ไงครับยังไม่เคยพบกับล้มตายไม่เคยเหรอ
1: ย
0: ัง
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยครับพบที่ไหนพบ
1: ก็ทราบเจตนาลมของ
0: พบ
1: ลุงตา
0: ฮะ
1: ทราบเจตนาลมของลุงตาดีในการที่ยอมปกป้อง
0: พูดให้เสียงดังๆก็ได้พวกนี้ได้ยินด้วยพวกนี้เขามีหูทุกคนเข้าใจไหมพูดให้เขาฟังได้ยินด้วย
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่กระผมได้ออกมาเคลื่อนไหวในการต่อต้านการรวมบัญชีนะครับก็เพราะเหตุว่าได้ทราบว่ารัฐบาลผู้มีอำนาจในชุดนี้นะครับได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นนะครับในทางที่จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นต้องเสื่อมเสียอิสรภาพให้กับต่างชาตินะครับเริ่มต้นด้วยการไปทำหนังสือสัญญาที่เรียกว่า IMF นะครับกับ IMF นะครับแล้วในนั้นมันมีเงื่อนไขหลายข้อเลยนะครับเงื่อนไขข้อนึงก็คือการขายรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นสมบัติของชาตินะครับเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้นะครับเงื่อนไขข้อที่2ก็คือให้มีการรวมบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งคำว่ารวมบัญชีนั้นคนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจนะครับแต่ความหมายก็เป็นครั้งแรกที่คนไทยเนี่ยเริ่มจะเข้าใจขึ้นนะครับว่าการที่หลวงตาท่านได้ออกมาเทศนะครับพูดถึงผลเสียหายของการรวมบัญชีนะครับหลายคนก็จึงทำการศึกษาว่าแท้ที่จริงแล้วในการรวมบัญชีธนาคารเนี่ยมันเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งในการที่จะนำเอาเงินในท้องพระคลังหลวงที่เรียกว่าทุนบัญชีพิเศษนะครับจำนวนพิเศษนะครับไปชำระหนี้ซึ่งเกิดจากความเสียหายของทั้งธนาคารชาติและของกระทรวงการคลังพร้อมๆกันแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีการรวมบัญชีจริงแล้วนำเงินก้อนนี้ไปใช้จริงๆนะครับเงินก้อนนี้ซึ่งมีอยู่ 27,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยมันจะหมดสิ้นไปเลยแล้วตรงนี้ก็คือหมายความว่าเราจะสูญสิ้นความเป็นชาตินะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่ต่างชาติก็ยอมรับว่าไทยยังเป็นไทยอยู่ก็เพราะเขาเห็นเรามีเงินสำรองก้อนนี้เป็นพิเศษซึ่งเป็นเงินที่ใครมาแตะต้องไม่ได้นะครับด้วยเหตุนี้พอได้จังหวะที่เห็นว่าคนในรัฐบาลนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลวงตาว่าไม่ใช่ของกิจของสงฆ์อะไรต่างๆผมก็เลยถือโอกาสนี้ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับประการแรกก็คือว่าต้องสร้างความชอบธรรมให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ทราบนะถึงแม้ท่านเป็นพระแล้วนี่นะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะหวงแหนในความเป็นชาติเหมือนกันท่านก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับแล้วในประการที่สองนั้นท่านได้คิดโครงการผ้าป่าช่วยชาติขึ้นมานะครับก็ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือป้องกันมิให้คลังหลวงของเรานั้นมันสูญสิ้นไปนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมามันก็มีแนวโน้มที่ว่าเงินในท้องพระคลังหลวงเนี่ยมันจะหมดสิ้นไปด้วยถึงแม้หลวงตามหาบัวนะครับจะพยายามที่จะรวบรวมเงินบริจาคต่อไปอีกสักกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ตามถ้ารัฐบาลเนี่ยทำการรวมบัญชีนี้นะครับกี่หมื่นกี่แสนล้านมันก็จะต้องหมดไปด้วยเหตุนี้การที่หลวงตามหาบัวทั้งสามลูกศิษย์นะครับออกมาเคลื่อนไหวในการต่อต้านการรวมบัญชีนี้ผมถือว่าเป็นความชอบธรรมและเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะรู้นะครับเราเนื่องจากทรัพย์สินก้อนนี้เป็นทรัพย์สินของคนไทยทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นการที่ผู้มีอำนาจจะมาอ้างความจำเป็นบอกว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้ต่างชาติซึ่งมันเกิดจากความเสียหายของคนเพียงกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงนี่นะครับแล้วก็คนเหล่านั้นก็ยังลอยนวลอยู่ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรเลยนะครับแล้วก็การที่จะต้องมาเอาทรัพย์สินของคนไทยทั้งประเทศไปใช้หนี้เขาเหล่านั้นนะครับมันก็สมควรที่จะให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีส่วนในการตัดสินใจด้วยนะครับว่าจะรวมหรือไม่รวมการรวมก็คือหมายความว่าเอาเงินในบัญชีทุนสำรองพิเศษเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ได้โดยที่ในที่สุดแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคนนะครับที่จะแสดงความเห็นนะครับว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการรวมบัญชีซึ่งในที่นี้ท่านหลวงตาหมาบัวท่านก็เสมือนเป็นหลักชัยนะครับเป็นหลักธงชัยในการนำคนไทยทั้งประเทศว่าเราสมควรที่จะตั้งมั่นนะครับอยู่ในความยึดมั่นที่จะต้องรักษาเงินในท้องประกังหลวงซึ่งตกทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับเอาไว้ให้ลูกหลานของเรา
0: เอาละพอเข้าใจแล้วสิ่งนี้เราได้อธิบายให้พี่น้องชาวไทยทราบไปหมดแล้วไม่ใช่หรือที่อธิบายตะกี้นี่นะเข้าใจไหมเราได้อธิบายไว้หมดเรียบร้อยแล้วไม่มีข้อบกพร่องเลยนะเข้าใจหรือเปล่าไอ้ที่ว่าหลวงตาบัวมายุ่งอะไรกับการบ้านการเมืองการหมาของเขาต่างหากไม่ใช่การบ้านการเมืองถ้าเป็นการบ้านการเมืองต้องรู้จักบ้านเมืองอะไรจะล่มจมไม่ล่มจมหมามันไม่รู้กินเรื่อยไปเลยเข้าใจไหมนี่ก็ต่อกันอย่างนั้นเหรอเข้าใจหรือเปล่านี่เรา

0: ธิบายไว้หมดแล้วคือไหมเนี่ยทำเข้าไปหมดเราไม่ต้องไปเรียนกฎหมายเราพูดจริงๆนะธรรมะนี่ครอบไว้หมดแล้วดึงออกมาพูดออกมาพูดหมดแล้วอธิบายอย่างนี้เราท่องเชยคุณว่าเป็นอันเดียวกันกับธรรมเข้าใจไหมที่ทำที่อะไรอธิบายไปเรียบร้อยแล้วอธิบายอย่างนี้ทั้งนั้นประกาศทั่วประเทศไทยทราบมานานตั้งแต่เราทราบการคัดค้านตั้งทางเราที่เราจะเอาเงินเข้าถูกคลังหลวงไม่ยอมให้เข้าไปเนี่ยซัดกันตรงนี้กับรัฐบาลเนี่ยตรงนี้เรื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้รัฐบาลกับเราเหมือนเขาตั้งเป็นข้าศึกกันเราไม่เป็นข้าศึกกับใครเราเราทำประโยชน์ให้โลกล้วนๆที่ออกมานี่นะมาช่วยประโยชน์เพื่อโลกล้วนๆอะไรที่มาขัดต่อประโยชน์ของโลกพร้อมกับความเสียหายที่จิตตามมาก็ปัดออกก็ออกเป็นธรรมดาของคนรักษาตัวใช่ไหมนั่นแล้วสิ่งนี้เราได้อธิบายให้ฟังหมดแล้วพี่น้องหลายไม่ควรสงสัย บอกว่าธรรมต้องเป็นธรรมเราพูดจริงๆที่เรานำพี่น้องทั้งหลายเราเปิดหัวใจเราออกมานำนะพิจารณาไต่ตรองทุกอย่างโดยอัดโดยทำแล้วพุ่งตามนั่นเลยเราไม่ไปหาใครมาเป็นข้อปรึกษาปรารภว่านั่นถูกหรือผิดไม่ต้องพิจารณาเรียกพุ่งเลยเพราะงั้นอันใดที่มาขัดข้องในด้านธรรมะที่เดินไปแล้วด้วยความถูกต้องนี่จะปัดกันทันทีเช่นอย่างที่โต้ตอบกันทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเข้ามาขวางในธรรมที่เป็นความถูกต้องสงบบ้านสงบร่มเย็นและความมั่นคงของบ้านเมืองมันจะมาทำลายอันนี้เองเราต้องปัดออกก็ออกเข้าใจหรือเปล่าล่ะนี่แหละที่ว่าคัดค้านไอ้เรื่องคคู่ต่อสู้มันก็เป็นธรรมดานักมวยขึ้นต่อยกันแล้วเขาต่อยมันนี่เขาก็สวนมันนั่นเป็นธรรมดานี่เราก็ปฏิบัติรักษาชาติบ้านเมืองเราเขาก็ต่อยมาหลวงตาบัวมายุ่งกับการบ้านเมืองอะไรเขาก็ว่ามันก็มีเรียกว่ามัดเขาต่อยมาแต่ที่ถ้าเราล้มมัดเนี่ยเราไม่ได้การเมืองกันมาการหมาต่างหากระหว่างนี่นั่นมันก็แก้กันตรงนั้นเข้าใจไหมถ้าเป็นการเมืองไม่ยุ่งกันการเมืองไม่รู้ประเทศชาติบ้านเมืองใครจะรู้นักการเมืองเท่านั้นเป็นผู้นำของชาติตลอดมาใช่ไหมนี่มันนักอะไรเนี่ยต้องที่นั่นเกิดความเดือดร้อนจนกระทั่งถึงบ้านเมืองไทยของเราทั้งประเทศที่จะล่มจมเพราะอันนี้นั่นทำไมจะไม่ให้คัดค้านสร้างทางกันเจ้าของสมบัติมีนี่นะเข้าใจหรือคนทั้งประเทศเป็นเจ้าของสมบัติทำครอบหมดแล้วเราเป็นหัวหน้าอย่างทำด้วยเป็นผู้นำประเทศชาติคราวนี้นำก็จะเอาเงินจากพี่น้องชาวไทยเข้าหนุนประเทศไทยของเราแล้วมาติดกันนอกจากนั้นจะเข้ามาทำลายต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยไอ้พวกคนทั้งประเทศหาเงินมาแทบเป็นร่างกายคนสองคนจะมากืนต่อหน้าต่อตาดูหลงตะโบทนไม่ได้แล้วฟาดปากเลยทันทีเข้าใจไหมอย่ายุ่งเนี่ยเรียกว่าพูดผ่อนๆเข้าใจไหมพูดผ่อนๆแต่ฝ่ามือฟาดปากแล้วเข้าใจไหมเนี่ยจนฝ่ามือเนี่ยฟาดปากแล้วแล้วเขาจะพูดทีหลังอย่ายุ่งว่างั้นเราทำทุกอย่างเราไม่ได้สงสัยในธรรมว่าจะพาพี่น้องทั้งหลายให้ร่มจมนี้เราไม่มีในหัวใจเราพิจารณาไปมันก็ไม่มีที่ทางเดินของธรรมที่พาก้าวเดินอยู่เวลานี้เราไม่มีระบอกงงเลยเพราะงั้นเอาให้ฟังเสียงธรรมก็แล้วกันนะนี่ประการหนึ่งจากนั้นก็ย้อนกลับมาเอาให้ฟังเสียงหัวหน้านะเราบอกหัวหน้าก็คือนำธรรมออกมาแล้วคงแน่วเราจึงไม่หาปรึกษาหารือกับใครเลยเป็นเรื่องของธรรมเองล้วนๆที่เรานำประเทศไทยเขานี่เราจะไปปรึกษาประโลกข้าราชการงานเมืองผู้ใหญ่ผู้น้อยที่ไหนเราไม่ไปปรึกษาเลยเราเอาธรรมออกก้าวเดินแล้วให้พิจารณาตามนี้ให้เดินตามนี้แล้วก็อธิบายมาเรื่อยนี่คือแถวของธรรมเข้าใจไหมเราไม่ปรึกษาใครจริงๆเราพิจารณาในหัวใจของเราพอแล้วเมื่อหัวใจของเรากับทำเป็นอันเดียวกันพุ่งตรงไหนแล้วก็เรียกว่าเบิกออกการพับไปตามนี้แล้วปลอดภัยเพราะงั้นเราต้องชี้ขาดบอกว่าต้องเด็ดบอกนี้เลยนะสรุปความเราแล้วต้องเด็ดไม่เด็ดแล้วจมเราบอกว่าถ้าเด็ดแล้วรอดมีสองอย่างเอาไปพิจารณานะนี่เป็นอุบายแล้วใช่ไหมล่ะคือเด็ดให้เด็ดตามธรรมฟังเสียงธรรมฟังเสียงหัวหน้าถ้าเอียงคนนั้นจะเอาคนนี้ไม่เอาจมเข้าใจหรือเปล่านี่จบแน่ๆไม่สงสัยเข้าใจไม่ได้เลยเวลาขึ้นเวทีเป็นอย่างนั้นนะคึกคักเลยทันทีเข้าใจไหมพอลงจากเวทีแล้วก็เป็นคนธรรมดาเหมือนนักมวยเขาพอขึ้นเวทีแล้วฟาดกันปึ้งปังปังพอลงมาจากเวทีแล้วก็เป็นคนธรรมดาอันนี้ก็เหมือนกันนาราให้ว่าพี่น้องชาวไทยเราให้ฟังเสียงบอกแล้วนะถ้าพลาดนี่ไม่ได้นะบอกคงแล้วเราก็มีจะมอบแล้วว่ากรรมของสัตว์เท่านั้นนะเราได้สอนทุกแง่ทุกมุมแล้วโดยการทุ่มเทกำลังความสามารถในอัตถธรรมทั้งหลายเราทุ่มออกมาเพื่อพี่น้องชาวไทยแล้วบอกเป็นสองข้างนี้แล้วเราบอกแล้วนะใช่ไหมล่ะ
1: ครับผม
0: ข้างหนึ่งฟัดกับกิเลส ตามเรื่องอัดเรื่องทำกิเลสขาดสะบั้นลงไปนี่เห็นผลขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็เอาทำเนี่ยมายกพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราเอาให้เต็มเหนี่ยวนะเราบอกถ้าเอาผิดพลาดจากนี้แล้วกรรมของสัตว์นะเราก็ว่างั้นเราเป็นแต่ผู้แนะนำต่างสอนที่จะให้ไปทำหน้าที่การงานเหมืองชาประชาชนไม่ใช่เรื่องของพระใช่ไหมล่ะเรื่องของพระเป็นตื่นให้อุบายแนะนำต่างสอนอันใดที่ผิดที่ถูกบอกว่าผิดบอกว่าถูกไปลำดับเดินตามนั้นเท่านั้นเองส่วนหน้าที่การงานอะไรที่จะเป็นไปเพื่อชาติบ้านเมืองเรื่องของประชาชนให้มอบให้เป็นเรื่องของประชาชนไปแล้วก็มีเท่านั้นนะต้องเอาให้จริงไม่จริงไม่ได้นะบอกแล้ว มันจะไปเซ็นบัญญามากี่หมื่นกี่แสนยกโคตรยกแท้มาเซ็นก็ตามคนไทยเราทุกคนมีโคตรมีแท้ทุกคนยกโคตรแท้ฟาดกันเลยเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยพวกเนี้ย เขามีโคตรมีแท้เราก็มีโคตรมีแท้ดีวะเข้าใจแล้วเหรอมันต้องอย่างนั้นยังเรียกว่าลูกศิษย์มีครูว่ะนี่เขายกโคตรยกแท้มาเราไม่มีโคตรมีแท้เกิดมาจากใครนั่นมันเกิดมาจากโคตรยกแท้เมื่อต่างคนแต่มีโคตรมีแท้ฟาดกันเลยด้วยใจพูดเวลาเล่นไปเล่นเวลาจริงก็จริงแต่คำแทรกอยู่ในนั้นนะเข้าใจไหมไม่ได้พูดแบบโลกถึงจะไปยียาของโลกก็ตามคำจะแทรกตลอดไปเลยจะไปเช่นอะไรมากก็ตามสิ่งวันนี้เป็นภัยของชาติชาติจะยอมรับไม่ได้เท่านั้นพอเข้าใจไหมยกทับจะกันเลยจะไปเช่นไหนเอาอะไรมาอ้างก็ตามอ้างเพื่อจะเอาชาติให้ล่มจมนี้ไม่มีใครจะยอมรับชาตินี้ไม่ใช่ชาติล่มจมชาติบำรุงรักษากันทางนั้นมีความรับผิดชอบเป็นสิทธิเต็มเนื้อเต็มตัวด้วยกันทุกคนในคนไทยของ2ล้านคนมีสิทธิเป็นเจ้าของด้วยกันในสมบัติเหล่านี้นะเช่นคลังหลวงเป็นต้นเราต้องมีเข้มงวดกวดขันมีการรักษามีการต่อต้านกันไม่งั้นไม่ได้นะต้มแน่ๆล่ะเอามาเป็นประมาณอะไรเข็มเล่มหนึ่งมันแทงเข้าไปในข้าวของเราเนี่ยมันเพียงเล่มเดียวเท่านั้นนะถ้าไม่รีบถอนออกหรือไม่รีบกันไว้แล้วเท้าเสียเน่าเฟะเสียขนตายได้นะเข้าใจไหมอันนี้ข้าศึกไม่ต้องมากล่ะเช่นอย่างนิวเคลียร์ลูกเดียวนี่หมดเมืองไทยเราใช่ไหมล่ะเราต้องต้านทานประกาศลั่นเสียนิวเคลียร์นั้นเอามาใช้เพื่อพิฆาตก็ยังได้แล้วใช้เพื่อเป็นความสงบสุขของบ้านเมืองจากนิวเคลียร์นี้มันไม่ได้หรือปัญญามีแต่จะทำลายอย่างเดียวหรือจะทำให้เป็นความสงบสุขร่มเย็นแก่บ้านเมืองไม่ได้หรือก็ต้องแก้กันอย่างนั้นใช่ไหมล่ะนั่นนิวเคลียร์นิวตรอนอะไรมันก็มีทั้งโทษและมีทั้งคุณแก้มาเป็นคุณเป็นทำไมไม่ได้ใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์เราเข้าใจนี่ฉลาดแต่ทำลายกันใช่ไม่ได้พูดไปคมเลยโอ้ยเราไม่อยากวินิจฉัยไม่มากแล้วเราไม่อยากวินิจฉัยไม่มากนะคือมันดูหมดแล้วเนี่ยวางกงนี่เลยนะคือมันรู้มาหมดทุกแง่ทุกมุมแล้วเราจะมาฟังแต่แง่เนี่ยนิดๆเท่านั้นหลักใหญ่มันรู้หมดแล้วเนี่ยมันพูดในอย่างนี้อ่ะเข้าใจแง่ไหนแง่ไหนเราปัดหัวมันออกไปเลยอย่ามายุ่งนะพวกเปรตพวกผีเนี่ยว่าเมืองไทยเราไม่เปรตผีมันก็มีแต่ก่อนในวงรายการงานเมืองต่างๆมันก็มีกินเล็กกินน้อยกินไปกินมาไม่มากนะบ้านเมืองของเราก็เหมือนไม่มีหูมีตาหูหนวกตาบอดด้วยความสงบร่มเย็นเรื่อยๆไปวันหนึ่งว่าไม่รู้ความจริงมันรู้เต็มเหนียวแต่ไม่ที่เวลามันจะโยกเอาหมดทั้งประเทศไทยไปจมนี่โอ้นี่มันคนไทยนะไม่ใช่หมาไทยนะมันก็ขึ้นทันทีใช่ไหมล่ะเนี่ยมันเวลามันจะเล่ากันเข้าใจไหมนี่มันคนไทยนะไม่ใช่หมาไทยนะว่างั้นมันก็รับกันทันทีเข้าใจไหมเราจะมาเอาจริงๆมันจะเอาใหญ่หน่อยเข้าใจแล้วมีอะไรอีกล่ะ
1: เมื่อวานก็ไปยื่นหนังสือแล้วเจ้าค
0: ่
1: ะเมื่อวานไปยื่นหนังสือกับเขาเรียกเลขาธิการวุฒิสมาชิกวุฒิสภาเจ
0: ้
1: าค่ะเพื่อจะให้ประธานสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเจ้าค่ะดูว่าที่รัฐ
0: ที่
1: นายก
0: กับ
1: ทาง
0: ธรรมมีอะไรก็ว่ากันไปเถอะนี่หลวงตาไม่ค่อยอยากฟังละ
2: เรื่องโยมให้โยมทำไปอย่าง
0: เดียวเรื่องของเราเราบอกแล้วเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราเราบอกแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเรา
1: ของประชาชนผู้รักชาติเจ้าค่ะ
0: นั่นแหละรักชาติก็รักกันไปอย่ามายุ่งให้เรารักชาติเราจนอกจะแตกก็พอรักประชาชนตัดโลกประเด็นเข้าใจหรือเปล่ายังจะมาขอให้เราไปรักชาติหรือเดี๋ยวตีปากได้ด้วยบอกนะพบกันดีแล้วมีอะไรไหมไม่มีจะตอบไปนี้ก็จะให้พรถ้าไม่มีอะไรก็ให้พรถ้ายังมีปากเขาไม่ดียังจะฟาดได้อยู่นั่นนี่นะเอามานั่นมาแล้วทางพี่น้องชาวดอนเราหลวงตาขอชมเชยอย่างสุดหัวใจนะคราวนี้เป็นคราวที่หลวงตาประกาศลั่นมาเลยประมาณ เดือนนั่นแหละแล้วจวนๆเข้ามายิ่งประกาศหนักเข้าว่า พี่น้องชาวอุดรเราเอาให้เต็มเหนี่ยวนะคราวนี้ว่าหลวงตาบัวเป็นพี่น้องชาวอุดรเรานำพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศย้อนเข้ามามายกฐานะอุดรซึ่งเป็นเมืองเกิดหลวงตาบัวซึ่งเป็นผู้นำนะคราวนี้ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวเลยนี่ก็ได้เต็มเหนี่ยวแล้วทองคำทั้งหมดเมื่อวันงานวัดทุ่งศรีเมืองได้16กิโลกว่าไอ้ส่วนดอนล่าได้9,000เท่าไหร่เกือบหมื่นฮะเงินนั่นแหละได้9,647แล้วเงินบาทได้6,448,000หรือไงนี่ละนั่นแล้วถือว่าเป็นที่พอใจน้องตะบัวนี่อยากว่าที่แรกไปจะไปในงานทุ่งศรีเมืองนี่นะตามที่ประกาศไว้นั่นหน้าหนึ่งจะไปด้อมดูถ้าไม่เป็นท่าแล้วจะกลับหลังหน้าที่สองหันหลังที่จะเพ่นอยู่แล้วพอก้าวเข้าไปเห็นตั้งแต่ทองคำดอนราเต็มวัดทุ่งศรีเมืองที่เราเลยอยากได้10หน้าดูไปทางนี้หมดเลยเข้าใจไหมแล้วก่อนมี2หน้าหน้าหนึ่งจะไปดูหน้าหนึ่งจะเพ่นคราวนี้อยากได้10หน้าดูหมดเลยเข้าใจอรสมภูมิสมความตั้งใจพี่น้องชาวไทยและสมเหตุสมผลกับหลวงตาบัวเป็นพี่น้องซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยแล้วมานำชาวดอนเราก็สมศักดิ์ศรีดีงามทุกอย่างยิ่งขอบคุณนักบุญนาทั่วหน้ากันนะ
2: หนึ่งกิโลครับผมหนึ่งกิโล
0: ก็นี่ก็หนึ่งกิโลไม่ได้
1: ขอให้ตายยืนยืนยืนยาวแล้วร้อยปี
0: จะอยู่มันก็ทั้งถึงวันตายไม่ถึงวันตายเราไม่ตายเข้าใจไหมมันต้องเด็ดกันที่ตอนนั้นก็อยากให้เราอยู่นานๆเราก็จะอยู่ถึงวันตายเลยเชียวว่า
1: แล้วเป็นตอนด้วยจ้ะค่ะ
0: เ
1: ออ
0: ก่อน
1: ด้วยเจ้าค่ะ
0: เออมันก่อนก็ได้นี่นะท่านได้เยอะจับเลยเออนั่นไม่เยอะนะเมื่อน่ะทองคําตั้งนั่นน่ะ
2: กิโลครับ
0: เออตั้ง1กิโลมันจะเล่นวันนี้ตั้งเค้าแล้ว1กิโลนะมันจะเล่นนะนั่นไปมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมาพี่น้องล่ะเอารวมกันยังที่สอนนี่นะให้ฟังเสียงนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เข้มแข็งนะเค้าบอกแล้ว
1: ค่ะ
0: ทางเดินมีชนมีบอกแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นไม่ได้เค้าจะบอกทางเดินของเราเนี่ยฟังเสียงธรรมหัวหน้ากงไปเลยก็หรือแข็งให้เดินตามนั่นเลยคำว่าอ่อนแล้วไม่อยากฟังคำว่าแข็งแข็ง
2: ชื่อ
0: เ
2: ห
0: รอได้เป็นธรรมมีเท่านั้นเองเอาให้เต็มเหนี่ยวทุกคนอย่านอนใจนะอย่าคุ้นกับโกงกับมารอย่าคุ้นกับมหาไผ่อย่าเกรงใจมหาไผ่นี่คือจอไผ่แล้วทราบกันทั่วประเทศไทยเราแล้วเวลานี้เข้าใจหร
1: ือ
0: เปล่าอันนี้จับไว้ให้ดีมันเป็นเนื้อร้ายแล้วหนูเรียกว่าเนื้อร้ายแล้วต้องตัดออกเท่านั้นเอาไว้ไม่ได้แล้วจะเอาคนมาโอ้เยอะๆนะดีแล้ววันนี้จะมาพบกันนะดูที่จังหวัดทนเหนือกันนั่นเองนะกรุงเทพ
1: ฮ
0: ะ
2: เขาไปชี้ไว้แล้ว
1: เขาเป็นสอสอชนบุรีแล้ว
0: เนี่ยเป็นสอสอชนบุรี
1: ค่ะ
0: แล้
1: วเขาเป็นอดีตเจ้าค่ะอดีตสสชลบุรีแล้วก็เขาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็เก่งเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญเจ้าค่ะเขาไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งเจ้าค่ะ
0: คนเยอะคนเยอะ
2: นี่ก็ส่งไปเข้าบัญชีไปแล้วกฐินครับผม 264,570 บาทครับเข้าบัญชีครับกฐินแล้วครับผม
0: กฐินแล้วบัญชีกฐินมีรับมาแล้ว
2: มีแล้วนี่เข้าแล้ว
0: ต้องมีแล้วก็มีปัญหา
2: เนี่ยเข้าแล้ว
0: เพราะบัญชีกฐินเราออกกันไปแล้วนะบัญชีสำหรับรับกฐินกฐินนี่เราจะให้เป็นกฐินทองคำเราจะหมุนกันเหรอนี่ซื้อทองคำจึงต้องมีบัญชีแก่ประเทศกันเป็นหลักเพราะเราจิตใจเราห่วงทองคำมากที่สุดเพราะเอาไปที่ไหนเราก็ดึงเข้ามาทองคำจนได้จนได้แล้วจะให้พรพร้อมหน้ากันนะให้พรพร้อมหน้ากันดีละดีละจะให้พรพร้อมหน้ากันนะจะเอาเข้ามาถวายแล้วจะให้พรเหรอนั่นเห็นไหมอ่ะเนี่ยจะเข้าทางหลวงเราทางนั้นนะโอ้ยเราหัวใจเราพูดจริงๆนะหัวใจเราอยู่คลังหลวงคืออยู่ทองคำเป็นอันดับหนึ่งดอลลาร์อันดับสองเงินไทยนี่เพื่อชาติไทยของเราด้วยนี่ยังกลายเป็นอันดับสามไปนะคือหัวใจของชาติเราจริงๆก็คือทองคำดอลลาร์ที่จะหมุนอยู่ภายในเพื่อกระจายให้ชาติไทยเรามีความแน่นหนามันคงฟุ่มเฟือยเป็นที่ตาใจของคนของชาวโลกได้วางอันเถอะอยู่จุดนี้เราว่างเราคิดหมดบอกแล้วนะ ส่วนเงินไทยของเราที่จะหมุนอย่างนี้เราพออยู่พอกินพอเป็นพอจิ้มน้ำปลาลงไปก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้หลักใหญ่ของเราคงเส้นคงวาเข้าใจไหมเราเอาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเงินหมุนอย่างนี้เราจะไม่ค่อยพูดถึงนะจะหมุนตื้อเข้าไปหาแต่พวกดอลลาร์ดอลลาร์ทองคำเพื่อเข้าสู่กองหลวงของเราส่วนเงินหมุนเวียนคือเงินสดนี่เราประกาศแต่ต้นแล้วใช่ไหมล่ะเราจะไม่เอาเข้าคลังหลวงเงินนี้เราจะออกให้เป็นเงินหมุนเวียนทีนี้เวลามันไม่สมจิตนาของเราที่เราคิดเบื้องต้นนั้นคือเงินนี้เราคิดว่าจะเอาเงินเป็นก้อนเป็นก้อนจังหวัดไหนจังหวัดไหนทั่วประเทศไทยเรามีความจำเป็นมากน้อยเท่าไรเราจะยกเงินก้อนนี้ไปมอบให้จังหวัดนั้นๆแต่เมื่อเรามอบไปแล้วผู้มารับมอบเป็นคนประเทศใดนี่เราไม่แน่ใจนะเขาประกาศตนเขาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เอาไปแล้วเขาไปถลุงก็ได้เพราะเราไม่ได้ติดตามดูเราตอนนั้นเราถึงคักเงินก้อนนี้เอาไว้แล้วที่อยู่ในนี้ส่วนที่กำหนดตายตัวแล้วว่า800 ล้านนี่เราจะซื้อทองคำเข้าสู่ข้าวหลวงทั้งหมดเวลาที่ยังเหลืออยู่51 ล้านนั่นแล้วไว้เผื่อความจำเป็นที่ชาติไทยของเรามีความจำเป็นอะไรเราจะออกถ้ามันจะเป็นเราจะไม่ออกนี่นะเรายังจะหมุนเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเงินที่ว่าหมุนเพื่อชาติไทยเราเป็นเงินหมุนอย่างนี้จึงไม่มีข้อหนักแน่มากยิ่งกว่าหัวใจของชาติเราคือทองคำและดอลลาร์แล้วจึงเอไอก็ทองคำเอไอก็ทองคำแล้วเอานี่จุดนี้เป็นจุดใหญ่ขอให้อันนี้เป็นหลักใหญ่มีเป็นเครื่องประกันชาติไทยเราไว้เราเป็นที่พอใจเนี่ยทีนี้จะให้พรนะ
2: มารับรางวัล
0: ฟังให้ดีนะที่พูดกันเนี่ยให้เด็ดนะเข้าใจไหมให้รีบพร้อมเตรียมพัฒนากำลังเข้าใจไหมเอาให้รีบเร่งผ่านการนะเข้าใจหรือที่บรรดาเขาบรรดามาครอบแรกตัวของเขาเพื่อจะล่วงเข้าสู่ครั้งหลวงเรานั้นคือมาเป็นอุบายวิธีการของมหาภัยเข้าใจไหมเราอยากคุ้นกับมันเป็นอันขาดตัดออกทันทีนะเราพันอยู่กำลังเราให้รวดเลยเข้าใจเยอะทุกหน้าทุกมุมเราด้วยกันพันอยู่กำลังให้เป็นอย่างนั้นไปได้ไปรอดถ้าเอียงไม่ได้นะบอกแล้วนะเอาละเอาไป
2: เทพ3บาทคร
0: ับ ไม่ไหว
2: แล้ว
0: คร
2: ับ สวัสดีคร
0: ับ นั่ง3บาทเลยนะ
2: ครับ
0: วัน
2: ม
0: า
2: วันมา
0: คนที่มีจัง
2: น
0: ะ
2: บาท
1: จะบ่ายก่อน
2: นะคะถวายล่วงหน้าครับ
0: ว่
2: าอันนี้เป็นวัน
0: มา
1: ะ
0: มา
1: จ
0: ะเอาว่าเอาหน้าไม่เยอะยิ่งมาเมื่อไ
3: รมาเมื่อเช้
0: าเหรอฮะอันนี้เราไม่ได้ไปถามดูแล้วนี่เราคิดถึงพ่อบ้านก็เราก็ไม่ทราบได้นะไม่เยอะมาหลายคนนะวันนี้นะมาเรื่อยๆนะเอาวางลงเอารวมเลยเฮ้ยเอาวางลงเลยอะไร
2: นะฮะทีนี้ฉันข้างนอก
0: หืม
2: นี่ฉันข้างนอกแล้วผู้ว่าเขาจะนำคณะข้าราชการมากราบหลวงตาประมาณ9 โมงเช้าครับผม
0: ว
2: ่
0: าไง
2: นี่ตรงนี้ฉันข้างนอก
0: อ๋อตรงนี้ฉันข้างนอกวันพรุ่งนี้ฉันข้างนอกนะวันพรุ่งนี้ฉันข้างนอกนอกวัดนี่หน้าวัดฉันหน้าวัดวันพรุ่งนี้ธุดงควัดท่านงดเป็นกรณีพิเศษไม่มีธุดงถ้าท่านงดธุดงวันพรุ่งนี้นะแล้วรวมกันฉันที่หน้าวัดเราละและอะไรอีก
2: ผู้ว่าครับจะเป็นหัวหน้าคณะนำข้าราชการมากราบหลวงตาว่า9 โมงที่ข้างนอกนั่นแหละครับ
0: 9 โมง
2: ครับประมาณ9 โมงที่หลังจากหลวงตาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ขออนุญาตกราบตอนประมาณ9 โมงก็พอดีละ
2: ครับ
0: หรือกว่านั้นตามที่เคยมาก
2: ราบทุก
0: ปี
2: เคยมาทุกปี
0: เอาละแค่นั้นแหละเอาง่ายๆเลยอ้าวไหนว่าหมูนั่นเป็นยังไงหมูนั่นหมูว่าผ่าตัดหรือเป็นไง
3: เป็นมะเร็งที่เข้าแล้วคร
0: ับ
3: เ
0: จ็
3: บกระดูกครับ
0: แล้วตัดหรือ
3: ย
0: ัง
3: ตัดกระดูกแล้วครับ
0: แม่มันแทบน้ำมันเลย
2: เยอะ
3: ยุบปากมาถวาย500
0: เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกลือแล้วนี่หมูอยู่ที่บ้านเนี่ย
3: อยู่ที่บ้านนะ
2: ที่บ้าน
3: ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานเนี่ย
0: แล้วเป็นไงค่อยหมูมีใครดูแลอยู่นั่นน่ะ
3: มี
0: ใครมาแล้ว
3: เด็กดูแลอยู่ครับ
0: พอดีอยู่แล้วเด็กกี่คนดูแลดู
3: ก็ม
0: ีสบายอยู่นี่เป็น
3: ท
0: ั้
3: งหมด3 คนครับ
0: อ๋อไม่เป็นไรนั่นแหละเราเป็นห่วงมาก
3: นี่เงิน45,350 บาทเอามาจากในตู้ที่สวนไทยทำนะฮะแล้วเกี่ยวพ่อกับแล้วผมไปเปิดตู้แล้วนับแล้วเอาไปซื้อแลกเงินมาด้วย
0: อะไร ละเข้าใจ
3: แล้วก็มีนี่สารชายลูกของน้องสาวฮะน้องสาวลูกของน้าเขาเป็นผู้ในการอยู่โรงพยาบาลน้ำอูนนะเป็นหมอ
0: ที่มาการที่ไหน
3: น้ำอูนนะครับ
0: น้ำอู
3: น
0: อ๋อน้ำอูนน้ำอูนเข้าใจแล้ว
3: อยากจะมาขอความเมตตา
0: ขออะไร
3: บางอย่าง
0: มอบให้พระเอาไว้นะมอบให้พระเอาไว้สักอ่านแล้วก็จะมาหาเราอีกทีนึงมาหาเราทีนึงเอาไว้นี่ละคือรายการต่างๆที่โรงพยาบาลขอมามากต่อมากเราให้เป็นระยะไปนะนอกจากรายงานที่จำเป็นจริงๆก็ให้ตัดสินเป็นกรณีพิเศษให้ถ้าธรรมดาแล้วก็ค่อยเรียงลำดับช่วยกันไปอย่างนั้นเพราะมากต่อมากโรงพยาบาลนะนี่แหละที่ว่าไอ้เงินหมุนเวียนไปอย่างนี้แหละเข้าใจหรือเปล่าล่ะเงินที่ว่าเงินหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยเราคืออย่างนี้แหละหมุนไปตามโรงร่ำโรงเรียนสถานทงข้อที่ราชการโรงพยาบาลคนทุกคนจนตามความจำเป็นที่จะช่วยเหลือแบบไหนเราจะเอาเงินอันนี้ที่ว่าไม่เข้าคลังหลวงเนี่ยออกทั่วที่น้องชาวไทยกรุณาทราบตามนี้จะเข้าในส่วนมากแล้วถ้าเข้าในโครงการแล้วเราจะสงวนไว้เป็นพิเศษไม่จำเป็นจริงเราไม่ถอนตั้งที่เราถอนได้ว่างั้นเถอะนะแต่เราหนักทองคำเพราะงั้นเมื่อเราเข้าในโครงการนี้แล้วไม่จำเป็นจริงก็ไม่เป็นแต่เราจะเอาเงินส่วนอื่นออกช่วยนอกจากจำเป็นเท่านั้นเราก็พูดพี่น้องชาวไทยทราบแล้วนะทราบทั่วถึงมาแล้วในโครงการก็ดีที่ไอโครงการเป็นพื้นฐานของเราก็ดีทั้งสองอย่างนี้ออกช่วยชาติไทยของเราทั้งนั้นเพียงแต่เพียงเราไม่บอกว่าโครงการที่เราช่วยมาตลอดนั้นเป็นโครงการเท่านั้นเองอยู่บัญชีนี้บัญชีช่วยชาติว่างไม่ได้บอกโครงการมีในโครงการนั้นเท่านั้นเองนะ
2: ครับ
0: เวลานี้โครงการนั้นก็ค่อยผ่อนหมุนมาทางนี้เพื่อออกอันไหนที่เข้าอยู่นั้นเราก็ไม่แจกเพื่อเข้าสู่ทองคำนะอะไรอีกนั่นไม่แล้วเหรอไปเอาเนี่ยคุณชายคุณชายเรื่องเนี่ยมันละเขาพูดแล้วมันกับเราพูดกันที่ไหน
2: ครับ
0: ก็อย่างนั้นคือทำข้อไปหมดแล้วบอก
2: ครับ
0: อะไร
4: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ถวายป่าช่วยชาติได้ท่า
2: วันนี้ทางการบินไทยเป็นเจ้าภาพทำข้าวป่าซึ่งรับบริจาคจากที่ท่ากัตยานนะครับและทางการบินไทยรวบรวมมาสมทบกันก็มีหัวหน้าจากการบินไทยในส่วนกลางมาทำมาถวายนะครับได้เงิน 217,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีเศษเงินประเทศอีกหลายสกุลด้วยกันนะครับก็มาถวาย
1: นี่แล้วช่วยชาตินะนี่แล้วช่วยชาติแล้วว่าช่วยชาติของเราได้แค่แสนเลย
3: สองแสนครับ
1: ฮะ
3: สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบแปดบาทครับผมไม่หวยนี่ยังไงสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันครับผมเจ็ดสิบพันกับเจ็ดสิบแปดบาท
1: คือเฉพาะ
3: ท่ากัตยาน
1: ท่ากัตยานอุดรไรแห่ง
2: เฉพาะในกล่องที่ท่านี้ได้ประมาณ 130,000 เนี่ยนะครับแล้วทางการบินไทยมาสมทบอีก
3: เป็นต้นการบินไทยมาสมทบด้วยเป็น 200,000 กว่าครับผมในกองแสนแสนกว่า
1: 200,000 กว่า
3: ครับผม
1: นี่สนามบินเราทั่วประเทศไทยนี่ถ้าต่างท่านต่างคนได้พยายามอย่างที่ปรากฏในท่าอากาศยานอุดรนี่แล้วก็จะเพิ่มความเป็นสิริมงคลและเพิ่มความสมบูรณ์ผลผลขึ้นแก่ชาติไทยของเราอย่างสง่างามมากทีเดียวนะไทยช่วยชาติไทยช่วยชาติความเด่นความอบอุ่นความแน่นหนามั่นคงความชุ่มเย็นจะอยู่กับหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าทั้งนั้นในวงราชการประเทศไทยเราทั้งประเทศเนี่ยต้องจากหัวหน้าลงมาโดยลำดับแบบต่างคนต่างขวนขวายช่วยกันด้วยวิธีการต่างๆเพื่อชาติของเราชาติของเราเนี่ยการช่วยเหลือคราวนี้ก็เป็นความช่วยเหลืออย่างสง่างามสง่าราศีมากความสมบูรณ์คุณผลก็ทำให้ชาติไทยทั้งชาติอบอุ่นเต็มหัวใจด้วยกันสมกับนามว่าพุทธศาสนาเป็นผู้นำธรรมเป็นผู้นำของพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันวิธีการนำดังที่แสดงออกมาอย่างนี้เป็นความสง่างามมากผิดกับตาสีตาสาตามท้องนาเป็นไงนะเงินตาสีตาสาตามท้องนามาช่วยชาติน้ำหนักที่ก็ให้ได้แก่ชาติของเราก็มีเท่ากันแต่ความสง่างามความแผ่วพานนี่ผู้มีฐานะผู้มียศถาบรรดาศักดิ์หน้าที่การงานสูงเป็นผู้นำเป็นชั้นมานำเงินหนึ่งบาทเหมือนกันแต่ความสง่างามต่างกันมากนะตรงเนี้ยพานถึงว่าชาติไทยของเราจะสง่างามมากที่สุดก็คือพี่น้องชาวไทยของเราไม่มีก๊กมีเหล่าไม่มีคณะนั้นคณะนี้คือชาติไทยคำเดียวและลูกชาวพุทธคำเดียวต่างคนต่างหมู่นี่สง่างามมากที่สุดเลยไม่มีอะไรเสมอนี่แหละพระศาสนาเป็นผู้นำเราเป็นลูกชาวพุทธอันนี้สำคัญมากพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วก็เรื่องยานดูสัตว์โลกนี่แหละหน้าที่หรือพุทธกิจงานพุทธกิจได้แก่งานของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงบำเพ็ญพระองค์เพื่อสัตว์ทั้งหลายนี่ขึ้นเรื่องเรียงยานดูสัตวโลกจากนั้นมาก็ก้าวออกช่วยสัตวโลกตลอดมาจนกระทั่งวันปรินิพพานอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็พอปรินิพพานแล้วยังคาดบันไดเอาไว้ยังเปิดสายทางไว้เข้าสู่สถานที่มุ่งหมายของผู้บำเพ็ญความดีทั้งหลายให้เข้าถึงจุดที่หมายจุดเป็นจุดเป็นจุดตามลำดับแห่งการปฏิบัติบำเพ็ญของตนได้มากน้อยเพียงไรจนกระทั่งถึงนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันแม้นิดเดียวเรียกว่าสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้ว คือชอบเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อคุณงามความดีทุกชิ้นมันมีค่าเคลื่อนการปฏิพันธ์เป็นเรื่องพระสรีระที่จะต้องแตกสลายเช่นเดียวกันทั่วโลกดินแดนแต่ความสัตย์ความจริงที่ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละคือธรรมแท้ท่านแสดงไว้อย่างชัดเจนมากนี่ครับกำลังท่านมานำชาวพุทธเราประกาศให้ชาวพุทธเราซึ่งเป็นลูกพระพุทธเจ้าให้ได้เห็นทั่วหน้ากันว่าเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังเอ็นเอียงลงมากจะเอาอะไรมาช่วยเหลือให้กิเลสช่วยมันก็ขยำย่ำยีลงทะเลหลวงลงตัวว่างความโลภย่ำยีความโกรธย่ำยีราคะตัณหาย่ำยีสิ่งนี้ไม่มีความพอมีแต่เผาเลื่อยไปเหมือนไฟได้เชื้อกว้านเข้ามาทลายยิ่งเป็นเหมือนสายเชื้อไฟเข้ามาหาไฟกว้านเข้ามาได้ทลายกว้านเข้ามาได้ทลายกว้านพาเหมือนสายเชื่อไฟเข้าสู่ไฟนั่นแล้วแสดงเกลียดจดเมฆเกลียดเมฆความโลภก้อนเข้ามาความโกรธก้อนเข้ามาราคะตัณหาก้อนเข้ามาซึ่งมีแต่ฟืนแต่ไฟล้วนๆเผาได้แหลกหมดนี่คือเรื่องของเกลียดเป็นอย่างนี้เรื่องของธรรมคือน้ำดับไฟอะไรที่มันรุนแรงมันเป็นเชี่ยนเป็นหนามเป็นภัยแก่ตัวข้างในและส่วนรวมให้ต่างคนต่างพยายามตัดทอนเข้ามาตัดทอนเข้ามานั่นนี่แหละธรรมเรียกว่าน้ำดับไฟอันไหนจะเป็นประโยชน์เพิ่มคูณขึ้นเพิ่มคูณขึ้นท่านเนี่ยกำลังนำพี่น้องทั้งหลายหลวงตาบัวและเป็นผู้นำธรรมของศาสดาองค์เอกมาประกาศพี่น้องทั้งหลายได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตามเสด็จพระธรรมพระสงฆ์ท่านด้วยการปฏิบัติบำเพ็ญตนในทางที่ถูกที่ดีที่จะให้ตัวเองและชาติไทยของเรามีความเจริญรุ่งเรืองทั่วหน้ากันอย่างอื่นไม่มีให้กิเลสนำเพื่อจมถ้านำทำนำเพื่อหาสุขร่มเย็นมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโลกก็คือว่าให้มีความประหยัดนี่ครอบโลกธาตุนะไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวมีมากมีน้อยอย่างไรความประหยัดต้องแนบติดแนบไปเสมอถ้าไม่มีความประหยัดแล้วลืมตัวคนมั่งมีเป็นคนลืมตัวมากอยู่ไม่ใช่น้อยนะมีมากเท่าไรยิ่งลืมตัวมากมียศสูงเท่าไรยิ่งลืมตัวมากนี่ถ้าไม่มีธรรมแทรกเพราะเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆทำให้คนพองตัวเผยเยื่อหยิ่งได้เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเรื่องของธรรมแทรกเขาตรงไหนมีความสุ่มเย็นเป็นสุขความร่มเย็นเป็นสุขผู้ใหญ่ก็เป็นร่มโพล่มชายเป็นคติตัวอย่างเป็นแบบพิมพ์ของคุณน้อยเป็นลำดับลำดามาชาติไทยของเราเดินตามผู้นำมันก็เจริญรุ่งเรืองถ้าผู้นำนำด้วยความถูกต้องดีงามสงบร่มเย็นเป็นแบบเป็นฉบับแก่ผู้น้อยดังพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำของสัตว์โลกนั่นเองดูมาเป็นลำดับที่พระธรรมเป็นธรรมชาติธรรมมันเอกพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเป็นอันเดียวกันพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันนำธรรมทั้งสามเลิศนี้แหละเข้ามาเป็นธรรมชาติอันเดียวกันแล้วประกาศสอนโลกมันร่มเย็นขนาดไหนดูสินั่นแหละผู้นำสง่างามขนาดไหนนี่เรานำพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นำของแต่ละคนละคนคนหนึ่งเป็นผู้นำของตัวเองก่อนฮะเป็นผู้นำของตัวเองปฏิบัติตัวเองพิจารณาตัวเองมีสติดูตัวเองเสมออย่าลืมเนื้อลืมตัวคนนั้นมีสติเข้ามาดูตัวเองแล้วจะรู้ตัวเองทันทีว่าบกพร่องขาดเขินตรงไหนมีความดีขนาดไหนจะได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยไปโดยลำดับนี่ความมีสติท่านเรียกว่าสติธรรมนี่เราทำธรรมอันเอกที่จะเป็นผู้นำของแต่ละคนละคนปัญญาครอบไปอีกปัญญาพิจารณาแต่ซองทางได้ทางเสียแล้วดำเนินตามที่ปัญญาพิจารณาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคนเราไม่ค่อยพลาดนะไม่ค่อยเสียถ้าที่เหลือแทรกปั๊บลืมตัวทันทีลืมตัวทันทีนั่นเห็นไหมที่เหลือก็ทำต่างกันอย่างนี้ถ้าเป็นธรรมรู้ตัวทุกตัวนี่เราเป็นผู้นำของตัวเองแล้วเกี่ยวข้องกับใครต่างคนก็ต่างเป็นผู้นำของตัวเองเป็นลำดับจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านกำนันขึ้นไปถึงผู้ราชการจังหวัดกระทั่งถึงนายกนี่เป็นผู้นำเป็นขั้นขั้นขึ้นไปเป็นแบบพิมพ์แบบฉบับอันดีงามด้วยกันเป็นขั้นขั้นขึ้นไปทำไมบ้านเมืองเราชาวเมืองชาวพุทธจะไม่เจริญรุ่งเรืองพระพุทธเจ้าตายประกันพี่น้องทั้งหลายได้เลยเพราะคำนี้เป็นคำสอนธรรมจัดไว้ชอบทุกอย่างไม่มีผิดมีเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวมันผิดเพี้ยนแต่รูปของราชาคตมันกลายเป็นเทวทัตลบตอกลบคือเท่านั้นเองเวลาเนี่ยความกิเลสมันอยู่ในหัวใจเรามันเป็นข้าศึกต่อเราแล้วก็กลับไปเป็นข้าศึกต่อส่วนรวมเป็นข้าศึกต่อศาสนาได้เพราะจึงนำธรรมเข้ามา กำจัดสิ่งที่สกปรกลบลุงรังออกจากกิเลสสร้างขึ้นมานี่ให้กระจายออกไปให้มีความสะอาดทางภายในตั้งแต่ใจออกไปความประพฤติหน้าที่การงานสะอาดสะอ้านออกไปแล้วกระจายไปหมดมีความสะอาดเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นแหละทำไปที่ไหนสะอาดอย่างนั้นนะเมื่อเวลานี้ก็กำลังก้าวแล้วนะเวลานี้ก้าวแล้วเพื่อชาติเราเต็มเหนี่ยวแล้วนะเยียบถ้าเป็นคันเร่งก็ร้อยกว่าแล้วเวลานี้อย่าถอยนะเราเวลานี้ก็ผู้นำทางอาณาจักรก็มีอยู่แล้วเป็นผู้นำผู้นำนำเพื่ออะไรก็นำเพื่อชาติเจริญรุ่งเรืองที่ไม่นำเพื่อชาติให้ล่มจมทิพย์หายอันที่สองก็ศาสนาเป็นผู้นำศาสนาไม่เคยทำใครให้ล่มจมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็กำลังมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายอยู่เวลานี้ให้ต่างคนต่างยึดเอานี้เป็นหลักใจปฏิบัติหน้าที่การงานนี่แหละผู้นำแม้แต่สัตว์ดูที่นกแต่ละฝูงละฝูงเขามีหัวหน้านะนกเป็นฝูงเป็นฝูงเขามีหัวหน้านำนำนำนำทุกประเภทของนกนะสัตว์พวกสัตว์หมู่นี่มีผู้นำผู้นำแล้วคนเราก็ต้องมีผู้นำไม่มีผู้นำเป็นไปไม่ได้นะจมได้ต้องอาศัยผู้นำเป็นเข็มทิศทางเดินพาเดินพาก้าวทางดีผู้นำต้องเป็นผู้ใช้หัวคิดปัญญาอย่างมากทีเดียวนั่นอย่างพระพุทธเจ้าของเราแม้แต่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันนำเราสัตว์ทั้งหลายที่เป็นบริษัทเวลาพ้นภัยไปมากมายต่อมามากนี่คือพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เวลาไปเป็นสัตว์ท่านแสดงว่าในชาดกนี่นะเอามาโกหกกันเมื่อไรวะพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เป็นนักเสียสละเพื่อฝูงทีเดียวพอไปเกิดเหตุอันตรายขึ้นมาซึ่งหน้าจะทำยังไงพวกบริษัทบริวารก็ต้องคอยฟังหัวหน้าที่แสดงออกบอกนะทางนะบอกให้หัวหน้าทั้งหมดนี่เราจะเป็นผู้วิ่งผ่านที่เขารอเขาจะยิงเวลาเนี้ยในผ่านเขาจะยิงเราจะวิ่งตัดไปนี่เลยอย่างแล้วพวกนี้พอเห็นเราวิ่งกลับพวกนายพานเขาจ้องกับเราให้พากันวิ่งกลับคืนให้หมดนั่นสิพระองค์ก็วิ่งผ่านเลยทีเดียวพวกนั้นก็จ้าจะยิงคนนั้นก็ยิงสุดท้ายยิงพระโพธิสัตว์ก็ผ่านไปได้โพธิสัตว์บริวารผ่านไปได้หมดเห็นไหมนั่นพระองค์เสียสละพวกบริษัทบริวารถึงกับตลาดตัวเขาไปให้นายพานเลยทีเดียวยิงไม่ทันนายพานพวกเขาก็ตกตึงเขาไม่เคยคิดว่าจะมีสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งแบบแนวว่าอย่างนี้เขามองเห็นพวกสัตว์ตัวนั้นแล้วเขาจะเจ้ายิงพวกสัตว์ทั้งหลายเป็นจำนวนมากซึ่งบริวารเป็นบริวารของโพธิสัตว์หรอกนั่นตัวนี้ก็แหวกแนวเขาไปเลยเขาก็ตกตะลึงเดี๋ยวเขาก็ต้าจะยิงอย่างนั้นนี่ที่พวกนี้ก็วิ่งกลับหมดผ่านไปได้เห็นไหมเนี่ยยกตัวอย่างว่าเพียงชาดกเดียวมีมากกว่ามากนะนี่เราพูดนำไปอย่างนั้นนะนำเอาตัวเข้าขาดสะบั้นเลยทีเดียวนี่ก็เหมือนกันผู้นำของโลกก็คือของชาวพุทธเราก็คือศาสนาเป็นผู้นำนี่หลวงตาก็นำพี่น้องทั้งหลายแบบเดียวกันนะเป็นก็เป็นตายก็ตายกิริยาท่าทางจึงบอกทางทีวีไว้ไม่ตัดบอกงั้นเลยนี่กิริยาของธรรมออกสนามไม่ใช่กิริยาของตนของมารของมหาภัยออกสนามนะพี่น้องหลายจำไว้เราเคยเห็นแต่มหาภัยออกสนามถ้าแสดงอาการถึงขังตึงตังผ่าโผล่โจทยานนั่นเป็นกิริยาของกิเลสเป็นไฟลามโลกเผาโลกไปหมดแต่ที่ลักษณะถึงถามจึงตังของธรรมนี้ออกมาเพื่อน้ำดับไฟน้ำดับไฟเย็นไปหมดเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ตัดกิริยาท่าทางนั่นแหละคือพลังของธรรมนั่นแหละคือพลังของความเมตตาธรรมที่จะอุ้มชาติไทยของเราขึ้นเต็มพลังความสามารถจึงแสดงฤทธิ์เต็มกำลังหัวใจของเราที่มีความเมตตามากน้อยขนาดไหนออกหมดกิริยาท่าทางนี้เป็นความเมตตาธรรมล้วนๆนี่เราเรียกว่าธรรมออกสนามตั้งกันกับกิเลสออกสนามนะเราจึงบอกกงเลยไม่ใช่โชคชะตาเพราะธรรมเป็นของจริงโลกธาตุที่ไหนวะของจริงโลกธาตุมีหรือมีแต่ของปลอมนี่มันหลอกอยู่พวกเราเป็นบ้ากับปลอมพอของจริงมานิดหน่อยนี่เป็นบ้าลุงตีของจริงนะนี่เราพูดถึงเรื่องผู้นำอาชีพตั้งแต่สัตว์ก็ยังมีผู้นำประเภทต่างๆมีผู้นำเพราะนั้นชาติไทยของเรานี่ก็มีผู้นำผู้นำทางศาสนาก็คือพระคือพระสงฆ์เป็นผู้นำนำเพื่อความแค้วคลาดปลอดภัยเพราะงั้นเราค่อยให้เดินตามผู้นำนี่ในทางที่ถูกที่ดีทางศาสนาเป็นอันดับหนึ่งแล้วเรื่องความเป็นผู้นำจะไม่ผิดพลาดแหละทางโลกทางอาณาจักรคนมีกิเลสมันอาจเป็นไปได้ในแง่ต่างๆไม่วินิจฉัยถึงนั้นแต่ว่าคำว่าเป็นผู้นำต้องเป็นคนดีว่างั้นเลยเชียวใครจะเป็นผู้นำต้องเป็นแบบเป็นฉบับของผู้น้อยให้อยู่ในร่มโพล่มไทรเดินตามไปด้วยความปลอดภัยนี่เรียกว่าผู้นำที่ถูกต้องดีงามตามโลกประเพณีที่มีธรรมเป็นเครื่องติดแนบอยู่ในนั้นจะปฏิบัติตัวออกเพื่อความแค็งแกร่งปลอดภัยเพื่อความมีสง่าราศีด้วยกันทั้งนั้น นี่เราไปกรุงเทพนี่กันไปอะไรก็ไปสอนโลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปเอาธรรมไปประกาศธรรมสอนโลกด้านวัตถุนี่ช่วยเป็นพื้นเป็นฐานอันไหนบกพร่องก็เทลงไปเทลงไปหนุนกันเข้ามาเข้ามาส่วนที่หนุนจิตใจเป็นของสำคัญมากนะเราจึงได้อุตส่าห์แสดงเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าแง่ไหนมุมใดเราขึ้นเทศทั้งนั้นแหละหัวใจคนมีความทุกข์เต็มหัวอกด้วยกันพนันทำจ่องลงไปเห็นหมดจะว่าไงใครที่มีความสุขในโลกอันนี้มันมีแต่ความทุกข์เอามาประดับร่างด้วยกิเลสหลอกลวงเท่านั้นอันนั้นดีอันนี้งามอันนั้นสวยอันนั้นมีสง่าราศีอันนั้นมีคุณค่านี่มีราคาวิ่งเป็นบ้ากันด้วยกันนั่นกิเลสหลอกคนเห็นไหมทำจับเข้าไปเห็นหมดเรื่องกิเลสหลอกสัตว์โลกผลที่ได้ขึ้นมาก็มีแต่ความทุกข์เต็มหัวอกด้วยกันทุกคนว่างั้นเลยนะนอกจากท่านผู้มีธรรมมากน้อยจะมีที่หลบที่ซ่อนนะถ้าไม่มีธรรมแล้วเป็นไฟเหมือนกันหมดเราอย่าเอาอะไรมาประดับร้านมากีดกั้นเลยเรื่องความจริงแล้วความทุกข์เป็นอย่างนั้นหรอเพราะฉะนั้นจึงให้ดำเนินตามธรรมคนทุกข์ด้วยความมีธรรมในใจกับคนทุกข์ไม่มีธรรมนี่ผิดกันมากนะมีที่หลบซ่อนคนมีความทุกข์แต่มีธรรมภายในใจคนไม่มีความทุกข์ไม่มีที่เกาะเลยนี่แหลกไปหมดเลยนะไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดถ้าคนมีธรรมในใจยังมีเกาะมีดอนพอเป็นที่หลบซ่อนได้นะเพราะฉะนั้นให้มีธรรมพุทโธธัมโมสังโฆสติธรรมให้ลึกรู้ตัวเสมอโลกนี้เป็นโลกที่แปรเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลามีความสุขความทุกข์สับสนปนเปกันทั่วโลกดินแดนเราอย่าว่าเขามีความสุขเรามีความทุกข์อย่างนั้นนี่แต่คนเดียวมันพอๆกันนั่นแหละเรื่องเกิดมาในโลกนี้โลกแห่งกงจักรทำไมจะไม่หมุนมันต้องหมุนตลอดเวลาเพื่อความทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลายให้เรามีธรรมค่อยแก้ค่อยไขไปตามกงจักรของมันนี่มันจะไม่แหวกแนวคำว่าแหวกแนวคืออะไรฆ่าตัวตายมีเยอะนั่นแหวกแนวยิ่งแหวกลงใหญ่เลยนะเสียไปมากทีเดียววันนี้พูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบถึงเรื่องความเป็นผู้นำเป็นของสำคัญนะเราเวลานี้กำลังศาสนานำและการศาสนานำนี่ไม่มีก๊กไม่มีเราไม่มีข้าศึกศัตรูไม่มีคณะนั้นคณะนี้ที่จะขัดจะแย่งซึ่งกันและกันเพราะเป็นโลกชาวพุทธด้วยกันศาสดาเป็นผู้นำอย่าไปขัดแย้งศาสดาขัดแย้งในประเทศไทยประเทศไทยเราเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันก็เท่ากับขัดแย้งกันเท่ากับขัดแย้งพระพุทธเจ้าการก้าวเดินเพื่อความสงบร่มเย็นพ้นมูลสมบูรณ์พ้นผูกแก่ชาติไทยของเรานี้จะมีไม่ได้นะถ้ามีการขัดกันแย้งกันให้ต่างคนต่างช่วยเหลือกันเต็มกำลังความสามารถทุกคนนี่คือลูกชาวพุทธนี่คือคนไทยที่รักชาตินี่คนไทยที่มีความสามัคคีกลมกลืนซึ่งกันและกันนี่คนไทยคือนักเสียสละนี่คือไทยคือลูกชาวพุทธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีวัฒนชาติวรรณะอะไรเลยนี่ละลูกชาวพุทธต้องเป็นอย่างนี้ขอพี่น้องหลายจำมานะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับนายท่าพร้อมทั้งบริษัทบริวารที่มาช่วยหนุนเป็นสง่าราศีมากนายท่าเป็นข้าราชการงานเมืองร่มเย็นเป็นสุขในชาติไทยเราเอานำของมาบริจาคก็หนุนชาติไทยยังเป็นความสง่างามอย่างมากทีเดียววันนี้สลาลองทำแล้วนี่มีสง่างามอยู่จุดนี้นะจุดท่านนายท่าท่านพาบริษัทบริวารมาช่วยชาติไทยของเราถ้าที่ไหนที่ไหนมีอย่างนี้ขึ้นมาชาติไทยเรายิ่งจะสง่างามยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกนะต่างกับตาศีตาสามาช่วยชาตินะเออมันต่างกันตรงนี้นะนั่น9โมงแล้วยังไม่ถึงไหนฮะแต่แรกๆนะอะไรอีกนะแต่ผมเนี่ยฟังฮะหลักฐานจากเนี่ยฟังมาทางนี้นี่ช่องไหนเนี่ยวันนี้เวลาเทศน์นี่ถ่ายทอดได้เข้าไหมเข้าหมดเลยเออดีแล้ววันนี้เทศส่วนรวมกว้างขวางวันนี้นะใช่ไหมผู้การ
4: ครับผม
1: วันนี้เทศกว้างขวางวันนี้นะ
4: ครับผม
1: ดูออกกว้างขวาง
4: ครับ
1: ทั่วประเทศไทยเลยวันนี้แทบออกถึงผู้นำครอบ
4: คุณปู่ฝากขอบคุณ
1: คุณปู่
4: ฝากขอบคุณหลวงตา
1: ขอบคุณเรื่องอะไร
4: รถบนชนข้างหลังชายป่าไม่เห็นแล้วเขานึกถึงใครไม่ได้นึกถึงหลวงตาได้องค์เดียวเลยบอกยอดปลอดภัยมาเพราะนึกถึงหลวงตาได้ฟังให้ผมมากราบเลยครับ
5: คนท้ายยังมีนะรถก็เลยลงมาข้างทางลงไปขวางมีโ
1: บ่
5: นะฮะ
1: รถใครลงกัน
5: ฮ
1: ะ
5: รถคุณป
4: ู่รถคุณปู่ครับผมก็นึกถึงแต่หลวงตาเลยปลอดภัยเขาบอกปากขอบคุณ
1: ไ
4: ม่เจ็บอะไรครับผม
5: ไม่เจ็บ
1: ไ
5: ว้ตรงนี้เดี๋ยว
1: แล้วเป็นใครถูกแต่ใครถูกรถอะไรถ
4: ูกแต่ชนรถคุณปู่ถูก
1: แล้วไอ้ปุ๊บเราเนี่ยไปฝากขอบคุณของรถกระบะว่าขอบคุณต่อไปนี้อย่าได้ประมาทอีกหรือว่าไม่เอาเลยนี่ไม่ใช่ที่เราแต่แล้วมันมีอย่างนั้นจนได้แล้วที่ไหนมันก็มีเพราะอันเป็นเดือนเสบือเรื่องรถรานี่นะ เตือนเสมอไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกมันเจ็บด้วยกันนั่นแหละต่างคนต่างระวังและถูกต้องระมัดระวังควรให้ทางกันจะให้ดีให้กันให้อภัยกันเสมอความให้อภัยกันตลอดนี้ดีทุกหัวใจนะความให้อภัยต่อกันนี่มีทางลบดีปีภัยได้ถ้าความไม่ให้อภัยนั่นแหละคือเสี้ยนหนามหรืออันตรายมันจะพุ่งเข้าชนกันจนได้หรอใครก็ว่าเก่งไอ้หมากัดกันคือตัวแต่ละตัวมันเก่งว่ามันกัดกันแล้วเจ็บทั้งสองตัวแล้วตัวไหนเก่งที่นี่เจ็บด้วยกันไม่กัดกันนั่นคือเก่งเข้าใจไหมใครจะไปอวดเก่งถ้ามันจะเป็นหมากัดกันเจ็บทั้งสองเลยเห็นไอ้ขี้เหรอมันเลยกัดกับใครมันกัดแต่เศษผ้ามันจะเป็นไรวะกับผ้าไปเอาดีไอ้ขี้นะพระละเห็นอย่างนี้นะเรียกทางทีช่องสามนี่เก่งมากนะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันใครมาพูดเราฟังยกช่องสามขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะว่าช่องสามนี่ออกละเอียดออกด้วยความสนใจออกด้วยความพอใจนั่นคนชมเขาจะรู้นะช่องสามนี่ออกด้วยน้ำใจจริงๆว่างั้นนะบอกช่องสามนี่ออกด้วยน้ำใจจริงๆว่างั้นยังไม่ใช่แต่เขาออกตามหน้าที่การงานบอกว่าออกด้วยน้ำใจจริงๆละเอียดละออตรงนี้อายุสงมากอ่ะช่องสามอายุสงมากเดียวอายาที่เลือกกันได้ฮะทำให้เลือกกันได้คุณเจ้าจะไปละเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกผมเรื่องมึงเรื่องเมื่อไรรู
4: ้ไปสองสามวันครับผมครับ14ครับ
1: ไม่รู้ละคนเก่งคนเก่งมาสองวันก็ไปสองวันก็ไปคนเก่ง
4: ไปอยู่วัดตีนี่แหละครับกดที่หลวงตาไปพักนั่นนะไปอยู่กุฏินั่นแหละครับกระตากจะขึ้นไปอยู่ไปไม่รู
1: ้พวกนั้นพวกเดียวกัน
4: ครับ
1: นั่นพวกเดียวกันนะแต่อะไรตั้งแต่สมเด็จยังอยู่นู่นพวกเดียวกันเพราะมันเป็นก็ไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่ท่านไปพักอยู่ที่นั่นชื่ออบรมกรรมฐานนะประชาชนเขาท่านเป็นก็ไปอยู่ที่นั่นอบรมกรรมฐานพวกนี้ไปอยู่ด้วยกันก็เป็นอันเดียวกันมาแต่ไรแต่ไร
4: คร
1: ับ เร็วบอกเร็วยังไม่เร็วเนี่ยยังไม่เร็วเนี่ยบอกเร็วยังไม่เร็วเนี่ยบอกเลิกจะไม่เลิกหรือว่ากำตั้งหลักที่ว่าเราคงกัดจะตายเลยไม่รู้นะเขาหยอกกันเราไม่รู้เนี่ยรู้ว่าเขาทะเลาะกันเขาหยอกกันนะคนภาคอีสานหยอกกันกันคนอื่นสำคัญสุดเลยเราเองคนเป็นคนภาคอีสานนั่งสำคัญสุดเลยผมมีตำรวจคนหนึ่งยืนได้อยู่หน้าสถานีนะแล้วมันมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่จักรยานมาช้าๆมาทางนี้พอมาเห็นยศว่ามันนะบอกยศเขาก็ขี่ช้าๆครับก็เขาขี่หยอกกันนะนะคุณยังไงเราไม่รู้นี่ตั้งนั้นขี่มาชาตินี้บอกเยอะว่าตั้งนั้นก็ขี่มาเลยบอกว่าไม่เยอะเหรอว่าขู่ใหญ่เลยนะฮะบอกว่าไม่เยอะเหรอว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรมาอยู่ต่อไปได้สิว่าโอ้ยบอกนี่มันคนนั้นเขาก็เฉยไปเลยนะนั่นแหละเขาหยอกกันแบบนั้นใจแบบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าแล้วนี่ก็ขู่ว่าเสร็จแล้วก็บอกยังไม่หยุดเหรอไม่อยู่ก็ไปสิมดใจเหรอเขาหยอกกันแบบนี้เราเลยไม่ดื่มนะเราเนี่ยผมข้าวสารบอกเตรียมเรื่องหยอกกันยกให้ข้าวสารก็ดีหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรถีสากันง่ายนะเข้ากันสนิทเร็วที่สุดข้าวสารเข้าไหนเข้าได้หมดเลยอันนี้ดีอย่างแต่เป็นเมืองคนจนต้องอาศัยทางภาคกลางมาหนุนนะเพราะอย่างยิ่งทางศาสนานี่ภาคกลางทั้งนั้นมาหนุนนะภาคกลางทั้งหมดเลยมาหนุนวันไหนสง่างามที่ไหนจะนั่นนะเอาของภาคกลางมาประดับร้านภาคอีสานสง่าว่าข้ามีโบสถ์สวยงามมาจากไหนไม่รู้แล้วมันรู้หมดนะเนาะไม่ว่ากรรมฐานไม่ว่าวัดบ้านไม่ว่าที่ไหนเต็มนี่แหละภาคกลางนะมาหนุนเมืองภาคอีสานเป็นคนจนเมืองคนจนมาดั้งเดิมไอ้ที่มันทำให้ผู้ต้องไปนะมันก็คอยเราใช่ละนี่มันก็คอยละตอนบ่ายแอบไปกินของในตัวตอนบ่ายแอบไปกินอาหารในตัวนั่งนั่งนั่งลุกขึ้นเลยมันปวดมันเข่าปวดอะไรนะ
0: ธรรมฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ฎ5ข้อของพระเทวทัตมีดังนี้ข้อ1ให้ภิกษุทั้งหลายพึงอาศัยอยู่แต่ในป่าเป็นวัดตลอดชีวิตห้ามอยู่ในอารามที่มีกุฏิศาลาอันบุคคลมีศรัทธาสร้างถวายข้อที่2ให้ถือการออกบิณฑบาตเป็นวัดไม่ให้รับนิมนต์มาฉันในเคหสถานบ้านเรือนข้อ3ให้นุ่งห่มเฉพาะผ้าบางสกุลห้ามรับผ้าจากผู้ใจบุญที่มีศรัทธามาถวายข้อที่4ให้ภิกษุอยู่ตามใต้ต้นโคนไม้ห้ามอาศัยในเสนาสนะที่จัดสร้างขึ้นข้อที่5ห้ามภิกษุฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดตลอดชั่วชีวิตฉันแต่พืชผักผลไม้ทั้ง5ข้อนี้ภิกษุจะถือข้อใดก็ให้ถือข้อนั้นไว้อย่างเคร่งครัดตลอดไปจนชั่วชีวิตพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ดูก่อนเทวทัตอันข้อปฏิบัติทั้ง5ที่ว่ามานั้นไม่เป็นการสมควรจะตราไว้เป็นบทบัญญัติแต่หากภิกษุใดจะยึดถือไปปฏิบัติก็สุดแท้ตามแต่ศรัทธาเถิด
0: พระเทวทัตเมื่อไม่ได้ดังใจประสงค์ก็โกรธเคืองหาเรื่องตำหนิตีเตียนพระพุทธองค์และประกาศกับสงฆ์ทั้งหลายว่า
1: ระหว่างคำสอนของเรากับของพระศาสดาท่านว่าของใครเคร่งครัดน่าล้ำไปปฏิบัติมากกว่ากันเราเห็นว่าคำสอนของเรานั้นฉลาดเลิศประเสริฐกว่าท่านผู้ใดอยากจะพบสุขผลจากทุกที่พันธนาได้ดังใจปรารถนาจงมุ่งหน้ามาอยู่กับเรา
0: ครั้งนั้นมีภิกษุ500รูปที่เพิ่งบวชใหม่ยังไม่ทันเข้าใจลึกซึ้งถึงหลักคำสอนขององค์พระศาสดาก็หันมานิยมชมชื่นและขึ้นอยู่กับฝ่ายพระเทวทัตพระเทวทัตก็ประกาศให้ตระกูลทั้งหลายให้มาเลื่อมใสในข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดทั้ง5ประการก็ได้ฉันอาหารบิณฑบาตจากผู้ที่เลื่อมใสนั้นแล้วพระเทวทัตก็พาภิกษุทั้ง500รูปแยกอยู่ต่างหากจากพระศาสดาเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบก็ได้โปรดให้พระเทวทัตเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามครั้นทราบความจริงแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสห้ามว่า
1: ดูก่อนเทวทัตอันสังฆเภทนี้เป็นกรรมอันใหญ่เป็นครุกรรมเธออย่าได้กระทำเลย

0: นรก
1: สวรรค์
0: พรหมโลกมีสดสดร้อนร้อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทุกๆพระองค์เป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีเคลื่อนคลาดไปไหนเลยบาปมีตามเดิมบุญมีตามเดิมนรกมีตามเดิมสวรรค์มีตามเดิมถ้าใครทำบุญทำบาปก็ไปตามสถานที่ที่ตนทำไว้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแลเพราะฉะนั้นจึงให้เลือกเฟ้นเสียตั้งแต่บัดนี้โอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน22มีนาคมพุทธศักราช2540ณวัดป่าบ้านตาก

0: ลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้มีปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับ
2: ฮะ
1: วันนี้มีปัญหาอินเทอร์เน็ตครับ
2: ปัญหาว่าไ
1: งเอาเลยละครับ
2: อินเทอร์เน็ตเอาว่า
1: ครับครับปัญหาจากเว็บไซต์ของหลวงตาวันที่6กันยายน47คนแรกที่ลูกดำเนินอยู่คือมันรู้สึกตัวที่กายที่ใจในชีวิตประจำวันอยู่เสมอแต่ช่วงนี้มีบางอย่างที่เปลี่ยนจากเดิมคือที่เคยกำหนดรู้เข้ามาที่ใจที่เคยตั้งใจว่าจะรู้สิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้ว่างไปเองจะได้ทำอะไรสังเกตได้ว่าเมื่อก่อนเวลาน้อมนึกถึงสิ่งที่จะเป็นไปข้างหน้าของตนเองก็จะเห็นอารมณ์หรือเห็นจิตที่นึกคิดในขณะนั้นแต่ตอนนี้น้อมไปมันไม่มีให้ดูแล้วทั้งดีทั้งร้ายต่างๆที่จะเกิดเกี่ยวกับตนเองในอนาคตกับว่างเข้ามาที่ใจหมดเลยดูอะไรให้ตัวเองเหมือนเดิมไม่เห็นแล้วแต่ถ้าเป็นอาการข้างนอกก็ยังเห็นเหมือนเดิมคือลูกสังเกตเห็นว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนไปกราบเรียนถามหลวงตาเพราะไม่เห็นที่พึ่งอื่นเลยเจ้าค่ะ
2: เราฟังแล้วมาตอบมันนี
1: ่ครับ
2: มันนี่มาตอบฟังเฉยไม่มีแง่อะไรที่คุณน่าตอบ
1: ครับคนที่สองนะครับคนที่สองเป็นเด็กผู้ชายอายุ15ปีครับได้กราบหลวงตามาตั้งแต่อายุ3ปีแม่ของเด็กได้สอนให้เด็กได้ภาวนาโดยกำหนดบริกรรมพุทโธตั้งแต่อายุ7ปีและจิตใจของเด็กได้รวมดิ่งวูบลงไปเหมือนตกเหวบางครั้งที่เด็กได้ภาวนาก็จะเกิดแสงสว่างเท่าที่รู้สึกว่าเหมือนออกมาจากกายของตนเองและค้างอยู่อย่างนั้นไม่นานจิตก็จะถอนออกมาสู่สภาพปกติหรือบางครั้งที่ภาวนาก็จะมีความรู้สึกว่ากายหายไปแต่ยังคงได้ยินเสียงรอบข้างอยู่หรือบางครั้งจิตก็จะหายเงียบไปไม่รับรู้ภายนอกเลยเหลือแต่ความรู้สึกที่เด่นอยู่กับตัวเดียวแต่ทุกครั้งที่ภาวนาจิตจะรวมได้ไม่นานประมาณ10นาทีก็จะถอนออกมาสู่สภาพปกติอยากทราบกราบเรียนถามหลวงตาว่าที่ทำอยู่อย่างนี้ถูกต้องหรือไม่และอยากให้หลวงตาเมตตาชี้นำสั่งสอนด้วยครับ
2: คือคำนี้ถูกต้องแล้วพยายามสั่งสอนก็คือไม่พยายามทำลงไปอย่าขี้เกียจใจมันทำอย่างนี้มันจะต้องสงบไปเรื่อยๆจะง่ายก็ง่ายก็เราทำพยายามทำเสมอด้วยความมีสติเรื่องสติสำคัญมากนะก็มีอย่างนั้นพยายามทำให้ถูกต้องถึงบางทีวูบลงไปเหมือนตกเหวตกบ่อเนี่ยก็ถูกต้องมันคือค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปเรียกสงบนี่ยากไปเลยตรงนี้เป็นไปตามสลิดนิสัยในสลิดนิสัยเรื่องจังบางทีมันวูบลงไปแล้วก็มีบางทีค่อยสงบลงไปตรงนี้ในคนคนเดียวกันนั่นแหละถึงจะไปตื่นเต้นกับมันอาการของจิตเป็นไปได้ทุกอย่างเราเลยอยากเห็นความพิจารณาให้ทำตามแบบพระพุทธเจ้าไม่มีใครเหมือนเลยแบบพระพุทธเจ้าเข้าไปหาจิตนี่สิที่ว่าไม่มีใครเหมือนภาวนาเข้าไปหาจิตจิตนี่คือมหาเหตุมันเคยพูดแล้วที่เหตุสังสมตัวอยู่เต็มพับทำอยู่ในนั้นทำก็อยู่ในจิตแต่แสดงตัวไม่ได้ เมื่อไม่มีผู้เปิดทางคือความเพียรสติอุบายวิธีการต่างๆทำจิตตภาวนาดูใจตัวเองแล้วจะได้เริ่มเห็นเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมจะเริ่มเห็นเพราะมันอยู่ในจุดเดียวกันจะเพียงว่ากิเลสหนาแน่นมากกว่าในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นแค่ว่าธรรมที่แท้ไม่มีถูกติดนี่แหละต่อเข้าไปดูเรื่อยๆเรื่องราวนี่จะขยายออกไงออกอย่างนี้มีเรื่องว่ามาให้ดูที่จิตเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากจิต มันจะเกิดขึ้นจากอะไรนะทีนี้ไปวาดภาพหลอกตัวเองไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่ามันวาดภาพนะก็เรียนก็ดูจิตนั่นแหละต่อไปมันก็รู้เองภาพของจิตตัวของจิตก็รู้เองแล้วไม่มีอะไรพิสดารยิ่งกว่าใจใจมันพิสดารมากเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีใครเหมือนองค์ศาสดาที่สอนโลกมานี่เลยนี่สอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำทีเดียวจอก็ไปหาจิตนี่คือมหาเหตุความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานอะไรอยู่ในนี้หมดจิตมารวมไว้หมดเลยอย่างที่ท่านว่าโลกศูนย์ว่างประศูนย์หมดนั่นเป็นยังไงนะคือไม่มีในหัวใจเลยว่างไปหมดเลยทั้งที่โลกก็มีอย่างคนคือใจไปหมายว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีเวลาใจทำตัวของตัวให้ละเอียดลงไปแล้วมันก็ลบล้างตัวของมันเองนั่นแหละสิ่งเหล่านั้นเขาก็มีอยู่ตามเดิม ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศมีอยู่ตามเดิมจิตเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในอาการต่างๆเวลาเข้าไปดูจิตแล้วจะเห็นเรื่องของตัวอย่างนั้นถ้าไม่ได้ดูจิตไม่เห็นเรื่องเหล่านี้ไม่เห็นมีแต่ยุ่งตลอดเวลาคือจิตไปยุ่งของเขาต่างหากเขาไม่ได้มายุ่งนะอะไรก็เป็นร้านอยู่นั่นนี่เพราะว่าโลกนี้ศูนย์ก็คือว่าจิตนี่มันว่างในตัวเองไปหมดมันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยว่างเห็นว่าโลกศูนย์เปล่าโลกเขาไม่ได้ศูนย์ตามความจริงของเขาอย่างนั้นตามความจริงของจิตเขาว่างในตัวเองเป็นโลกศูนย์นั่นมันคนความจริงคนละอย่างเรื่องภาวนาเอาว่าไปที่เอาลองภูมิลงกระบัวดูที่ที่เทศว่ามาที่หกปีเต็มแล้วนะเอามาลองภูมิหลวงตาบัวดูท่านหลายมีภูมิทางด้านจิตกับภาวนาเอาเข้ามาลองดูจะเป็นยังไงจะได้รู้กันตอนนี้แล้วนะอันนี้มันพูดออกได้แต่เจ้าที่เขาว่าเกี่ยวข้องอะไรก็พูดเฉพาะทางนั้นเท่านั้นที่ว่าเหล่านี้ก็มาเกี่ยวข้องนี้ก็พูดอย่างนี้ให้ฟังเอาเกี่ยวข้องอะไรมาอีกเอานั่นฟังที่ไหนที่เวลาได้เปิดออกแล้วมันมีอะไรมาปิดบังพูดกันตรงอย่างนี้แหละมันชวนจะตายแล้วนี่นะไม่มีอะไรมาผ่านเลยแม้แต่ถิ่นแม่สายไม่มีเป็นสมมุติทั้งหมดจิตคิดนอกจากสมมุติไปแล้วจะไม่มีสิ่งนี้เกี่ยวข้องสามแต่โลกธาตุไม่มีเลยในจิตนั่นจึงเรียกว่าจิตเป็นนิมูตจิตหลุดแล้วจากจิตพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลตั้งแต่หยาบละเอียดสุดหมดไม่มีอะไรภายในจิตท่านหลักท่านว่าจิตว่างจิตบริสุทธิ์จิตว่างจิตเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยแต่ก่อนเป็นมหาเหตุอยู่ในนั้นหมดปราบลงไปได้หมดสิ่งที่ก่อควรที่สุดมหาเหตุก็คือกิเลสธรรมก็เป็นมหาเหตุฝ่ายดับฝ่ายระงับน้ำดับไฟระงับลงไปจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงแล้ว โลกที่ว่าจิตไปวาดนั้นวันนี้หดตัวเข้ามาหมดนั่นเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละโลกจะไม่ยื่นกับเขาเหมือนเวลาเรานอนหลับสนิทมันอะไรมี เวลาหลับสนิทอะไรก็มีอยู่งั้นน่ะเสื่อมหมอนทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ตามปกติแต่เวลาจิตหลับสนิทเป็นยังไงมีเขามีเรามีตนมีตัวมีสัตว์มีบุคคลมีอะไรที่ไหนไม่มีห่วงใยอะไรทั้งนั้นเวลาหลับสนิทแต่ถ้าไม่สนิทเป็นอีกอย่างอย่างฝันอะไรนี่นะถ้าหลับสนิทแล้วเป็นอย่างนั้นนะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยพอตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าอ๋อเมื่อคืนนี้นอนหลับดีเหลือเกินเป็นอย่างนั้นแหละนี่เราเทียบหลับสนิทเฉยๆนะกับจิตที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงแล้วหลับสนิทอย่างนั้นมันต่างกันที่ว่าหลับสนิทของคนมีกิเลสจิตนั้นดับสนิทของผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันอย่างนี้เราจึงได้สอนอย่างให้ภาวนาเสียพุทธศาสนาจะเด่นขึ้นที่หัวใจของผู้ภาวนานะ ในคำพีเวลาในที่ไหนจะภาวนาไว้เท่าไหร่ก็ไม่สิ้นสุด มาสิ้นสุดที่หัวใจนี้สิ้นสุดมหาเหตุก็สิ้นสุดลงที่นี่หมดมหาเหตุทั้งปวงหมดก็สิ้นสุดลงที่นี่ไม่ได้สิ้นสุดลงที่ไหนนะใจจริงพิจารณามากทีเดียวไม่มีอะไรเกินใจแล้วเรื่องความพิจารณาอยู่กับใจทั้งหมดพระจะให้จอเข้าไปดูที่จิตกับภาวนาจ จะแสดงขึ้นตามนิสัยของตนของตนและกำลังของตัวเองนั่นแหละจะแสดงขึ้นที่นั่นอยู่ก็มีเท่านั้นก็มีอะไรอีกล่ะ
1: คนที่สามครับหลังจากที่ลูกนั่งแล้วจิตรวมแล้ว
2: นะ
1: หลังจากที่ลูกนั่งนั่งภาวนาครับจิตรวมแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรเลยจะอยู่อย่างนั้นเป็นนานๆแต่ละครั้งลูกอยากรู้ว่าลูกควรจะทำอย่างไรต่อไปลูกกราบเรียนหลวงปู่
2: เสียทำภาวนาทำภาวนาอย่างไรเบื้องต้นทำยังไง
1: บอกนั่ง
2: เขาภาวนาไง
1: ผมนั่งพุทโธแล้วครับ
2: อารมณ์พุทโธเหรอ
1: ครับ
2: อารมณ์พุทโธแล้วเป็นไงภาวนา
1: ก็นั่งแล้วจิตรวมแต่ไม่รู้สึกอะไรเกิดขึ้นจะไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรเลยจะอยู่อย่างนั้น
2: ถูกต้อง
1: นานๆแต่ละครั้ง
2: ถูกต้อง
1: อยากจะถามว่าจะทำอย่างไรต่อไปครับ
2: ให้ทำอย่างนั้นแหละนะขั้นต่อมานี่ถ้าหากว่ามันมีความสงบความสงบของจิตเรียกว่าความค่อยอิ่มอารมณ์ของจิต คือจิตนี่หิวโหยตลอด อย่างนั้นอย่างนี้อยากตลอดเวลามีอะไรอะไรก็ไม่พอความอยากของจิตนี่ท่วมท้นไปเลยได้มากเท่าไรยิ่งอยากมากอยากมากนี่คือกิเลสอารมณ์นี้เรียกว่ากิเลสวัตถุทั้งหลายเป็นวัตถุที่จะให้จิตไปภาคพิมพ์ไปวาดภาพขึ้นให้เกิดอารมณ์มากขึ้นได้มากเท่าไรเท่าไรไม่พอไม่พอนี่คืออารมณ์ของจิตทีนี้อารมณ์นี้พอจิตสงบอารมณ์เหล่านี้พอมีหัวนี้จะสงบตัวลงสงบตัวลง นี่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากพูดอะไรนั่นแหละให้ออกทางด้านปัญญาพิจารณาดูเนี่ยธาตุดูขันธ์อย่างที่พระพุทธเจ้ามอบงานให้พระเจสารมานะขาทันตาตะโจที่จะรื้อภพรื้อชาติจะรื้อตรงนี้นะเอาอันนี้ละงานนี้งานรื้อภพรื้อชาติของตัวเองไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเจสารมานะขาทันตาตะโจนี่ละงานรื้อภพรื้อชาติจับตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะค่อยกระจายเหมือนไฟด้วยเชื้อเชื้อมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปลุกลามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย อย่าละเอียดเผาไหม้ไปได้นี่ส่วนไหนส่วนไหนจะรู้ได้เห็นได้ไปเรื่อยลบล้างกันไปเรื่อยปล่อยวางกันไปเรื่อยเนี่ยใช้ทางปัญญาบ้างนะสมาธิคือความสงบใจความสงบใจนี่ถ้ามันมีปัญญามาแฝงก็นับว่าเลิศว่าเลอในตัวเองจนติดสมาธิประหนึ่งว่านิพพานอยู่ในสมาธินี้เป็นแล้วนะนี่มันจะมาพูดเฉยๆ เวลาจิตสงบเต็มที่อิ่มตัวเต็มที่แล้วไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรยุ่งกวนใจแต่ก่อนเขาไม่ได้คิดไม่ได้มันจะตายหลีดดิ้นทีนี้เวลาจิตอิ่มอารมณ์ด้วยการภาวนาแล้วสงบตัวเข้ามาสงบตัวมาทีนี้ไม่อยากคิดอยากปรุงความคิดปรุงที่วิบแยบแยบปวนใจทั้งนั้นอยู่แน่วอันเดียวเลยที่รู้แน่วอยู่อันเดียวสุดท้ายเลยเมานั่นว่าจะเป็นพระนิพพานนั่นมีอันเดียวเท่านั้นแหละ เอกจิตเอกธรรมเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์เต็มที่แล้วนั่นนี่ละจิตอิ่มอารมณ์เต็มที่แล้วไม่สนใจกับอารมณ์อะไรที่นี่ให้พาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกับไตไส้พุงภายในภายนอกของตัวเองและของผู้อื่นหรือสัตว์ใดก็ตามพิจารณาเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังปราชาผีดิพิจารณาดูในกายของตัวเองทีนี้ปัญญาจะขยายตัวออกมีความรู้ทางด้านปัญญาจะเฉียบแหลมมากสมาธิที่ว่าเลิศเลินในเบื้องต้นที่ไม่เคยออกพิจารณานั้นจะกลายเป็นมูดเป็นคูดไปนะคือต่ำกว่ากันขนาดนั้นปัญญานี่แหลมคมเข้าไปเรื่อยๆมีสิ่งเล็ดดื่มทางด้านปัญญาให้ใช้ปัญญาบ้างนะถ้าใช้ปัญญาจิตจะเบิกกว้างออกไปเรื่อยๆจิตอิ่มอารมณ์นั่นแหละเป็นทางที่จะก้าวเดินทางด้านปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ตามสัดตามส่วนของมันเป็นยังไงเวลาจิตมันหิวอารมณ์ความพิจารณานี่มันทะเลสลายไปข้างนอกเสียเลยเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยเป็นกิเลสไปเสียเพราะงั้นการเป็นสอนเวลาจิตมีความสงบแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาท่านสอนพาท่านว่าสมาธิปริภัยวิชาปัญญามหาปราโหสีมหานิสังสาปัญญาเมื่อมีสมาธิหนุนหลังแล้วยอมเดินได้คล่องตัวแต่ทางปริยัติท่านว่า บรรดาอันตมาที่อบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านผู้กว้างนั่นแต่ผู้ปฏิบัติจะมารู้ตัวเองสรุปลงมาแล้วก็เรียกว่าเมื่อมีสมาธิหนุนแล้วเดินได้คล่องตัวนั่นไปอย่างนั้นเลยศีล เป็นเครื่องอบรมจิตให้มีความสงบไม่ละแค่ละกายใดศีลทั้งตนว่าด่างพร้อยหรือขาดรู้ประการใดจิตก็ไม่มีอารมณ์ละแค่ละกายแล้วภาวนาก็สงบได้ง่ายนี่เวลาสงบแล้วจิตนี่ก็สงบเข้าไปกระดูกไปก็อิ่มอารมณ์เพราะอิ่มอารมณ์แล้วพาคิดทางด้านปัญญาก็คิดแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเกลือสาโลมานะขาตันตาปะโตจะทำให้เป็นสมถะก็ได้คือสงบด้วยการพิจารณาเกลือสาในจุดเดียวโลมาผมขนเล็บฟันจะพิจารณาอะไรก็ตามหรือเอาคำใดบริกรรมก็ตามเป็นอารมณ์ก่อนสงบได้ทีนี้เวลาจิตมีความสงบแล้วเอาอันนี้เป็นแยกออกไปด้านปัญญาทางวิปัสสนาก็ได้นั่นมันออกไปเรื่อยๆจากนั้นก็เป็นปัญญาไปเรื่อยละอาการทั้งหมดเจสารมานะขาตันตาตะโจนี่กลายเป็นหินรับปัญญาไปเรื่อยๆแต่ก่อนมันเป็นหินรับจิตให้สงบเบื้องต้นให้สงบตอบตอมจิตให้สงบต่อไปก็เป็นเรื่องขัดเป็นหินรับปัญญาไปนี่ให้พิจารณาทางด้านปัญญาพากันเข้าใจในเรื่องปัญญานี่ออกคำปัญญาเป็นอย่างนี้ออกคำปัญญานี่กว้างขวางมากนะสมาธิมีรวมตัวเขารวมตัวเขาไม่กว้างขวางมากนะแต่ทางด้านปัญญานี่กว้างขวางออกมาจะละยิ่งแตกกระจัดกระจายแตกไปเรื่อยๆเรื่องปัญญาพิสดารมากทีเดียวนี่ให้พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ป่าช้าผีดิบไปเยี่ยมป่าช้าท่านสอนนั่งเยี่ยมป่าช้าคือดูป่าช้าตัวเองไม่เห็นเยสารวาระการตาตาเจ้าเนี่ยคือร่างกายมันแตกมันเน่ามันยังไม่แตกมันก็เน่ามันก็เป็นของมันอยู่ภายในมีเรียกว่าป่าช้าผีดิบผีสดเราพิจารณานี่ก็ไม่เห็นท่านจึงสอนนั่งไปเยี่ยมป่าช้าให้ไปดูโน้นแล้วเที่ยวก็มาภายในพอได้หลักได้เกณฑ์แล้วประชาภายนอกก็ไม่จำเป็นดูประชาภายในกระจายไปหมดนั่นเรียกว่าปัญญาก็มีเท่านั้นเลยนะคุณจะย่อย่อไปซะก่อนแล้วมีอะไรอีก
3: คนที่สี่ครับกราบท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกับผมปฏิบัติธรรมโดยการเฝ้ามองดูความเป็นไปของจิตจิตใจมีความเข้าใจตัวเองตามลำดับแต่เมื่อจะให้จิตหยุดคิดกับทำไม่ได้จึงขอกราบเท้ากราบเรียนถามจะหยุดสภาวะการคิดของจิตควรจะทำอย่างไรดีครับ
2: คือให้บริกรรมเป็นความคิดอันหนึ่งเพื่อระงับความคิดอันหนึ่งเราจะได้ความคิดอันหนึ่งเป็นความคิดของจิตความคิดอันหนึ่งเป็นความคิดของธรรมเช่นพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามนี่เป็นความคิดเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารฝ่ายธรรมระงับสังขารฝ่ายกิเลสได้เข้าใจ
3: ครับ
2: นี่ละไอ้อันนี้ละระงับที่ความคิดปรุงเขาบอกคิดปรุงไม่ใช่เหรอ
3: ไหนเขาบอกเขาปฏิบัติธรรมก็มองดูความเป็นไปของจิตจิตใจก็มีความเข้าใจในตัวเองตามลำดับแต่เมื่อจะให้จิตหยุดคิดกับทำไม่ได
2: ้นั่นละมันคิดคือทำไม่ได้ไหมก็คิดก็มันไปเรื่อยห้ามมันไม่ได้เพราะงั้นจึงเอาความคิดทางด้านธรรมะไปยีเข้าไปตรงนั้นให้คิดแต่คำบริกรรมคำเดียวไม่ต้องคิดคำอื่นเช่นพุทโธก็ได
3: ้
2: คำโมลิสังโฆอะไรก็ได้ให้คิดคำเดียวติดกันติดกันตลอดไปเลยนี่ทับความคิดที่มันคิดที่มันหยุดไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละเอาความคิดนี่ทับมันเดี๋ยวมันจะสงบเองความคิดนั้นความคิดของธรรมนะครับและเป็นความสงบความคิดของกิเลสเป็นความพุ่งร่ำลำการเข้าใจนี่เอาความคิดของธรรมนี่ระงับเข้าไปนี่แค่นั้นแหละแล้วมันสงบเองนะ
3: ครับคนที่5ครับกระผมได้ปฏิบัติมานานพอสมควรแต่ไม่ได้เข้มข้นมากนักจะเน้นไปในด้านการพิจารณาภาวะจิตเป็นหลักเช่นขณะขับรถยนต์อยู่แล้วก็มีคันอื่นขับแซงก็จะมองดูจิตตัวเองว่ากับเพิ่มขึ้นด้วยอารมณ์โทสะหรือไม่บางครั้งก็กำหนดทันและบางครั้งก็กำหนดทันบางครั้งก็ไม่ทันส่วนการปฏิบัติด้านสมถะนั้นจะนั่งเป็นหลักและกำหนดอานาปานสติตลอดเวลาที่มีโอกาสมาช่วงหลังๆมีความรู้สึกว่า ผลจากการกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นทำให้มีสติควบคุมกายและวาจามากขึ้นเกิดความสบายใจมากกว่าแต่ก่อนมากแต่ที่เจอปัญหาตอนนี้ก็คืออารมณ์โทสะจะมาเร็วและจะหงุดหงิดอยากขอคำแนะนำจากหลวงตาว่าไม่ให้จิตหงุดหงิดรำคาญอยากให้จิตสงบไม่อยากโกรธใครอยากจะให้จิตของตัวเองเป็นอย่างแผ่นดินซึมซับทุกอย่างได้โดยไม่กระเทือนกับนมัสการหลวงตาด้วยความเคารพ
2: คือภาวนาอารมณ์ให้สงบค่อยๆมากนั่นแหละพอจิตมีความสงบบ้างแล้วจิตจะค่อยละเอียดเข้าไปโทสะจึงปรากฏได้ง่ายทั้งๆที่แต่ก่อนโทสะมันมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้เพราะมันมากต่อมากทับจนจะตายว่างั้นเลยนี่พอจิตมีความสงบละเอียดเข้าไปโทสะแยบขึ้นมามันก็รู้รู้มาว่าโทสะนี่เกิดได้ง่ายความจริงสติดีขึ้นเข้าใจฉะนั้นแหละเอาทำใจให้สงบให้มากเท่า
3: ครับ
2: โทสะมีก็ให้รู้ว่ามีเท่านั้นแหละ
3: คนสุดท้ายครับทางวัดอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดบริจาคเป็นเจ้าภาพก่อสร้างสิ่งหนึ่งให้แก่วัดผู้ที่เป็นเจ้าภาพต้องการทำบุญแต่เพียงผู้เดียวโดยมิได้บอกบุญผู้อื่นหรือไม่ยินยอมให้ผู้อื่นร่วมทำบุญด้วยโดยมีเหตุผลว่าไม่เหมาะสมถ้าครูบาอาจารย์ทราบจะทำถ้าครูบาอาจารย์ทราบจะตำหนิอยากทราบว่าการกระทำเช่นนี
2: ้ตำหนิอะไรอ่ะ
3: คือวัดเขาอนุญาตให้ศรัทธาผู้หนึ่งบริจาคเป็นเจ้าภาพก่อสร้างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่วัดผู้ที่เป็นเจ้าภาพก่อสร้างอันนั้นเขาก็ต้องการทำบุญแต่ผู้เดียวเขาไม่บอกบุญผู้อื่นแล้วก็ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นร่วมบุญด้วย
2: ไม่บอกบุญผู้อื่นแล้วยังไม่ยอมให้เขาทำบุญด้วย
3: ไม่ให้ร่วมบุญด้วย
2: เอาว่าไป
3: โดยมีเหตุผลว่าไม่เหมาะสมครูบาอาจารย์จะตำหนิเอาได
2: ้ตำหนิเพราะอะไรผมก็วนไง
3: อยากทราบว่าการกระทำเช่นนี้จะเป็นการปิดกั้นบุญของผู้ที่ต้องการร่วมบุญด้วยจิตศรัทธาหรือไม
2: ่จะปิดกั้นก็ได้ถ้าไม่ปิดกั้นก็เปิดทางเขาทำที่เขาก็อยากได้บุญเหมือนเรานี
3: ่
2: แต่ปิดกั้นเขาทำไมทางบุญด้วยกันเนี่ยมันก็จะนั่นเองคนทำบุญต้องมีจิตใจกว้างขวางไม่ทับแทบปิดตันเข้าใจไหมทับแทบปิดตันที่เหลือจะเข้าแทรกอยู่ในนั่นแหละหมอมาเขาจะมาทำบุญหลวงตาบัวมีร้านออกมาเลยหลวงตาบัวจะเปิดกว้างรับหมดเลยตลอดเข้าใจไหมไม่ทับแทบละนะจากนี้จะแก้กัน
3: ต้องสอนเขาว่าให้เปิดทางบุญนะครับให้ร่วมสามัคคีกันได้เต็มที
2: ่ให้ทำมากทำน้อยก็เป็นสงตัวเองตัวเองถึงจะรวมกันทำก็ตามส่วนของใครของเรามันเป็นสัตว์เป็นส่วนของมันอยู่ในนั้นแหละอะไรที่จะเสมอภาคยิ่งกว่าทำทำไม่เอียงเอาข้าไป
3: แล้วเหตุผลที่เขาอ้างว่าเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะตำหนิแล้วนี่แค่ว่าครูบาอาจารย์มอบให้เขาในการทำบุญสิ่งนี
2: ้
3: แล้วเขาถึงไม่ยอมให้คนอื่นร่วมบุญแต่เขา
2: ครูบาอาจารย์จะตำหนิงั้น
3: เขาไปอ้างว่าครูบาอาจารย์จะ
2: เอามาให้หลวงตาบัวลงที่หลวงตาบัวจะตำหนิไหมเอามาลองดูที่เอาให้มันเห็นพยานกันนี่นะหลวงตาบัวจะตำหนิไหมถ้าตำหนิก็มีว่าตำหนิว่าน้อยไปเท่านั้นเองเอ้ามันก็อย่างนั้นตำหนิว่าอื่นไม่เอาละนี่น้อยไปแต่มาอีกจะว่างั้นเหมือนต้องคำเขาทางหลวงมาตำหนิเอามาเลยมาเท่าไรมาเถอะก็ใช่หรือยกทองคำเป็นต้นเลยหลวงตาบัวจะเอาหมดเนี่ยถามว่าไป
3: จบแล้วครับผม
2: จบแล้วจบพอดีนี่อยากจบนี่ยังไม่ถามมันจะตายแล้วนะยุ่งว่าวันนี้แก้แต่ปัญหาพอแล้วนะแล้วพูดถึงเรื่องภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังคนทุกคนนะให้ไปพิจารณานะจิตเป็นไม้อยู่มันจะเบิกกว้างออกนี่นะเบิกออกจากนี่มันจะกว้างของไปทุกสิ่งทุกอย่างจะละเอียดแล้วกว้างขวางเลยจิตนี่สำคัญมากทีเดียวเนี่ยพุทธศาสนาจึงสอนลงที่จุดที่แม่นยำที่สุดเลยลงจุดนี้จะกระจายไปหมดเลยอย่างอื่นไม่กระจายมีเท่านั้น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผู้ที่รู้ว่าเรายังมีความดีน้อยกลัวความตายให้สร้างความดีให้มากความตายนั้นเลยเป็นหินลับปัญญาระลึกถึงความตายเท่าไรเช่นมรณสติสติยิ่งเป็นการลับสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปสุดท้ายความตายกับเราเป็นเพื่อนกันเลยไม่ได้กลัวตายคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
4: จะคนขึ้นไปมาผมขึ้นไปศาลาขึ้นไปบนสักสี่โมงกว่านะสี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งสี่โมงหลายมากมันจะแม้กันบ้างไหมเนี่ย
5: ก็จะมีการทำงานของแต่ละคน
4: ดูเรื่องพนักงานเหรอตัวเรื่องพนักงานเรื่องเนี่ยมันไปไหนมาไหนบ้างล่ะ
5: มาหาหลวงพ่อกับให้หลวงพ่อแนะนำเรื่องหนึ่งแต่ผมมาชิมต้นคนเด็กนี้เป็นเด็กนิยมพุทธศาสตร์เสร็จแล้วจะไปมาทำกองเพลง
4: เคยพระกันนั่งเคยนั่งภาวนาบ้างไหมล่ะ
5: ไม่เคยเลยครับ
4: นั่นที่เป็นชมรมพุทธศาสตร์ทำไมถึงไม่ถามภาวนาไม่เคยนั่งภาวนาเลยไม่ได้เลย
5: เขาเพิ่งตั้งมาปีนี้ครับแล้วก็เพิ่งไปเด็กมาครั้งแรกครับ
4: หรือแบบที่ไอ้ที่ถามชื่อเขาในเรือนจำนั่นเหรอที่ถามชื่อนักโทษในเรือนจำก็นี่ชื่อว่าไงชื่อว่านายบุญเหมือนติดคุกอยู่ชื่อนายบุญนี่ชื่อว่าไงนายบุญนี่ชื่อว่าไงนางสวรรค์วะมันจะเป็นแบบนั้นมั่งนี่นะถามชื่อเรื่องชมรมพุทธศาสตร์เวลาถามเรื่องภาวนาเป็นภาวนาเปล่าเราไม่เคยเลยนั่นนะมันเดือนนั้นเลยว่าไงพุทธศาสนาเป็นแนวทางที่ดีงามมากที่สุดเลยทุกชาติชั้นวรรณะของบุคคลพุทธศาสนาเหมาะสมทุกแง่ทุกมุมของมนุษย์เราอย่างเป็นเด็กก็มีธรรมสอนให้เด็กบุญนะนักศึกษานักศึกษาก็สอนให้พอเหมาะพอดีจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อคนแม่คนเป็นคนเฒ่าคนแก่มีธรรมเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องรักษาแล้วดีทั้งนั้นน่าดูน่าชมเด็กถ้ามีศีลธรรมก็เป็นเด็กดีอยู่ในบ้านก็เชื่อฟังโอวาทคำสั่งสอนของพ่อของแม่มาโรงเรียนก็ฟังคำสอนของครูก็เพื่อปฏิบัติตัวมีแบบมีฉบับเขาเรียกว่าเป็นเด็กดีถ้าเด็กก็รู้ปฏิบัติตามแบบฉบับที่ผู้ปกครองแนะนำสั่งสอนหรือทางโรงเรียนครูแนะนำสั่งสอนปฏิบัติตามนั้นคือครูก็ดีพ่อแม่ผู้ปกครองในบ้านเรือนก็ดีนำธรรมของพระพุทธเจ้าไปเป็นแบบเป็นฉบับสอนลูกเจ้าหลานเหลนก็กลายเป็นเด็กดีขึ้นมาเป็นลูกเจ้าหลานเหลนที่ดีขึ้นมา เพราะศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาของเรานี่เป็นศาสนาที่เยี่ยมทีเดียวทำไมถึงเยี่ยมเพราะเจ้าของศาสนาพุทธนี้เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นจากกิเลสรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดตาเราเห็นตาพระพุทธเจ้าทรงเห็นหูเราไม่ได้ยินหูพระพุทธเจ้าได้ยินที่เรียกว่าตาทิพย์หูทิพย์คือตาเนื้อนี่มองเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาของเรานี่เรียกว่าตาเนื้อส่วนตาทิพย์นี่มองทะลุไปหมดไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังข้างบนข้างล่างเรียกว่าตาทิพย์แทงทะลุไปหมดนี่เรียกว่าตาทิพย์อย่างนี้ก็ไม่มีใครมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่มีก่อนหูทิพย์ไม่ว่าจะเสียงมนุษย์มนาเสียงเทวดาอินทรพูดกันที่ไหนได้ยินหมดเรียกว่าหูทิพย์หูเราธรรมดานี้จะได้ยินเฉพาะที่ฟังกันพอถึงหูก็ได้ยินถ้าเลยจากนั้นแล้วก็ไม่ได้ยินเช่นไปพูดอยู่ในบ้านถ้ามีเครื่องกระจายเสียงมันก็ไม่ได้ยินจะได้ยินเฉพาะในบริเวณที่ควรหูควรแก่หูเท่านั้นส่วนหูทิพย์นั้นจะไกลขนาดไหนไม่มีประมาณคำว่าใกล้ว่าไกลไม่มีไม่เป็นอุปสรรคต่อหูทิพย์ต่อตาทิพย์รู้ได้เห็นได้นี่คือองค์ศาสดาของเราที่เป็นเจ้าของพุทธศาสนานี้และที่เราเปล่งวาจาพระพุทธเราเปล่งวาจาว่าพุทธังสนังกฉามิเราขอฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจไว้กับพระพุทธเจ้าองค์พระเสด็จนี้ธรรมังสนังฉามิแบบแกนแผนถังอันเป็นฝ่ายเหตุที่แจ้งไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับแกนบ้านที่รับการรับรองยืนยันมาแล้ว 100% เช่นนั้นถ้าปลูกบ้านถ้าปลูกตามแบบแกนนี้แล้วจะเป็นบ้านเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าที่วางเป็นแบบแกนแผนถังเอาไว้ให้สาธุชนทั้งหลายดำเนินตามก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนของท่านก็เป็นเด็กดีเป็นลำดับลำดาเหมือนกับแกนบ้านชนิดต่างๆเด็กวัยต่างๆก็เหมือนกันแต่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าก็เป็นคนดีนี่เราเป็นชาวพุทธทางจำนะจะไม่พูดอะไรมากนะเหนื่อยวันนี้เทศน์มาหนึ่งแล้วมีจะเทศให้ลูกหลานฟังเพียงบอกพ่อเป็นข้อคิดในแง่ที่เราเป็นว่าที่ว่าเราเป็นชมรมพุทธศาสนาชมรมชาวพุทธให้เป็นหลักเกณฑ์ไปใช้เนี่ยที่ว่าศาสนาพระพุทธศาสนาพุทธเราเป็นผู้มีวาสนาได้นับถือพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนานี้จะมีน้อยมากทีเดียวคือคนผู้มีวาสนาพอจะได้นับถือนอกนั้นก็ไม่พบไม่เห็นใช่บ้างไม่เชื่อถือใช่บ้างสุดท้ายก็ผ่านไปด้วยความอาภัพวาสนานี่นับว่าเราเป็นผู้มีวาสนาได้นับถือพุทธศาสนาเพราะนั้นเงื่อนที่จะทำให้เราดีจากพุทธศาสนาเอาย่อๆเช่นอย่างหลักการอบรมจิตใจส่วนศีลธรรมภายนอกเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะแสดงทางกิริยามารยาทการประพฤติหน้าที่การงานเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่การอบรมใจนะให้ใจมีความสงบเย็นให้ใจมีความสนิทกับเหตุกับผลมีความรักใคร่ต่อเหตุต่อผลความถูกต้องดีงามทั้งหลายต้องอาศัยการอบรมใจธรรมดาของใจนั้นจะคิดวอกแวกคอนแทนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาอยู่สงบได้เลยตรงนั้นตรงนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนก็ตามแม้ตั้งแต่เป็นเด็กๆนู่นเราเป็นวัยขนาดนี้แล้วเรายังที่ติดส่วนไหนที่เราจำได้แล้วก็นำมาคิดมาปรุงได้สบายนี่ว่าอดีตอติตารมคืออารมณ์ที่เป็นอดีตก็นำมาคิดได้อนาคตยังไม่มาถึงยังไม่เห็นเลยไม่มีเลยมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาได้ส สดๆร้อนๆเหมือนกับมีจริงๆความจริงความคิดเหล่านี้มันปลอมขึ้นมาจากใจต่างหากไม่ใช่ความจริงมันก็หลอกเจ้าของนี่เรียกว่าความคิดมันเร็วท่านขอให้พากันเวลาจะนั่งภาวนานะเราจะนั่งแบบพับเพียบอย่างนี้ก็ได้นี่เราอยู่ปกติแต่ใจของเราลึกให้รู้ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอเช่นเราจะบริกรรมคำใดก็ตามเช่นพุทโธก็ให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธเวลาเราภาวนาเนี่ยหรือเราจะนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิก็ได้เวลาเราทำไปจิตแต่ลักษณะเราตั้งหน้าตั้งตาจะทำภาวนาจริงส่วนมากท่านจะนั่งขัดสมาธิเพราะการขัดสมาธินี้ไม่หนักทางใดเบาทางใดนั่งพระเพียบท่านนั่งพระเพียบมาทางนี้มันหนักทางนี้ทับทางนี้มากทางนี้ไม่ค่อยเป็นไรเวลานั่งนานๆก็มาแพ้กันทางนี้เจ็บปวดทางนี้ถ้านั่งพับเพียบทางนี้มาทางนี้ก็มาหนักทางนี้มากแล้วเจ็บปวดทางนี้ส่วนนั่งขัดสมาธินั้นมันเสมอไม่หนักทางโน้นมากทางนี้มากควรแก่การนั่งนานได้เป็นอย่างดีนอกการนั่งพับเพียบก็ได้แต่ไม่นานถ้านั่งขัดสมาธินี้ได้นานเพราะฉะนั้นพูดท่านนั่งขัดสมาธิส่วนมากพระธรรมฐานท่านนั่งได้นานมากนะจนเราไม่อยากเชื่อเพราะเราไม่เคยนั่งเราจะเอาอะไรมาเชื่อได้แต่ท่านเคยนั่งท่านเคยนั่งเป็นประจำเป็นงานของท่านเนี่ยท่านนั่งแต่ละครั้งครั้งนี้อย่างน้อยเป็นชั่วโมงชั่วโมงขึ้นไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงฟังดินั่งนั่งขัดสมาธิคือไม่พลิกไม่เปลี่ยนนะนั่งตัวกลมธรรมดาไม่พลิกไม่เปลี่ยนเลยมืออะไรที่เราวางไว้อย่างไรอย่างนี้นะก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดจนกระทั่งถึงออกนี่นั่งภาวนาธรรมดาท่านนั่งได้ทีละสามแล้วสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนี่หมายถึงนั่งธรรมดาถ้าไม่ใช่ธรรมดาก็นั่งทีละเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงหรือบางทีนั่งจนเต็มค่ำจนกระทั่งสว่างเลยท่านนั่งภาวนาเนี่ยเวลาเรานั่งนานๆอย่างนั้นเราจะไปนั่งพับเพียบวันนี้มันเจ็บปวดทางด้านหนึ่งแล้วแพ้กันมักจะเป็นโรคเป็นภัยทางด้านที่มันหนักมากกว่าด้านที่ไม่หนักด้วยเหตุนี้ท่านจึงมักนั่งภาวนาด้วยการขัดสมาธินั่งสมาธิอย่างนี้นะนี่ดูดีนี่มันธรรมดาเลยไม่แหงนจนเกินไปไม่ต้มจนเกินไปธรรมดาในขณะนั่งภาวนาทีแรกเราจะนั่งกลมๆแล้วนึกพุทโธทีแรกเราจะนึกถึงสามพระรัตนตรัยก่อนก็ได้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วก็มานึกเอาคำใดก็ได้ที่เราจะต้องการธัมโมหรือสังโฆหรือพุทโธก็ตามเราจะเอาเฉพาะคำเดียวแล้วนึกบริกรรมนั้นให้มีสติอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธนั่งหลับตาธรรมดาหลับตาอย่างนี้ดูนั่นนึกพุทโธพุทโธอยู่ภายในในเนี้ยจะเป็นอะไรก็ตามแต่ให้อยู่ข้างในนี่พอให้รู้สึกอยู่กับตัวนี่คำว่าพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆก็ตามให้รู้อยู่ภายในตัวของเราจะสูงต่ำอะไรไม่สำคัญให้รู้อยู่ภายในตัวนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนาให้รู้อยู่นั้นจิตก็จะสงบนี่เวลานั่งภาวนาพุทโธพุทโธไม่ปล่อยให้จิตคิดไปโน่นไปนี่ให้เอาพุทโธนี่ยึดเอาไว้แล้วนานเข้านานเข้าคำว่าพุทโธกับความรู้จะค่อยกลมกลืนเข้าไปกลมกลืนเข้าไปจนคำว่าพุทโธกับความรู้นั้นกลายเป็นอันเดียวกันเราจะนึกพุทโธก็ได้ไม่นึกพุทโธก็ได้หากเป็นความรู้ที่เด่นชัดอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าจิตเข้าหรือจิตรวมตัวคือรวมกระแสที่มันเคยคิดสร้างไปในเรื่องต่างเข้ามาสู่จุดเดียวคือรู้อยู่จุดเดียวรู้อยู่ตรงนี้แห่งเดียวนี่เวลามันเด่นเข้ามากๆรวมมากๆรวมอย่างสนิทนี่นะเหมือนอะไรไม่มีเลยภายนอกแม้ที่สุดร่างกายแล้วนี่มันหายไปหมดในความรู้สึกก็เหลือแต่ความรู้ที่เด่นชัดอยู่ภายในนี้เท่านั้นแล้วไม่ได้กำหนดว่ารู้อยู่สูงหรือต่ำอยู่ด้านไหนด้านไหนไม่นิยมแต่นิยมอยู่กับคำว่ารู้เท่านั้นนี่เป็นความละเอียดของจิตที่มีความสงบตัวเข้าไปก็สงบกระแสความรู้เข้าไป นั่นสบายมากนะมีความสงบมีความเย็นความสบายแปลกประหลาดตื่นเต้นเจ้าของถ้ายังไม่เคยปรากฏเลยจะรู้สึกตื่นเต้นดีไม่ดีความตื่นเต้นนั้นจะไปรบกวนความสงบนั้นให้ขยายตัวออกมาแล้วจะทำให้รวมอีกก็มีแต่ความเสียดายมีแต่ความอยากให้เป็นอย่างนั้นนี่จนกระทั่งถึงว่าผ่านไปเฉยที่ไม่ได้อย่างเก่าก็มีเยอะนะเพราะความตื่นเต้นนี่หนึ่งแล้ววาระต่อไปที่เราจะทำภาวนาเราก็เอาผลนั้นมาหยุดไปเสียเราลืมคำว่าบริกรรมคือคำว่าพุทโธหรือธัมโมน่ะคำบริกรรมที่ทำให้จิตสงบนั่นไปเสียเราไปยึดแต่ผลที่มันเป็นไปแล้วและมันผ่านไปแล้วนั่นมาเป็นอารมณ์มันเลยไม่ได้เลือกนะเนี่ยเพราะความตื่นเต้นถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบความแปลกประหลาดของใจนี้แปลกมากในขณะที่สงบไม่มีความสุขใดจะเสมอจิตที่สงบตัวเข้าไปโดยลำพังตัวเองแล้วมีความสงบใดจะยิ่งกว่าจิตที่สงบเมื่อสงบเข้าไปมากแล้วกายจะเปลี่ยนสภาพไปเหมือนไม่มีเพราะความรู้สึกนี้ไม่ออกมายึดจนกระทั่งกายอย่าว่าจะมายึดในสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่สำคัญในสิ่งนั้นในสิ่งนี้วัตถุนั้นวัตถุนี้นะแม้แต่ร่างกายนี้ใจยังไม่ไปยึดแล้วเวลาสงบเข้าไปจริงๆแล้วร่างกายเหมือนไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้สักแต่ว่ารู้ที่ละเอียดมากที่สุดและอัศจรรย์มากเท่านั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ตื่นทำให้ตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นแล้วความตื่นเต้นเลยไปชวนความสงบอันนั้นให้ดีดตัวออกมาเสียที่นี่ก็ไม่รวมอีกและเสียดายที่นี่เสียใจเกิดงั้นนะคืออยากให้มันเป็นอีกนี่ให้ลูกหลานจำเอาไว้นะนี่แหละวิธีการที่ท่านฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้มีความสงบเย็นและออกจากนั้นแล้วจะมีความแปลกประหลาดหลายด้านหลายทางพัฒนาไม่จบเลยนะความรู้ของจิตที่จะแสดงตัวออกสู่สิ่งต่างๆให้รู้ให้เห็นต่างๆเหมือนดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ผิดเลยท่านว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกญาณังอุตตปาฏิท่านว่าในธรรมจักรกับวัฏสูตรญาณังอุตตปาฏิคือพยานอย่างชาติตลอดทั่วถึงในสภาวะทั้งหลายนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วนะแล้วเห็นหมดเลยวิชาอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิอาโลโกอุตตปาฏิความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตตรงนี้ไม่มีคำว่ากลางวันกลางคืนมีความสว่างสวัยอยู่ด้วยความรู้ความสว่างของตัวเองเป็นของตัวเองไม่ต้องมาอาศัยดินฟ้าอากาศความมืดความแจ้งอะไรมาช่วยมาสนับสนุนแต่หากเป็นความรู้ความสว่างของใจเองแสดงตัวออกไปให้เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขึ้นอยู่กับความมืดความแจ้งนั้นเลยนี่ท่านเจ้าวิญญาณังอุตตปาฏิท่านเป็นอย่างนั้นจิตนี่นะเวลาเราอบรมให้เป็นไปเดี๋ยวมันจะเป็นปัญญาต่างๆเราไม่เคยรู้จะรู้ไม่เคยเห็นจะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาแต่ก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าถูกวิสัยที่เราจะเชื่อเพราะเราไม่สามารถที่จะเห็นได้รู้ได้ดังพระพุทธเจ้าสอนมันก็เลยสุดวิสัยที่เราจะเชื่อแต่แล้วเวลาเรามาภาวนามันก็เป็นอย่างที่ท่านว่าจริงไม่น่าจะเห็นมันก็เห็นไม่น่าจะรู้มันก็รู้สุดท้ายมันก็เลยยอมพระพุทธเจ้าเขายอมความจริงของตัวเองที่ได้เห็นได้รู้ในตัวเองนี่ได้ทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าล่ะพระพุทธเจ้าสอนไว้ก่อนแล้วเราแต่ก่อนเรายังไม่ยอมแล้วยังไม่เชื่อเพราะเรายังไม่เห็นพอเราเจอเข้าไปเท่านั้นเราก็ยอมเชื่อไปโดยลำดับเจอสิ่งลึกเราเข้าไปแต่ไม่น่าจะเห็นนั่นเห็นนะจิตนี่แหละจิตจึงไม่มีขอบเขตตาที่มีขอบเขตนั่นนี่มองไปมีอะไรบังเสียมันก็ไม่เห็นตานะหูนี่ก็เหมือนกันมันสุดวิสัยของมันก็ไม่ถึงเสียเช่นอยู่ไกลแต่มันก็ไม่ได้ยินแต่ใจนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีสถานที่ไม่มีการเวลาว่าใกล้ว่าไกลว่ามืดว่าแจ้งแต่มันทะลุไปได้หมดใจนี่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่มีประมาทไม่มีขอบเขตไม่เหมือนหูเหมือนตาเหมือนจมูกจมูกนี้อยู่ใกล้ไกลมันไม่ได้กลิ่นถ้าลมพัดมามันก็ได้กลิ่นถ้าลมพัดไปทางโน้นเสียมันก็ไม่ได้กลิ่นนี่มันไม่อยู่ในวิสัยที่จะได้กลิ่นมันก็ไม่แต่ใจนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันอยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้เท่านั้นเมื่อถึงภูมิของตัวที่จะรู้ภูมิของใจที่จะรู้มันรู้ได้หมดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกวิถูโลกวิถูนั่งที่เราทั้งหลายสวดมนต์อยู่ทุกวันนั่นโลกวิถูโลกวิถูเห็นไม่ได้หรือที่ท่านสวดไว้ในบทพุทธคุณน่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาตั้งแต่บทอรหังไปโลกวิถูโลกวิถูแต่ว่ารู้แจ้งโลกคือโลกนอกก็เห็นชัดเจนโลกภายในก็เห็นชัดเจนเห็นหมดโลกหยาบโลกละเอียดเห็นหมดนะนี่แหละ
6: อำนาจของจิตที่เป็นสมาธิรวมตัวเขาแล้วมีกำลังมากแล้วสามารถกระจายเป็นรูปไปหมดอยู่นอกวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายไปหมดใจนี้ไม่มีไม่มีขอบเขตเมื่อถึงการถึงเวลาที่ควรจะรู้สิ่งใดแล้วรู้ไปทั้งหมดเลยเราอบรมแต่เราจะไปคาดนั้นหรือนี่จะรู้ยังไงก็ตามเถอะให้มันเป็นที่ในใจของเราได้รับความสงบก็พอนะเนื้อภาวนาพุทโธจะเราจะกำหนดเวลากี่นาทีก็แล้วแต่เวลากำหนดแล้วเราก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงนาฬิกาให้เรากำหนดดูความรู้ของเรามันจะคิดปรุงไปทางไหนทางไหนความคิดความปรุงนั้นมันกวนใจมันกวนความสงบถ้าจิตยังคิดนั้นปรุงนี้อยู่แล้วมันจะสงบไม่ได้ให้คิดเฉพาะคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมอย่างเดียวความคิดที่เป็นคำบริกรรมนี้เป็นความคิดที่จะทำให้จิตสงบไม่ใช่เป็นความคิดที่จะทำให้จิตฟุ้งซ่านมันต่างกันตรงนี้ในภาคการอบรมมันมีความสงบเย็นแล้วเมื่อใจเย็นแล้วคนเราอยู่ไหนก็อยู่ได้สบายมากนะครับร่างอากาศเย็นนี่ถ้าเย็นมากกว่านี้มันเป็นทุกข์อากาศอบอุ่นถ้าเลยอุ่นไปแล้วมันก็ร้อนมันเป็นทุกข์ใจนี่เป็นอย่างนั้นนะเย็นเท่าไหร่ยิ่งนิ่มเย็นเท่าไหร่ยิ่งละเอียดเย็นเท่าไหร่ยิ่งอัศจรรย์นั่นมันเป็นอย่างนั้นนะผิดกันนะคำว่าเย็นมันไม่ได้เหมือนเย็นดินฟ้าอากาศเย็นของใจเย็นกับสุขสบายไปพร้อมๆกันเย็นมากเท่าไหร่ยิ่งสุขสบายมากนะเป็นอย่างนั้นนะทานจำเอานะลูกหลานนะให้พุทธัดอบรมเมื่อจิตมันมีความสงบได้หนหนึ่งเท่านั้นแหละไอ้เรื่องความเชื่อความเลื่อมใสความขยันหมั่นเพียรที่จะประพฤติตัวให้ดีหรือที่จะทำสมาธิให้เกิดมากขึ้นนั้นไม่ต้องบอกมันขยันเองเหมือนอย่างเราไปค้าขายวันนี้ได้กำไรเท่านี้วันหน้าได้กำไรเท่านั้นมันก็มีความขยันในคนเราค้าขายอะไรมีแต่ได้กำไรกำไรคนจะขี้เกียจได้ไงมันก็ขยันเลยนี่ภาวนาวันนี้สงบแค่นี้วันหน้าสงบต่อไปมากเข้ามากเข้าก็ยิ่งขยันมากให้จำไว้ดีนะแล้วพอภาวนาเขาละหานอนซะซะมันเป็นท่านะต้องเสียงล้มลงหมอนดังครืนโอ้ยมันเป็นท่าอะไรอย่างนั้นนะให้จำเอานะจะไปทำมันล้มในหมอนนะฟาดกิเลสทำมันล้มหมอนตูงเอาเรามันดีขึ้นฟ้ามันใช่ไหมล่ะให้จำไปเอาดีแล้วก็พูดปฏิบัติตัวให้ดีคนเรานะมีคุณค่าอยู่กับความประพฤตินะลูกหลานนะไม่ได้มีคุณค่าอยู่ที่เนื้อที่หนังที่ผมขนเล็บฟันสิ่งเหล่านี้เนื้อสัตว์เขาก็มีไม่อัศจรรย์อยู่ในตลาดยิ่งมากไอ้เนี่ยไอ้อ้วนอะไรวะมันทำไมอ้วนไม่ฟังหน้าฟังหลังเลยวะทำไมว่าอยู่ในตลาดมันมีเยอะเขาขายเป็นเงินเป็นทองเนื้อมนุษย์หนังมนุษย์ขายไม่ได้นะเอาเข้าตลาดนี่ตลาดแตกคือเลยถ้าสมัยจะถ้าอย่างเป็นสมัยทุกวันนี้คนยังไม่เป็นยักษ์นะเอาเข้าตลาดนี่ตลาดแตกคือเลยแต่ถ้าเป็นยักษ์แล้วไม่ได้นะเนื้ออะไรไม่อร่อยเหมือนเนื้อมนุษย์นะนั่นมันติดแตกกันอย่างนี้เพราะใจของคนมันอยากดูประเดิมแบบเห็นเนื้อของกันและกันเป็นอาหารไปได้นี่คือความอยากโลนที่สุดของใจที่หาทำไม่ได้นี่ใจที่มีธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะผิดตัวของเราเนี่ยร่างกายที่เป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเขาเอาเนื้อเอาหนังเป็นราคาเราเอาความประพฤติเอาหน้าที่การงานเอามารยาทเอานิสัยใจคอที่ดีงามมาเป็นคุณค่ามิมาเป็นราคามาเป็นสิ่งที่เลิศเลอไม่เหมือนกับสัตว์ที่เขาเอาเนื้อเอาหนังไปเป็นคุณค่าไปเป็นราคาเราเอาความประพฤติหน้าที่การงานความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคุณค่าของมนุษย์นี่แหละคือคุณค่าของมนุษย์ให้ทำตัวของเราให้ดีการทำตัวของเราให้ดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะทำความสุขความสมบูรณ์เย็นใจให้แก่เราตัวเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้ถ้าตัวเองได้ทำบกพร่องแก่ตนแล้วแม้คนอื่นไม่เห็นเราก็บกพร่องในตัวของเราเดือดร้อนในตัวของเราอยู่นั่นแหละเพราะความประพฤติของเราไม่ดีความประพฤตินั้นทำลายตัวเองตัวเองจึงต้องเดือดร้อนตลอดเวลาอยู่ในที่แจ้งที่รับเป็นคนมีคนจนไม่สำคัญสำคัญที่ความบกพร่องแห่งความประพฤติไม่ดีในตัวเองเป็นการทำลายคุณค่าศักดิ์ศรีของมนุษย์ของเราเองให้เสื่อมทรามลงไปไม่มีใครเคารพนับถือนอกจากเจ้าของก็ตำหนิเจ้าของได้แล้วคนอื่นเขาก็มีทางจะตำหนิได้ ถึงเขาไม่เห็นเราพอจะเต็มหนีได้เราก็ยังต้องตำหนิความประพฤติของเราได้วันยั่งค่ำเพราะเราเห็นเองจึงต้องระมัดระวังความประพฤติของเราให้ดีนี่แหละเอาไปพักไปในลูกหลานทั้งหลายประพฤติปฏิบัตินะอย่าขี้เกียจขี้คร้านนอนตื่น

คือความเจริญทางใบทางคุณสมบัติก็ต้องเคารพกันคนเราเมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนก็เป็นคนดีคนเราแค่ยังมีความเคารพมีอาวุโสพันเตมีแก่มีอ่อนมีความเคารพกันอยู่อย่างนี้โลกมนุษย์ยังเป็นโลกมนุษย์ได้สมบูรณ์แต่ถ้าขาดธรรมเหล่านี้แล้วโลกของมนุษย์ก็กลายเป็นโลกสัตว์ก็ได้ฮะความเคารพยังเต็มซึ่งกันและกันไม่ได้ฮะความสูงต่ำไม่ได้แต่ทำแต่ความเลวทรามอย่างนั้นใช่ไม่ได้เลยเนี่ยมนุษย์กลายเป็นสัตว์ได้เพราะความประพฤติไม่ดีเพราะความรู้สึกไม่รู้จักสถานที่ที่ควรเคารพไม่ควรเคารพนั่นแหละเป็นของสำคัญแล้วการพูดให้พี่น้องหรือลูกหลานทั้งหลายฟังนี่ก็พอที่จะเป็นคติเตือนใจได้ให้พากันจำเอานะแล้วปฏิบัติตัวเราเป็นชาวพุทธด้วยยิ่งอำเภอพรณานี่เป็นสถานที่อยู่ของจอมปราดนะหลวงปู่ฟั่นนั่นน่ะจอมปราดสมัยปัจจุบันนะท่านอยู่อำเภอพรณานิคมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรบ้านท่านอยู่บ้านม่วงไข่พรณานะเราคุ้นกับท่านมานานแสนนานคุ้นกับท่านมาได้เท่าไหร่นาเดี๋ยวคิดดูปีก่อน ได้50ปีฟังดิเราพรรษาเราได้2พรรษาเราไปอยู่ที่โคราชท่านก็ไปอยู่ที่โคราชแล้วท่านไปอำเภอท่าช้างตอนเช้าวันนั้นท่านขึ้นรถไปลงสถานีท่าช้างแล้วก็เข้าไปฉันอาหารที่วัดป่าท่าช้างพอดีเราอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้พบกันนั่นเป็นครั้งแรกทีเดียวที่ได้พบกับท่านอาจารย์ฟั่นนะจากนั้นมาก็พบกันเรื่อยๆจนท่านสนมเป็นหนึ่งอันเดียวกันเรากับหลวงปู่มั่นนี้จึงสนิทกันหลวงปู่ฟั่นจึงสนิทกันมากที่สุดเลยนะเราจะยกตัวอย่างเช่นอยู่ในวัดท่านนี่ตามธรรมดาก็มีพระมีเณรคอยรักษาไม่ให้คนเข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่พระที่ไม่สมควรที่จะให้เข้าไปเยี่ยมท่านไม่เป็นเวลาก็มีพระมีเณรรักษาไว้ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าลงทราบว่าเราไปเมื่อไหร่แล้วท่านจะสั่งให้เขาไปหาท่านทันทีเลยนี่คือความเมตตาของท่านมากนะอยู่โรงพยาบาลสกลนครก็เหมือนกันเวลาเราไปนี่พระยิ่งถูกปรับจะเข้าไปกราบเรียนท่านกำลังพักแล้วบอกอย่าไปรบกวนท่านผมไม่ได้มารบกวนท่านผมมาเพื่อให้ความสุขแก่ท่านในฐานะที่ผมจะควรให้ความสุขแก่ท่านได้เพียงไรไม่ใช่ผมจะมารบกวนท่านท่านพักสบายผมมากราบที่ไหนกราบถูกหมดท่านอยู่ในห้องผมกราบนอกห้องก็ถูกว่างั้นพอเราลงไปนู่นลงไปถึงกลางสนามหญ้าโรงพยาบาลสกลนครพระอาจจะด้อมเข้าไปในห้องก็ได้คงไปกราบเรียนท่านหรือว่าเราไปท่านต้องสั่งพระโดยด่วนให้ตามไล่วิ่งตามไปหมดลงไปเอาเรามาจากสระวิ่งตะโกนเรียกแล้วให้โยมบอกว่าท่านอาจารย์ถามวัวกลับมาที่นี่หมายถึงว่าพระท่านสั่งแล้วให้โยมวิ่งตามเราแล้วกลับมาหาท่านอยู่ได้นี่เป็นความเมตตาท่านนี่อันหนึ่งนะที่อันสำคัญที่สุดที่มันเกี่ยวโยงกันที่น่าอัศจรรย์และจะเล่าให้ลูกหลานฟังนะแต่อย่าว่าหลวงตาบัวอวดนะไม่ใช่อวดเราพูดตามเรื่องความเกี่ยวโยงด้วยความที่มันน่าคิดอยู่มากก็คือวันที่หลวงปู่ท่านน่ะท่านเสียในคืนวันนั้นน่ะเราก็อยู่ที่วัดดงสีชมพูจังหวัดหนองคายซึ่งเวลานั้นเรากำลังทำรั้วลวดหนามให้วัดดงสีชมพูเพื่อกั้นไม่ให้หมูมันออกไปหมูมีจำนวนมากเป็นร้อยๆบอกไปแล้วเขาฆ่าเราต้องไปทำรั้วให้แล้วเวลาท่านมรณภาพทางนี้แล้วตอนเช้าเราก็จะออกจากโรงสีชมพูจากมาวัดกลางคืนนั้นท่านมรณภาพแล้วนะภาษาของเราเรียกว่าท่านตายแล้วในกลางคืน ประมาณฟังว่า 1:50 น.อีกทีนี้เวลาเราจะมานั้นน่ะฝนตกทั้งคืนบันดลบันดาลให้เห็นชัดเจนมากทีเดียวนี่เวลาพอเช้าแล้วกับท่านเจ้าอาวาสวัดตรงยมพูนั่นน่ะรีบไปบอกมัคคายกของท่านในหมู่บ้านแต่เช้าบอกว่าวันนี้ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านหมายถึงว่าเราผมผ่านท่านว่าท่านทุยล่ะท่านอาจารย์ใหญ่เราท่านจะกลับอุดรวันนี้แล้วเวลารถท่านมานี่จะเข้าไปวัดไม่ได้เพราะฝนตกทั้งคืนน้ำเจิ่งไปหมดเพราะฉะนั้นเวลารถท่านมาให้มารับท่านให้จอดอยู่ที่บ้านนี้แล้วเอารถที่บ้านของเราเนี่ยไปรับท่านมาขึ้นรถเป็นคันนี้กลับไป

0: พราะรถที่จะมารับท่านนั้นเป็นรถเก๋งนี่เจ้าว่าท่านบอกชัดเจนบรรดาลูกหลานและกษัตริย์ละมังที่พูดอย่างนี้นะนี่แหละคำพูดชัดขนาดนั้นนะคือไม่ให้เวลาประมาณสัก10:30หรือ11:00รถจะมาจากอุดรจะมารับท่านอาจารย์มหาบัวเหล่านี้ว่าไงแต่จะเข้าวัดไม่ได้เพราะกลางทุ่งนานี่น้ำเต็มไปหมดเพราะเมื่อคืนนี่ฝนตกเพราะฉะนั้นเวลารถท่านมารถจะเป็นรถเก๋งแล้วท่านมาจอดที่หน้าบ้านนี้บ้านเราแล้วให้เอารถเราเนี่ยไปรับท่านมาเพราะรถเรามันใหญ่กว่ามันไม่ใช่รถเก๋งมันเป็นรถ2 แถวก็มีรถ6 ล้อก็มีแล้วจะเอาคันไหนไปก็ได้วะทีนี้พอได้เวลาแล้วก็รถเก๋งก็มาจริงๆมาถึงที่นี่แล้วฟังที่นี่คำพูดมันกลับตลับปัดกันมันเหมือนกับคนไม่ใช่ภาษาเดียวกันพอมาถึงนี่แล้วไอ้คนในบ้านก็เป็นโยมอุปถัมภ์ท่านนั้นแหละกลับบอกเจ้าว่ารถคันนี้ไปไม่ได้นะนี่ก็ถูกต้องที่ว่าไปไม่ได้นะแล้วท่านอาจารย์มหาบัวจะเดินทางมาเองไม่ต้องไปให้เสียเวลาแล้วท่านอาจารย์มหาบัวท่านจะเดินทางมาเองบอกกับคนรถนี้แทนที่จะเอารถของเราไปรับท่านมาขึ้นรถคันนี้กับยันที่สอนไม่ถังไม่เอาแล้วนั่นมันผิดนี่จะตำหนิว่าโยมอุปถัมภ์ถ้าไม่ดีก็ไม่ถูกมันหักมีอะไรบันดลบันดาลใจตรงนี้พูดผิดพลาดไปเพื่อล้างเวลาเอาไว้ล้างเราเอาไว้คือล้างเราเนี่ยเอาไว้เพื่อให้ได้ทราบเหตุทราบผลคือตอนนั้นเราจะไม่ทราบเลยว่าหลวงปู่ท่านนั้นเสียไปแล้วนะเพราะถ้าเราจะไม่ทราบจะต้องเสียเวลานานคือเรามาวันนั้นถ้ามาตามเวลานั้นเสียอย่างนี้นะแต่เราจะหลายวันกว่าจะไปกราบน้อมสักการท่านอาจารย์ท่านได้เพราะนั้นจึงเป็นเหมือนกับบันดลบันดาลว่าให้ได้ทราบวันนี้และให้ได้ไปเสียวันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรจึงผิดพลาดไปหมดอย่างที่สั่งรถให้มารับเรานี่ก็กลับไม่รับเสียทีนี้เวลาท่านถุยได้ทราบนี่ท่านถุยกลับไปเหมือนวิ่งทีเดียวนะไปถึงหมู่บ้านเป็นด่าพวกญาติโยมแหลกหมดมันเป็นยังไงคนพูดภาษาเดียวกันมันทำไมไม่ได้เรื่องได้ราวอ่ะเราสั่งอย่างนั้นแล้วทำไมจึงกลับเป็นอย่างนั้นได้โยมก็นิ่งก็นึกว่าท่านฟังอย่างนั้นฟังทีแล้วก็ไปรออยู่นั่นตั้ง2-3 ชั่วโมงรอจะเอารถไปรับหลังบันโดนบันดาลรถในบ้านที่ว่าเนี่ยรถ2 แถวมีอยู่5 คันรถ6 ล้อมีอยู่2 คันไปตลาดหมดออกไปปากข้างไม่มีรถค้างอยู่ในบ้านสักคันเดียวเลยนี่มันบันโดนบันดาลนะท่านคุยก็เป็นนั่งรออยู่นั่นจนตะวันบ่ายไปจนตอน5 โมงพอเห็นคนไปเดินเข้าไปเดินตะแต๋เข้าไปไม่มีรถนะท่านก็วิ่งเลยออกอย่างนั้นมาไปไม่ได้เรื่องได้ราวจนกระทั่งถึงบ่าย2 โมงกว่าถึงเห็นรถคันหนึ่งวิ่งโคกเขียกมาก็เลยบรรลากรถคันนั้นเข้าไปในวัดเมื่อไปถึงวัดเราแล้วเราก็จะเตรียมของมารถเครื่องไม่ติดนั่งเล่นรถคันนี้ทั้งที่รถมารถดีๆนะมาถึงแล้วพอดับเครื่องแล้วเราก็ขนของขึ้นนะขนของขึ้นเสร็จแล้วพอเราขึ้นนั่งปั๊บเอาติดเครื่องเครื่องไม่ไปเครื่องไม่ติดเอ๊ะมันยังไงนี่สุดท้ายมันก็ป้างมาละสิพูดภาษาอะไรภาษาของเรานี่มันอะไรมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรเป็นบันดาลนะวันนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยนะวันนี้คอยดูนะนานแล้วนะคอยดูวันนี้ต้องมีไม่มีไม่เป็นอย่างนี้รถคันนี้นะแล้วเรื่องราวเป็นมาตั้งเหมือนข้ามไม่ต้องถึงป่านนี้ไม่เคยเป็นไปตามความจริงเลยมันกลับตลบัดกับตลบัดแม้ที่สุดรถคันนี้ซึ่งเป็นรถดีๆมาติดเครื่องก็มันไม่ยอมติดวันนี้มันจะมีอะไรเนี่ยค่อยฟังนะประมาณสัก5 นาทีเท่านั้นถ้าฝรั่งในวันนี้ท่านเอียนท่านไปต่อวีซ่าที่กรุงเทพแล้วท่านก็มาตอนเช้ามาถึงที่นี่มาฉันอาหารที่ตลาดแล้วเขาเอารถลากท่านไปลงยิ้มภูหาเหล่านนท์ที่ท่านเดินภาวนานนท์พอดีท่านก็ได้ทราบข่าวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นไปพร้อมหลวงปู่ฟั่นไปพร้อมกันจึงนำเรื่องนี้ไปนนท์เพราะฉะนั้นเรื่องเราจึงได้ต้องรอจนกระทั่งถึงถ้าองค์นี้ไปถึงปั๊บนะเราขึ้นนั่งรถอยู่แล้วรถเครื่องมันไม่ติดฟังดิเรานั่งอยู่บนรถไม่ติดเครื่องติดมันก็ไม่ติดพอดีเห็นท่านเอียนเดินเข้าไปนะพอท่านเอียนเดินเข้าไปเรามองดูตาท่านเอียนมันสะดุดทันทีเดี๋ยวรถรอก่อนเดี๋ยวท่านเอียนก็ปุ๊บมาเลยมาเราท่านเอียนก็มากระซิบหูเราเนี่ยบอกว่าท่านอาจารย์มั่นได้มรณภาพแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ประมาณ2 ทุ่มว่ะเราก็พอว่าอันนี้ป้าเนี่ยมันก็ทะลุไปหมด เรื่องมันนะตั้งแต่เดี๋ยวนี้จนกระทั่งถึงมื้อเช้านี่นะคือเรื่องมันเป็นเหตุเป็นผลกันมาเรื่อยๆที่ว่ามันจะมีอะไรแน่ๆนะพอได้ทราบท่านเออเอาละได้ความมาเอาติดเครื่องพอติดเครื่องป้าบิ้วเครื่องมันปื๊ดเลยมันเหมือนกับจะขึ้น120นะมันทางที่นี่มันบรรลุบรรดาลมันลองฟังสิพอว่าท่านเสียแล้วตั้งคืนประมาณ2ทุ่มนะเราก็ตอบทันทีบอกเออเอาละได้ความเท่านั้นแล้วนะคือจะไม่ให้ใครทราบหมดเลยคนในรถนี่ไม่ทราบนะทราบแต่เราคนเดียวเพราะท่านเอียนพระอังกฤษน่ะเอาปากมาจ่อหูเรานี่บอกว่าท่านจันทร์ท่านมรณภาพได้ตั้งคืนมันสองทุ่มพูดเบาๆนะเราก็บอกเอออะละได้ความระวังเลยคือได้ความหมดเรื่องราวทั้งหลายอะละตายที่นี่ติดเครื่องพอติดมันบึ้งเลยเครื่องออกทีนี้เราจะไม่บอกใครพอบอกมันจะเอตโลโฮเยขึ้นมาในรถน่ะเรารู้นี่ทีนี้พอไปถึงปากข้ามมันจะเลี้ยวขวาไปทางอำเภอบึงการไปพนันนาเลยจำเป็นจะต้องได้บอกถ้าไม่บอกเขาจะต้องเอาเราราคานี่นะพอไปถึงนั่งเอาเลี้ยวขวาเลี้ยวอะไรเลี้ยวขวาเขาว่ากันดิก็รถจะไปเมืองอุดรทำไมจะไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็ไปบึงการจิไปไหนก็ไปเทนาเราบอกให้เลี้ยวหนาแล้วเราเลี้ยวอะไรเลี้ยวอะไรเท้าไปนั่นแล้วเรื่องก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ท่านมรณภาพโอ้ยเสียงร้องผมร้องไห้กระทึกในรถแหลกทั้งหมดนี่เป็นเปราะหนึ่งนะที่เป็นความแปลกประหลาดของท่านอาจารย์ท่านที่เกี่ยวกับเราอันนี้ครั้งที่สองอีกแล้วเขาก็นำเรื่องท่านอาจารย์ท่านมาเขาถูกโจมตีอยู่ที่เทศนำเรื่องนั้นมาหาเราที่เราทราบเรื่องของท่านได้ดีก็สุดท้ายก็เรียกว่าเราแล้วจะเป็นคนแก้เรื่องอันนี้นะตอนนี้รถท่านก็มาจากโน้นท่านจะคุณพรมวัดนรนาถจะมาหาเรานำเรื่องมาหาเราไอ้วันนั้นก็อีกแหละเราจะไปวัดดงชีมภูแล้วเขาก็ถามว่าจะออกหลวงพ่อจะออกเวลาเท่าไหร่ตั้งแต่เที่ยงแล้วมาได้คือมาจากอุดรมารับเราได้เราจะไปค้างอยู่นี่ก็พอมาถึงสี่แยกนี่แหละสี่แยกคัมปิ้งเนี่ยทางเข้ามานี่นี่ก็น่าอัศจรรย์นะคอยฟังนะไอ้รถของเราเนี่ยก็รถเก๋งมานี่ก็เลี้ยวเข้าสี่แยกนี่นะที่นี่รถบรรทุกซีเมนต์คันหนึ่งเขาจะไปเทซีเมนต์แคมนู่นน่ะแคมรามศูนย์น่ะเขาบรรทุกซีเมนต์มารถคันนั้นนะมานี่ก็ไล่ชนรถเราหน่อยนะนู่นน่ะไล่เขาไปในกรอกนะฟังดิมันอัศจรรย์ไหมแล้วไล่เข้าไปชนรถเราจะชนท้ายรถเราเพราะเขาพอดีหม้อน้ำมันแตกนิดหน่อยไปไม่ได้ต้องอยู่นั่นที่นี่นะแล้วถามท่านนี้แล้วเป็นยังไงคุณจะต้องทำไมถึงต้องมาไล่รถไล่ชนรถผมเหมือนวัวเหมือนควายเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ใช่คุณหลับในผมไม่ได้หลับในไม่หลับในทำไมถึงไล่ผมเข้าไปถึงรถผมไม่ทราบผมไม่ทราบเลยก็นั่งดีนี่ฟังสิมันจำมาแล้วสุดท้ายรถของเราก็ไม่เสียมากหรอกคือหม้อน้ำมันแตกหม้อน้ำมันแตกมันไปได้ยังไงใช่ไหมเราก็ต้องในซ่อมอยู่นั่นเสียเวลา1ชั่วโมงนะแล้วรถคันนี้ก็เข้าไปแล้วก็เอานำบัตรเขาไว้เกี่ยวกับเรื่องอันนี้แล้วไม่พูดต่อไปแล้วอันนี้นะมันยืดยาวจะเอาพูดเฉพาะเรื่องนี้นี่ก็มาซ่อมเนี่ยซ่อมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ชั่วโมงกว่าแล้วก็เข้ามาหาเรานี่คนคนนั้นนะเพราะว่าหลวงพ่อคอยนานไหมนานไม่นานไม่ต้องพูดแหละระหว่างนั้นเอาของขนของขึ้นที่วะแล้วดูนาฬิกามัน3ชั่วโมงบ่าย 3:15 น.นี่พอเราก้าวไปนี่ไปถึงกลางทางนั่นพอดีรถท่านจิกุลพงษ์มุนีมาเอาเรื่องท่านอาจารย์ฟั่นมาเต็มปึกเลยน่ะนั่นเห็นมั้ยน่ะรอเรื่องนี้เองน่ะถ้าว่าท่านเจ้าคุณพรมมาตามเวลานั้นเราก็ออกตามเวลาไม่ได้พบกันก็เสียทางเสียที่เสียเหตุการณ์ทุกอย่างเสียหมดเลยนี่พอดีก็เหมือนอย่างว่ารออยู่ดวนไปจะดวนไปเหมือนท่านอาจารย์ตั้มมันรอแล้วไม่เราไปนี่ก็พอดีเราออกคนนี้ก็ไปเจอท่านเจ้าคุณพรมท่านนำเรื่องท่านเปิดมาให้เราเปิดอ่านให้ดูสำคัญเราก็กราบเรียนท่านตามเรื่องเรื่องนี้ให้เรื่องเราแก้ท่านหมดเรื่องราวเป็นอย่างนี้เราก็แก้บทท่านนำเรื่องนี้ก็ไปแก้ในอุดรในกรุงเทพไปแก้เรื่องนะเขาโจมตีท่านคุณง่ายๆนะเราทราบเรื่องนี้ได้ดีเราก็แก้เรื่องราวทั้งหมดให้นำเรื่องนี้ไปแก้ข่าวเรื่องนี้ความหมายว่างั้นน่ะนี่ที่เป็นเหตุที่ว่าครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ท่านเสียที่เรื่องมันกลับตลบัดน่ะนี่ครั้งที่สองรถไล่ชนเข้าไปในกรอกน่ะทำไมมันธรรมดามันไล่เข้าไปได้ยังไงใช่ไหมมันทำไมมันไล่เข้าไปนู่นแล้วก็รถไปนู่นนะเขาไม่ใช่รถเขาจะไปนี่นะรถเขาจะไปเทนั่นน่ะแม้ทำไมมันไล่เข้าไปในกรอกไปชนรถเราในกรอกฟังดิมันอัศจรรย์ไหมนี่อันนึงจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเราจะทำเจดีย์ช่วย ให้ท่านจันท่านนะแต่สุดท้ายก็เราเป็นหัวหน้าใช่ไหมล่ะจะดีก็จะสำเร็จนี่ความเกี่ยวโยงกับท่านอาจารย์ท่านเกี่ยวโยงมาขนาดนั้นแหละว่าอย่างนั้นนะความหมายนั่นนะเราคุ้นกับท่านมาได้52ปีใช่มั้ยเออ50ปีพอดีมาถึงปีนี้เราจึงเห็นบุญเห็นคุณลูกหลานทั้งหลายอยู่สถานที่นั่นอยู่กับบ้านสถานที่ของจอมปราบนะพุทโธก็ใครจะไปสอนเก่งกว่าท่านอาจารย์ท่านท่านอาจารย์ท่านที่สอนพุทโธโอ้ละเอียดละออมากนะการจำมาได้นะนี่ไม่พูดอะไรมากมายละมันเป็นตาก็ไปชั่วโมงชั่วโมงแล้วนี่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะจึงขอสรุปความว่าขอให้ลูกหลานทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติไปปรับปรุงตรงเด่นให้ชีวิตจิตใจของตนเดินไปตามแถวทางของธรรมคือความถูกต้องดีงามนะเราจะเป็นคนดีคนมีสง่าราศีเป็นคนที่มีคุณค่ามากตั้งแต่ต้นจนนรสารในชีวิตของเราจึงขอความสวัสดีจะมีแก่บรรดาลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเธอเอาละพอเหนื่อยแล้วนะวันนี้นะพูดไปรู้มาเลยเหนื่อยพูดพรรณนาคุณของท่านหลวงปู่ฟั่นท่านมีคุณกับเรามากเป็นไงลูกหลานพูดอะไรๆฟังเข้าใจบ่ล่ะเข้าใจบ่ก็เข้าใจว่าเอาไปหลงภาษาผู้ใต้ยุบ้านนั่นน่ะบ้านคำบกแถวฝากสกุลบ้านคำบกแถวดงเท่าแถวนาสร้างบ้านน้าอ้อยเข้าไปข้างนั้นน่ะเนี่ยเราจะไปหาหลวงปู่หลวงปู่มันบ้านบ้านโคกน้ำม่นไปพอไปถึงนั่นแล้วของเราไม่เคยพูดภาษาผู้ใต้พี่มันจะรู้เรื่องไหนก็ไปนั่งหันแล้วก็พระองค์นั่นเป็นผู้ไทยแล้วก็เด็กคนหนึ่งเป็นผู้ไทยพ้นก็ไปสวนโอ้พ้นก็ไปสั่งน้ำสั่งไปหาเอากล่องน้ำมาฉันแล้วนี่พอดีเด็กเรื่องเลี้ยงล้างมาหรือลืมมาหนีเขาก็มานั่งกราบปุ๊บปั๊บแล้วคุยไปเรื่อยเลยมันอะไรกันน้าหนึ่งอ้าวอีว่าอีว่าอะไรนะแล้วคุยไปเรื่อยว่ะไปนี่มันจะไปไหนว่างั้นเราบอกเราก็บอกว่าเราจะไปนู่นโอ้ไอ้นี่นะเอาคุยดูซิเลอร์ว่างั้นนะที่แรกขึ้นดูซิเลอร์กันเอ๊ะเข้ามาอยู่ดีจะหมายถึงอยู่ไหนว่างั้นนะเราก็บอกเราอยู่อุดรว่างั้นเราจะไปซิเลอร์ว่างเอ๊ะเรามาไปซิเลอร์นี่มันอะไรนะเห็นน้องนางคนเดียวอยู่ว่าเราไปก็ไผ่งั้นเนื้อว่าเราก็บอกว่าเราไปสององค์ทางเขาเด็กเขาหัวละลั่นดอกไปกูตาติดแล้วนี่ไปซิเลอร์เวลาอยู่ซิเลอร์เราก็อันนี้เราก็ตอบรัดเก้าที่นี่บอกว่าอยู่ดอนนะก็ว่างั้นเนี่ยมันคงจะว่าอยู่นี่คงอยู่ใส่สิบาทละว่ะเราก็ตอบรัดเก้าเลยว่าอยู่ดอนว่ะนี่ไปซิเลอร์นี่เข้ามาไปใส่เรือสิไปจักองหรือไปก็ไผ่นี่นาเนี่ยเราเห็นเราอยู่คนเดียวเขาจะสงสัยกันหรือว่าเราก็บอกว่าไปสององค์สามกับเด็กก็หัวแตกแล้วก็ปัดก็ดีพระถ้าเอานั่นเพื่อนไปกองน้ำในน้ำบ่อละกำมากับเด็กกันเด็กผู้ไทยนะพราะพระประกาศผู้ไทยได้เพราะว่าที่เขาถามว่าหนิเด็กน้อยเรื่องเขามาถามผมนี่ว่าเนี่ยพูดยูซิเลอร์นั่นผมบอกยูดอนใช่ไหมว่าใช่ถือว่าแล้วก็ไปซิเลอร์นั่นผมว่าไปสององค์สามเด็กใช่ไหมว่าใช่ไหมเขาไปซิเลอร์เขาไปไหนต้องถามนี่นะเฮ้ยแล้วกันต้องไปนี่ไปดาไม่กระลึกเขากระลึกได้หนึ่งนะบ้านดงเขาแพ้วน่ะผมบ่เคยประเทาไทยเทือมเนี่ยนั่นนี่เวลาอยู่นานๆผมจังเหมือนแล้วจับผู้มือผมจังเหมือนแล้วก่อนไปอยู่น้ำฝุ่นก็แสดงเล่าอยู่สกลนครพนมอยู่ไหนแสดงตีผมจังเหมือนแล้วผมภาษาเกิดมาพ่อแม่ภาษาเนี่ยใส่ไปเรื่อยๆทีนั้นว่ะไอ้ในป้าในพูดกับไปเรียนภาษาก็พวกถูกพวกขาเขาพวกเติร์กแต่เติร์กจะละเติร์กยังห้องวางเขาไปละเขาก็เลี้ยงพวกเขาไปแต่อันนี้พวกแก้วพวกแก้วต้องงานมาทั้งจากทั้งคุณทั้งสวนสวนนักเกตเขามาอยู่ทั้งหมุกแล้วก็บินระบาดเขาให้สวนเขา บินทบาทกับกับกับแก้วเขาไปเอาเงินมาใส่บาทแล้วเอาเงินมาใส่บาทแล้วบอกพวกเดือกพวกเดือกโอ้ยจะพูดนี่พูดภาษาเขาได้นอกพวกบ้านพวกเดือกเดี๋ยวเราบอกไม่ได้แล้วว่าไงโอ้ยจะพูดมันพูดภาษาเราได้นอกเงินก็ได้เนี่ยได้แค่ดีเนี่ยที่บ่ได้ยากนั่นเนี่ยได้แค่นี้เดือนนั้นไปใช้กับเว้าของบ่ได้แค่นี้นี่มันบ่ได้มากเด้อมันว่าแจ๊กก็ได้แค่นี้มันภาษาอังกฤษก็ได้แค่นี้มันได้ได้ภาษาแต่ภาษาแค่นี้นี่ล่ะหากันบ่ได
1: ้เป็นยังเนี่ย
0: มันมีอะไรเนี่ยปัจจัยปัจจัยล่างนี่ครับก็ปัจจัย
1: โอ้ป้านี่เป็นใบปวนา
0: โอ้ใบวนามาใบวนามนะเว้ย
1: โอ
0: ้ว่าปัจจัยที่ว่าแบบนี้อ๋อที่ให้ผินในพ่อลูกหลานได้เนอะยะหาวาหรือว่าหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเตตานังอุปกัปปติอิชิตังปัติตังสุงหังคิปเมวะสมิชาตุสะเพอปูเรตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามันโชติพระโสยถาสัพพีสิโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตสวัตมันตรายโยสุขีสีขายุโกภวะอภิวาธนสีสมิจังนุภาปจายิโนสตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังหลักนะท่านกลับไปไปวัดถ้ำกงเพนนะตั้งแต่กำลังก็เจดีหลวงพูหลวงพูขาวเจดีคือเพื่อนกับเจดีหลวงพูฟันเป็นคนละอย่างคิดกันได้เหมือนราคาเป็นล้านๆเหมือนกันนะอันนี้เขาก็มาเอาหลวงตาบัวที่เป็นพ่อนาท่านนะเห็นบ่ท่านแล้วพระนาคเอาหลวงตาบัวเป็นประธานเป็นพ่อนาท่านพอเจดีก็เอาหลวงตาบัวเป็นพ่อนาวัดนั่นเองวัดทำเพี้ยนนี่เชิงท่านน้องตะบัวพี่ยู่ทั่วโ
2: อ้ตาครับคนธรรมดาได้มีโอกาสปฏิบัติเข้าถึงพระอรหันต์ครับ
0: มีแต่คนธรรมดาทั้งนั้นน่ะที่พระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาที่แรกมีกิเลสเหมือนกันกับเราถ้าสงสาวกทั้งหลายตั้งแต่คนธรรมดาคือคนมีกิเลสเรียกว่าคนธรรมดาสามัญเหมือนกันหมดแต่เวลาจะเป็นพระอรหันต์นั้นพลิกปั๊บถึงจะเป็นอาหารได้ต้องพลิกจากปุถุชนมาเป็นถึงจะเป็นอาหารได้พระพุทธเจ้าพลิกจากปุถุชนเป็นอาหารได้อันนั้นไม่ว่าคนธรรมดาเดี๋ยวพระญาบุคคลท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนั่น
2: หมายถึงที่ผู้ที่ไม่ได้บวชทำไมบวชแล้วไม่มีโอกาส
0: ทำไมจะไม่มีเพราะบวชแล้วไม่บวชทำบาปเป็นบาปได้เหมือนกันใช่ไหมหัวล้นอยู่ในวัดในวานอดอยากเมื่อไรตัวทำบาปจริงจะว่าอะไรมันเป็นบาปเหมือนกันนี่นะแล้วคนอยู่ในโลกในสงสารแล้วคารวะญาติโยมนี่ไม่ได้บวชก็ทำบุญได้ใช่ไหมทำบุญได้ก็ต้องเพื่อพระผลนิพพานได้ล่ะสิมาตอบค้านมาเราพูดบอกว่าเราพูดไม่ลำเอียงเราพูดอย่างตรงไปตรงมาเราพูดอย่างนั้นแล้วจริงไหมที่ว่าพลาดอยู่ในวัดทำบาปได้น่ะทำไมทำไม่ได้มีเต็มโลกเต็มสงสารเต็มวัดเต็มวานเราพูดต่างอย่างถูกต้องนี่มั้ยเพราะไม่ใช่คนตาบอดดูกันนี่วะถ้าไม่ใช่พระตาบอดดูกันไม่ใช่ภาพหูหนวกดูกันฟังกันแน่ผมก็รู้แน่
2: ติ ดเข้าทางนี้ค่ะทำไมพระอย่างนี้ทำไมมามีนิกายอะไรธรรมยุทธมหานิกายอะไร
0: นี่อ๋อตั้งแต่ลูกเล่ากันยังคนชื่อนั้นชื่อนั้นคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้เนี่ยทำไมแม่เลยชื่อนายกองเหมือนกันหมดมันก็มีแตกต่างมาลูกศิษย์ถาพจน์นั่นนี่มหานิกายนี่ธรรมยุทธก็เป็นชื่อเท่านั้นแหละแต่การปฏิบัติเพื่อมาผลนิพพานไม่ได้มีคำว่ามหานิกายไม่ว่าธรรมยุทธบวชถูกต้องตามหลักนิยมเป็นที่แน่ใจในหลักนิยมยอมรับกันแล้วในหลักกฎหมายบ้านเมืองและความนิยมของชนทั่วไปหรือของสังคมยอมรับของสังคมแล้วเอาปฏิบัติไปไม่เป็นสักขวรมรรควรคือห้ามมรรคผลนิพพานไม่ห้ามปฏิบัติไป
2: ถ้าที่ผมทราบนะคือถ้าใครบวชมหานิกายแล้วจะมาสมมติมาสายหลวงพ่อก็ต้องมาบวชไหนทำไมอย่างนั้น
0: อ้าวก็ตามกฎตามระเบียบอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นอย่างหนึ่งเรื่องกฎเรื่องระเบียบที่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันมันเป็นอย่างหนึ่งเข้าใจไหมล่ะมันคนละอย่างเหมือนอย่าง เมืองนอกเช่นอย่างเวียงจันทน์นี่ก็เขาเรียกเมืองนอกแล้วนั่นนะมาอยู่เมืองไทยเราจะปฏิบัติยังไงนั่นมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติต่อกันใช่ไหมนั่นหมอกำมันยังพิจารณายังไม่ได้ก็จะด่วนพิจารณาเขาเอาอย่างอื่นซะก่อนมันก็หลายด้านหลายทางนี่นะมันควรจะพิจารณาก็พิจารณาภาวนาไม่จำเป็นจะต้องมีแต่เกศาลมานะคะตาอย่างเดียวล่ะเจ้าบนในก็อดได้ก็ได้มันเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นน่ะเครื่องมือมันมีหลายประเภทเครื่องมือเข้าสู่ในรกนะเครื่องมือทำงานในบ้านเราก็มีนะเครื่องมือเพื่อเข้าสู่ในรกมันก็มีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติโดยธรรมดาทั่วไปก็เหมือนเครื่องมือทำงานในบ้านเราอย่างนี้ก็มีแล้วพอเข้าสู่ในรกแล้วมันอาจจะเป็นไปเองเครื่องมือนั้นสมควรจะนักรบแน่นักรบกองนั้นเอายื่นให้ยื่นให้นั่นเป็นขั้นตอนไปเข้าใจภาวนาน่ะสำคัญเรื่องภาวนาน่ะนึกพุทโธก็นึกภาวนาให้ใจเย็นเลยแล้วเมื่อภาวนาเช่นพุทโธสงบเป็นระดับจะเริ่มมาพิจารณาฮะมันสงบจริงๆในขณะที่สงบจริงๆก็ไม่ควรไปแตะต้องโดยประการใดๆแม้แต่คำว่าพุทโธก็ยังหายกายเข้าไปเป็นผู้รู้อันเดียวกันเช่นคำว่าพุทโธกับความรู้นี่เป็นคนละอย่างนะคำว่าพุทโธเป็นอันหนึ่งผู้รู้นั้นเป็นอันหนึ่งทีนี้เวลาพุทโธเข้าไปโดยลำดับๆจนกระทั่งจิตรวมสงบเข้าไปสงบไปคำว่าพุทโธนี่กับความรู้เลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนะอันนั้นพุทโธจะหายไปได้ถ้าเราไม่อยากภาวนาคำว่าพุทโธเราก็หยุดได้เลยนะเพราะความรู้นั้นเด่นอยู่แล้วอยู่กับความรู้นั้นเสียประการหนึ่งค่อยคำว่าพุทโธจะค่อยละเอียดตัวเข้าไปละเอียดตัวไปจนกลายเป็นพุทธะคือผู้รู้อันเดียวเท่านั้นนั่นดังหนึ่งนี่เป็นหลักความจริงของการภาวนาถ้าเวลาจิตยังไม่สงบเราก็ต้องนึกพุทโธภาวนาพุทโธเรื่อยๆมันอยากคิดไปทางโน้นทางนี้มากๆพุทโธให้ถี่ยิบเข้าไปนี่พุทโธถ้าจะเทียบแล้วนะเหมือนกับเขาตามรอยโคเอาโคไปปล่อยไว้ที่ไหนแล้วตอนบ่ายหรือตอนเราต้องการโคเราจะไปตามเอาโคถ้าจะไปดักทางโน้นทางนี้กลัวมันจะไม่เจอตัวโคเลยไปตามมารอยมันที่เราไปปล่อยนั่นแหละแล้วปล่อยตรงไหนไปตามรอยมันเลยอีกมันไปไหนก็ตามไปจนกระทั่งถึงตัวมันถ้าตามรอยไปแล้วก็ต้องถึงตัวมันแน่ไม่ปล่อยรอยมันต้องถึงตัวมันเมื่อถึงตัวมันแล้วก็หยุดการตามรอยโคไม่จำเป็นเพราะถึงตัวมันแล้วรอยโคมันอยู่กับตัวมันแล้วอันนี้คำว่าพุทโธก็คือร่องรอยของความรู้ของผู้รู้นั้นนะคำว่าพุทโธหรืออะไรก็ตามเป็นร่องรอยของความรู้นั้นพอเราภาวนาพุทโธตัวเข้าไปโดยลำดับจิตของเราจะแนบแน่นเข้าไปจนกระทั่งถึงความรู้พอถึงจุดผู้รู้นั้นแล้วไม่ว่าคำบริกรรมใดจะไปหมดความหมายในตรงนั้นแหละเหมือนกันการตามรอยโคเนี่ยจะไปหมดความหมายคือหยุดหมดปัญหาในการตามมาโคในขณะที่ไปพบตัวโคแล้วใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันเข้าใจแล้วเคยทำภาวนาเปล่าล่ะเราจะของเผลอไหมคือมันขาดไปยังขาดด้วยความเผลอก็มีนี่ขาดด้วยความที่ว่านี่ก็มีอย่างที่พระว่าละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปแล้วมันอยู่ทั้งมันเองมันหักพอจากความต้องการเองรู้ในเจ้าของเองอย่างนั้นก็มีนั่นแล้วเราเป็นแบบไหน
3: เป็นมากจะขึ้นไปนิ่งอยู่แล้วก็ตกลงมาครับกลับมาไม่นั่ง
0: มันก็ฟังว่ามันจะมีเผลอนั่นฟังว่าถ้ามีเผลอจะพูดได้ชัดเจนเลยเวลาภาวนาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นปั๊บเข้าไปถึงที่มันเป็นอย่างนั้นนั่นเดี๋ยวไม่เผลอนี่เวลามันจะขยับตัวมันออกมาลักษณะใดนี่เพราะความไม่เผลออีกแหละมันจะตามมันรู้กันหมดทุกระยะนี่พูดได้เต็มปากผู้ที่เป็นอย่างนั้นนะผู้ที่แบบทำบ้างหลับไปบ้างครอบบ้างแคบบ้างไม่ได้เรื่องอะไรแต่เรื่องหมอนท่านเรื่องหมอนนี่ชัดเจนเห็นไหมเรื่องอะไรทำไม่ค่อยได้เรื่องเป็นไงมามันนี่ เสียเวลาไม่เสียเที่ยวไม่ละมาเยี่ยมของตะบัวน่ะนะไม่เสียเที่ยวแล้วถ้ามันจำวันนะปฏิบัตินะจิตดวงนี้ไม่เคยตายนะอยู่ทุกคนทุกคนให้ภาวนาอบรมจิตเป็นเครื่องหนุนจิตชุ่มชื่นเบิกบานบุญกุศลความดีทั้งหลายทำทั้งหลายนั่นเนี่ยจะเป็นเครื่องหนุนจิตใจให้สมมักสมหมายไปเรื่อยๆไปความไม่ดีอย่าพากันสร้างอย่าพากันทำคนชั่วมักจะมาสอนแต่ความไม่ดีให้คนดีเสียไปมีมากแล้วคนดีมักจะเชื่อคนชั่วไม่ค่อยจะเชื่อคนดีนะอันนี้ให้เราระวังคือระวังตัวของเรานั่นแหละอย่าไปให้ระวังคนอื่นนะระวังตัวของเรามันจะเผลอไปได้ส่วนมากเวลานี้ความชั่วคนชั่วมีมากนะแล้วมักจะทำคนดีให้เสียและทำคนดีให้เสียนะถ้าเราไม่มีสติปัญญาตามทันในเรื่องเหล่านี้แล้วกลอุบายของสิ่งนี้ยังไงก็เสียได้จริงๆ
4: ถ้าเร
0: ื่อง
4: ในเรื่องของ
5: ปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมีครั้งนึงเกิดคนไม่สู้ทั้งตัวนะคะใจมันจะออกมานอกตัว
0: มันจอกไปไหนคะมันรู้อยู่กับตัวสิมันจอกไปไหน
5: ตรง
0: จ
5: ุดนี้มันมาตกใจแล้วมันตกใจจุดนี
0: ้เข้าใจไหมล่ะห้ามมันอยู่กับตัวอย่าให้มันออกนอกที่พุทโธก็พุทโธอยู่ที่นี่มันจะไปไหนห้ามให้มันออกก็ออกก็ส่งนู่นส่งนี่แล้วเสียนี่นะอย่าให้ออกบังคับไม่ได้ทำไมจะบังคับไม่ได้จิตเป็นของสมบัติของเจ้าของนี
5: ่บางทีมันโลภไปหา
0: หลวงพ่อช่างมันเยอะความรู้ยังมีอยู่อะไร
4: เป็นย
0: ัง
4: ไง
0: อะไร
4: ที
0: ่
4: ท่านพูดบอกว่าให้เราที่มีรู้ได
0: ้ไม่เข้าใจคำถามสิไม่เข้าใจคำถามความ
4: จะรู้ได้โดยเนี่ย
0: รู้ทำมารู้ได้โดยสัมผัสก็ใช่แล้วนี่เช่นสมาธินี่นี่น่ะก็ต้องจิตเป็นผู้รู้สมาธิจิตต้องเป็นสมาธิจิตก็รู้สมาธิแม่เข้าใจไหมล่ะจิตรู้ปัญญาจิตสัมผัสปัญญาจิตก็รู้ปัญญาจนกระทั่งถึงจิตหลุดพ้นจิตก็รู้จิตหลุดพ้นคือมุตตะนิ่งมุตตะมีสิญญาณโหตินั่นที่ไว้ในอภิสัพพิยายสูตรที่บอกมุตตะนิ่งมุตตะมีสิญญาณโหติเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งทั้งปัจจุบันหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละจิตนั่นแหละเป็นผู้สัมผัสจิตนั่นเป็นผู้รู้จิตนั่นเป็นผู้ทรงไว้สิ่งนี้เข้าใจมาที่หนึ่งนะคือว่าสัมผัสคือไปสัมผัสกับรับทราบกับมันเหมือนดังตากับหูเหมือนดังตากับรูปสัมผัสกันนะหรือส่งสนใจตาของคุณหนึ่งเรื่องกายสัมผัสกันเพราะว่าจะเข้าไปสู่เรื่องใหญ่คือใจถ้าใจตัดอย่างนี้เสียได้เหมือนตัดหูหนวกตาบอดก็เหมือนใจไม่รับทราบคือใจไม่เกี่ยวข้องกับนั้นใจไม่รับทราบคืออย่างเดียวนั้นถึงจะทราบไม่มีความหมายใช่ไหมล่ะนะเออเราตามถึงเวลานี้เรายังไม่อยากให้เฝ้าพุทธเจ้าองค์นั้นตรงนี้เราจะให้เฝ้าชื่อธรรมะพุทโธให้จิตกับพุทโธให้รู้กันสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลานี้แหละคือเฝ้าเฝ้าอย่างนี้ก่อนนะถ้าตรงนี้แน่แล้วต่อไปจะกระจายออกไปเองถ้าเอาขั้นที่ก่อนและอาจจะไปเฝ้าพุทธเจ้าตรงนั้นตรงนี้นี่แล้วมันจะเผลอนั่นน่ะมันจะเผลอเนื้อแล้วก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียมันไม่ใช่ความจริงเอาตรงความจริงนี้เป็นพื้นก่อนนะความจริงนี้เป็นพื้นแล้วจะกระจายไปหาความจริงทั้งหลายที่องค์ศาสดาปฏิทางสี่เรื่องแล้วก็ตาจะไม่สำคัญเลยจะเอานี้เป็นพยานทุกเดียวเลยทั้งนั้นนั่นนี่ไม่ยอมสัมผัสกันได้ไหมทั้งนั้นน่ะ
4: และทีนี้จากตอนก่อนหน้ามันมันก่อนเรื่องอย่างว่าสายนี่สายหมด
0: นะ
4: สายหมดแล้ว
0: ไอ้นั้นตาตาที่สายหมดแล้วแล้วใจเป็นใจใสเลยเรื่องอย่าง
4: นี้ก็มันไม่มีอะไรนี่ก็
0: นะ
4: ดาไม่มีอะไรเลย
0: นั่นที่เรามาถามหาที่เดิมนี่นี่กับกายมันใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ก็ใช่ไม่ได้ทั้งนั้น
4: ก็มันไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรอยู่แล้ว
0: ผู้ที่ว่าไม่มีนั่นแหละตัวมันมีผู้ที่ว่ากายมันใส่นั่นแหละตัวมันไปถึงเหมือนอย่างรูปนั่นนะอันนั้นสีขาวผู้ที่ว่าสีขาวผู้ตามจะเห็นนั่นมันมีนั่นนะไม่ใช่สีขาวแล้วหมดความหมายไปแล้วผู้ไปเห็นสีขาวมีสีตาถ้าคนตาบอดตาไม่จะไม่เห็นเลยใช่ไหมคนตาดีน่ะตาดีเนี่ยไปเห็นสีขาวหูดีเนี่ยไปยินนั่นไปยินนี่นั่นผู้ที่ยินมันมีอยู่ผู้ที่ว่าร่างกายมันของใสมันมีอยู่เนี่ยมันเห็นนั่นเห็นสิ่งของใสนั่นน่ะเนี่ยใช่เช่นนั้นว่างนี่ว่างก็มีนั่นเขียนไม่หมดแล้วนะอันนั้นว่างนี่ว่างก็มีแต่ยังหลงหลงเจ้าของอยู่ยังไม่รู้เจ้าของเป็นยังไงมันว่างไม่ว่างเจ้าของพอย่อมาป้าเจ้าของมาปุ๊บมันตายหมดนั่นใช่ตะวันเที่ยงเวลาตะวันเที่ยงมันไม่ค่อยมีเงานะถ้าตะวันเที่ยงมันตรงแนวมันไม่มีเงาถ้าตะวันสายมันเงาจะอยู่ตรงข้างโน้นสายตรงโน้นเงาจะอยู่ตรงโน้นใช่ไหมล่ะพอตะวันเที่ยงตรงเต็มนี้แล้วจะไม่มีเงาเลยยิ่งจุดพอเที่ยงตรงเต็มนี้จะรอบตัวเลยไม่มีเงาถ้าไม่มีเงาก็ไม่มีสมมตินั่นแหละเรียกว่าสีบริสุทธิ์อาจารย์
4: ไม่มีสมมติจะไม่เห็น
0: นั่นแหละทำให้มันเห็นดิมาถามแล้วคนอื่นไม่ได้เรื่องอะไรก็สอนให้รู้นี่นะเขาจะสอนให้มาถามเราเนี่ยอะไรก็ต้องรู้
4: แล้ว
0: พระ
4: เจ้
0: า
4: เม
0: ื่อ
4: ไหร่จะสำเร็จ
0: ใช่ใช่คุณหมอจะสำเร็จก็สำเร็จเดี๋ยวนี้จะให้สำเร็จอยู่แล้วนี่นะคุณหมอจะสำเร็จเป็นเด็กจะไม่สำเร็จท่านก่อนน้องนินนะกินน้องนอนจับไหมท่านก่อนน้องนินไม่สำเร็จนั่น
6: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
1: พูดธรรมะก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาพูดพูดบ่อยๆการฟังธรรมะหรือการพูดธรรมะก็ไม่มีอะไรอื่นเพราะธรรมะอยู่กับตัวของพวกเราเองที่ท่านพูดธรรมะก็พูดถึงเรื่องตัวพูดถึงเรื่องกายเรื่องจิตเหตุที่พูดก็โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยแต่ใครคิดที่จะเรียนนาเรื่องกายจิตของตัวมักยุ่งเพลิดเพลินในเรื่องนอกเหตุนั้นธรรมะจึงไม่มีถึงมีอยู่ก็ไม่ได้ดูเลยรักษาไม่ได้พิจารณาเลยไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาวิ่งวุ่นตามสัญญาอารมณ์ภายนอกยุ่งเหยิงเลื่อยไปธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกายเรื่องใจไม่ได้สอนไปที่อื่นเรื่องนอกมันก็ออกไปจากกายจากใจของเราที่ไปยุ่งเกี่ยวถ้าหากเราพิจารณาเรื่องกายเรื่องใจแล้วเรื่องนอกมันก็หดตัวเข้ามาความคิดปรุงต่างๆการงานต่างๆล้วนแต่คนไปทำความยุ่งเหยิงต่างๆก็ไม่ใช่การงานมันยุ่งเหยิงมันเป็นเรื่องจิตใจของเรายุ่งเหยิงความวุ่นวายขัดข้องต่างๆก็ไม่ใช่การงานหรือวันเวลาปีเดือนพาให้ยุ่งเหยิงพาให้วุ่นวาย พาให้เดือดร้อนเป็นเรื่องของกายของใจกายใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านควรสงวนรักษาควรพิจารณาใจนี้หากไม่ถูกสำระไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกซักฟอกด้วยธรรมะใจจะหม่นหมองขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะสุขจะสบายจะสงบหาไม่ได้ยิ่งแก่มาเท่าไรยิ่งเกี่ยวข้องกับการงานมากเท่าไรใจก็ยิ่งวุ่นวายยิ่งขัดข้องเข้าไปเท่านั้นปกติของใจเมื่อมีสิ่งเกี่ยวข้องมากเท่าไรความยึดถือของใจก็ยึดถือไปมากคิดดูเมื่อเรายังเป็นเด็กไม่มีภาระหน้าที่อะไรความคิดปรุงของใจก็น้อยทานได้นอนสบายไม่วุ่นวายเดือดร้อนพอเติบโตขึ้นมาความคิดปรุงของใจก็มากเข้าพอไปเกี่ยวเกาะพัวพันตาได้เห็นหูได้ยินจมูกถูกกลิ่นลิ้นลิ่มรสกายสัมผัสนี่ทางของใจที่จะทำให้วุ่นวายขัดข้องถ้าหากเรามาพิจารณาเรื่องของใจต้องรวมรักษาทวารเอาไว้ไม่ให้ใจไปหลงเชื่อไม่ให้ใจไปติดตามเรื่องภายนอกเรื่องตากับรูปหูกับเสียงปิ่นกับจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสหากเรารักษาได้สังวรได้ระวังได้ใจมันก็มีทางสงบใจก็มีทางสบายใจสบายเป็นเรื่องที่ปรารถนาของพวกเราท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชที่อยู่ในศาสนามั่นคงถาวรไม่ได้ไม่มีปัญญารักษากายรักษาใจของตัวเพราะเพลิดเพลินไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกตาเห็นรูปก็ติดข้องชอบพอหูได้ฟังเสียงก็เหมือนกันฉะนั้นท่านจึงให้สังวรระวังระวังใจของเราไม่ให้ไปคิดติดข้องเพลิดเพลินเพราะตาเห็นมันก็จะมาบอกกับใจว่ารูปนั้นสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้น่ากำหนัดน่า ยินดีน่าอยากได้หูได้ยินเสียงก็ไพเราะอย่างนั้นไพเราะอย่างนี้ชอบอยากไปฟังทำให้ใจว่าวุ่นขุ่นมัวต่างๆหากเราสังวรรักษาทำเป็นตาบอดหูหนวกไปเสียก่อนไม่ค่อยสนใจอะไรทางธรรมวินัยท่านจึงสอนรูป ที่เรามองเห็นก็สักแต่ว่ารูปให้ถือแต่สักแต่ว่าอย่าไปคิดว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้มันดีมันเด่นอย่างนั้นอย่างนี้ใจมันก็ปกติถ้าหากมันเห็นสักแต่ว่านี่มันไม่สักแต่ว่าให้พอเห็นไปเกิดยึดเกิดถือเกิดชอบเกิดยินดีเมื่อมีความรักความชอบความยินดีอย่างนั้นจิตก็ปั่นป่วนอยากได้เมื่ออยากได้ก็วิ่งเต้นหาได้มากก็เป็นภาระที่จะดูแลรักษาเสียไปก็เสียใจตามสิ่งที่ตัวชอบไม่อยากให้เสียอยากให้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของใจทุกคนเป็นไปอย่างนั้นไม่ว่าแต่พวกเราท่านสมัยปัจจุบันพุทธกาลก็เคยเป็นมาแล้วข้างหน้าอนาคตที่จะมาถึงก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นใจของสัตว์ที่ยังวกวนขัดข้องอยู่ในวัฏสงสารเป็นไปอย่างนั้นทางที่จะชำระใจให้บริสุทธิ์ทางที่จะทำใจให้สงบจึงไม่มีทางอื่นที่ดีวิเศษยิ่งกว่าเรื่องของธรรมคือสังรวมตาสังรวมหูจมูกลิ้นกายใจเอาไว้ไม่ให้หลงไหลเพลิดเพลินไปตามสิ่งนั้นๆดูก็สักแต่ว่าดูเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินถูกกลิ่นลิ้มรสก็เหมือนกันถ้าหากเราสังรวมระวังได้อย่างนั้นไม่ให้ใจไปมุ่งหมายยึดถือใจจะสะดวกใจจะสบายใจสบายเป็นเรื่องปรารถนาเพราะเรื่องของใจเท่านั้นที่ไปวุ่นวายในเรื่องต่างๆถ้าใจสบายใจสงบแล้วโลกอันนี้มันจะเป็นไปอย่างไรก็เห็นตามเป็นจริงของมันอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกทั่วไปท่านก็อยู่ในโลกแต่ไม่ติดข้องไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินไม่เดือดร้อนเพราะท่านเห็นตามเป็นจริงโลกส่วนนอกก็มีกายมีใจเป็นเครื่องไปหมั่นหมายความจริงโลกอันนี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ทราบว่ากี่แสนปีล้านปีมาแล้วมันเคยมีมาเราไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นมันก็มีอยู่เราเห็นแล้วมันก็มีอยู่อย่างนั้นเราจากมันไปโลกอันนี้มันก็ยังคงเส้นคงวาของมันแล้วจิตที่ไปยึดไปถือไปหมั่นไปหมายว่าหญิงว่าชายว่าดีว่าชั่วต่างๆนั่นแหละเป็นพิษเป็นภัยทำให้เราชอบใจยินดีหรือเกลียดชังต่างๆเพราะจิตไปยึดไปหมายถ้าหากจิตไม่ไปยึดไปหมายวางได้ปล่อยได้โลกอันนี้เราก็อยู่สบายเราไม่คล้องโลกติดโลกโลกก็ไม่คล้องเราติดเราเราไปคล้องไปติดไปยึดไปถือต่างหากโลกมันไม่ได้หลงไหลพูดมาโลกภายในคือโลกของกายกายของเราก็เป็นโลกอันหนึ่งมีดินน้ำลมไฟเหมือนกันกับโลกภายนอกทีนี้พิจารณาภายในให้เข้าใจชัดเจนเห็นไปจักเพื่อจะให้จิตยอมจำนนเชื่อมั่นดูให้เข้าใจกันจริงจังเรื่องโลกภายในดูอวัยวะต่างๆซึ่งโลกสมมุติว่าคนว่าสัตว์แล้วมีอะไรที่จะน่ายินดีพอใจมีอะไรมั่นคงถาวรทีนี้พิจารณาให้ทีท่วนทั่วถึงจิตของเราเมื่อพิจารณาให้ทีท่วนทั่วถึงเข้าใจตามเป็นจริงมันจะไม่ยึดมันจะไม่ถือมันจะปล่อยจะวางเพราะรู้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีคนไม่มีสัตว์สักแต่ว่าตั้งขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกสลายไม่ว่ารูปหรือนามเป็นมาอย่างนั้น ถ้าเราเข้าใจชัดเจนอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะยุ่งเหยิงเรื่องของใจสมมุติเขามีอย่างไรก็ใช้ไปตามภาษาสมมุติแต่ไม่ติดไม่คล้องไม่ยึดไม่ถือนี่คือใจที่มีสติมีปัญญามีอัตมีธรรมไม่ลุ่มไม่หลงไม่เพลิดไม่เพลินไม่ขัดไม่คล้องอยู่หรือตายไม่มีปัญหาสำหรับท่านคนนั้นถ้ารู้เข้าใจเห็นจริงอย่างนั้นมันมีปัญหาสำคัญแต่พวกเราที่ไม่มีอัตมีธรรมไม่มีสติปัญญาสมบูรณ์มักอยากลุ่มอยากหลงอยากเพลิดอยากเพลินมัวเมาเฝ้าฝันไปต่างๆฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาหาทางสงบของจิตทางสงบของจิตก็ด้วยการสังวรระวังพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างน้อมเป็นโอปนยิโกเข้ามาภายในกายในใจของตัวเราเป็นทุกอย่างไรโลกหรือสัตว์ในโลกทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นอดีตเป็นมาอย่างไรอนาคตก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นปัจจุบันเป็นเครื่องบ่งบอกไม่มีอะไรที่จะน่าตื่นเต้นน่ายึดถือเรื่องของโลกเรื่องของกายเพราะเกิดมาก็นำทุกข์มาให้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดแต่ปวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนั้นเรื่องของกายเราเป็นอย่างไรสัตว์ทั่วไปในอดีตอนาคตจะต้องเป็นเหมือนกันหมดไม่มีใครที่จะผิดแปลกแตกต่างกันมันมีแต่ทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ยืนเดินก็เป็นทุกข์กินดื่มก็เป็นทุกข์หายใจเข้าออกก็เป็นทุกข์มันไม่มีที่ไหนมันสุขเข็มแยงเข้าไปในเนื้อในตัวไม่ว่าที่ไหนมีแต่ก้อนของทุกข์ให้พิจารณาให้เห็นอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปหลงไหลนี่เป็นเรื่องที่จะพิจารณาแก้ไขให้จิตรู้เห็นตามเป็นจริงแต่จิตจะรู้เห็นเด่นชัดอย่างนั้นก็อาศัยจิตมีความสงบถ้าจิตไม่มีความสงบพิจารณาไปมันก็ไม่เห็นไปจักเหมือนกันกับเรานั่งรถที่กำลังวิ่งอยู่หรือนั่งเครื่องบินไปจะมองดูอะไรไม่ค่อยถนัดชัดเจนเพราะเหตุใดเพราะรถมันวิ่งจิตมันวิ่งก็เหมือนกันมองไม่เห็นถนัดชัดเจนหรือน้ำมันไหลเสียวจะมองดูเงาหน้ามันก็ไม่ถนัดถึงเห็นก็ลางๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นจิตนิ่งจิตสงบจิตเป็นสมาธิจึงมีพลังสำคัญที่จะพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แจ่มแจ้งไปจากชัดเจนทางศาสนาท่านจึงอบรมแนะสอนให้มีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตความสงบของจิตวิ่งเท่าไรปรุงเท่าไรอารมณ์มากเท่าไรก็ยุ่งเท่านั้นลำบากเท่านั้นให้ทุกข์เท่านั้นเรื่องของจิตถ้าสงบได้เท่าไรปล่อยวางได้เท่าไรจิตก็เบาจิตก็สบายเห็นโทษเห็นภัยในความวิ่งบุ่นต่างๆของจิตเชื่อเลื่อมใสเต็มใจอยากจะให้สงบอยากจะให้นิ่งอยากจะให้ปล่อยวางเพราะตัวเองเห็นอานิสงส์คือความสงบความเย็นความเบาความสบายถ้าตัวของตัวไม่เห็นอานิสงส์ก็ไม่มีศรัทธาอยากจะทำฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาท่านจึงถือสมาธิเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งควรอบรมควรศึกษาควรกระทำให้เกิดเป็นเห็นรู้ขึ้นจากตัวของตัว การจะเป็นจะเห็นจะรู้ก็เพราะเรามีปัญญามีขันติความอดทนมีวิริยะภาคเพียรไม่ปล่อยจิตคิดปรุงไปตามอำนาจลำพังของกิเลสตัณหาผลักดันบังคับบัญชาให้จิตพินิจพิจารณาเพ่งกำหนดอันหนึ่งอันใดในเนื้อในตัวของตัวเองหรือจะกำหนดบทบริกรรมถ้าหากกำหนดเนื้อตัวไม่อยู่แต่ถึงอย่างไรก็ดีบริกรรมหรืออวัยวะเจสาโลมานาขาทันตาผมขนแล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพูดภาษาไทยๆมันก็เพ่งได้เบื้องต้นเราก็ยังไม่เห็นจิตใจก็วอกแวกวิ่งเต้นตามสัญญาอารมณ์ที่ผุดขึ้นหรือผ่านมาแต่ก็มีการแนะสอนตัวเองว่าเคยปรุงเคยคิดเคยติดเคยตามสัญญาอารมณ์ส่วนนี้มาเป็นระยะหลายปี มาเห็นอะไรที่ดีวิเศษเกิดขึ้นถ้าเรายังติดตามยังเชื่อฟังคำยั่วยุของกิเลสตัณหาของความอยากตัวเองอย่างนี้ก็ไม่มีวันเวลาจะสงบระงับได้อะไรเกิดขึ้นผุดขึ้นภายในใจอะไรผ่านมาภายนอกเราจะไม่เชื่อจะไม่ติดตามเราจะเพ่งอยู่จนให้จิตสงบระงับไม่ติดตามเรื่องอะไรทั้งหมดเชื่อมั่นว่าคำบริกรรมของตัวหรือการเพ่งอย่างนี้จะนำผลดีคือความสงบมาให้เมื่อใดจิตไม่สงบไม่ระงับไม่เห็นอัศจรรย์เราจะไม่ติดตามสัญญาอารมณ์ที่ผ่านมาเป็นอันขาดเมื่อเราผูกจิตมั่นอย่างนั้นก็ตั้งหน้าเพ่งอยู่จะเพ่งกระดูกก็เพ่งกระดูกอยู่นั้นจะบริกรรมก็บริกรรมอยู่นั้นเมื่อจิตไม่มีทางที่จะออกไปที่อื่นอยู่เฉพาะในการเพ่งของตัวในการบริกรรมของตัวจิตจะมีวันสงบระงับได้ความเบาความสบายความผิดแปลกแตกต่างที่เราเคยเป็นมาจะเกิดขึ้นเพราะเราเป็นคนทำเมื่อจิตเป็นอย่างไรเราก็จะต้องเห็นความเห็นความเป็นของใจที่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์ลงไปสงบนิ่งเป็นหนึ่งไม่ยึดเกี่ยวกับอะไรทั่วไปแม้กายของตัวเองยังอยู่ก็ไม่มั่นหมายไม่ยึดถือเหมือนไม่มีกายเหมือนไม่มีอะไรหมดปล่อยทั้งหมดวางทั้งหมดมีแต่ความรู้ไปจากดิ่งอยู่อย่างนั้นเบาอยู่อย่างนั้นสบายอยู่อย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของจิตรวมจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตลงเป็นสมาธิได้อย่างนั้นความอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะไม่เคยเป็นเคยเห็นเคยรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ทำไมมันเป็นไปได้ทำไมมันเบามันสบายจะนั่งกี่ชั่วโมงกี่วันมันก็ถ้ามันไม่ถอนขึ้นมันก็ไม่มีปัญหาเพราะจิตชนิดนั้นไม่มีการเวลาไม่ได้คาดหน้าหมายหลังอะไรมันเป็นปัจจุบันไม่มีความหมายความหมายอะไรมันเบามันสบายเมื่อเห็นความเบาความสบายความสุขอย่างนั้นใครเล่าจะไม่ชอบความสุขความสบายจิตเบาจิตสบายเพราะจิตไม่ยึดไม่ถือไม่ปรุงไม่แต่งมันจึงเบาจึงสบายได้เพราะมันปล่อยมันวางเราอยากเรียนอยากเห็นอยากรู้ ก็พึงกำหนดเพราะทุกคนมีจิตสิ่งที่จะกำหนดก็แล้วแต่อัธยาศัยจะกำหนดอะไรก็กำหนดได้แต่ให้ทำจริงอย่าทำเล่นเพราะจิตของเราเคยถูกสัญญาอารมณ์กิเลสตัณหาสาปทาติดข้องมาเป็นเวลานมนานกว่ามันจะหมดเรื่องเหล่านั้นเบาบางจากเรื่องเหล่านั้นมันทำยากถึงยากก็ไม่เหลือวิสัยเพราะให้ตั้งใจทำพระพุทธเจ้าท่านก็ยากสาวกท่านก็ยากแต่สิ่งที่ยากที่ได้มาเป็นเครื่องตอบแทนคือความเบาความสบายความสงบความปล่อยวางของกิเลสตัณหาเป็นของมีคุณค่ามากที่สุดจะมีเงินกี่ร้อยกี่พันล้านจะไปซื้อไปหาความเป็นอย่างนั้นซื้อไม่ได้ไม่มีใครเขาจะขายเพราะเป็นเรื่องนามธรรมจะต้องอาศัยตัวเองฝึกอบรมตัวเองเมื่อเห็นเมื่อรู้เมื่อเข้าใจก็จะชื่นชมปีติเพลิดเพลินยินดีในความเป็นของตัวเพราะมันสุขอัศจรรย์มันผิดแปลกแตกต่างกับความสุขของโลกที่เราเคยผ่านมาจากหูจากตาจากจมูกลิ้นกายต่างๆที่เคยผ่านมาโลกเขาสมมติว่าสุขอย่างนั้นสบายอย่างนี้เป็นอย่างไรเมื่อมาประสบพบเห็นความสุขความสงบของใจก็เทียบได้ความสุขความสบายความลุ่มความหลงของโลกเราเคยผ่านมา

ความติดข้องของใจจึงเป็นความสุขคนละฝั่งคนละโลกกับความสุขที่โลกนิยมกันพระพุทธเจ้าหรืออรหัตอรหันต์ท่านทราบท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านจึงไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินไม่ติดข้องทั้งที่ท่านมีกายมีใจเหมือนกันกับพวกเราทั่วไปแต่ท่านไม่หลงไหลไม่เพลิดเพลินเพราะเหตุใดเพราะสิ่งทั่วไปที่เราลุ่มหลงยึดถือของเหล่านั้นเรายังไม่เกิดมันก็มีอยู่เราตายไปแล้วก็หาบหามหอบหิ้วออกไปไม่ได้มาหลงมาเพลินด้วยความขาดสติขาดปัญญามายึดมาถือว่าเราว่าของเราความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ทราบเขาไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเป็นของของเราจะอยู่กับเราจะไปกับเราไม่ต้องพูดถึงข้าวของเงินทองบ้านช่องต่างๆดูอวัยวะร่างกายของเราก็เข้าใจอะไรมันรับรองหมายมั่นในตัวของเราว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้นอกจากสมมุติของโลกที่เขาให้กันว่าอันนั้นชื่อนั้นอันนี้ชื่อนี้ความจริงถ้าเราไม่สมมุติอย่างนั้นจะไปว่าหาอันอื่นเขาก็ไม่โกรธของที่มีอยู่อย่างไรมันมีอยู่อย่างนั้นจะสมมุติไปอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นไม่มีวันที่จะลุ่มหลงตามเรื่องของคนไม่ว่าผมว่าขนว่าเล็บว่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นไปตามธรรมชาติธาตุขันธ์ของเขาหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปอย่างนั้นเราจะรักจะชอบจะสงวนขนาดไหนมันก็ไม่ฟังเสียงของใครหน้าที่อนิจจังคือความไม่เที่ยงแปรปรวนมันก็แปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นยึดมั่นมันไม่เป็นไปตามความหมายของเราความต้องการของเราก็เกิดทุกข์ขังที่ไหนขังที่ใจของเราพอเราหลงเรายึดหน้าที่ของเขาเขาเป็นไปอย่างไรเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาท่านจึงเรียกว่าอนัตตาคือไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของใครใครจะทนุถนอมใครจะยึดถือใครจะปล่อยวางหน้าที่ของเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นผลที่สุดก็แตกสลายกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแปรปรวนแล้วก็แตกสลายทุกอย่างเป็นอยู่อย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาคนจะหลงจะรู้หน้าที่ของเขามีอย่างไรเขาก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นจิตที่ไปรู้ไปเห็นเข้าใจจริงอย่างนั้นจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ลุ่มหลงเมื่อไม่ลุ่มหลงก็ไม่หอบหิ้วไม่ยึดถือไม่แบกหามมันจะเป็นอย่างไรก็เข้าใจตามเรื่องของมันมันจะเบาจะสบายขนาดไหนเพราะความไม่ยึดของใจไม่ถือของใจพากันพินิจพิจารณาศึกษาพากันพิจารณาให้เข้าใจให้รู้ให้เห็นว่าจิตของเรามันเป็นอย่างนั้นจริงจังปล่อยได้วางได้ไม่มั่นหมายเหมือนเก่าก่อนเราเองก็ไม่มีทางสงสัยว่าความสุขอะไรที่จะเหนือจากอันนี้ไปอีกมันไม่มีความอยากของใจความหลงของใจไม่มีแล้วอะไรจะมาหลงกายใจจึงเป็นทางศึกษาการภาวนาก็คือการทำใจของตัวให้รู้คือให้ใจมีสติใจมีปัญญาทำสิ่งที่ควรทำละปล่อยสิ่งที่ควรละควรปล่อยนี่พวกเราทั่วไปที่ไม่มีความรู้ความเห็นของพ่อขา

0: การภาวนาคือขาดสติขาดปัญญาสติมีอยู่แต่ไม่แล้วใช้มันหลัวมันไหลมันหลุ่มมันหลงเรื่อยไปมันไม่อยู่กับตัวปัญญาก็เหมือนกันคิดอ่านนอกๆพอคิดอ่านได้คิดอ่านภายในให้เข้าใจตามเป็นจริงคิดอ่านยากเพราะทุกคนเกิดมาไม่เคยแบกตำรับตำราของธรรมบิดามารดาครูฝ่ายโลกเพื่อนฝูงทั่วไปไม่เคยแนะสอนเรื่องการพินิจพิจารณาตามเรื่องความเป็นจริงมีแต่ชักชวนพูดคุยกันไปเรื่องภายนอกจิตใจก็เลยเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามสมมุติสมมุติจึงทับวิมุตติเอาไว้วิมุตติก็เลยไม่ได้โผล่ขึ้นมาให้เรารู้เราเข้าใจเหมือนกันกับพระอาทิตย์พระจันทร์ที่ถูกเมฆหมอกคุมเอาไว้ถึงแสงอาทิตย์แสงจันทร์เคยสว่างสวัยมีอยู่ประจำกว่าตามถ้าหากมีเมฆมีหมอกปกคลุมแล้วแสงจันทร์นั้นหรือแสงอาทิตย์นั้นจะไม่ส่องสว่างออกมาเพราะมีสิ่งที่ปิดบังนี่จิตใจของพวกเราท่านก็มีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องปิดบังถ้าหากเราไม่พินิจพิจารณาไม่มีธรรมะสอนใจก็ไม่มีทางที่จะเกิดความสว่างสวัยเกิดความรู้ความเห็นเด่นประจักษ์ได้ฉะนั้นการฝึกอบรมจิตใจจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านจะควรฝึกควรอบรมควรพินิจพิจารณาเพราะผู้ที่มีใจสงบผู้ที่มีใจสบายมีความสุขมีความประเสริฐในตัวเองเป็นสุขโตอยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขอดอยากยากจนก็เป็นสุขเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นสุขไม่มีทุกข์สำหรับใจที่บริสุทธิ์เรามันไม่เคยเป็นเคยเห็นเคยรู้ก็เลยไม่เข้าใจไปยึดไปถือไปหมั่นไปหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นความสุขของใจสิ่งนั้นมันเป็นอนิจจังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงใจของตัวเองเป็นอนิจจังอีกเดี๋ยวยึดอันนั้นเดี๋ยวถืออันนี้เดี๋ยวยินดีพอใจเดี๋ยวไม่ยินดีไม่พอใจมันยาของกิเลสตัณหามันมากหากไม่มีสติไม่มีปัญญาจริงจังไม่อาศัยธรรมะก็ไม่มีทางจะรักษามันได้จิตของเรามันเคยยึดเคยถือเคยชอบเคยติดเคยคิดเคยปรุงว่าสิ่งนั้นเราชอบเรายินดีได้สิ่งนั้นมาจะมีความสุขความสบายไปเดียวเดียวเท่านั้นแหละมันเปลี่ยนใหม่ถึงสิ่งนั้นจะคงเส้นคงวาอยู่กว่าตามแต่มันเบื่อมันหน่ายมันไม่ชอบไม่พอไปอีกนี่คือเรื่องวัตถุเรื่องของโลกเรื่องของจิตที่มีกิเลสตัณหาเมื่อเราศึกษาเราพินิจพิจารณาทราบเรื่องของมันจึงไม่เชื่อมั่นยึดถือความเป็นอย่างนี้ความคิดอย่างนี้พอมันเคยคิดเคยติดเคยคล้องเคยชอบเคยพอมันหลอกมันลวงเราไม่แน่นอนจริงจังแล้วสิ่งที่ดีพิเศษยิ่งกว่านี้คืออะไรเราจะสนใจพินิจพิจารณาก็คือพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยๆไปโดยไม่เชื่อแล้วผู้ที่มาเห็นมารู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรมันจะเข้าใจอีกเมื่อมันเข้าใจมันเห็นมันเป็นภายในตัว ความเปลี่ยนแปลงของโลกของกิเลสตัณหาของรูปของนามเข้าใจถนัดชัดเจนความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรก็เข้าใจอีกไม่มีอะไรจะสงสัยว่าอยากได้อะไรมันจะเป็นไปอย่างไรมันไม่มีทางสงสัยนั่นคือจุดที่พระพุทธเจ้าแนะสอนทุกคนถ้าไปประสบพบเห็นฝึกจิตของตนได้อย่างนั้นมันไม่มีทางสงสัยอะไรมันหมดปัญหาหมดความอยากเมื่อหมดความอยากมันก็สุขก็สบายประเสริฐวิเศษตัวเองเห็นตัวเห็นเองรู้ถึงคนอื่นเขาจะไม่เชื่อไม่เลื่อมใสไม่เห็นด้วยเรานั่นเป็นเรื่องของเขาเราเองไม่ติดใจพอเราเห็นเราเป็นในเราคนอื่นเขาจะเห็นจะเข้าใจว่าเราดีเราวิเศษนั่นก็เป็นเรื่องของเขาเขาเลื่อมใสก็เป็นเรื่องของเขาเขานินทาก็เป็นเรื่องของเขาเราเป็นอย่างไรไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการติดข้องไม่มีการยึดถือไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในคือใจเข้าถึงความจริงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจารณาศึกษาอบรมกายวาจาใจของตัวธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราสมบูรณ์ทุกอย่างศีลก็คือการรักษากายวาจาสมาธิก็คือการอบรมใจปัญญาก็คือเรื่องของใจรู้เท่าถึงเรื่องของสังขารปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างวิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากความติดข้องของใจวิมุตติญาณทัศนะจิตหลุดพ้นอย่างไรญาณความรู้ว่าจิตของตัวหลุดพ้นก็เกิดขึ้นเป็นขึ้นมันไม่มีอยู่ที่อื่นธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอยู่ตัวในตัวของพวกเราท่านทุกคนฉะนั้นการพิจารณาธรรมะจึงเป็นการพิจารณากายใจของตัวอย่าไปถือว่าความสุขความติดข้องความวุ่นวายมันมีอยู่ที่อื่นมีอยู่ในใจเท่านั้นความหลุดพ้นจากความติดข้องขุ่นมัวเศร้าหมองเดือดร้อนต่างๆอย่าไปมีอยู่ในวัตถุหรืออยู่ในภูในเขาในถ้ำในป่าอย่าไปคิดอีกมันอยู่ในจิตอันเดียวนี่แหละความมืดบอดก็คือจิตความสว่างสวัยก็คือจิตความติดข้องก็คือจิตความหลุดพ้นก็คือจิตพึงศึกษาพึงพินิจพิจารณาพึงทำกายวาจาจิตของตัวให้บริสุทธิ์ทางที่จะทำได้ก็เพราะอาศัยสติเพราะอาศัยปัญญาอาศัยศรัทธาความเชื่ออาศัยความเพียรพยายามไม่มีทางอื่นหากทุกคนฝึกอบรมตนอย่างนั้นก็จะประสบพบเห็นความสุขอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรเจรเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนากับอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปก็เชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนก็เชิญรับฟังครับ
2: เนี่ยเอาปลาก็ปลาเนี่ยเอาปลาก็ปลามันยุ่งเหลือเกินนะแม้โลกเนี่ยหาประมาณไม่ได้นะไม่มีประมาณเลยทำท่านสบายทุกอย่างพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีอันนี้ความเฟื่องฟูแหมปนปือกันเหลือประมาณรักษาร่างกายนี่แหละเพื่อร่างกายเพื่อจริงๆเพื่อความสะดวกสบายอะไรทุกอย่างหัวใจเป็นไฟมันไม่ได้ดูเลย มันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกแท้สอนลงในจุดน้ำดับไฟพอให้มีความสงบร่มเย็นสุขหัวนอนได้บ้างมันไม่ยอมฟังเสียงนะบืนไปถึงตามของพี่ตามกิเลสกิเลสมันทุเรศจริงๆนะเครื่องปลอมปืนร่างกายนี่พิลึกจริงๆอะไรๆเพื่อร่างกายเพื่อร่างกายร่างกายเพื่อใจไม่เห็นไปเลยนะมันพิลึกจริงๆอำนาจของกิเลสนี่มันจะเอาให้ตายจมไปทั้งๆที่ยังไม่ตายนะคำท่านสอนพระอะไรพระปุณณมันตานีบุตรมีรับการยกย่องเป็นธรรมะก็ถือเอกในพุทธศาสนาคือพระปุณณมันตานีบุตรพระองค์ทรงยกย่อให้เป็นพระธรรมะก็ถือเอกนักเทศเอกว่างั้นข้อทางคือพระปุณณมันตานีบุตรนำมาแสดงนั่นก็สังเวคธรรมสิบประการสังเวคธรรมแปลว่าเครื่องขัดเกลาชำระซักฟอกปราบปรามกิเลสมีสิบประการท่านแสดงไว้ที่เรียกว่าสังเวคธรรมพระปุณณมันตานีบุตรนักยกขึ้นเทพเด่นกว่าธรรมทั้งหลายอภิสัตตาความมากน้อยจะมีมากมีมากอะไรก็ตามถือเอาความจำเป็นสำคัญไม่เห็นว่าเอาสิ่งทั้งหลายที่มีมากน้อยไปสำคัญพอที่จะทะเยอทะยานกับเขาจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วสันโดษลดลงมาพอใช้ตามมีความจำเป็นมีอะไรใช้ตามนั้นที่ท่านสอนพระคารวะก็มีที่เหมือนกันฟังปฏิบัติเพื่อชำระที่เหลือตัวเป็นไฟเหมือนกันยิงควรเอาไปที่นี้พิจารณาเพราะจิตใจไม่มีเพศรับถูกรับถูกเสมอกันหมดไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชและคารวะว่าความมากน้อยนะมันเป็นการตัดกังวลทั้งหลายที่จะสร้างกองทุกข์ขึ้นมาเพราะความมากมากอยากไม่มีประมาณตัดสิ่งอย่างนี้ลงมามากน้อยสันโดษร่องลงมาอาจารย์นั่งก็ สอน อสังสัคคณิกาสอนพระแท้ๆเลยไม่คุกคีกันโดยไม่มีเหตุจำเป็นวิเวกตาชอบความสงัดวิเวกอยู่ตลอดเวลาสงัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะมันแบบวิเวกตาชอบความสงัดเพราะจากความไม่สงัดแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปโดยลำดับไม่มีประมาณวิริยารัมภาอยู่ด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยความมีสติปัญญาติดแนบตลอดเวลาเป็นผู้เห็นโทษแห่งที่พาให้เกิดตายมาตั้งกับตั้งกันอยู่ตลอดเวลาภายในใจวิริยรัมภามีความเพียรตลอดพยายามเพียรดูหัวใจหัวใจนี้คือโรงงานใหญ่แห่งฟืนแห่งไฟทั้งหลาย เมื่อยังไม่มีธรรมซึ่งอยู่ด้วยกันในหัวใจเดียวกันมีกำลังมากส่วนมากที่จะเป็นพื้นฐาน เป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจทุกชาติชั้นวรรณะสำหรับมนุษย์เราไอสัตว์ทั่ว ไปทั่วไปไม่ต้องพูดเพราะเขาไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรสอนมนุษย์ที่รู้ดีรู้ชั่วมีความภาคเพียรคือความตื่นตัวตลอดนี่แหละนักบวชที่พระปุณณมันดาปัมมันตานิบุตรเทพออกหน้าออกตาได้รับความชมเชยจากบรรดาพระเจ้าประสงค์ทั่วไปถึงขนาดพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอสรคะในทางธรรมก็ชุดเอกเป็นนักเทศเอกนี่อ่ะวิเวกตาคืออสังสาริกาวิเวกตาวิยารัมภานี้เพื่อรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องรักษาศีลร่มเย็นภายในจิตใจไม่ละแค่ละคายว่าตนได้ล่วงเกินสิกขาหมดวินัยอันเป็นองค์ศาสดาแทนพระพุทธเจ้าข้อใดบ้างไม่มีอยู่ที่ไหนเย็นไปด้วยความเป็นผู้มีศีลที่การอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นก็ง่ายเพราะไม่สร้างนิวรณ์ความระแคะระคายในศีลตัวเองระงับอารมณ์ทั้งหลายได้สะดวกกว่ากันจิตก็สงบลงได้รักษาปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำท่านจะตื่นนอนเลยจนกระทั่งหลับจากนั้นก็ไปหาสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนี่เรียกว่าสันเลขธรรมเรื่องขัดเกลาซักฟอกปราบปรามกิเลสสิบประการเป็นธรรมที่เลิศเลยมากทีเดียวที่ท่านสอนนี่ละแบบแผนของสรณะของพวกเราคือสังขังสนังกระฉามิท่านเดินตามแบบตามฉบับอันนี้ไม่เคลื่อนคาดความแน่นหนามั่นคงของจิตใจจึงแน่นหนามั่นคงเป็นลำดับจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงนี่คือสวากขาตธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วก้าวเดินตามนี้จะถึงพระนิพพานไม่สงสัยเอาที่มูลาที่มาแห้งมาอวดศาสนาเนี่ยมันพิลึกวันนี้ว่ามีศาสนาพุทธชาวไทยทั่วประเทศอย่างน้อยนุ่น 80% ถือพุทธศาสนาเดี๋ยวรวมเข้ามาหาพระหาเนรด้วยมันไม่ได้ปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งพระเราที่เป็นแนวหน้า พาประชาชนทั้งหลายก้าวเดินโดยปริยายก็ได้ในเบื้องต้นต่อมาก็ว่าก้าวเดินโดยตรงตัวเองก็ชุ่มเย็นเป็นสุขไม่มีโลกามิตรใดเข้ามากวนหัวใจที่มีธรรมอยู่ในนั้นให้บกบางลงไปเพราะธรรมเป็นสมบัติอันล้นค่ายิ่งกว่าสมบัติใดๆในสามแดนโลกธาตุนี้มีธรรมเท่านั้น เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เทิดทูนบำรุงรักษาเทิดทูนตลอดเวลาไม่ให้บกบางด่างพร้อยได้เลยไม่ให้เบาบางทางด้านธรรมะภายในใจจิตใจก็ระงับดับอารมณ์ทั้งหลายที่มันเคยหมุนไปตามวัฏวนของกิเลสแล้วให้ตีเข้ามาด้วยรักษาอารมณ์ของใจโดยทางสติปัญญาก็ติดแนบอยู่ในนั้นสติเป็นของสำคัญนักภาวนาผู้ใดถ้าเป็นผู้มีสติดีอย่างน้อยตั้งรากตั้งฐานขึ้นได้มากกว่านั้นก็ขึ้นพุ่งถึงนิพพานทั้งเป็นสติเป็นสำคัญมากตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาขั้นสุดยอดแห่งเครื่องมือปราบปรามกิเลสก็คือมหาสติมหาปัญญาเอาให้กิเลสแหลกไปด้วยมหาสติมหาปัญญาธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงนี้สดๆร้อนๆตลอดเวลานะ พวกเราชาวพุทธทั้งหลายมันตื่นจางไปทุกเวลาเพราะกิเลสพาให้เข้มข้นในทางฟืนทางไฟทางฟุ้งเฟ้อเหิมในทางหลีทางดินเพื่อขนกองทุกมาเผาโห่ตัวเองนอกจากนั้นก็ว่าสร้างบาปสร้างกรรมเผาเข้าไปอีกสุดท้ายก็จมลงต่อหน้าต่อตาแห่งพุทธศาสนาของเราจนได้นั่นแหละเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงนรกไปได้อย่างสบายสอนสวรรค์นิพพานความดีงามทั้งหลายไม่สนใจแต่เรื่องนรกอวีจีที่ไม่ดีนั้นปัดออกตกไว้ตีไว้เท่าไรมันก็เบื่อไปเบื่อไปอย่างนั้นเพราะงั้นจัดโลกที่จมอยู่ในนรกจึงมีจำนวนมากเดียวมากที่สุดมันไม่ใช่ธรรมดานะเอายานอย่างทราบเข้าไปพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งทุกอย่างอย่างทราบหมดแล้วนะไม่ได้มาพูดแบบงูงูปลาปลาสอนโลกไม่สมคุณค่าของศาสดาองค์เองจึงสอนด้วยความแม่นยำสวขาตธรรมรู้ชอบเห็นชอบถูกต้องตามหลักความเป็นจริงด้วยพระญาณอย่างทราบแล้วนำธรรมนั้นมาสอนโลกจึงไม่มีกรรมผิดเพี้ยนไปได้เลยให้ระวังตัวให้ดีฟังเสียงศาสดาเราจะแค้วคลาดปลอดภัยเป็นลำดับไปมันถ้าเผลอแล้วเอาไปตามกิเลสแล้วจะค่อยจมลงจมลงสร้างกองทุกข์สร้างตั้งแต่ปัจจุบันที่ยังไม่ตาย บาปกรรมก็เผาที่หัวใจแต่ยังไม่ตายเดือดร้อนวุ่นวายจากนั้นก็ลงเมืองผีละมาตกนรกนรกมีหลายขุมหลายหลุมทีเดียวท่านกล่าวไว้มีถึง25หลุมสำหรับรับกรรมของสัตว์ที่มีหนักเบามากน้อยต่างกันนรกหลุมที่หนึ่งท่านเรียกว่าอะไรเราก็ลืมซะชื่อนรกหลุมที่หนึ่งหลุมนี้สำหรับผู้มีบาปกรรมมันหนักหนามากที่มนุษย์ทั่วๆไปทำกันไม่ได้แต่พวกนี้ทำได้เช่นฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ทำสังฆเภทยุยงยุแย่ก่อกวนให้สงฆ์แตกที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมให้แตกร้าวจากกันเนี่ยท่านว่า5ประการคือฆ่ามารดาหนึ่งฆ่าบิดาหนึ่งฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ไม่ตายเช่นเพียงโลหิตตุบาทดังที่พระเทวทัตทำก็ทำนี่4ข้อนี้แล้วก็ข้อที่5คือสังฆเภทอยู่โยงสงฆ์ให้แตกจากกันนี้5ข้อนี้พวกนี้ทำได้ข้อใดก็ตามเป็นอนันติยกรรมคือกรรมที่หนักมากเหมือนกันหมดแล้วพวกนี้ลงไปจมในนรกเป็นประเภทที่หนึ่งในนรกหลุมนี้แล้วการตกนรกนั้นนานแสนนานตั้งแต่เพียง24ชั่วโมงแล้วนี่มันก็นานพอแล้วนะ24ชั่วโมงนับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงอันนั้นตักตกอยู่ตั้งกับตั้งกันเพราะอำนาจแห่งกรรมกดถ่วงเผาล้นอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นกรรมนั้นเมื่อไหร่การสิ้นการหมดไปหมดได้แต่หมดอย่างเชื่องช้าถ้าว่าแปรสภาพก็แปรอย่างเชื่องช้าตามอำนาจแห่งกรรมหลักหลายกับหลายกันกว่าจะได้ฟื้นขึ้นมาค่อยเปลี่ยนขึ้นมาหลายกับหลายกันเห็นนรกหลุมนี้เป็นสำคัญมากถ้าพอมีสติจะตั้งอยู่บ้างแล้วอย่าทำเป็นอันขาดใครว่างั้นท่านยังเตือนสุดท้ายไว้ว่าถ้าพอมีสติระลึกได้อยู่บ้างอย่าทำเป็นอันขาดนู่นนะในธรรมอรันเกียกรรม5ข้อนี้ท่านยังเตือนหรือกระตุกสุดท้ายอีกว่าทำทั้ง5กรรมอรันเกียกรรมทั้ง5นี้เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดในแหล่งแห่งไตรภพไม่มีกรรมใดเสมอเลยถ้าพอมีสติและเลือกได้อยู่บ้างอย่าทำเป็นอันขาดนี่แหละท่านกระตุกตอนท้ายจากนั้นก็รอลงมา กรรมอันนี้รองลงมาเป็นลำดับลำดาก็พรรณนาไปเถอะผู้มีบุญมีคุณสัตว์ที่มีบุญมีคุณเลื่อยไปแล้วกรรมก็ลดลงตามส่วนตามส่วนจนกระทั่งถึงฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆก็เป็นกรรมแต่เป็นกรรมตามประเภทของสัตว์นั้นๆที่มีคุณค่ามากน้อยต่างกันนี่เนี่ยท่านแสดงไว้แล้วผีตกนรกก็ตกเป็นขั้นๆตอนๆตามกรรมของตนยังตกนรกตกไม่เป็นอื่นขึ้นชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีสองคงแน่วเลยจึงเป็นศาสดาของโลกได้ในโลกนี้มีศาสนาเดียวคือพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารศาสนาขนลือขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพานคือพุทธศาสนานี้เท่านั้นนี่เรียกว่าศาสนาธรรมธรรมเป็นคำสอนสัตว์โลกศาสนาธรรมสอนโดยความเป็นธรรมถูกต้องดีงามทุกอย่างนี่เรียกว่าศาสนาธรรมท่านผู้สอนธรรมคือท่านผู้บริสุทธิ์ได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของพระศาสนานำธรรมที่บริสุทธิ์นี้มาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความอย่างทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ไม่มีสงสัยแล้วมาสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำสรุปคำสอนลงเรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมในธรรมทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดถูกต้องแม่นยำด้วยกันทั้งนั้นดังที่เราทั้งหลายสวดอยู่ทุกวันนี้ว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้วจึงเรียกว่าสรุปความลงว่าสวขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้วเท่านั้นพอนี่ละโอวาทของพระพุทธเจ้าโอวาทของศาสนาที่นำโลกนำสงสารหรือขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นจากบาปจากกรรมสั่งสมความดีงามไปให้ได้อย่างสมใจสมใจก็คือพุทธศาสนานี่แหละเป็นศาสนาที่เป็นคู่โลกคู่สงสารโดยแท้นอกนั้นไม่กล่าวถึงว่าศาสนาใดก็ตามรวมลงแต่ว่าศาสนาของคนมีกิเลสกับศาสนาของผู้สิ้นกิเลสนั้นต่างกันอย่างไรบ้างนี่เท่านั้นเราทั้งหลายก็พอทราบคนมีกิเลสก็ต้องนำกิเลสออกมาสอนศาสนาด้วยคนมีธรรมนำแต่ธรรมสอนศาสนาคือความถูกต้องแม่นยำนี่แล้วสรุปไม่ให้มีการกระทบกระเทือนศาสนาใดแต่พุทธศาสนานี่ยอดเลยเดียวเราเกิดมานี่ไม่มีวาสนาไม่ได้พบไม่ง่ายนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่พบได้ยากมากต้องมีบุญญาบุญวาสนาบุญญาภิสัมภารจึงได้มาพบพุทธศาสนาถ้าไม่มีบุญพบแล้วก็ไม่มีความเคารพเลื่อมใสดีไม่ดีถือศาสนาเป็นข้าศึกต่อตัวด้วยมีการถือศาสนาด้วยความเคารพนับถือความเชื่อความเลื่อมใสเป็นความถูกต้องของชาวพุทธเรานำไปประพฤติปฏิบัติเราโง่ขนาดไหนศาสดาองค์เอกฉลาดแหลมคมก็คือจอมปราดขนาดไหนล่ะเอามาเทียบกันให้ฝืนตนเองปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาแม้แต่สาวกทั้งหลายที่ท่านมาเป็นสรณะของพวกเรานี้ท่านก็ไม่ได้มาเป็นเอาอย่างง่ายได้อย่างสบายบางองค์ท่านฝึกหัดตนเองดังที่แสดงไว้ให้เราทั้งหลายได้อ่านในตำรับตำราจนฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกทรมานตนถึงขนาดฝ่าเท้าแตกนั่นถึงพระจักขุบาลก็ทนหมอเขาว่าต้องนอนหยอดยาเพราะท่านตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ไม่นอนที่พอดีเมื่อไม่นอนหลายวันเข้าตาก็เสียเจ็บตาขึ้นมา าก็พิการขึ้นมาเป็นโรคตาขึ้นมาหมอเขาบอกให้นอนหยอดตาท่านบอกท่านไม่หยอดไม่นอนพอได้ตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วว่าจะไม่นอนถ้าท่านไม่นอนท่านก็ตาบอดเขาบอกหมอบอดก็บอดนั่นเห็นไหมล่ะท่านรับเปิ่งเลยว่าเอาบอดก็บอดสุดท้ายท่านก็ตาบอดเหมือนกันบอดแต่ตานอกตาเนื้อแต่ตาในคือใจสว่างจ้าขึ้นมาเรียกพระจักขุบาลแปลว่าผู้รักษาตาแปลออกแล้วท่านบรรลุธรรมด้วยความสัตย์ความจริงของท่านที่วางไว้แล้วไม่ยอมทำลายความสัตย์ความจริงจนได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์เป็นสารณะของพวกเราทั้งหลายองค์หนึ่งนี่เรียกว่าพระจักขุบาลท่านยากท่านลำบากบางองค์ก็ง่ายท่านแสดงไว้หลายประเภทดังที่เคยแสดงแล้วอุคติทันยูผู้มีวุฒิสายสามารถแก่กล้าเต็มที่แล้วคอยที่จะบรรลุธรรมโดยสายเดียวเมื่อมีผู้มาแนะนำสั่งสอนมีปจิตันยูเดินตามหลังกันมาคนนี้บรรลุวันนี้คนที่สองอุคติทันยูก็บรรลุในวันหลังต่อไปเนยยะต้องได้ฝึกฝนอบรมตามกำลังความสามารถของตนเป็นประเภทกลางๆอันนี้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้ฝึกฝนอบรมดีหลุดพ้นไปได้เช่นเดียวกับสองประเภทนั้นถ้าท้อถอยอ่อนแอก็ลงได้ท่านเรียกว่าเนยยะพอแนะนำสั่งสอนหรือชักจูงไปได้แปลออกแล้วเรียกว่าเนยยะแนะนำพอแนะนำสั่งสอนได้นะส่วนปทาปรมะนั่นเรียกว่าหมดค่าหมดราคายังมีแต่ลมหายใจอยู่เท่านั้นคุณค่าทางด้านจิตใจที่จะเกี่ยวข้องกับบาปกับธรรมนี้ไม่มีเลยแต่การสร้างบาปสร้างกรรมไม่มีใครเกินหน้าของปทาปรมะพวกนี้รอแต่ลมหายใจขาดแล้วก็ลงเมืองผีโดยสายเดียวในเวลาอยู่เป็นมนุษย์ก็กิเลสบาปกรรมทั้งหลายเผาหัวใจอยู่ทั้งที่มีลมหายใจแต่ทุกข์มันไม่ได้กลัวลมหายใจทุกข์เป็นทุกข์เผากันไปตลอดทรมานกันไปตลอดดังที่สัตว์โลกทั้งหลายมีบาปกรรมความทุกข์ความทรมานต่างๆกันเราได้เห็นอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารบางรายก็ไม่ได้มีความทุกข์ความทรมานมากก่อนตายแต่บางรายมีความทุกข์ความทรมานมากทั้งที่มาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีกองทุกข์ความทรมานอย่างอื่นเข้ามาบีบบี้สีไฟหัวใจให้เป็นความทุกข์อยู่ได้บาปกรรมของตนอยู่นั่นแหละนี่มันต่างกันอย่างนี้บางรายก็ไปได้ง่ายได้ง่ายตายได้ง่ายนี่ที่พูดถึงเรื่อง แล้วพูดแล้วต้องขอไปนะพูดไปหลงลืมไปด้วยนะหลงลืมไปแล้วก็หายากตั้งใหม่ขึ้นมาอย่างนั้นนะทุกวันนี้นี่แหละการความเป็นอยู่ของธาตุขันธ์ของสัตว์โลกเป็นอยู่ยากง่ายลำบากระบนสะดวกสบายต่างกันนี่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมของตนกรรมของตนอย่างที่พระอะไรลืมแล้วแหละท่านไม่เคยเป็นโรคเป็นภัยอะไรกับใครเลยนี่ก็เลยรับเอราคะเลิศในทางไม่มีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวเลยนี่ก็มีเพราะแต่ก่อนท่านเคยทานยุกทานยารักษาผู้รักษาคนมานั่นเป็นอย่างนั้นนะเวลามาเป็นสาวกแล้วไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยแม้คำป้องสมองมากินเยียวยาโรคชนิดใดบ้างไม่มีไม่ท่านไม่มีโรคเลยต่างกันการเป็นการตายมนุษย์เราทั่วโลกและสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกมีตายสะดวกตายขัดข้องตายทุกทรมานและไม่ทุกทรมานเวลาจะตายต่างกันอยู่มากเหล่านี้เป็นเรื่องของกรรมของเราที่สร้างขึ้นมาเราจะไปตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้เพราะการสร้างกรรมตัวของเราเองนี่แหละคือเป็นโรงงานสร้างกรรม กรรมดีกรรมชั่วสร้างขั้นขึ้นที่ตัวของเราทั้งร่างกายวาจาใจสร้างด้วยกันทั้งนั้นนะ สร้างดีเป็นดีขึ้นมาสร้างชั่วเป็นชั่วขึ้นมาผลดีผลชั่วที่ปรากฏขึ้นมานั้นใจเป็นผู้รับมรดกหรือเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมส่วนร่างกายนี้ตายลงไปแล้วก็สลายจากส่วนผสมคือดินน้ำลมไฟกระจายลงไปสู่ธาตุเดิมของตนไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์ที่เป็นบาปเป็นกรรมไปนรกไปสวรรค์นั้นก็คือจิตใจอย่างเดียวเท่านั้นการจึงสอนให้อบรมจิตใจให้ดีนะอบรมจิตใจแล้วใจนี้เป็นนักท่องเที่ยวจะไม่มีคำว่าสิ้นว่าสูญใจตรงนี้ตลอดไปเลยอะไรจะสิ้นจะสูญตามที่โลกเขายอมรับกันแต่ใจนี้โลกจะไม่ยอมรับก็ตามว่าตายแล้วต้องสูญอย่างนี้แต่ทำไม่ยอมรับตามนั้นจิตนี่เป็นสภาพที่แน่นหนามั่นคงถาวรไม่มีคำว่าสิ้นว่าสูญไปไหนเลยจะเกิดในภพใดชาติใดก็คือใจดวงนี้เป็นผู้ออกไปถือกำเนิดเกิดขึ้นในสัตว์ในบุคคลเปรตผีประเภทต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่ใจดวงนี้เข้าไปสิงสถิตถือความเป็นเจ้าของก็เกิดมาเป็นสัตว์ประเภทนั้นๆ นี่แหละใจดวงนี้พอนั้นหมดสภาพแล้วก็เรียกว่าตายใจตรงนี้ออกจากร่างอีกออกจากร่างก็ไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนใครมีกรรมดีกรรมชั่วกรรมจะจำแนกแจกออกไปในภพชาติตลอดถึงความเสวยสุขเสวยทุกข์ไปตามกรรมของตนที่สร้างไว้แล้วนั่นแหละไม่มีการโลภอันนี้เป็นธรรมตัดสินอย่างขาดตัวไม่มีอะไรจะใหญ่ยิ่งเหนือยิ่งกว่ากรรมกว่าธรรมไปได้ท่านจึงว่านัตถิกรรมะสมังพลังไม่มีอะไรที่จะมีอนุภาพใหญ่ตัวเนื้ออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้นั่นกรรมดีกรรมชั่วนี้มีอำนาจมากทีเดียวบังคับให้เป็นไปตามกรรมที่ตนทำแล้วนั่นแหละท่านจึงให้เคารพกรรมคำว่าเคารพกรรมคือเคารพในการกระทำของตนการกระทำมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งกลางกลางให้ระวังกรรมที่ชั่วอย่าทำอุตส่าห์พยายามทำในกรรมที่ถูกที่ดีนั่นแล้วความดีนี่จะเข้าสู่จิตใจที่ไม่เคยตายนั่นแหละหนุนไปทางที่ถูกที่ดีเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งที่ว่าความดีมีเต็มที่แล้วหนุนจิตให้ถึงนิมุตพระนิพพานหายห่วงถ้าลงถึงนิพพานแล้วว่าหายห่วงหมดนี่แหละอำนาจแห่งความดีงามทั้งหลายส่งเราตั้งแต่พื้นไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีเทวดาอินพรหมเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพระนิพพานล้วนแล้วแต่บุญพาให้เกิดให้เป็นให้เสวยทั้งนั้นชั่วนี้จะไปเกิดในภพใดมันก็เป็นชั่วอยู่นั่นแหละเกิดในคนมันก็เป็นชั่วอยู่กับคนเกิดในสัตว์ก็เป็นชั่วอยู่กับสัตว์เกิดที่ไหนก็ความชั่วมันติดอยู่ที่หัวใจไปเกิดที่ไหนก็ความชั่วก็ติดไป ความสุขความทุกข์บาปบุญมันติดไปด้วยหัวใจใจยังไม่ตาย ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังด้านจิตใจนี้ให้มากพุทธศาสนาสอนลงที่ใจบอกชัดๆเลยว่าใจนี้เป็นมหาเหตุใหญ่โตมากทีเดียวพาสัตว์ทั้งหลายสร้างกรรมต่างๆกรรมดีกรรมชั่วส่วนมากมักจะสร้างแต่กรรมชั่วสร้างที่หัวใจท่านจึงให้อบรมจิตใจให้ดูจิตใจตัวนี้ตัวมันคึกมันขนองที่พาไปตั้งแต่ทางต่ำโดยสม่ำเสมอไม่มีลดละให้พยายามดูจิตใจหักข้ามจิตใจมันชอบคิดในทางต่ำหักมันคืนมาให้คิดในทางที่ถูกที่ดีเช่นท่านสอนเรื่องภาวนาให้เอาทำเป็นคำบริกรรมให้มันคิดมันปรุง กับคำบุญกรรมนี้เป็นซึ่งเป็นบทของธรรมแทนที่มันคิดมันปรุงในทางที่เหตุตัณหาให้คิดปรุงตั้งแต่เรื่องอัตเรื่องธรรมไปเรื่อยๆความคิดนี่เป็นสังขารเหมือนกันสังขารฝ่ายกิเลสก็มีสังขารความคิดฝ่ายธรรมก็มีแต่สังขารฝ่ายกิเลสแล้วคิดไปเท่าไรก็นำไฟนะมาเผาเรานั่นแหละถ้าคิดทางด้านเป็นธรรมเช่นเราคำบุญกรรมสวดมนต์ไหว้พระมีสติติดแนบอยู่กับคำบุญกรรมของตนหรือสวดมนต์ไหว้พระก็มีสติติดแนบนั่นเรียกว่าเจริญธรรมความคิดเหมือนกันแต่เป็นความคิดที่เป็นธรรมหนุนจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นอย่างนั้นก็สง่างามขึ้นเป็นลำดับลำดานี่เรียกว่าความคิดที่เป็นธรรมประดับใจให้มีความสง่างามและส่งเสริมให้มีความสุขความเย็นใจความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นไปเป็นลำดับนี่ความคิดทางกิเลสมันก็เป็นคืนเป็นไฟไปเรื่อยๆท่านจึงสอนให้ดูจิตใจซึ่งเป็นมหาเหตุอย่าให้มันคิดตั้งแต่ความชั่วช้าละมุกโดยไทยเดียวให้คิดทางดีเพื่อหักห้ามกันไว้พอประมาณจนกระทั่งมันเป็นความเคยชินของใจใจนี้เมื่อบำเพ็ญในทางธรรมทั้งหลายเป็นความเคยชินแล้วมันจะไม่คิดทางโลกแล้วแต่คิดแต่เรื่องธรรมอย่างน้อยก็ว่าความคิดทางธรรมมากกว่าความคิดทางโลกมากกว่านั้นมีแต่ความคิดทางธรรมโดยไถ่เดียวนี่เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งจิตหลุดพ้นความคิดออกมาจากหัวใจที่เป็นธรรมเต็มสัดเต็มส่วนแล้วเป็นความคิดที่เป็นธรรมทั้งหมดเรื่องโลกเรื่องกิเลสตัณหามาแทรกไม่ได้เลยนี่ความคิดคือความคิดของพระอรหันต์เอายันออกมาเลยความคิดความปรุงของพระอรหันต์เป็นธรรมล้วนๆไม่มีที่จะเป็นกิเลสตัณหาเพราะหัวใจไม่มีกิเลสความคิดออกมาจากหัวใจก็ไม่มีกิเลสเป็นธรรมล้วนเพราะหัวใจเป็นธรรมนี่แหละเวลาเราได้อบรมมากๆแล้วความคิดดวงนี้แต่ก่อนก่อปุยกว้านเอาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาตนด้วยความคิดของตนนั่นแหละเวลาได้อบรมเขาอยู่โดยสม่ำเสมอจนจิตใจมีความเชื่องมีความเคยชินติดใจกับอัตกับธรรมแล้วชอบคิดแต่เรื่องธรรมเรื่องโลกปัดออกปัดออกสุดท้ายจิตใจนี่คิดไปแต่เรื่องธรรมโดยถ่ายเดียวถ่ายเดียวนี่ที่นี่แน่แล้วว่าจะพ้นจากทุกข์ไม่สงสัยนั่นถ้าคิดธรรมมากๆก็หนุนสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงความพ้นทุกข์ได้นั่นเรียกความคิดอยู่ที่ใจใจนี่โลกทั้งหลายไม่ได้ดูนะไม่มีใครดูมีแต่มีความดีดิ้นไปตามๆกันเพราะกิเลสตัณหาที่ออกจากใจนี่แหละมันผลักดันออกไปให้คิดเรื่องนั่นเรื่องนี้มันไม่ให้มองย้อนหลังขึ้นมาหาตัวต้นเหตุที่ตัวความคิดมันใสออกไปข้างนอกโลกทั้งหลายจึงตื่นเงาไปเรื่อยๆไม่มีใครจะรู้ตัวของมันมีแต่ตื่นเงาของกิเลสที่คิดหลอกตนเองไปโดยลำดับลำดาผู้ที่ได้อบรมจิตใจทราบได้ว่าเป็นเงาเป็นเครื่องหลอกลวงนี่แหละพอดูใจเข้าไปมันก็เห็นทั้งของจริงเห็นทั้งของปลอมคิดเรื่องของปลอมมันรู้มันก็ปัดของมันของดีสั่งสมขึ้นเรื่อยๆส่งเสริมขึ้นไปเรื่อยๆใจนี่ก็เลยเป็นใจชุ่มเย็นแต่ก่อนเป็นกองฟืนกองไฟเผาหัวใจตลอดเมื่อทำได้เข้าสัมผัสใจเพราะการอบรมแล้วใจย่อมมีความสงบเย็นใจเปลี่ยนรสชาติความสัมผัสสัมพันธ์มีแต่สัมผัสสัมพันธ์ทำให้เป็นความร่มเย็นตลอดไปนี่ทำสัมผัสใจกับกิเลสสัมผัสใจต่างกันกิเลสสัมผัสใจเป็นฟืนเป็นไฟทำสัมผัสใจเป็นความสงบร่มเย็นใจดวงนี้จึงสำคัญมากขออย่ามองข้ามไปพระพุทธเจ้าสอนลงนี้เป็นสำคัญยังคิดดูตั้งแต่พระอัจฉริสอนพระสารีบุตรท่านก็ลงที่ใจนี่เลยนะพระสารีบุตร เป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นนักปัญญาเวลาไปเห็นพระสกิทาซึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วนั้นออกมาบิณฑบาตในหมู่บ้านส่วนพระสารีบุตรกับพระโมกขลาตอนนั้นพระโมกขลาไม่ได้มาด้วยนี่ท่านเป็นสหายกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มีแต่พระสารีบุตรที่เป็นเนียรถีนิคนมาพอมามองเห็นพระสกิเดินพินตบาทก้าวหน้าถอยกับเหลือบซ้ายมองขวาเป็นที่ยาชาติทางที่สวยงามทุกอย่างจับตาจับใจตลอดแล้วก็ค่อยด้อมตามหลังไปจนกระทั่งท่านพ้นจากหมู่บ้านไปแล้วเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เข้าศึกษาธรรมะกับท่านพระสารีบุตรที่เป็นเยลถีนิคนนี้ก็เข้าไปศึกษาธรรมะกับท่านว่าพระคุณเจ้าหรือท่านบวชมาจากสำนักใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านดูกิริยาท่าทางหน้าเคารพเลื่อมใสยิ่งนักกว่านั้นมีท่านและอาจารย์ของท่านสอนธรรมอย่างไรบ้างนะเนี่ยพระสารีบุตรตอนเป็นปริพาโตถามพระสกิพระสกิกับทั้งเป็นพระอรหันต์ท่านก็พูดถ่อมตนเอาไว้ว่าอาตมาเพิ่งบวชมาในธรรมวินัยใหม่ๆยังไม่มีความลึกซึ้งกว้างขวางจะพูดกับท่านได้แต่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นจากที่จำเป็นก็ว่าเยธรรมาเหตุปะพวาเตสุสังเหตุมะท่ากะโตเตสันจะโยนิโรโธจะเอวังวาดีมหาสมโนธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุคือหัวใจนะไม่ว่าดีว่าชั่วเกิดจากเหตุคือหัวใจทั้งนั้นเมื่อเหตุต้นเหตุดับผลก็ดับทั้งดีทั้งชั่วครับสมณะโคดมของเราสอนไว้อย่างนี้ว่ามันท่านสะดุ้งทันทีเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์จากพระอัสสชิในเวลานั้นเลยนั่นเห็นไหมล่ะท่านสอนเข้าที่หัวใจเลยเยธรรมาเหตุว่าสอนลงที่หัวใจเกิดจากเหตุใจเป็นมหาเหตุสอนลงที่นี่พระพุทธเจ้าของท่านอัสสัตตาของท่านสอนอย่างนี้ว่าพระสารีบุตรบรรลุพระโสดาลงในความจริงเต็มสัดเต็มส่วนยอมรับแล้วก็ถามว่าท่านอยู่ที่ไหนที่ไหนพอทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าอยู่สถานที่ใดแล้วก็ไปเล่าธรรมะนี้ให้พระโมกขัลลาฟังตามที่พระสกิสอนนั่นแหละพระโมกขัลลาก็บรรลุโสดาขึ้นมาด้วยกันถ่ายทอดกันไปเลยแล้วก็ไปชักชวนเพื่อนฝูงในสำนักเยรถีนิคมมีจำนวนมากนะแล้วไปเล่าเหตุการณ์อันนี้ให้ฟังท่านเหล่านั้นก็เกิดความเคารพเลื่อมใสเพื่อติดตามพระสารีบุตรโมคคัลลาซึ่งเป็นหัวหน้าเยรถีนิคมไปด้วยกัน250คนนั่นไปหาพระพุทธเจ้าพอไปถึงพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังท่านจนกระทั่งท่านเหล่านี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาหมดส่วนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานั้นซึ่งสำเร็จธรรมก่อนหน้านี้แล้วก็7วันพระโมคคัลลาจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์บรรดาบริษัทบริวารสำเร็จก่อนหน้าแล้วส่วนพระสารีบุตร15วันจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่แหละเรื่องของธรรมสอนลงที่ใจพระสารีบุตรท่านฟังถึงใจบรรลุธรรมโมคคัลลาฟังแล้วถึงใจบรรลุธรรมขึ้นมาแม้เช่นนั้นพระอัสสชิท่านไม่เคยแสดงออกยิบยับเลยว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไม่พูดท่านพูดย่อๆให้ฟังตั้งแต่หัวใจของธรรมเท่านั้นให้พระสารีบุตรฟัง ทีนี้พระสารีบุตรเมื่อเวลาบรรลุธรรมแล้วเป็นคนกตัญญูกตเวทีนิสัยกตัญญูกตเวทีแล้วก็ทราบแล้วว่าพระสารีบุตรพระอัสสชีก็เป็นพระอรหันต์ก็ทราบเจ้าของเป็นถึงขั้นถึงอัครสาวกทางซ้ายทางขวานอกจากความเป็นอรหันต์แล้วได้ทราบว่าพระอัสสชีพักอยู่ในสถานที่ใดทิศใดพระสารีบุตรจะกราบไหว้ไปทางทิศนั้นๆที่พระอัสสชีอยู่นั่นเรียกว่าท่านเห็นบุญเห็นคุณเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนี่เราก็ลืมมาเรื่อยแสดงมาเรื่อยนี่แหละศาสนาพุทธของเราย่างลงที่หัวใจสอนลงนั้นและท่านเหล่านั้นก็สำเร็จขึ้นมาเป็นอรหันต์จำนวนมากมายจากสำนักเยรถีนิคมมีศาสนาแท้ผู้มีวิสัยปัจจัยเข้าหากันได้อย่างง่ายดายง่ายดายเราควรนำมาเป็นคติถึงเราจะไม่ได้เป็นแบบปริพาชก250คนสำเร็จไปหันขึ้นมาก็ตามก็ขอให้เป็นลูกศิษย์ของท่านเดินตามร่องรอยท่านไปด้วยการประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของตนทั้งด้วยการสร้างความดีทั่วๆไปทั้งการสร้างความดีด้วยจิตตภาวนาซึ่งเป็นจุดสำคัญมากในการสร้างกุศลทั้งหลายขอให้จิตมีความสงบเย็นเถิดคนเราอยู่ที่ไหนเย็นหมดนี่พ่อพูดอย่างนี้แล้วก็ย้อนมาหาเนี่ยพัดอะไรมาตั้งอยู่นี่เอานี่มาตั้งหมุนมาพัดเอาพัดมาพัดให้หลวงตาวัวมันก็ทนไม่ได้ก็ใส่เตี้ยงตะกี้นี้ของฟุ่มเฟือส่วนเกินส่วนเลยสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้มากจิตใจเมื่อมีธรรมภายในจิตใจอยู่ที่ไหนเริ่มสบายเริ่มสบายตัดออกในบรรดาภาระทั้งหลายที่ไม่จำเป็นซึ่งควรจะตัดออกหากเป็นเองภายในจิตใจเหลือไว้แต่ที่มีความจำเป็นไปโดยลำดับยิ่งเป็นพระนักปฏิบัติและผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยแล้วท่านจะจำกัดจำเขี่ยตามหลักธรรมชาติที่มีความจำเป็นประจำตนเท่านั้นนอกนั้นท่านจะไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายได้อะไรมามีอะไรมาเป็นส่วนเศษส่วนเลยส่วนเกินโลกทั้งหลายหลงท่านไม่หลงเพราะธรรมชาติเนื้อแท้อยู่กับหัวใจท่านเนี่ยสิ่งนั้นมีส่วนเป็นส่วนเศษส่วนเลยส่วนเกินดีไม่ดีมาเป็นภาระจุลังให้แบกให้หามท่านปัดออกตั้งแนวยุท่านไม่ยุ่งนั่นด้วยเหตุนี้เองผู้มีธรรมมากน้อยจึงตัดภาระทั้งหลายซึ่งเคยกังวลมามากมายตามนิสัยของโลกออกได้โดยลำดับลำราจนกระทั่งเข้ามาสู่ในหลักธรรมชาติจิตใจที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วตัดได้หมดเลยตั้งแต่การดำเนินไปเฉพาะนักปฏิบัติพระนักปฏิบัติท่านจะ ปฏิบัติดำเนินหรือเกี่ยวข้องเฉพาะสิ่งที่จำเป็นที่ไม่จำเป็นท่านไม่ยุ่งเลยนั่นแหละที่ท่านพูดออกมาว่าเป็นภาษาของโลกท่านผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานหรือส่งมรรคผลนิพพานท่านจะมีความปรารถนาน้อยกระถูกหรือว่ามีความรู้สึกอยู่ติดเกี่ยวข้องอยู่กับหลักธรรมชาติที่จำเป็นเท่านั้นนอกนั้นท่านไม่ยุ่งท่านจึงกินง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายไปง่ายทุกอย่างง่ายไม่พลุนพลังเพราะใจท่านไม่พลุนพลังนั่นมันต่างกันอย่างนี้เพราะตัดสินแล้วเหลือตั้งแต่ใจล้วนแล้วเรานี่เพียงพออาศัยอยู่ที่ไหนท่านอยู่ได้ทั้งนั้นคือทำไม่บกพร่องในหัวใจแล้วจะไปขวนขวายหาอะไรความบกพร่องมันอยู่ที่หัวใจถ้าใจได้สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วความบกพร่องทั้งหลายที่มีในหัวใจมันก็หมดไปสิ่งทั้งหลายภายนอกก็ไม่มีเป็นความสะดวกสบายสบายนี่แหละธรรมครองใจธรรมครองใจจะไม่หวั่นไม่ไหวสะดวกสบายตลอดเวลาอะไรจะเกิดมีขึ้นมากน้อยเพียงไร ก็รู้แต่ไม่หลงไม่ถึงเพราะอันนี้เป็นหลักใจอยู่กับหัวใจตัวเองสิ่งนั้นเป็นส่วนเศษส่วนเลยติดแนบอยู่ภายนอก

0: เวลานี้ใจเรามันเป็นฟืนเป็นไฟมีแต่พิษเอาธรรมเข้าไปทำลายซากฟอกใจนั้นก็จะกลายเป็นสมบัติโดยลำดับสมบัติอันล้นค่าขึ้นมาภายในหัวใจเราอยู่ที่ไหนก็สบายสบายเรื่องการเกิดการตายไปพบนั่นพบนี้ประจักษ์กับใจไม่ต้องไปถามใครขอให้ธรรมเข้าสัมผัสใจเธอที่พระพุทธเจ้าว่าบาปบุญมีนรกสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีจ้าอยู่ในหัวใจแล้วมันส่องถึงกันแล้วกระแสเช่นอย่างพระอาทิตย์ไกลมั้ยล่ะพระอาทิตย์มาส่องมนุษย์เราเนี่ยตามที่เขาว่าว่าตั้ง 7-8 นาทีแสงพระอาทิตย์กว่าจะมาถึงแดนมนุษย์เรานี่ถึง 7-8 นาทีอันนี้สวรรค์นิพพานจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้กระแสของมันถึงกันเลยถึงกันเลยเป็นแต่เพียงว่าท่านไม่ได้บอกว่า 7-8 นาทีเพราะมันเร็วกว่านั้นปั๊บเดียวถึงแล้วถึงแล้วนี่แหละที่พระเจ้าสอนไว้ให้ปากกันเคารพนะเคารพพระเจ้าว่าบาปบุญยาล่วงเกินฝ่าฝืนจะเป็นการทำลายตัวเองนะเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแต่ถ้าแจกขานแจกการเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดต้นเหตุมันไปจากเนี่ยหมุนใส่สบายธาตุขันให้สบายใจไฟเผามันไม่ดีมันให้สบายอย่างนี้ผมจะนั่งพักครับให้สบายเนี่ยพวกบ้าสบายเราอยากพูดอย่างนั้นนะหรือพูดแล้วนะมันอยากพูดอย่างนั้นหรือมันพูดแล้วก็ไม่รู้นะเออวันนี้กี่นาทีนะไต่ดูนาฬิกาไหม
1: 50คร
0: ับ โทษถึง50เหรอโอ้แต่วันนี้แค่ไม่เร่งนะแค่ช้าๆแค่แบบคนแก่แค่ไปหลับข้อๆไปโกนข้อๆไปแล้วตื่นก็มาก็แค่ไปเรื่อยอย่างนั้นมันถึงได้50นาที
2: อันนี้เราขบขันนะคือที่อยู่ห้วยทรายอยู่ซีสลาพวกยวนเนี่ยเขามาเขาก็มากินข้าวที่นั่นอาหารเสร็จพระเราก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เราฉันเสร็จแล้วเราก็ลงไปกุฏิแล้วพอก็กินข้าวเสร็จแล้วเขาจะไปคำเจียแทนที่เขาจะออกไปทางนี้ไปทางนี้เขาไม่ไปเขาก็ฟาดมาทางไปกุฏิเราเนี่ยพอดีไปนั้นเราก็เข้าเดินในกรงอยู่เห็นเขามานี่ก็พวกกินข้าวเพิ่งมาเนี่ยมองเห็นมันก็จำได้แล้วแล้วคงเดือกคงเดือกแล้วก็ว่าคงเดือกคือทางไปไม่ได้ก่อนเดือกที่คงเดือกเราบอกก่อนเดือกที่คงเดือกว่าฉันท่านรู้ภาษาเราฟังเสียงพอละลั่นเลยก่อนเดือกที่คงเดือกเราบอกว่าทางไปไม่ได้เราบอกงั้นท่านหัวเราะกันลั่นออกไปแล้วก็ฟ้องกูได้เท่านั้นแหละได้เท่านั้นแหละแต่เขารู้สึกเขาตื่นเต้นมากนะโอ้ยท่านรู้ภาษาเราผมปวดฟอมันกูได้เท่านั้นก็เดินดีกงเดือกที่นี่เวลาไปบินทบาทริมแม่น้ำโขงไปเที่ยวกรรมฐานเขาเอาอะไรมาใส่บาตรเอาเงินอะไรมาเราบอกคงเดือกคงเดือกเราโอ้ท่านบอกคงเดือกคงเดือกเราก็บอกอันเกินบองบาทเราคือเอาข้าวใส่บาตรอันเกินบองบาทนี่เขาเอาเงินมาใส่แล้วคงเดือกคงเดือกโอ้ท่านว่าคงเดือกบอกกันคงเดือกคงเดือกแล้วอ่อนเกินมองมาแล้วก็ว่าเขาเล่าแล้วโอ้ยฉันรู้ภาษาเราเลยนี่เท่านั้นแหละนี่เท่านั้นแหละมันเป็นอะไรทุกแบบมากกว่านั้นไม่ได
3: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เมื่อวานนี้ก็ผ่านมานั่นแล้ว
2: ผ่าน
1: เข้านู่นเข้าวัดถ้ำภูวัววานนี่ไปวัดถ้ำภูวัวมีพระเท่าไหร่ได้เลย
2: ลืมแล้ว
1: รวมแล้ว20กว่าองค์ที่วัดภูวัวดูของไปถวายพระด้วยเมื่อวานของโคตรเต็มพาเราไปแล้วก็เอาไปพิเศษปกติแล้วก็ไปเป็นประจำประจำประจำเดือนสิ้นเดือนเดือนสิ้นเดือนแล้วเอาไปเป็นประจำมาหลายปีแล้วเนาะมันจะสิบกว่าปีแล้วมั้งไปให้พอพระมีจำนวนเท่าไหร่เราคำนวณว่าเอา3จุดตั้งไว้เลย3จุดองค์ตั้งไว้แล้วอาหารการปลูกทันทุกอย่างรวมหมดเลยเรารับหมดเลยพอข้าวพวกอาหารพวกอาหารสั้นอาหารยาวอะไรนี้เราจัดคิดให้พร้อมหมดเดือนหนึ่งไปชิงเดือนหนึ่งไปชิงข้าวพวกข้าวเอาเป็นประจำเป็นอย่างพระประมาณ3ขีดนี้ข้าวเราคิด7คิด7กระสอบนะครับนั่นก็เหลือท่านเราไปเจอพระตามวัดต่างๆน้ำตาลกันเดือนละ2กระสอบเดือนละ2กระสอบข้าวเดือนละ17กระสอบหาไว้เผื่อไว้พอดีพอดีนั่นแหละมันประจำก็สถานที่นั่นสถานที่พระได้ภาวนาสะดวกเป็นที่ภาวนาล้วนๆไปพระอยู่ได้เยอะมันกว้างขวางมากพระอยู่ได้สะดวกสบายไม่เป็นที่ภาวนาแล้วสั่งท่านอุทัยด้วยจะมาสร้างอะไรขึ้นที่นี่ล่ะวะจี้ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะมาสร้างอะไรขึ้นที่นี่แล้วมันจะเป็นตลาดคนขึ้นมาแล้วตลาดยุ่งขึ้นมานะวะบอกด้วยชี้ด้วยอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะบอกเอาแบบอย่างเด็ดว่างั้นเถอะมันมีเท่าที่มีนี่เพราะสถานที่นี่เป็นสถานที่เฉพาะอัดเพราะทำโดยเฉพาะเลยไม่ใช่เพราะคนคนมันเต็มโลกแล้วแหละว่าอย่างไรไม่ทำอะไรส่วนพระนั่นจะมามากมาน้อยเราพูดแล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะพระท่านจะมาเท่าไรเอามาว่ะถ้าเป็นตั้งใจองค์ตั้งใจภาวนาให้มาผมจะรับเลี้ยงบอกเลยเป็นพระประเภทหมูขึ้นเสียงจะให้มานั้นไล่ลงภูเขาให้หมดมันหนักภูเขาระหว่างนั้นเลยบอกอย่างนี้ด้วยนะบอกดังเด็ดเด็ดไม่งั้นไม่ได้กิเลสตัวเด็ดหน่อยธรรมะไม่เด็ดไม่ทันกันนี่แหละเขามาหลงตะบัวดุก็คือมันกิเลสเด็ดเด็ดเขาไม่ได้ดูเขามาดูแต่ธรรมะที่จะเด็ดกิเลสจริงๆเขาว่าหลวงตาบัวดูกิเลสก็ได้เปียกเสียได้เปียกเสียท่านกิเลสมันเด็ดๆทั้งนั้นสมัยทุกวันนี้ยิ่งเด็ดยิ่งดุยิ่งด้านกิเลสสมัยทุกวันนี้ไม่ว่าพระว่าเนรหัวร้อนร้อนผ้าเหลืองคุมแล้วสนุกเล่นโอ้ทำลายศาสนาไม่ใช่เล่นนะพระเนรเราสมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าท่านว่าเรามันพอๆกันตัวมันเด็กๆตัวมันดื้อๆกันได้เฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยเราจะชักจะล้างสิ่งนี้เราจะไปทำเบามือได้หรือเราต้องทำให้หนักหนักเรียกมาอย่างเด็ดธรรมะต้องเด็ดให้เด็ดไม่ทันกันนั่นเราเรียกว่ามัชฌิมาคือความเหมาะเครื่องปราบให้ความเหมาะกันความเหมาะกันท่านเรียกว่ามัชฌิมามัชฌิมาขั้นนี้มัชฌิมาขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้เป็นขั้นๆไปจนกระทั่งละเอียดละเอียดสุดกิเลสละเอียดสุดมัชฌิมาละเอียดสุดเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาปัญญาญาณอย่างทราบเรียกว่าสุ่มทราบละชะล้างกันไปหมดเลยไม่มีเหลือนั่นจึงเรียกว่ามัชฌิมาไม่ใช่มัชฌิมาไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักใช่ไ เดินทางสายกลางมันกลางอะไรเห็นแต่กลางเสือกลางหมอนมันเลยไม่เห็นกลางหลังกิเลสนี่นะมันกลางเสือกลางหมอนกลางกบาลกิเลสนี่ค่อยชั่วหน่อยตีกบาลมันเหมือนเรื่องแบบนั้นนะมัชฌิมานี่ออกมาได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมันเป็นมัชฌิมาด้วยธรรมชาติของมันถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วอะไรพอดีมดนี่เรียกว่ามัชฌิมากิเลสได้หรอธรรมชาติโลกไม่รู้โลกไม่เห็นอะไรถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยพอเหมาะพอดีทั้งนั้นนี่เรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติของกิเลสมัชฌิมาของธรรมเหยาะเข้าไปนี่ไม่ได้นะว่าดุว่าด่าว่าอะไรว่าโหดร้ายทารุณว่าสกปรกบ้างว่าอะไรบ้างกิเลสตัวสกปรกไม่ว่ามันแสดงตัวความสกปรกตลอดเวลาไม่ว่าเวลาพูดตำหนิมันบ้างนี่พูดตำหนินี่เสียแล้วกิเลสไม่เสียดูยิ่งเห็นไหมกิเลสเอาละเราเหยียบมนุษย์เพราะงั้นโลกมันถึงได้ร้อนที่สุวรรณนี่ธรรมะไม่ทันมันต้องเอาธรรมะให้ทันถ้าทันแล้วเย็นธรรมะทันกิเลสแล้วเย็นกิเลสเด็ดธรรมะเด็ดนั่นอย่างนั้นเราเย็นทันกันทันกันต่อไปกิเลสก็หมดภายในจิตใจไม่มีตัวใดคึกขนองตีเข้าไปตีเข้าไปดิ้นดิ้นตรงไหนตีเข้าตีว่าจนแหลกมัชฌิมาก็หมดปัญหาไปเลยกิเลสเสร็จสิ้นลงไปแล้วกลายเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาตินิพพานนั่นแหละคือมัชฌิมาในหลักธรรมชาติเรียกว่าพอดีหาที่สร้างติไม่ได้เอาเพิ่มเติมก็ไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้พอดีก็คือลงนิพพานนั่นแหละมัชฌิมาพอเหมาะเป็นอย่างนั้นนี่สถานที่เราเพื่อเพราะอาจเพราะธรรมบอกว่าพระถ้าต้องใจภาวนาเอามาบอกนี่เลยนะบอกยังเด็ดด้วยนะแล้วทำเด็ดด้วยนะเราไม่ได้เหมือนใครว่ายังไงเป็นอย่างนั้นคำพูดคำไหนจับลงไปแล้วเป็นอันว่าถอนไม่ขึ้นเลยเช่นอย่างว่าที่ว่าเอาพระตั้งใจภาวนาเอามาเท่าไรมาผมจะรับหรือยังเอามาที่มาเท่าไรแล้วเอาจริงๆนี่เราพูดด้วยความต่อสู้ไม่ใช่พูดด้วยถอยหลังพูดได้แหละเราไม่พูดไม่เปลี่ยนใครเราแหละมาเล่นกับเราไม่ได้มีคนบอกอย่างนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เด็ดอีกว่าถ้าเป็นภาพประเภทหมูก็เฉียงไล่ลงจากภูเขาให้หมดอย่าให้มันอยู่นี่หนักภูเขาเราบอกนี่เลยนะหนักภูเขาว่าภาพประเภทหมูก็เฉียงไล่นี้ให้หมดอย่ามาข้างเฉียงนี่นะมันจกกระโปรงหนักระหว่างถ้าเป็นภาพประเภททำใจภาวนาเอามามันก็จะรับเลี้ยงหมดไปแต่ละครั้งละครั้งนี่สอบถามอะไรขาดอะไรเหลืออะไรสอบถามมีพระมีเงินเท่าไรเราตั้ง30ไว้เป็นประจำ30องค์ไว้เป็นประจำแล้วก็เผื่อเหลือไว้ในนั้นสำหรับประเภทอาหารในจุด30ไปคราวนี้ก็มาถึง30รู้มัน23องค์ไงธรรมดามันอยู่ไม่ได้ที่นั่นจะอยู่ได้เพียง3องค์หรืออย่างมากว่าเลย4องค์พระอยู่ที่นั่น2องค์3องค์แต่สถานที่นี่เหมาะสมมากกว้างขวางมากด้วยมันสถานที่ว่าเพราะสารมันถ้าอยู่ไม่ได้เมื่อเห็นเราไปดูไปเห็นแล้วเราก็เลยมันตะกอนท่านอุทัยอยู่3องค์บ้าง4องค์บ้างเท่านั้นไม่มากเป็นประจำพอเราไปเจอเขาแล้วไปเที่ยวดูหมดทุกสิ่งทุกอย่างดูหมดเรียบร้อยแล้วมาก็ประกาศเลยบอกว่าให้มานะท่านอุทัยที่นี่เอารับพระนะตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะรับเลี้ยงบอกมาเลยให้พระมาจะเพราะอาจเพราะธรรมขึ้นเสด็จในเขาลูกนี้เราบอกว่านี่สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สถานที่พระสาวกทั้งหลายเป็นสาระของเราเป็นสถานที่เช่นนี้เช่นนี้แล้วไม่ใช่ตลาดเทศบาล1เทศบาล2นะว่าเทศบาล1เทศบาล2มีกระดูกหมูกระดูกวัวนั่นแหละระหว่างนั้นอันนี้แหละกระดูกที่เดียวจะพังลงตรงนี้แล้วว่าที่นี่เป็นกระดูกกิเลสบอกกันเลยกระดูกกิเลสนี้จะพังลงบนภูเขานี่แหละวะให้มาบอกเลยตอนนั้นมาท่านก็รับเริ่มรับพระบางทีถึง50ก็มีคือไปช่วยประเดี๋ยวประดาไม่นานไม่กี่คืนต้องกลับออกมาถึง50ก็มีแล้วนะแล้วอาหารพอไหมพอว่างั้นเพราะอาหารเผื่อตลอดก็อาหารกองมาเรื่อยไปแต่ละครั้งนี่รถ4คัน6ล้อหัวของเล่นมาไรไปเมื่อวานนี่เดินร่ำๆเข้าไปแอบๆเข้าไปเถียงนั่นก็ไปเห็นแตงโมเอาไว้ในป่าไว้ร่มไม้ที่เราเอาไปส่งเมื่อวันที่26 27นี่แหละเดือนที่แล้วเนี่ยฉันไม่หมดเอาไปแต่ละทีที่ฟาดนั้น เอาไว้ในพุ่มไม้เราเดินก็ไปเห็นกองเลยจะดูโอ้มาสร้างที่นี่ว่าเรามองดูต้นไม้ดีนะนั่นให้เล่นเด็กเอาไปไว้ที่นั่นมันฉันนั่นหมดมันจะเสียต้องเอาไว้ที่เย็นๆที่ชุ่มๆแล้วแต่ละทีนี่น้อยเมื่อไรจังโมก็เป็นร้อยๆถ้าเป็นลำไยอย่างนี้ก็เหมือนกันลำไยก็ฟาดเป็นเข็มเต็มรถเต็มรถเต็มรถอะไรก็ตามกล้วยก็เหมือนกันกล้วยก็ชนิดเมืองเพชรนี่นะอะไรกำแพงเพชรชนิดนี้มันไม่เสียง่ายเอาไปเป็นรถทำได้เล่นเมื่อไรทำจริงทุกสิ่งทุกอย่างจริงเวลามาผลนั่นนี่แหละจะมาผลจะมาจากเหตุที่ทำเป็นยังไงก็นั่นแหละแสดงกิริยาที่แสดงเปิดประตูออกกว้างแคบออกก็จะออกได้เปิดประตูดูประตูออกประตูออกกว้างขนาดไหนแคบขนาดไหนเวลาเข้าก็จะเข้าแบบเดียวกันนั่นแหละประตูแคบเวลาออกได้น้อยเวลาเข้าก็เข้าน้อยเปิดประตูกว้างเวลาเข้าก็เข้ามากออกมากเวลาไหลก็ไหลลงมาเลยไหลเข้าไหลออกมาปิดตึกไม่ให้มันออกนี่ไม่ให้มันออกมันเลยไม่เข้าได้เห็นไหมคนตนีสีเหนียวปิดตึกไม่ให้มีทางออกมันเลยไม่เข้าจ้ะเอาเปิดเอาไว้มีอะไรเอาไว้ไหลตลอดเปิดเบื้องเหมือนน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงไหลลงอย่างนั้นแม่น้ำสายไหลไหลลงนั้นหมดนั่นเปิดกว้างไว้เลยมหาสมุทรเปิดกว้างไว้เลยแม่น้ำสายไหนมาทั่วประเทศไทยนี่ลงไปนั้นหมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้นเหรอไม่มีอันมีอันแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอันอันอะไรเต็มอย่างนั้นนี่เปิดได้สิเวลาฝนปรากฏมาที่ไหนมีแต่ฝนทั้งนั้นน่ะมีแต่ฝนแต่ฝนที่เจ้าของนั่นแหละทำไว้เวลามานั่นน่ะเปิดแล้วเวลาออกก็ออกไปเวลาเข้าอย่างนั้นน่ะมีคนไม่เห็นสาเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นหมดไม่งั้นจะเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกได้ยังไงรู้แจ้งโลกรู้ทั้งภายนอกภายในรู้เหตุรู้ผลรู้กว้างรู้แคบรู้ตื้นรู้อะไรรู้หมดถึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกมันรู้อย่างนั้นคือไปเมื่อวานเอาไปเต็มรถเลยละเมื่อวานนี่สิแต่เมื่อวานเอาของสดไปของแห้งมันมีมากแล้วเอาไปเล็กน้อยไม่เอานะเอาแต่ของสดไปบ้างเมื่อวานตกปลาก็ตัวใหญ่ๆฟาดกระมังเนื้อหมูก็มีปลาไก่ไปเมื่อวานเอาไปเยอะแล้วคือว่าเต็มรถเยอะหรือเปล่าเต็มเหมือนไปทุกแห่งแล้วไปแห่งไหนเต็มแห่งนั้นมันเต็มร้านจึงว่านั่นมันเครียดแค้นให้คำตะอีมานานแล้วเราว่าบางทีเราก็บอกที่ไรมันก็เข้าลึกเข้าไปลึกเข้าไปมานี่มาไกลเช่นมาหนองสูงมาคำตะอีโรงพยาบาลสองโรงนี้ไปสองโรงนี้มันไกลด้วยไปเอารถไปคันเดียวไปแบ่งครึ่งมันไม่จุใจเหมือนไม่มาแค้นข้าเหล่านี้ฟาดไปเอาลงนี่คันหนึ่งลงนี่คันหนึ่งเลยตูมเลยคือมาอย่างสบายนั่นอย่างนั้นนะมันคับแคบใจเวลามันก็มาแบบคับแคบเวลามันโล่งใจนี่เวลามามันก็มาโล่งใจออกโล่งใจมาโล่งใจผลเป็นอย่างนั้นนี่นะใครจะทำอะไรไว้กรรมเป็นของตัวเองกรรมตะโกหีกรรมราญาโรว่าไงมีกรรมเป็นของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเราทำด้วยเราเองนี่เป็นของเราเองมาแล้วเองเป็นเองมาเองไม่ต้องมีใครบอกอันนี้มาอยู่ในอำนาจของใครอยู่ในอำนาจของกรรมเท่านั้นกรรมเป็นแม่บทเป็นแม่หิมผลของกรรมเป็นสิ่งที่ตกทอดออกมาจากแม่หิมเมื่อวันเสาร์นี้ไปนู่นไปนาทมไปสร้างตึกให้เขาไปดูเรียบร้อยแล้วทางตึกนี้ไม่ใหญ่โตนักหรอกเท่าไหร่27เมตรหรือเท่าไหร่ลืมแล้วแหละแต่เราคำนวณได้ถึงตัวว่าทางการเขากำหนดราคาให้มันไม่แพงเขากำหนดล้านสามดวงหรือสองล้านสามหรือสามล้านสามลืมแล้วยังไงแล้วแต่ว่าสามนี่ห้อยแล้วห้อยติดสามเขาเอาแต่ล้านหนึ่งทางผู้ก่อสร้างเขาอยากได้เท่านั้นเราก็บอกให้ทางฝ่ายผู้ก่อสร้างเลยว่าผู้ก่อสร้างก็หวังผลหวังประโยชน์ถึงมาทำมาเอาให้เลยเราเป็นคนตกลงให้เองว่าทางนุ่นโลให้หมดเราเอาเรื่องของเราเข้าไปใส่เลยมาเอาเท่านั้นละเอาตามผู้ก่อสร้างไปเอามากันมาตกลงเดี๋ยวนี้แล้วเอาเลยนะมาเอาเรื่องของเอาเราเข้าไปเป็นตัวประกันเลยข้างบ้านแพงกำลังอันนั้นกำลังไปเอาแปลนอยู่กรุงเทพยังไม่มา นั่นก็จะสร้างหลังหนึ่งมีกี่ห้องไม่รู้ว่ามีห้องสงฆ์ด้วยว่าไงสงฆ์อาพาธก็จะขึ้นพร้อมกันอ่ะของตึกเนี่ยมันลุ้นไม่ค่อยแพงถึงสองสามล้านสี่ล้านไม่เรียกว่าแพงนะแล้วฟาดตั้งสิบล้านขึ้นไปนู่นว่าไงสายแต่ละตึกนี่มันสิบล้านขึ้นไปเพราะงั้นสองสามสี่ล้านเราถึงว่าไม่แพงเพราะมันเคยผ่านใหญ่ๆมาแล้วผ่านใหญ่ๆมาถึงไหนถ้าตรงไหนทำแล้วฟัดเลยเอาอย่างดีนะว่าชี้นี่ทีเดียวเลยนะถ้าเราไปทำแล้วไม่ต้องมาตรวจก็ได้ว่างั้นเลยไม่มาตรวจก็ได้จริงๆนี่ไม่มีอะไรผิดกันนิดนึงผิดกันนิดนึงให้เลิกนะบอกงี้นะเราไม่ได้บอกธรรมดาบอกว่าผิดสัญญานิดนึงสัญญาเรานะว่ามันสัญญากิเลสจะเอามาใช้สัญญาธรรมสัญญาธรรมนี่ตายตัวบอกงั้นสัญญากิเลสมันไว้ใจกันไม่ได้รับหลังมันทำอย่างหนึ่งต่อหน้าทำอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นสัญญาธรรมนี่โกงเป่งเลยตรงตามความจริงนี่เป็นสัญญาธรรมเราสั่นไว้ปากของเราเลยบอกว่าทำเดี๋ยวให้เคลื่อนนะว่าอะไรเท่านั้นนะว่าเรื่องการให้นี้เราให้ตามนั้นไม่มีเคลื่อนคาดเราบอกมันคำว่าเด้งไม่มีเราลงมาให้ให้อย่างนั้นเรานี่พอเขานั่นมาจ่ายปุ๊บจ่ายปุ๊บงวดไหนมาพอมาปั๊บเนี่ยก็จ่ายปุ๊บจ่ายปุ๊บจ่ายปุ๊บจ่ายปุ๊บอย่าให้เรายุ่งยากกับเรื่องการก่อสร้างนะว่าการเงินเราไม่ให้ยุ่งกับเราบอกนี่ไม่ว่าทางไหนเหมือนกันหมดถึงไหนก็ตามเราไปชี้นิ้วเอาเลยบอกเขาก็ทำจนกระทั่งถึงหมอในโรงพยาบาลอดไปได้ต้องพูดแล้วตึกไหนก็ตามสร้างไหนเนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาลได้นานเท่าไหร่นะหมอนะวันหนึ่งเที่ยวไปมาอยู่ในโรงพยาบาลไม่รู้กี่ครั้งกี่เที่ยวนะเขาก็ดูสิที่ไหนเขาสร้างยังไงรู้ไม่ในโรงพยาบาลนี่ดูแล้วตึกไหนตึกไหนไม่ได้เหมือนตึกของหลวงพ่อเลยว่ะมันไม่เหมือนยังไงวะอันนี้คงเปี้ยเลยไม่มีผิดเลยไม่มันผิดได้หรือวะแล้วว่ากันเราเป็นคนสั่งเองนี่ว่าคงเปี้ยเลยว่ามันพวกที่มาตรวจนี่ไม่มาก็ได้หลวงพ่อทำเขาก็ทำตามนั้นเลยว่าก็เจ้าอย่างนั้นจริงไม่เคลื่อนทำให้มันเป็นที่แน่ใจสิว่าเท่าไรเป็นเท่านั้นเอาหมดเป็นหมดเราไม่เคยสนใจกับหมดกับยังสนใจตั้งแต่มันถูกต้องดีงามเท่านั้นเราสนใจเท่านั้นนอกจากนั้นเราไม่เห็นสัมพันธ์อะไรนี่ทำที่ไหนก็เหมือนกันหมดตึกทักลมสักก็อะไรที่แรกก็แปลไว้ว่าที่ว่า10ล้านตึกหลังนี้กล่าวว่า10ล้านเมื่อเวลาทำแล้วอันนั้นบกพร่องอันนี้บกพร่องอันนั้นไม่ค่อยดีอันนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีตรงไหนเสริมไม่ฟาดละ12ล้านกว่ากล่าวไว้ที่แรกเขาบอกว่าอย่างสูงไม่เลย10ล้านก็ว่างั้นตามแปลนนี่อย่างสูงไว้เลย10ล้านแปลนก็แปลนกระทรวงมาให้ทำแบบกระทรวงหมดเลยนี่เวลาสัตว์เอาทำลงไปแล้วมัน12ล้านกว่าอันไหนไม่ดีเราเพิ่มใหม่หมดเพิ่มให้ตามที่เขาขอตามที่เขาความเห็นของทางหมอว่าไงให้ตามนั้นเลย12ล้านกว่าผมสักสามชั้นโอ้ใหญ่นะไม่ใช่เล่นๆนะใหญ่ชั้นสามเป็นชั้นไม่ใช่ชั้นทำงานนะเป็นชั้นอะไรตากอากาศหรืออะไรชั้นสามเป็นชั้นตากอากาศชั้นหนึ่งชั้นสองมันทำงานเต็มที่ชั้นสามเป็นชั้นตากอากาศจะทำอะไรก็ได้ข้างบนนี่ก็ยังขาดอะไรอีกก็ให้บอกมาจะให้ถ้าว่าให้แล้วให้นะนี่ไม่เหมือนใครนะถ้าว่าไม่ให้สตางค์นึงก็ไม่ให้เนี่ยมันเป็นงั้นนะแปลกอยู่นะถ้าว่าให้เอาถึงได้ถึงกันนะใส่พวกเดียวเลยถ้าว่าไม่ให้สตางค์นึงก็ไม่ให้เราก็ในเหตุผลคือเหตุผลพาให้ออกให้เข้าให้เก็บเหตุผลว่ายังไงเป็นไปตามเหตุผลทุกอย่างอันนี้เขาได้สร้างตึกใหม่ให้แล้วยังตึกฮะไม่มีมีแล้วเหรอเขากำลังสร้างอยู่อ๋อ
2: เปิดใช้แล้วค่ะเสร็จแล้ว
1: เดี๋ยวนี้หูไม่เหมือนเก่านะหูค่อยขุดค่อยด้วนเข้าไปลึกเข้าไปถ้าเป็นน้ำก็ตาน้ำลึกเข้าไปเลยเดี๋ยวนี้ฟังชัดจะไม่ค่อยชัดแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเป็นมา2ปีเนี่ยมันเป็นมาแล้วว่าขุดด้วนเข้าไปทุกอย่างแล้วก็มีเท่านั้นแล้วไม่มีอะไรแล้วพูดกันเท่านั้นล่ะให้พากันตั้งอกตั้งใจทำนะทำอะไรทำให้กินทุกอย่างนะคำเหล่านี้ไม่ไปไหนนะมาหาเราเท่านั้นนะให้เชื่อพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อกิเลสมันเคยต้มโลกมามากต่อมากแล้ว ให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามตรัสรู้มานี่เป็นล้านๆๆๆๆพระองค์นะนะไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนกันสอนโลกแหวกแนวจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่มีแหวกแนวองค์นี้ไม่เคยมีสอนแบบเดียวกันเพราะเห็นอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเวลามาพูดก็มาพูดอย่างเดียวกันหมดวันนั้นโลกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีนิพพานก็ดีท่านทรงไว้หมดแล้วจ้าหมดแล้วท่านนำมาสอนด้วยความรู้ความเห็นแล้วไอ้กิเลสมันหลับตาอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยมันหลับตาแล้วมันหลับตาแล้วมันก็มาปิดตาเราพวกเราอีกมันหลับตาแล้วมันมาปิดตานรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีหลอกลวงสัตว์แล้วก่อยกองกันตายกันอยู่ในนรกก่อนคลองเปรินเทินทึกมันนรกไม่มีอะไรไปกองอยู่นั้นแน่นหมดอัดหมดนรกอัดนรกไม่เจ็บนรกไม่ปวดนรกไม่ทรมานสัตว์โลกทั้งหากไปทรมานอยู่ในนรกจะแน่นอัดขนาดไหนสัตว์โลกเป็นผู้ทรมานนรกไม่ได้ถูกทรมานมานี่ละกิเลสมันหลอกว่าพวกเหล่านี้ไม่มีนี่เมื่อไม่มีแล้วก็หมดหวังแล้วมีน้ำทำมาตายแล้วศูนย์นะคนเราขั้นลงว่าเชื่อมาตายแล้วศูนย์แล้วคนเป็นคนหมดหวังทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่คือมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องเสวยต่อไปไม่มีอะไรเป็นเครื่องสืบต่ออยากทำอะไรก็ทำความอยากทำอะไรก็ทำคือกิเลสเปิดทางโล่งไว้แล้วให้ออกตรงช่องนี้ช่องกิเลสได้ทายเดียวนี่ตายแล้วมันไม่ศูนย์นะที่นี่กิเลสมันก็ไม่ไปตกนรกด้วยนะผู้ที่ถูกหลอกต่างหากไปตกกองคนเพลินเตือนเทือกอยู่แต่ยิ่งดูอย่างในเรือนจำนี่ก็รู้อยู่ใครก็รู้อยู่ว่าเรือนจำก็มีแต่มันก็ยังมีผู้ไปตกนรกอยู่เห็นไหมมันว่าเขาจับไม่ได้มันเชื่อตัวเองมันไม่ได้เชื่อคนอื่นเชื่อตัวเองเขาจับไม่ได้แล้วไปกองอยู่ในเรือนจำจนสร้างเรือนจำให้นู่นเราสร้างเรือนจำบางขวางให้โยนั่งหลังใหญ่นู่นยาวถึงนู่นนู่นอันนั้นไม่มากแล้วถึง7 ล้าน2 ชั้นพวกอันนั้นพวกไอ้นักโทษหญิงนักโทษหญิงเวลาเราเข้าไปถามดูส่วนมากมีแต่ของมีภาษีมากที่สุดฝรั่งมังค่าเต็มอยู่นั่นพวกแหม่มๆบำๆอะไรอยู่นี่เต็มนั้นมีแต่พวกของมีภาษีนะพวกแหม่มๆบำๆนะเต็มนั้นพวกคนไทยแล้วก็เหมือนกันนี่ของมีภาษีขายของมีภาษีบ้างอะไรบ้างอย่างอื่นไม่ค่อยมีโชคลักได้มีน้อยของมีภาษีนี่รู้สึกจะเกินโอ้เขาก็ไปสร้างให้หลังหนึ่งแล้วเขาไม่มีเงินไอ้นั่นล่ะซื้อยาอันนั้นเราก็ให้แล้วก็ขอมูลนิธิคือขอมูลนิธิ1 ล้านเดือนหนึ่งจะได้1ปีหนึ่งจะได้100,000 บาทต่อเงิน1 ล้านบาทว่างั้นเราก็ให้มูลนิธิ1 ล้านเพื่อปีหนึ่งได้เงินดอกมาใช้สำหรับเป็นค่าอยู่ค่ายานี่เดือนละปีละ100,000ส่วนเงินนอกนั้นเราก็ให้เข้าไปในร้านแล้วร้านหนึ่งเขาขายร้านละ10 บาท20 บาทเราให้ชิ้นละ1,000 2,000 3,000 ชิ้นนั่น 4,000 ชิ้นนี้ 5,000 ฟาดเข้าไปเป็นหมื่นๆเป็นเศรษฐีใหญ่ก็ไปเยี่ยมเขาว่าอันนั้นก็เอานี่ก็เอาพลังชิ้นคันเอามาแล้วเอาออกจากนี้เอาไปให้คนนั้นนั้นอยู่ในนั้นแหละไม่ออกมานะเอาออกจากคนนี้แล้วก็ไปให้คนนั้นเอาออกจากคนนี้ก็ไปให้คนนั้นไม่เอาออกมาจากเรือนจำนะซื้อหมดเลยแต่เอาให้หมดคือซื้อจากนี้แล้วก็ไปให้ตรงนั้นซื้อจากนั้นไปให้ตรงนี้เข้าใจไหมนี่เราก็ได้ให้พูดถึงพูดเราความแออัดของเรือนจำก็เป็นอย่างนั้นแล้วแออัดจนไม่มีที่นั่นเราต้องสร้างให้ที่อุดรนี่อันนี้เป็นเขาเรียกเหมือนอะไรเหมือนอนามัยหรืออะไรตึก2 ชั้นเป็นอนามัยพวกกี่วันนะลืมแล้วหมอมาทีนึงมาตรวจสุขภาพพวกนักโทษมาในโรงนี้ล่ะอันเพราะฉะนั้นโรงนี้จึงจัดไว้เรียบร้อยให้เป็นที่อะไรพวกอยู่พวกยาพวกพยาบาลอะไรอยู่ในตึกหลังนี้หมดเลยนี่มันอาทิตย์หนึ่งหรือยังไงนะหมอมาทีนึงนี่เราก็สร้างอันนี้1,800,000หลังนี้เงินเหลือจากการนั้นอีกเราก็มอบให้เป็นมูลนิธิอีกเลยให้เป็นมูลนิธิเลยมันรวมทั้งหมดมันกี่ล้านนะเรือนจำอุดรงั้นเราสร้างไว้ทุกแบบนะหลวงตาองค์นี้นะ ไปทำไม่ทุกแบบนะแบบโลกเขาไม่ทำเราก็ทำอย่างนี้นะอย่างในเรือนจำนี่เราก็ไปทำก็เราสัพเพสตานว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่จะตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเป็นไปตามบุญตามกรรมของสัตว์เราจะตับในติเตียนเขาตายเดียวไม่ได้นะเราต้องดูวาระของกรรมเป็นยังไงกรรมให้ผลยังไงบ้างตามวาระตามวาระวาระเวลาเราไม่ติดเราจะว่าเราดีกว่าเขานี่ก็ไม่ได้เวลาเราไม่ทุกเวลาทุกเรามีเขาก็เวลาสุขกว่าเราก็จะมีมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นว่าสัพเพสตาว่าสัตว์ทั้งหลายมันเป็นเพื่อนทุกโดยกันทั้งนั้นล่ะคิดดูหนุนเมืองลาวแล้วก็ไปช่วยเมืองลาวนั้นโอ้ช่วยมากเมืองลาวเนี่ยไปสัก20กว่าล้านแล้วนะเดี๋ยวนี้ยังของยังสั่งมาอยู่พวกเอ็กซเรย์พวกใหญ่ๆนะไม่ใช่ของเล็กน้อยนะสั่งอย่างใหญ่ๆมาตึกทั้งหลังนี่ให้หมด3 4 4 5หลังแล้วพวกเตียงพวกอะไรในนั้นให้หมดเลยให้หมดแต่ละหลังให้หมดทั้งเอ็กซเรย์เครื่องมือแพทย์เครื่องมือผ่าตัดอะไรเพราะเขาสามารถคือถามแล้วทุกอย่างเขาไม่มีเครื่องมือเฉยเพราะเราถือให้เขาเลยให้เลยคือต้องมาถามเจ้าก่อนไม่ชำนาญเอาผ้าคลุมไว้เฉยใช่ไม่ได้เลยเอามาต้องใช้ได้ไม่มีใช้เคยใช้อยู่แล้วไม่มีให้ถ้าไม่ชำนาญไม่ให้อันนี้ทางเรียกจันโอทางประเทศลาวเนี่ยก็20กว่าล้านแล้วเวลานี้ยังจะไปอีกยังจะมากอีกยังกำลังสั่งของอยู่เวลานี้ยังไม่มาตกมาเมื่อไหร่ก็จ่ายเมื่อนั้นตกมาเมื่อไหร่ก็จ่ายเมื่อนั้นไม่อาจอ่านเรื่องจ่ายไม่เละไม่ช้ามาจากนานก็ไม่เลยอาทิตย์เพราะการจ่ายเงินนี่เราก็มีโปรแกรมจ่ายเหมือนกันเราคิดเห็นทางธนาคารเขาวันนี้ไปกวนเขาวันหน้าไปกวนเขาทุกวันนี้ก็ไม่เหมาะช่วงเราจ่ายเงินแต่ละทีละทีนั้นเป็นล้านล้านล้านล้านวันนี้ไปจ่ายเท่านี้แล้วเว้นสักวันหนึ่งสองวันแล้วไปเข้าธนาคารสักทีนึงเข้าสักทีนึงจ่ายมาว่าถือว่าอย่างช้าไม่เลยเจ็ดวันก็คือว่าเนี่ยวางระยะไว้อย่างนี้ไปถึงนั่นกันระยะเจ็ดวันพอดีจ่ายเพื่อนประเทศลาวจะ20กว่าล้านแต่ที่ผ่านไปแล้วนะเพราะตึกมันก็ตั้ง4ตึก5ตึกแล้วตึกละหลายล้าน6 7ล้านตึก1ตึก1แล้วเครื่องมือแพทย์กับพวกเตียงก็สั่งอย่างไม่อ่านไม่อ่านสั่งจนเพียงพอเต็มหมดเลยแล้วจ่ายหมดเลยนั่นถึงว่าตอนนี้อย่างน้อย20กว่าล้านแล้วที่จ่ายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราช่วยอย่างนี้เนี่ยสัพเพสตานวสัตว์ทั้งหลายคือมีความทุกข์ความทรมานดีก็รู้ชั่วก็รู้เหมือนกันหมดแต่เรื่องกรรมนี่เหนืออำนาจความดีความรู้หลักนักปราชญ์ขนาดไหนก็ตามไม่เหนือกรรมอำนาจของกรรมนี่หนักมากยิ่งกว่าทุกสิ่งความรู้วิชาเรามีมากมีน้อยขนาดไหนก็ตามเรื่องกรรมหนักกว่ากรรมนี่มาตรงไหนขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลยเพราะฉะนั้นใครจึงต้องระวังนะอย่าทำสุ่ม4สุ่ม5นะเขาเวลาทำลงไปแล้วมาก็มาแบบนั้นนะว่ะมาแบบเจ้าอำนาจนะกรรมมานี่มาแบบเจ้าอำนาจใครจะคัดค้านต้านทานไม่ได้เรื่องของกรรมแล้วมาแบบไหนกรรมมากกรรมน้อยจะมาแบบนั้นแบบนั้นเลยไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานได้ก็คือผลแห่งกรรมให้พระจำเอาไว้นะแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องช่วยโรคนั่นใครจะเอามาบริจาคให้เรานะเราไม่รับนะให้บอกแล้วให้เข้าใจนะเงินที่ว่าช่วยโลกนั่นใครจะเอามาบริจาคเรานะเป็นเพียงความปรารภของเราเฉยๆเราเป็นห่วงใยโลกหากว่าช่วยเหลือเราทำใดเราจะช่วยเหลือว่างั้นแต่ก่อนที่ช่วยเหลือเราต้องปรึกษาปรารภกับผู้ใหญ่ทางกรุงเทพซะก่อนทางโน้นเห็นดีเห็นชอบจะว่าแล้วเราถึงจะตกลงกันได้เราว่าอย่างนั้นต่างหากนะเป็นคำปรารภไม่ได้ขอนะขอก็ถ้าจะเป็นจริงจะขอตอนนี้ยังไม่ขอเพราะจึงยังไม่ให้เอามาให้นะยังให้รอก่อนถึงขอก็ตามนะเงินจะไม่ผ่านเราจะผ่านเขาทางนั้นหมดเลยเราจะไม่เกี่ยวข้องกับการเงินนี่ก็บอกไว้ว่าใครจะมาวิจารร่วงหน้านะมาผ่านเราไม่รับนะคุณจะเดี๋ยวนี้ข้อตกลงยังไม่มีจะมีอย่างไรเราไปเฉยนะให้ทางเข้าใจไว้งั้นนะ คำปลาลบไปเฉยยังไม่เป็นคำจริงนะคือว่าเมืองไทยเราติดหนี้ท้อนะเราเป็นห่วงเราคิดจะบินขบาตช่วยประเทศไทยนี่เอาเงินไปช่วยโลกพอเราปลาลบไปนั้นคนนั้นก็จะมาบริจาคคนนี้จะมาบริจาคมันต้องได้ตีไว้ตีไว้นี่ยังไม่เอายังไม่เอาหมาเราปล่อยยังไม่ได้ยินเสียงเห่าอ่ะฮะปล่อยยังหมา
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับอานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปก็เชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจากหนังสือหยดน้ำบนใบบัวครับ
3: บางวันบางเวลาท่านก็นิ่งเฉยหรือกลับเรียน3คำจะตอบสักคำบางวันบางเวลาท่านจะไม่ตาเปล่าไพ่แต่เช้าเย็นเพลงแต่บ่ายเย็นเย็นแต่หัวค่ำจนตีหนึ่งคนถามเองเหนื่อยจนต้องร้องยอมแพ้และข้อความเหล่านี้เองได้มากลายเป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตตอนช่วงเยาว์วัยของท่านตอนเริ่มบวชบวชที่ใดจำพรรษาที่ไหนเหตุอัศจรรย์ต่างๆที่ท่านประสบในที่นี้จะขอยกบางตอนของคำถามคำตอบมาให้เห็นเป็นประจักษ์พยานว่าการเขียนประวัตินั้นต้องใช้ความวิริยะพยายามเพียงไรและต้องรบกวนท่านเจ้าของประวัติเพียงไรคำถามหลวงปู่เคยอดอาหารนานที่สุดได้กี่วันเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าได้15วันคำถามหลวงปู่เคยอดนอนนานที่สุดได้กี่วันหลวงปู่ตอบว่าได้10วันคำถามตอนที่หลวงปู่ไปจำพรรษาที่ลมสักอดข้าวกี่วันครับหลวงปู่ตอบว่า8วันคำถามไปอยู่ที่ลมสักฟังภาษาเมืองลมสักพอได้หรือคะหลวงปู่ตอบว่าได้คำถามลมสักนี้ชาวบ้านเขาพูดแบบเมืองเลยหรือคะหลวงปู่ตอบว่าคือแต่ก่อนเมืองเลยก็ขึ้นกับลมสักคำถามหลวงปู่เดินจากเมืองเลยไปเชียงใหม่กี่วันเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าเดือนหนึ่งคำถามหลวงปู่ไปทางไหนที่ว่าเจอเสือหลวงปู่ตอบว่าไปทางห้วยลาดบ้านสารตมภูเรือคำถามแต่ก่อนมีทางรถใหม่เจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าบ่มีแต่ทางคนแคบๆคำถามหลวงปู่มีรองเท้าไหมแต่ก่อนหลวงปู่ตอบว่าบ่มีเดินเท้าเปล่าคำถามแต่ก่อนภูเรือยังไม่เป็นอำเภอใช่ไหมเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าสารตมมีบ้านเก้าหลังคาเรือนม่วงไข่ยังไม่ทันมีบ้านคำถามหลวงปู่พบเสือระหว่างไหนหลวงปู่พบที่ม่วงไข่คำถามเสือมันทำอะไรอยู่หลวงปู่ตอบว่ามันออกมาที่วัดคำถามแล้วที่ไหนที่หลวงปู่พบเสือมันมาลัดหน้าลัดหลังข้างหน้าก็เข้ามาข้างหลังก็เข้ามาหลวงปู่ตอบว่าอยู่ที่พม่า คำถามมันมาดักหลวงปู่เลยเจ้าค่ะหลวงปู่ตอบว่าก็เดินไปเรื่อยๆมันก็ไปของมันคำถามห่างกันประมาณเท่าไหร่เจ้าค่ะหลวงปู่ตอบว่า3วา4วาคำถามได้ยินว่าที่ภูหลวงหลวงปู่อยู่ในถ้ำเสือเลยเจ้าค่ะหลวงปู่ตอบว่าพบเสือ2ตัวในถ้ำตัวใหญ่กว่าม้าอีกคำถามหลวงปู่บอกยันเสือเลยเจ้าค่ะหลวงปู่ตอบว่ายันอยู่แต่อดเอาตั้งสติถามมันทำอย่างไรเจ้าค่ะหลวงปู่ตอบว่ามันเดินมาหายืนจ้องอยู่ร้องอ้าวเออคางอ้าวเออใส่คำถามแล้วหลวงปู่ทำอย่างไรเจ้าค่ะหลวงปู่ตอบว่ามีสติภาวนาพุทโธพุทโธคำถามเป็นท่านที่อยู่ของเสือหรือเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าคงอย่างนั้นคำถามหลวงปู่อยู่ในถ้ำนั้นนานเท่าไรคะหรือรุ่งเช้าก็หนีเลยหลวงปู่ตอบว่าบอกอยู่นอนในถ้ำเสือ1เดือนต่างคนต่างอยู่เป็นมิตรกันคำถามหลวงปู่เคยไปทุดงที่เมืองลาวหรือเปล่าเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าไปหลายสร้างวัดไว้ที่นั่นด้วยคำถามหลวงปู่ไปพม่าหลายครั้งไหมคะหลวงปู่ตอบว่าไป2ครั้งคำถามหลวงปู่รู้ภาษาพม่าไหมคะหลวงปู่ตอบว่ารู้ถามหลวงปู่กรุณาพูดให้พวกหนูฟังสักเล็กน้อยได้ไหมเจ้าคะกินข้าวภาษาพม่าว่าอย่างไรหลวงปู่ตอบว่าสามิซาสามิซาเลคือมากินข้าวคำถามกินน้ำภาษาพม่าว่าอย่างไรหลวงปู่บอกว่าว่ากินน้ำเหมือนกันคำถามเขาเรียกหลวงปู่ว่าอย่างไรหลวงปู่ตอบว่าบางทีเรียกสามบุญบางทีเรียกบุญเจ้าคำถามระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ที่หลวงปู่ไปอยู่พม่าหลายปีตอนหลังพวกทหารจะมาจับหลวงปู่ชาวบ้านเขาพาหลวงปู่ไปซ่อนไว้ที่ไหนหลวงปู่ตอบว่าชาวบ้านเขาพาไปซ่อนไว้ในช้างข้าวถึง3วันเขากลัวพวกทหารจะมาจับไปฆ่าคำถามตอนจะกลับเมืองไทยกลับมาได้อย่างไรเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าเขาพามานำมาส่งริมแม่น้ำคิดว่าจะข้ามแม่น้ำได้อย่างไรพอดีมีเรือของชาวบ้านเขาเลยรับเอามาเพื่อเอาบุญนั่งเรือมาประมาณชั่วโมงกว่าก็ข้ามมาได้คำถามหลวงปู่กรุณาเล่าตอนเทวดาใส่บาตรสิเจ้าคะคือรายละเอียดอยู่ในที่พระคุณเจ้าท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปโนเขียนดูภาคธรรมอุโคตหลวงปู่ตอบว่าเทวดารูปร่างสวยงามมากเป็นผู้ชายมาใส่บาตรคำถามอาหารมีอะไรบ้างเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าข้าวถ้วยหนึ่งแกงถ้วยหนึ่งและปลาขาว2ตัวฉันพอดีอิ่มไม่มีอาหารเหลือคำถามเวลาฉันข้าวที่เทวดาใส่บาตรรสชาติเป็นอย่างไรเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าแซ่บคำถามปลาเหมือนปลาเมืองมนุษย์ไหมคะหลวงปู่ตอบว่าเหมือนแต่ข้าวอ่อนนิ่มกว่าข้าวเมืองมนุษย์คำถามอิ่มได้นานไหมเจ้าคะฉันข้าวเทวดาหลวงปู่ตอบว่าอิ่มได้วันหนึ่งคำถามตรงที่เทวดามาใส่บาตรนั้นห่างจากหมู่บ้านมากไหมเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าไกลอยู่กลางป่าคำถามตอนไปอยู่ขอนแก่นที่มีคนเอาค้อนมาปาหลวงปู่กำลังเดินจงกรมหรือทำอะไรอยู่หลวงปู่ตอบว่าเขาไม่อยากให้อยู่ส่วนเราอยากอยู่มันปิดใจเขาคำถามอยู่บ้านอะไรคะหลวงปู่ตอบว่าอยู่บ้านหนองหินเหมือนขอนแก่นเราเดินจงกรมจนจะแจ้งแล้วคนอย่าอยู่คือคนปาคำถามเขาป่าแล้วถูกหลวงปู่ไหมเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าบ่ถูกแต่ต้นไม้ใหญ่คำถาม และเป็นอย่างไรเจ้าค่ะหลวงปู่โยมคนนั้นน่ะหลวงปู่ตอบว่ากลับไปถึงบ้านเขาแล้วไฟไหม้บ้านเขาคำถามหลวงปู่เจ้าคะพวกเราเคารพเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่กันมากที่สุดอยากบำเพ็ญบุญทำกุศลถวายหลวงปู่เท่าใดก็ไม่อิ่มหลวงปู่บำเพ็ญบารมีทำบุญอะไรไว้ในชาติก่อนเจ้าคะจึงได้บวชมาเป็นหลวงปู่ให้พวกเราได้กราบไหว้เคารพบูชาอย่างนี้หลวงปู่ตอบว่าไปธาตุพนมสร้างธาตุพนมไปกับพ่อเชียงหมุนคือชาติก่อนซึ่งเป็นสหายกันช่วยกันสร้างธาตุพนมเอาเงิน50สตางค์กับพระขาววานหนึ่งเอาไปทานกับเพิ่นคำถามหลวงปู่ทำบุญแล้วอธิษฐานหรือเปล่าเจ้าคะอธิษฐานว่าอย่างไรตอนทานเงิน50สตางค์หลวงปู่ตอบว่าอธิษฐานว่าให้ได้บวชให้พ้นทุกข์ว่าอย่างนี้แหละคำถามเงิน50สตางค์สมัยโน้นคงจะมากนะหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่ามากอยู่คำถามสร้างตั้งแต่ทีแรกเลยหรือคะหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าเออคำถามแต่ก่อนพระธาตุพนมสูงอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าคะหลวงปู่ไปสร้างอายุเท่าไหร่แล้วหลวงปู่ตอบว่าสูงตอนไปเท่าแล้วอายุ70ปีเป็นคนลาวข้ามมาจากฝั่งโน้นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายอาจจะเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานหรือไปตกอยู่ในภพภูมิต่างๆกันตามอำนาจของกรรมที่ได้บำเพ็ญมาเรื่องนี้พวกบัวใต้น้ำซึ่งไม่เคยเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมาก่อนก็ต้องรู้สึกสยดสยองหวาดเกรงบาปกรรมกันมากขึ้นและดูเหมือนจะมีเมตตาต่อชีวิตสัตว์ต่างๆมากขึ้นอย่าว่าแต่ชีวิตมนุษย์เลยสิ่งข้อปาณาติบาตดูจะเป็นที่น่ากลัวมากชีวิตของใครๆก็รักเราจะไปรบกวนชีวิตอื่นได้อย่างไรดูเถิดหลวงปู่เองยังผ่านชีวิตมามากมายคำถามหลวงปู่เคยเกิดเป็นคนยางหรือจึงชอบไปอยู่ในป่าเขาโดยเฉพาะแถวบ้านยางหลวงปู่ตอบว่าเคยเกิดเป็นยางคำถามเกิดเป็นยางกี่ครั้งเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าครั้งเดียวเมียตายออกลูกตายคำถามมีชีตายเคยมาหาหลวงปู่สักครั้งไหมหลวงปู่ตอบว่ามาคำถามเคยเกิดเป็นพม่าหรือเปล่าเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าเคยเป็นทหารจะมารบไทยแต่ยังไม่ทันรบก็ตายเสียก่อนคำถามเคยเป็นเจ๊กสักครั้งบ่คือผู้ถามเป็นจีนปรารถนาจะให้หลวงปู่เคยเกิดในสัญชาติเดียวกับตนบ้างหลวงปู่ตอบว่าบ่เคยเป็นลาวก็ชาติที่ไปสร้างพระธาตุพนมคำถามพ่อเป็นลาวมาสร้างพระธาตุพนมฝั่งไทยชาตินี้เป็นไทยเลยไปสร้างวัดฝั่งลาวคือหลวงปู่ไปสร้างวัดไว้ที่นอกกรุงเวียงจันทน์แห่งหนึ่งโดยเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าคำถามหลวงปู่เคยเกิดเป็นอะไรอีกหลวงปู่ตอบว่าเคยเกิดเป็นฝ่ายครั้งหนึ่งอยู่โคกมนถูกเขายิงที่โคกมนแล้วมาตายที่บ้านม่วงคำถามทำไมถูกเขายิงหลวงปู่ตอบว่าไปกินมะกอกของเขาคำถามได้กินอิ่มบ่หลวงปู่ตอบว่าบ่กำลังกินคำถามได้ยินว่าหลวงปู่เคยเกิดเป็นหมีด้วยหรือเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าไปกินแตงเขาแล้วโดดเขาฟันคำถามตายที่นั่นเรื่อยๆหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าบ่ตายเขาฟันร้องว่าวาคำถามแตงอะหยังหลวงปู่หลวงปู่ตอบว่าแตงช้างแตงสุกคือแตงร้านคำถามตายเพราะเขาฟันนั่นหรือคะหลวงปู่ตอบว่าบ่เท่าเองตายเองคำถามเขาฟันแล้วหมีก็วิ่งหนีเลยหรือเจ้าคะไม่สู้มนุษย์หรือไม่กัดมนุษย์หรือหลวงปู่ตอบว่าบอกแตงของเขา ามแต่งนั้นได้คิดอินบอกต่อเจ้าของเขามาฟันหลวงปู่ตอบว่าบอกบ่ทันได้อิ่มคำถามเคยเป็นนกเป็นหนูเคยบอกหลวงปู่ตอบว่าบอกเคยได้เป็นคำถามเคยเป็นสัตว์อะไรอีกหลวงปู่ตอบว่าผีเสื้อมาตายที่สวนเจ้ากรมเมตตาของหลวงปู่นั้นไม่มีประมาณใครๆก็อยากทำบุญกับท่านด้วยรู้ว่าท่านเป็นนาบุญของโลกเป็นนาบุญที่ไม่มีนาบุญใดยากและจะเทียบเท่ายิ้มของท่านสว่างสงบเปิดโลกให้มีแต่ความเบิกบานดังนั้นเมื่อหลวงปู่ออกจากป่ามาอยู่ในวัดตามชายเมืองไม่หลบหลีอยู่กลางป่ากลางดงหรือบนเทือกเขาสูงอย่างการคอนพวกศรัทธาญาติโยมจึงมีแต่ความปลื้มปิตินิมนต์ท่านไปโปรดตามบ้านเรือนของตนจนแทบจะแย่งกันคิวนิมนต์หลวงปู่ยาวเหยียดเลยอุดรขอนแก่นหนองคายสกลนครกรุงเทพศรีสะเกษมหาสารคามหาดใหญ่ภูเก็ตสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการปราจีนบุรีจันทบุรีระยองชลบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีเชียงใหม่เชียงรายพะเยาชัยภูมิร้อยเอ็ดนครพนมมุกดาหารท่านจะนั่งรถในเส้นทางอันยาวนานนั้นโดยไม่ปีกปากไม่เคยบ่นร้อนถ้ารับนิมนต์แล้วไม่เคยบ่นหนาวไม่เคยบ่นเมื่อยนอกจากจะมีผู้เรียนถามหลวงปู่ไปบ่อยไม่เหนื่อยหรือครับผมเมื่ออยู่เมื่อแล้วไปอะหยังเขานิมนต์เมื่ออยู่ก็อดเอาบางครั้งกราบเรียนถามท่านหลวงปู่ฮ้อนบอกปู่หลวงปู่ตอบเออท่านถามว่าหลวงปู่หนาวบอกหลวงปู่ก็ตอบเออเช่นกันทั้งผู้ถามผู้ตอบต่างก็หัวเราะกันยกใหญ่เรียนถามต่อว่าทำไมถึงตอบเออทั้งหมดท่านตอบว่ามันง่ายดีมันแล้วเลยไม่ต้องรำไรคำที่ว่าอือหรืออือหมายความว่าใช่หรือถูกหรือเป็นการตอบรับไม่ขัดข้องอนุญาตเป็นคำที่หลวงปู่ใช้บ่อยและมากที่สุดกว่าคำอื่นๆเวลารับนิมนต์ไปโปรดศรัทธาญาติโยมหากบังเอิญต้องค้างคืนเจ้าภาพเรียนถามหลวงปู่ว่าวันนี้จะนิมนต์พักที่บ้านเลยหลวงปู่จะพักที่วัดครับหลวงปู่ตอบว่าเอาใดก็ดีบางครั้งมีโยมขับรถไปส่งหลวงปู่หากเรียนถามท่านว่าหลวงปู่ครับต้องการเร็วโดยช้าครับหลวงปู่หลวงปู่ตอบเอาพอดีครั้งใดที่โยมทำอาหารมาถวายให้ฉันและถ้าเรียนถามหลวงปู่ว่าอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ของหนูของกระผมฉันแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมทํานองนี้หลวงปู่จะตอบว่าดีอยู่เสมอมีโยมคนหนึ่งจะซื้อนาฬิกามาถวายเพื่อทําบุญถวายกุศลให้ญาติเรียนถามหลวงปู่หลวงปู่ต้องการนาฬิกายี่ห้ออะไรครับหลวงปู่ไม่ทราบชื่อนาฬิกายี่ห้อต่างๆท่านเลยตอบว่าเอาอย่างดีเป็นอภิธรรมบุรุษด้วยความดีใจคนมักจะถามท่านเสมอหลวงปู่สบายดีไหมครับค่ะหลวงปู่ก็จะตอบเป็นปกติว่าสบายดีอยู่แต่ย่างบ่ได้ที่มากที่สุดจะมาขอให้ท่านรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ให้เป็นสิริมงคลและที่มากที่สุดกว่าอย่างอื่นคือมาขอให้ท่านเป่าสิตะให้จนบางครั้งท่านอดไม่ได้ต้องถามอย่างนึกขำหัวเป็นบาดบอกคือเป็นแผลเรื่องเป่าศีรษะหรือเป่าหัวนี้เป็นเรื่องที่พระเนรผู้ปฏิบัติออกจะกลุ้มใจมากเพราะหลวงปู่เหม็นน้ำมันใส่ผมทนกลิ่นไม่ได้จนบางครั้งถึงไม่สบายขอร้องกันเช่นไรญาติโยมก็ไม่ค่อยเชื่อฟังมักอ้างจะเข้าข้างตัวเองกันอยู่เสมอว่าเป่าให้ผมนิดเดียวคนเดียวแต่คนละคนต่างนิดเดียวคนเดียว และหลายคนก็หลายนิดเดียวหลายคนเดียวผู้เขียนจำได้ว่าถ้าพระอาจารย์วันอุตตโมเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เคยบ่นให้ผู้เขียนฟังเรื่องเป่าหัวนี้โดยเฉพาะการไปรบกวนพระเถระผู้ใหญ่ผู้มีอายุท่านพระอาจารย์วันว่าจริงอยู่ท่านเมตตาไม่มีประมาณแต่ว่าอายุท่านมากแล้วลมท่านจะหายใจเองยังจะไม่ไหวอยู่แล้วยังขัดขัดอยู่แล้วจังจะให้ท่านมาเป่าให้ท่านต้องเหนื่อยหอบมากไปเท่าไหร่บาปไม่รู้ตัว
0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ข่าวต่างๆในหนังสือพิมพ์ข่าวเรื่องของโลกเป็นทุกข์ข่าวเรื่องของอนิจจังข่าวเรื่องของทุกขังข่าวเรื่องของอนัตตาข้าวเรื่องของสรรพเวทสรรพไพ่ข้าวอ่านไปอ่านไปข้าวพนมในธรรมะมันก็เพิ่มความบรรณาค่ายเมาในวัฏจักรทั้งสามคือกันไพ่เป็นผู้แพ้ไพ่เป็นผู้ชนะกันเว้นตะเว้นไพ่จะแพ้ไพ่จะชนะกันมิตรพันกันอดูดนะอู่ที่บางที่ขึ้นกลางขึ้นกลางเว้นแล้วมื้อนี้เป็นธรรมเทศนาของเฮาหมดนะตกลงก็ลงเอ่ยว่าโลกทั้งหลายแย่งอำนาจพระอริยะเจ้าพระอริยะเจ้าจำพวกพุทธะที่จำพวกสาวกาพุทธะสาวิกาพุทธะพระเจกพุทธะสัมมาสัมพุทธะพระเจกพุทธะสัมมาสัมพุทธะสาวิกาพุทธะสาวกสาวกพุทธะทั้งสิหมายแสนไหนไม้สั้นเอกเทศกับไม้ที่พระโสดาบันขึ้นไปไม้ยังเต็มพุ่มครับไม้พระอรหันต์จำพวกเดียวพอตำคนนั้นลงมาเพิ่นยังท่องเที่ยวอยู่ท่องเที่ยวแต่ว่าท่องเที่ยวเดินกลมสิขามฟังพวกนี้ขอโลกุตตระเลยด้วยพวกเขาพระโสดาบันจะกระท่าพามีอนาคามีเดินสิขามโลกุตตระแหละโดนที่ขามโลกแหละมันท่าชิงหนึ่งชิงหนึ่งชิงหนึ่งเลยบ่ผิดกันละรถกับบ่ส้นกันแต่มันเปรียบที่ทางรถนั่งกันเป็นซ้ายไปเดียวพวกนี้ตื่นแล้วเนี่ยพวกนี้พวกเทตาเป็นผู้ตื่นแล้วพวกตื่นจากหลับแล้วลุกแล้วพวกลุกเดินนะตั้มกันนั้นลงมายังหลับอยู่ตื่นขึ้นมากระโดดเดินว่นเดินเวียนเวียนน้ำคว่ำอยากจะขอจิตใจบริโนมาเพื่อที่ออกเลยเพราะสมควรพอกินพอใส่อยู่ผู้ทุกข์กติดทุกข์ผมบอกข้อปากข้อท้องผู้มีกติดมีเทวดาบันทักท่าข้ามีทุกข์กับติดมีกับติดพยายามเสียละทั้งสองเงินพระอริยะเจ้าทั้งหลายนะวัตถุทั้งหลายเป็นค่ายออกสมบัติพัสถานที่นี่มีวิญญาณและมันมีวิญญาณก็ตาม

แล้วงอกขึ้นมาอีกนี่ยังเป็นของภายนอกอยู่ของภายในธาตุดินน้ำไฟลมภายในทั้งของหมู่เฮาคือกันเมื่อพญาคิดตลาดพระท่านเบื่อท่านนายสติพระท่านแข็งแกร่งปัญญาพระท่านแข็งแกร่งก็จำเป็นก็ต้องหลงวนเวียนอยู่นี่ซะก่อนหลงมาสั่งหลงมากออยู่นี่ล่ะเพราะกรรมมนีหน้าวัตติโลกกูสโลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมส่วนพระโสดาบันเป็นโลกุตตรกรรมจักทาข้ามีหน้าข้ามีคือกันโลกุตตรกรรมกับโลกุตตรปฏิบัติอันเดียวกันกรรมก็นั่นลงมาเป็นโลกียกรรมเป็นโลกียปฏิบัติเป็นกรรมมโยนี้มีกรรมเป็นแดนเกิดในทางที่วนที่เวียนกรรมมาพันธุพันเขาในทั้งวนทั้งเวียนในวัฏสงสารกรรมปฏิปฏิบัติวนเวียนในวัฏสงสารส่วนพระโสดาบันกรรมโยนี้มีกรรมเป็นแดนเกิดสามารถจะเกิดจิตใจสามารถจะเปลี่ยนขึ้นสูงถึงสักทาข้ามีอันหน้าข้ามีอรหันต์เป็นลำดับนี่กรรมเป็นเท่าพันในพวกพ้องที่เป็นพวกเป็นพ้องข้ามโลกในวัฏสงสารนี่กรรมพันธุจิตใจถูกพันกับเครื่องพ้นทุกข์นี่กรรมปฏิสัมมาปฏิคือปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารนี่ซึ่งเดียวเท่านั้นส่วนพระอรหันต์อยู่เหนือกรรมและผลของกรรมไปแล้วนะเพราะกรรมชั่วกะละพ่อแล้วกรรมดีกะสางพ่อแล้วผลของกรรมชั่วก็ให้ก็เป็นโมฆะไปแล้วผลของกรรมดีก็เป็นโมฆะไปแล้วเพราะคำไปแล้วเพราะเต็มแล้วบริบูรณ์แล้วมีสติมีปัญญาอย่างเต็มที่แล้วสติปัญญาอยู่เหนือความหลงเจ้าของไปแล้วมันมีแนวยึดแนวถือเพราะอยากอายเจ้าของค่อยถือมาพอแห้งแล้วค่อยยึดมาพอแห้งแล้วอยากอายเจ้าของมันอยากอายผู้อื่นค่อยกำทานไฟมาพอแห้งแล้วว่างทานไฟแล้วหมดพร้อมหมดในจิตในใจในขันธ์สันดานเจ้าของถ้าเมื่อเป็นนักที่โลกสิมีความสุขประการใดสลายสั่นมือหนึ่งมือหนึ่งซิ่งขม่าซิ่งขม่าณโยบายพวกว่างแผนไปทั้งพิษว่างไปทั้งแห้งพิษไปบังไงถ้าว่างแผนไปทั้งถึงว่างไปทั้งแห้งถึงบังไงเมื่อดับบัณฑิตก็ท่าข้ามีหน้าข้ามีว่างแผนถือกันพัฒนาถือกันตั้มกระดันลงมายังว่างแผนผิดอยู่พัฒนาผิดอยู่พัฒนาวนพัฒนาเวียนแผนวนแผนเวียนนี่เจตนาวนเจตนาเวียนนี่เหตุที่สั่นพระพุทธเจ้าจึงสอนคนชั้นสูงอันพิชนาเป็นเครื่องเบื่อนายเป็นเครื่องคลายเมาในวัฏสงสารทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันลบล้างความสงสัยจะคล้องไปในตัวด้วยชนะความสงสัยจะคล้องไปในตัวด้วยสงครามช่วงนี้มันสงครามว่าแผนเพราะปัจจัยเป็นหนึ่งได้เนี่ยว่าแผนบนผีมันถึงมาตะลุมบอลประเทศไทยมันมุ่งเข้ามาหลายปีแล้วเดี๋ยวมู่ห้องเลยหิวีบเพราะว่าหน้าเขาหาสายค่ำคืนก็จะให้เนี่ยมาเกี่ยวกับเขาเลือดทุกรถมูห้องหมูซาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซะผู้ขาดจองขาดยาหันแล้วมาท่องเที่ยวนะคบกับเขานานหลายมันไปในชาตินี่ปัจจุบันในเกียรติปัจจุบันนะธรรมอะไรที่รุดผลบอกก็กรอบบริเศษเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นธรรมจริงในคณะคิดนั่นเลยจิตใจเรื่องกรรมฐานได้ก็ดีเขาหุ่มบ่หุ่มมามีบามีบุญนี่ยังดอกพวกมูนี่ทุกเอาเผากินทั้งนั้นล่ะเดี๋ยวนี้พวกเจอกล้าอ้าวแต่ลบกันมานี่นานแล้วรัสเซียได้ควบทุกข์จังไหนย้วนได้ควบทุกข์จังไหนไม่บ่ก้าวหน้าบ่ควบทุกข์ท่านบ่มีไพ่ในวัฏสงสารนี่องค์สิฮะไพ่สิมีหนทางเบื่อหน่ายโลก

0: พอกินพอใส่พอสอยพออยู่อยู่ภายในวัฏสงสารประจำอยู่สิทุกยุคทุกสมัยทางพระเจ้าก็คือกันจะไพ่เกิดไพ่แก่ไพ่เก็บไพ่ตายตามธรรมชาติก็เป็นของประจำอยู่แล้วอันนี้ไพ่เว้นไพ่ไพ่ที่สนองปู่สนองมึงสนองปู่นี่ฮะพระเจ้าพระเทศาสตร์ได้พบได้นำมาพระเจ้าว่าผลของกรรมเก่าหรือผลของกรรมใหม่มาเรื่องพื้นพื้นแก่พระตกนับวันที่แก่ตกแต่พระโสดาบันชักชาข้ามีนาข้ามีอรหันต์เท่านั้นอรหันต์ตกไปแล้วธรรมเทศนาของมูเฮามัดนั่นแหละของมูนี่เฮายังท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี่ยูนี่ก็ยังสิได้พบเห็นอยู่สิแหละมันเฮาบ่ได้ลงมือทำกันยังสิได้ยินผู้อื่นเพิ่นเอากันอยู่สิล่ะคนทุกท่านเข้ามาใกล้มูเฮาเฮาก็ค่อยเป็นทุกข์ด้วยเพราะไฟใหม่บ้านใหม่เมืองไฟล่ามโลกไฟใหม่โลกสู่มือหาวิธีป้องกันไว้ก็ไว้บ่ไว้ก็ย่อมตายข้าไฟเท่านั้นแล้วจะทำมาบ่ย่อมตายไปไสพิจารณาที่เคารพคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่เลยมุ่งมันไปมุ่งมันที่แท้งครับสอนพระเจ้าลุทธิติแปลผู้ย่อยยับไปนะโลกพระนิพพานบ่ได้มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายมานึกมาคิดมานั่งมานอนมานำเฮาบ่ได้มาสมมุติว่าได้ว่าเสียกับเฮาบ่ได้สมมุติมาแข่งดีแข่งเด่นกับเฮากับลูกทั้งหลายยุดแล้วห้ามล่อแล้วเบื่อแล้วนายแล้วแบบเย็นๆเงียบคลายสำนึกบนเหลืองใสอยู่บนใดบนหนึ่งวิญญาณปฏิสนธิของเพิ่นก็ไปบ่ได้ต้องเกาะอยู่หั่นล่ะถ้าเป็นง่าคาหิมันมีบนเหลือใสบนไหนบนหนึ่งเนี่ยเพิ่นจะค่อยไปได้จึงมาพบบ่มีไหมพบแปลว่าที่เกิดของวิญญาณทราบแปลว่าที่เกิดของตนตัวธาตุดินน้ำไฟลมหรือรูปธรรมอรูปธรรมท่านสอนในไหนถึงมาอวดดีต่อศาสนาพุทธตามเถิดพระปานคนตาบอดอวดดีสมเข็มล่ะมูห้องมีพระมานาเขาเสือนอนใจทรัพย์สมบัติที่เขาหามาได้ไว้ฝากข้างก็ดีอันไหนก็ดีจักมันที่อันตรธาตุเมื่อไหนมันบ่แน่นอนเนี่ยมันเป็นยังสิเมื่อโลกอุ่นไหวใช่ผมเขามาสิถึงสุกหนามไฟใหม่พวกกัดในโยกง่ายนี้ดวนดวนคำขึ้นก็อาจเป็นได้บอกบ่ถึกหลวงปู่มันเตือนเสมอรีบเร่งเขาเด้อว่าสัตว์เพิ่นว่าทั้งสามมีชีวิตไพ่นับมือยุงไปหนาเด้ในวัฏสงสารอันนี้เพิ่นว่ามาพ่อให้มาพ่อที่เฮือนห้างหั่นอย่าให้มันมีอุปทานอยู่ในหั่นพิจารณาสกุลร่างกายก็พิจารณาเพื่อให้เป็นความเบื่อหน่ายพิจารณาลมหายใจเขาออกก็พิจารณาให้เพลเป็นความเบื่อหน่ายพิจารณาอันนี้จังทุกครั้งอนัตตากับเพื่อพิจารณาให้เป็นข้อมเบอร์นายหันเองนะไม่หวังจังไรพิจารณาเมตตาเพื่อให้เป็นข้อมเบอร์นายเว้นไพ่หันเองวะพิจารณาพุทโธเพื่อให้เห็นพระเดชพระคุณของพระองค์เจ้าที่หลุดพ้นสัตว์ออกจากวัฏสงสารเพราะวัฏสงสารมันวนมันเวียนนำกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเกิดสลดสังเวชเกิดได้สร้างบารมีเพื่อหลุดพ้นสัตว์ออกจากวัฏสงสารสนอกเรื่องมันน่ะลงทุนแห้งกูมูหลายกูมูมูเฮาบ่ลงทุนแห้งปานนั้นหรอกพัฒนาสาวกบ่ได้พัฒนาพระปัจเจกบ่ได้พัฒนาสาวกบังซาดบังขัวพ้นทุกข์แล้วเป็นดีดำดินบินบนได้ก็ตามบ่ได้ก็ช่างหนูมันที่เอาถาดดินน้ำไฟล่มไปพระนิพพานนำดอกดำได้ว่าอะไรก็ตามดอกหัวกับผมมันที่เอาไปพระนิพพานนำรักใจท่ายใจคนได้กับผมมันที่เอาไปพระนิพพานนำงูกับผมมันที่เอาไปพระนิพพานนำสลากับผมมันที่เอาไปพระนิพพานนำของพระนิพพานบกพร่องเดี๋ยวไปเห็นยัง สิเอาจิตไปพระนิพพานกับโมแมนเป็นหนทางเดินไปถึงพระนิพพานซื่อมันเดินไปทางถือกมันเดินไปทางผิดก็ลงมาลงหกผุดมองหกก็มีละสั้นอีกเหตุฉะนั้นจึงให้เพ่งอยู่สิเอาเพ่งมันไปพระนิพพานบ่หัดบ่เพ่งมันบ่เห็นสัตว์มันบ่เห็นกองทุกข์สัตว์มันบ่เห็นธรรมะสัตว์กันแลนเบิ่งอ่ะเด็กสันติงให้ภาวนาจังหวะพิจารณาให้มันคักเข้ามาเพ่งอยู่ในไม้ความพิจารณาให้มันคักเพราะอารมณ์ทั้งหลายเอาสังขารทั้งหลายกองทุกข์ทั้งหลายมารวมไว้วันเดียวแล้วจะเพ่งอยู่นั้นคันเมื่อเอากองทุกข์ทั้งหลายมารวมไว้วันเดียวสังขารทั้งหลายมารวมไว้วันเดียวแล้วศีลสมาธิปัญญามันก็มารวมอยู่วันเดียวนํากันเอาโลดบอกสัตว์เอาโลดให้โลกสันตโลกทั้งปวงก็เลยมาร่วมในวันเดียวทำกันเอาโลดที่ย่าลงไปแล้วแหลมท่อปลายเข็มไงแหลมกว่าปลายเข็มไปอีกนั่นแหละโลกเงียบๆไปนั่นแหละฝากปลายเข็มไปหันไม่ยั้งพระนิพพานฝากไปทางไหนทิศใต้ทิศเหนือตะวันตกออกเหนือใต้กลางฝากเป่าอันมันห่อตั้งไว้แหลมแหลมจนสีมองบ่เห็นน่ะทำว่าทำจิตให้ว่างมันว่างหลายชั้นพระโสดาบันก็ว่างจากเว้นไพ่ไปแล้วแต่ถ้าข้าข้ามีว่างไปคนนั้นอีกถ้าอนาข้ามีว่างไปคนนั้นอีกพระอรหันต์ว่างหมดเพราะไม่มีแนวยึดถือจิตว่างในพวกโลกีว่างในปฐมสั้นบ้างพอเวลาเข้าไปในปฐมสั้นแล้วมีกามมีตกพญาบาวิตกวิหิงเสียหากาวิตกเข้าไปทุติยสั้นตติยสั้นตุติยสั้นก็ดีหรือเพียงสั้นอันใดอันหนึ่งอยู่ก็ดีมันก็พักอยู่ชั่วคราวเพราะว่าหันชนะสงครามใหญ่อนุตตรสังฆาโมชนะสงครามเนี่ยพระอรหันต์จะพวกเดียวสงครามโลกสงครามปวดสงครามหลงของผู้เจ้าที่ดองอยู่ในกันดารชนะไปหมดแล้วพระมหาสติมหาปัญญาแก่กล้าเพราะแห้งแล้วชนะคิดหนึ่งก็เลยบ่หลงเมื่อใครถิ่นมาตัวได้มันเมื่อเจ้าจนสมัยทั้งเพียงนี้ล่ะมูเฮายังดีปฏิบัติพระพุทธศาสนาอยู่นี่ยังเงี้ยดีอยู่ยังมาวันไหวไปมาทางไหนมันเกิดเป็นเรื่องทดสอบว่ามูห้องสามบารมีมาแก่กล้าแล้วถ้ามันดอกบัวมันเกิดสิบานแล้วหรือมันอยู่เสมอน้ำก็ดีหรือมันพ่นน้ำก็ดีมันเป็นแบบอยู่ใต้น้ำนี่อุปสรรคในโลกถ้าได้แห้งเพิ่มความเบื่อหน่ายในวาระสงสารถนัดเรื่องลดต้นกันก็เป็นเรื่องทุกข์เรื่องเวียนเรื่องไข้เรื่องมุขกินพระไส้ก็คือกันเกิดเป็นเรื่องทราบทุกข์เรื่องขี้เรื่องปนเรื่องสารพัดเรื่องลบกันเรื่องฝีปากมั่วนี่เรื่องเอียงโอเคเอาชนะจับกุมจับพวกหาเสนาสายมั่วมันก็มีแต่เรื่องทุกข์เรื่องเล่นเรื่องไฟทั้งนั้นลบสากของมันผลลัพธ์ของมันผลจะถ่ายให้ใครเป็นเจ้าโลกคนทุกท่ายคนที่ใช้เป็นเจ้าสมบัติในทางวัตถุแต่สลายไปน้ำกันเบิดสมบัติทั้งภายทั้งมันมีแต่ไปคิดสูงธรรมะสูงเท่านั้นผู้ถือไม่บุญไม่บาปก็เด็ดบุญเยอะเสมอได้มือนั่นได้ได้มือนี้ได้แน่ก็เลยสูงขึ้นสูงขึ้นไม่ได้อยู่ระดับเดิมเนี่ยพวกหลบใช้พระพุทธธรรมประสงค์เราใช้ในท่าในศีลในภาวนาในจิตใจว่าได้อยู่ระดับเดิมเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยเด้บวกขึ้นไปเรื่อยคูณไปเรื่อยทวีไปเรื่อยเด้ความหลงโลกกดหลงก็นับสิบมือสิจนมุ่งเขาเลยเด้นี่มันจะไปเลยบ้านนี้ลองฉันอร่อยผมหายใจเขาครั้งนึงเป็นโลกรอบนึงแหละเป็นกองทุกรอบนึงเป็นอนิจจังรอบนึงเป็นกองทุกรอบนึงเป็นอนัตตารอบนึงก็เป็นชิ้นสมาธิปัญญารอบนึงขึ้นกันอ่ะเพราะมหาสติเพราะมหาปัญญาเพ่งอยู่หันก็เ ป็นมรรครอบนึงคือกันเป็นผลรอบนึงคือกันมรรคแปลว่าขอปฏิบัติผลแปลว่าผลปฏิบัติผลการเพ่งการพิจารณามรรคแปลว่าตัวเหตุที่พิจารณาผลแปลว่าผลของเหตุที่พิจารณานะนี่ต้องการหาสัตว์กรรมฐานอันใดนี่เก็บเอาเดี๋ยวอาจารย์เดิมอยู่ที่ซื้อมันเป็นไม้ร้อยหน้ามันไม่ขอวัดอุบายได้เขาที่รุทธิพลเห็นว่าพี่จะหน้าให้เขาหยาดกันอยู่นี่ซุ่มกิเลสนาเขาเสนอน้องเว้นเสนอน้องไพ่กันอยู่นี่ท่องเงียนวิชาละเว้นละไพ่เสมอเนี่ยป่าประมิตรท่องไปจากมาครบในวัดตาสงสารอันนี้ผมเว้นไพ่ร้ายกับมิตรป่าประมิตรทั้งนั้นสันทิตานั่นจะคมพระพุทธเจ้าผลเดินตามทางพระพุทธเจ้าผลเอาบดีท่อเพิ่นกระตามขันเฮาเอาคนพ่อพันเฮานั่นเป็นตัวอย่างเฮาไปแทงซัวเขาเขาต่างพันเถื่อเฮาเอาผู้ดีก็เฮาเอาเพื่อเฮาไปไอ้หลีมาเป็นตัวอย่างปานนั้นเฮาก็ยังสิบ่ดีตามเพิ่นผู้ละคนมักเว้าตัดจำนวนกันเฮาบ่ดีเท่าพระพุทธเจ้านี่ว่าซั่นบ่ดีเพราะเท่าพระพุทธเจ้าตัวมันแท้ดีเฮาสิได้เอาเพิ่นเป็นอย่างอย่างกันเฮาเอาคนขนาดเฮามาเป็นอย่างอย่างเด้อหั่นเฮาบ่ซัวเขาจักพันเถื่อล้านเถื่อพุ่นบ่แต่เอาผู้ดีก็เข้ามาเป็นตัวอย่างสันเข้าก็ยังบ่ใช่ว่าอย่างดีจักเม็ดหลวงจักเพื่อที่เอาคนพ่อปันเข้ามาเป็นอย่างย่างเนี่ยเข้าไปแทงตามพวกเขาลุกไปจักหลังนานเท่าพุทธิเจ้าทั้งหลายล่วงเอ่ยคว่ำเดียวกันเมื่อไพศิมาสอนให้ยินดีในโลกทั้งปวงหรอกพุทธิเจ้าทั้งหลายให้ยินดีแต่ขอว่าปฏิวัติก็ขามโลกสันหะสามคว่ำหลงเท่านั้นหาอยู่หากินหาใส่หาซอยผมไม่ติมาหาว่าประชันขันแข็งกูมีเท่านั้นหลานมึงมีเท่านั้นโกดมึงติมาแข็งอันนี้สิมีแล้วว่าปฏิบัติทิ้นถ้ำสิได้ยังมีแต่สิเป็นเพจมาเฝ้าอยู่นี่ละตายละบุคคลผมมีปัญญาเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งเขาแบ่งเวลาออกปฏิบัติฉันนี่คือการไม่ทรัพย์ไม่สินมาแบ่งกินแบ่งใส่แบ่งท่านเรื่องปฏิบัติเพราะแย่งกับเวลาเนี่ยเพราะแข่งกับเวลาเนี่ยปฏิบัติความดีแข่งเวลาเนี่ยเวลาของความตายคิดให้มันอยู่ซื่อมันอยู่หรอกมันนึกนึงมันก็นึกนึงให้มันนึกไปทางดีแล้วปล่อยมันโลดถ้าไปหามมันถ้ามันนึกไปทางชั่วจะไปหามเพื่อเอาไปเรื่องง่วยเรื่องควายนี่แหละมันไล่อยู่มัดมือบัดเว้นบ่จักว่ากินดีเยอะบ่ดีกระแสมันอิ่มท้องจังได๋ถ้ามันอยู่เป็นสุขมันกินยาดีๆเยอะแล้วบ่ไปไล่มันปล่อยให้มันกินจิตใจคือกันถ้ามันพี่จะหน้าไปทางถือแล้วก็ปล่อยมันส่งเสริมมันถ้ามันพี่จะหน้าไปทางผิดแล้วหั่นห้ำมันอันไหนมันสิเพิ่มพูนแล้วโลภอันไหนมันสิเพิ่มพูนโกรธอันนั้นมันที่เพิ่มพูดลงอันนั้นแหละพักดันมันหามเบียกหามล่อมันอันนั้นมันที่บรรเทาโลภปวดลงอันนั้นแหละส่งเสริมมันเดี๋ยวปัญติตานั้นจะครบบันทิดจิตจังสันควรครบขณะจิตจังสันจิตมันไปทั้งโมแมนนะเขาไปส่งเสริมมันเดี๋ยวว่าครบเดี๋ยวว่าครบปาประมิตรมิตรเป็นบาปสามารถสิลงทางต่ำเดี๋ยวบาปคูณบาปบุญคูณบุญมรรคผลนิพพานคูณมรรคผลนิพพานนอกจากพระนิพพานโมมีอันใดสิสวยพระนิพพานในดอกนอกจากมรรคโมมีอันใดสิสวยมรรคในดอกมรรคในทางดีมรรคภาวนาในทางดีนอกจากบุญโมมีในสวยสวยบุญในดอกนอกจากบาปโมมีอันใดสิสวยบาปได้คือกันนั่นแหละของสัตว์อรรถนอกจากความซัวผมบุญอันไหนสิมาเสวยความซัวความเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันก็บาปผู้ใดยินดีในซัวก็ความซัวหันยินดีในซัวก็ผู้ซัวหันยินดีในซัวเขาสู้พระนิพพานกันไปหลายมากก็ไม่เห็นไม่ทราบในสองมหาสมุทรลอยปวดมหาสมุทรผมบอกว่าจะสี่มหาสมุทรแล้วเขามันยัดเยียดกันอยู่ในโลกอยู่มุ้งด้วยไม่ใช่สิคักกว่านี้แล้วบอก ผู้ไปมรรคก็มีผู้ไปสวรรค์ก็มีผู้ไปเป็นทัตติสารก็มีผู้ไปเป็นเสเวตสุรกายก็มีผู้ไปเป็นพระโสดาบันก็มีผู้ไปเป็นสังฆทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยกระทบไปจังหวะบุญญาเนี่ยกันปานใดเด้นี่ถ้ามีผู้ใดออกได้จะคนมองดูนี่มีมวลหันใจได้คือกันนะโลกนี้ก็ได้มันพอหายใจได้คือมีพระพุทธศาสนาแทรกแฝงอยู่มุ่งมีพระพุทธศาสนาแทรกแทรกมุ่งมีผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาแทรกแทรกนี่แหละเอาเลยได้บ้านี่กฎหมายเจ้าสิไม้ไปปันได้ก็ตามนี่มองอยู่ตัวหัวตัวหม้อสะอาดตัวย่อสะกดผุดวันนี้มุ่งให้น้ำหัวใจก่อยบาปเจ้าสิเขียนมันมืดมือสร้างแล้วบอกอยู่ตัวบ่อสะอาดกับตัวพอสะกดผุดบุญก็คือกรรมคอยพวกเขาลบคอยพวกปฏิบัติมันได้อยู่ก็ผู้เฮ็ดข้อมูลเฮาปฏิบัติศีลธรรมมานี่เฮานับมืองูลงบ่มึงเฮานับมือสลัดเท่านั้นก็พอแล้วเพียงท่านผู้เขาบ่ถือว่ามีบุญมีบาปนั่นเฮานับมือสลัดขึ้นบ่หรือเขานับมืองูลงว่าซั่นเฮาเบิ่งสมหน้าเขาแพ้เดียวเฮาก็ฮู้จักมหาได้เบิ่งหลายฮู้จักฮอดบัดย่างพุ่นเฮาสิไปรับใจท่าใจเขาหยังมันยากเขากินเราเขาก็กินให้เขาเห็นอยู่แล้วเขารักเขาก็รักให้เขาเห็นอยู่แล้วเอาเหตุของเขาน่ะตัดสินเขาเอาความประพฤติปฏิบัติของเขาน่ะตัดสินเขาขันม้ามันบ่เฮาเฮาสิว่ามาเฮาได้บ่เป็นเหตุของมันเฮาผลของมันเฮาเฮาจังว่ามาเฮาได้ความลับบ่มีในโลกความดีมันก็บ่มีในโลกคนดีกับบ่มีคนดีกับบ่มีทั้งสิรับในโลกอันนี้ควบตัวก็บ่มีทั้งสิรับในโลกอันนี้นาทีโลกเกและหัวหน้ามะนะเฮาทําดีเฮาก็ฮู้จักอยู่เฮาแต่ตัวเฮาก็ฮู้จักอยู่เด้มันสิรับจังได๋เฮาตัวเฮาก็ฮู้จักว่าเฮาตัวอยู่เฮาบ่ตัวเฮาก็ฮู้จักว่าเฮาบ่ตัวอยู่มันสิรับจังได๋ซั่นเฮาเหลื่อมใสพระพุทธธรรมพระสงฆ์แท้บ่หรือเหลื่อมใสบ่แท้นึกว่าเอามาเอาซื้อสิเฮาก็ฮู้จักเฮาอยู่มันสิรับมาได้ไสซั่นน่ะเฮาเห็นภายในวัฏฏะสงสารซําใดว่าซั่นหรือเฮาบ่เห็นซําใดว่าซั่นเฮาก็ตอบเฮาได้อยู่มันสิรับมาได้ไสเฮาเอาแต่ปากซื้อบ่เกียรติหน้ามันเป็นไปจังนึงบ่บ่มีผู้อื่นมาดักไก่ท้ายไก่เฮาก็ตอบเฮาได้อยู่สิว่าจังไดซั่นเฮาปากเป็นยักษ์ปากเป็นถ้ำหัวใจเป็นยักษ์บ่หรือเฮาปากจังได๋หัวใจจังซั่นเจตนาจังซั่นนี่ที่บอกสิเฮาก็จักเฮาอยู่ไปก็ได้ความลับมันมาได้ไสซั่นมันบ่มีมื้ออื่นเฮาสิไปยังแน่ว่าซั่นเฮากะเข้าไว้สิได้ได้ยังกะบ่ถึกได้นี่อยู่ดีมีแห้งว่าสิไปอันนั้นไปอันนี้แล้วจักว่าสิซั่นฮอดบ่ซั่นฮอดได้บ่เดี๋ยวนี้กะไว้ตั้งแต่บัดซี่คือตัวเนื้องานบ่ทันมีปัจจุบันนี่มีทั้งเนื้องานมีทั้งบัดซี่เห็นที่สั่นที่ว่าปัจจุบันนั่นจะโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นจะสิ้นความสงสัยในพระพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญาจักมาร่วมอยู่หันพระพุทธศาสนาจักมาร่วมอยู่หันผู้รู้จักไปร่วมอยู่หันสติจักไปร่วมอยู่หันสมาธิจักไปร่วมอยู่หันปัญญาจักไปร่วมอยู่หันศีลจักไปร่วมอยู่หันผู้บ่ายคำสอนใดๆในแปดหมื่นที่พระหาสี่พันพระธรรมขันธ์จักลงไปร่วมอยู่หันนะจักเห็นสัตว์ในหันมันตึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกพระพุทธเจ้าพระนิพพานบ่ได้มาตึกนำกระตึกไปทางถือกระจัดเป็นมรรคตึกไปทางผิดกระจัดเป็นมรรคเพราะมันหกอยู่ในคิดในใจหันวันขึ้นมันเป็นวันขึ้นของผู้ใดมันเป็นชีวิตของผู้ใดมันบอกว่ามันเป็นชีวิตของผู้ใดมันบอกว่ามันเป็นวันขึ้นผู้ใดเด้อเอกราตินทีวะมีเสมอก็แก่งเท่านั้นแหละถ้าเฮามาเกิดความหลงของเฮาอวิชชาตัณหาอุปาทานของเฮาพาเฮามาเกิดพ่อแม่เพิ่นทํากรรมมาร่วมมาเพิ่นก็ทํากรรมมาร่วมจากกิเลสทั้งเพิ่นกุศลผลบุญของเฮาค่อยได้ฮ่วมเพิ่นเฮาแล้วมาเกิดนําเพิ่นเพิ่นเนี่ยมาเลี้ยงหมู่เฮาเป เห็นสังคุณของคนยังค่อยหลายเอาเข้าปฏิบัติอยู่เสมอนี่ปฏิบัติสิบ่มาเกิดได้บ่เนี่ยบ่ว่าสิมาเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ใดเป็นลูกผู้ใดได้เนี่ยหรือว่าสิมาเป็นผัวผู้ใดเป็นเมียผู้ใดได้เนี่ยหรือว่าสิขึ้นมาเป็นลูกผู้ใดเป็นทาสผู้ใดเป็นข้าผู้ใดได้เนี่ยข้าเจ้าของทาสเจ้าของกับบ่ว่าสิมาได้เนี่ยมีเกียรติหน้าเท่านั้นเห็นอย่างเต็มที่เนี่ยพิจารณาขึ้นหลังผ่านทุกมาเนี่ยมันก็พ่อหัวทรัพย์เศรษฐกิจดินนะพิจารณาที่ผ่านไปทางหน้าอีกก็พ่อแห้งพิจารณาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยหันใจป้องแปงป้องแปงเงินที่ประจอนเดินตึ้งตึ้งตั้งตั้งอยู่นะครับเท่าเดินก็ไม่ท่าเซ็ตคอร์ดละสมมติเราไปละศาสตร์เนี่ยผมยังศาสนาอีกมันเบื่อหน่ายตายแล้วมันแล้วดอกว่าสันของแม่นบ่ตายแล้วมันแล้วมีแต่พระอรหันต์เดียวพอเดียวนอกนั้นมันบ่แล้วดอกนั่นรับแล้วมันแล้วมันนั่งคิดแล้วให้เจ้าหันแล้วมันยังฝันมีอาการอยู่บอกลบคุณหารอยู่มีปัญหาอยู่ในความฝันนั่นเองอยู่สักมีดีใจมีเสียใจอยู่ในความฝันนั่นเองมีวิตกวิจารมีกลัวมีอยากอยู่ในหันบอกคือพระอรหันต์พระอรหันต์รับพระองค์เจ้าก็พ้นรับอยู่ตื่นพระองค์เจ้าก็พ้นตื่นอยู่ที่หาสายาดนอนแต่แข้งข้างขัวเป็นส่วนมากพระองค์เจ้ายืนก็ดีเดินนั่งก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีแล้วเดินอยู่ในซ่านแล้วเดินอยู่ในนั่งแล้วเดินอยู่ในซ่านแล้วนั่งอยู่ในซ่านแล้วนอนอยู่ในซ่านเพิ่นว่าถ้านั่งแปลว่าเพียงอยู่ดิถ้าตัวตัวชอบก็ชื่อนี่ห้องแบกโลกมาพอแห้งอันนี้สิโป่งสิว่างหั่นทุกเกิดขึ้นมาสิบ่ติดอยู่ทุกเกิดขึ้นมาสิบ่ติดอยู่อุเบกขาเกิดขึ้นมาสิบ่ติดอยู่ธรรมชาติสูงมันยังอีกอดีตคือผู้รู้ที่ล่วงมาแล้วอนาคตผู้รู้ที่บ่ทันมาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่รู้อยู่เดี๋ยวนี้แต่สักว่ารู้บ่แม่นสัตว์บ่แม่นบุคคลรู้ว่าลมเข้าลมออกก็เป็นแต่สักว่ารู้บ่แม่นสัตว์บ่แม่นบุคคลลมเป็นแต่สักว่าลมผู้รู้เป็นแต่สักว่ารู้รู้ห่างกระดูกก็คือกันห่างกระดูกเป็นแต่สักว่าห่างกระดูกผู้รู้ห่างกระดูกเป็นแต่สักว่าผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็เป็นแต่สักว่ารู้มันจะหอบไปพระนิพพานนำผู้รู้เนี่ยมันเป็นภพเป็นชาติอันละเอียดมันโมไปติดอยู่ในผู้รู้อันหยาบมันไปติดอยู่ในผู้รู้อันละเอียดเห็นสั้นจึงให้จ้องพิจารณาอยู่ในสมถะในกรรมฐานวิปัสสนาพิจารณาก็ต้องกลมกลืนกับสมถะอยู่จะคอยสัตว์สิเบื่อสีหน้าสิค่ายเมาในวัฏสงสารสันใดๆก็เหมือนกันก็ต้องกลมกลืนในกรรมฐานที่ต่างไว้อยู่ทุกคนเนี่ยกันเมื่อไรมันเป็นในก่อนในหลังรูปพร้อมกันในคณะเดียวกันเขาเห็นสัตว์ว่าในโลกเต็มไปด้วยขั้วมันมาเทียมห้าห้าสิยานไปได้ลืมท่านเต็มไปด้วยกองทุกข์หรือห้าสิยานไปได้ลืมท่านขั้วขี่หึงสีมาจากประตูใดท่านเมื่อขั้วขี่หึงบ่มาห้าในโลกโกรธหลงกับเบาไปเลยได้ท่านส่วนที่วิ่งเล่าวิ่งไส้ส่วนที่เบียดเบียนผู้อื่นมาเพื่อประโยชน์ของตนก็เบาไปเลยได้ครับที่หลอกลวงเรื่องชีวิตก็ดีก็เบาไปแล้วฮะว่ายังไม่เทวปุริสูเป็นผู้สร้างภาคเพี้ยนเพื่อรุดผลลำไปเนาะเพื่อรุดผลจะควบลงจะคล้องหันละปัญหานับมือหน่อยลงท่านเนี่ยเขาพี่ชนะธรรมะพระองค์เจ้าปัญญาโอสถทำไมปัญหาหน่อยถ้ามันควรทะเยอทะยานน้อยทะเยอทะยานในทางสิรุดพ้นทะเยอทะยานในทางอามิตรทำพ่อได้กินได้ใช้แล้วได้ซ้อยแล้วมีกำลังพ่อสิปฏิมีอิสระสิปฏิวัติเอาตนพ้นทุกข์ได้แล้วเพราะบ่ได้ซื้อกระเบื้องเพราะท่านบ่ได้ซื้อกระบานขอกินเพิ่นกินยังก็พ่อได้กินน้ำเพิ่นเพิ่นท่านยังก็พ่อได้ท่านน้ำเพิ่นอยู่สิบ่ยุดยั่วเพียงแค่นั้นที่ทำจิตทำใจให้สูงขึ้นกว่านั้นจะพึดจะพื้อ เมืองว่าเว้นๆไพ่ๆได้ยินแต่ซื้อกับบ่นาเลี่ยมไสซะแล้วเบื่อว่าสัตว์ซากพบๆได้ยินแต่ซื้อกับบ่นาเลี่ยมไสซะแล้วเบื่อว่าขาฟันนั่นแท่งกันก็ดีญาติบ้านญาติเมืองญาติดีญาติซั่วกันซิ่งดีซิ่งเด่นก็ดีได้ยินแต่ซื้อกับเบื่อแล้วไม่อยากเอามาให้มีในคันธะสันดานอยากปล่อยอยากว่างอยากพ้นจากเปลืองหมดเห็นไพ่อย่างเต็มทีสิรับพ้นอย่างเต็มทีพอเห็นโทษอย่างเต็มทีสิเห็นคุณในพระนิพพานอย่างเต็มทีเห็นโทษในวันตายสงสารอย่างเต็มทีสิเห็นคุณในพระนิพพานอันบ่มาเกิดแก่เก็บตายอย่างเต็มทีเห็นโทษในโลกโผล่ลงอย่างเต็มทีสิเห็นคุณในอันบ่มีโลภมีโกรธมีหลงอย่างเต็มทีอ๋อท่านเอาโหลดนอนภาวนานอนไหนคือกันมหาวิทยานั่งคัดสมาธิดอกนั่งพระเพียบก็ใช่ได้พระอุบาลีนั่งยังสี่เพิ่นนั่งภาวนาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เพิ่นกำหนดลมหายใจเขาออกเพิ่นนั่งยังสี่เดียนะเดียตีนไปใส่ตามถือเป็นลูกเป็นเต่าหญ้าพุยามันมันมันมีเอาเรื่องหลวงปู่ดอกหลวงปู่นี่จะเป็นหญ้าบ่อยบ่มีสติเดียตีนมาใส่นาเฮ้าพอดีว่าเฮ้ามีสติอย่างเต็มที่แล้วเฮ้าถือเป็นสันลูกสันเต่าเฮ้าบ่เลยบ่เลยระวังโตเฮ้าเลยบ่ใส่คำว่าขออภัยผมบอกมันคนกรุงเทพคนกรุงเทพคนเหลืองมาแล้วเขาก็หูจังนิสัยเขาแล้วเขาก็บอกเขาเอาไพ่คือกันนะของมันโม่ห้องที่ไม่จับเอาพิษเอาถือกันไปภายในภาคมันที่ไม่เอาจับเอาควบพิษกันไปภายในภาคนั่นอังกระเป๋าถือเอาควบถือใส่ไว้กระเป๋ายึดกระเป๋าใจผมซัวมาใช่ไหมยังโตสะดวกภาวนายังเสมอนี่สกุลกายบ่ฮะอันนั้นปัญญาสติบ่นั่นแหละมีสติมากมีสติมากทีเดียวเธอจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งลมหายใจเข้าเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งลมหายใจออกเธอจักสลัดคืนว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลในลมหายใจเข้าและหายใจออกนิโรธความดับตัณหาเป็นธรรมละเอียดเธอจะเห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกมหาสารีบุตรอานาปานสตินี้ท่านผู้ใดเจริญดีแล้วกายและจิตของท่านผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหวท่านผู้นั้นมีสติมากพระองค์นึงไปภาวนาอยู่ในภูเขาเทวดาแสดงตัวมาเห็นเนี่ยมารักษาเขาเถอะว่าฉันเขาไม่มีสติหรอกคนเฮาคนเห็นลมหายใจเขาออกแล้วมันก็ร่วมคุณพระคุณพระธรรมประสงค์ลงในหันเมื่อใดแล้วร่วมกุศลผลบุญลงหันเมื่อใดนะร่วมมรรคลงหันเมื่อใดได้ร่วมผลลงหันเมื่อใดแล้วร่วมกองทุกข์ลงในหันได้เมื่อแล้วดึงกรรมฐานอันไหนมาได้ทั้งนั้นเพราะกำลังแห้งอานาปานสตินี่อุปมาคือทางทิศเหนือกรรมฐานอื่นๆอุปมาคือเข็มทิศต้องซีไปทางทิศเหนือหมดเข้าไปในคลองทางทิศเหนือหมดอานาปานสติอุปมาคือมหาทะเลมหาสมุทรแม่น้ำหัวน้องคลองบึงบางไหลลงห่วมหันหมดมีอานิสงส์31ประการทั้งบริบูรณ์เนี่ยสติปัฏฐาน4สติมีสติออกมาทุกกรรมฐานจังว่าสติปัฏฐาน4พิจารณากายลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยมันกายในกายเลยฮะเวลาหายใจเข้าก็ล่มไปผสมกับเลือดแดงโลจงพิจารณากายในกายก็คือพิจารณาลมหายใจเข้าออกกันเองจงพิจารณาเวทนาในเวทนาก็คือพิจารณาหายใจเข้าตัวเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาหรือไม่ตรวจอยู่ในที่นั่น เวลาหายใจเข้าใจออกจิตใจเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเวลาลมหายใจเข้าออกเห็นความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายลมหายใจเข้าก็แตกสลายออกจากต้นลมแล้วแตกสลายมาจากกลางลมแล้วแตกสลายมาจากท้ายลมแล้วก็เวียนออกอีกก็เป็นต้นที่นี่ความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายมันมีอยู่ทุกระยะถี่ยิบต้องเห็นตามเป็นจริงเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วจะคิดสิ้นความสงสัยว่าเป็นแต่สักว่าลมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยผู้รู้ว่าลมก็เป็นแต่สักว่ารู้ผู้รู้ว่าอัตตาก็เป็นแต่สักว่ารู้ผู้รู้ว่าอนัตตาก็เป็นแต่สักว่ารู้จะไม่ได้ยึดถือทั้งอัตตาและอนัตตาด้วยจะไม่ได้ยึดถือทั้งสมมุติและวิมุติด้วยจะไม่ได้สมมุติว่าตนเขียนจะไม่ได้สมมุติว่าตนลบเพราะผู้เขียนก็ไม่มีผู้ลบก็ไม่มีจะไม่ได้สำคัญว่า00หรือไม่0เพราะมีสติอยู่กับลมเข้าลมออกอาจารย์เดิมนะอาจารย์องค์นั้นสำคัญปฏิบัติแห่งอุปถาหลวงปู่มันเคยเทศยกงอกอาณาปานสติบุคคลผู้มันจับลมบ่อยู่เฮากะไล่ขามันข้ามข้างกระดูกได้ทันแล้วเพิ่นว่าถ้ามันจับลมอยู่แล้วเฮาพรสิว่าหยังว่าซั่นมันเกิดเองปัญญาว่าซั่นสอนตนเองเพิ่นว่าไตรโลกธาตุร่วมไปอยู่หันแล้วศีลสมาธิปัญญาก็ร่วมไปอยู่หันแล้วกำลังแห้งมันดึงมาได้หมดเหมือนเข็มทิศมันสิไปในทางทิศเหนือจังหวัดน่ะพอแม่เล็กอยู่พุ่นแม่เล็กอยู่ในร่มหายใจเขาออกล่ะมีสติออกนาล่ะสติสิ่งไม่ร้ายปัญญาเพิ่นก็บ่ได้ห้ามคันสติมันชัดปัญญามันชัดเองมันศีลมันก็ชัดเองมันเพราะตัดศีลลงในสติหั่นรอบปัญญาก็รอบครอบในสติหั่นตกลงสติกับปัญญาก็เลยเป็นอันเดียวกับศีลมองซะไม่ที่ไปพักก็ไปหันแล้วหันหรือว่าซื้อก็ไปโทษธรรมโอสังโฆนิพพานพระธรรมสงฆ์นิพพานพระธรรมสงฆ์นิพพาน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ

หันหน้าเข้าวัดคือหันหน้าเข้าหาธรรมหันหน้าเข้าหาธรรมคือหันหน้าเข้าดูความวุ่นวายในใจของตัวเองนี่แหละความวุ่นวายคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเสนอจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: นับว่าได้ผลดีเสือทรมานคนเก่งมากทำให้เข็ดไปนานเสียด้วยตอนนี้ขอแทรกเรื่องพิเศษลงสักนิดพอหอมปากหอมคอคือผู้เขียนเองก็คิดอยากได้เสือสักตัวมาอยู่แถวใกล้เคียงวัดป่าบันตาดเพื่อช่วยภาระบางอย่างให้เบาลงบ้างเวลาพระเนนเถนชีหรือท่านผู้ใดก็ตามที่ขี้เกียจภาวนาขึ้นมามัวแต่นอนจะได้ช่วยให้ขยันขึ้นบ้างแม้ไม่มาให้เห็นตัวเสือแต่เพียงช่วยทางเสียงก็คงพอจะทำให้ตาตั้งหูกลางและลุกขึ้นภาวนาขันบ้างไม่สนุกนอนจนเกินไปแต่ถ้าเสือมาอยู่ที่นั้นแล้วสุนัขบ้านที่มาอาศัยวัดอยู่หลายตัวซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนคนผู้ขี้เกียจปิดประตูและเก็บรักษาสิ่งของไว้รับประทานจะพากันกลัววิ่งแตกหนีหมดกว่าจะขาดกำลังทางหนึ่งไปความจริงเราอยากได้ไว้ที่วัดทั้งสองอาจารย์คืออาจารย์เสือและอาจารย์หมานั่นแลจะได้ช่วยกันเตือนทั้งความภาคเพียรทั้งการเก็บรักษาสิ่งต่างๆไว้ดีๆวัดจะสมบูรณ์ทั้งคนขยันทำความเพียรทั้งคนขยันเก็บรักษาสิ่งต่างๆไว้รับประทานด้วยความปลอดภัยคงดีมากถ้าทำอย่างนี้พระเนนเถนชีตลอดบรรดาลูกศิษย์ที่มาจากที่ต่างๆซึ่งเป็นนักกลัวเสือและขี้เกียจเก็บรักษาสิ่งของต่างๆก็จะพานมโหอาจารย์เข้าให้อีกว่าไปเอาเสือเอาอะไรมาทรมานกันไม่เข้าเรื่องก็จะยุ่งกันใหญ่แต่ความจริงก็น่าจะมีอะไรมาคอยช่วยเตือนบ้างเฉพาะอาจารย์คนเดียวดูแลไม่ทั่วถึงโดยมากทางครัวที่คณะลูกศิษย์ฝ่ายผู้หญิงและอุบาสิกามาจากที่ต่างๆมาพักกันมักจะเสียเปรียบพวกสุนัขบ้านที่แอบซ่อนอยู่ในวัดเป็นฝูงๆขโมยสิ่งของไปกินเสมอแม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่และน่าเสียดายก็เป็นความบกพร่องซึ่งไม่อยากให้มีเพราะคำว่าบกพร่องแล้วอยู่กับอะไรไม่ดีทั้งสิ้นยิ่งมาอยู่กับคนและไม่สนใจชำระแก้ไขด้วยแล้วยิ่งไม่ดีเลยที่นำสัตว์นำเสือมาลงบ้างต้องขออภัยด้วยเห็นว่าเรื่องเกี่ยวเนื่องกันพอเป็นคติได้บ้างจึงได้นำลงขอย้อนพูดเรื่องท่านอาจารย์กับตาปะขาวต่อไปซึ่งยังไม่จบพอเวลาต่อไปตาปะขาวตั้งท่ากลัวเสืออยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนใจมองเห็นภาพเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นอย่างชัดเจนตลอดเวลาและคิดเรื่องเสือจะมาหาแทบทุกลมหายใจกระทั่งเย็นไม่มีเวลาสบายใจได้เลยมัวคิดว่าเสือตัวนั้นจะโดดผงผางมางับคอไปกินอยู่เรื่อยไปแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ระลึกเห็นภาพเสือทีไรก็ระลึกถึงพุทโธทีนั้นไปพร้อมๆกันไม่มีเวลาพลั้งเผลอพอเริ่มมืดก็เริ่มเข้าที่นั่งภาวนาพุทโธบ้างคิดว่าเสือจะมาบ้างสับกันไปไม่เป็นอันอยู่หลับนอนและภาวนาได้เหมือนแต่ก่อนเลยภาวนาไปตาคอยจ้องมองเสือไปคืนนั้นเลยสว่างคาตาไม่ได้หลับนอนตลอดรุ่งเพราะถ้าเผลอหลับไปเผื่อเสือมาในระยะนั้นจะทำอย่างไรก็เท่ากับนอนคอยท่ามันเอาไปกินอย่างง่ายๆพอสว่างก็รีบไปหาอาจารย์ท่านถามว่าเป็นอย่างไรเสือที่เป็นอาจารย์มาเยี่ยมบ้างหรือเปล่าคืนนี้แกเรียนตอบท่านว่าไม่มาท่านจึงปลอบใจให้มีความอบอุ่นบ้างว่าจะกลัวมันทำอะไรถ้ากลัวความชั่วของตัวเองเท่ากลัวเสือก็พ้นทุกข์ไปนานแล้วจงรีบกำจัดความชั่วที่ซ่องสุมอยู่ในใจให้เบาบางและสิ้นไปอย่าไปสนใจอะไรกับเสือมันไม่มาทำไมหรอกเชื่อเราเถอะทำไมทำชั่วอีกเสือก็ไม่มาจงภาวนาให้ใจสบายเสือจะได้สบายหายห่วงไม่ต้องมาเยี่ยมเยียนอยู่เรื่อยขาดการหากินของมันไปเปล่าๆที่เสือมานั้นมันมาช่วยฉุดแกขึ้นจากนรกต่างหากเพราะการทำผิดของแกมิฉะนั้นแกจะตกนรกจริงๆเสือมิได้มาเพื่อตั้งใจจะกินถ้าแกไม่ทำชั่วอีกคอยรักษาตัวดีๆก็แล้วกันถ้าแกพยายามและขยันภาวนาแล้วแกจะเห็นเสือเท่าที่เห็นแล้วจะไม่เห็นมันต่อไปอีกเลยกระทั่งพวกเราจากที่นี่ไปนับแต่วันนั้นก็ไม่เคยเห็นเสือตัวนั้นเดินผ่านกล้ำกลายแถวๆนั้นอีกเลยดังกล่าวแล้วแม้จะมีเสียงกระหึ่มไปมาบ้างก็เป็นธรรมดาดังที่เคยได้ยินทั่วไปไม่เคยมารบกวนให้ลำบากใจตาปะขาวก็ขยันภาวนาและสละทิฏฐิมานะทุกอย่างกลายเป็นคนดีทั้งภายในภายนอกไม่มีที่ต้องติ นับแต่วันเสือมาช่วยอบรมให้เพียงคืนเดียวจึงน่าประหลาดใจอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้สำหรับท่านเองท่านไม่นึกกลัวมันเลยแม้ตาปากขาวมาเล่าให้ฟังก็เฉยเฉยเสือตัวที่มานั้นก็เป็นเสือเทพบรรดาลต่างหากท่านว่าท่านอาจารย์องค์นี้เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์มั่นท่านชอบอยู่ลำพังองค์เดียวในป่าในเขาลึกอาศัยชาวไร่ชาวสวนเป็นที่โคจรบินทบาทเวลาท่านพักอยู่เงื้อมผากับตาปากขาวนั้นมีความก้าวหน้าทางจิตใจมากกว่าที่อื่นจึงได้พักอยู่ที่นั่นหลายเดือนจนก้าวเข้าฤดูฝนจึงได้กลับมาฝั่งไทยท่านว่าขณะเสือคำรามตาประขาวเบาๆท่านก็ได้ยินชัดเจนแต่ไม่ได้สนใจเพราะเคยได้ยินอยู่เสมอจนชินหูเสียแล้วต่อเมื่อตาประขาวมาเล่าให้ฟังด้วยทั้งร้องห่มร้องไห้เพราะความกลัวจึงได้พิจารณาตามเหตุการณ์และเทวดามาเล่าให้ฟังจึงทราบว่าเทพบันดาลให้เสือตัวนั้นทรมานแก่เพื่อหายพยศไม่ฉะนั้นแกจะเคยตัวและแสดงความดื้อดึงไปเรื่อยๆทำให้เป็นบาปเพิ่มขึ้นเวลาตายแกจะลงนรกจึงได้รีบแก้ไขด้วยวิธีที่แกจะเข็ดหลาบไม่หันทำอีกต่อไปท่านว่าเป็นความจริงดังเทวดามาเล่าให้ท่านฟังเพราะนับแต่วันนั้นมานิสัยใจคอความประพฤติทุกด้านของแกเปลี่ยนไปหมดจนกลายเป็นคนละคนไปได้แต่ก่อนแกมีนิสัยดื้อๆอยู่บ้างบางครั้งเป็นลักษณะเหมือนคนไม่เต็มเต็งบ้างเราก็ไม่ค่อยถือสากับแกปล่อยไปตามนิสัยของแกเรื่อยมาจนวันเสือมาดัดสันดานหยาบปราบความดื้อดึงของแกลงได้จึงได้ทราบชัดว่าแกมีนิสัยไม่ดีติดตัวมาจริงๆไม่ใช่คนไม่เต็มเต็งมิฉะนั้นแม้ถูกเสือทรมานแล้วก็ไม่เข็ดนิสัยไม่เต็มเต็งก็คงกลับมาอีกแต่นี่นับแต่วันนั้นมาแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ดีกลับมาอีกเลยเรียบร้อยดีงามตลอดมาท่านอาจารย์องค์นี้ท่านมีคุณธรรมสูงมากน่ากราบไหว้บูชาแต่ท่านเสียไปได้ราว 4-5 ปีแล้วเวลาท่านจะจากขันไปก็ทราบว่าไม่ให้ใครวุ่นวายกับท่านมากเป็นกังวลไม่สบายท่านขอตายอย่างเงียบแบบกรรมฐานตายจึงเป็นความตายที่เต็มภูมิของพระปฏิบัติไม่เคลื่อนกลนวุ่นวายเวลาประชุมเพลิงท่านก็ทราบว่าพระผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ค่อยทราบกันเลยเนื่องจากท่านไม่ให้บอกใครให้ยุ่งไปมากวุ่นเปล่าๆวุ่นกับคนตายหมดราคาค่าโงดแล้วไม่ค่อยเกิดประโยชน์เหมือนวุ่นกับคนเป็นท่านพูดอย่างสบายง่ายๆอย่างนี้เองใครจึงไม่กล้าขัดขืนคำท่านประการหนึ่งก็เป็นคำท่านสั่งเสียด้วยใจจริงด้วยกลัวเป็นบาปถ้าขืนคำท่านแม้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ผู้เขียนก็เคยได้ไปพักอาศัยอยู่กับท่านในเขาลึกราวครึ่งเดือนที่ท่านพักอยู่เวลานั้นเป็นป่าเขาอาศัยอยู่กับชาวไร่บิณฑบาตพอเป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งทราบว่าท่านจำพรรษาที่นั้นหลายพรรษาเหมือนกันที่นั้นผู้เขียนเคยตั้งเวลาดูตอนออกเดินทางกลับจากที่พักท่านออกมาหาหมู่บ้านกว่าจะพ้นจากป่าก็เป็นเวลา3 ชั่วโมง 20 นาทีพอดีจนถึงหมู่บ้านก็ร่วม4 ชั่วโมงชื่อท่านว่าท่านอาจารย์ล่าภูมิลำเนาเดิมอยู่เวียงจันทร์นับแต่อุปสมบทแล้วท่านเลยอยู่ฝั่งไทยตลอดมาจนวันมรณภาพเพราะทางฝั่งไทยมีหมู่คณะและครูอาจารย์ทางฝ่ายปฏิบัติมากการบำเพ็ญสมณธรรมท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ชอบอยู่และไปคนเดียวอย่างมากก็มีตาประขาวไปด้วยเพียงคนเดียวท่านมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกๆได้ดีคือพวกกายทิพย์มีเทวดาเป็นต้นพวกนี้เคารพรักท่านมากท่านว่าท่านพักอยู่ที่ไหนมักมีพวกนี้ไปอารักขาอยู่เสมอท่านมีนิสัยมักน้อยสันโดษมากตลอดมาและไม่ชอบออกสังคมคือหมู่มากชอบอยู่แต่ป่าแต่เขากับพวกชาวไร่ชาวป่าชาวเขาเป็นปกติตลอดมาท่านมีคุณธรรมสูงน่าเคารพบูชามากคุณธรรมทางสมาธิปัญญารู้สึกว่าท่านคล่องแคล่วมากแต่ผู้คนพระเนนส่วนมากไม่ค่อยทราบเรื่องนี้มากนักเพราะท่านไม่ค่อยแสดงตัวมีเพียงผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดท่านที่ทราบกันได้ดีราวพ.ศ. 2493ที่ผู้เขียนไปอาศัยอยู่กับท่านได้มีโอกาสศึกษาเรียนถามธรรมท่านรู้สึกว่าซาบซึ้งจับใจมากท่านอธิบายปัจจยาการคืออวิชชาได้ดีละเอียดละออมากอยากจะมีผู้อธิบายได้อย่างท่านเพราะปัจจยาการเป็นธรรมละเอียดสุขุมมากต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติภาคจิตตภาวนามาอย่างช่ำชอง จึงจะสามารถอธิบายได้โดยละเอียดถูกต้องเนื่องจากปัจจัยการหรืออวิชชาเป็นกิเลสประเภทละเอียดมากต้องเป็นวิสัยของปัญญาวิปัสสนาขั้นละเอียดเท่าๆกันจึงจะสามารถค้นพบและถอดถอนตัวปัจจัยการคืออวิชชาจริงได้และอธิบายได้อย่างถูกต้องท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้หนึ่งที่อธิบายอวิชชาปัจจัยการได้โดยละเอียดสุขุมเกินความสามารถของผู้เขียนจะนำมาอธิบายในที่นี้ได้จึงขอผ่านไปด้วยความเสียดายท่านอาจารย์องค์นี้ท่านเริ่มฉันหนเดียวและเที่ยวกรรมฐานอยู่ตามป่าตามเขากับท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เสามาแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันมรณภาพไม่เคยลดละข้อวัดปฏิบัติและความเพียรทางใจตลอดมานับว่าเป็นอาจารย์ที่เหนียวแน่นทางธรรมะปฏิบัติที่หายากองค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันควรเป็นคติตัวอย่างแก่ท่านผู้สนใจปฏิบัติทั้งหลายได้เป็นอย่างดีจึงขอยุติเรื่องท่านไว้เพียงนี้ก่อนเขียนเรื่องท่านอาจารย์องค์นี้ได้เขียนเรื่องวิธีฝึกทรมานใจกับสิ่งที่น่ากลัวมีเสือเป็นต้นของพระธุดงค์มาเป็นลำดับยังไม่จบจึงขอดำเนินเรื่องต่อไปบางท่านไปนั่งภาวนาอยู่ที่ป่าเขียวลึกซึ่งถ้าเผื่อตกก็มีหวังแน่ๆสำหรับท่านผู้นั้นไม่กลัวจึงต้องทำวิธีนั้นซึ่งเป็นวิธีฝึกวิธีหนึ่งเผื่อเผลอสติก็ยอมตกลงเหี่ยวตายไปเลยเพราะเวลาทำภาวนาอยู่ตามธรรมดาจิตบังคับไม่อยู่ชอบยุ่งกับสิ่งนั้นวุ่นกับสิ่งนี้แล้วก่อความทุกข์วุ่นวายให้ตัวเองไม่เลิกแล้วสักทีไม่ว่าคนหรือสัตว์ความกลัวตายมีเท่ากันดังนั้นเวลาถูกบังคับให้เข้าตาจนจริงๆเช่นพาไปนั่งที่ปากเหี่ยวลึกจิตต้องทำงานโดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เข็นใดๆเพราะความตายเป็นสิ่งที่จิตกลัวมากกว่าสิ่งใดๆมาดั้งเดิมขณะนั้นแลเป็นเวลาจิตต่อสู้กับความตายด้วยความตั้งใจและระลึกสติไว้กับตัวตลอดเวลาไม่ยอมส่งจิตไปอื่นมีสติประคองตัวอยู่ทุกขณะจิตเมื่อมีสติคุ้มครองด้วยดีไม่เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เคยเป็นข้าศึกก็ย่อมรวมสงบลงได้ในเวลาไม่นานนักท่านที่ทำวิธีนี้ก็ได้รับผลเป็นที่พอใจเช่นกันการทำด้วยวิธีมีสิ่งบังคับคือความตายย่อมถือเป็นเรื่องสำคัญความเพียรเพื่อรักษาความเป็นอยู่ไว้ด้วยความมีสติอยู่กับตัวจึงทำให้เกิดผลทางด้านธรรมภายในใจคือได้เห็นจิตดวงผ่านพ้นยอมสงบตัวลงสู่สมาธิอย่างประจักษ์ไม่ต้องเสียเวลานานบางท่านนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำพอได้ยินเสียงเสือกระหึ่มสังเกตดูจิตไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวใดๆทั้งจิตก็ไม่ยอมลงสู่สมาธิตามต้องการท่านต้องหาอุบายขู่จิตโดยวิธีออกไปนั่งภาวนาอยู่หน้าถ้ำเวลาเสือมาที่นั้นจิตจะได้กลัวและรีบรวมสงบลงหาที่ปลอดภัยหายกลัวเสือก็ทำอะไรไม่ได้จิตก็รวมลงเป็นสมาธิได้ในขณะนั้นความรู้สึกของพระธุดงค์โดยมากที่เคยได้กำลังใจในขณะที่จิตกำลังกลัวและฝึกทรมานจนลงสู่ความสงบได้แล้วแน่ใจว่าอันตรายจะทำอะไรไม่ได้ในขณะนั้นแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นท่านไม่สนใจคิดแต่เพียงเพื่อกำลังใจเป็นสำคัญในเวลานั้นและเวลาต่อไปแม้จะตายในเวลานั้นท่านก็พร้อมที่จะยอมสละได้เพราะความเชื่อธรรมมากกว่าความกลัวตายดังนั้นท่านผู้มุ่งต่ออัตธรรมอย่างแท้จริงจึงชอบแสวงหาสถานที่และวิธีฝึกตนด้วยอุบายต่างๆอย่างไม่ลดละเพราะท่านเห็นผลจากสถานที่และวิธีนั้นๆประจักษ์ใจเสมอมาราวกับว่าลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากซึ่งเป็นที่น่าปลื้มใจและควรทำอยู่เสมอไม่เกียจคร้านรำคาญใจทั้งตัดปัญหาความสงสัยในสิ่งที่ทำว่าจะเกิดผลหรือไม่เสียได้เพราะการทำนั้นยังผลให้เห็นอายัมพทันตาไปทุกประโยคแห่งความเพียรการออกไปนั่งภาวนาอยู่หน้าถ้ำก็ดีการไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินดานบนเขาก็ดีการเดินเที่ยวกรรมฐานกลางคืนเพื่อพบกับเสือก็ดีการไปนั่งภาวนาอยู่ทางที่เสือเคยผ่านไปมาก็ดีการเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาแข่งเสียงเสือกระหึ่มอยู่รอบๆ บริเวณที่พักก็ดีสรุปแล้วมีความหมายเพื่อจะช่วยให้จิตรวมลงสู่ความสงบรวดเร็วกว่าธรรมดาที่ควรเป็นหรือเพื่อเกิดปัญญาในการพิจารณาสัตว์ร้ายเป็นธรรมะเพื่อปล่อยวางอุปาทานความยึดถือความเป็นความตายและความอาลัยอาวรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิต ให้สิ้นไปโดยลำดับนั่นแหละมิใช่เพื่อทำลายตัวเองแต่อย่างใดท่านผู้หวังพ้นทุกข์ทั้งมวลอย่างถึงใจมีความเกิดตายเป็นต้นโดยมากท่านคิดและทำกันอย่างนั้นทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าองค์เอกของโลกทั้งสามก็ทรงบำเพ็ญวิธีสละพระชนชีพด้วยการอดพระกยาหารไม่สวยอะไรเลยได้49วันซึ่งเป็นวิธีที่ใกล้เคียงกันคือเป็นวิธีที่เด็ดเดียวอาถรรพ์เพื่อชัยชนะข้าศึกศัตรูภายในเมื่อทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางจึงทรงงดแล้วทรงกลับมาตั้งสัตยาธิฐานปฏิญญาณพระองค์ว่าจะประทับนั่งเจริญอานาปานสติกรรมฐานจนได้ตรัสรู้ธรรมตามพระทัยหมายหากยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมสมพระประสงค์เมื่อไรก็เป็นอันทรงถวายพระชนชีพกับที่ประทับภาวนานั้นโดยไม่เสด็จไปที่ไหนๆอีกเลยนี่แสดงว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ธรรมจริงๆในที่ประทับนั่งเจริญอานาปานสติใต้ร่มมหาโพนั้นก็ต้องเป็นพระอิริยาบถสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์ในที่แห่งเดียวกันโดยแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่นคิดดูท่านผู้เป็นตัวอย่างอันดีเลิศของโลกไม่ว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกตลอดครูอาจารย์หรือท่านนักปฏิบัติธรรมทั่วๆไปทำสิ่งใดเป็นสิ่งที่สะดุดใจผิดธรรมดาสามัญอยู่มากและประทับใจไม่มีวันลบเลือนที่พระธุดงค์กรรมฐานบำเพ็ญเพียรและฝึกอบรมตนด้วยวิธีต่างๆตามจริตนิสัยและความสามารถของตนแต่ละรายจึงไม่ได้เป็นการโลดโผนหรือใกล้ต่อความโอ้อวดตัวว่าเก่งกล้าสามารถยิ่งกว่าครูหรือกว่าใครแต่อย่างใดเพราะเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อหวังธรรมของพระพุทธเจ้านำตนให้พ้นทุกข์ด้วยวิธีนั้นๆจึงได้พยายามตะเกียกตะกายตามกำลังความสามารถและยังไม่เท่าผงธุลีที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธองค์ที่หลุดออกในเวลาที่ทรงประกอบความเพียรด้วยความสละตายเลยเพียงเท่านี้จะสำคัญว่าตนมีความเพียรเก่งยิ่งกว่าครูได้อย่างไรและจะเข้าใจว่าทำเพื่ออวดโลกได้อย่างไรเมื่อความเพียรยังไม่เท่าขี้ผงที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าเลยเมื่อคิดถึงปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมากับปฏิปทาของพวกเราซึ่งคอยแต่จะล้มเหลวทำความเพียรเพียงเล็กน้อยกลัวแต่จะยิ่งกว่าครูคือศาสดาจึงน่าอับอายขายหน้าตัวเองยิ่งกว่าขายอะไรผู้เขียนยิ่งตัวเก่งที่กลัวแบบนี้แต่แบบอื่นที่ไม่ดีไม่เป็นท่าไม่เห็นกลัวมันอย่างนี้แหละใจสามัญชนมันชนด่าไปถ้าเป็นสิ่งที่ปราท่านตำหนิไม่อยากให้ชนแต่สิ่งท่านประสงค์อยากให้ชนแต่กลับหลบหน้าไม่กล้าชนคิดแล้วโมโหตัวเองที่เก่งไม่เข้าเรื่องกรุณาท่านผู้อ่านอย่าถือเป็นตัวอย่างจะกลายเป็นคนไม่เข้าท่าอีกหลายคนพระธุดงค์ที่ท่านหาอุบายทรมานตัวด้วยวิธีต่างๆกันดังที่กล่าวมานี้เคยเป็นมาแต่เริ่มแรกที่ได้รับการอบรมจากท่านอาจารย์มั่นสมัยท่านยังเป็นหนุ่มทำการสั่งสอนเรื่อยมาจนทุกวันนี้มิได้ลดละปล่อยวางโดยถือเป็นมรดกที่ท่านมอบให้ด้วยความเมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจต่างท่านจึงได้พยายามประคับประคองมาด้วยความเคารพเชื่อถือว่าเป็นปฏิปทาที่ท่านเคยปฏิบัติและได้ผลเป็นที่พึงใจมาแล้วซึ่งได้กลั่นกรองเอาแต่ยอดปฏิปทาอย่างเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนออกมาแสดงเพื่อท่านผู้ตั้งใจในธรรมอย่างยิ่งจะได้ยึดเป็นอุบายเครื่องพร่ำสอนและฝึกฝนทรมานตนต่อไปสมัยท่านเป็นหนุ่มทราบว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมากการสั่งสอนก็เผ็ดร้อนมากพร้อมทั้งปรจิตตวิชาคือรู้วาระจิตของผู้อื่นด้วยแม้แต่ท่านมีอายุมากย่างเข้า72ปีซึ่งเป็นระยะที่ผู้เขียนไปอบรมกับท่านยังรู้สึกว่าเผ็ดร้อนอยู่เลยไปอยู่และฟังท่านอบรมทีแรกแทบตั้งตัวไม่ติดเพราะกลัวมากแต่เคารพเลื่อมใสท่านมากยอมจำนนต่อความจริงทุกขั้นที่ท่านแสดงออกทุกระยะหาที่ค้านไม่ได้เวลาท่านแสดงธรรมเกี่ยวกับวิธีทรมานใจนั้นยิ่งน่ากลัวมากทั้งเสียงก็ดังและกังวานทั้งมือก็ชี้ด้วยว่าโน้นน่ะป่าโน้นน่ะเขาอันเป็นที่เหมาะกับจิตดวงดิ้นรนกวัดแกว่งทรมานยากอย่ามัวมามั่วสุมอยู่กับหมู่กับเพื่อนอย่างนี้ผู้ปฏิบัติต้องรู้จักนิสัยของตัวรู้วิธีการทรมานตัวถ้าไม่รู้นิสัยของตัวแม้ทำความเพียรไปจนถึงวันตายก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรเวลาใจดื้อต้องเด็ดทางความเพียรและทรมานให้หนักมือใครกลัวเสือให้เข้าไปอยู่ในป่าในเขากับเสือใครกลัวผีให้เข้าไปอยู่ในป่าช้ากับผีตาชนิดต่างๆจนใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผีแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าจิตยอมตัวต่อการทรมาน ผู้ที่อยู่ในป่าถ้าใจยังไม่กล้าต่อเสือมาไรอย่ายอมออกมาจากป่าผู้ที่กลัวผีถ้าใจยังไม่กล้าต่อผีก็มายอมออกจากป่าช้าจงถือเอาป่าและเขาเป็นเรือนตายสำหรับผู้กลัวเสือและถือเอาป่าช้าเป็นเรือนตายสำหรับผู้กลัวผีถ้ายังไม่หายกลัวในสิ่งที่เคยกลัวอย่าออกมาให้ความกลัวมันหัวเราะเย้ยหยันจะอายตัวเองไปตลอดวันตายไม่มีทางแก้ตัวให้หายได้ถ้าเห็นแก่ตัวและพระศาสนาด้วยใจจริงแล้วอย่ายอมให้ความกลัวต่างๆขึ้นนอนขับถ่ายอะไรๆลงลดหัวใจได้รีบฟ้ามันลงมาเหยียบย่ำทำลายด้วยความเพียรที่เต็มไปด้วยความทรหดอดทนใครกลัวตายคนนั้นจะได้แต่ความตายติดตัวภายในภพชาติต่างๆไม่มีวันจบสิ้นใครกลัวเสือไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ภาพเสือมาหลอกให้กลัวอยู่ตลอดไปใครกลัวผีก็เช่นกันไปอยู่ที่ไหนจะมีแต่ภาพผีลักษณะต่างๆมาหลอกจนถึงกับอยู่กินหลับนอนไม่ได้แม้ใบไม้ร่วงจากกิ่งตกลงมาก็จะคิดหลอกตัวเองว่าเป็นผีมาหลอกอยู่ร่ำไปเราเป็นคนไม่จริงและขี้ขลาดหวาดกลัวเสียคนเดียวไปที่ไหนอยู่ที่ใดก็ต้องพบแต่ความขี้ขลาดหวาดระแวงด้วยความกลัวที่จิตคิดปรุงขึ้นหลอกตัวเองอยู่

0: มาหลอกผีก็อยู่กับผีเราก็อยู่กับเราไม่เห็นยุ่งกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AS ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มีญาติมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดสุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐคติธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
1: แล้วพูดเรื่องนี้ก็ไปเกี่ยวกับท่านอาจารย์ฟันนะท่านอาจารย์ฟันกับแมวนี่ถูกกันมากนะท่านอาจารย์ฟันกับแมวแมวก็มีแต่แมวใหญ่ด้วยนะท่านไปอยู่ถ้ำขามก็เขาเอาแมวใหญ่มาจากไหนไม่รู้ไปปล่อยที่ถ้ำขามก็ไปอยู่กับท่านป้วนเปี้ยนอยู่กับท่านนะติดกับท่านนะไม่ติดองค์ไหนติดกับท่านอาจารย์ฟันท่านไปไหนมันตามไปเรื่อยแมวตัวนี้นะพอไปข้างหน้าปั๊บมันล้มแผะนะล้มแผะหงายท้องขึ้นฟ้ามันทำความเคารพท่านบอกนี่มันเคารพท่านว่างั้นนะเขากราบไม่เป็นนี่แหละวิธีแมวกราบอย่างนี้ท่านว่างั้นนะคือก็นอนแผ่สองเหลี่ยมเนี่ยแผ่อย่างนี้เลยนะท่านไปเขาไปล้มแผ่อยู่ข้างหน้าแล้วก็หงายท้องนี่เขากราบท่านว่างั้นเขาเคารพเราแมวเคารพอย่างนี้เลยเคารพอย่างนี้แหละท่านว่าครบขันดีนะไปเดี๋ยวไปกับท่านนะไปเลยทีนี้ตอนจังหันนะมันสำคัญอยู่แบบที่ตอนจังหันเอ๊ะมันรู้ภาษาคนจริงๆนะทีนี้พอการจังหันจัดไว้มันมีแมวอยู่สามตัวใหญ่ที่สุดคือตัวหัวหน้าอย่างนี้ท่านจัดจานข้าวเนี่ยจัดอย่างนี้ใส่ไว้สามจานเอาไว้นี่ท่านนั่งอยู่นี่กับจานข้าวแมวสามตัวจัดไว้ให้ทุกวันเราก็ไม่ได้สังเกตนะแต่วันนั้นท่านพูดขึ้นนะเราจึงได้สังเกตเพราะนั่นบทเวลาท่านจะพูดเขากินแล้วนั่นพอเขากินแล้วท่านนั่งกำลังพิจารณาอะไรอยู่ท่านว่านี่มันยังไงเนี่ยว่าท่านว่าแมวสามตัวนี่มันไม่มีปฏิสังขารหรือเห็นว่างั้นนะมันฟาดแล้วท่านพูดอย่างนี้นะมันฟาดแล้วพระยังไม่ได้ฉันทำไมฟาดแล้วนี่ล่ะท่านว่าเขาหยุดนะเขาหยุดแล้วมองดูหน้าท่านเนี่ยที่น่าคิดนะเขากำลังกินอยู่นะสามตัวใหญ่กินพอท่านว่างั้นเขาเลยหยุดพอหยุดแล้วก็มองดูหน้าท่านนี่ยังไงกันนี่พระท่านยังไม่ฉันทำไมเราฟาดก่อนท่านว่าทำไมเราฟาดก่อนแล้วไม่มีปฏิสังขารหรือนี่นะท่านว่าเขาก็มองดูท่านนี่พอมองดูท่านเนี่ยพอท่านหยุดท่านก็เริ่มฉันแล้วเขายังมองดูท่านอยู่นะเขาไม่กล้ากินนี่พอหลังจากนั้นเนี่ยเห็นเขานั่งมองดูท่านอยู่ตลอดเขาไม่กินอีกนะพอท่านฉันไปเอ้ากินได้ที่เนี่ยพระท่านฉันแล้วนั่นน่ะเห็นกินก่อนพระก็ว่าให้มั่งละฉันว่างั้นพระเป็นอาจารย์ของเราไม่ถึงไหนเราฟาดแล้วท่านพูดจุดหยอกสัตว์น่ารักด้วยนะคำพูดท่านก็ดีพระท่านยังไม่ฉันเราฟาดแล้วท่านว่าเพราะจากนั้นนะเอากินที่นี่เพราะว่าไงเขาหันมากินเอาวันหลังอีกพอจัดอาหารเสร็จแล้วเขาไม่กล้ากินนะจัดอาหารสามจานเสร็จนั่งต่างคนต่างหม้อเฝ้าอยู่นี่แล้วเฝ้าแล้วที่น่ารักมากก็คือว่าเขาเฝ้าเขาดูจานข้าวแล้วเขาดูปากพระมันน่าคบขันดีนะนั่นแหละเขาดูปากพระแล้วเขาก็ดูจานข้าวแล้วเขาก็ดูปากพระท่านยังไม่ฉันเขาก็ดูอยู่นั่นแหละจนกระทั่งพระท่านเริ่มลงมือฉันเนี่ยเขาเห็นพระท่านฉันเขาก็กลับมากินของเขาตั้งแต่วันนั้นมาเขาจะรอจนกระทั่งพระท่านฉันเสร็จแล้วเขาถึงจะกินก่อนที่จะกินเขาต้องดูปากพระซะก่อนถ้าปากพระท่านยังไม่กินเนี่ยเขาก็ยังไม่กินนี่มันรู้ภาษาคนยังไงนะวะแมวสามตัวใหญ่นี่นะที่มันรู้ภาษาดีเพราะท่านว่าตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ก็หยุดนะนี่พูดถึงเรื่องแมว แมวท่านจันฟันท่านกับแมวถูกกันดีนิสัยท่านกับแมวไปไหนล้มแผลเลยข้างหน้าแผลสองเหลืองแล้วมันทำไมอย่างนี้ล่ะนี่มันเคารพพระท่านว่างั้นนะมันเคารพพระทำไมเคารพนี่แหละเขากราบว่างั้นนะท่านพูดท่านสอนเราด้วยนะนี่เขากล่าวเขากล่าวแบบนี้โอ้ไอ้แมวแมวกล่าวครูอาจารย์กล่าวพระกล่าวอย่างนี้เองกล่าวอย่างนี้แหละท่านว่าท่านก็เดินผ่านไปท่านสอนเราด้วยเราก็เหมือนลิงตัวหนึ่งเขาเวลาเห็นท่านวิ่งไปข้างหน้าไปล้มนอนนอนแผลสองหลังขึ้นท่านก็ไปนั่นนะนี่แหละเขากล่าวเพื่อมาเพราะเขาลุกพอท่านไปแล้วเขาก็ลุกขึ้นตามท่านไปนะแมวใหญ่จบแล้วล่ะแมวเท่านั้นพอ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: คนกันไหนก็แน่นแน่นนี้ทุกวันมันมีงานอีกทุกวันในที่นี
3: ่ไม่เคยเห็นอย่างวัดเ
2: อง
3: ขนาดงาน
2: น้อ
3: ยมาก
2: นั่นเด้อ
3: ทำบ
2: ุญ
3: ว
2: ั
3: ด
2: ทำบุญมากนี่เนี่ยต่อคิดไปแล้วเป็นเพื่อวันกระถิ่นไปดูไปแล้ววันกระถิ่นน่ากลัวด้วยมีที่จอดรถแล้ววันไหนเนาะทางอะไรเขาจะมาอีกรถบัส7 คันเป็นวันไหนนะตอนเย็นนี่เป็นวันที่10เดือนนี้รถบัสจะมา7 คันเข้ามาตอนเย็นค่อยชั่วตอนนี้ตอนเย็นตอนว่างแล้วก็ออกพรรษาแล้วก็พวกคณะตนจริงก็จะมาที่มาค้างที่นี่วันที่11เลยนะพวกนั้นมาไม่ค้างผ่านแล้วพวกนี้มาค้างมีจดหมายบอกมาเมื่อวานก็อ่านให้ฟังเราไม่อ่านอะไรแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะคอยฟังพระอ่านให้ฟังจดหมายมาก็ถ้าอ่านทันแล้วทันถ้าท่านก็ไปเก็บไว้เมื่อถึงเวลาถึงวันถึงเวลาแล้วพระก็เตือนถึงเวลาเช่นวันนี้เตือนนะคณะไหนจะเข้าเวลาในเวลาไหนไม่งั้นไม่ได้เรื่องมึงปล่อยรับหมอเลยเดี๋ยวนั้นไม่จะยุ่งกับเวลาจะบอกที่พูดอย่างนี้มันบังคับเราเฉยนะก็รับแต่คนนี้เราขืนเรานะบังคับภาคขันต่างหากนะไม่ใช่นะบังคับผิดอ่ะบังคับภาคขันแล้วก็ผิดก็มีส่วนเป็นบางที่เกิดคิดมีส่วนบังคับคิดมีตะกอนครับหางดึงไว้มันยังวิ่งกระจายให้หมามันต้องเที่ยวงั้นดิจิตมันดื้อมันคึกมันคลองจับหางดึงไว้หางดึงไว้เท่าไรมันต้องบืนไปเวลานี้ตัดสายมันก็ไม่ไปขี้เกียจมันตามมันน้อยขอรู้เหรอขอรู้ดำอะไรต่ออะไรแล้วนี่เต็มไปหมดบุหรี่ก็มีวันนี้วันที่30ไม่ได้เลยนะวันนี้มันเป็นวันที่3สิ้นเดือนนี้วันที่4ค่ำแล้วเนี่ยวันที่1ขึ้น4ค่ำแล้วมันขึ้น4ค่ำแล้วมั้งเดือนเกิดขึ้น4ค่ำเลยวันที่30มันขึ้น4ค่ำมีเร็วไป4วันแล้วนะเดือน11กับคุณขึ้นเดือนที่1ถึง4วันแล้วขึ้นเดือนที่10ปัญญาจริงไปจริงไปเริ่มปีนึงแล้วแล้วก็แต่2หน3หนก็มาแล้วกองทิพย์เป็นไงกองทิพย์กองทิพย์คำเตือนการสูบบุหรี่เพื่ออันตรายต่อสุขภาพขายเลย การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งขายมาเรื่อยขายเพื่ออันตรายต่อสุขภาพไม่ว่าการสูบบุหรี่นี่มันเป็นผลกระหายเหตุไม่บอกการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการขายบุหรี่เห็นบ้างเป็นอันตรายต่อคนว่าไม่ว่าที่จะขายดักเลยเอาไปนั่นเราก็สูบแล้วเราไหนเอาไฟมาเป็นเราไปทำลายกันที่ศาลวะ
1: บ้า
2: ศาลมีอยู่คิดว่านี่ต้องดูเลยดูเลยก้อนถมดำนี่หลวงตากอง บ้านน้องยายน้องตุ่มตะก้อนเป็นเพื่อนกันอายุเท่ากันแต่ท่านบวชก่อนเราบวชเป็นท่านบวชเป็นเณรแล้วก็บวชเป็นพระเลยเราท่านบวชเป็นเณรก็สิบปีนึงท่านต้องบวชเป็นพระเราไปบวชเป็นพระเลยเราอายุมันร่วม21แล้วถึงบวชท่านก็ถึง20ท่านบวชเลยแก่กว่าเราพรรษาหนึ่งทีนี้เราบวชใหม่เราก็ไม่รู้พระวินัยเราก็ยังไม่รู้ก็บวชใหม่ขึ้นไปคุยกันอยู่กุฏิน่ะคุยกันหลายองค์สิเนี่ยถ้าบวชใหม่ไปนั่นหลายองค์ไปนั่งด้วยกันหลายองค์ถ้าที่บวชใหม่ๆมาเราไม่รู้วินัยอะไรนักอะแล้วขึ้นไปคุยกันมากับพระบวชใหม่ก็คว้าบุหรี่มาสูบนี่แหละไอ้พระบวชใหม่เนี่ยมันก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเนี่ยรู้สูบบุหรี่ยุ่งไม่ทราบมันได้พินทุอธิษฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่พวกนี้มันสูบด่าไปยังไงเนี่ยด่านั่นนะนี่แหละคงคิดว่าแหละตัวตลกพูดหน้าตาเฉยนะเหมือนจริงเหมือนจังจริงนี่ไอ้ผู้น้อยมันก็ร้อนนะสิผู้น้อยก็ร้อนไปด้วยสูบบุหรี่ก็ต้องมีเป็นตัวอธิษฐานเหลือพระบวชใหม่ครับโทษยังไม่รู้วินัยขนาดนี้เหลือพันใหม่เมื่อดักครูอีกเนี่ยโทษนี่บวชมากี่วันแล้วนี่สูบมากี่วันแล้วนี่วะฮะไม่คำนึงวินัยเลยแล้วก็คือพระใหม่ก็ร้อนกันเนี่ยเฮ้ยมันยังไงวินัยยังไงคำเป็นตัวอธิษฐานได้ทางไงวะก็อิมังควนถมดังอธิษฐานนี่แหละสิเวลาจะพูดเลยว่าอิมังควนถมดังอธิษฐานนี่เลยโอ้ยนี่ควันถมจมูกอิมังควนถมดังอธิษฐานนี่เวลาว่าก็เลยช่วยดิโอ้แล้วนี่นั่งอยู่เลยมาบวชใหม่อีกมาบวชอีกมาหาเนี่ยมือหนึ่งมาเนี่ยมาไหนล่ะโย่นักขอสบงจีวรมาใส่หน้าไว้อันบ่มีสบงจีวรแม่ก็เป็นคนว่าว่าก็ถือเป็นเพื่อนในยุคเก่าละมาขอสบงจีวรมาใส่ละบ่มีสบงจีวรแม่เข้ามาเลยถามเสียเอาได้ไปไหนละวะหายไปได้เอาหมดละเสร็จแล้วเอาได้หายไปได้เอาหมดละแล้วก็เลยสร้างพระเมื่อนี้ไม่ให้แต่สบงจีวรที่ผ้าไม้ผ้าอะไรก็ให้ตั้งออกมาให้ตั้งสงฆ์ข้อนะผ้าไม้ผ้าอะไรผ้าพับผ้าอะไรมาเอามากองเพื่อนโอ้คือให้หลายแต่หลานเนี่ยผมไม่ได้เลยเฮ้าเขาว่าให้ไปก็เหมือนเอาไปเหมือนที่นี่วะโอ้โคตรดอกเว้ยคุณผู้ตั้งให้พุทธเถาเพราะบวชไม่เมื่อนิสัยตลกดีดิตลกกันตลกคบขันเลยนะตลกเลยยังไม่แล้วยังมีคบขันปิยาโอ้โหบกหัวเด้ว่าวนี่เสยเหมือนของจริงอยู่นี่เพราะฉะนั้นจึงทำให้ผู้นั้นมันห่อนในจังสุบรีนี่เนี่ยว่าบ่ผิดตัวที่ฐานเหมือนกับผิดวินัยถ้าเพิ่นก็ได้บ่ได้บอกว่าผิดวินัยทีเดียวเด้ท่านว่ามันบ่ได้คำนึงไม่ได้ดูหลักธรรมหลักวินัยเรื่องนี้สุบมุรีนี่ควรครบอยู่เนี่ยบวชมาจักปีแล้วนี่ยังไม่ทราบว่าได้ผิดตัวที่ฐานหรือยังไม่รู้นะบวชโอ้เว้ยงั้นดิถ้าผู้บวชใหม่มันก็ร้อนอยู่ที่นั่นห่วยต้องไปดูฐานนี่เรื่องสุบรีก็ดีโอ้ยบูตังวินัยปานนี้เดี๋ยวพอว่าอีหลานนั่งคู่นำก็ดีปานน่าจะถามจริงแล้วเลยคำไม่ตัวฐานบางได้หรอกก็อีมั่งก้นถมหลังอีถามอีกโอ้ยว่าอย่างนั้นนี่บัดนี้ว่านี่แท้ตลกอีมั่งก้นถมหลังอีถามอีโอ้ใครก็จักกู้เลยแล้วของว่าเป็นคำเบาเหรียญนั่นว่าถามว่าบวชไหมได้หลายพรรษาด้วยเหรอมันสิบกว่าแล้ววะ เที่ยวตั้งเชียงมงเชียงใหม่ไปพบอยู่เชียงใหม่ก็พบมากสิบบวชอีกได้สักสิบว่าปีนี้นี่ถือเนี่ยก็แจกทุกวันวันคนมามากแจกมากมากลางวี่กลางวันก็แจกเสมอหนังสือเรานี่แจกมากจริงๆนะเรียกว่าทั่วประเทศไทยล่ะทั้งขอมาทั้งผู้มาเกี่ยวข้องก็แจกไปผู้ขอมาก็ส่งไปให้เดี๋ยวทั่วประเทศไทยแล้วทุกภาคที่ขอมาทั้งมาเองทั้งขอมาก็ส่งเรื่อยก็ดีหนึ่งที่บรรดาลูกศิษย์มีศรัทธาพินเป็นพื้นฐานไม่เลยพอขาดเล่มใดขาดเท่าไรให้บอกไปเลยท่านหลวงก็พิมพ์มาเลยทันทีแต่ก่อนทางวัดเราพิมพ์แจกมันก็คงเห็นความลำบากหรือเห็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะทางโน้นก็เลยพิมพ์ถวายให้ทางนี้เป็นคนแจกส่งมาแจกเรื่อยๆพิมพ์มาแต่ละครั้งนี้ต้องเอาทางวัดเป็นกฎเป็นเกณฑ์จะเอามากเอาน้อยได้ทั้งนั้นแต่ทางวัดต้องคำนึงถึงโกดังเก็บหนังสือคือหนังสือจะเก็บได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็สั่งประมาณเท่านั้นเล่มนั้นเอาประมาณเท่านั้นเล่มนั้นเอาประมาณนั้นเล่มนั้นมานะรวมแล้วเท่านั้นก็พอดีโกดังเก็บหนังสือถ้ามากกว่านั้นก็มีที่เก็บถ้าหมดแล้วก็สั่งใหม่หมดแล้วสั่งใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้มีอยู่สองก้องใหญ่นะก้องใหญ่ด้วยกันก้องหนึ่งกับผู้หญิงดงยาวชัยเสรีที่เคยเป็นอธิบดีกะมหาลัยธรรมศาสตร์ก้องหนึ่งอีกก้องหนึ่งก็แล้วก็เช่าณศรีเรวันองค์คมนตรีนี่หมายถึงว่าก๊กเป็นพื้นเนี่ยจะบอกไปก๊กไหนก็พร้อมทันทีทันทีเลยทั้งหมดก็บอกไปเพราะฉะนั้นหนังสือมันจึงได้แจกมากมายเมื่อวานเขาก็มาคนหนึ่งพ่อเขาจะพิมพ์ประวัติหลวงปู่มั่นครับสัก 5,000 นะเขาเอาต้นมาขอต้นฉบับใหม่ไปฉบับใหม่ก็หมายถึงจะรูปร่างสีสันหน้าของหนังสือเฉยๆแหละเนื้อธรรมอันเดียวกันนั่นแหละละว่าเขาเอาใจว่าลืมชื่อคันโคอะไรนะเขาเป็นนายอำเภออยู่ที่จังหวัดแพร่หรือน่านลืมเลยแหละงั้นแหละมาพูดกันแล้วก็ลืมวันนี้ก็ได้ให้หนังสือที่มันต้นฉบับไปพร้อมมาเรื่อยพิมพ์ขายก็พิมพ์จ่ายแจกถ้าจะพูดถึงเรื่องว่ามากใครจะมากกว่ากันล่ะเขาพูดว่าพิมพ์แจกทานนี้มันไม่กว้างขวางไม่เหมือนพิมพ์จำหน่ายขายแบบแล้วเอามาแข่งกับเราสิโรงพิมพ์ไหนที่พิมพ์หนังสือธรรมะขายเงินมากๆแล้วกว้างขวางอย่างรวดเร็วเอามาแข่งกับเราสิเราไม่ได้ขายเราแจกทานล้วนนี่สักกี่ล้านเล่มล่ะมีงานนั่นเห็นไหมมันทั่วประเทศไทยแจกทั่วประเทศไทยเทปก็ทั่วประเทศไทยนู่นยังออกเมืองนอกเยอะเทปหนังสือไม่ใช่อยู่เมืองไทยนะเมืองนอกยังมีเยอะเมืองนอกก็ลูกศิษย์เมืองไทยไปอยู่เมืองนอกเป็นส่วนมากส่วนฝรั่งก็ส่งเป็นจำนวนของฝรั่งไปหนังสือไปหนังสือฝรั่งมันมากนักแต่แค่มันเป็นเท่าไรสักกี่ล้านล่ะแค่ก็ดีรองหนังสือนี่ลงมาหนังสือนี่มากกว่าเพื่อนแต่แค่มันไม่มาแจกอย่างนี้แจกตามเท่าที่ว่าจำเป็นแต่มันก็มากกว่ามากแจกไม่หยุดจนกระทั่งถือว่าอาจไม่ทันเรื่องแค่ก็ซื้อมาตั้งเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดเครื่องมั้งทีนี้ชื่อว่าสามนาทีต่อกันเทศกันในวันนี้อาจสามนาทีเลยก็เอามาให้เล่นวันสองวันแต่ชาบัตเตอรี่ชาบัตเตอรี่หม้อบัตเตอรี่เต็มรถไปเลยอ๋อเนี่ยก็ทำประโยชน์ให้โลกนั้นนะเนี่ยเทพก็มีผู้ส่งมา เนี่ยส่งมาเป็นประจำก็อย่างแล้วก็เช่าก็ส่งมาเป็นประจำใครบ้างที่ส่งตอนมานี่ก็เยอะเรื่อยหากมันจำเป็นก็ทำวัดก็จัดเป็นเพราะฉะนั้นเราทำประโยชน์ให้โลกเราทำมันแล้วไม่ได้คำนึงคำนวณถึงเรื่องความสิ้นความเปลืองอะไรถ้าเราจะคำนึงคำนวณถึงเรื่องความสิ้นเปลืองเราทำไม่ได้เพราะตัวกระหนี่ฉี่เนื้อมันจะหึงจะหวงใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่มามองหน้าได้เลยความกระหนี่ปัดมันตกห้าทุ่ยความกระหนี่ฉี่เนื้อมันเกินตัวทำลายโลกตัวนี้อย่างสมัยทุกวันเราต้องคิดอยู่แล้วคิดไหมแล้วว่าสมัยก่อนนั้นนรกสัตว์ทั้งหลายไปตกนรกตกนรกพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วพวกที่ตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นผีท่านบอกว่าพวกเจตนีถี่เหนียวไม่รู้จักทำบุญให้ทานมีแต่ความกระหนี่ถี่เหนียวอย่างเดียวเวลาตายแล้วมาเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าของสมบัติอยู่ที่ต่างๆเป็นสัตว์ประเภทต่างๆเป็นเปรตด้วยเป็นสัตว์ด้วยมีมากมายแต่ครั้งพุทธกาลครั้งนี้คนกระหนี่ไม่มีเหรอเดี๋ยวเราจะถามมันแล้วครั้งนี้คนทำบาปไม่มีเหรอมันถึงไม่มีคนไปตกนรกทำไมนี่แล้วคนตั้งหนีฉี่เหนียวไม่เห็นเจอหน้าใครเลยตัวรีดตัวไถนั้นไม่มีหรือสมัยปัจจุบันเนี่ยตายแล้วมันจึงจะไม่ตกนรกแล้วตายแล้วมันจึงจะไม่เป็นเปรตเป็นผีมันต่างจากพระพุทธเจ้าข้างพุทธการอะไรบ้างว่าสมัยทุกวันนี้ไม่มีคนชั่วหรือนรกถึงได้ร่างไปสมัยทุกวันนี้ไม่มีคนตั้งหนีฉี่เหนียวหึงหวงหรือพวกเปรตพวกผีจึงในร่างบ้านร่างเมืองไปตอบนะเพื่อตอบเองทุกคนมีถามเป็นปัญหาให้ไปตอบกันเองคนอื่นถามไม่ได้คนอื่นตอบไม่ถูกต้องเป็นเรื่องเจ้าของถามเจ้าของเองตอบเจ้าของเองเมื่อพูดมาถึงขั้นเรื่องความกันหนีถึงว่ามันไม่มามองหน้าได้หรอกปาดที่เดียวตกห้าทุ่มตัวแสนทำลายโลกก็คือตัวนี้ไม่เห็นแก่ใครหลับหูหลับตาไปคบใครก็ตามรับหูรับตาครบพร้อมชนไปเลยไม่ได้มองดูหัวใจใครว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้มองดูหน้าใครว่าเป็นยังไงบ้างนั่นเท่ากับหลับตาเพื่อความมืดความบอดความเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันใช่อะไรนะมันเป็นได้แล้วที่นี่ทำพระพุทธเจ้าเป็นของจริงอากาลิโกครั้งพระพุทธเจ้าฉันใดครั้งนี้ก็ฉันนั้นแล้วครั้งต่อไปก็ฉันนั้นอีกเหมือนกันครั้งที่ต่อมาฉันใดครั้งต่อไปก็ฉันนั้นสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นลกนี้ลกเคยถูกทำลายที่ไหนเมื่อไหร่เคยเห็นไหมว่าใครเป็นคนมีความสามารถอาหารไปทำลายนรกทั้งหมดที่เป็นที่บรรจุจัดทั้งทั้งหลายที่มีกรรมประเภทต่างๆกันแล้วนี่นรกเหล่านั้นได้ถูกทำลายหมดแล้วจัดทั้งหลายอยู่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่มีความสุขความไม่มีความทุกข์ความลำบากเลยแม้ทำกรรมอย่างหนาแน่นก็ตามอย่างนี้ไม่เห็นมีที่ไหนวะในคำนั้นทั้งระหว่างแล้วมาปัจจุบันอีกเอาพิจารณาที่คนชั่วที่มันจะเป็นอย่างตามที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นน่ะมันมีไหมคนชั่วประเภทที่กล่าวมาเหล่านี้มันมีไหมกับครั้งนั้นกับครั้งนี้มาเที่ยวกันอันนั้นมีฉันใดอันนี้ก็มีฉันนั่นนี่นะเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ระวังไม่ได้จมจริงๆคนเราจะไปคึกไปขนองเป็นประเหตุเป็นผลนะเวลาเสียก็เสียเราเนี่ยทุกข์ก็ทุกข์เราทรมานก็ทรมานตัวของเราไม่มีใครที่เข้ามารองรับเราแล้วเขามีความสุขความสบายแล้วเขาสละความสุขทั้งหลายมาจมลงในโลกแทนเราให้เราไปเสวยความสุขไม่เคยมีเราไม่เคยเห็นในธรรมพีใดก็ตามธรรมท่านไม่เคยสอนนะมิเราบาปใครกรรมเราเนี่ยท่านก็สอนเราไหมกรรมสาโคมีว่างไหมเรามีกรรมเป็นของตนกรรมรายาโลว่างไหมเรามีกรรมเป็นทายาทเป็นผู้ติดพันกรรมโยนี่ก็เป็นเรื่องกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นแรงเกิดคือแรงเกิดวิบากกรรมมันเกิดขึ้นจากกรรมการกระทำวิบากเป็นผลขึ้นมาจากการกระทำนั่นท่านก็สรุปลงแล้วว่าจางกำมังกฤษสามีกัญญาวาปาปะควาตาสถาญาโตสัตว์ญาญาโตกวีชาติเราทำกรรมอะไรไว้ทำกรรมชั่วเราก็ได้ชั่วทำกรรมดีเราก็ได้ดีนะท่านก็สอนไว้อย่างนั้นนี่เป็นความตายตัวของท่านผู้สิ้นสิริแสดงเองพระพุทธเจ้าทรงเป็นโลกวิถูทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างนำมาสอนโลกจะผิดไปที่ไหนไม่ผิดไม่มีผิดแม้กระเบียดเดียวเชื่องผิดก็ผิดพวกเราเนี่ยทั้งต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ตกนรกต่อหน้าต่อตาได้สบายสบายมันไม่ทำตามคำสอนนั่นเลยมันทำตามกิเลส เรื่องพาคนไปขึ้นสวรรค์นิพพานที่ไหนไม่เคยมีนะตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่ของกิเลสมันไม่เคยเห็นสวรรค์ที่นิพพานมันจะเอาลากพวกเราไปถูกสวรรค์นิพพานได้ยังไงนอกจากมันลากนรกพ่อแม่มีแต่แดนนรกใจมันจะมีน้องเจ้าบอกคอยโมโหก็พูดไปมากคอยโมโหหลายตัวจริงๆนี่ว่านั่นผมมีตาแตกว่ามืดมันจะวางนั่นนะเปิดหัวใจเจ้านี่มันหยั่งจะวางนั่นนะนี่มันหยั่งจะวางนั่นนะเจ้าตาบอด

ใครจะไปตามพระองค์ก็เรียกแสดงว่าขึ้นใครจะมีความเมตตาที่บริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้าในโลกนี้ไม่มีเพราะเป็นความเมตตาของท่านผู้สิ้นกิเลสเป็นเมตตาล้วนๆจริงๆไม่มีอะไรเพื่อแฝงเลยก็คือผู้สิ้นกิเลสมีความเมตตาเหมือนพวกเราเมื่อพูดถึงเรื่องอะไรพอไปถึงตะหนีนะพอเรื่องหนังสือพูดเรื่องตะหนีแล้วปัดมาลง5ทวีปวันนี้นะหมายความว่าแจกไม่อยู่ไม่สอยช่วยไม่อยู่ไม่สอยมีอะไรช่วยจนหมดเราไม่มีคำว่าจะเก็บไว้ไม่มีถ้าเก็บก็เก็บเพื่อความจะเป็นอันนี้นะถ้าจะเก็บไว้เพื่อความตะหนีเพื่อความจะเป็นอันนี้เพื่อความจะเป็นนั้นถึงเวลาแล้วก็ลงไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเก็บไว้เพื่อนั้นพอถึงวันละนั้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยตรงนั้นเลยถ้าเก็บก็เก็บแบบนั้นไม่ได้เก็บแบบสังสมเก็บแบบตั้งหนีถี่เหนียวถ้าตายแล้วมาเป็นเพลนมุจจาวิโนที่เขามาในบ้านวันนี้ได้ไหมล่ะหลวงตาบัวเป็นเปรตมาเฝ้าวัดอยู่นี่หลวงตาบัวตั้งหนีถี่เหนียวแล้วพระวัดป่าวันต่างมีสภาพตั้งหนีถี่เหนียวเข้ากับใครมาได้ตายแล้วเป็นเปรตเต็มอยู่นี่แขวนอยู่ตามนี่โอ้ยโยมระยางใครจะมาใกล้วันนี้ได้เราหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าเปรตโลกพระทั้งหลายในวัดนี้มีมากี่ประเทศเนี่ยอยู่นี่หลายประเทศนะอยู่นี่นะแต่ว่าประเทศไทยมานี่มาเป็นเปรตเต็มอย่างนี้แล้วใครจะกล้าเข้ามาล่ะเปรตพวกนี้มันเปรตสำคัญทั้งเลยเปรตหลายประเทศนี่ใครจะมาได้วะเพราะเราจึงไม่มาเปรตออกจากความตันหนีชำระมันแหลกหมดเลยพระของเราไม่มีองค์ตันหนีไม่มีมีเท่าไรถึงไหนถึงกันหมดถ้าวันนี้มีวัตถุนิสิตเนี่ยไม่มีอ่ะวันนี้เรายกยอได้สำหรับอยู่ในวันในวงวัดเรานี่นะก็ออกไปแล้วจะเป็นตัวนกอีที่บินเข่าขนแพ่งเขาจะก็หัวนั่นแหละเข้าใจบนนกอีที่บินเข่าขนแพ่งพวกใครถามรู้อ่ะนกอีที่มันบินเข่าขนแพ่งมุจจาวุจจาวขนแพ่งมันแพ่งมันหึงมันห่วงเท่ากันเลยก็นกอีที่นั่นเข้าใจบอกนกอีที่บินเข่าขนแพ่งเขาอ่ะหึงอะไรเนี่ยอย่ามาเนี่ยมันเป็นภัยต่อโลกมันเป็นภัยต่อเราด้วยความตนีทินเนี่ยเก็บไว้ด้วยเหตุด้วยผลนั่นแหละทำท่านสอนไว้เป็นสุขเก็บไว้เพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อความจำเป็นอะไรต่ออะไรพิจารณาจ่ายไปเพื่อเหตุเพื่อผลไม่สู้สู้ไล่ไม่ได้แบบว่าจ่ายดะแบบกระเป๋าฉีดนั้นใช้ไม่ได้เลยเอาฉีดก็ฉีดด้วยเหตุด้วยผลใครจะไปรอบครอบยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าต้องการเก็บการรักษาทั้งการจับจ่ายไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความรอบคอบท่านนำธรรมะมาสอนนี่บกพร่องที่ตรงไหนถ้าบกพร่องอยู่จะเรียกว่าสวดขาโตวกตาธโมได้หรือพระธรรมมันพระผู้พิพากษาตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วอาทิกริยานังเหมาะสมในเบื้องต้นมัชเชกริยานังเหมาะสมในท่ามกลางประเดียวสารกริยานังเหมาะสมทั้งที่สุดว่าไงกริยาคือความงามความเหมาะสมนั่นเองจะเป็นอะไรไปแปลมหลายสันหลายคมสิแปลก็อย่างเดียวปลามาตัวเดียวก็มาจี้ไฟกินเนี่ยควรจะต้มจะแกงก็บ่ต้มก็แกงควรต้มควรแกงควรปนมันสิควรกี่มันสิเข้าใจไหมปลาตัวนั้นอ่ะฉลาดอยู่กับคนตัวหรือได้มาบ่ต้องใช้ฟืนไฟกัดเลยเหมือนหยักนี่บ่ฮะท่านเอาไปเผาไว้ซะก่อนมันสิผิดปกติมันน่ะกินเหมือนหยักเลยบ่นั่นเรียกว่าปัญญาวิญญาณที่ปัญญาเป็นไงพากันตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมนะให้บ้านเมืองเราได้มีคือมีแปลเราพูดจริงๆเราวิตกนะวิตกมากขึ้นทุกทีแต่ก่อนเราก็ทำการแนะนำสั่งสอนได้ทั้งไกลทั้งไกลไปที่ไหนมาไหนเราก็ไปได้แนะนำสั่งสอนได้ทีนี้ระยะนี้มาทุกสิ่งทุกอย่างมันหดเข้ามาธาตุขันธ์ก็อ่อนลงจนกระทั่งเวลานี้ไม่เทศแล้วในที่ต่างๆเนี่ยงดหมดไม่เอาเลยนะแต่ก่อนเราก็เทศเกริ่นเอาไว้ว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้นะต่อไปนี้เทศไม่ได้นะนี่มาถึงวาระเทศไม่ได้แล้วก็ต้องหยุดเลยแม้แต่ในวันนี้เรายังไม่เทศเนี่ยเทศแต่วันเข้าพรรษาเพราะวันนั้นเป็นวันจำเป็นเข้าพรรษาประชุมสงฆ์ก็ให้อวาสแก่พระสงฆ์เท่านั้นไม่เอาเลยคิดดูสิซึ่งเราไม่เคยทำมาเลยยิ่งในพรรษานี้ยิ่งเข้มงวดกวดขันถึงเวลาประชุมประชุมเจ็ดแปดวันประชุมทีปีนี้หายเลยไม่มีเหลือเนี่ยถึงวาระมันเทศไม่ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นห่วงมากเลยทีก็ไฟนรกมันเดือดดุพร่านพร่านพร่านอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาปิดโรงงานก็คือไฟนรกสำหรับเผาสัตว์เพราะสัตว์ไม่มีหยุดยั้งมันหลายตัวต่อหลาย

ัวหลายหลายตัวหลายหลายมันสร้างบาปสร้างกรรมไหลลงไปอำนาจแห่งวิบากกรรมมันก็หมุนอยู่งั้นสิมันไม่ใช่ไฟอย่างเรานี่ไม่ใช่ไฟโรงงานอย่างเราเนี่ยนรกไม่ใช่เป็นโรงงานนะนรกเป็นเรื่องของวิบากกรรมของสัตว์ต่างหากนะให้พี่นาให้ดีนะหลวงตาบัวตายจะไม่มีใครพูดอย่างนี้นะเราอยากจะเปิดให้ดูว่านี่นะตาบอดหรือเราจะว่างกันนะมันโมโหจริงนะสอนเราไม่รู้เรื่องเรามันยังจะบืนในโลกจับลากขึ้นมาทางนี้มันยังจะลงนรกหลุมนี้อีกเราลากมาทางนี้ทิ้งมาทางนี้มันจะลงนรกทางนี้ลากขึ้นนี้อีกที่มาทางนี้มันก็จะลงนรกต่อหน้าอีกที่จะในลากทางไหนมันก็มีแต่จะลงนรกมันไม่ขึ้นจะว่าไงมันน่าโมโหที่พูดเลยจะตีคนด่าไปนะจะไม่บอกนะพระพุทธเจ้าเทศสดๆร้อนจริงนะไม่มีอะไรเคลื่อนข้าทั้งเม็ดหนึ่งเลยนะนี่ที่เรามันไม่สุริจันมากโถอ่ะโถอัศจรรย์พระพุทธเจ้าเลยสิสิ่งที่โลกไม่เห็นหมดเห็นหมดสิ่งอะไรที่โลกไม่รู้หมดรู้หมดแล้วโลกมันหมุนบอกตาบอดใครจะว่าเรียนรู้มาขนาดแล้วมันก็เรียนรู้อยู่ใต้กรอบของกิเลสที่เด็บครอบหัวมันอยู่เอาความฉลาดมาจากไหนกับผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันขนาดไหนนี่สินั่นสำคัญอันนี้สิที่ท่านนำมาแนะนำสั่งสอนชาวโลกทั้งหลายนี่สั่งสอนเพียงพอประมาณที่จะโลกทั้งหลายจะเข้าใจได้เท่านั้นสิ่งที่ลึกลับยิ่งกว่านั้นไม่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นไม่นำมาสอนฟังที่ไหนแล้วเรารู้ไหมรู้สิ่งเหล่านั้นเรารู้ไหมเราไม่รู้นี่นะท่านรู้หมดจะว่าไงที่ท่านนำมาสั่งสอนโลกสั่งสอนพอประมาณที่โลกจะเข้าใจแม้แต่โลกคำว่าโลกมันก็กว้างขวางเป็นขั้นเป็นภูมิของคนเช่นธรรมะจะสอนพวกนี้เป็นธรรมะประเภทใดธรรมประเภทนี้พวกขั้นนี้ธรรมะประเภทใดขั้นนั้นธรรมะประเภทไหนมันมีขั้นเป็นขั้นขั้นไปเช่นอย่างสอนนักภาวนาอย่างนี้นะสอนนักภาวนามีหลายขั้นหลายตอนมากมายนี่นะผู้นี้เข้ามาพูดธรรมะนี้ให้ฟังสอนแบบนี้พับนั่นผู้นี้เข้ามาพูดธรรมะขั้นนี้ให้ฟังสอนพับให้เหมาะเรื่อยไปก็เหมือนกับนายแพทย์ที่รักษาโรคด้วยความชำนาญนะสิไม่ได้ผิดกันนะนะพอมองเห็นพับที่จะไปเอายาขนาดเดียวมาใส่คนไข้ซึ่งมีโรคต่างกันได้หรือจับภาพอันนี้มาใส่นี่ภาพจับนี่มาใส่นี่ภาพมันพอดีนั่นหมอรักษาโรคให้หายเป็นอย่างนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าทำที่รักษาโรคให้หายกับวันการทำมาทำเป็นกลางๆนะเหมือนกับยาที่อยู่ในตู้นี่หีบเป็นกลางๆนั่นแหละเป็นเรื่องของหมอจะวินิจฉัยใครควรกับคนไข้แล้วก็หมอและยาแล้วใส่กันเองคนอื่นไปยุ่งไม่ได้ไม่ใช่หมอตายเลยคนไข้ตายอันนี้ก็เหมือนกันผู้แนะนำต่างสอนชาวโลกว่าเราเรียนได้มากได้เป็นมหาบริยัน9ประโยค10ประโยคเช่นอาจารย์มหาบัวฟาดสัตว์9ประโยคปฐม3ก็3ทํานักธรรมเอกก็3ถ้าปริญญาก็3ซะแล้วไปสอนโลกตายหมดเลยคว้าไอ้นั่นน่ะเอาทําทั้งตู้ไปสอนไม่ได้หยุดสอนตามจังหวะเพื่อให้พอเหมาะพอดีกันขั้นนี้สอนอย่างนี้ขั้นนี้สอนอย่างนี้นิดๆตลอดเลยท่านธรรมะที่ท่านสอนมันก็ต่างกันอย่างนั้นที่สอนชาวโลกทั่วไปก็เหมือนกันนี่แล้วธรรมะที่ท่านมันไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะรู้จะเห็นได้เข้าใจได้ถ้าไม่นํามาสอนเหมือนท่านไม่รู้นั่นจะว่าไงมันเป็นอย่างนั้นนะเราจึงโออาว่าตัวรู้ตัวหลักตัวนักปราชญ์นักปราชญ์ขี้หมามอะไรว่าเดี๋ยวเราจะว่าอย่างนี้แต่เราจะไม่ว่าบ้านแล้วเราจะถอนคืนทันทีไม่ยาก มันโมโหพูดบ้างสิสอนมานี่กี่ปีกี่เดือนจนกระทั่งถึงขนาดสอนไม่ได้แล้วเดินยังได้สอนอยู่ดีว่าไงโมโหพูดยิ่งเพิ่มโมโหอ่ะบอกขนาดนั้นนะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็จงยิงนะอย่ามาบอกนะพระพุทธเจ้านี่สดๆร้อนๆจริงนะทำมาตั้งหลายอาการลิโกฟังอาการลิโกเสมอต้นเสมอปลายอะไรๆมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงเป็นอยู่งั้นตลอดพระพุทธเจ้านี่ผ่านไปแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่กลับใดกันใดก็เป็นอยู่อย่างนี้คำว่าบาปมีบุญมีอย่างนี้มาไปประจำเพราะสัตว์ทั้งหลายทำทั้งดีทั้งช่วยตลอดวิบากกรรมผิดขึ้นมาเรื่อยๆตลอดนี่ที่วันนรกไม่มีเวลาปิดงานก็เพราะวิบากกรรมของสัตว์มันไม่มีเวลาปิดเอาตุผู้นี้ไม่ทำลายนี้ไม่ทำลายนั้นก็ทำลายนี้ไม่ทำลายนั้นก็ทำลายนี้ไม่ตกลายนั้นก็ตกเนี่ยมันก็หมุนดิ่วที่อยู่ในร่างนั้นแบบอย่างนี้ว่ากรรมเลยที่ท่านเรามาเทียบว่าไฟนรกไฟนรกว่าให้เฉยในไฟเวลาไปเจอเขาจริงๆโหเหรอทั้งที่ว่าแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายตกนรกเป็นอย่างนั้นนั้นเราคาดเราพลาดไว้ไปเห็นจริงๆเป็นยังไงฮั่นมันสลบไปนู่นเนี่ยว่าไงจริงๆได้กล้าพูดเลยที่ว่าเปิดให้เห็นสักสิบนาทีอย่างว่าเอาให้เห็นทั้งฝ่ายต่ำสุดก็ให้เห็นของความชั่วนะให้เห็นตั้งนู่นมหานรกที่มหันตทุกข์ขึ้นมาจนสุดขีดของวิบากกรรมมันชั่วเอาเปิดตั้งแต่วิบากกรรมดีขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพานให้เห็นทั้งสองอย่างเปิดให้ระยะ5นาทีทางนี้ซะ5นาทีทางชั่วดูซะให้พอ5นาทีเอาดูข้างบนอีก5นาทีกลับมาแล้วถึงจะตัดคอก็ตัดที่จะให้ข้าทำความชั่วนี้ข้าทำมาได้แล้วเท่านั้นคำนั้นพอ
เรื่องคอนี่คอขาดคู่เดียวแล้วเจ็บคู่เดียวตายคู่เดียวทุกคู่เดียวเท่านี้ไม่เน้นเนิ่นนานเนิ่นนานอะไรเหมือนไปจมในโลกตั้งกับกี่กับกี่กันนั่นคิดเห็นอันนั้นพับมองเห็นด้วยภาพของเจ้าของที่ไปเห็นแล้วด้วยตาเลยนะกับมีคอขาดมันมีความหมายอะไรคอขาดเท่ากับเส้นได้ขาดเส้นหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเทียบแล้วนะกับเราที่ไปจมในโลกมันหนักขนาดไหนนั่นแหละจึงว่าตายก็ตายเป็นนั้นไม่ทำพระพุทธเจ้าสอนยังไงแล้วตรงนั้นสมมติว่าหยุดหนาวว่าหยุดเอาจริงไม่มีผิดว่าเอาหน้าท่านก็มาถึงทางดีเอาเลยนั่นดีจริงๆนี่พระพุทธเจ้าทั้งสองขนาดนั้นสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนจึงว่าธรรมะพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนนี่พูดมาพอแล้วเนี่ยจนกระทั่งเวลานี้ก็พูดมาได้แล้วมันเหนื่อยจะตายแล้วถ้าจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะผู้ที่จะพูดเป็นอย่างนี้แล้วยากที่ท่านองค์ไหนท่านจะมาพูดนะท่านเกรงอกเกรงใจอย่างที่เราเคยพูดนั่นแหละ เวลาจะเทศอย่างนี้ก็ต้องไปกราบกิเลสซะก่อนเราเทศแล้วกราบกิเลสเป็นไงกิเลสต้องสั่งการที่ให้เทศอย่างนั้นอย่างนั้นนะคนนั้นมีกล้วยง่าคนนี้มีกล้วยหอมคนนั้นมีข้าวต้มขนมให้เทศไปแถวนั้นนะแล้วก็ข้าก็แบ่งกินด้วยเข้าใจเปล่านี่กิเลสให้เทศเพศอย่างนั้นนะคือก่อนจะเทศก็ต้องกราบกิเลสซะก่อนให้เทศขัดกิเลสไม่ได้แล้วกิเลสตัดคะแนนเอาว่าไงต้องเทศให้เป็นไปตามกิเลสจะได้คะแนนแล้วได้กินข้าวต้มขนมด้วยกันเข้าใจที่พูดเนี่ยเทศไปตามความจริงไม่ได้มันผิดผีกิเลสความจริงมันมียังไงแต่กิเลสมันอยู่ตรงนั้นมันจะพังไงมันไม่ให้พังใช่ไหมเทศหลบไปนี่เสียไปเอาข้าวต้มขนมฝากนั่นด้วยกันเอานี่กิเลสอยู่นี่หลบมานี่เสียแล้วเขาต้องขนมไปกินด้วยกันนี่เรียกว่ากราบกิเลสซะก่อนเข้ามาเทศเอาผู้ฟังกับมันกันฟังก็ฟังแบบกิเลสแบบกราบกิเลสซะก่อนจะมาฟังเป็นไงทีเนี่ยครับท่านพูดเอาความจริงมาอุ้ยนี่ท่านพูดหยาบนะเห็นเอากิเลสเอาเป็นเครื่องมือแล้วกิเลสเป็นเครื่องมือแล้วนี่ท่านพูดหยาบนะนี่ควายจะกินข้าวต้มขนมก็กิเลสอีกแหละนี่ก็ดีแต่เทศฟังยังไงยิ่งจะฟังนี้ต้องเทศไพเราะพ่อพิงไพเราะพ่อพิงไงก็เทศแบบกล้วยง่าวกล้วยหอมมันแล้วก็ว่ากันเนี่ยแล้วเราก็กินกล้วยง่าวกล้วยหอมลงกันหันเนี่ยแล้วก็จริงๆทีนี้ไอ้หลวงตาบัวพุ่งกลวงหลวงตาบัวไม่เอางั้นนะจะมายุ่งกล้วยง่าวกล้วยหอมว่างั้นเลยอย่ามายุ่งกล้วยง่าวหอมปลาเขาปากเขาเวลานี้ฟาดพวกนี้รู้ไหมว่าเข้าใจไหมตีหัวกิเลสเสร็จแล้วกันไหนก็กันเลยไม่สนใจจากนั้นไปเลยเอาละพอเป็นไงเจ๊วันนี้ขอบกันอยู่ไหมเอาไปพิจารณาที่ถ้าว่าหลวงตาเทศผิดพูดผิดเรื่องกราบกิเลสเอาไปพิจารณาสิเห็นตัวมันทนโทษยิ่งจะไปหลีกมันได้นี่ใส่ปึ๋งก็เลยดินั่นแหละท่านฆ่ากิเลสฆ่างั้นเหรอถ้ามันมีจะไปกราบกิเลสซะก่อนแล้วก็มาฆ่ากิเลสใส่ปึ๋งเข้าไปกิเลสอยู่ตรงไหนใส่ตรงนั้นในนี้เทศเหมือนกันกิเลสอยู่จุกตรงไหนไหนเทศผึ่งเข้าไปตรงนั้นตรงนั้นให้กิเลสพังพังพังบ้างหั่นไม่งั้น

0: ยัสสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกโคภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: น้ำมันเย็นไม่เย็น
0: อันนี้ลองเอาน้ำใหม่ดูมันจะเย็นไหมยังไงล่ะไหนนักวิชาการเนี่ยวันนี้ยังไงนักวิชาการวันนี้เป็นไงวันนี้เทศปอนไหนวันนี้ปอสี่นักมาเดือดเทศยินดีตัวตะกี้นี่เทศนี่ว่าแล้วนั่นเนี่ยปรากฏหนึ่งนะทำไปยังน้ำมันน้ำเม่นพูดไปสาวไปล้มตัวรอดสาวล้มตัวรอดไม่หามหรอกน้ำมันน้ำเม่นมันบอกให้ไปโดดลงตานะเราไม่ห้ามมันโดดลงบนเลยก็ได
2: ้ฮ
0: ะตุ้มหูแพ้หายอยู่เลย3เดือนแล้วยังไม่เห็นมาเอาวะบอกแล้วตุ้มหูแพ้หายได้3เดือนยังไม่เห็นมาเอาวะแล้วเดี๋ยวเราคิดค่าดอกแพงขึ้นนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้านนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลและค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริงทำเนียบขาวสหรัฐยืนยันว่าจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ทางนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยรวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลจะดำเนินการควบคู่กันและมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือขณะที่การชี้แจงต่อศาลนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายที่กำหนดกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังตรวจสอบพบประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อจำหน่ายฉวยโอกาสเก็งกำไรช่วงวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในประเทศ
1: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยพลตำรวจเอกชัชชัยสิการีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตราเศษจำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21-25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการใส่น้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอแต่กลับชะลอการปล่อยน้ำมันออกจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่จากการตรวจสอบข้อมูลระบุว่าเดือนกุมภาพันธ์มีการรับน้ำมันเข้าคลังรวมกว่า58ล้านลิตรและจ่ายเฉลี่ยวันละกว่า44ล้านลิตรขณะที่เดือนมีนาคมมีการรับน้ำมันกว่า64ล้านลิตรแต่จ่ายเฉลี่ยวันละ48ล้านลิตรซึ่งยังถือว่าปริมาณน้ำมันโดยรวมมีเพียงพอต่อความต้องการทั่วประเทศ
2: ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อฉวยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
1: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อสอบสวนความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยมุ่งตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันมาตรา7และมาตรา10รวมถึงผู้ค้าที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งมีพฤติการซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างร้ายแรงขณะนี้ DSI รับดำเนินการแล้วรวม4คดีได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันจากเรือภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบความผิดปกติของเรือขนส่งจำนวน99เที่ยวและกรณีพฤติการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง7จุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการขนส่งคุณภาพน้ำมันและการบังคับใช้พระราชกำหนดป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516รวมทั้งร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้งบประมาณสนับสนุนราคาน้ำมันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพบผู้ประกอบการบางรายมีพฤติกรรมกักตุนสินค้าเก็งกำไรและนำส่วนต่างราคาไปแสวงหากำไรเกินควรโดยเฉพาะในกลุ่มคลังน้ำมันจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายที่ไม่ดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและการจราจรที่เข้าข่ายผิดกฎหมายรวมทั้งได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทใหญ่6รายต่อ DSI จำนวน166รายการและในส่วนของการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งหากมีการแจ้งความเพิ่มอีก662เที่ยวรถก็จะขยายผลคดีเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
3: อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อ่างทองที่ทางทีมสุดซอย นะครับของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวด้วยว่าได้ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อดำเนินคดีอาญารวมถึงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยเดิมนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนจากภาคเอกชนที่สูงถึงร้อยละ10ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี
4: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10 โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินว่านี่สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2570ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตวิกฤตครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าของชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
5: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะทำเสนอเข้าครม.วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
4: นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่านอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วภายใต้วงเงินดังกล่าวยังมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆเพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมุ่งลดต้นทุนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริง
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ระดมเงินช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องโดยยอดเงินเยียวยาในขณะนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลังสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงโดยหลังจากดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรายชื่อทายาทโดยธรรมเรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนที่เหลือต่อไปส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นที่รายละ 130,000 บาททั้งนี้หากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง 1 ล้านบาท
7: โดยในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากทุกส่วนที่เราได้รวบรวมมาแล้วตอนนี้คือจำนวน 2,390,000 บาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับกรณีที่ เงินค่าทำศพนะครับกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้จริงทุกบาท
6: นายสิริพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขณะที่ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานติดต่อเพื่อดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้โดยเร็วต่อไปสวิสาปทุมมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งในจำนวนผู้ประกันตนบาดเจ็บ30รายตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ประกันตน9รายแบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน7รายและผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน2รายโดยได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินวิกฤตภายใน72ชั่วโมงแรกครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหลังจากพ้นระยะฉุกเฉินหากแพทย์ยังเห็นว่าจำเป็นต้องรักษาต่อสถานพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนเพื่อส่งต่อการรักษาส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบครบเงื่อนไขจะได้รับความคุ้มครองเงินทดแทนกรณีขาดรายได้สำหรับกรณีเป็นผู้ป่วยในรับวันละ300บาทและกรณีมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้านรับวันละ200บาทไม่เกิน30วันหรือไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นิตยาคุณสิมรายงาน
0: ตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
9: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1กล่าวว่าจากการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องและครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลและจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีประชุมประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงจาก14หน่วยงานเน้นย้ำการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและการทำงานเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองจากหน่วยงานด้านความมั่นคง14หน่วยงานย้ำว่าการข่าวในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลายมิติจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารรอบด้านรวมถึงปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดและแม่นยำ การบรรยายสรุปทุกสถานการณ์ต้องเน้นประเด็นสำคัญที่ชัดเจนเพื่อให้รัฐบาลนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคงและให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทำให้การสนับสนุนและการตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเชิงรุกเชื่อมโยงมิติด้านการข่าวความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันเขื่อนใหญ่ทุกแห่งแข็งแรงปลอดภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยืนยันว่าจะสถานการณ์แผ่นดินไหวในวันนี้ศูนย์กลางบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเวลา 9:05 น.ขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรเวลา 9:18 น.ขนาด 3.2 ความลึก10กิโลเมตรและเวลา 11:36 น.ขนาด 2.7 ความลึก10กิโลเมตรกฟผ.ได้ติดตามตรวจสอบเขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาซึ่งมีที่ตั้งใกล้กับรอยเลื่อนในประเทศไทยพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้เขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อัตราเร่งถึง 0.1 ถึง 0.2G และมีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเขื่อนตามมาตรฐานสากลขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการน้ำได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน eGAT 1ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี2569ถึงปี2571ซึ่งมูลค่าดังกล่าวไม่ได้รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการที่จีนซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปี2568ทางด้านข่าวสหรัฐยังเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเพื่อยกเลิกการระงับการนำเข้าสินค้าจากโรงงานผลิตเนื้อวัวและกลับมานำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐต่างๆของสหรัฐที่ได้รับการยืนยันว่าปลอดจากโรคไข้หวัดนก ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของจีนในทะเลดำในวันนี้อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพเรือยูเครนยืนยันไม่พบว่าลูกเรือลำนี้ซึ่งเป็นพลเมืองชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรือลำดังกล่าวเดินทางต่อไปยังท่าเรือปลายทางแล้วทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้โดรนมากกว่า500ลำและยิงขีปนาวุธจำนวน22ลูกโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วงที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา 22:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 15:46 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมราขอเชิญท่านฟังครับ
20: โลกไม่สามารถจะรู้หรือว่าทราบนี่แล้วคือความเป็นมาของตนจะเป็นมาด้วยอาการใดมีความสุขทุกข์มากน้อยเพียงใดในกำเนิดใดบ้างทั้งสูงและต่ำทั้งที่เราก็เป็นผู้ทำเองเป็นมาเองตามธรรมดาสิ่งที่เราเป็นมาเองทำเองมันก็ไม่น่าจะสงสัยแต่ตรงข้ามมันกลับไม่รู้เสียเลยว่าความเป็นมาของเราเคยเป็นมาอย่างไรบ้างไม่เพียงแต่ว่าสงสัยเท่านั้นทั้งไม่รู้เลยในอดีตที่เคยเป็นมาอย่างไรไกลใกล้ขนาดไหนเราไม่สามารถจะทราบได้เรื่องไม่ทราบได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรง ดำเนินทางสายนี้มาแล้วเช่นเดียวกันสายไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบว่าพระองค์เป็นมาอย่างไรจนกระทั่งวันตรัสรู้ถึงในสัตว์อย่างเป็นพระทัยแต่ส่วนวาระสุดท้ายที่จะถึงความเป็นพระพุทธเจ้านี้หากทรงทราบได้บ้างเป็นลำดับลำดับเนี่ยมาชัดเจนขึ้นโดยไม่มีข้อข้องถ้าใครจะสงสัยอะไรเลยพอวันจะรู้จึงได้นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เกี่ยวกับพระองค์โดยเฉพาะคือแผลแนวแห่งความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของโลกซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันนำมาสอนโลกด้วยวิธีปฏิบัติส่วนใดที่ยังไม่ทราบเรื่องราวของตนและจะพอทราบได้ด้วยวิธีใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้นและทรงแสดงผลที่เคยเป็นมาของสัตว์โลกทั้งสุขทุกข์ดีชั่วประการต่างๆมีพระองค์เป็นต้นให้โลกได้ทราบเหมือนกันเช่นชาตินั้นเป็นอย่างนั้นชาตินี้เป็นอย่างนี้ในสวยสภาพเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยมาสิ่งที่ปิดบังอยู่นี่คือไม่ให้สัตว์โลกทั้งหลายทราบคืออะไรถ้าเป็นความสว่างหากเรามีในตาก็ควรจะทราบพร้อมควรจะมองเห็นหากเป็นดีแววทางหูเมื่อหูเราดีอยู่ก็ควรจะได้ยินหากเป็นดีแววทางจมูกถ้าจมูกเราดีอยู่ก็ควรจะได้กลิ่นว่ากลิ่นแห่งความเป็นมาของเราเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นี้ไม่มีดีแววอะไรทั้งนี้เพราะความมืดปิดบังสิ่งที่สว่างอยู่นั่นเสียเช่นเดียวกับดวงไฟของเราที่เปิดขึ้นและเอาแก้วที่ดำๆมาครอบความสว่างนั้นจะไม่ปรากฏตัวได้เลยหากเปิดแก้วครอบที่ดำๆนั้นออกเสียความสว่างก็จะปรากฏขึ้นไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งนั้นได้สำหรับบุคคลที่มีในตาพูดถึงลงหูจมูกลิ้นกายก็พึงเทียบกันโดยในนี้จึงไม่อธิบายขยายออกไปให้มากมายเสียเรื่องเวลาและสิ่งที่ปิดบังอยู่ความสว่างอยู่ภายในนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ชื่อว่ากิเลสจะปิดมากปิดน้อยก็ดำมากดำน้อยมืดมากมืดน้อยเป็นลำดับลำดับมาสามารถที่จะให้ผู้ถูกปิดบังนั้นได้รู้จริงเห็นจริงได้ในสิ่งที่เป็นมาของตนมีความเกิดเป็นต้นทางด้านสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับมิตรสหายของสัตว์โลกทั่วไปเพราะความอยากเกิดหากถือว่าเป็นศัตรูแล้วใครๆก็ไม่อยากจะเกิดกันนี่ถืออยากจะเกิดกันทั้งนั้นจึงเรียกว่าเป็นมิตรความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องของกองทุกข์เรากลับเห็นว่าเป็นมิตรต่อเราก็เท่ากับเรารักสาเหตุของความเกิดตายนั้นว่าเป็นมิตรเรารักชอบที่ถือว่าสาเหตุของความเกิดตายนั้นเป็นมิตรของเราอีกเช่นกันฉะนั้นการแก้กิเลสคือสิ่งปิดบังให้มืดมิดปิดตาของเราจึงเป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะพึงสนใจและแก้ไขตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้โดยยากและสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตัวเราเองไม่ทราบมาเราได้เคยเป็นอะไรมาบ้างเพราะ อำนาจของกิเลสเป็นผู้ขับไสให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแสดงผลออกมาโดยลำดับหนักนั่งนับตั้งแต่วาระเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือความตายมีแต่ยาพิษคือความทุกข์ความลำบากทรมานเกี่ยวปนอยู่โดยลำดับหนักความเกิดตายนี้จอมปราบทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงถือว่าเป็นภัยจึงมีภาษิตอันหนึ่งขึ้นรับรองว่าลูกทั้งนับถืออาชาตัดสัตว์ทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าเกิดอันเป็นตัวขึ้นมาแล้วทุกคือเงาก็ตามมาและความเป็นมาของเรานี้แม้เราจะไม่ทราบความเป็นมาของตนในอดีตว่าเป็นเคยเป็นอะไรมาบ้างก็ตามก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงประสงค์อะไรมากนักที่จะให้สารโลกรู้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ตรงมุ่งหมายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยเรื่องของมรรคและเรื่องของนิโรธซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมะที่พระองค์ประกาศแก่สัตว์โลกจึงทรงแสดงสัจธรรมนี้ขึ้นก่อนอื่นเป็นการกระเทือนไปทั่วทั้งโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งขานที่มีวิญญาณครองจะมีสัจธรรมเหล่านี้อยู่ภายในตัวอย่างน้อยก็มีทุกข์ขับสมุทัยหากว่ามรรคยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แล้วทรงสั่งสอนเน้นหนักลงในสัจธรรมนี้จนเป็นหลักของพระศาสนาที่ประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาไม่ทรงลดละเพราะเป็นจุดศูนย์กลางอันตั้งแม่นยำและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุว่ามีอยู่ในสัจธรรมนี้เท่านั้นทั้งฝ่ายสังสมและฝ่ายบุกเบิกถอดถอนให้หมดสิ้นไปสัจธรรมจึงเป็นธรรมที่กระเทือนทั่วทั้งโลกสงสารคือไตรโลกธาตุทั้งสามท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบอันนี้แม้จะไม่ทราบเรื่องอดีตความเป็นมาของตนก็ตามและทรงสอนลงในจุดนี้อันเป็นสิ่งที่จะสามารถให้ทราบได้ทั้งอนาคตและอดีตที่ตนเคยเป็นมาอย่างไรโดยถือหลักปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นี้เป็นเครื่องทดสอบหรือเป็นเครื่องวัดกันไม่ผิดคือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบอย่างถูกต้องแน่นยำหายสงสัยได้ทั้งฝ่ายอดีตและอนาคตซึ่งเป็นมาแล้วของตนและจะเป็นไปอยู่โดยลำดับด้วยหลักปัจจุบันนะครับคือการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอันเป็นจุดศูนย์กลางนี้ได้แก่พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจด้วยสติปัญญาอย่าเห็นว่าทุกข์นี้เป็นภัยแก่ตนในขณะที่พิจารณาจะเป็นเหตุให้กลัวแต่ให้ถือว่าทุกข์นี้เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเกิดในที่ใดบ้างและตั้งอยู่อย่างไรบ้างมีการให้ร้ายป้ายสีแก่ผู้ใดบ้างเป็นข้าศึกแก่ผู้ใดบ้างและให้พิจารณาถึงเรื่องสมุทัยซึ่งเป็นผู้รักชอบเสาะแสวงยิ่งนักในการสั่งสมกิเลสเพื่อให้เป็นผลเกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งที่ตนก็กลัวทุกข์สมุทัยคืออะไรคือความคิดความปรุงของจิตอันเป็นฝ่ายต่ำหรือเป็นฝ่ายถูกมัดท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรว่าเสยที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เป็นรากแก้วอันใหญ่โตของสมุทัยกามตัณหาคือความรักความใคร่ในวัตถุและอารมณ์นั้นมีจำนวนมากมายการฟองตีความหมายไปได้ทั่วโลกทั่วสงสาร พิจารณาแขนงของมันแตกไปในสิ่งวัตถุหรืออารมณ์อันใดๆบ้างรวมเข้าเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาคือความยินดีในสิ่งที่มีหรืออยากในสิ่งที่มีอยากในภพในชาติอยากเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแต่จะพูดไปถึงวิภาวะตัณหาอยากในสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีความเพียงแค่ถาวรในสัตว์และสังขารนี้มีได้ที่ไหนเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีกฎอนิจจังเป็นเครื่องบังคับตายตัวอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถรื้อถอนให้โลกอนิจจังนี้เปลี่ยนเป็นโลกนิจจังไปได้แต่เราต้องการยิ่งนักในสิ่งที่ไม่มีเหล่านี้คืออยากให้เที่ยงหนาถาวรตามความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เรียกว่าจำปิดฉังมรปฏิกรรมปีทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วจะว่าตั้งแต่สิ่งที่มีอยู่ไม่สมหวังเลยแม้สิ่งที่ไม่มีก็ต้องไม่สมหวังเช่นเดียวกันเพราะมันไม่มียิ่งเป็นของที่สุดวิสัยที่จะให้มีขึ้นยิ่งกว่าสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่ได้อย่างใจหวังนี่แหละเรื่องความทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้มีเรื่องใหญ่ของกิเลสแล้วให้กำหนดดูเรื่องกองทุกข์มีอยู่ภายในร่างกายของเราทั้งที่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่ผู้เป็นปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นคนในลักษณะเดียวกันคือเป็นผู้อยู่กับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะร่างกายนี้เป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งหลายจิตใจเมื่อมีเชื้อที่จะให้เกิดสมุทัยมีเชื้อคือสมุทัยที่จะเป็นเครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมาได้อยู่แล้วก็เป็นภาชนะสำหรับรับทุกข์ได้อีกเช่นเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณากายทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยให้กำหนดดูให้ดีว่าเกิดขึ้นมาก็อะไรที่ทุกข์จะกำเริบรุนแรงขึ้นจนกระเทือนถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนของมวลนั้นก็เพราะสมุทัยเป็นผู้ส่งเสริมคือไม่อยากให้เป็นทุกข์อยากให้หายเพราะร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกระเทือนเลยทั้งที่ร่างกายนี้ก็คือกองทุกข์อยู่แล้วยังมาถือเป็นเราอีกไม่อยากจะให้มีทุกข์ในสิ่งในสถานที่เป็นทุกข์นั้นมีจิตก็มีความกำเริบขึ้นมาให้เกิดความทุกข์สองชั้นคือความทุกข์ทางส่วนร่างกายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆประการหนึ่งและความทุกข์ของจิตที่เกิดขึ้นจากความต้องการดังที่กล่าวมาแล้วนี้พิจารณาให้ดีมันเป็นปกติของมันอยู่แท้ๆทุกส่วนแห่งร่างกายที่แม้ประชุมกันอยู่ซึ่งโลกทั้งหลายสมมติกันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ธรรมชาตินี้ก็เป็นความจริงของตนอยู่ตามปกติของตนไม่เคยหวั่นไหวโยกคลอนไปตามความสำคัญมั่นหมายและความนิยมเสียดสันของบุคคลใดๆเลยการที่จะให้รู้ความจริงภายในตัวเองความจริงอันนี้ก็คือทุกข์ที่จะทำให้เราสามารถรู้ในสิ่งต่างๆได้จึงควรพิจารณาทุกข์ด้วยปัญญาว่าเกิดในสถานที่ใดบ้างบรรดาร่างกายที่เป็นก้อนอยู่นี้มันเกิดในจุดใดบ้างแล้วกำหนดดูคู่ที่ไปยึดไปถือไปสำคัญมันหมายว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นการกระเทือนเราเอาความจริงเข้าไปจับเราอย่าเอาความอยากเข้าไปจับอย่าเอาความอยากเข้าไปทำงานเพื่อที่เหลือแต่ความอยากรู้จริงเห็นจริงนั้นเป็นเรื่องของมรรคอ้าวพิจารณาลงไปให้ถึงความจริงเรามีร่างกายด้วยกันทุกคนต้องมีกองทุกข์เต็มตัวทุกคนเป็นแต่เพียงว่าแสดงมากน้อยหรือก่อนหลังกันเท่านั้นสุดท้ายก็คือกองทุกข์ด้วยกันและวาระสุดท้ายก็คือเรื่องความแตกสลายแห่งร่างกายซึ่งเป็นส่วนผสมนี้เช่นเดียวกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยเราจึงควรจะพิจารณา ในขณะที่ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่และยังเป็นเครื่องมือให้เราทำงานเพื่อผู้สนคือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราควรทำเสียในวันอย่าได้ประมาทความประมาทไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายตนทำท่านกล่าวไว้ว่าอัจฉริยะกิจจะมาตับตังโกชัญญามาอนังสุเวนะโนสร้างยลังเตนมหาเทโมนมาติมาความเพียรเพื่อกุศลคือความเฉลียวฉลาดที่จะยกตนให้พ้นจากทุกข์นั้นควรทำเดี๋ยววันนี้อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนินจินดาเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นิพพานตัวของเราผู้ทำงานของเราที่ทำนี่แหละคืองานเพื่อเพชรเพื่อพลอยเพื่อสวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากที่เหลือจึงควรสนใจในวันนี้วันนี้เต็มวันเป็นของเราโดยตรงเพราะเราไม่ตายแต่วันพรุ่งนี้มรืนต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่มันอัตตาได้ด้วยกันทุกคนเพราะการตายนี้ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์มีหมายไม่มีใครบังคับบัญชาได้พอหมดปัจจัยเครื่องสืบต่อกันเมื่อไรแล้วมันก็สลายตัวของมันได้เช่นเดียวไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลจึงไม่ควรประมาทในความเพียรที่จะพึงได้ผลพึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนในขณะในการที่ควรสำหรับโกชัญญามะนังสุเวก็ใครบ้างหรือใครเล่าที่จะทราบว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครทราบทางมหาเสนมาจินนาไม่มีอันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่ามหาเสนาคือความตายนะให้ทราบไว้เสียและให้รีบเร่งขวนขวายทำคุณงามความดีอย่าได้ประมาทนอนใจอย่าไปเชื่อใครยิ่งกว่าพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวดคาถาธรรมเชื่อคนมีกิเลสไม่มีสิ้นสุดเพราะตัวของตัวเองก็หลอกตัวเองจนพอแล้วอาจอั้นตันใจทะลักออกไปหลอกคนอื่นโลกเลยมีแต่โลกปลอมหาความจริงไม่ได้คนตัวของเราก็ปลอมของเขาก็ปลอมความรู้ก็ปลอมอะไรก็ปลอมไปหมดเมื่อระบายออกมาก็มีแต่เรื่องปลอมๆเลยหาความจริงไม่ได้ทั้งๆที่โลกนี้ก็มีความจริงอยู่ไม่ใช่จะมีแต่ของปลอมโดยไถ่เดียวแต่คนไปคว้าเอาตั้งแต่ของปลอมมาหลอกลวงตนเองและทั่วไปจึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นไปซึ่งโลกนี้ก็มีหาความสงบสุขได้ไม่ใช่ว่าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยกองทุกข์เต็มไปด้วยความหลอกลวงความจริงยังมีแทรกกันอยู่ถ้าเราจะหาในสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่เราเราก็พอที่จะหาได้หากไม่ตั้งใจสั่งสมความจำปลอมเหล่านี้ขึ้นเผาผลาญตนเองหรือหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางที่ผิดจากหลักธรรมคำสั่งสอนของท่านและเป็นทางที่ผิดจากทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์วัวสมุทัยคือเรื่องหลอกตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเรื่องของสมุทัยที่จะก่อความมืดมิดปิดตาให้ตัวเองหาทางเดินไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ก็อยู่ทุกข์ก็ต้องยอมรับจะทุกข์มากทุกข์น้อยก็ต้องยอมรับกันเพราะไม่มีทางออกนี่เรียกว่าไปไม่ได้มันปิดตาถ้าสติปัญญามีไม่ได้นำมาใช้จึงสอนให้ใช้สติปัญญาบุษราธรรมาหมายถึงความฉลาดจะให้ใครฉลาดจะให้อันใดฉลาดถ้าไม่ใช่ให้หัวใจที่กำลังโง่อยู่เวลานี้ฉลาดไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะควรรับที่เป็นภาชนะรับความฉลาดได้ยิ่งกว่าใจเราจึงควรสร้างใจให้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆและทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจนี้จะได้ขนลูกขนเต้าเราก็ล้านเหรนออกไปจะไม่มีใครมาสร้างกองทุกข์ทำห้องน้ำห้องส้วมขับถ่ายอยู่บนหัวใจเราตลอดมาและตลอดไปเช่นที่โลภที่โกรธที่หลงนั้นไม่เป็นของดีแล้วหรือมันที่อยู่บนหัวใจกดมันขับถ่ายอยู่บนหัวใจกดมีที่ของกิเลสเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับที่ตัดที่บุคคลคือกันแล้วก็เอาหัวใจเป็นห้องส้วมไปด้วยแนวที่อื่นไม่เหมาะสมกับกิเลสกิเลสจึงเป็นธรรมชาติที่สูงเด่นในหัวใจของสัตว์สามารถจะถ่ายลดบนจ ิตใจของสัตว์ได้อย่างสบายสบายนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นจะไม่อาจเอื้อมได้เลยธรรมมรรคซึ่งเคยอธิบายให้ฟังแล้วได้แต่อะไรถ้าไม่ใช่ความฉลาดนี้ความฉลาดนี้ที่จะสามารถรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้เปิดเผยขึ้นมาและนิโรธคือความดับทุกข์ธรรมะสามารถแก้กิเลสอันเป็นตัวสั่งสมแห่งทุกข์ได้ออกมากน้อยได้มากน้อยเพียงไรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับตามกำลังของเหตุคือมรรคถ้ามรรคมีกำลังความสามารถเต็มที่กิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้สลายตัวไปหมดเรียกว่านิโรธแสดงเต็มที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ในสถานที่ใดถ้ามันมีอยู่ที่ใจของเราซึ่งเป็นภาชนะอันสำคัญควรแก่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่จะขึ้นกิเลสที่เป็นกองทุกข์ตลอดถึงมรรคนิโรธนิพพานขึ้นมามีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นท่านจึงสอนสัตว์โลกลงที่ใจแห่งเดียวกายวาจาเป็นเพียงเครื่องมือของใจถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดีแล้วการแสดงออกทางกายทางวาจาก็นิ่มนวลน่าดูมีเหตุมีผลถ้าใจได้ขาดเหตุขาดผลเพราะความโง่เขลาที่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูไม่ได้เลยแม้จิตใจแค่เองก็ดูไม่ได้คือดูตัวเองไม่ได้เป็นไฟทั้งกองร้อนไปหมดไม่กำหนดว่าสถานที่ใดจะเป็นที่ร่มเย็นถ้าใจไม่ร่มเย็นเสียอย่างเดียวโลกนี้จะกว้างแสนกว้างก็มีที่ปล่อยที่วางไม่มีที่ยับยั้งมีใครที่จะแสดงทำได้ถูกต้องแม่นยำเปิดทางพ้นทุกข์ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งกว่าสาระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้นี้ไม่มีแล้วมีผู้ใดที่จะถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันเป็นภัยสำคัญออกจากใจได้นอกจากตัวของเราเองจะเป็นผู้สามารถถอดถอนตัวเราเองในหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าตุ้มแห้งจิตจังจิตจังอาตตังอาขาตาโลตถาคตาความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ที่บอกแนวทางให้เท่านั้นจึงลงในคำว่าอัตตาอิสโนนาโถตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตนเมื่อได้เครื่องมือจากท่านมาแล้วก็เป็นผู้ทำหน้าที่แต่ไม่ให้ท่านทำหน้าที่แทนและถอนกิเลสแทนได้อย่างถ้าว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์หรือถาวรทั้งหลายแต่ละองค์ท่านทำให้สัตว์โลกได้แล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะมีกิเลสไม่ควรจะเกิดแก่เกิดตายแบบทุกความลำบากมาจนกระทั่งถึงพวกเราเพราะไม่มีใครที่จะมีความสงสารมากที่สงสารสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทำไมท่านจะเอาพูดง่ายๆธรรมศาสตร์ของเราว่าทำไมท่านจะหลับหูหลับตาอยู่ได้ทั้งที่เห็นสัตว์โลกเต็มไปด้วยกองทุกข์ความทรมานและสามารถที่จะถอดถอนหรือแก้ไขช่วยได้โดยลำพังตัวเองซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องทำงานอะไรทั้งสิ้นนั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายให้พระพุทธเจ้าทรงถอดถอนกิเลสให้ไม่มีแต่นั้นท่านเรียกว่าอัตตาหิตโนนาโถให้เป็นที่พึ่งของตนธรรมะอัตตาหิตโนนาโถนี้เป็นธรรมที่เด่นชัดเป็นธรรมที่สำคัญอยู่มากในวงศาสนธรรมเราจะเห็นได้ชัดในขณะที่เราปฏิบัติธรรมในส่วนภายในอันละเอียดขึ้นไปโดยลำดับสติปัญญาจะพยายามช่วยตัวเองตลอดเวลาเช่นกับธรรมจักรคือหมุนตัวเป็นเกลียวรอบจิตใจอยู่เพื่อการฟาดฟันหันแหลกกับที่เหลือให้มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยมีเป็นอัตตาอิสโนนาโถแท้ผู้ปฏิบัติจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอัตตาอิสโนนาโถที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีความหมายอย่างไรจะเห็นได้ชัดแม้แต่เรื่องภายนอกก็ยังเห็นได้ชัดอยู่เช่นเราอาศัยผู้ใดเราไม่ทำตัวให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ไม่มีใครที่จะสนใจแน่และไม่ตามเราให้เกินกว่านี้กว่าผลไปได้ ไปทำงานรับจ้างเขาเป็นรายวันรายเดือนก็ตามแต่งานไม่ทำพอจะเอาแต่เงินเดือนใครจะมีเงินเดือนที่ไหนมาให้คนขี้เกียจขี้ค้านนอนอยู่เฉยๆเพราะไม่มีการทำงานนี่อาศัยผู้อื่นโดยใครเดียวโดยเจ้าของไม่ให้คนอื่นเขาอาศัยและตนก็ไม่มีความสามารถ

0: ไปถามใครๆทั้งสิ้นเพราะศาสนาธรรมประกาศลงแล้วที่จิตใจเห็นจะเห็นที่จิตใจรู้ที่จิตใจพ้นที่จิตใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่พ้นเพราะกิเลสไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจนี้โดยถ่ายเดียวมีจุดนี้เป็นจุดที่สถิตที่เป็นที่อยู่ของกิเลสและบาปธรรมทั้งหมดแก้กันจึงแก้กันลงที่จุดนี้มีมาแล้วอารักษ์ดุจเทวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมพระในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
2: เวลา20นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องทางการคูเวตและกาตาร์ประนามเหตุการณ์โดรนพยายามโจมตีในซาอุดีอาระเบียทีมเทควันโดไทยเตรียมแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ด้านโค้ชเชตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:21 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพิริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติสวิสชาโต้เดอร์พรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอปเทคทิวจำกัดในวันเดียวกันนี้เวลา 10:32 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงาน1ทศวรรษคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์สวีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: Yeah.

อันนมยังธรรมานุสติในยังกร

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปะสิริงสะปะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวาหิริโกปินาปะ

ายะโหนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมัตตสวาทาตปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามะธังอาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเอสัจจะปริฆา

0: ผมเป็นห่วงยายหมู่เพื่อนมากเดียวเต็มหัวใจไม่ใช่ห่วงธรรมดาเหมือนนี่ที่เขาห่วงกันลึกอยู่ด้วยกันไปธรรมดาธรรมดาที่ผมไม่เป็นอย่างนั้นรับแล้วรับถึงเป็นถึงตายทุกอย่างการอารมณ์ต่างสอนในด้านใดที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นอุบายวิธีการที่จะแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายภายในใจของผู้มาอาศัยอยู่ด้วยเราทุ่มลงหมดเต็มกำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมเราไม่ทำเล่นๆทำจริงทำจังกิเลสมีหลายประเภทประเภทที่รุนแรงที่สุดทำให้จิตวันไหวอยู่ตลอดเวลาก็มีประเภทที่หมักหมมอยู่ลึกๆก็มีประเภทที่ออกหน้าออกตาเห็นได้อย่างชัดๆจนถึงทำให้จิตให้กายไหวไปตามก็มีผู้มาปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวชมุ่งต่อธรรมด้วยการแก้กิเลสอยู่แล้วจึงไม่ควรเห็นกิเลสประเภทต่างๆว่าเป็นของไม่สำคัญพอที่จะเกิดความนอนใจไม่คิดอ่านถึงเรื่องสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อตนมาตั้งแต่การไหนๆอยู่แล้วกิเลสทุกประเภทในพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่นับได้พอประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ไม่เคยแสดงว่ากิเลสตัวใดไม่เป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกเป็นภัยทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าหนักเบาต่างกันสิ่งที่เป็นภัยและหนักเบาต่างกันก็ตามก็คือความเป็นตัวภัยต่อเราอยู่นั่นแหละเพื่อนปักน้ำปักถูกหอกแหลมเหลาต่างๆมีความเจ็บปวดไปด้วยตามลำดับตำดาของสิ่งนั้นๆที่มีพิษภัยต่างกันแล้วใครจะกล้าถ้าเทียบแล้วว่าจะนำสิ่งนั้นมาทิ่มแทงตนเองแม้แต่เพียงแต่น้ำเล็กๆก็ทราบแล้วว่าทำความเจ็บปวดได้ตามกำลังของมันมีกิเลสประเภทต่างๆที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาใคร่ครวญจากโอวาทครูอาจารย์สั่งสอนและสังเกตพิจารณาความเคลื่อนไหวของจิตที่เป็นมาเพราะอำนาจของกิเลสกักดันออกทุกระยะเลยนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อจะแก้พิษภัยออกจากจิตใจของตนไม่ใช่ว่านอนใจอยู่เฉยเพศนี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายและตัวเองทราบว่าเป็นเพศของนักบวชเพียงทราบว่าตนเป็นนักบวชเท่านั้นกิเลสก็ยังไม่หลุดลอยไปต้องได้ทำหน้าที่แก้กิเลสประเภทต่างๆตามหน้าที่ของตนเพศของตนอีกด้วยเพราะฉะนั้นเพศของนักบวชจึงมีแต่การฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าสั่งสมกิเลสจะเป็นกิเลสประเภทใดๆจะชำระสาสางออกให้หมดด้วยความภาคเพียรเต็มสติกำลังความสามารถของตนนี่จึงถูกต้องตามหน้าที่และเจตนาของตนที่มุ่งบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและถูกตามนโยบายแห่งธรรมที่สอนไว้แล้วอย่างใดด้วยถูกตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อแก้กิเลสปัญหาอาสวะทุกประเภทด้วยหากขัดต่อถ้าว่าที่ทรงแสดงไว้แล้วแม้แต่น้อยนั่นแหละพิษภัยเกิดขึ้นตรงนั้นการขัดแย้งธรรมในแง่ใดก็ตามขัดแย้งวินัยในแง่ใดก็ตามไม่ใช่ของดีคือเป็นตัวฆ่าศึกต่อธรรมต่อวินัยสุดท้ายก็มาเป็นฆ่าศึกต่อตัวเราเองซึ่งไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าไม่ได้มารับโทษรับคุณอะไรจากพวกเราเพราะพระองค์ พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นผู้ที่พร้อมอยู่เสมอที่จะสั่งสมได้ทั้งความชั่วและความดีจึงควรสำเนียกตนอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าจะชำระสิ่งไม่ดีทั้งหลายด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นคนดีพระดีมีหลักเกณฑ์ภายในจิตใจอย่ามองสิ่งอื่นใดหรือเรื่องใดให้มากไปยิ่งกว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้มองสิ่งภายนอกก็ให้มองเพื่อเทียบเคียงเหตุผลน้อมเข้ามาเป็นธรรมเพื่อกล่อมสอนตนอยู่เสมอนั่นเป็นความถูกต้องเพราะธรรมมีอยู่ทั้งภายนอกภายในพิจารณาได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาเป็นธรรมย่อมเป็นเครื่องแก้กิเลสได้ด้วยกันแต่ถ้าพิจารณาตรงกันข้ามก็คือที่ว่าขัดแย้งต่อธรรมหยุดขวางธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย้อนเข้ามาหยุดขวางและเป็นภัยต่อตัวเอง มีหลักใหญ่อยู่ที่นี่ผมพยายามที่สุดจะให้ท่านผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับความรู้ความฉลาดความเข้าอกเข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติความเคลื่อนไหวไปมาทุกแง่ทุกมุมถ้าเห็นว่าผิดพลาดจากหลักธรรมนี้ไหนแล้วผมรีบแนะนำสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าวทันทีเพราะสิ่งนั้นคือความเป็นภัยการดุด่าว่ากล่าวจะหนักเบาขนาดไหนไม่มีปรากฏว่ามีภัยในการสอนการให้อุบายแก้สิ่งที่ผิดนั่นเลยนอกจากผู้ฟังนั้นจะซึ่งเป็นผู้เชื่อกิเลสจนฝังนิสัยแล้วอาจจะหลงกลอุบายของกิเลสพลิกแพลงความรู้สึกคิดไปอย่างอื่นเสียอันเป็นฆ่าศึกต่อธรรมแล้วก็เป็นฝ่ายของกิเลสเข้าโจมตีธรรมภายในตนว่าท่านดุด่าว่ากล่าวเป็นเจตนาไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือกลมายาของกิเลสซึ่งมันเคยถุนลากจิตใจของสัตว์โลกให้คิดในแง่อันเป็นฝ่ายของมันอยู่เสมอมาเพราะฉะนั้นขณะที่เราฟังธรรมก็อย่าเข้าใจว่ากิเลสจะไม่แฝงอยู่ภายในการฟังนั้นอุบายวิธีคิดออกแต่ละแง่ละมุมแต่ละขณะของจิตก็อย่าเข้าใจว่าจะเป็นอัตเป็นธรรมเสมอไปเพราะกิเลสนั้นแหลมคมมากทั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมะกิเลสก็เคลือบแฝงอยู่ในนั้นคอยตบคอยต่อยในขณะที่เราเผลออยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองที่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญของเราไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติขันธิภาตก็เพราะกิเลสเข้ากีดเข้าขวางเข้าทำลายหลักอัตธรรมที่ตนกำลังดำเนินอยู่นั้นและปิดกั้นทางเดินเพื่อจะไปสู่สันติธรรมโดยลำดับนั้นอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบได้ก็เข้าใจเสียว่าตนบำเพ็ญธรรมนั่งสมาธิภาวนาความจริงมีแต่เรื่องของกิเลสกุ้มรุมอยู่ภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเราหาทราบไม่เพราะสติปัญญาตามไม่ทันนี่เองความเผลอเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสจะเป็นอะไรไปกิเลสพาให้เผลอธรรมไม่ได้พาให้เผลอกิเลสพาให้เราโง่เพราะกิเลสมันฉลาดมันทำสัตว์ให้โง่ได้เต็มเป่าเราจึงหาความฉลาดไม่ได้เมื่อความฉลาดไม่มีจะว่าเราได้ทำที่ตรงไหนคิดในแง่ฉลาดก็ไม่มีมีแต่ความโง่ปิดกั้นไว้เสียเพราะอุบายความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเหนือเราอยู่ทุกระยะอย่างนี้หากจะทราบเองถ้าผู้ปฏิบัติได้ยึดหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าหรืออุบาอาจารย์นำมาสั่งสอนให้เราได้ยินดีโดยสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วนำไปพิจารณาไตร่ตรองเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ของเราภายในใจแล้วความเคลื่อนไหวของใจว่าเป็นไปตามที่ท่านเทศน์นั่นหมายหากจิตใจได้ประวัติเข้ามาสู่ตัวของเราและคิดอ่านใจจองเทียบเคียงตามหลักธรรมที่ท่านสอน หรือท่านตำหนิกิเลสประเภทใดเราจะทราบโดยลำดับการจะทราบได้ก็เพราะความมีสติสติเป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งสำคัญอยู่มากปัญญาก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคู่เคียงกันกับสติธรรมทั้งสองประเภทนี้ต้องทำงานหนักไม่ว่าจะอิริยาบถใดแห่งการประกอบความภาคเพียรธรรมทั้งสองประเภทนี้มีความจำเป็นอยู่ตลอดอันดับแรกก็คือสติต้องมีแม้จะเป็นกำลังเริ่มบำเพ็ญก็ตามสติเป็นของสำคัญที่จะรักษาจิตใจให้คงเส้นคงวาอยู่กับตัวเองไม่ให้ถูกกิเลสฉุดลากทะเลทลายไปเข้าซอกเข้ามุมเข้ากรอกเข้าตกหลุมตกบ่อไปดังที่เคยเป็นนั้นนี่คือความเผลอความเผลอในขณะนั้นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เผลอไม่ใช่เรื่องของธรรมมีสติเป็นต้นพาให้เผลอให้ทราบเพียงว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งกันอยู่ในภายในจิตใจของเราทุกระยะถ้าเราไม่คิดไม่แยกแยะอย่างนี้เราจะไม่ทราบว่ามีกิเลสประเภทใดซึ่งเป็นก้าวจิตต่อจิตใจของเราอยู่ทุกระยะเฉพาะอย่างยิ่งขณะประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ไม่ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจแม้ทำขั้นต่ำคือความสงบเย็นใจก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันกีดขวางอยู่ทุกขณะจิตเนื่องจากมันมีกำลังมากสติของเรายังไม่พอจะตั้งความรู้สึกกับมันได้ปัญญายังไม่เกิดจึงไม่รู้กลอุบายต่างๆของจิตแยกแยะกันไม่ทั่วถึงสิ่งเหล่านี้ก็ออกเพ่นพ่านบนหัวใจเราผลของมันก็คือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกอิริยาบถเพราะกิเลสผิดตัวขึ้นมาทุกขณะไม่ได้นิยมว่าเป็นอิริยาบถใดที่กิเลสไม่ทำงานนอกจากหลับสนิทเท่านั้นนี่ทางของกิเลสหน้าที่ของกิเลสเป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสถ้าไม่ถึงทำในหลักธรรมชาติการดำเนินในหลักธรรมชาติสติปัญญาในหลักธรรมชาติความเพียรในหลักธรรมชาติแล้วจะตามไม่ถึงกิเลสประเภทเหล่านี้จนกระทั่งถึงกิเลสอันละเอียดเหล่านั้นได้เลยเพราะกิเลสไม่ว่าประเภทใดเป็นความคล่องตัวในการทำงานของตนโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันหมดสติปัญญาเรายังต้องได้ตั้งเลยเกสันตั้นยอได้กำหนดกฎเกณฑ์บังคับบัญชาให้มีเพื่อรักษาใจมันถึงมีขึ้นมีในขั้นเริ่มแรกปัญญาก็ต้องพยายามหาอุบายคิดต่างๆแม้จะขี้เกียจไม่อยากคิดก็ต้องหาอุบายให้ได้คิดเพื่อปัญญาจะได้ปรากฏตัวขึ้นมามากน้อยแล้วรู้เรื่องของกิเลสเป็นระยะไปหากยังแก้ไม่ได้ก็รู้ช่องทางเมื่อรู้ช่องทางแล้ววันหนึ่งแน่นอนที่ปัญญาจะทำลายกิเลสได้โดยไม่สงสัยเพราะความผิดสติบำรุงปัญญาอยู่โดยลำดับแห่งความเปลี่ยนของตนนี่ละทางของท่านผู้พ้นทุกข์ท่านทำอย่างนี้ผู้ดำเนินความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นแก้กิเลสตั้งแต่ขั้นหยาบๆทำปรากฏธรรมขึ้นมาแต่ขั้นหยาบๆจนกระทั่ง ทั้งถึงกิเลสหลุดลอยไปจากหัวใจหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่วิมุตติธรรมประจำใจล้วนๆนั้นท่านทานไปหมดรู้ไปหมดทุกอย่างบรรดากลมายาของกิเลสประเภทใดท่านเหล่านี้ถ้าไม่ผ่านพ้นไปไม่ได้ต้องผ่านกลมายาของกิเลสทุกประเภทถึงจะนำมาพูดได้ถูกต้องแม่นยำตามความจริงของมันเนี่ยเราเรียนวิชาในตัวเองก็คือให้รู้เรื่องกลมายาของกิเลสด้วยอุบายวิธีการของเราโดยธรรมถึงจะตามกันได้หากไม่รู้ตามกันไม่ทันนี้แต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกแห่งหนอิริยาบถใดไม่เลือกการสถานที่เท่านั้นแล้วเราจะหาอัตถาธรรมคือความสงบเย็นใจมาจากที่ไหนความที่เหยียบที่คร้านอ่อนแอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พากันทราบเอาไว้ความมักง่ายความโยกคลอนเอ็นเอียงไปมามีแต่กิเลสตบต่อยให้เอ็นให้เอียงให้ล้มคลุกคลานไปทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้พาให้เป็น ให้ถึงทราบว่าเวลานี้กิเลสกำลังทำงานด่างออกหน้าออกตาซึ่งหน้านักปฏิบัติคือเราแต่ละรายละรายให้ทราบไว้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าเข้าใจว่ากิเลสไม่ได้ทำงานบนหัวใจเราในขณะที่กำลังประกอบความเพียรจะฆ่ากิเลสในขณะที่เดียวกันนั้นกับกิเลสก็ฆ่าธรรมและฆ่าตัวเราไปด้วยในตัวเองโดยไม่รู้สึกเนี่ยกลอุบายของธรรมที่จะให้ทราบกลอุบายของกิเลสจึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในขั้นเริ่มแรกเป็นสำคัญมากอย่าหวงอย่าห่วงอย่าเสียดายกิเลสไม่ได้ให้สาระคุณอะไรแก่เราความขี้เกียจความอ่อนแอก็ไม่ให้สาระประโยชน์อันใดแล้วเคยขี้เกียจเคยอ่อนแอมามากขนาดไหนแล้วได้สาระประโยชน์อะไรบ้างได้นำมาบวกลบคูณหารกันบ้างแล้วอย่างนักปฏิบัติไม่คิดไม่เทียบเทียงเหตุผลต้นตายให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ดักรู้เบาในสิ่งนี้แล้วจะดำเนินทำเพื่อความสงบเย็นใจไปไม่ได้จึงควรคิดเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็มีตลาดร้านค้ายิ่งไม่อดอันนั้นเป็นเครื่องหมายไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสโดยตรงนอกจากความเพียรของเราเป็นผู้หนักแน่นในความภาคเพียรนี่เป็นสำคัญมากเราได้ดำเนินมาเต็มขีดกำลังความสามารถจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีงานใดที่จะลำบากยากเย็นเสียใจถึงเป็นถึงตายยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะงานนี้เป็นงานหนักสำหรับเราผู้มีเป็นคนอยากแต่ใครจะอยากก็ตามละเอียดก็ตามพึงทราบว่าความขี้เกียจความมักง่ายอ่อนแออะไรไม่ใช่ทำเป็นเรื่องของกิเลสต้นล้วนด้วยกันใครจะอยากละเอียดแค่ไหนนิสัยวาสนาถ้าไม่นอนจมอยู่ในกิเลสเหล่านี้แล้วจะยกตนให้เหนือกิเลสประเภทเหล่านี้ได้ด้วยความมีวาสนาเบาบางประทายหากไม่มีความเพียรเป็นเครื่องแก้บางก็ฟาดลงไปให้มันแหลกเหมือนกันหนาก็ฟาดลงไปให้แหลกเหมือนกันจึงชื่อว่านักรบนักปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกของตนออกจากใจนี่เป็นหลักใหญ่ของนักบวชผู้ปฏิบัติ เอาให้หนักแน่นมั่นคงต่อทุกสิ่งทุกอย่างยิงทุกอย่างไม่ว่าจะการถอดการถอนไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญมันเป็นเดียวเดียวกันไปด้วยกันพยายามถอดถอนก็คือพยายามบำเพ็ญนั่นเองอันเดียวกันอยู่ในขณะจิตอันเดียวกันเพียงสมาธิคือความสงบใจมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะหวังมรรคผลนิพพานที่ไหนเรามีหน้าที่อันเดียวนี่แท้ๆทำงานอันนี้ไม่เห็นผลงานหยาบๆเพียงเท่านี้ยังไม่เห็นผลเราจะหวังเอาอะไรที่วิเศษวิโสยิ่งกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาเข้มแข็งเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เห็นคำที่ว่าสมาธิท่านกล่าวไว้ในตำรับตำนานนั่นคือชื่อของสมาธิสมาธิแท้อันแท้จริงนั้นน่ะจะเกิดขึ้นภายในจิตตัวกำลังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายอย่างนี้เพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติเป็นเครื่องดึงดันที่จะยังความสงบของใจนั้นให้สำเร็จไปได้ไม่มีอย่างอื่นธรรมนี้เป็นธรรมเครื่องดึงดันรับรองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีคำว่าละกิเลสละสมัยต่อกิเลสนี้ไม่มีถ้านำมาใช้นอกจากอยู่เฉยๆยังไม่มีสาระอะไรภายในตนเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนอุบายของกิเลสทุกประเภทแหลมคมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดจะทื่อๆท่าๆเสื่อๆซ่าๆเงอะงะเหมือนเราเรานี่เมื่อถูกกิเลสครอบแล้วมันเสอมันซ่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลวดลายของกิเลสทั้งหมดแต่ตัวกิเลสอันแท้จริงแล้วแหลมคมมากแต่ทำมนุษย์ทำสัตว์ให้โง่มากก็คือกิเลสทำมนุษย์และสัตว์ให้อ่อนแอมากที่สุดขี้เกียจขี้คร้านไปตามอำนาจของมันที่สุดก็คือกิเลสแต่กิเลสไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านทำงานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี่ให้คิดดูตัวกิเลสนั้นไม่มีอะไรจะเทียบมันเนี่ยความเฉียบแหลมความเฉลียวฉลาดความรอบตัวของมัน ที่จะกำอำนาจสัตว์โลกไว้ในตัวเองมันอยู่บนหัวใจนั้นมันจึงทำแล้วเวลาอยู่โดนบนหัวใจใดทำหัวใจนั้นให้โง่ทั้งในตัวมันฉลาดที่สุดมีเวลานี้เล่าไปยังไงจิตของเรามันโง่หรือมันฉลาดถ้าจิตมันโง่เราจะว่าอะไรทายโง่ถ้าไม่ใช่กิเลสทายโง่แล้วยังต้องการอยากจะโง่อยู่ใต้อำนาจของมันอีกหรืออำนาจของมันที่พาให้เป็นมานั้นเราก็ทราบได้แล้วป่าช้านับไม่ถ้วนในชีวิตของเรานี้คนเดียวนี่เท่านั้นเรื่องตายเกิดตายเกิดตายเกิดติดต่อกันมาโดยลำดับตำนานนับได้หรือไม่ได้ก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายพิสูจน์ตนเองด้วยการปฏิบัตินี้เถิดจะเคยตายมากี่กับกี่กันจะมาอยู่ในวงปัจจุบันธรรมคือดวงจิตนี้ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่พิสูจน์ไม่มีที่อื่นเป็นที่ยืนยันเรื่องความเกิดตายของสัตว์โลกว่าเป็นมาเพราะเหตุใดถ้ามันเป็นมาเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเป็นต้นนี้เท่านั้นนี่แหละคือตัวเหตุตัวการสำคัญพระพุทธเจ้าท่านขุดค้นที่คลายสิ่งเหล่านี้ด้วยภาคปฏิบัติของพระองค์โดยทางสติปัญญาไม่หยุดหย่อนท้อถอยลดละก็สามารถได้รู้ความจริงทั้งกิเลสประเภทต่างๆทั้งความบริสุทธิ์ที่ได้ขาดจากกันกับกิเลสอาสวะและขาดจากภพจากชาติดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรปวัตนสูตรนัตถิดามิปุณัพโภนะความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วนั่นแต่ก่อนท่านได้มาประกาศเมื่อไหร่ก็เพราะไม่ทราบเรื่องสาตายเหตุอะไรเหมือนเราท่านแล้วจะเอาความจริงมาพูดให้ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นการพิสูจน์ถึงเรื่องที่เรียกประเภทต่างๆที่รวมอยู่ในจิตตั้งพิสูจน์ที่จิตด้วยการปฏิบัตินี้จะรู้ชัดเห็นชัดว่าเคยเกิดมาตั้งกับตั้งกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมนั้นเราฟังเพียงมีปลาปลาจิตใจนั้นไม่เชื่อเพราะกิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสมันตามอำนาจไว้หมดสิ่งที่เคยเป็นมาอย่างไรที่ให้เราเห็นโทษของสิ่งนั้นก็จะเป็นเหตุให้ห่างเหินจากกิเลสจากอำนาจของกิเลสไปกิเลสจึงไม่ยินยอมจึงต้องคราบเอาไว้หมดเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดมาเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาได้รับความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรตัวจิตนี้เป็นตัวสำคัญเคยแบกเคยหามเรื่องทุกข์หาประมาณไม่ได้มานานแล้วแต่กิเลสไม่ยอมให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้พอจะเห็นโทษแห่งความเป็นมาของตนและพยายามถอดถอนตนออกด้วยอุบายต่างๆนะกิเลสมันครอบไว้หมดไม่ให้รู้สุดท้ายก็มาลงยอมจำนนต่อกิเลสอย่างเปิดเผยอย่างหน้าด้านก็มีว่าตายแล้วศูนย์นั่นเป็นเรื่องของใครมาพูดมันออกมาจากอะไรมันถึงมาพูดได้อย่างนั้นถ้ามันออกมาจากกิเลสตัวปิดบังอย่างมิดชิดนั่นจะมีที่ไหนอะไรกันที่ไหนมาปิดบังจิตใจดวงที่เคยเป็นมาถึงขนาดนั้นแล้วยังว่าตัวศูนย์อีกนะนี่เก่งไหมกิเลสเหยียบย่ำหัวใจคนจนให้เป็นฝ่ามือเป็นหลังมือไปได้ตัวเคยเกิดยังจะว่าตัวศูนย์ทั้งที่ตัวเกิดตัวตายก็อยู่นี้ไม่ศูนย์ก็อยู่ตัวนี้มันยังกลับตระปัดกันไปได้เพราะอำนาจของกิเลสเข้าครอบตัวนั้นไม่อย่างมีคิดไม่ให้รู้เหตุรู้ผลต้นตายที่เคยเป็นมาของตนเลยเกิดมาชาติเดียวจะทำอะไรก็ทำเลยบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่แหละตัวเทวทัตใหญ่มันอยู่ในจิตของเรามันอยู่ที่ไหนเราไปกลัวอะไรนักเรื่องเทวทัตนู้นเรื่องของท่านต่างหากพระเทวทัตเรื่องของเราที่เป็นเทวทัตต่อตัวเองทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้ทำไมไม่คิดเอาที่ฟาดลงไปในภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าด้วยทรงรู้ด้วยเหตุผลกลไกอันใดประทานไว้หมดแล้วทางฝ่ายเหตุคือวิธีดำเนินขุดค้นภาคปฏิบัตินั่นแหละพระองค์ก็ประทานไว้แล้วขุดค้นลงไปแยกกันลงมาเริ่มตั้งต้นตั้งแต่สมาธิภาวนาว่าสมาธิก็ให้เห็นตัวจริงของสมาธิภายในจิตใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ในตำราไม่อยู่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่ที่ดินน้ำลงไปแต่อยู่ที่ใจสงบตัวลงไปด้วยอำนาจแห่งการอบรมหรือการฝึกฝนเทอมาคือการภาวนาเป็นสำคัญนี่เท่านั้นเมื่อสติตั้งตัวได้ไม่พลั้งเผลอ มีความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ยอมให้ขณะจิตใดที่จะเพ่งท่านออกไปด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันให้ออกจะมีอารมณ์แห่งธรรมบทใดที่เพียงเครื่องยับยั้งของจิตให้จิตได้ยึดอารมณ์นั้นเป็นที่จอดที่แล้วก็ให้ทำกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้ลมเข้าจริงๆลมออกจริงๆไม่จำเป็นจะต้องตามลมเข้าไปตามลมออกมาเพียงแต่รู้อยู่ชัดๆในขณะที่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้มีสติบังคับอยู่ที่ประตูแห่งลมออกเข้านั้นเท่านั้นจิตจะไปไหนเมื่อถูกบังคับกิเลสคือความฟุ้งต่างๆไม่ให้มันฟุ้งไม่ให้มันคิดทะเลทลายไปให้อยู่กับที่ตั้งอันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบคือคำบริกรรมหรือลมหายใจเท่านั้นจิตจะต้องยังเข้าสู่ความสงบเห็นองค์ของสมาธิได้อย่างแท้จริงภายในจิตใจดวงที่กำลังที่เคยวุ่นวายมาหนักต่อหนักนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่วิธีการพิสูจน์ให้พิสูจน์จะทราบตั้งแต่เรื่องนี้ไปธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกผู้ใดนอกจากกิเลสเป็นกรรมโกหกให้เราเห็นโทษมันเสียมั่งว่ามันโกหกโลกแบบไหนมั่งนี่เรากำลังจะนะกำลังปฏิบัติเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นกิเลสมันโกหกอยู่ในร่องรอยอันเดียวกันนั่นแหละฉากเดียวกันนั่นแหละสมาธิจะไม่มีสมาธิจะไม่เกิดหมดความสามารถอำนาจวาสนาไม่มีนี่ที่เด็ดมันมาลบล้างทั้งหมดปัญญาของเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าหามาจากที่ไหนเราอยู่ยังไงก็อยู่ตามภาษาของเราภาษาของเรานั่นแหละคือภาษาของที่เด็ดมันหลอกสัตว์โลกหลอกเรามันหลอกอย่างนี้อันไม่ฉากเดียวกันนะเอาให้เห็นลบล้างที่เด็ดประเภทเหล่านี้ออกให้ได้ด้วยความสงบใจเพราะการประกอบความภาคเพียรอย่างเข้มแข็งบังคับบัญชาด้วยสติทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้มาแท้ๆสาวกทั้งหลายรู้มาแท้ๆเป็นมาแท้ๆด้วยสมาธิเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทำไมเราเองจะไม่รู้จิตแท้ๆเป็นผู้ที่จะรับรองในพื้นฐานเหล่านี้ให้เป็นไปในตัวเองได้ไม่ว่าจะสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนอกเหนือไปจากจิตนี้ไม่ได้เลยนี่การบำเพ็ญของเรานี่ก็บำเพ็ญโดยถูกทางอยู่แล้วทำไมจะรู้ไม่ได้เมื่อสมาธิมีความสงบใจขึ้นมาให้เห็นอย่างประจักษ์หายสงสัยทันทีว่าสมาธิอยู่ที่ไหนแน่อยู่ในตำหนักตำนานหรืออยู่ยินฟ้าอากาศแดดลมที่ไหนปฏิเสธทั้งมวลเพราะความประจักษ์มีอยู่กับใจดวงสงบสุขนี้แล้วเวลานี้นะด้วยวิธีการที่ทำน่าถูกทางจนเห็นผลประจักษ์ว่าจิตนี้แหละคือเป็นผู้สงบเป็นสมาธินี่อันหนึ่งขั้นหนึ่งนี่คำว่าสมาธิก็คือความสงบความสงบมีหลายขั้นหลายภูมิเมื่อทำลงไปอยู่โดยสม่ำเสมอความสงบนี้จะละเอียดตัวลงไปโดยลำดับจนกระทั่งแนบแน่นแล้วท่านก็ให้ชื่อไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั้นเป็นชื่อขอให้เป็นอยู่ขึ้นภายในใจเถิดจะไม่มีขั้นใดภูมิใดก็ตามเช่นเดียวกับเรารับทานพอเริ่มรับทานเท่านั้นเราจะเริ่มรู้รสเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มต่างๆภายในคิวหาประสาทของเราโดยไม่ต้องถามใครความอิ่มหนำสำราญก็ค่อยติดตามกันมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราจะไม่มีชั้นมีภูมิก็ตามหากรู้ภายในตัวเผ็ดก็รู้เค็มก็รู้เปรี้ยวหวานก็รู้ความอิ่มหนำสำราญในธาตุขันธ์เพราะการรับทานมากน้อยอย่างไรก็รู้ไปจนหนักจนกระทั่งถึงความพอตัวแล้วในอาหารทั้งหลายหยุดเองนี่ก็รู้จำเป็นเราจะต้องไปตั้งชื่อตั้งนามว่าอิ่มขนาดนี้เป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นจำเป็นไหมจะต้องไปตั้งหลักธรรมชาติมีอยู่อยู่กับหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติก็พอกันแล้วนี่ก็เหมือนการเรื่องของสมาธิให้รู้ตามหลักธรรมชาติของสมาธิที่เกิดขึ้นภายในใจของตนด้วยวิธีการที่ถูกต้องเมื่อเนี่ยสมาธิมีความสงบตัวปรากฏขึ้นมานั่นแหละคือเป็นพื้นฐานหรือเป็นเสบียงเครื่องสนับสนุนปัญญาให้ทำงานได้อย่างหายกังวลขณะที่เวลาที่จิตไม่มีความสงบเลยจะพาพิจารณาทางด้านปัญญามันกลายเป็นปัญญาด้วยอำนาจของกิเลสไปหมดใครจะไปรู้รอบเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะจึงสอนและอบรมสมาธิให้เกิดให้มีจิตใจจะได้สงบจิตใจสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในขั้นนี้แล้วพาทำการทำงานด้วยการคิดค้นในสิ่งต่างๆมันก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาทำให้และก็เห็นผลไปตามเรื่องของปัญญาโดยลำดับตำรานั่นคือการก้าวออกทางด้านปัญญาด้วยสมาธิขั้นนั้นๆเพื่อปัญญาขั้นนั้นๆนะ เมื่อละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปปัญญาได้กล้าเดินออกไปเห็นเหตุเห็นผลในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นอยู่ภายในร่างกายและขันธ์5ของเราคุณเองอ่ะแล้วกระจายไปทั่วโลกธาตุเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเกาะไม่มีดอนไม่มีที่งดเว้นอันในขึ้นที่ว่าแดนสมมุตินี่แล้วคือแดนอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดเห็นประจักษ์ลึกซึ้งด้วยปัญญาของเราแล้วมันจะสงสัยอะไรอีกมันจะยึดหนาหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกมันก็ถอนตัวออกมาได้อันอุปาทานมันเกิดขึ้นจากความรุ่มหลงความสำคัญผิดต้อมหน้าของกิเลสเท่านั้นเมื่อปัญญาได้อย่างลงไปถึงไหนก็คือว่าการทำลายกิเลสไปถึงนั้นทำลายอุปาทานในขณะเดียวกันถอนตัวออกมาได้เราจะพูดถึงเรื่องอสุภะอสุภังก็ดูที่ร่างกายของเรานี่มันตรงไหนที่มีความสดสวยงดงามมีเศษสันปัญญาตามปุญญาของกิเลสทั้งมวลความจริงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงให้อุปทานมัดยิ่งกว่าโทษตลอดชีวิตอีกด้วยซ้ำพิจารณาเห็นชัดเจนนี่คือปัญญาแยกเยอะให้ถอยหน้าถอยหลังตลบทบทวนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นความจริงไม่สนใจกับสิ่งอื่นใดทั้งหมดนอกไปจากงานของตนที่กำลังทำอยู่นี้เท่านั้นว่าในโลกนี้มีงานอันเดียวนี้ย่นจิตเข้ามาตรงนี้ให้รู้พิจารณาตรงไหนให้มีเจตนาจดจ่อมีสติควบคุมกายกรองดูให้ชัดเจนเทียบเคียงกับหลักความจริงที่พระเจ้าว่าเช่นอสุภะอสุภังมันเป็นอสุภะจริงไหมเทียบลงไปให้ซึ้งเพราะความจริงก็เป็นอยู่แล้วเป็นเพียงว่ากิเลสมันเปลี่ยนแปลงเสียใหม่เป็นของสวยของงามว่าเป็นของชีวังยั่งยืนอะไรทำนองนี้คนมาย้อมเกิดมันไปแถวนั้นความจริงของธรรมไปแถวนี้เอานำสติปัญญาไกร่กรองให้ถึงความจริงของธรรมปัญญาเท่านั้นจะสามารถคลี่คลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้ลงสู่ความจริงอันดั้งเดิมได้เช่นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของเดิมค้นลงไปค้นลงไปจากอสุภะสุพังนี้แล้วก็กลายลงไปเป็นธาตุเมื่อกลายลงไปเป็นธาตุอย่างชัดเจนไม่ว่าภายนอกหรือว่าภายในเป็นธาตุไปเสียหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทั้งหมดจะไปยึดไปถืออันใดที่นี่นี่ปัญญานี่แหละก้าวเดินหนังเดินปัญญาปัญญาขั้นใดก็ตามสติมันติดแนบไปด้วยกันนั่นแหละสติกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันอย่างยิ่งแยกกันไม่ออกเบื้องต้นสติตั้งไปก่อนพอพยายามผลิตปัญญาขึ้นมาแล้วสติก็เป็นพี่เลี้ยงปัญญาตามมันไปพอถึงขั้นเต็มกำลังทั้งสติทั้งปัญญาที่จะกล้าหาญชาญชัยต่อการทำหน้าที่ของตนปราบที่เด็ดตัณหาชวะประเภทต่างๆแล้วจะเป็นเหมือนเชือกที่สั้นเป็นเกี่ยวเดียวกันพันกันไปเลยสติกับปัญญาแล้วที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะมาเพ่นพ่านขวดอำนาจวาสนาเหมือนอย่างแต่ก่อนคำว่าสมาธิก็ปัดสลัดปัดทิ้งหรือปราบปรามความฟุ้งซ่านลำคาญออกไปหมดแล้วสมาธิก็เกิดความโง่เขลาเบาปัญญาที่ว่าธาตุขันธ์นี่คือแท่งแห่งทองทองทั้งแท่งมันก็แยกกันไปหมดแล้วมันเป็นทองทั้งแท่งได้ยังไงเป็นของสวยของงามเป็นของมีคุณค่าราคาได้ยังไงปัญญากำหนดจดจ่อลงไปที่คลายลงไปจนถึงความจริงอันไหนมีราคามีแต่กองนิยังทุกขังอนัตตาเต็มหัวใจเต็มโลกสภาพอันไหนที่เป็นที่เป็นหน้าเป็นสิ่งที่น่ายึดน่าถือหน้าเกาะหน้ารักใคร่ชอบใจหน้าอะไรเสียดายมีที่ตรงไหนปัญญาที่คลายดูหมดแล้วมันหมดไม่มีที่อะไรจะดับมันก็ถอนตัวเข้ามาสิรูปร่างกายของเราที่เคยยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกว่าภูเขามันก็ถอนออกมาได้ดังนั้นจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเมื่อกายนี้มันพิจารณาได้อย่างชัดเจนช่ำชองคล่องแคล่วทุกอย่างแล้วมันปล่อยของมันเองไม่ต้องบอกขอให้ปัญญาได้อย่างถึงความจริงเต็มที่เถิดในขั้นไหนก็ตามขั้นรูปธรรมมันก็ปล่อยของมันได้เต็มปกเต็มใจปล่อยได้เต็มสติกำลังของปัญญาที่รู้นั่นแหละนี่เป็นขั้นยากเราพูดสรุปเพียงเท่านี้ขั้นละเอียดเวทนาทุกเวทนาทุกเวทนาอุเปกขาเวทนามีได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่สำคัญใจเป็นผู้หลงเป็นผู้ประยุทธ์เราก็พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาพอปรากฏขึ้นมามันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเท่านั้นถ้าหลักธรรมชาติแล้วถ้าไม่กิเลสไม่ใช่กิเลสเข้าไปเคลือบไปแฝงจะบังคับบัญชาให้ว่าเวทนาเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราอุเบกขาเป็นเราเป็นของเรา แล้วก็สร้างกองทุกข์ขึ้นมาอีกภายในจิตใจนั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันจะต้องอย่างลงถึงความจริงถ้ากิเลสประเภทเหล่านี้ไม่มาหลอกดังที่กล่าวมานี้แล้วสติปัญญาอย่างลงไปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาดังที่ท่านอธิบายไว้แล้วในสติปัฏฐาน4ไม่ผิดไปไหนเลยเป็นความจริงล้วนๆแต่เรามันฝืนความจริงทั้งหลายเพราะกิเลสพาให้ฝืนพาให้เหยียบย่ำทำลายความจริงเพราะกิเลสเคยเหนืออำนาจของใจจึงต้องฉุดลากจิตใจเหยียบย่ำทำลายความจริงไปนั่นแหละโดยไม่รู้ว่าความจริงนี่มันเราไม่รู้ว่าตัวเหยียบย่ำทำลายนี่คือตัวจอมปลอมก็เชื่อมันไปมีหลักการที่คลายการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คือการแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายสิ่งปีนเกลียวกับธรรมคือความจริงล้วนๆมีออกได้โดยลำดับลำดับจิตจะเปิดเผยตัวเองขึ้นอย่างชัดเจนภายในใจความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายเมื่อพิจารณาจนถึงขั้นอันนี้จังทุกขังอัตตาอย่างซึ้งภายในจิตใจแล้วจะยึดถือไว้ไม่ได้มันจะสลัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงรู้ประจักษ์กับจักกับจิตเวทนากายเวทนาก็เหมือนกันนั้นก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นภายในตัวของมันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างกายก็ไม่ทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็ไม่ทราบความหมายของตนเป็นแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นตามหลักความจริงของตนแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันถ้าจิตมีสติปัญญารอบตัวอยู่แล้วจะพิจารณาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายทั้งส่วนกายทั้งส่วนเวทนาเวทนาทั้งสามแยกตัวออกแยกตัวออกโดยลำดับลำดับไอ้สัญญาสังขารไม่ต้องพูดมันก็เป็นอาการอันเดียวกันนะเกิดขึ้นแล้วดับไปถึงแล้วดับไปมันเป็นกองรายลักษณ์ทั้งหมดอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเบิกออกเบิกออกจิตถอยตัวเข้ามาการพิจารณาก็แคบเข้าไปแคบเข้าไปเพราะสิ่งใดที่พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันปล่อยเองแล้วจะพิจารณาเพื่ออะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วนั่นน่ะนั่นมันชัดอย่างนั้นจึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงต้องรู้ภายในตัวเองจริงๆไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าสันทิโกสันทิโกเห็นเองเมื่อได้คุ้ยเกี่ยวกุดค้นลงเต็มสติปัญญาผลจะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจเต็มภูมิของสติปัญญาหนีไม่พ้นนี่แยกกันอย่างนี้นี่แหละการพิสูจน์ที่เรื่องการเกิดการตายของจิตจิตเป็นสิ่งที่ลึกลับมากเพราะที่เหลือพาให้ลึกลับที่เหลือมันเอาจิตเข้าไปหมกไปซ่อนไว้ในสิ่งที่ในสถานที่ที่เราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นความจริงได้ถูกกิเลสตัวจอมปลอมปิดบังไว้หมดตัวมันออกหน้าออกตาหลอกไว้ตลอดเวลาจึงไม่เห็นโทษของตนไม่เห็นโทษของกิเลสที่พาให้เกิดให้ตายเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปดังที่กล่าวมาแล้วนี้กิเลสประเภทต่างๆที่มันเคยหุ้มห่อจิตใจหลอกลวงจิตใจปิดบังจิตใจนั้นจะเปิดตัวออกมาเปิดตัวออกไปเปิดออกไปจนกระทั่งไม่มีเหลือทีนี้เมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากใจไม่มีเหลือเลยเพราะสติปัญญารู้เท่าทันตัดขาดกระเด็นออกจากความติดต่อกันระหว่างขันธ์กับจิตรูปเสียงกลิ่นรสกับนี้ไม่ต้องพูดมันห่างไกลมากไปเอาในระหว่างขันธ์กับจิตรูปประขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทราบตามอาการของมันซึ่งเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างแล้วก็ทราบภายในจิตคือตัวอวิชชาตัดสะพานทางเดินของมันหมดแล้วก็เหลือแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันกันอยู่อย่างลึกลับนั่นแหละจะพ้นมหาสติมหาปัญญาอันเป็นสติปัญญาหลักธรรมชาติหรืออัตโนมัติไปไม่ได้นี่กำลังของสติกำลังของปัญญาเมื่อเราฝึกให้เป็นย่อมเป็นได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้แล้วสามารถทำลายจิตอวิชชานั้นออกอย่างเหมือนระเบิดทีเดียวแล้วแตกกระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออ้าวที่นี่ทำไมจะไม่รู้ที่นี่เคยเกิดมากี่กับกี่กันไม่ต้องไปนับก็ได้บล็อกอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนี้เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตมีเชื้อสืบต่อเกี่ยวเนื่องกันกับจิตมากน้อยเพียงไรค่อยรู้เข้ามาเพราะตัดเข้ามาเรื่อยๆด้วยปัญญารู้เข้ามารู้เข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรสืบต่อกันระหว่างจิตกับที่เหลืออาสวะต่างๆที่จะพาให้เกิด
1: พบเกิดชาติขาดออกไปหมดแล้วจากจิตไม่มีจะได้เหลือนั่นแลเป็นจิตที่ยืนยันปฏิญาณตนได้อย่างชัดเจนไม่ต้องหาสักขีพยานมาจากไหนนักโทษเราก็เคยเป็นมาพอแล้วพ้นโทษก็เห็นประจักษ์แล้วเวลานี้ความเป็นนักโทษก็เพราะถูกคุมขังของกิเลสความพ้นโทษก็คือกิเลสได้บรรลัยไปหมดแล้วจากใจเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราทีนี้เรื่องความเกิดตายแต่ก่อนมันเป็นมาจากไหนจะไปสงสัยที่ไหนว่ามันเป็นมาจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาสังขารแล้วสิ่งเหล่านี้ได้บรรลัยลงไปหมดแล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนอีกหมายที่นี่จิตดวงนี้ก็รู้ชัดเกิดที่ไหนไม่ได้เพราะเป็นอาถรรพ์แล้วเวลานี้นั่นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติถ้าเห็นความจริงแห่งธรรมทั้งหลายรู้ที่ใจอย่าไปคาดไปคิดการโน้นสถานที่นี่เวลาเวลาให้เสียให้หลอกให้ถูกกิเลสมันหลอกไปโน้นนั้นหลอกไปนี้ดูจุดที่กิเลสอยู่นี่ซ่องสุมอยู่นี่อยู่ที่หัวใจนี่อืมชาติดุขาชราติดุขาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกไปจากดวงใจเป็นเชื้ออันสำคัญให้เกิดภพนั้นภพนี้คืออวิชชาปัจจยานี้เมื่อถูกทำลายแล้วขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนั่นแหละคือความบริสุทธิ์พุทโธที่มีไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่าสมมติซึ่งเป็นผู้เทียมกับกิเลสประเภทต่างๆภายในใจนั่นก็ยืนยันได้ภายในตัวเองว่านัตถิดานิทนัพพโวความเกิดความเป็นความเกิดอีกไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงพอเชื้อให้เกิดมันดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นดับไปหมดแล้วอันนั้นดับไหมจริงแล้วนั้นเหลือศูนย์ไหมนั่นเห็นไหมเรียนไม่ถึงยี่ไม่ถึงจิตสินี่ละจิตลึกลับที่สุดก็คือจิตเพราะกิเลสพาให้ลึกเอาตื้นที่สุดจนประจักษ์ใจก็คือจิตเพราะธรรมคือพาให้ตื่นสติปัญญาพาให้ตื่นขุดค้นขึ้นมากิเลสยากลงไปลึกจนจมเม็ดก็ตามสติปัญญาสามารถถอนขึ้นมาได้จนเห็นประจักษ์อย่างชัดเจนไม่สงสัยนี่ความจริงเป็นอย่างนี้ขอให้มีความเพียรก็แล้วกันนี่หลักรับรองเรื่องมรรคผลนิพพานรับรองถึงความพ้นทุกข์และรับรองถึงเรื่องความเกิดความตายเกิดตายมายังไงต่อยังไงนี่ตายเกิดหรือตายสูญรับรองกันที่ตรงนี้ยืนยันกันที่ตรงนี้หายสงสัยใครจะสงสัยยังไงไม่สงสัยใครจะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าอยากฟังก็ฟังไปไม่อยากฟังก็มาฟังเสียขอให้รู้ความจริงแล้วมันหมดเรื่องความหิวโหยความโยกโยกคลอนคลอนต่างๆมันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความไม่จริงเป็นความหลอกลวงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้ใจนั้นปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเพียรเป็นสำคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ผู้นั้นน่ะจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี้ไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้นำมาฆ่ากิเลสมาแก้กิเลสนี้เท่านั้นหน้าที่ของสติปัญญาเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเปลี่ยนเป็นสำคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นฆ่าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ผู้นั้นน่ะจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี้ไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้นำมาฆ่ากิเลสมาแก้กิเลส

ึงได้มาประชุมแล้วให้การอารมณ์สอนหมู่เพื่อนฟังให้ถึงใจมีเทศยังถึงใจเทศด้วยเจตนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเต็มอย่างเต็มหัวใจมีความจริงจังต่อความภาคเพียรของตนนี่แหละงานของพระเอาให้จริงให้จังงานนี้สำเร็จเถอะไม่มีใครมาเสกสรรปัญญาวาเสกวิเศษก็ถามเถอะมันนักรู้อยู่ในตัวเองอยู่ในนี้แหละ

อายุสังขารแก่เข้าเท่าไรชำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบันที่เป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี้ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติด้วยกันรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแม้ในสำนักของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลามีแต่กิริยาการที่แสดงออกในแง่มุมต่างๆก็ไม่พ้นที่จะถูกต้องติจนได้เพราะความไม่รอบคอบนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในกิจการเหล่านี้ก็สอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงไม่ได้ผู้อยู่มาก็นานมีเยอะผู้เข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่กลมกลืนกันกับใจดวงรู้ๆนี้ถ้าจะว่ามืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คำนึงว่าเป็นอะไรนั่นแลเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกนั้นหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่ละรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากแง่งอนพรรณนาไม่จบพรรณนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทำงานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัฏวนวัฏจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทางเล็ดลอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความวิตกกังวลมากกับเพื่อนฝูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกครานก็ทกเป็นไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์นี้ด้วนแล้วตั้งแต่ทุกข์จากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญา

พอรู้ทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางหลบหลีกปิดตัวได้บ้างก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งทุกข์ไปตลอดที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลำดับลำดาของความเพียรและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาประกอบความเพียรนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภก็ไม่รู้ตัวโลภมากโลภน้อยโลภเท่าไรถือความโลภนั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้หนาแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภไม่ได้อะไรตามความโลภแล้วรู้สึกเป็นความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็น2ขั้น3ขั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่พูดถึงเรื่องความโลภ ก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่ที่สำคัญมากเรื่องราคะตัณหาก็ดีดก็ดิ้นเรื่องความโลภกับเรื่องราคะตัณหานี่ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั้นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยมากกว่านั้นถึงเป็นความโกรธความแค้นขึ้นมาถึงกับต้องผูกกรรมผูกเวรและฆ่าทีวีโบยซึ่งกันอยู่กันให้ชิ้นหน้าชิ้นหายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่เป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกตัวสัตว์เว้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเว้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้และสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครอบงำไว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดิ้นดีดไปตามเพลงของมันที่พาให้ดิ้นให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรก็ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีดความดิ้นความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเทียมโลกที่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอดความดิ้นรนกระวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลยมีแต่ดีดแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดิ้นและไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดตึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นเสือร้ายตัวสำคัญความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นปู่ย่าตายายของเสือร้ายเหล่านี้ครอบอยู่ในหัวใจของโลกนี้แต่โลกก็เพลินกับเสือร้ายเหล่านี้มาเป็นประจำตั้งแต่การไหนไหนไม่มีทางที่จะคิดหรือระลึกได้บ้างเลยเป็นและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีที่สิ้นสุดยุติ
นี่เรื่องธรรมชาติของโลกเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกให้หมุนไปเวียนมาอยู่เป็นไปทำนองนี้ตลอดไปสำหรับเราผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่วิตกถึงเพื่อนฝูงผมวิตกอันนี้มากมายเวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรก็กับหัวใจเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขมิ้นกับปูนเลยเป็นคู่เดือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไม่ม้วนเสือลงไปเสียตอนนั้นเราก็ต้องม้วนเสือเพราะความเครียดแค้นเนื่องจากธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีกลอุบายวิธีการต่างๆครอบงำจิตใจของเราได้ทุกแบบทุกฉบับหาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งๆที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันผูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิบให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้ที่น่าวิตกมากจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาให้มากโลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดทำโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะฝังอยู่ทุกดวงจิตเป็นสัตว์ก็ฝังและดิบดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังแล้วดิบดิ้นไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดธรรมชาตินี้พาให้ดีดให้ดิ้นไปคนละทิศละทางและสุดท้ายก็ลงม้วนเสือลงในวัฏจักรวัฏวนวัฏทุกข์อันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยมาตั้งกับตั้งกันนี่จึงเป็นหน้ายินหนาละอาใจสำหรับท่านผู้พ้นไปแล้วมองลงมาดูโลกดูสงสารที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้พัวพันรัดลึงจนมองหาตัวไม่เห็นคำว่ามองหาตัวคือมองหาใจมองหาความวี่แววของใจความสง่าราศีของใจไม่มีไม่แต่สิ่งเหล่านี้ครอบงำไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาให้เกิดความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เวียนตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่พาให้ดิ้นให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าละแหละถ้าอยากหลุดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับลำดาและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี่เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญนั่นแหละมันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนั่นสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายใครเราจะเข้าไปแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กล้าเข้าไปหามันได้นี่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดากิริยาของเราที่จะทำความดีความดีมันจะกลืนไปโดยลำดับลำดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เลยไหลก็แอบกินไปกินไปในนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้นพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นำทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเป็นโรคเป็นสงสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยไปเสียกลืนไปอีกแบบหนึ่งกลืนไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้ นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่านพ้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมดเกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อไรจากกงจักรอันนี้
นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสำหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอยากคุ้นเราอยากชินสิ่งเหล่านี้มีแต่กลมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิริยาอันใดแสดงออกทำจะเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคลสัตว์จะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกดินแดนก็ตามมีแต่ธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทางนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้นี่เราได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยึดจะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียรจะพยายามบากบั่นหันหน้าเข้าสู่อสุธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยนหรือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารกิเลสก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัฏจักรวัฏจักรคือวัฏทุกข์นั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่วิตกแต่มาเท่าไหร่ยิ่งวิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี่ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงสูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละแต่กล่อมสัตว์โลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่ด้วยมูดด้วยคูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับมูดกับคูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอยู่พอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพัดพากจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับคูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิ้นจะเป็นจะตายก็ตาม ขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหวานคอไปหมดไม่มีใครจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจึงได้หลอกเอาเต็มที่เต็มฐานถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาโปรดมาประพรมด้วยแล้วยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นเคยอยู่มาชั้นใดเป็นมาชั้นใดทุกข์มากน้อยมาชั้นใดก็จะเป็นไปฉันนั้นฉันนั้นจะไม่มีช่องทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้เลยแต่นี้เราก็เป็นนักบวช ด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติอย่าเลาะแหลกอย่าคลอนแคลนนิสัยให้จริงจังทุกอย่างทำอะไรมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนำมาพูดโน่นให้รู้ในเวลาที่เข้าฆ่าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ลวดลายของกิเลสว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีลวดลายของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ว่าละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นคือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดหมายกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคำว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็วไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมหาของกิเลสอีกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นแหละตัวยอดของสมุทัยตัวยอดของวัฏจักรต้องเป็นเรื่องมหาสีมันหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีวิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกันในเวลาที่เกลียงไกลต่างอันต่างเกลียงไกลแล้วนั้นโวหารอันนี้นำมาพูดไม่ได้ว่าต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะในเวลาที่ฟาดปันหันแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้
เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ไปโดยลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นำออกมาต่อกรกับที่มันออกมาต่อกรกับเราหรือว่านำออกมาได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้นำออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็วจะเพียงเทียบเท่านั้นนะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกายอันนั้นเป็นกระแสของจิตเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั่นเสียเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมายนี่ละเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคำว่าแพ้แพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะระยะเป็นรักเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาในเวลานั้นเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใดการหลบหลีกปลีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี้พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเสียเท่านั้นถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงทำขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนอยู่ในตัวเองสติปัญญาฟิตตัวเองฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันจนทันพอมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือให้กิเลสม้วนเสืออย่างเดียวคำว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมอันนี้นำมาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกำลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจของสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสติมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาขีดมาขวางจะโลกจะกว้างแสนกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อำนาจของกิเลสที่มันครอบงำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จนตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเลสปิดตันเมื่อกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปหมดแล้วโลกธาตุนี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจึงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางโลกธาตุอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้ทางไปมีแต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปสลับซับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทำสัตว์โลกให้หมุนให้เย็นขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกธาตุนี่ก็คือกิเลสสิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเลสลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเวิ้งว้างไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นก็ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางจิตใจกีดขวางโลกธาตุปิดบังไม่หมดจะหาทางออกไม่ได้ก็คือกิเลสนี้เท่านั้นเป็นภัยมหาภัยเป็นทุกข์มหันตทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้าง
มีกี่กิเลสเท่านั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่แหละโทษของกิเลสเก่งขนาดนั้นน่ะความละเอียดแหลมคมของมันให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้ลวดลายของกันและกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสือก็รู้ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อำนาจของธรรมนี่ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพื่อขัดดัดแปลงให้มีความเกรียมไกรหรือให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลำดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกไม่ได้และนำเรื่องธรรมเหล่านี้มาสอนโลกไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงนำมาสอนโลกอยู่นี่เพราะพระองค์ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกเราผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปิดเท่านั้นทำไมจะต้องเกลียดคร้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลตายกองกันอยู่ในวัฏฏะจากวัฏฏะสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะคิก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกรอมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะท่านจึงเรียกว่าราคะคิไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคำว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลสมันชอบที่สุดให้ชอบที่สุดบีบบังคับให้ชอบที่สุดนั่นโลกจึงไม่มีความอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้แล้วเวลานี้ก็กำลังก็ยิ่งนับวันหมุนเข้าไปกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวนี้ที่เป็นฟืนเป็นไฟชมกันเต็มโลกธาตุแล้วเวลานี้นี่แหละคือชมกองฟืนกองไฟให้มันเผามันไหม้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่กิเลสพาให้ชมธรรมะท่านตำหนิธรรมะผู้ตำหนินั่นคือจอมปราดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตำหนิทั้งนั้นพระอรหันต์ไม่ผ่านกองไฟนี้ไปซะก่อนเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านทำไมท่านจะไม่เห็นกองไฟทั้งกองใหญ่ๆราคะคิโทสะคิโมหะคิโลภะคิ3 4กองนี้แล้วเผาโลกไม่มีอันอื่นอันใดเผาแล้วธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมดไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ไม่เชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเราจะถูมันจูงจมูกต้อยไปอย่างมันจูงจมูกธรรมดาค่อยชั่วสิมันจะจูงลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเกิดตายอยู่ทั่วเต็มโลกเต็มสงสารอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายและเสาะแสวงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ำบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหละจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่เสาะแสวงหาที่เกิดและตายและจมในนรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอำนาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหรือว่าไงทำกรรมกิเลสพาให้ทำมันจะไปทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรมันก็ให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตำหนิธรรมมันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้ววิบากกรรมวิปากวัฏทิฏฐิว่านั่นก็กรรมชั่วช้าละมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีตามพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอดแล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่หรือจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรือโลกนี้เราจะหวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแผ่นดินอยู่แล้วแต่การไหนมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานานเท่าไหร่แล้วสิ่งที่กิเลสหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายดายนะถ้าไม่เอาจริงเอาจังทำพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ก็เหมือนฟ้าแมฆสักครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบมืดตื้อไปอย่างนี้เรื่อย
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดได้พ้นไปจากกองกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดตะวันเลยนี่ก็พระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมสวคัตธรรมนั่นแหละคือความเป็นของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าที่สวคัตธรรมตัดไปชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรพิเรนก็บอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนๆทำท้องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้หมดมาพิเรนมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือพิเรนนั่นเองเราก็ยังชอบมันอยู่เพราะเสน่ห์มันแรงคาถามันดีกล่อมพับเดียวเท่านี้หลับปุ๋ยเลยและนี่แหละอันที่มันน่าทุเรศนะแล้วเรายังจะเวียนว่าแต่เกิดไปนี้อีกกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การไม่คำนึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้กิเลสในทางความเพียรนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายเท่านั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักรวัฏวนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี้จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งกับเปล่าตายทิ้งกับเปล่าเกิดมีจะเกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรละโลกอันนี้น่าจะเกิดกับตายเกิดกับตายเท่านั้นมันเกิดตายที่ธรรมดาความชั่วอยู่ไม่ทราบมันจะเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันเคยจมมาแล้วกี่กับกี่กันแล้วยังจะต้องจมอีกไม่มีคำว่าใหม่คำว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นคำว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วจะไม่มีทางออกนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อยหลอไปร่อยหลอไปนี้เคยพูดแล้วพูดแล้วเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองระวังอะไรกับโลกอันนี้เราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลสจะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายังไงกิเลสมันอยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกเลยนี่ตัวสำคัญอันนี้เดี๋ยวพากันเพลิดกันเพลินหลงเนื้อลืมตัวเวลานี้สิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุกวันนะนี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุ๋นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นแล้วมีแล้วปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางล่มจมทางล่มจมทางให้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ล่มจมมีแต่คนมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์ทั้งนั้นนี่ที่ถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทางออกจนได้นั่นแหละนี่ไม่ได้กินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังซะเต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามเดือนโลกธาตุนี้จิตมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มีแม้ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไหร่เราก็ออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไหร่จิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบังแดดบังฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วมีร่างกายอันนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของจิตเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมติอันหนึ่งฝั่งวิมุตติอันหนึ่งถ้ามันเห็นประจักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไรอะไรที่พาติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมุติเข้าไปแทรกสิงภายในจิตใจเลยย่อมโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กำหนดเรื่องป่าชาตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อไรจะตายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เสียเวลาเวลา
ความเป็นจริงหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้น เรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนฆ่ากิเลสให้มันหมดนั่นแหละฆ่ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกันแล้วหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะพระธรรมพระสงฆ์สดๆร้อนๆทุกอย่างขอให้เอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดๆร้อนๆตั้งกิเลสหลอกสัตว์โลกนะธรรมก็สดๆร้อนๆถ้าเรานำมาทำประโยชน์นำมาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ได้รับที่พึ่งที่เกาะถ้าเป็นบ้ากับกิเลสตลอดเวลาก็ดังที่เห็นอยู่แล้วตายก็ไม่มีปราชาคำว่าไม่มีปราชาคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งๆที่จะตายทั้งๆที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังหมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่มีคุณงามความดียังพร้อมมีคุณงามความดีนั่นพาเบิกทางไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนกรอกจนมุมแหละไอ้คนบาปไปไหนนั่นที่อยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกอยู่ไหนจนกรอกทั้งนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไปไอ้สิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้นก็ละเหนื่อยเพศอย่างนี้แหละก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแต่มาเท่าไรแทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของไม่เป็นนะมันไม่เป็นเลยจะว่าไงกับเจ้าของนี่ไม่มีเลยฟังให้ดีมันกับห่วงโลกสงสารที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิ้นก็เพราะโลกสงสารนั่นเองพอช่วยได้ในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเต็มสติกำลังความสามารถผู้ที่ควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะฉุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี่พอจะพ้นไปได้เมื่อใดเอาให้พ้นไม่มีทิศดีแหละในโลกนี้มีแต่ความหวังลมๆแรงๆที่กิเลสหลอกนั่นแหละความจริงจริงมันไม่มีแหละหวังอยู่นั่นดูให้ดีที่ดูจิตเจ้าของดูอะไรอย่างอื่นความเคลื่อนไหวออกจากจิตนั่นแหละมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรน่ะถ้าสติยังมีอยู่เรียกว่าความเพียรมีถึงจะไม่ได้ฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์ตาก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีมันอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะก็จะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองมาตลอดยิ้มนะก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทษอยู่แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปอะไรมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอัศจรรย์สุดขีดนะไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางนอกนั้นเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์น่ะดูอยู่โผล่ขึ้นมาได้นี่ที่อัศจรรย์เราทั้งๆที่ก็ทราบอยู่ว่าพุทธวิสัยอย่าเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเป็นสยามภูด้วยกันมดเป็นเพียงว่าผู้ที่ตัดสู้ช้าและเร็วยากลำบากแล้วง่ายได้ต่างกันเท่านั้นเองหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้นะจะว่าไงพูดไม่ออกมันอยู่รู้อยู่นี่
ความรู้ความเห็นมันก็รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ในฐานะที่ควรจะแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องวันนี้เราก็พยายามสงวนเรื่องการเรื่องงานไม่มีรักษาพื้นเพอันดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้ไม่ใช่ของเพียงครูบาอาจารย์นะพระพุทธเจ้าพื้นเพอันดั้งเดิมคืองานของพระเรื่องการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัยเป็นประจำเพศของตนนี่ละงานแท้พื้นเพแท้เวลานี้เห็นไหมล่ะมันทับมันถมศาสนามีที่ไหนนี้เป็นเรื่องอย่างนี้ล่ะเมื่อกี้เด็กเข้าไปตีสลัดพูดแล้วมันตีเนี่ยทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจอะไรที่ว่ามหาระหว่างมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาฟัดกับกิเลสประเภทละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะไม่ใช่ภาษาที่มาพูดให้คนเป็นภาษาธรรมะกับที่เหลือฟัดกันทั้งนั้นไม่งั้นจะลืมเวลาเหนื่อยไม่ล้าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วล่ำท่าอะไรไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมากเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันจะไปสนใจกับอะไรมีระหว่างที่เดือดกับคำส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนติ้วลวดลายของที่เดือดลวดลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นเห็นในวงปฏิบัติสำหรับท่านผู้ที่เป็นสิปาปิญญาเราก็ยกไว้เราไม่พูดลามปามไปหมดนะแต่ที่ปาปิญญานั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของท่านใส่เพิ่มเดียวเลยไม่หมดเลยที่เหลือไม่เหลือนั่นพวกทูไถพวกแย่งลงนรกอยู่อย่างเหมือนพวกเรานี่ที่ไล่ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ยอมไปบึกบืนลงนรกนี่ที่อันเนี้ยความสลับซับซ้อนของที่เหลือนี่ไม่ท่านก็ว่าแม่นแต่ละคือมันถึงใจพูดออกมานี่พูดออกมาจากความถึงใจนะไม่รู้มันเลยนี่มันซึมไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงร่างกายนี่ก็ซึมหมดนี่หมดร่างกายอะไรๆมันเข้าซึมหมดสิ่งเกี่ยวข้องอะไรๆซึมหมดมันเข้าไปเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นสิงกินอยู่ในนั้นนะโอ้ดูกิริยาการใดหมุนไปหมุนไปนี่จะหันหน้าเข้าไฟเข้าไฟนี่คือความทุ่มเทกิเลสความทุ่มเทกิเลสความตั้งอยู่ติดเกณฑ์กิเลสนี้ไม่มีในกิริยาที่แสดงออกนี่จะความทุ่มเทความวิ่งตามกิเลสวิ่งตามกิเลสไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยนะไม่ว่ายศศักดิ์ฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันมีแต่กิเลสมันแสดงมาก็มีแต่กิเลสพาแสดงว่าไปเถิดชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสภาวะอยู่แล้วนี่เลยโอ้มันพิลึกจริงๆนะมันเปิดโล่งจากหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรทั้งที่โลกนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกฏจักรวาลฟังสิมันมากขนาดไหนแสนโกฏจักรวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นข้าศึกกับอะไรไม่มีมีแต่กิเลสอันเดียวเท่านั้นนั่นที่ลงกันตรงนั้นนะว่านี่มันม้วนเสื่อมไปแล้วมันยังไม่มีสุญญตโลกังอเวคัสสุพวกขลานี่พวกขลานมาอะไรนัชราสโตนพวกขลานั
ลาสตัวดูก่อนโมกขลาภท่านเธอจงมีสติดูโลกนี้เป็นความว่างเปล่านะนั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภูเขามันก็มีอยู่มันทำไมมันถึงว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่ใจนั่นเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแล้วจิตมันก็ถอนตัวเข้ามาเข้ามาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในนี่ว่างหมดเลยอะไรมีไม่มีความรู้นี้มันครอบไปหมดไปแล้วถึงนั้นมันก็มีอำนาจอะไรที่เขาที่เด็ดตัวยกยอก็เป็นเสียวอำนาจหรือเป็นเจ้าอำนาจมันก็ตายไปแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนนปฏิบัติกันยังไงช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก้นเบานะอย่าอืดอัดในนายให้เห็นผมดูเฉพาะทรงท่าทรงขันเท่านี้ก็พอแล้วนะแต่ดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่แต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดับๆพอทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยลำพังเจ้าของจริงๆแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยแล้วไปนานแล้วนะประการหนึ่งประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเหมาะสมกับอัธยาศัยที่เป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ยุ่งกับอะไรทนเอาเฉยนะจีรับแขกรับคนรับอะไรละนั่นนั่นนี่นี่ทนเอาทนเอาเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงดวงมีคุณค่าหวังที่หัวใจคนนั่นต่างหากจึงเบิกเบินลำพังเจ้าของว่าข้าวจะหวังเอาอะไรก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วรู้เห็นไปหมดทุกอย่างแล้วจะว่างไม่จะไปหลงกับอะไรคิดดูตั้งแต่ร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือนอันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนเรือนใจความรู้อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองเมื่อหมดสภาพมาแล้วมันก็พังมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันพลิกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันพลิกแล้วมันเป็นฐานะขึ้นแต่ให้เป็นเรายังไงมันก็ไม่เป็นเป็นคนรับฝั่งอยู่นั่นเหมือนกับแม่น้ำฝั่งนั่นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้ยังไงคนรับฝั่งเนี่ยมีระหว่างจิตสมมุติกับวิมุตติหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเป็นคนรับฝั่งขาดไปจากกันนะโดยหลักธรรมชาติจะเสียสันให้เป็นอะไรอีกไม่ได้หรือบังคับมายึดก็ไม่ยึดจะว่าไงไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติงั้นถึงกล้าอย่างนั้นที่ถึงกล้าพูดบรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากัปกิริยาของท่านจะมีแตกต่างกันนะถ้าไม่รู้เรื่องไว้ก่อนก็ไม่ได้นะเราจะถืออากัปกิริยาของท่านมาเป็นองค์ของท่านหรือที่แล้วความได้ความเสียก็ไปสู่ท่านนะมีติบ้างมีชมบ้างหรือที่เฮ้ยทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ปัสสาขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนกับมันแสดงไปที่มันเป็นฐานะแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนกับมันไปสิความบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาค้าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานะที่จะค้าเข้ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอากัปกิริยาของท่านตายตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงจะตายด้วยวิธีใดมีอากัปกิริยายังไงเวลาจะตายก่อนตายนี่จะมีแต่แปลกต่างๆกันถ้าไม่ได้คิดได้อ่านไว้เรียบร้อยไว้ก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วยังไงก็ไม่ควรที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้หรอกมันเป็นหลักนิสัยอันหนึ่ง
จิตมันพ้นไปแล้วจากคำว่านิสัยนิสัยมันพ้นไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อจิตประเภทนั้นนี่ก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาจึงได้เห็นโทษของตัวเองเราแล้วทั้งๆที่จิตในขั้นนั้นก็เป็นขั้นที่หมุนติ้วติ้วอยู่แล้วนะมันก็ยังสงสัยท่านจนได้ยับนิดนิดหนึ่งนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนาเนี่ยดูสิมันหลับตาพูดออกมาได้สบายแต่ไม่ได้พูดนะมันนึกอยู่ในใจแยบนึงมันหลับตาคิดได้สบายกิเลสมีอยู่ตรงไหนมันก็นั่นแหละเรื่องเผลอหรือไม่เผลอมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเข้าให้มันถึงความจริงแล้วความเผลอเป็นแล้วไม่เผลอมันเป็นอะไรสติปัญญาเป็นอะไรท่านก็เรียกว่าอริยสัจอยู่แล้วนิพพานอริยสัจแต่แล้วสติปัญญาก็เป็นกิริยาที่ใช้ในเพียงการเวลาเท่านั้นมันเป็นนิมุตได้ยังไงสติก็ดีปัญญาก็ดีจิตต่างหากเป็นนิมุตนั่นสติปัญญาไม่ได้เป็นนิมุตนี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมุติมหาสติมหาปัญญาก็คือมากขั้นละเอียดมันเองเป็นอวิชชาปริยาสังขารานั่นก็คือสมุทัยอันละเอียดละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมากความละเอียดสุดของมากก็คือมหาสติมหาปัญญาแต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไรมันเป็นเพราะมันเป็นมาอย่างนั้นนี่มันปรากฏอย่างนั้นนี่มหาสติมหาปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไงรู้อย่างเต็มหัวใจนี่แต่อันหนึ่งนั่นน่ะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกยังมีนะถ้ามันเป็นการอ่านเรื่องก็อยากจะพูดว่าปัญญาญาณญาณญาณังอุตตปาฏิสัมภิทาว่าญาณซึมอันนี้ซึมนะสติปัญญานี่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สารทันคมทันกับคนมายาวที่เด็กอันนั้นซึมไปเลยนั่นนั่นคืออะไรนั่นนี่อันที่ซึมไปเลยมันก็เป็นสมมุติเหมือนกันมันระงับได้นี่ถ้าอันนั้นซึมอยู่ตลอดเวลานี่ก็เท่ากับว่ามันเป็นจิตตวิมุตติเหมือนอย่างว่าเสวยบรมสุขเสวยบรมสุขบรมสุขอันนั้นเป็นบรมสุขอยู่กับหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เวทนาไหนก็ไม่เป็นมันเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันแต่คำที่ว่านี่ไม่มีนี่มีระงับไปได้จริงๆว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาปัญญาว่าหมุนติ้วติ้วติ้วก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นมันเป็นอะไรนั่นซึมไปเลยนั่นแหละพูดไม่ได้ฉันไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตั้งแต่ญาณังอุตตปาฏิสัมภิทานั่นเองอันนี้เป็นการอ่านเรื่องก็จะพูดว่าปัญญาญาณมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นแหละจะไม่นำมาพูดได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นอาเรื่องหรือไม่อาเรื่องผมก็ไม่ทราบเด้อมันเป็นจริงๆนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผาไหม้กิเลสนะไม่ใช่ซึมไม่เฉยเหมือนมหาสติมหาปัญญานี่ก็เผาไหม้อยู่แบบหนึ่งไอ้ซึมนั่นก็เผาไหม้ส่วนละเอียดที่เป็นผุยเป็นผงของเชื้อไฟน่ะพูดง่ายเป็นผุยเป็นผงของมันมันก็เผาอันนั้นแหละซึมเข้าไปเผานั่นนึกว่ามันซึมไปหมดนี่ว่าถึงขั้นมันตามกันมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดกิเลสไม่สิ้นมันตามมันได้หมดประมวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับเพิ่มเดียวก็หมดนั่นแหละอวิชชาเพิ่มเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะดังนั้นมันยังเป็นของมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็ซึมของมันอยู่มันเป็นในเจ้าของก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยๆมันเป็นในเจ้าของแล้วเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นในเจ้าของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังนี่มันจะกังวานขึ้นเลยนะกังวานก็กับหัวใจเจ้าของนั่นแหละอ๋อที่ท่านว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันกังวานขึ้นเลยมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นขึ้นในเจ้าของก็มีเครื่องรับแล้วสิมันยอมรับกันเลย
ูดอะไรก็ให้หมู่เพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วหมดจริงๆอ่ะไม่มีอะไรเหลือเลยมันมีแต่เรื่องความเพียรทั้งนั้นจะเอายังไงที่นี่นั่นมันมีเท่านั้นเองทีนี้มาอ่อนแออยู่เหรอความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมมีแต่หมุนติ้วติ้วพวกเราพวกแย่งลงนรกคือเนยยะว่าคำว่าเนยยะเนยยะกับปัทภปรมาเนี่ยมันแย่งกันอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นเนยยะหรือเป็นปัทภปรมาหนาพวกเราเนี่ยหนาเนยยะแปลว่าควรแนะนำสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลำบากก็อยู่ในขั้นได้แปลแล้วปัทภปรมานั้นเป็นประเภทที่ว่าหมดหวังก็ไอซียูประเภท ICU ถ้าเป็นคนไข้ของประเภท ICU หมดหวังเนยยะนี่มันพอยังพอเป็นไปได้แต่พวกเรานี่มันกำลังไปแย่งปัทภปรมานั่นเองมันไม่อยู่ในเนยยะนะพอทำลงไปแล้วไม่ไหวแล้วจะตายเนี่ยมันเข้าปัทภปรมานแล้วนั่นมันไปแย่งวันหนึ่งไปแย่งปัทภปรมานไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนปัทภปรมานแตกนั่นแหละถ้าเป็นหม้อก็แตกพวกเราไปหัวชนหัวโดนอยู่ทุกวันไปแย่งตำแหน่งปัทภปรมาโอ้ทำภายในใจนี่มันถ้าไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติทำความจริงทั้งหลายก็รู้มาได้จากความจดความจำนี่โอ้ผิดกันเอาซะมากมายนะรู้ความจดความจำเราจำได้ตรงไหนก็อันไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราเรียนได้เรียนได้อันไหนที่ไม่ผ่านมาหนึ่งทีที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นทีลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้เอาละเลิกขณะเอาออก

ูดถึงเรื่องพระเนรว่าการปกครองลำบากเพราะนิสัยใจคอไม่เหมือนกันผู้หยาบคงผู้ละเอียดคงผู้หยาบนั่นแหละมันทับผู้ละเอียดในละความลำบากลำคาญหนักอกหนักใจต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันสะดวกสบายเพราะคำว่าทำแล้วจะไม่ขัดกันไม่กระทบกระเทือนกันแต่ถ้าเป็นโลกกับธรรมโลกหมายถึงกิเลสกับธรรมมันกระเทือนกันได้สถานที่อยู่กับผู้บำเพ็ญมันคือนั่งบวชเป็นสถานที่อยู่อันเหมาะสมกับผู้ต้องการอัตธรรมและความสงบเยือกเย็นเพศก็อำนวยเมื่อมีอะไรตกกระเทือนกันบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเหมือนกับผ้าขาวถูกเปื้อนนิดๆหน่อยก็แสดงให้เห็นความสกปรกนั้นเด่นชัดยิ่งกว่าผ้าธรรมดาที่เก่าๆแก่ๆแล้วนี่คือกันอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นผ้าเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องการกระทบกระเทือนกันนี้เป็นภัยต่อกันมากแล้วกระเทือนทั่วทั้งวัดไม่ใช่เป็นของดีเลยเมื่อมันแสดงออกประการใดที่เห็นว่าไม่ถูกไม่ดีรีบระงับดับมันทันทีทันใดสมกับผู้มาฆ่ากิเลสมาระงับดับกิเลสอย่างนั้นอยู่ด้วยกันได้มีมากมีน้อยพอไม่ขัดข้องวันนี้มันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนแทบจะไม่มีเกาะมีดอนขอให้ทุกท่านได้เข้าใจเอาไว้คำพูดทุกอย่างที่พูดนี้ไม่เป็นความผิดคือมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนจะไม่มีเกาะมีดอนก็คือถูกโลกหนึ่งเอาขยายออกไปให้มันชัดเจนกับความโลกซึ่งเป็นกิเลสตัวอย่างช้าหลามมกมันเหยียบย่ำทำลายจิตใจกายวาจาพระเนรของเราเหยียบเข้าไป

ก้านแตกออกไปเป็นความโลภความโกรธสิ่งใหญ่สิ่งน้อยมีแต่เรื่องของกิเลสออกจากโมหะมันครอบงำมากผิดปกติแต่ที่นี่เกาะดอนก็ไม่มีที่จะให้เกิดความทุ่มเย็นเพราะทำไม่มีมีแต่ความโลภและอยู่กันจำนวนมากน้อยก็ต้องเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเราเป็นท่านเป็นเขาเป็นเราเข้ากันไม่สนิทเลยเป็นพวกเป็นพ้องเป็นแตกเป็นร้าวไปอย่างนั้นมันดีที่ไหนมันไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้ามันเรื่องทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าให้สิ้นไปหมดไปเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่เกาะดอนจะไม่มีมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาผู้ที่มุ่งต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อทำด้วยเจตนาหวังบุญหวังกุศลหวังมรรคผลนิพพานจริงๆนี่จึงมีจำนวนน้อยมากถึงเทียบกับว่าเกาะอันเล็กๆอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรในที่นี้เมื่อย่นเข้ามาถึงตัวพวกเรานี่อาการทุกสัตว์ทุกส่วนที่แสดงออกไปนั้นมันเป็นเหมือนมหาสมุทรเกาะที่ควรจะให้รับความร่มเย็นคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้เรามีมากมีน้อยเพียงใดหรือมีตั้งแต่มหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมมันครอบไปหมดจนกระทั่งมันมีเกาะคือความร่มเย็นแห่งธรรมให้ได้พออยู่พอเย็นอกเป็นเย็นใจบ้างมีหรือไม่ภายในใจของเราพากันคิดให้ดีในวงวัดก็เป็นอีกอย่างก็เรียกว่าเป็นเกาะอันหนึ่งแต่ละวัดละวัดแต่ละวงของกรรมฐานก็เป็นเกาะอันหนึ่งเกาะอันหนึ่งคำว่ากรรมฐานจะเป็นวัดอะไรก็ตามแสดงตนว่าเป็นพระกรรมฐานแต่เมื่อถูกความโลภโลเลในโลกามิหลงไปตามโลกตามสงสารมันเผาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเข้ามาถ้าเนียนจะมีจำนวนน้อยมันก็เหมือนกันครับซากไม้ที่ถูกไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกเข้ามาเรื่อยๆ เหมือนเขาเผารั่วเผาสวนเผาไร่เผานาเท่านั้น หาต้นไม้จะยืนต้นชุ่มเย็นใบดกหนาในรับความร่มเย็นเป็นสุดมีจำนวนน้อยนี่แหละย่นเข้ามาย่นเข้ามาวัดนั้นย่นเข้ามาวัดนี้มันก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าความโลภมันได้เข้าในสถานที่ใดมันก็เป็นไฟลามทุ่งไหม้เป็นทั้งลำเป็นลำตายให้พากันเห็นภัยสิ่งเหล่านี้หากว่าจะทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ดังความสำคัญมั่นหมายของโลกที่พอใจกระเสือกกระสนกันยิ่งนักนี่แล้วโลกจะต้องเต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนี้แต่ความสง่าผ่าเผยเป็นสุขทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยแต่นี้เป็นเพราะเหตุไรสิ่งเหล่านี้มีมากเท่าไหร่ตามความต้องการของโลกที่มุ่งกันขนขวายกันแต่แล้วกลับเป็นปืนเป็นไฟเผาโลกเผาสงสารให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจเราอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นเราจงเห็นโทษในสิ่งที่กล่าวมานี้ให้ถึงใจและเห็นคุณค่าแห่งธรรมดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความรู้จริงเห็นจริงเพราะทรงปฏิบัติมาโดยถูกต้องแล้วนั้นมาเป็นหลักใจเป็นหลักชัยสมกับว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเอาทั้งองค์แห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งปฏิปทาที่ทรงพาดำเนินมาแล้วอย่างใดทั้งพระอาวาสที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมนั้นน้อมเข้ามาสู่จิตใจ

ใจได้ยึดได้ถือในหลักคุณสมบัติอันประเสริฐทั้ง3ประเภทนี้เราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจใจเป็นสิ่งประเสริฐมากที่สุดไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมหรือทรมานให้เต็มที่เต็มฐานบรรดาที่เด็กประเภทต่างๆทั้งที่หยาบช้าล้ำที่ดื้อด้านหานธรรมที่สุดก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอัตกับธรรมคือหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นที่พระองค์ท่านมอบให้แล้วนี้เป็นศาสตราวุธไปได้เลยต้องคิดหายลายพวงไปหมดไม่มีจิตใดเหลือให้ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทานี้ขึ้นต่อสู้เราจะได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าว่าประเสริฐธรรมเป็นของประเสริฐนั่นแหละธรรมว่าธรรมได้แก่อะไรเมื่อธรรมกับใจเข้ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราพูดว่าใจก็ขัดถ้าว่าธรรมทั้งดวงนั้นเหมาะสมนั่นแหละคือผู้ได้ธรรมประเสริฐเมื่อจิตได้สิ้นแล้วจากสิ่งลามกมันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามทั้งหลายไม่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วใจเป็นธรรมชาติประเสริฐได้โดยลำดับและโดยลำพังตัวเวลาการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว้ไม่มีหลักใดจะยิ่งไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทาขอให้ท่านทั้งหลายทุกองค์ยึดไว้เป็นหลักฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝากเป็นฝากตายไว้กับมัชฌิมาปฏิปทาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังนี่แหละหลักยึดของใจนี่แหละถ้าว่าเป็นสำเภาใหญ่ที่จะขี่ข้ามมหาสมุทรก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละอันจริงทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาแล้วด้วยกันเคยพบเคยเห็นเคยสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดความคิดความปรุงทางใจเหมือนโลกทั่วไปที่เขาสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันก็เป็นเหมือนโลกนั่นแหละไม่มีอันใดที่จะยิ่งหย่อนหรือวิเศษยิ่งกว่าโลกไปสิ่งวิเศษกว่าโลกก็คือธรรมการทวนกระแสของโลกมาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความเอาจริงเอาจังฝากเป็นฝากตายต่ออัตต่อธรรมนี้ชื่อว่าดำเนินตามร่องรอยหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจแห่งประโยชน์ความเพียร นี่เราจะเป็นไปเพราะความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเราปฏิบัติผมพูดตามความจริงนี่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ออกปฏิบัติมาตั้งพรรษา7คิดเอาปีนี้ก็พรรษา45 4ปีแล้วที่ดูที่ตั้งแต่เริ่มประพฤติปฏิบัตินับตั้งแต่9ออกเที่ยวแม้เรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เคยลดละการจิตภาวนาทำมาอยู่เรื่อยๆอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้เพราะเรามีความสมัครรักชอบในจิตภาวนามาแต่การไหนๆตั้งแต่เริ่มบวชที่แรกเห็นพระกรรมฐานท่านมาพักวัดเช่นวัดโยธานี้หลวงพ่อกว้างกรมทหารอุดรนี้เพราะเราอยู่วัดนั้นเราบวชที่วัดนี้เมื่อท่านมาพักที่ใดเราต้องไปถึงก่อนและไปดูธรรมะธรรมโมกันท่านพูดน่าฟังจากใจไพเราะทำให้ซึ้งในจิตใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ฝังภายในจิตเขาโดยลำดับให้เกิดความรักชอบในทางด้านปฏิบัติจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติแล้วจริงๆแม้ในขณะที่เรียนก็มีความสับความจริงตั้งไว้เพื่อไม่เคลื่อนคลาดเรียนก็เรียนเพื่อรู้แล้วจะออกปฏิบัติความคิดเช่นนี้ไม่ให้ลบเลือนไม่ทำลายความสัตย์ความจริงของตนเอง
จนถึงวาระสุดท้ายที่หมดคำอธิษฐานได้จะสอบประเรียน3ประโยคจบสิ้นลงไปแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอื่นจะไม่ยอมเรียนชั้นใดๆต่อไปแม้จะมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านในการเรียนอยู่ก็ตามแต่คำสัตย์เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากยิ่งกว่าความขยันหมั่นเพียรเพื่อเรียนเหล่านั้นอีกมากมายจึงต้องทำลายคำสัตย์ไม่ได้จากนั้นก็ออกปฏิบัตินี่ดูเคยได้เล่าคำอธิษฐานให้หมู่เพื่อนฟังหรือได้ฟังทั่วกันหรือไม่ทั่วก็ไม่ทราบผมเคยพูดในเวลาเรื่องไปสัมผัสอยู่พักอยู่วัดบรมนิวาสนี่แหละตอนนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์องค์วัดพระศรีมาธาตุท่านเป็นราชกวีท่านออกไปต่างจังหวัดเราอยากจะออกเป็นกำลังจนกระทั่งมองดูเหมือนกับว่าใบไม้อะไรๆก็ดีเหลืองไปหมดคนในกรุงเทพนี่เราพูดตามความจริงนะมันเหมือนไม่มีอะไรมีคุณค่าเลยในกรุงทั้งกรุงที่คิดอยากจะอยู่อยากมีความชมเชยสิ่งนั้นอัศจรรย์สิ่งนี้มันไม่มีเลยมีแต่ความสัตย์นี้จะขาดถ่ายเดียวถ้าเราไม่ออกแล้วให้เราตายเสียดีกว่าอันนั้นนี่แต่อยากจะออกถ่ายเดียวมองดูอะไรมันเหลืองไปหมดเหมือนกับว่ามันหมดคุณค่ายังเหลือแต่คำสัตย์เท่านี้ถ้าพระองค์คำสัตย์ได้ขาดแล้วให้ตายเสียดีกว่าพอดีเป็นโอกาสสมเด็จที่เป็นอาจารย์ท่านเป็นราชกวีไปต่างจังหวัดเราตั้งสัจจะอธิษฐานในคืนวันนั้นเพราะท่านบังคับเราก็เห็นใจท่านเจตนาหวังดีต่อเรายังไม่ให้ออกให้เรียนจบ6ประโยคซะก่อนแล้วค่อยออกห่างนี้เราไม่พูดไม่ได้พูดไม่ออกเพราะ6ประโยคก็ไม่ใหญ่โตยิ่งกว่าคำสัตย์จะได้100ประโยคก็ตามถ้าลงคำสัตย์ได้ขาดไปแล้ว100ประโยคก็คือมาประดับคนตายนั่นเองนั่นจิตมันลงขนาดนั้นนะจะออกถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่จะขอไปด้วยมารยาทอันดีงามไม่แบบผุนผันไม่แบบทิฏฐิมานะไม่แบบทูลูทูกังดื้อด้านไปอย่างนั้นหากจะหาออกด้วยวิธีที่เหมาะสมจนได้เราคิดแล้วกลางคืนก็ตั้งสัจจะอธิษฐานคือเราก็ภาวนาอยู่ทุกคืนเราไม่เคยละนี่นะถึงพอว่าพระหมู่เพื่อนนอนหลับหมดแล้วเราก็ไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าว่าข้าพเจ้าจะมีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารสามารถที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตภูมิพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วในขณะที่ออกไปประพฤติปฏิบัตินี้การไปของข้าพเจ้าก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและคำฝันนี้ก็ขอให้แสดงเป็นคำฝันที่อัศจรรย์อย่างยิ่งสมกับภูมิที่เราปรารถนาก็คืออรหัตภูมิการไปก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและได้สำเร็จด้วยตามความมุ่งหมายคำนิมิตในคำฝันนี้ขอให้แสดงเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้เห็นมาก่อนเลยมีข้อหนึ่งข้อสองเมื่อออกไปแล้วการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนั้นก็ขอให้นิมิตนี้ลดลงมาตามขั้นภูมิแห่งความไม่สมหวังหรือจะสมหวังเพียงขั้นใดๆก็ขอให้แสดงบอกในนิมิตนั้นข้าพเจ้าจะถือนิมิตนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญ3ออกไปแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรือไม่ได้ออกไปเลยถึงออกไปก็ไม่ได้เรื่องไม่ราวอะไรขอให้ฝันอย่างเลวทรามที่ไม่น่าดูเลยหรือว่าดูไม่ได้เลยตั้งสัจจะอธิษฐานทั้ง3สัจจะอธิษฐานทั้ง3ประเภทที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้นี้จะออกทางด้านภาวนาก็ตามจะออกทางคำฝันก็ตามข้าพเจ้ายินดีรับทั้ง2ประเภทเพราะเราก็ภาวนา
อยู่ทุกคืนก็คือไม่เคยหลับเพราะฉะนั้นก็เข้าที่ภาวนาเป็นเวลานานชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้เลือกอะไรก็เลยล้มตัวนอนประมาณสักโอ้เที่ยงคืนเพราะสวดมนต์ไหว้พระอยู่นานตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่นานจนควรลงภาวนาอีกพอหลับไปเท่านั้นปรากฏว่าได้เหาะลอยขึ้นบนอากาศอย่างคล่องแคล่วว่องไวเหาะรอบนครหลวงนครหลวงนั่นไม่ใช่นครหลวงกรุงเทพนะเป็นนครในความฝันนะว่าเป็นนครหลวงที่สง่างามที่สุดตึกรามบ้านช่องนั้นไม่ได้สำเร็จด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายคือมุงอย่างนี้ไม่เป็นสังกะสีสีกระเบื้องเหมือนอย่างเมืองหลวงในกรุงเทพเลยกลายเป็นทองคำธรรมชาติเหลืองอร่ามไปหมดทั้งเมืองนั่นเลยเราเหาะอยู่บนอากาศมองลงมาจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหเมืองอะไรทำไมถึงอัศจรรย์ขนาดนี้มองดูที่ไหนมีแต่ความสง่างามแผ่วพราวไปด้วยแสงมันสาดแสงเพชรแสงพลอยแสงอะไรก็ไม่ทราบเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จนติดหูติดตาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เหาะรอบพระนครถึง3รอบนะพระนครนี่ก็กว้างมากจริงๆสุดสายหูสายตาแต่คำฝันมันก็รวดเร็วมันเหาะรอบไปอย่างรวดเร็วได้3รอบพอจบ3รอบแล้วก็ลงเหาะลงมาพอลงมาถึงที่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นพอดีโอ้โหเกิดความกระหึ่มยิ่งย่องไม่มีอะไรที่จะเท่าเหมือนกับหัวใจที่มันพองขึ้นเท่าภูเขานี่มันพอใจอย่างไรเราต้องสำเร็จแน่ๆไม่สงสัยความแน่ใจนะนี่การออกเราจะต้องได้ออกแน่ๆและจะต้องสำเร็จดังความมุ่งหมายในจุดสุดท้ายที่เราต้องการอย่างยิ่งเดียวคำฝันอย่างนี้เราไม่เคยมีตั้งแต่ชีวิตของเราเกิดมาจนกระทั่งตอนนี้และสมกับที่เราตั้งสัจจะฐานให้เห็นของอัศจรรย์เมืองหลวงเมืองนี้เป็นเมืองอัศจรรย์อย่างยิ่งแล้วเหลืองอารามประโยชน์เพชรด้วยพลอยไม่มีเครื่องทัพสัมภาระแบบสร้างด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายไม่ปรากฏเลยนี่สิไม่ว่าจะหลังเล็กหลังใหญ่หลังขนาดไหนมันเหมือนกับหอปราสาททั้งนั้นนี่เต็มไปด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยทองคำธรรมชาติพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ฉันหันเสร็จแล้วเข้ากราบลาสมเด็จมหาเมรุวงศ์อิศวรท่านไปดีไปช่วยธรรมทิฏฐิยานที่โคราชด้วยนะว่านี่นะไปช่วยสอนหนังสือผมก็บอกว่าก้าวจะไปทางนั้นแหละหวังจะไม่บอกว่าจะไปสอนหนังสือท่านอนุญาตแล้วเตรียมในเดี๋ยวนั้นเลยไปทันรถไฟพบรถไฟถึงแค่โคราชขึ้นรถไฟนอนโคราชคืนหนึ่งแล้วเปิดจำภาษาที่จะกระดานั่นหลับที่นี่ออกนะแล้วไม่พูดแล้วเรื่องสมเด็จท่านสั่งอะไรต่ออะไรจดหมายไปยุ่งท่านเรียกตัวกลับกรุงเทพอะไรแบบนั้นจำภาษาจิตมันก็ภาวนาก็เล่นใหญ่มันก็เจริญนี่แหละพูดถึงเรื่องการภาคปฏิบัติของเราที่เราจะพูดเรื่อยไปเลยจิตมันก็เจริญขึ้นเรื่อยมันก็มาเสื่อมก็ตอนหนึ่งแล้วจึงเล่นกันใหญ่เล่นกันเอาเป็นเอาตายเข้าว่าจิตจึงค่อยมีความเจริญขึ้นด้วยสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงจนเป็นที่แน่ใจเอาจากนั้นแล้วก็นั่งตลอดรุ่งทีเดียวฟาดมันลงอย่างเต็มที่เต็มฐานผูกโกรธผูกแค้นที่สุดข้าว่าเราได้ผูกโกรธผูกแค้นกับผู้ใดเหมือนอย่างเราผูกโกรธผูกแค้นให้ความเสื่อมแห่งสมาธิจิตของเรานี้แล้วเราจะฆ่าคน5ศพ10ศพโดยไม่รู้สึกตัวเลยเพราะแค้นถึงขนาดแต่นี่มันก็เป็นในเราเองก็มันสาดจะฆ่าหนึ่งเพราะการฆ่ามันก็ผิดธรรมเมื่อเล่นภาวนาเข้าถึงขั้น
เต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเอาสัจจะธรรมคือทุกขสัจขึ้นเป็นตัวตั้งสมุทัยสัจขึ้นเป็นตัวคลี่คลายด้วยปัญญาพินิจพิจารณาในขณะที่ทุกข์มันโหมตัวมาเต็มที่ไม่ยอมให้มันถอยไปได้เลยเป็นก็เป็นตายก็ตายถ้าไม่ตายวันพรุ่งนี้เช้าเป็นอรุณขึ้นมาใหม่นั่นแหละเป็นเวลาลงเวทีกันถ้าตายก่อนหน้านั้นก็ให้ตายแต่การถอยนี่ถอยไปไม่ได้เอาสาธุทุกมีเท่าไรขอให้แสดงเต็มที่เพราะทุกท่านว่าเป็นอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตคนหนึ่งทำไมจะพิจารณาให้ถึงความจริงดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ได้เราจะต้องทุ่มต้องให้เห็นเต็มที่เต็มแดนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราเอาทุกมีเท่าไรขอให้แสดงขึ้นมาพูดแล้วยกมือขึ้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาสาธุทุกมีเท่าไรขอแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะทุกทางกายไม่ว่าจะทุกทางใจเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันข้าพเจ้าจะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยสติปัญญาเต็มกำลังความสามารถของเราหรือไม่เช่นนั้นเราจะตายกับแนวรบนี้ไม่ยอมถอยหลังเพราะว่าฉะนั้นจิตก็หมุนติ้วติ้วทุกเกิดขึ้นอะไรครับเทียบเคียงกันทุกสัตว์ทุกส่วนทุกที่ตรงไหนมีมากจับจุดนั้นไว้เช่นทุกที่หัวเข่าปุ่นง่ายหัวเข่ามันจะแตกหัวเข่ามีอะไรอยู่ในนี้มันแยกกันหนังหรือมันเป็นทุกหนังหุ้มหัวเข่าหรือเป็นทุกดูหนังแล้วก็ดูทุกทุกมันเป็นสภาพหนึ่งหนังเป็นสภาพหนึ่งหนังมีมาตั้งแต่วันเกิดทำไมทุกในหัวเข่าเพิ่งเกิดขึ้นมาตอนเรานั่งภาวนานี้ถ้ามันเป็นอันเดียวกันจริงๆแล้วทำไมทุกถึงไม่มีมาตั้งแต่วันเราเกิดที่หัวเข่านี่คือเราถือเอาจุดใดจุดหนึ่งนั่นแหละที่มันเด่นกว่าเพื่อนถือเอาจุดนั่นเป็นจุดสนามรบเป็นเป้าหมายของการพิจารณาแยกเข้าไปถึงเอ็นถึงกระดูกอันไหนมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันดูสภาพแห่งทุกข์ก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตมันก็คือเราพิจารณาตรงไหนจิตจ่อนะคือไม่มีถอยไม่ได้เวลานั้นเมื่อเราได้ทุ่มลงเต็มที่แล้วเราจะถอยจิตออกมาด้วยความหมดแรงไม่ได้ต้องสู้เอาขาดก็ขาดกิเลสไม่ขาดให้ลมหายใจมันขาดมีอยู่สองอย่างตอนนี้พอแยกกันไปหลายครั้งหลายผลตลบทบทวนด้วยสติปัญญาไม่ท้อไม่ถอยมันก็ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจคลี่คลายรูหนังก็สักแต่ว่าหนังเนื้อสักแต่ว่าเนื้อเอ็นสักแต่ว่าเอ็นกระดูกสักแต่ว่ากระดูกหนึ่งเวทนาทุกข์นี้คือทุกขเวทนาสักแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นทีนี้จิตเลยสักแต่ว่าจิตต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วทุกขเวทนาหายวูบหมดไปจิตลงถอยเห็นชัดรู้ชัดเงียบเลยที่นี่นะฮะอะไรเนี่ยที่นี่นะอย่างนี้จะเหลือทุกข์ที่มันกำลังโหมตัวอยู่เหมือนกับมันจะส่งเปลวขึ้นนู้นถึงเมฆดับลงด้วยอำนาจแห่งมรรคคือปัญญาสติปัญญานั่นนั่นประการหนึ่งนะเท่าที่เราได้เคยพิจารณามาตามความรู้ความเห็นของเราจริงๆไม่นำความรู้ความเห็นของผู้หนึ่งผู้ใดและการปฏิบัติของผู้หนึ่งผู้ใดมาทำในเวลานั้นเป็นอุบายวิธีของเราเองผิดขึ้นมาในขณะปัจจุบันเพราะความเอาตายสู้จิตมันจึงไม่ถอยหลังเอาสู้ไม่ได้เอาตายไม่ตายไม่ถอยไม่ตายให้รู้จิตมันจึงเป็นเหมือนอะไรมันจะออกแสงแผ่วพราแผ่วพราเพราะความกล้าหาญนั่นอันหนึ่งพอทุกข์ดับลงไปเมื่อจิตจริงจิตก็จริงสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เวทนาก็สักแต่เวทนามันไม่รู้ความหมายของมันเหมือนไฟไม่รู้ความหมายของตนไม้ที่ถูกไฟไหม้นั้นไม้ก็ไม่รู้ความหมายของไฟไฟก็ไม่รู้ความหมายของไม้ทั้งที่ไหม้เผากันอยู่จิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องต่างหากมีจิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องจิตเป็นผู้ไปหมายว่านั้นเป็นสุขนี้เป็นทุกข์ต่างหากพอพิจารณาเข้า
อย่างจริงจังแล้วมันถอนตัวเข้ามาความสำคัญหมายถอนเข้ามาฝังมาจนเข้าถึงจิตจิตก็เลยจริงตามจิตเมื่อจิตจริงตามจิตจิตก็ปล่อยอาการทั้งหลายหมดจิตมันจะเราจะเรียกว่ารวมอะไรผมนี่พูดไม่ถูกนะว่าอัปปนาก็มันอัปปนาอะไรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่กล้าหาญที่สุดมันรวมด้วยความกล้าหาญรวมที่ด้วยความรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่เรียกว่าปัญญาอารมณ์สมาธิเรารู้ตรงนี้เองโดยไม่ต้องไปเรียนไปถามผู้ใดอ่ะหอจิตสงบด้วยแบบนี้คือสงบด้วยปัญญาอบรมสมาธิคืออบรมให้เกิดสมาธิความแน่วแน่ลงไปจนกระทั่งรวมทั้งนั่นอันน่ะทีนี้เวลาพิจารณาไปหลายคืนหลายวันต่อไปนู่นมันมีแยกแยะอีกเหมือนกันพอพิจารณาลงถึงความจริงแล้วจริงทุกข์ก็จริงเวทนาก็จริงต่างอดคือทุกขเวทนาก็จริงกายแต่ละส่วนละส่วนก็จริงตามสภาพของเขาจิตก็จริงตามสภาพของตนแต่ไม่ลงแบบที่เคยลงนะไม่ลงอย่างหายเงียบไปเลยจิตก็จริงอยู่อย่างนั้นแต่ทุกขเวทนาไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบจิตนั้นให้เกิดความโกรธวายได้เลยแม้ทุกเวทนาจะหนักแน่นขนาดไหนเจ็บมากขนาดไหนจะจิตนั้นยิ้มได้อย่างสบายสบายเพราะไม่สามารถครอบจิตได้นี่เราพิจารณาเป็นได้สองแง่นี้เป็นในแง่ใดก็คือความจริงเหมือนกันจิตเป็นความจริงของจิตเวทนาเป็นความจริงตามเวทนาเรียกว่าทุกข์ก็เป็นทุกขสัจสักว่ากายสักว่าเวทนาสักว่าจิตมีเป็นสองอย่างแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องความอาถรรพ์นี่โหเด่นมากทีเดียวสามารถท้าทายได้เลยในเวลาตายจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะทุกขเวทนาเหล่านี้เราทราบหมดแล้วทุกขเวทนาเหล่านี้แลจะไปแสดงเวลาวาระสุดท้ายตายตายแดงคือความตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราก็เวทนาเหล่านี้เรารู้แล้วด้วยปัญญาแล้วแยกลงไปหาถึงเรื่องความตายเอาอะไรมันตายที่นี่มันค้นลงไปหาความตายอย่างจริงจังเพื่อให้รู้เหตุรู้ผลอย่างความตายความไม่ตายแยกลงไปพิจารณาลงไปดินเวลาสลายตัวไปแล้วก็กลายลงไปเป็นดินตามเดิมน้ำไปเป็นน้ำตามเดิมลมไปเป็นลมตามเดิมไฟลมไฟตามเดิมจิตผู้ที่กลัวตายก็เป็นจิตอย่างเด่นชัดยิ่งสง่าผ่าเผยจิตมันตายได้ที่ไหนเมื่อมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยโกหกกันน่ะจริงนะเวลามันรู้ถึงจิตจริงๆแล้วมันโกหกกันเนี่ยคำว่าโกหกก็ไม่ได้หมายถึงว่าใครแกล้งโกหกกันนะคือโลกแห่งความไม่รู้จริงนั่นแหละมันเหมือนถึงว่าโกหกกันเมื่อมันเข้าถึงความจริงแล้วมันไม่มีอะไรตายความรู้ก็เป็นความรู้ที่เด่นชัดนี่ตั้งรากฐานได้จิตใจแน่วแน่ตั้งแต่คืนแรกที่นั่งตลอดรุ่งนั้นเลยว่าต้องอย่างนี้ทีนี้ไม่เสื่อมเพราะมันถึงมันเหมือนกับมันถึงพักของมันทีนี้ไม่เสื่อมถึงจะไม่ก้าวหน้าก็ไม่เสื่อมลงไปอีกแล้วรู้ได้ชัดจากนั้นก็ก้าวถึงอีกนี่การพิจารณาที่จะให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยแก่ตนสำหรับนิสัยของผมต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวอาหารต่อสู้กับทุกขเวทนาแต่อย่าไปคาดนะไม่ได้นะอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาเมื่อวานนี้แก้ได้เมื่อวานนี้ได้ผลเราจะไปเอาอุบายเก่านั้นเอามาแก้มันเป็นกลายเป็นสัญญาอดีตนะแล้วเนี่ยเป็นเรื่องอดีตมันไม่ได้ผลมันต้องผลิตขึ้นมาในวงปัจจุบันจะเป็นเหมือนเก่านั่นก็ตามขอให้เกิดขึ้นในวงปัจจุบันเป็นอันว่าธรรมะปัจจุบันแก้สิ่งที่เป็นปัจจุบันคือทุกขเวทนานั้นได้ถ้าเกิดขึ้นด้วยอุบายใดให้เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันเหมือนกับว่าของเก่าไม่เอามาใช้พลิกแพงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนด้วยสติปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันโดยลำดับมันทันกับเหตุการณ์นี่จึงเรียกว่าปัญญาปัญญาในกินไม่หมดเ
ถ้าลงได้เกิดแล้วมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาทางรอดจนได้คนเราจึงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะเมื่อเราถึงคาจนกรอบจนมุมไม่มีผู้ที่จะช่วยเหลือแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถมันวิ่งเข้ามาถึงตัวคนเดียวเนี่ยช่วยตัวเองอย่างเต็มเหนี่ยวนั่นล่ะมันจะได้เห็นกำลังความสามารถของตนอย่างเท่าจักใจนี่การทำความเพียรเราหนักตรงนี้ในส่วนร่างกายรู้สึกว่าหนักตอนนั่งหามหนุ่มหามค่ำนี่เพราะไม่ใช่เพียงคืนหนึ่งคืนเดียวมันต้องสิบกว่าคืนหนึ่งหากไม่ติดต่อกันทั้งนั้นเองเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างหกเจ็ดคืนบ้างเอากันอย่างนั้นท่านที่เวลานั่งธรรมดานี่สามสี่ห้าชั่วโมงนี่เวทนาไม่ปรากฏนะเวทนาใหญ่ที่มันจะมาเกิดไม่ปรากฏมันชินนั่นนั่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ไม่เห็นทุกเวทนาอย่างที่มันเคยแสดงในเวลาเรานั่งตลอดลุกมาแสดงเลยนี่คือความเคยชินเป็นปกตินี่เป็นการโหมมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจจิตใจก็เด็ดมากร่างกายก็หักโหมมากพอหลังจากนั้นเมื่อคิดได้หลังนึงฐานแล้วมันก็ค่อยไปเรื่อยจนกระทั่งออกทางด้านปัญญาทีนี้เป็นแผนใหม่ขึ้นมาอีกทีทางด้านปัญญาไม่หักโหมทางส่วนร่างกายแต่หักโหมทางความคิดความพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาถึงกับนอนไม่ได้มันหมุนติ้วติ้วคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในการถอดถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้ไปได้เป็นลำดับลำดับแต่ตัวไหนยังถอนไม่ได้พิจารณาจนให้เข้าใจเมื่อยังไม่เข้าใจอยู่ตราบใดนั่นแหละคืองานของเรามันจะปล่อยวางไม่ได้หมุนติ้วติ้วติ้วนี่เพียมากบางครั้งถึงต้องได้ยับยั้งในสมาธิเอาพุทโธเข้ามาบริกรรมถ้าไม่พุทโธบริกรรมจิตมันหมุนติ้วติ้วอยู่กับงานคือการพิจารณานั้นมันต้องล้างจิตเข้ามาหาพุทโธบังคับให้กับพุทโธพุทโธทียิบนี่ก็ไม่ลืมนะเผลอไม่ได้คำว่าเผลอมันก็พูดยากในจิตท่านนี่นะพูดได้พอหอมปากหอมคอก็ว่าพอเราลามือไม่ได้ลามือปั๊บถึงงานนั่นแล้วเพราะนี่ต้องเข้มแข็งทางนี้ตั้งสติบังคับให้อยู่กับพุทโธพุทโธทียิบนี่จิตไม่ค่อยสงบลงถ้าความเย็นมันก็เย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาสบายขึ้นสบายขึ้นมีกำลังวังชาขึ้นมาพุทโธถี่ยิบยิบยิบยิบลงไปจนกระทั่งคำว่าพุทโธกับความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแน่วที่นี่สงบเต็มที่มีความสบายเต็มภูมินี่แหละท่านเรียกว่าพักในสมาธิเวลาทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วให้เข้ามาพักมันมาเตือนสมาธิอย่างที่ท่านกล่าวไว้เตือนไปว่าสมาธิยังอ่อนก็ต้องพิจารณาแล้วก็พักแม้สมาธิกล้าแข็งก็ตามเถอะไม่พักไม่ได้ต้องพักสมาธิจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งจะปล่อยไม่ได้เมื่อพักสมาธิอย่างที่ว่านี้แล้วพอจิตถอนออกมาเท่านั้นน่ะมีกำลังเต็มที่เช่นเดียวกับคนได้พักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารให้สบายแล้วไปทำหน้าที่การงานอ้าวมีดพระเล่มนั้นแหละไม้ท่อนนั้นแหละคนนั้นแหละฟาดลงไปสิขาดทั้งบ้านไปเลยเพราะคนก็มีกำลังมีดก็ได้รับหินแล้วหินเอ็ดมันก็ตัวเท่าเก่าไม้ท่อนเก่าขาดสะบั้นไปเลยเนี่ยการพักทางสมาธิจึงเป็นของจำเป็นที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เมื่อถึงคราวมันอ่อนเพลียเข้ามาแล้วต้องยับยั้งทางสมาธิจะขาดจะเสียเวลาก็ให้เสียไปเช่นเดียวกับเราเสียเวลาในการรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับเสียไปเพื่อได้กำลังวังชาที่จะประกอบหน้าที่การงานต่อไปอีกมีเสียกำลังในการพักสมาธิจะไม่ได้แก้กิเลสตัวใดก็ตามแต่เป็นการเพิ่มพลังของจิตเพิ่มพลังของปัญญาให้ออก
พินิจพิจารณาได้เต็มสติกำลังของตนแล้วพิจารณาสิ่งใดก็ขาดสะบั้นไปเลยทีนี้ผิดกับเราแม่ทักเป็นไม่ไหนทางด้านสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากทีเดียวที่ธรรมนาจิตมันต้องเพลินพิจารณาแก้กิเลสประเภทต่างๆเพลินในการแก้เพราะแก้อะไรแล้วมันรู้ได้ชัดว่าอันนี้ขาดไปแล้วอันนั้นขาดไปแล้วอันนี้ขาดไปแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ยิ่งเพลินคุ้ยเขี่ยเวลากิเลสแต่ละอย่างอย่างมันขาดไปนี่พอมันขาดไปแล้วยังมีอะไรอีกนี่มันงานมันคุ้ยเขี่ยนะทีนะพอไปเจอแล้วก็ฟาดกันนั่นเรียกว่ารบกันฟาดฟันหันแหลกกันพอกิเลสตัวนี้ขาดไปว่างงานความว่าว่างงานที่ว่ากิเลสไม่ปรากฏตอนนั้นที่เรียกคุ้ยเขี่ยนะการคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาเหตุหาผลว่ากิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนนั่นก็คืองานอีกเหมือนกันพอเจอเขาเท่านั้นละทีนี้เอาอีกแล้วไม่ถอยเพราะคำว่าแพ้นี้ไม่มีอีกถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีนอกจากให้ตายเท่านั้นไม่ตายต้องรู้มีสองอย่างเท่านี้คำที่จะแพ้นี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าความเพียรกล้าในทั้งพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาทำงานโดยอัตโนมัติคิดปรุงพิจิตรพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยทางอัตโนมัติท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาสมัยปัจจุบันของเรานี่เราเป็นพระป่าเถื่อนๆดังเที่ยงเป็นนี่เราพูดขนาดหรือพูดเพียงว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั้นพอแก่ฐานะของพวกเราแล้วอันนี้ก็เหมาะสมทั้งๆที่ความจริงก็เหมือนกันนั่นแหละกับคำว่ามหาสติมหาปัญญาแต่มันสนิทเราพูดนี่มันถนัดดีตามอัธยาศัยของเราและสมัยปัจจุบันนี้โลกมันเป็นยังไงเอาของดีให้มันไม่เอาแล้วเอาแก้วเอาแหวนเนี่ยมันเหมือนลิงมันไม่สนใจถ้าเอามะขามให้มันนะมันกับกับกับกับกับโลกทวนนี่เป็นอย่างนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญานี่พูดให้โลกฟังมันก็เหมือนยื่นเพชรยื่นพลอยให้ลิงนั่นมันไม่สนใจถ้ายื่นมะขามให้มันชอบเพราะนั้นโลกมันเป็นอย่างนั้นเราเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดทำไมเราจะปฏิบัติต่อโลกให้เหมาะไปไม่ได้ใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าได้ในโลกนี้ใครฉลาดเหนือพระเจ้ามีดีเราเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทำไมจะไม่ฉลาดต่อการปฏิบัติแก่โลกแก่สังสารเล่าเนี่ยนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมนี้ไม่มีมีธรรมนี้เท่านั้นที่จะเป็นที่อบอุ่นเป็นที่มั่นใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ทุกการสถานที่ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่เราพยายามบึกบึนให้ได้เป็นสมบัติของเราเป็นที่พึ่งของเราไปโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงเข้ามหาสมบัติได้แก่ความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงนั่นเรียกว่าอากาลิกจิตอากาลิกธรรมหมดเรื่องสมมุติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องใครจะว่าอะไรประเสริฐเราเคยได้ยินมาแล้วเรื่องสมมุติประเสริฐตั้งแต่คำพูดของคนประเสริฐแต่ลมธรรมชาตินั้นมันไม่ประเสริฐถ้ามันประเสริฐจริงๆคนผู้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเสริฐนั้นมันร้อนหาอะไรมันก็ต้องเย็นไปตามสิมันไม่ได้เย็นโลกเสกสรรปั้นยอโลกจอมปลอมธรรมจึงเป็นของจริงพิจารณาให้เข้าถึงความจริงจิตก็กำลังตอมอยู่ด้วยกิเลสซึ่งเป็นของปลอมแก้กิเลสซึ่งเป็นของปลอมออกด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานสังหารกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดแล้วนั่นแหละคือวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนมันหลุดพ้นออกจากตรงไหนหลุดพ้นที่ตรงไหนนั่นแหละคือวิมุตติแต่ก่อนนั่นไม่เป็นนิมุตคืออะไรสมมุติก็ได้แต่กิเลสครอบหัวใจอยู่นั่นเองพอฟาดฟันหันแหลกกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทาแล้วนั่นแหละคือวิมุตขอให้หลุดพ้นเถอะอยู่ที่ไหนดีหมดนั่นแหละวิเศษทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าบนอากาศใต้น้ำบนบกนอนยืนเดินอยู่ที่ไหนมันก็หลุดพ้นอยู่ในหลักธรรมชาติเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีอิริยาบถไม่มีการไม่มีสถานที่ขอให้หลุดพ้นเถอะอยู่ไหนสบายหมด
เอาละเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านบรรยายอธิบายให้ท่านฟัง

นักปฏิบัติอย่าได้มองดูและสนใจกับผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านและอย่านำแบบใดฉบับใดนอกเหนือจากแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ท่านพาดำเนินแบบฉบับของท่านเป็นแบบเป็นฉบับที่ทำลายวัฏจักรทำลายกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเป็นสาเหตุมาจากวัฏจักรวัฏจิตแบบนอกนั้นส่วนมากมีแต่เรื่องส่งเสริมวัฏจักรวัฏจิตโดยเจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกหรือความหวังทำให้เคลิ้มไปไม่รู้สึกตัวเหมือนคนเดินทางไม่สนใจในทางแต่มุ่งหมายในจุดที่ตนต้องการแล้วเดินไปอย่างเพลินตัวสาวเท้าไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าปีกแวะไปทางใดทวีปใดแต่ความหวังยังเต็มหัวใจว่าจะถึงจุดที่หมายซึ่งตนต้องการทั้งจิตก้าวเท้าไปนั้นผิดไปโดยลำดับลำดาและห่างไกลต่อจุดที่หมายไปโดยลำดับเจ้าตัวก็ไม่รู้นี่คือขาดความสนใจในสายทางที่จะพาให้ถึงความมุ่งหมายนี่ก็คือขาดความสนใจในแบบฉบับตามหลักธรรมที่ท่านพาดำเนินมาเรื่องความหวังนั้นหวังกันได้ทั้งนั้นเนี่ยแต่การที่จะสังเกตสอดรู้ในปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อให้ถึงความหวังนั้นมันเป็นอีกแง่หนึ่งขึ้นอยู่กับการพินิจพิจารณาความสนใจจดจ่อผู้ปฏิบัติที่ไม่สมความมุ่งหมายแล้วก็ไปโทษให้อัดให้ทำให้มรรคผลนิพพานว่าไร้ผลไร้ประโยชน์ก็เพราะความโง่เง่าต่อตนของตนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆทำลายธรรมอยู่ในการปฏิบัติของตนนั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาทำลายความมุ่งหมายนั่นให้ไม่สมหวังหรือจนกลายเป็นความมุ่งหมายล่มละลายไปได้เพราะไม่ปรากฏผลขึ้นมาแม้นิดหนึ่งจากการปฏิบัติลุ่มๆดอนๆนั่นเลยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาให้ดีอย่าเสียดายกับสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระสงฆ์สาวกท่านผู้ฆ่ากิเลสไม่ชิบหายวายปวงไปจากพระทัยและใจไม่พาเสียดายอย่าเสียดายฝืนความเสียดายนั้นด้วยการต่อสู้ด้วยการสลัดและนำธรรมที่ถูกต้องดีงามเข้ามาแทนที่กับสิ่งที่อยากหรือสิ่งที่รู้ผิดเห็นผิดนั้นจะชื่อว่าดำเนินตามหลักศาสดาความผิดถูกชั่วดีสิ่งที่ควรฝืนไม่ควรฝืนพระพุทธเจ้าทรงผ่านมาไม่มีอันใดสงสัยแล้วและไม่มีใครเกินศาสดาในการฝ่าฝืนความยุ่งยากการเลือกเฟ้นได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างมาโดยลำดับจนถึง6พระพรรษามีล้วนแล้วตั้งแต่สำบุกสำบันทั้งทางส่วนมากเป็นทางที่ผิดไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเรื่อยมาก็ทรงสลัดปัดออกเรื่อยเสาะแสวงหาทางที่ถูกที่ดีโดยลำพังพระองค์เองที่เรียกว่าสยามภูมิเมื่อได้ตรัสรู้แล้วทรงรู้เองเห็นเองเพราะทรงแสวงเองโดยปราศจากครูอาจารย์สั่งสอนในทางที่ถูกต้องดีงามพระองค์ได้ทรงผ่านมาหมดแล้วอันใดที่ปฏิปทาใดความรู้ความเห็นใดที่พระโอวาทได้แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้นนั่นแลคือปฏิปทาเครื่องฆ่ากิเลสโดยประการทั้งปวงที่เสด็จผ่านไปแล้วและสาวกก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยปฏิปทา
อันออกมาจากการดำเนินและสวัสดิธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้หนักแน่นอย่าโยกโยกคลอนคลอนอย่าเอานิสัยของคฤหัสถ์นิสัยของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมมาใช้จะไม่เห็นผลที่มุ่งหมายตลอดไปถ้ายังเสียดายความรู้ความเห็นจริตนิสัยของตนที่เคยสังสมมากับกิเลสนั้นมาใช้ในวงศาสนาแล้วก็จะมาทำลายการประพฤติปฏิบัติของตนโดยที่เจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติได้ได้นั่งสมาธิได้ภาวนานั่นความละเอียดของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมละเอียดมากไม่มีสิ่งใดจะเหนือกว่าในสามแดนโลกธาตุนี้เพราะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าอำนาจครอบโลกธาตุอันเป็นแดนสมมุตินี้มานานแสนนานโลกที่หลุดรอดพ้นไปไม่ได้ก็เพราะธรรมชาตินี้เกลี้ยกล่อมครอบงำคู่เข็นบังคับบัญชามีอำนาจก็มากความเกลี้ยกล่อมก็แหลมคมไปละพอพิงอำนาจก็มากไม่มีใครกล้าฝืนและไม่มีสิ่งใดจะปราบไม่มีสิ่งใดที่จะรู้โทษของมันได้และปราบมันลงได้จะหลุดพ้นไปจากเครื่องกดขี่บังคับเหล่านี้เบื้องต้นก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นยังเป็นอัศจรรย์มากทีเดียวที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแต่ละพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสามแดนโลกธาตุมีหวั่นไหวทั่วถึงกันทั้งฝ่ายมารทั้งฝ่ายที่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าที่เป็นฝ่ายดีสะเทือนไปหมดฝ่ายมารก็สะเทือนใจเพราะมีสิ่งทำลายมีสิ่งขีดขวางมีข้าศึกของตนเพราะฝ่ายอาธรรมต้องถือธรรมเป็นข้าศึกศัตรูอย่างฝังลึกเมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกและตรัสรู้ฝ่ายอธรรมจึงกระเทือนจิตใจมากในทางเสียใจถ้าพูดเรื่องความเสียใจมากอย่างพญามารเสียใจฝ่ายดีก็กระเทือนกันดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรปวัตนสูตรตั้งแต่ภูมิเทวดาสัตตมุสาเวสุ่งสัตตมถ้าเลยสุ่งเรื่อยเลยคือส่งเสียงกระจายกันไปประกาศลั่นไปพอพวกนี้ได้ยินแล้วสัตดังสุตวาสัตดังสุตวานี่เราพูดเพียงย่อๆเพื่อให้ได้ใจความเท่านั้นว่าเทวดาแต่ละชั้นละภูมิเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ประกาศต่อกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพรหมโลกนี่ฝ่ายดีฝ่ายหวังพึ่งธรรมเหมือนโรคเหมือนคนไข้มีความหวังในหมอในยาอย่างนั้นแหละเพราะการอุบัติขึ้นนี้แม้พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาถึงขนาดนั้นแล้วทรงแนะนำสั่งสอนโลกยังไม่พ้นที่มหาอำนาจแห่งวัฏจักรจะครอบโลกไว้ให้อยู่ในเงื้อมมือของตนรอดพ้นไปไม่ได้ยังมีอยู่จำนวนมากที่รอดพ้นไปได้ตามข่ายของสวขาตธรรมแห่งพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นนับพระโอวาททั้งหมดที่ออกจากพระโอษฐ์เองไม่มีแม้นิดหนึ่งที่จะเคลื่อนข้าจากหลักความจริงเพื่อความสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจแม้เช่นนั้นก็ยังจับเอามายึดเอามาปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กล่าวสิ่งที่ทำตำหนินี้ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันยังแหลมคมเข้าไปอีกว่าผู้
ได้เห็นได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไหนสารโลกใครจะไม่อยากหลุดจากพ้นจากความทุกข์ความลำบากเพราะตั้งแต่วันเกิดมาไม่ว่ารายใดจมอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากในแง่ต่างๆปีปาฐะวันหนึ่งคำนวณไม่ถูกเพราะความทุกข์ที่แสดงตัวออกมาจากจิตใจซึ่งมีสิ่งผลักดันให้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาแต่ละลายจมอยู่กับกองทุกข์ทั้งนั้นมีรายไหนที่เว้นไม่มีกองทุกข์ขึ้นคือว่าอยู่ในแดนสมมุตินี้แล้วต้องเป็นเหมือนกันหมดเป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยหนักกับเบาต่างกันเท่านั้นเรื่องกองทุกข์ที่จะไม่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นลงวัฏจักรซึ่งเป็นยาพิษอันสำคัญได้ฝังอยู่ภายในจิตใจแล้วทำไมจะไม่ผลักดันออกมาให้เป็นเรื่องความทุกข์ความลำบากสิ่งที่กล่อมจับทั้งหลายก็คือในสิ่งที่เห็นว่าเป็นสุขบ้างทำให้เกิดความเพลิดเพลินบ้างให้มีความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวบ้างนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เหยื่อล่อทั้งนั้นล่อเพื่อจะทุบเพื่อจะตีเพื่อจะทรมานสัตว์โลกนี้จมอยู่ในแหล่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะเห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะสิ่งที่กล่อมไม่เห็นโทษยังมีอีกทีนึงเป็นชั้นๆเข้าไปแล้วเราคำนวณดูซิว่าใน3แดนโลกธาตุนี้มีสัตว์โลกจำนวนเท่าไหร่มีรายใดที่เล็ดลอดตัวออกไปได้ตั้งอยู่ในหรือสถิตอยู่นอกขอบข่ายของกองทุกข์มากน้อยเหล่านี้ไม่มีเลยเพราะคำว่าสมมุติทั้ง3แดนโลกธาตุนี้เป็นเขตแดนของผู้ครองอำนาจที่จะให้ทุกข์แก่สัตว์โลกอยู่โดยดีอยู่แล้วใครจะเล็ดลอดไปได้แล้วเราประมวลมาดูที่ว่าสัตว์ทุกตัวมีแต่อยู่ในกรงขังหมดเหมือนกับปลากี่ร้อยตัวก็ตามที่เขาขังไว้แม้ที่สุดขังไว้ในทะเลมีตาข่ายครอบไว้หมดนับวันนับเวลาที่จะตายกันไปเรื่อยๆแล้วเอามาเพิ่มเรื่อยๆตายกันไปเรื่อยๆฆ่าเรื่อยๆต้มแจงกันอยู่เรื่อยๆนำเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนี่ทำนองเดียวกันกับสัตว์โลกที่ทนทุกข์ทรมานพอแล้วก็ตายไปแล้วเกิดใหม่เรื่อยมาแทนเรื่อยตายไปเรื่อยอยู่ทำนองนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่ไม่เป็นอย่างนี้เลยนอกจากชั้นสุทธาวาส5ชั้นแม้มีทุกข์อยู่บ้างตามเอกที่มีละเอียดตามเชื้อแห่งวัฏฏะที่ยังมีละเอียดที่จะไม่กลับมาเท่านั้นเพราะ5ชั้นนี้ไม่กลับแต่ในขณะที่ไม่กลับนั้นก็ยังอยู่ในกรงขังห้องขังของวัฏฏะจนได้จนกว่าจะเพียงพอกับการบำเพ็ญหรือจิตใจเต็มที่เต็มภูมิในอัตธรรมทั้งหลายแล้วก็ผ่านไปนอกนั้นไม่มีปรากฏว่ารายใดที่จะอยู่นอกขอบข่ายอันนี้ไปได้หรืออยู่นอกรั้วของวัฏจักรนี้ไปได้เนี่ยสัตว์โลกทั้งหมดอยู่กันด้วยการหลับหูหลับตาด้วยความมืดบอดตลอดเวลามาไม่มีคำว่าสว่างสว่างต่อเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้กระจายออกไปนั้นจ
ึงมีทางเลือดรอดบ้างแม้ไม่มากก็ตามยังดีอยู่มากมายเพราะจิตแต่ละดวงละดวงนั้นมีคุณค่ามากอยู่แล้วและได้บรรลุธรรมหรือได้สร้างคุณงามความดีเพราะความเชื่อความเลื่อมใสในอัตธรรมของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยเพียงไรก็ยังมีคุณค่าแก่จิตใจของผู้นั้นอยู่ไม่น้อยเนี่ยความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนทางเลื่อนลอดให้พระองค์เลยแต่ทรงเสาะแสวงหาโดยลำพังพระองค์เองจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาจึงให้นามว่าสยามผูทรงรู้เองเป็นเองเห็นเองไม่มีครูใดสั่งสอนได้วิชาแขนงทำลายวัฏจักรนี้เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงขุดค้นขึ้นมาเองจากนั้นก็ประทานอุบายให้แก่พุทธบริษัทมีปฐมมสาวกเป็นต้นได้ยึดเอาหลักเกณฑ์อันนั้นไปประพฤติปฏิบัติพร้อมกับอุบายแนะนำสั่งสอนเรื่อยๆแล้วก็สร้างสติปัญญาขึ้นมาซึ่งเป็นสติปัญญาที่ควรแก่การสังหารวัฏจักรวัฏจิตได้เป็นอย่างดีขึ้นภายในตัวเองและอาศัยคติธรรมต่างๆจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ได้ผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดาดังเบญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ว่าจัดสรู้เร็วคือท่านเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องปักใจลงให้แน่นหนามั่นคงในความเชื่อต่อปฏิปทาของศาสดาพร้อมกับธรรมของศาสดาและปฏิปทาของสาวกท่านที่ได้ความวัฏจักรทรงจากจิตใจหมดแล้วยึดเข้ามาเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายกับนี้แล้วตั้งท่าฝืนในสิ่งที่ควรฝืนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรไม่ลดละความฝากความฝืนและเร่งความภาคเพียรที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกข์นี้ดังที่เคยเทศเสมอว่าพละห้าหรืออินทรีย์ห้านั่นเป็นคำสำคัญมากเกี่ยวโยงกันอย่างอิทธิบาทก็เหมือนกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละห้าคือกำลังห้าอย่างรวมตัวเข้าหมุนดวงใจให้มีกำลังแก่กล้าหมุนทั้งสติปัญญาทั้งศรัทธาความเพียรทุกด้านให้มีกำลังเพื่อปราบปรามสิ่งที่ฝังตัวอยู่ภายในจิตนั้นให้ขาดสะบั้นออกไปฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาก็เหมือนกันเช่นนั้นประมวลแล้วเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือจะฆ่าฟันหันแหลกกับสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนมาตั้งกับตั้งกันหรือนับกับนับกันไม่ถ้วนนี้ทั้งนั้นไม่มีเครื่องมือใดที่จะเป็นสิ่งส่งเสริมวัฏจักรภายในจิตนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อทำลายเราเพราะฉะนั้นความเชื่อในพระพุทธเจ้าในปฏิปทาของพระองค์และศาสนาธรรมตลอดความเชื่อในสังฆังสนังกัจฉามิที่ท่านดำเนินมาอย่างไรนั้นจึงเป็นกำลังใจสำคัญที่จะให้พันศาอุปสรรคซึ่งเป็นของยากนับแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมายากด้วยกันไม่ใช่จะเสียเปรียบเฉพาะเราคนเดียวว่าทำความเป็นยากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายง่ายนิดเดียวนิดเดียวเช่นนั้นนั่นเป็นเรื่องความหลอกหลอนของกิเลสซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ทุกระยะไม่ถึงขั้นสติปัญญาจะทราบมันนั้นทราบไม่ได้ทั้งที่ถูกมันพัดผันอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขภายในจิตใจไม่ได้เลยเราก็ยังทราบสิ่งพัดผันนั้นไม่ได้ว่าคืออะไรเ นี่ยการดำเนินจึงต้องอาศัยหลักอาศัยเกณฑ์มีที่ยึดมีที่เกาะมีที่ให้เป็นกำลังใจมีที่ให้ความเชื่อความเลื่อมใส

ตรัสไว้ชอบแล้วนี้เหมือนกับแบมรรคผลนิพพานให้ดูดูทั้งสายทางเดินดูทั้งจุดที่หมายให้เห็นชัดเจนทั้งสองอย่างคือให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลอย่างสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยตามหลักธรรมคือความจริงเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าการนั้นสมัยนี้มีมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกทั้งมวลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงนอกจากปราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนี้ให้หมดไปจากใจแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าเต็ม 100% ไปเองเท่านั้นมีเราบวชมาเพื่อพุทธด้วยพุทธธรรมธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิเหตุใดจึงให้กิเลสสนังกัจฉามิเข้าแทรกโดยไม่เปล่งวาจาถึงมันแต่ทางใจนั้นหมอบราบกับมันอยู่ตลอดเวลาสมควรแล้วหรือนักปฏิบัติเราแล้วคำนี้จำไว้ให้ดีขอให้ผลิตสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นให้พอตัวเถิดจะทราบภายในจิตใจของตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่นอกเหนือไปจากใจนี่เลยดินฟ้าอากาศสถานที่กว้างแคบอะไรไม่มีปัญหาไม่ใช่สถานที่อยู่สถานที่หลับที่นอนที่ขับกล่องบำรุงบำเรอตนให้ของมันให้สะดวกสบายยิ่งกว่าจิตดวงนี้เลยเมื่อผลิตสติปัญญาขึ้นที่ตรงนี้แล้วจะต้องสัมผัสสัมพันธ์จะต้องรู้ต้องเห็นจะต้องได้เห็นได้ฆ่ากันโดยไม่ต้องสงสัยดังพระพุทธเจ้าและสาวกพาเข็นฆ่ามาแล้วไม่มีปัญหาอันใดเลยที่จะเข้าไปขัดแย้งท่านได้ดังที่เคยพูดว่าปัญญาสุตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังเวลานี้ก็เพื่อความเฉลียวฉลาดเพราะผู้สอนก็สอนเพื่อความฉลาดจินตามยปัญญาพิจารณาไตรตรองหาเหตุหาผลโดยอัดโดยทำเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อให้รู้เรื่องสิ่งที่พัวพันกับใจตนอันเป็นข้าศึกนั้นไปโดยลำดับเบื้องต้นจะเกิดขึ้นจากสุตมยปัญญาจินตามยปัญญานี้ก่อนต้องได้ใช้การบังคับพาพินิจพิจารณาจนปรากฏผลขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วปรากฏขึ้นในข้อใดแง่ใดย่อมจะเป็นสักขีพยานย่อมจะมีกำลังใจให้พินิจพิจารณาค้นคว้ามากยิ่งกว่านั้นแล้วคล่องตัวไปโดยลำดับจนกลายเข้าไปสู่ภาวนามยปัญญาเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาคือหมุนตัวไปโดยหลักธรรมชาติภายในจิตใจของตนเองโดยไม่ต้องไปศึกษาสำเนียกจากสิ่งใดจากผู้ใดด้วยเจตนาหากเป็นหลักธรรมชาติของสติปัญญานี้จะรับทราบกันเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจะไม่มาสัมผัสใดที่ใดนอกจากมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายและใจความสัมผัสระหว่างอายตนะภายนอกกับภายในนั่นแหละเป็นเหตุให้สติปัญญาทำงานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่มีคำว่ามืดแจ้งสว่างไม่มีคำว่าอิริยาบถเว้นแต่หลับเพียงเท่านั้นนี่คือภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้จะให้ผู้ใดมามอบให้ไม่ได้เป็นปัญญาประเภทที่เกิดขึ้นกับตนไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นขึ้นมาไม่เคยคิดเคยค้นคิดค้นขึ้นมาวิเลศอยู่ในสถานที่ใดหยาบกลางละเอียดขนาดไหนเมื่อสติปัญญาประเภทนี้ได้เริ่มไหวตัวแล้วจะเริ่มทราบไปโดยลำดับตำดาและฆ่าฟันหันแหลกไปไม่หยุดไม่ยั้งไม่มีคำว่ายอมแพ้จะยากลำบากขนาดไหนไม่มีคำว่าถอยเอาจนรู้เอาจนเห็นเอาจนกิเลสประเภทต่างๆพังทลายลงไปเห็นประจักษ์ด้วยใจของตนเองโดยทางสติปัญญานี่แหละสติปัญญาประเภทนี้แหละ

เป็นสติปัญญาประเภทที่ข้ามวัฏจักรออกจากจิตใจได้ไม่มีประเภทใดประเภทเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมเข้ามาให้ประเภทนี้มีกำลังเท่านั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นสติปัญญาโดยอัตโนมัติขึ้นมาภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติเพราะสิ่งที่จิตขวางรวงใจไม่ให้เกิดสติปัญญาให้คิดให้ค้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ได้ปรากฏขึ้นความมืดทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ค่อยจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ย่อมยิ่งมีกำลังพุ่งตัวออกไปทั้งกว้างทั้งแคบทั้งลึกทั้งตื้นหยาบละเอียดไปได้หมดทีนี้กิเลสอยู่ตรงไหนอะธรรมอยู่ตรงไหนยาพิษที่เคยฝังจนอยู่ภายในใจอยู่ตรงไหนมันแสดงวดลาอย่างไรบ้างสติปัญญานี้ไม่ต้องบอกตามต้นกันให้รู้หมดทุกแง่ทุกมุมพร้อมกับการสังหารกันไปในตัวด้วยไปในตัวด้วยนี่แหละที่ว่าธรรมะสดๆร้อนๆมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอยู่กับผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละครั้งพุทธกาลและครั้งนี้เหมือนกันเพราะกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันคำว่ากิเลสแล้วไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่กับจิตผิดตัวอยู่กับจิตส่งเสริมกำลังตัวอยู่กับจิตของสัตว์โลกโดยลำดับมาไม่ได้เสริมกำลังอยู่ด้วยการนั้นสถานที่นั้นเวลาเวลาสมัยนั้นสมัยนี้อันใดเลยทีนี้เมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นคู่ปรับหรือเป็นคู่ปราบปรามกันได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เหมือนกันเช่นนั้นขอให้ผู้ปฏิบัติอย่าไปสนใจกับเวลาเวลาการสถานที่ใดๆนั่นเลยจะถูกกิเลสหลอกต้มโดยไม่รู้สึกตัวให้สนใจกับความสัตย์ความจริงสัจธรรมทั้งสี่สติปัฏฐานสี่ด้วยจิตตภาวนาตั้งแต่ขั้นสุตมยปัญญาไปถึงจินตามยปัญญาแล้วจะปรากฏภาวนามยปัญญาขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยแล้วจะไม่มีเวลาด้วยจริงจะเป็นท่ามกลางแห่งสนามรบอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่เหลือกับทำต่อสู้กันเราไม่เคยได้ปรากฏแต่ก็ได้ปรากฏประจักษ์กับขนาดที่ประกอบความภาคเพียรหรือฟาดฟันหันแหลกกันกับที่เหลือภายในหัวใจของเรานี่แหละสติปัญญาไม่เคยคิดขึ้นมาจนได้ไม่เคยรู้ขึ้นมาจนได้นิเรศประเภทใดไม่เคยรู้เคยเห็นกันเห็นจนได้รู้จนได้ฆ่าจนได้จนไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจของสติปัญญาประเภทนี้แหละไม่ใช่ด้วยการด้วยสถานที่เวลาเวลาดังที่กิเลสหลอกชาวพุทธเราจะทั่วไปส่วนมากหลอกอย่างนั้นแหละและเชื่ออย่างนั้นด้วยสุดท้ายก็มันเอาเป็นเครื่องมือนับถือศาสนาก็นับถือด้วยอำนาจของกิเลสไปเสียโดยไม่รู้แต่ทำบุญให้ทานอะไรก็ให้มันกำหนดกฎเกณฑ์คะแนนให้ไปทั้งหมดไม่มีธรรมที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ให้ได้บ้างเลยแล้วจะเข้าถึงธรรมได้อย่างไรนี่สำคัญดังที่มันกำหนดกฎเกณฑ์ให้เราทำความเพียรอยู่เวลานี้รู้ไหมเดินจงกรมสติมีไหมถ้าสติไม่มีเวลาใดนั่นแหละคือมันทำงานอยู่แล้วนี่เราก็ไม่รู้เมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่รู้นั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรทั้งๆที่กิเลสลากไปจนถลอกปอกเปิดนะก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรเดินจงกรมภาวนาก็เป็นแบบเดียวกันหมดถลอกปอกเปิดจนกระทั่งไม่มีหนังติดตัวถ้าหากกิเลสเป็นเหมือนสัตว์เป็นบุคคลลากถูเราไปอย่างนั้นแล้วถ้าในวัดป่ามันตานี้จะไม่มีเนื้อหนังติดตัวเลยดีไม่ดีกระดูกขาดไปกี่ท่อนก็ไม่รู้แต่ยังก็แล้วยังคืบใจอยู่ว่าได้ทำความภาคความเพียรมันเพียรอะไรนอกจากมันเคลิ้มไปกับเพลงกล่อมของกิเลสลากไปนั้นหนังขาดไปก็ยังพอใจกระดูกขาดสะบั้นไปก็ยังพอใจยังไม่รู้กระดูกของเจ้าของหลุดไปหนังเจ้าของหลุดไปเนื้อเจ้าของหลุดไปดีไม่ดีกระโหลกศีรษะเจ้าของก็หลุดไปไม่มีศีรษะก็ยังกลิ้งกับมันได้สบายไปเลยนี่
เมื่อยังไม่ถึงขั้นเราจะไม่รู้มันเป็นอย่างนี้กิเลสลากหัวใจเราไปถลุงมันถลุงอย่างนี้แต่เมื่อถึงขั้นที่ควรรู้ดังที่อธิบายมาแล้วนี้ขอให้ดำเนินตามนี้เถอะจะรู้มันทุกแง่ทุกมุมไปโดยลำดับลำดาค่อยขยายไปกว้างไปกว้างไปละเอียดเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของกิเลสถี่ยิบเข้าไปสติปัญญาก็ตามต้นเข้าไปเหมือนไฟได้เชื้อเผาไปเป็นลำดับลำดาสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือแม้กระทั่งที่แทรกอยู่ภายในจิตก็ไปกล่อมจิตอีกทำดีไม่ดีเผลอตัวแต่ก็เผลอไม่นานคำว่าไม่เผลอจะยังพูดไม่ได้ต้องเผลอก่อนคนเพราะเพลงของกิเลสละเอียดขนาดนั้นแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ว่าคิดแต่ภาวนาหรือว่าภาวนามยปัญญานี้ไปได้เลยเดี๋ยวก็พุ่งกันทะลุไปเลยหมดสิ้นซากภายในใจสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดและอัศจรรย์ที่สุดครอบสามแดนโลกธาตุนี้ก็คือใจที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันพูดอะไรไม่ถูกแต่ไม่สงสัยนี้เท่านั้นที่เด่นในโลกธรรมก็เป็นอันเดียวกันแล้วเด่นแล้วจะสนุกพิจารณาย้อนหลังไปหากิเลสที่นี่กิเลสมันเด่นตรงไหนมันวิเศษที่โสที่ตรงไหนมันเลิศเลอที่ตรงไหนมันให้เราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนจะย้อนรู้หมดเปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นรู้หมดทีนี้กิเลสมันอยู่ในหัวใจใดอยู่ในหัวใจนี้ได้ฟัดกันซะจนแหลกไม่มีอะไรเหลือแล้วทนไม่ได้แล้วพังทลายลงไปแล้วมันอยู่ในยังอยู่ในหัวใจใดแสดงออกมาโดยอากัปกิริยาใดทำไมจะไม่รู้ปิดได้ยังไงไม่มียานก็ตามเถอะกิเลสมันจะต้องมีเครื่องมือเหมือนกันแสดงมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางกิริยามารยาทจนได้ให้รู้ให้เห็นกันอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ทางเดินของกิเลสออกมาในไม้นี้ไม้นี้ไม้นี้กิริยานี้กิริยานี้รู้หมดเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วก็กิเลสประเภทเดียวกันมันอยู่ในหัวใจใดมันก็ต้องรู้จนได้แม้ผู้นั้นไม่รู้ก็ตามผู้ที่เคยรู้เคยละมันมาแล้วต้องรู้ตามพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านปิดท่านไม่อยู่เนี่ยความเห็นโทษท่านเห็นถึงขนาดที่เหมือนกับหน้าใจหายที่ดูที่พระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ใหม่ๆทรงทอดพระทัยทั้งๆที่ทรงปรารถนาโพธิญาณเพื่อจะลื้อขนสัตว์โลกออกจากแหล่งแห่งกองมหันตทุกข์นี้อยู่แล้วแต่เวลาได้ตรัสรู้ทำแล้วยังทรงเกิดความพ้นขวายน้อยก็เพราะว่าเห็นว่ามันหนาแน่นเอาจนขนาดทรงทำความพ้นขวายน้อยนั่นเองโอ้ถึงขนาดนี้ทำไมใครจะรู้ได้เห็นได้นั่นสุดวิสัยโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ถึงขนาดนี้แล้วถ้าพูดภาษาอย่างตลาดของพวกเราก็เราอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปแล้วถึงวันตายเท่านั้นเราไม่ควรจะสั่งสอนไปอีกแล้วหนักพอแล้วแต่เราฟัดกับมันมาก็ถึงขนาดสลบสลายแล้วจะไปสอนใครใครจะกล้าสลบสลายเหมือนเราใครจะกล้าจะรับความทุกข์ความลำบากขนาดที่เราจะรับความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้ก็เกิดมานี่เล่ามันจะไม่มีรายใดน่าจะสอนไปยังไงเมื่อมันเป็นขนาดนี้แล้วอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นก็พอแล้วถึงวันก็ไปเลยเพราะทรงรู้เฉพาะวงจำกัดเท่านั้นยังไม่ทรงตีแผ่ขยายออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินและอุปนิสัยของผู้ที่สามารถรู้ยังมีอยู่ต่อเมื่อได้พิจารณากระจายลงไปโดยถือเอาต้นเหตุถือเอาพระองค์เองเป็นต้นเหตุว่าก็เมื่อเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกของใครๆจะรู้ได้แล้วทำไมเราเป็นอะไรเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนวิเศษจะกว่ามนุษย์มาจากไหนถึงได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะอะไรเพราะเหตุผลกลไกอันใดถึงรู้ได้นี่ก็ไม่พ้นปฏิปทาเครื่องดำเนินรู้ได้เพราะเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นนั่นแน่ก็เมื่อแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการทางเดินเครื่องดำเนินให้เขารู้แล้วทำไมคนที่มุ่งหวังต่อความจริงมีอยู่จะไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ไม่เห็นมีอย่างหรือต้องรู้เรายังรู้ได้คนอื่นเขาก็คนเหมือนกันต้องรู้ได้
ผู้มีอุปนิสัยปัจจัยละเอียดละออยังมีอยู่เยอะนั่นทรงเล็งไปอีกจนยานก็ทราบชัดว่ามีได้ที่นี่นั่นถึงขนาดนั่นล่ะเห็นไหมความทอดอะไรตายอยากกับการสั่งสอนโลกเพราะอำนาจของกิเลสที่พระองค์ได้เคยต่อสู้กับมันมามันถึงขนาดนั้นทุกขนาดนั้นใครจะมากล้าเสี่ยงใครจะมากล้าถวายชีวิตจิตใจตนต่อพระพุทธศาสนาดังที่เราเป็นอยู่นี้มีเหลือเลยเข็ดหลาบในพระองค์แล้วก็เข็ดหลาบในการสั่งสอนคนอื่นให้เขาทำดังพระองค์นี่แหละหลักความจริงเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้ทรงพิจารณาเหตุผลต้นปลายเหมาะสมกับเหตุผลแล้วพระองค์ก็ขยายพระองค์ออกไปให้สมกับภูมิของโพธิญาณตรัสรู้เป็นศาสดาขึ้นมาทรงทำหน้าที่ของพระองค์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งปรินิพพานยังประกาศธรรมสอนโลกไว้ตลอดมาจนตั้งถึงทุกวันนี้ว่าธรรมนี้สามารถธรรมนี้สามารถขอให้ผู้นำปฏิบัติเป็นผู้สามารถเถิดมรรคผลนิพพานจะอยู่ในเงื้อมมือไม่ต้องสงสัยกิเลสจะพังไปด้วยธรรมเหล่านี้พังไปด้วยธรรมเหล่านี้วัฏจักรวัฏจิตมันจะหนาแน่นขนาดไหนทนมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปมาได้เลยพังด้วยกันหมดเอาเถอะเอาเถอะเหมือนอย่างนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาที่ถูกกิเลสกล่อมไปนั่นน่ะนั่นไม่ใช่เราตถาคตสอนนั่นไม่ใช่ธรรมตถาคตมันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเพลงกล่อมของกิเลสต่างหากอย่าไปเชื่อถ้าไม่อยากจมอยู่ในวัฏฏะวนแล้วอย่าเชื่อให้เชื่อธรรมจะเป็นนิวัตจิตขึ้นมาภายในจิตใจบริสุทธิ์ผู้ตัวขึ้นมาที่ใจให้เชื่อตถาคตนะพุทธังสนังกัจฉามิเปล่งถึงท่านอุทิศชีวิตจิตใจข้อวัดปฏิบัติของตนให้ถึงท่านธรรมังสนังกัจฉามิเป็นสิ่งที่วิเศษเลิศเลยไม่มีอะไรเสมอแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้มีพระนิพพานหรือวิสุทธิธรรมเท่านั้นเป็นอันเดียวกันเอามุ่งใจถวายลงไปสังฆังสนังกัจฉามิท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่สละเป็นสละตายได้ได้บรรลุถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานด้วยการอุตสาห์พยายามเราเป็นลูกตถาคตเราถอยหลังทำไมเอาที่สังฆังสนังกัจฉามิว่าอย่างไรถึงใจแล้วต้องถึงตัวถึงปฏิปทาการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะพ้นไปไม่ได้นะไม่อยู่ที่ไหนมรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตที่กำลังถูกรุมล้อมอยู่ด้วยอย่าผิดทั้งหลายนี่ฟันลงไปนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าเห็นอันใดเลิศยิ่งกว่าศาสนธรรมหรือยิ่งกว่าสอกขาธรรมที่ตัดแล้วชอบแล้วนี้เราเคยคู่ข้าวเลยเคยร่มเคยจมมากับวัฏวนกับเพลงของกิเลสนี่มานานแสนนานแล้วแม้เราจำไม่ได้ก็ตามให้ถือหลักปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทุกขณะที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เป็นสักขีพยานเถิดแล้วนำธรรมเข้าไปกำจัดจะไม่มีกิเลสตัวใดที่เหนือขอไปได้เหนืออำนาจแห่งธรรมนี้ไปได้เพราะธรรมนี้เป็นธรรมปราบกิเลสโดยตรงแล้วไม่ใช่ธรรมปราบธรรมธรรมปราบกิเลสนำไปปราบต้องได้ต้องรู้ต้องเห็น การจะรู้ทำเห็นทำรู้โดยภาคปฏิบัติปริยัติศึกษาเราเรียนได้ยินได้ฟังมาแล้ววิธีการอย่างไรให้นำวิธีการนั้นมาประพฤติปฏิบัติปฏิเวทจะค่อยรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาแต่ทำนั้นจะไม่เกิดเพียงความจำอย่างเดียวจำได้เท่าไหร่ก็เต็มตู้เต็มหีบอย่างนั้นนี่ก็น่าคิดศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศที่ประเสริฐแต่กลายเข้าไปเป็นคัมภีร์เวลานใช่หมดอยู่ในตู้ในคัมภีร์เวลานไปอยู่ในความจดความจำของผู้ท่องบ่นสังวัตยายโดยไม่สนใจกับการปฏิบัติเลยศาสนาธรรมเลยกลายเป็นเรื่องปริยัติไปใช่หมดไม่มีภาคปฏิบัติเกี่ยวปนเลยศาสนาธรรมคือคัมภีร์เวลานคือความจดความจำเท่านั้นก็ใครก็จำได้จดได้จำได้ท่องบ่นสังวัตยายได้กว้างแคบมากน้อยแต่มันก็เป็นเพียงความจำโลกเขาก็จำได้ยากอะไรมันไม่พิเศษไม่เห็นประจักษ์ต้องเอาภาคปฏิบัติจับเข้าไปถ้าเราอยากจะรู้จะเห็นอย่าให้ธรรมะของพระเจ้าเข้าไปดองอยู่ในสถานที่ไม่ควรดองไปดองอยู่ในคัมภีร์ใบลานอยู่ในตู้นั่นหีบนี้ในหนังสือเล่มนั่นเล่มนี้ไปดองอยู่ในความจดความจำถือเอาความจดความจำเป็นของพิเศษถือเอาชื่อของอาจของธรรมของกิเลสตัณหาอยู่ในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นของวิเศษวิเศษที่ไหนชื่อกิเลส
ในคัมภีร์ปารานได้ความทุกข์แก่คัมภีร์ปารานมีหรือมันทุกข์อยู่ที่ใจของเราต่างหากกิเลสอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่นั่นถ้าย่ำยีกันลงที่นี่กับกิเลสอย่าให้กิเลสย่ำยีเราก็แล้วกันให้เอามาใช้เหมือนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีมากขนาดไหนไม่นำมาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเต็มตู้เต็มหีบก็เต็มนั้นแม้เงินทองเข้าของจะมีจะล้นฟ้าก็ตามมันก็ล้นฟ้าเฉยไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ไม่นำมาใช้มีเรียนจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่านั้นแหละเหมือนกับเครื่องมือล้นฟ้านั่นเองไม่นำมาแก้มาไขมาถอดมาถอนกิเลสอันเป็นตัวปืนตัวไฟเผาลมอยู่ใจในจิตใจนี้จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสว่างกระจ่างแจ้งความหลุดพ้นไปที่ไหนเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้แล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมสามอย่างนี้แยกกันไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลจากทางศาสนธรรมอย่างแท้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงปฏิบัติมาจนสมบูรณ์แล้วนั้นต้องดำเนินตามหลักของครูที่สอนนี้แล้วกันตั้งอกตั้งใจให้นำออกมาใช้นำออกมาปฏิบัติให้เป็นภาคปฏิบัติและปฏิเวทจะแฝงตัวขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้ไม่เอาจริงไม่เอาจังไปไม่รอดนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะอ่อนกำลังนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสที่มีไวเหมือนเด็กเล็กเข้ามาหนุ่มสาวเท่าแก่ไปอย่างนั้นนะราคะตัณหาคืออะไรคือกิเลสมันเคยแก่ไหมความโลภความโกรธความหลงมันเคยแก่ไหมคนแก่แล้วกิเลสมันแก่ด้วยไหมเราพิจารณาดูเลยกิเลสไม่เคยแก่สังขารร่างกายเครื่องมือของกิเลสมันแก่แต่กิเลสมันไม่เคยแก่หนุ่มฟ้ออยู่นั่นคึกขนองได้ตลอดจนกระทั่งจะหมดลมหายใจยังคึกขนองได้สบายโกรธได้สบายหลงได้สบายเพราะอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับวัยมันขึ้นอยู่กับหลักธรรมชาติของมันเองเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะเป็นอย่างไรต้องนำมาคือปฏิบัติธรรมะก็ไม่มีวัยเหมือนกันไม่มีคำค่าชราไปเหมือนกันถ้าเราผู้ปฏิบัติทำไม่เป็นตัวคำค่าชราเสียทั้งที่หนุ่มฟ้ออยู่นี่นำมาคือปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรู้เห็นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆแท้ๆไม่มีการไม่มีสถานที่เหมือนกับกิเลสไม่มีการสถานที่ธรรมก็ไม่มีการสถานที่ฟัดลงไปมันมืดตรงไหนตามไฟขึ้นมาสว่างที่ตรงนั้นมันโรคตรงนั้นตรงไหนหรือถอนสิ่งที่โลกกำลังออกความเปลี่ยนโลกจะปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันโลกอยู่ที่จิตใจมืดอยู่ที่จิตใจถอดถอนออกจากจิตใจนี้เปิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นที่จิตใจนี้จะสว่างจ้าขึ้นภายในใจแล้วหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะหายสงสัยยิ่งกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เลยหายสงสัยไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วก็สาธุแม้ว่าพระเจ้ากี่พระองค์ก็ตามมาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามไปทำไมของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันสันติโกบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วสุดท้ายก็คือบ่งบอกคำธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เองจะบ่งบอกอะไรบ่งบอกมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มดวงแล้วถามพระเจ้าหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเหมือนกับเรารับทานด้วยฉันทางหันนี่แหละมันอิ่มอย่างเดียวกันรสชาติอย่างเดียวกันถามมันหาอะไรเมื่อถึงความพอตัวแล้วมันก็หยุดเองจากการรับทานด้วยกันจากการขบกันฉันไม่จำเป็นต้องถามกันมีกี่ร้อยกี่พันคนรับทานอยู่ในวงเดียวกันก็ตามไม่มีใครถามใครเลยเพราะเป็นความจริงมันเป็นอย่างเดียวกันถามปัญหาอะไรนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันนะอุ้ยเหนื่อยแล้วเอาแล้วนะเรื่องนี้พอเปลี่ยนนั่นแหละประเทศไปจะไปแล้วมันหนักเป็นปุ่มมันเล่นงงอันนี้เห็นไหมมันมาทำรังเลยเย็นมาได้กับบ้าสัตว์ตัวนี้สัตว์มันก็ยังรู้ที่เย็นที่ปลอดภัยใช่ไหมมันยังรู้ถึงมันไม่รู้ว่าธรรมคืออะไรก็ตามมันก็รู้โดยหลักธรรมชาติว่าที่นี่ลมเย็นที่นี่ปลอดภัยที่นี่เป็นสุขมันก็มานั่นแหละธรรมมันมีอยู่ทั่วไปจำเป็นอะไรจะต้องบอกว่าธรรมหลักธรรมชาติบอกตัวเองมันอยู่ในคัมภีร์ปารานนั่นสิมันไม่ได้มาอยู่ในหัวใจมันจะรู้ได้ไงว่าทําเป็นยังไงรสของธรรมเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระอรหันต์ท่านเป็นยังไงไม่รู้สิถ้าลมมันมากระเทือนหัวใจซะเต็มดวงนี้แล้วมันทำไมจะไม่รู้ว่างั้นเลยเจ้ามีกี่หมื่นกี่แสนพระองค์มันก็ยอมรับหมดเลยเพราะธรรมชาตินี้ยอมรับกับตัวเองแล้วท่านก็สอนตรงนี้แท้ๆอันนี้ก็เลยรู้แท้ๆเนี่ยจะไปสงสัยครูหาอะไรท่า
รรมะนี่ก็ไม่ใช่ธรรมะบ้ารู้แล้วจะเป็นบ้าไปสงสัยครูอย่างเลยผมมาใหม่มาศึกษาก็ต้องศึกษาจริงจังนะจะมาทำเล่นๆละเลาะและให้เห็นนะมันหนักพวกที่อยู่ก่อนก็หนักเราผู้ดูอยู่นี่มันก็หนักส่วนมากมันลูกตาของเรานี่แหละมันหนักมากนะผมมองภาพมันกระเทือนก็นี่แล้วนอกจากเฉยแบบหมาป่าหามก่อนไม่สนใจเอาไม่มันทนกันไปได้มันต้องมีเรื่องของสนใจดูไม่ดูก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันอดไม่ได้มันรู้อยู่แล้วก็ยังเห็นอยู่นี่น่ะเนี่ยตาเนี่ยก็เคยคลายมานานแสนนานแล้วผิดถูกดีชั่วทำไมจะไม่รู้หูก็ฟังมานานแสนนานแล้วเคยเชื่อกันมาแล้วงานประคุมกินยังนึกยังดีอยู่ของคนเอาเพราะความห่วงหมู่เพื่อนเนี่ยร่างกายมันทำลึกทุกโทมประกาศแต่ใจไม่ได้ทำลึกด้วยความห่วงใยหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็มีอยู่คงเช่นคงวาเมื่อพอมีโอกาสพอที่จะถึงไปได้เมื่อไรก็สงเคราะห์กันไปมันพากันเล่นความภาคเพียรนะเราไปเห็นงานอะไรมากยิ่งกว่าเดินโยกมังสมาธิภาวนาดูหัวใจเจ้าของนะข้าศึกก็อยู่ที่นี่ความประเสริฐก็อยู่ที่นี่ความแท้ความชนะอยู่ที่นี่นะไม่อยู่ที่อื่นยาให้มันจิตมันพาทะเลสลายนะหาเรื่องอะไรมาแก้ลำคาญลำคาญเพิ่มลำคาญก็ไม่รู้ที่เหลือมันพาเกาที่ไหนไม่คันจะหาเกานะเดี๋ยวเป็นหมาชี้เรื่องนายย้อยบอกนะโอ้ละเอียดมากนะอันนี้นะละเอียดจริงๆนะละเอียดเข้าทำงานในวงศาสนาละเอียดเข้าทำงานในวงพระวงหนึ่งในกิริยามารยาของพระของหนึ่งในการกระทำแบบจะพูดได้ว่าทุกแง่ทุกมุมของวัดของวางไม่ใช่เรื่องอันนี้เข้าไปทำงานทำนั้นไม่เห็นไม่รู้นี่นะแล้วก็พูดได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละว่ามันเข้าทำไม่ได้ตั้งแต่ถึงขั้นภาวนามยปัญญาว่านี่มีแต่ขาดหางขาดหางด้วนไปเลยขาขาดไปเรื่อยเลยไม่มีอะไรที่จะงอกจะรัดออกมาหืมนับมันหางขาดหางด้วนหูขาดปากขาดไปเรื่อยทีเดียวกับหัวใจพังทลายหัวใจวัฏจักรปัญญาขั้นนี้โอ้โหเพราะว่าเรียนไม่ได้เรียนที่ไหนเป็นขึ้นเองปัญญาฆ่ากิเลสต้องเป็นปัญญาขึ้นนี่แหละที่ว่าธรรมเกิดมรรคธรรมเกิดสติปัญญาและมรรคธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสตินั่นว่าไงกิริยาการทุกอย่างเกี่ยวโยงกันหมดก็ลงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้ก้าวเดินแล้วสัมมากัมมันตาก็ชอบนั่งทำสมาธิภาวนาให้สงบงกงันชอบเดินโยกมก็เหมือนกันเดินฆ่ากิเลสเรื่องโทสะโทเสนเป็นได้ผมเคยเป็นมาแล้วเพราะจิตไม่ได้ออกหมุนอยู่ภายในนี่ติ้วอยู่กับกิเลสไม่ได้มองอื่นๆมองกิเลสแล้วก็เดินมุดเข้าป่ากลับออกมาแยกมาเข้าป่าออกมาทางนี้ไม่ปล่อยมือกันฟัดกันอยู่นี่โทสะโทเสนแบบนั้นเป็นไรไปไม่ได้ง่วงเหงานอนเนี่ยสัมมากัมมันตะทำการงานชอบเดินไปไหนมาไหนชอบหมดมีแต่ชอบในการฆ่ากิเลสสัมมาวาจากล่าวตั้งแต่เรื่องของกิเลสฆ่ากิเลสสันเลกะธรรมเหมือนกันว่าเรื่องมรรคเรื่องผลสัมมาชีวะเอาแต่อัดแต่ทำเลี้ยงหัวใจฆ่ากิเลสลงไปเรื่อยยาพิษยาภัยกำจัดออกไปเรื่อยนั่นไม่ได้ว่าสัมมากับอันนั้นนะสัมมาชีวะที่ว่านำอาหารมาเลี้ยงนะอันนี้ยังยากต้องทำเข้ามาเรื่องของใจกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยยาพิษมันอยู่ในนั้นออกเลยสัมมาชีวะสัมมาวายาโมก็รื้อครอบไปหมดแล้วสัมมาสีสถานที่ไหนแหลกหมดเลยไปตามกันหมดเกี่ยวโยงกันยังว่ามรรคแปดนี่เกี่ยวโยงกันหมดเลย
นั่นแหละมรรคสมาธิเข้ามาสมาธินี่แหละเข้าหลังนั่งก็ลงทีนี่มรรคสมาธิคือกวงรวมกลุ่มมันเข้าไปในหนึ่งอันเดียวกันพอแต่อันนี้กระเทือนไปหมดเลยตั้งแต่สมาธิถี่จนมาตั้งสมาสมาธิใครยังไม่เห็นมรรคสมาธิก็เอาลงภาวนามยปัญญาสิไม่ต้องไปถามแหละผู้ย่อฆ่ากิเลสยังไงภาษาว่าฆ่ากิเลสยังไงมันจะบอกในตัวนี้เสร็จหมดเลยอันนี้เป็นเครื่องยืนยันกันหมดทั้งฝ่ายเหตุสายผลลงเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีคำว่าค้านกันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์บรรดาพระอรหันต์มาอยู่ถามกันนี้จะมีไม่มีที่ค้านกันเลยเพราะแบบเดียวกันอันนี้ลงจุดเดียวกันสมาสติสมาสมาธิสมาสติก็ตั้งท่าด้วยหลักธรรมชาติว่าไงสมาธิมาที่ก็ถึงจะไม่นั่งสมาธิก็ตามมันมั่นอยู่ต่อแดนพ้นทุกข์มั่นเนี่ยจะเอาชนะท่าเดียวนั่นสมาธิก็หลายประเภทสมาธิที่สงบใจนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งสมาธิที่ความแน่นหนามั่นคงของใจหรือความมุ่งมั่นของใจที่จะพุ่งมันทะลุมันก็อีกอันหนึ่งคือความมั่นสมาธิความมั่นจิตมันตั้งมั่นซะพอนั่นกระจายจากสมาธินี้เป็นสมาธิประเภทนั้นขึ้นมาประเภทนั้นขึ้นมามันเป็นใจมันรู้เองทำไมเปลี่ยนพูดอะไรมันก็ผิดเพราะตัวจิตพาให้ผิดอยู่นะขอให้จิตถูกที่อย่างเดียวเถอะพอจิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ทำไมจะพูดไม่ได้รู้ยังรู้ได้พูดไม่ได้มีเหรอที่ควรจะพูดอ่ะเนี่ยเห็นพระทรงมรรคทรงผลเนี่ยไม่อยากเห็นอันทรงความขี้เกียจขี้ค้านทรงแต่ก่อนแล้วนินแล้วกินแล้วนอนเราไม่อยากเห็นไม่อยากพบมันเกินอยู่แผ่นดินนั่นนี่ทรงแต่โกโก้กาแฟทรงแต่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานทรงมากทรงผลไม่ได้ทรงมันไม่อยากได้ยินพระของพระพุทธเจ้าพระทรงมากทรงผลเท่านั้นพระของเราพระทรงอย่างว่าอย่างนี้โกงข้ามมันไปทำลายพระพุทธเจ้าแหลกหมดพระพุทธเจ้าที่จะเกิดขึ้นกับใจที่มันทำลายที่ตรงนี้สิเอาละอันนี้เดียวกันนะ

แมบแปลนแผนผังที่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนก็ดีตำรับตำราทางโลกก็ดีตำรับตำราทางศาสนาก็ดีถ้ายังไม่ลงมือทำตามแบบแปลนแผนผังนั้นก่อนแล้วจะไม่ทราบความหมายลึกตื้นหยาบละเอียดได้เลยเพียงแต่จำได้เฉยๆไม่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ยังให้เป็นภาคปฏิบัติก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์อันใดและยังไม่ทราบความลึกซึ้งอย่างละเอียดแห่งแบบแผนแผนผังและตำรับตำรานั้นๆศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนโลกนี้เทียบกันได้กับเป็นแบบแผนพูดอย่างขั้นพื้นๆธรรมดาก็เรียกว่าแบบแผนเพื่อเป็นคนดีให้สร้างตนตามแบบแผนคือแนวทางแห่งธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้และสร้างตนให้เป็นคนดีตามลำดับขั้นแห่งแผนนั้นๆเพราะแผนตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดเข้าไปมีเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงสำเร็จรูปขึ้นมาเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนแปลนภายนอกที่เรามองเห็นมันเป็นอย่างหนึ่งแปลนซึ่งอยู่ภายในห้องในหับในที่ต่างๆทั่วทั้งตึกหลังนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งตำราศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นพื้นนั้นอย่างหนึ่งที่ว่าแบบแผนเพื่อความเป็นคนดีให้ปฏิบัติตนตามแบบแผนแห่งศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นตามขั้นแห่งแผนตามกำลังแห่งความสามารถเป็นลำดับลำดาไปเริ่มตั้งแต่สนใจเรื่องอัตตึ้งธรรมเริ่มได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนและเริ่มปฏิบัติตามเริ่มตั้งแต่การให้ทานว่ามีผลอย่างนั้นอย่างนั้นการรักษาศีลมีผลอย่างนั้นแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ด้านภาวนามีผลอย่างนั้นและอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยๆไปซึ่งล้วนแล้วแต่แปลนที่จะสร้างให้คนเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นดีเป็นชั้นๆขึ้นไปตามแบบแปลนตามศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เริ่มตั้งแต่ผู้มีความเชื่อความสงสัยศาสนาและนับถือศาสนากราบพระสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำตนนั้นก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้มีศีลแม้จะไม่ได้มากเพียงศีล5เป็นการเป็นเวลาก็ยังดีหรือไม่ได้ทุกองค์แห่งศีลจะได้ในองค์ใดหรือข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีศีลเลยแล้วก้าวเข้าสู่ศีลที่เป็นความละเอียดสูงขึ้นไปเป็นลำดับลำดานี่คือภาคปฏิบัติได้แก่การกระทำต่างการนับถือนั้นเป็นอย่างหนึ่งคือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใจไม่นับถือสิ่งใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่านับถือมีความเคารพกราบไหว้ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสเรียกว่านับถือการปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้เป็นขั้นๆตอนๆ นั้นเรียกว่าการภาคปฏิบัติคือปฏิบัติตามแบบแปลนที่ได้ยินได้ฟังมาได้แก่โอวาทนั่นแหละแต่แยกออกมาเป็นเหมือนกับแบบแปลนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเพราะโอวาทเหล่านี้จะถือเป็นมรรคเป็นผลใน
คำพูดเหล่านี้ยังไม่ได้เช่นเดียวกับจะถือเป็นตัวบ้านตัวเรือนจากแปลนจริงๆนั้นยังไม่ได้เพราะเป็นเพียงแปลนเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวบ้านตัวเรือนตัวตึกตัวร้านอะไรที่จะให้สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนต้องสร้างตามแปลนที่ชี้ที่แนะที่บอกไว้กว้างแคบสั้นยาวลึกตื้นอย่างละเอียดขนาดไหนให้ทำตามแปลนนั้นบ้านหลังนั้นจะสำเร็จขึ้นมาโดยสมบูรณ์เพราะนายช่างที่เขาทำแปลนเขาเรียนมาเรียบร้อยทดสอบทดลองดูได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงนำออกมาใช้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงค้นคว้าทดสอบทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยไม่มีแง่ใดแห่งธรรมที่จะสงสัยแล้วจึงได้นำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกการสั่งสอนสัตว์โลกจึงเป็นเหมือนกับมอบแปลนให้โลกชาวพุทธผู้ที่จะนับถือหรือผู้นับถือได้ประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทขั้นนั้นๆเป็นลำดับไปผลที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั่นแหละจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแห่งความดีขึ้นมาเช่นเดียวกับผู้สร้างบ้านสร้างเรือนตามแปลนนั้นจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยลำดับลำนาจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แห่งตึกรามบ้านช่องการประพฤติตัวการปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามสวัคขาธรรมที่เรียกว่าแปลนอันพระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็ย่อมจะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาภายในผู้ปฏิบัติคือเป็นคนดีเป็นลำดับลำดาความประพฤติที่ออกมาจากใจซึ่งได้รับอบรมเพื่อความเป็นใจดีคนดีมาพอสมควรแล้วก็ย่อมดีไปตามๆกันการแสดงออกทางวาจาก็ถูกต้องตามเหตุตามผลเพราะจิตเป็นผู้ยอมรับเหตุผลคือศาสนธรรมเพราะศาสนธรรมเต็มไปด้วยเหตุผลเพื่อความถูกต้องดีงามทั้งนั้นแล้วเริ่มปฏิบัติตัวตามศาสนธรรมเป็นลำดับลำดาขึ้นมาตั้งแต่ขั้นให้ทานรักษาศีลแล้วก้าวเข้าสู่ด้านภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างตัวเป็นคนดีและเป็นคนดีเยี่ยมอยู่แล้วจึงจำต้องสนใจต่อหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นแบบแปลนแผนผังอันถูกต้องดีงามไม่ผิดพลาดนั้นอยู่ประจำจิตประจำอิริยาบถประจำตัวมาคาดเคลื่อนไปได้ยิ่งฝ่ายพระวินัยด้วยแล้วก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้ตำหนิตนได้และคำว่าเจตนาจะล่วงเกินศีลนั้นไม่ให้มีเลยนอกจากความเผลอความพลั้งพลาดโดยไม่มีเจตนาเท่านั้นหรือความไม่รู้ในสิ่งที่จะควรเยียวยาแก้ไขให้เป็นความดีขึ้นมาใหม่ได้มีควรรักษาด้วยดีเป็นประจำและธรรมธรรมของผู้ปฏิบัติก็เริ่มแต่สมถะธรรมขึ้นไปสมถะธรรมคือธรรมที่จะทำผู้ปฏิบัติให้ได้รับความสงบเย็นใจท่านจึงเรียกว่าสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานเพื่อความสงบได้แก่ผ
ผู้เริ่มภาวนาบริกรรมบทธรรมใดก็ตามที่เหมาะกับจริตนิสัยของตนด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจจริงๆจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นผู้ใดเลยรู้ขึ้นเฉพาะใจของตนเองว่าเวลานี้ใจได้รับความสงบเย็นใจเพราะการภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือผลเริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วจากแปลนคือศาสนธรรมหรือวิธีการที่ท่านแนะไว้นั้นและพยายามอบรมพยายามบำรุงพยายามรักษาจิตซึ่งมีสิ่งปิ้นต้อนหลอกลวงอยู่ภายในนั้นเป็นจำนวนมากอย่าให้เป็นไปตามสิ่งเหล่านี้ให้ระงับดับกันด้วยอัดด้วยธรรมมีสติเป็นสำคัญระวังจิตใจของตนไม่ให้สายแสไปตามสิ่งกับดันที่ออกไปสู่ทางตาทางหูสู่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆตลอดถึงธรรมารมณ์ที่ครุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจอันเนื่องมาจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังเหล่านั้นแล้วมาเป็นข้าศึกแก่ตนเองจนหาความสงบไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะการก่อไฟเผาตนด้วยเหตุแห่งความไม่มีสติสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่มาก ที่จะอบรมหรือบำรุงจิตใจให้เป็นไปเพื่อสมถะธรรมดังที่กล่าวนี้มีเรียกว่าภาคสมถะกรรมฐานมีการเริ่มแรกแห่งการก่อตั้งสร้างจิตใจของตัวเองเริ่มไปอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควรพอยับยั้งตนได้ไม่ขวัดแกว่งไม่ขวอยคว้าไม่หิวไม่กระหายไม่วุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆมีสมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่องดื่มเครื่องอาศัยเป็นที่เย็นอกเย็นใจแล้วท่านสอนให้ใช้วิปัสสนากรรมฐานในวาระจากความสงบนี้ไปและผัดเปลี่ยนกันทำงานระหว่างสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ทำในเวลาเดียวกันนอกจากมีเหตุการณ์ที่ควรจะทำอันนั้นเป็นกรณีหนึ่งพิเศษของแต่ละรายที่จะปรากฏการขึ้นมาให้ควรทำเช่นนั้นก็ทำได้การคำว่ากรรมวิปัสสนากรรมฐานก็แปลอีกเหมือนกันเพราะฐานที่ตั้งแห่งงานแห่งงานแห่งการงานเพื่อความรู้แจ้งวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญานั่นแหละเวลานี้ไม่รู้แจ้งเพราะอะไรมีอะไรเป็นเครื่องปกปิดกำบังใจซึ่งเป็นนักรู้อยู่แล้วตลอดมาตั้งแต่การไหนๆไม่เคยปราศจากความรู้นี้เลยแม้แต่ขณะเดียวแต่เหตุใดจึงไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็เพราะสิ่งที่ปิดบังมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจรู้ก็ให้รู้ไปตามแถวแห่งความฟ้าฟางแถวมืดแถวบอดไม่ให้รู้ความจริงรู้ก็ให้รู้ไปแบบตอมปลอมแฝงๆไปเพราะกิเลสมันทำให้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากกิเลสไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมหากแทรกอยู่ภายในจิตนั้นธรรมเป็นของจริงจึงต้องอาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องชะล้างเป็นเครื่องสอดส่องมองดูสิ่งที่ปลอมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจนั้น ให้ได้เห็นแจ้งออกไปโดยลำดับเช่นท่านสอนกรรมฐาน5ในเวลา

ม่ใช่แผ่นดินทั้งแผ่นไม่ใช่สิ่งใดทั้งมวลไม่ใช่ความมืดเพราะอากาศมาปิดบังปิดใจแต่เพราะอวิชชาคือกิเลสตัวสำคัญเป็นพื้นฐานขยายอำนาจออกมาทั่วสารพางร่างกายนี้ให้เป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงไว้ทั้งหมดจิตจึงเห็นด้วยความฝ้าฝางเห็นด้วยความจอมปลอมสำคัญผิดไปด้วยความรู้ความเห็นนั้นทั้งหมดเพราะกิเลสพาให้สำคัญกิเลสพาให้มั่นให้หมายกิเลสพาให้ติดกิเลสพาให้ขัดข้องผัวพันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมท่านจึงสอนลงจุดที่กิเลสผูกมัดหรือกิเลสปิดบังนี้ไว้และเพิกถอนความจอมปลอมของกิเลสที่สำคัญว่านี้เป็นเรานี้เป็นของเรานี้เป็นหญิงนี้เป็นชายนั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลออกไปโดยลำดับลำดาด้วยการพิจารณามีกรรมฐาน5เป็นสำคัญในพื้นฐานแห่งการพิจารณาเบื้องต้นท่านจึงมอบอาวุธอันสำคัญให้5ประการเกศาโลมาเป็นต้นเราจะพิจารณาอาการใดใน5อาการนี้เพื่อจะเพิกถอนสิ่งจองปลอมนั้นนี่คือวิปัสสนาเพื่อความเห็นแจ้งตามความจริงของสภาพนั้นๆในส่วนร่างกายของเรานี้เกศาดูเป็นยังไงผมอยู่บนศีรษะนี้มันสวยตรงไหนมัน

ถ้าตามหลักความจริงของมันแล้วหาความสวยงามไม่ได้เพียงผมเส้นหนึ่งเท่านั้นเอาความสวยงามเอาความเลิศเลอมาจากไหนเอาความเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจมาจากไหนผมเส้นหนึ่งนั้นมันมีอำนาจวาสนามาจากไหนจึงมากล่อมจิตใจของสัตว์โลกให้ได้ลุ่มหลง

เกิดวิเศษไหมตัวของมันเองเส้นผมนั่นมันวิเศษไหมสถานที่มันเกิดวิเศษไหมสถานที่มันอยู่วิเศษไหมถึงได้ยกได้ยอถึงได้ยึดได้ถือได้สำคัญมั่นหมายได้เคารพมันเอาเสียหนักหนาจนลืมเนื้อลืมตัวว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายไปด้วยผมเพียงเท่านั้นโง่ขนาดไหนมนุษย์เราดูผมให้ชัดเจนแล้วดูสถานที่อยู่สถานที่เกิดมันเกิดขึ้นมาจากหนังหนังวิเศษอะไรดูให้ดีที่หนังมันวิเศษอะไรข้างนอกมันก็เต็มไปด้วยมูลคือขี้ขี้เหงื่อขี้ไข่เต็มไปหมดไม่ว่าหนังบนศีรษะหนังรอบทัจจะพยันโตหนังที่หุ้มรอบอยู่ในสกลอาการนี้เต็มไปด้วยขี้เหงื่อขี้ไข่ต้องชะต้องล้างอยู่ตลอดเวลาแล้วหนังบนศีรษะมันเป็นหนังวิเศษมาจากไหนที่ผมเกิดและอยู่ที่นั่นมันไปได้ความวิเศษมาจากไหนมันก็เป็นหนังเหมือนกันนี่แล้วมันก็เยิ้มไปด้วยบุพโลหิตเหมือนกันอยู่ภายในที่อยู่ของมันมันอาศัยสิ่งสกปรกหล่อเลี้ยงกันไว้อย่างนั้นตามสภาพของมันที่เป็นของสกปรกโสมมตามความจริงด้วยกันนี่ดูผมขนก็เหมือนกันมันอยู่ทั่วสารพรางร่างกายมันว่ามันวิเศษไหมมันว่ามันสวยมันงามไหมเราต่างหากเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายนั่นเราต่างหากเป็นผู้นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตใจตัวเองไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมาเป็นฟืนเป็นไฟต่อเราเป็นความหลงของเราต่างหากความหลงของเรานี่คืออะไรพาให้หลงถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมพาให้หลงนี่ละอำนาจของกิเลสมันเก่งกาจสามารถฉลาดแหลมคมอย่างที่เห็นอยู่สดสดร้อนร้อนนี่แหละเรายังเชื่อมันได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยกรรมฐาน5นี้เป็นต้นเบิกออกดูให้เห็นผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงแล็บเป็นยังไงสวยงามที่ไหนเด็ดมันพิเศษที่สูงที่ตรงไหนก็แล็บรู้กันอยู่แล้วฟันคือกระดูกดีๆนั่นแหละมันเหมือนกระดูกทั้งหลายแล้วก็ฟันแล้วมันสวยมันงามที่ตรงไหนก็กระดูกรู้กันอยู่ชัดๆตามหลักความจริงของธรรมเป็นเช่นนี้แต่ตามความจำปลอมของกิเลสเสกสรรปั้นยอไปได้108ธรรมการแล้วแต่สัตว์จะติดจะพันยังไงแล้วจะหลงไปตามมันในเนี่ยใด

หาเวลาปล่อยวางไม่ได้เลยจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังจะแบกต่อนี้ไปจนเป็นอนันตกาลหาระหว่างไม่ได้หาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเปลื้องตัวจอมปลอมที่ผูกมัดรัดดึงจิตใจนี้ออกเสียด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียเมื่อใดแล้วจะไม่มีวันได้หลุดพ้นจากทุกนี้ไปได้เลยจะบ่นขนาดไหนก็บ่นเถอะบ่นเรื่องทุกบ่นเท่าไหร่ก็หมดลมไปเปล่าๆถ้าไม่แก้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่ให้เกิดทุกนั้นออกไปได้ด้วยอัดด้วยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากที่จะชะล้างหรือที่จะลบล้างปราบกิเลสทั้งหลายให้ราบไปจากจิตใจและเป็นอิสระขึ้นมาเป็นใจที่วิเศษวิโสเนี่ยขั้นเริ่มแรกขั้นจึงสอนกรรมฐานให้อันนั้นก็ทันตาฝันตะโจหนังอ่ะดูสิสวยที่ตรงไหนงามที่ตรงไหนวิเศษที่ตรงไหนหนังหนังสัตว์ก็มีอย่าว่าจะมีแต่หนังคนหนังเราแล้วเขาวิเศษอะไรกันสัตว์มันมีหนังทั้งนั้นเหมือนมันทำไมมันไม่วิเศษเหตุทำไมเหตุใดมนุษย์เราจึงถือว่าตัววิเศษด้วยหนังเพียงเท่านี้เปิดเข้าไปด้วยปัญญาของเราพิจารณาดูข้างนอกก็มีแต่ขี้ใครเต็มไปหมดแล้วต้องชะต้องล้างอยู่เป็นประจำไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สงไม่ได้มันจะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดต่างคนก็ต่างหาบมูลสดมูลแห้งเต็มตัวมาอยู่ด้วยกันได้ไหมมนุษย์ถ้าไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สงให้พอดูได้เท่านั้นเรายังจะเสกสรรตั้งยอมเป็นของวิเศษวิโสที่ตรงไหนดูจากผิวนี่ก็รู้อยู่แล้วถ้าดูด้วยอัดด้วยธรรมดูด้วยสติปัญญาถ้าไม่ดูด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัวมืดมิดปิดตาตัวโลกันตนรกมันปิดเราให้เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะความมองหาอะไรไม่เห็นขึ้นชื่อว่าของจริงแต่จะเจอตั้งแต่ของปลอมซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาหล่นเราทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ใน บทธรรมย่อๆในเวลาบวชซึ่งเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยให้นำอันนี้ไปพิจารณาเราจะบริกรรมเป็นสมถกรรมฐานก็ได้บริกรรมในอาการทั้ง5นี้บทใดก็ตามก็เป็นสมถะได้บริกรรมไปแล้วยังไม่แล้วยังพิจารณาไปตามอาการที่ตนบริกรรมนั้นอีกก็กลายเป็นวิปัสสนาไปด้วยกันนั่นอีกได้ดังนั้นก็พิจารณาเข้าไปหนังข้างนอกกับข้างในมันต่างกันอยู่มากแม้ข้างนอกเป็นของสกปรกแต่ก็ยังสู้ข้างในไม่ได้พลิกออกมาดูเต็มไปด้วยเลือดด้วยปุโพโลแล้วลึกเข้าไปเท่าไหร่มีตั้งแต่กองอสุภะกองสกปรกโสโครกทั้งนั้นร่างกายมนุษย์ทั้งร่างอะไรจะสกปรกยิ่งกว่านี้ล่ะเราดูสิทำไมจึงไม่พิจารณาให้เห็นตามความจริงให้กิเลสมันหลอกอยู่ทำไมว่าสวยสวยได้ยังไงตาก็เห็นกันอยู่นี่มันสวยที่ตรงไหนตาเราก็เห็นอยู่ตามนุษย์แท้ๆยิ่งเป็นตาอัตตาธรรมตาลูกศิษย์ตถาคตที่จะสอดแทรกปัญญาเข้าเป็นกล้องอันหนึ่งส่องลงไปตามหลักความจริงทำไมจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดมีตั้งแต่กล้องที่ทันสมัยทั้งนั้นคือปัญญาสติครอบกันไปบังคับกันไปพิจารณาให้เห็นตามความจริงของอาการทุกส่วนภายในร่างกายหรืออาการใดก็ตามมันหากจะกระจายไปหมดทั่วสารพางร่างกายเพราะเป็นสิ่งเหมือนกันหมดถ้าพูดถึงว่าอสุภะอสุภังเป็นของปฏิกูลโสโครกมันก็เต็มหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเราตัวเขาอยู่แล้วไม่มีอะไรบกพร่องและไม่มีอะไรปฏิกูลเกินร่างกายของมนุษย์หญิงชายนี่เลยเหตุใดจึงไปเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจนี่เรื่องของกิเลสมันปลอมอย่างนี้แหละมันไปเอาของปลอมไปครอบในของจริงทั้งหลายโจรมองไม่เห็นความจริงทั้งที่ความจริงมันเป็นดังที่ว่ามานี้มันก็มองไม่เห็นมันเชื่อไม่ได้ว่าเป็นของจริงมันไม่ลงใจว่าเป็นของจริงแต่มันลงใจว่าเป็นของจริงตามทางกิเลสที่มันหลอกตัวจอมปลอมนั้นหลอกไปเสียมันเข้าใจว่านั่นเป็นของจริงทั้งที่สิ่งนั้นเป็นของปลอมความจริงแท้
มันไม่ยอมเชื่อก็เหมือนกับว่าทำเป็นของปลอมไปเสียเพราะถูกกิเลสกล่อมถูกกิเลสมันปิดบังไม่เห็นความจริงโลกทั้งหลายจึงหลงกันใครไม่อยากหลงแต่สิ่งที่พาให้หลงซึ่งเหนืออำนาจเรามันมีด้วยเหตุนี้จึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะเข้าไปตามสัดส่วนต่างๆซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ตั้งแต่เบื้องบนเบื้องล่างดูให้ไปตลอดทั่วถึงเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานภายในร่างกายนี้อย่าพูดแต่เพียงว่ากรรมฐาน5เท่านั้นกระจายไปได้ทั้งนั้นเพราะเป็นกรรมฐานด้วยกันดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาและดูเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลำดับยิ่งเห็นสิ่งที่สกปรกโสมมเต็มไปในร่างกายนี้โดยลำดับลำดาและออกจากนั้นก็เป็นเนื้อเนื้อเป็นยังไงสวยงามไหมอะไรมันวิเศษวิสูที่ตรงไหนเนื้อมันวิเศษที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนก็เนื้อรู้กันอยู่แล้วเอ็นสวยงามที่ตรงไหนวิเศษวิสูที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนก็เอ็นกระดูกกระดูกก็เป็นท่อนๆก็เหมือนกับกระดูกสัตว์ทั้งหลายนั้น

เรายังไม่เห็นโทษของมันแล้วจะเห็นอะไรเป็นคุณค่าถ้าลงไม่เห็นโทษสิ่งนี้ซะก่อนคุณค่าแห่งธรรมก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณาพิจารณาลงไปนอกจากนั้นก็กำหนดให้มันแตกมันตายในตัวของเราก็ตามของเขาก็ตามคนตายแล้วเป็นยังไงเขาตายก็ตามเราตายก็ตามเรายังไม่ตายดูคนตายก็เคยดูกันมาแล้วเป็นยังไงน่าพึงใจไหมดูอะไรทุกส่วนมันน่าสะเอียนน่าเกลียดเสียทั้งหมดติดหูติดตานอกจากนั้นยังกลัวผีมันอีกอะไรจะน่าขยะแขยงยิ่งกว่ามนุษย์ตายแล้วเห็นใดจึงไปกล้าหน้าด้านเสกสรรป้อนยอว่าเป็นของสวยของงามรักใคร่ชอบใจแบกหามอุปทานแทบจะเป็นจะตายถ้าใจนี้เป็นของที่สลายไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วแหลกไปเวลานานแล้วเพราะบอบช้ำไม่มีอะไรเกินจิตนี่เลยนิเรศไม่ว่าตัวไหนเข้าไปก็เผาเข้าตรงนั้นทุกน้อยใหญ่อะไรเผาที่ตรงนั้นเผาที่ตรงจิตซึ่งเป็นตัวการพาให้เกิดเพราะอวิชชาเป็นเชื้อนำทุกน้อยใหญ่จึงเผาลงที่จิตเผาลงที่จิตหากจิตเป็นสิ่งที่สลายตัวไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วแหลกไปนานไม่มีเหลือเลยในจิตของบุคคลและสัตว์ดวงหนึ่งหนึ่งพูดหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งแต่นี้จิตทำลายไม่ได้ทำลายไม่ได้ตายทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่คิดหายจึงต้องทนมาได้ถึงขนาดนี้และเรายังจะทนทุกข์ทรมานความทุกข์ทรมานเพราะอำนาจแห่งความหลงที่กิเลสกล่อมนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจกับอัตกับธรรมกับการพิจารณานี้สมควรหรือกับนักปฏิบัติของเราเราต้องสอนเราอย่างนี้เราต้องพิจารณาอย่างนี้ยอกย้อนเราอย่างนี้หาอุบายอย่างนี้การสอนตนด้วยปัญญาไม่เช่นนั้นจะเกิดอุบายขึ้นมาไม่ได้อยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆอย่างนั้นน่ะแต่กิเลสมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันสร้างกองทุกข์ให้เราตลอดเวลาผู้ที่จะแก้กิเลสอยู่เฉยๆได้ยังไงต้องพิจารณาเช่นการพิจารณาร่างกายก็ดังที่ว่ามานี้อาตายแล้วเป็นยังไงมันพองขึ้นมาขึ้นอืดขึ้นมาเน่าเหม็นจนกระทั่งแตกกระจายลงไปกำหนดดูให้มันเห็นชัดที่เมื่อแตกลงไปแล้วเป็นยังไงทางกลิ่นเป็นยังไงรูปลักษณะมันเป็นยังไงมันน่าพึงใจไหมจนกระจายตัวลงไปเมื่อกระจายลงไปเต็มที่แล้วส่วนดินมันก็ลงมาเป็นดินตามธาตุเดิมของมันส่วนน้ำก็กลายเป็นน้ำธาตุน้ำของตนเองไปน้ำตามเดิมลมไฟไปเป็นตามธาตุเดิมของตนเองแล้วไหนความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ที่ตรงไหนดินนั่นหรือเป็นเราดินนั่นหรือเป็นของเราดินก็เรียกว่าดินก็รู้ว่าดินอยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงมันอยู่ในร่างกายเรานี้มันก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟแล้วเสกสรรปัญญามันมาเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงถ้าใช้ปัญญาต้องทำอย่างนี้สิซักฟอกกันอย่างนี้ให้เห็นถึงความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้จนได้เห็นได้ชัดประจักษ์ปัญญาว่านี้โอ้นี่คือธาตุดินออกจากความปฏิกูลโสโครกลงไปแล้วเลื่อนไปเป็นธาตุพิจารณาเป็นธาตุก็สักแต่ว่าธาตุเท่านั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีใจเป็นผู้ครองเพราะใจเป็นผู้หลงเนื่องจากสิ่งที่ทำให้หลงครอบหัวใจใจจึงต้องหลงจึงต้องอยู่ใต้อำนาจสิ่งเหล่านี้พาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำรุ่นดอนตามอำนาจแห่งวิบากกรรมที่ทำลงมาทั้งดีและชั่วใจเป็นผู้ทำเมื่อทำลงไปแล้วสัตว์ทั้งหลายจึงต้องได้รับทั้งผลดีผลชั่วจะจำได้ไม่ได้ก็ตามในการกระทำของตนเองทั้งดีและชั่วผลจะปฏิเสธไม่ได้เพราะใจเป็นผู้ทำใจตีกราไว้แล้วต้องมาที่ตรงนั้นผลจะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นไม่ว่าสุขว่าทุกข์เพราะผู้นั้นเป็นผู้เกิดพบน้อยพบใหญ่ก็คือผู้นี้เป็นตัวพบตัวชาติที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั้นเป็นสำคัญมากทีเดียวในการพิจารณาพิจารณาให้เห็นชัดลงไปอย่างนั้นนี่แหละการเดินตามแบบแผนแผนถังคือสาธารณธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้ดำเนินอย่างนี้เอาพิจารณาให้หลายตลบทบทวนซ้ำๆซากๆให้ถือนี้เป็นงานประจำจิตของตนเองเรียกว่าความเพียรหรืองานหมายถึงการพิจารณาอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเนี่ยวิปัสสนาเห็นแจ้งตามความจริงถ้าพูดถึงว่าอสุภะอสุภังก็เป็นจริงๆประจักษ์ด้วยปัญญาถ้าพูดถึงเรื่องธาตุก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็นความแตกสลายก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็นทุกขังก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาอนิจจังความแปรสภาพก็ประจักษ์ด้วยปัญญาอนัตตาหา

สาระหาความเป็นตนเป็นตัวไม่ได้ในอัตภาพร่างกายนี้หรือในขันธ์ทั้ง5นี้นี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาสอดแทรกลงไปให้เห็นตามความจริงของมันแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็เถอะทนปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้พอรู้แจ้งเห็นจริงที่ตรงไหนปล่อยทันทีปล่อยทันทีเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตลอดตัวถึงปล่อยหมดความหลงที่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเขาว่าเราหมดเหลือแต่ความจริงล้นล้วนคือสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าขันธ์สักแต่ว่าเราว่าเขาที่ตามชื่อของสมมุติเท่านั้นแต่จิตไม่ได้ยึดไปถือเพียงแต่ปฏิบัติตามขั้นของสมมุติเราก็รู้ว่าเราเขาก็รู้ว่าเขาตามขั้นของสมมุตินั่นหญิงนี่ชายก็รู้ตามขั้นของสมมุติแต่ไม่ติดแต่ไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธให้สิ่งเหล่านั้นไม่ยึดไม่ถือสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าปัญญาถ้ารู้แล้วไม่ยึดจึงเรียกว่าปัญญารู้อะไรเห็นอะไรยึดนั่นคือกิเลสตากระทบเสียงก็เป็นไฟเข้ามาเผาหัวใจเพราะความรักความชังในรูปนั้นๆหูกระทบเสียงก็กว้านเอาไฟเข้ามาเผาใจเพราะความพอใจไม่พอใจในเสียงนั้นๆกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเช่นเดียวกันกระทบสัมผัสอะไรกว้านเอาไฟเข้ามาเผาใจเผาใจทั้งนั้นเพราะกระแสที่ออกไปนี้ด้วนแล้วแต่เป็นกระแสของกิเลสออกไปทางตาสู่รูปออกไปทางหูสู่เสียงออกไปทางจมูกสู่กลิ่นออกไปทางลิ้นสู่รสออกไปทางกายสู่เครื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วกว้านความรุ่มความหลงที่เกิดขึ้นจากความรักความชังความเกลียดความโกรธไม่พอใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาเผาหัวใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการของอวิชชาหากินของอวิชชาสั่งสมความทุกข์ใส่หัวใจของสัตว์เต็มอำนาจของมันเรืองอำนาจเต็มที่เมื่อสติปัญญาคือธรรมยังแทรกเข้าไม่ถึงการพิจารณาที่ดังที่กล่าวมานี้คือการเปิดให้ความจริงออกมาจากความจำปลอมของกิเลสตัณหาอวิชชานั้นมันเสียสารตั้งยอเอาไว้ปักเสียบเอาไว้เปิดเผยออกมาให้เห็นตามความจริงแล้วปล่อยเห็นก็รู้ว่าเห็นแต่ไม่ติดได้ยินรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์รู้เหมือนกันกับคนทั่วไปเห็นเหมือนกันกับคนทั่วไปรู้เหมือนกันคนทั่วไปแต่ไม่ยืดไม่ถือเพราะความรอบครอบของสติปัญญาพอตัวแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงแล้วนี่เนี่ยความเห็นของใจที่เป็นธรรมแล้วกับความเห็นของใจที่เป็นกิเลสทั้งดวงต่างกันอย่างนี้การได้เห็นการได้ยินได้ฟังไม่เหมือนกันผลที่จะปรากฏขึ้นมานั้นไม่เหมือนกันเลยผลของกิเลสต้องเป็นฟืนเป็นไฟผลของธรรมต้องเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่มีอะไรเข้ามาเอื้อมถึงได้เลยเพราะสติปัญญาพอตัวยิ่งจิตถึงขั้นบริสุทธิ์ด้วยแล้วสมมติทั้งมวลนี้ไม่มีสมมติแม้ชิ้นหนึ่งหรือเท่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะเข้าแทรกในจิตวิมุตตินั้นได้เพราะตัดออกหมดขึ้นที่ว่าสมมติไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจนั่นเลยเหลือแต่วิมุตติความบริสุทธิ์ล้นล้วนของใจนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนแล้วเป็นจิตที่วิเศษอันนั้นต่างหากวิเศษผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะในส่วนร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนที่เราแบกเราหามอยู่นี่ไม่ใช่ของวิเศษมันกองป่าช้าผีดิบต่างหากมาเสกสรรท่านยอมมันว่าวิเศษอะไรสิ่งที่วิเศษอันตะอย่างแท้จริงดังธรรมพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือใจที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็นสิ่งที่วิเศษทางที่จะก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์วิเศษนั้นคืออะไรก็คือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้ดังนั้นจงพากันดำเนินเดินตามแบบการแผนผังคือสภาวะธรรมที่ตัดไปนี้ทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่าลดหย่อนอ่อนกำลังอย่าท้อถอยกิเลสไม่เคยอ่อนกำลังด้วยลำพังของตนเองนอกจากจะอ่อนกำลังลงด้วยการต่อสู้การลบฟันหั่นแหลกกันเท่านั้นให้มันอ่อนกำลังลงโดยธรรมชาติของมันไม่มีทางและทุกข์ที่จะหลุดพ้นไปหมดไปจากจิตใจของสัตว์โลกเพราะการอยู่เฉยๆการไม่สนใจในการเครื่องการปวดการ
แก้ไขถอดถอนการชะการล้างตลอดกับตลอดกันไหนก็แบกทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่มีคำว่าต้นไม่มีคำว่าปลายก็คือจิตกับทุกข์ที่แบกหามกันนี่แหละที่จะสิ้นสุดหลุดพ้นไปได้ก็เพราะอำนาจแห่งความดีตั้งแต่ทานศีลภาวนาขึ้นไปโดยลำดับนี่คือสิ่งชะล้างเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นสำคัญที่จะล้างโลกโลกคืออะไรโลกคือมูสัตได้แก่อะไรได้แก่หัวใจที่ติดพันกับสิ่งทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายไม่ว่าหัวใจใดนั่นเรียกว่ามูสัตสัตตะแปลว่าผู้ครองผู้ติดข้ามโลกข้ามกันที่ตรงนี้ล้างโลกล้างที่ตรงนี้โลกที่สกปรกที่สุดก็คือใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่คือตัวสกปรกครอบหัวใจอยู่ใจจึงหาความวิเศษไม่ได้เมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้ชะล้างเข้าไปหรือปราบปรามเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะพังลงพังลงพังลงแตกกระจายลงไปโดยลำดับลำดับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละความวิเศษคือจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนนั่นแหละคือจิตแท้นั่นแหละคือธรรมแท้ที่เป็นผลขึ้นมาจากแบบแปลนคือตำดับตำนาที่ท่านสอนไว้สอนให้เข้าสู่จุดนี้ต่างหากไม่ใช่มรรคผลนิพพานจะอยู่กับคำสอนนั้นเท่านั้นอันนั้นเป็นแปลนอันนั้นเป็นตำดับตำนาสอนเข้ามาเพื่อถึงความจริงอันนี้นี่แหละเป็นตัวมรรคนี่แหละเป็นตัวผลนี่แหละเป็นตัวบริสุทธิ์เป็นผู้หลุดพ้นคือผู้นี้นี่แหละถ้าพูดถึงว่าบ้านก็นี่แหละที่นี่บ้านนั่นเป็นแปลนนี้เป็นบ้านทั้งเด็กอยู่ที่ตรงนี้ขอให้พากันประพฤติปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าชินชากับความทุกข์ทั้งหลายมันเคยทุกข์มานานแล้วน่าเข็ดหลาบพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาของเราทรงเข็ดหลาบมาพอพระทัยแล้วได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมากระเทือนสามแดนโลกธาตุเพราะความหลุดพ้นจากความกดขี่บังคับของวัฏจักรวัฏจิตสังสารจักรก็ได้เกี่ยวกิเลสกระสับวัฏจักรก็ได้เกี่ยวกิเลสตัวครอบหัวใจไว้ไม่ให้มีทางออกได้เลยเมื่อพระองค์ถึงขั้นอันพิเศษสมบูรณ์แล้วยังมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกจนหาประมาณไม่ได้ไม่มีใครที่จะมีความรู้ความฉลาดแหลมคมนำอุบายแห่งการแห่งความพ้นทุกข์แห่งการเปลื้องทุกข์ออกจากใจของมวลสัตว์ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงค้นพบโดยไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนเลยแต่เป็นสยามภูทรงค้นเองรู้เองเห็นเองขึ้นมาบริสุทธิ์เองแล้วนำพระโอวาทเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่หลังจากได้ตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปรินิพพานไม่เคยพระองค์ไม่เคยลดละในการสงเคราะห์โลกไม่ว่าจะเป็นโลกใดจะควรสงเคราะห์ด้วยอัดด้วยธรรมด้วยวิธีการใดไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องหลักวิชาธรรมที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้ก็ไม่มีสัตว์ตัวใดรายใดที่จะมีวิชาประเภทนี้เป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าและอุบายในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกก็มันมีใครที่ฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์วิเศษใจที่บริสุทธิ์ก็ไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกที่จะจัดรู้ขึ้นมาการทำประโยชน์ให้โลกจึงไม่มีใครที่จะเสมอพระพุทธเจ้าทำได้หมดทั้งสามโลกธาตุอุบายวิธีการแนะนำสั่งสอนทุกอย่างไม่ต้องหามาจากไหนไม่ต้องไปศึกษาเราเรียนมาจากที่ไหนคัมภีร์ใดจากครูใดอาจารย์ไหนทรงขนขวายด้วยพระดำพังพระองค์เองด้วยหลักของสัพพัญญูอันประจำองค์ศาสดาแต่ละพระองค์เป็นอย่างนั้นและการสั่งสอนสัตว์โลกมีเวลาเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้แล้วในหลักพุทธกิจท่านก็สอนไว้แล้วว่าตอนบ่ายก็ทรงแนะนำสั่งสอนนี่หมายถึงเป็นการนะตอนบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นประธานพระโอวาทแก่พระฟ้าประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาโดยลำดับถึงประชาชนคนธรรมดาพอตอนข้ามก็ประธานพระโอวาทแก่พระสงฆ์เป็นประจำพอเที่ยงคืนก็ประธานพระโอวาทแก่เทวดาและแก้ปัญหาเทวดา
ตามขั้นภูมิต่างๆที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่พรหมโลกลงมาถึงภูมิเทวดาคือลูกขัดเทวดาอากาสาเทวดาที่พอปัจฉิมยามทรงเล็งญาณดูสัตวโลกญาณคือความละเอียดแหลมคมแห่งความรู้ที่ไม่มีใครเป็นคู่แข่งทรงเล็งญาณดูสัตวโลกว่าผู้ใดมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมหลุดพ้นจากทุกข์ได้ในการรวดเร็วแต่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนจะไม่สมหวังผลที่พึงจะได้รับเต็มหัวใจนั้นจะขาดสะบั้นลงไปเพราะอันตรายแห่งชีวิตมาถึงก่อนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนใครตอนเช้าก็เสด็จออกบินพระบาทโปรดสัตว์โลกด้วยพระเมตตาจริงๆไม่ได้ไปด้วยความโลเลโลกเล่ห์ในเรื่องอาหารโลกามิตรทั้งหลายแต่ไปด้วยหลักของศาสดาไปด้วยพระเมตตาไปด้วยความสงสารสัตว์โลกจริงๆใครได้เห็นใครได้ยินได้ฟังเวลารับสั่งแม้แต่ประโยคเดียวเท่านั้นก็เป็นสิริมงคลมหามงคลเต็มที่แล้ววัตถุทยทานที่เข้ามาบริจาคท่านผู้บริสุทธิ์ยิ่งเศษดังพระพุทธเจ้าจะประมาณได้อย่างไรว่ามีผลอานิสงส์มากขนาดไหนเรื่องเรียกว่าโปรดสัตว์โลกเห็นก็เป็นการโปรดได้ยินก็เป็นการโปรดเขาทำบุญให้ทานมากน้อยเป็นการโปรดทั้งนั้นหากจะว่างบ้างก็หลังเสวยปริยาหารแล้วได้พักบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นบางเวลาแล้วประชาชนเมื่อมีความเคารพเลื่อมใสพระพุทธเจ้าอยู่แล้วทำไมเขาจะไม่มากลางวันแม้แต่เพียงอย่างบ้านตาบ้านตาเราเนี่ยอย่างผมนี่เท่ากับยังหนูตัวหนึ่งเท่านั้นก็ยังมีประชาชนมากลางวี่กลางวันเขาก็มาเวลาไหนเขาก็มาเขาไม่เห็นมีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรนี่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อเคารพกราบไหว้องค์ศาสดาองค์เอกทำไมจะมีเวลาจำกัดจำเกี่ยวถึงขนาดนั้นนั่นหมายถึงหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงทำตามพระวิสัยของพระองค์เรียกว่าพุทธกิจ5คืองานของพระพุทธเจ้าส่วนปีกย่อยกลางวี่กลางวันนี้ก็ต้องมีล้วนแล้วตั้งแต่การสงเคราะห์โลกทั้งนั้นด้วยอัดด้วยธรรมนี่เป็นของสำคัญเรามาพิจารณาเลยถ้าใครในโลกนี้จะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเราสาสอนโลกก็สอนได้ถึง3แดนโลกธาตุมนุษย์จะสอนกันไม่เห็นได้เรื่องได้หลักเพียงมนุษย์ตาดำๆมองเห็นกันอยู่ด้วยกันนี้ยังสอนกันไม่ลงสอนกันไม่ได้พระพุทธเจ้ายังสอนได้ทั้งเทวบุตรเทวดาแล้วใครจะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเราพิจารณาเลยนี่แหละอำนาจของธรรมอำนาจแห่งความดีอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์วิเศษของใจที่บริสุทธิ์แล้วอำนาจของธรรมที่เกิดขึ้นจากพระทัยที่บริสุทธิ์แล้วนั่นมีอำนาจมากเป็นความจริงเต็มจัดเป็นส่วนการแนะนำสั่งสอนผู้ใดรายใดก็ตามทรงทราบทั้งญาณคือทั้งพยานภายในจิตใจถ้าเป็นหมอกับหมอปริญญาเอกแล้วพอมองเห็นคนไข้ยังไม่ได้ถามด้วยซ้ำรู้แล้วแล้ววางยาถูกปั๊บปั๊บปั๊บไม่ได้เหมือนหมอเถื่อนหมอเถื่อนนี่ผิดกันอยู่มากทำให้คนให้ตายได้เยอะถ้าหมอปริญญาที่เรียนมาด้วยความถูกต้องแม่นยำแล้วจะได้ผลประโยชน์เป็นส่วนมากนั่นนี่องค์ศาสนาก็คือองค์ปริญญาเอกไม่มีใครเสมอแล้วเอกคือธรรมแท่งเดียวใจบริสุทธิ์พระดวงเดียววิเศษอยู่ในนั้นนำธรรมออกมาจากตรงนั้นมาสั่งสอนโลกจะผิดไปที่ไหนเขาจะสั่งสอนโลกได้ถูกต้องแม่นยำและถึงใจยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเนี่ยเรียกว่าได้ทำประโยชน์ให้โลกได้มากมายขนาดนั้นรองระดับลงมาก็คือสาวกเพราะเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงนำมาสั่งสอนหรือมาพูดให้ใครฟังก็ต่างมีความสะทกสะท้านที่ไหนเมื่อได้เห็นประจักษ์ได้รู้ประจักษ์ใจแล้วแม้แต่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูต่อกันเรายังไม่เห็นสะทกสะท้านเพราะเราไปเห็นเองสิ่งนั้นเราได้ยินเองเรื่องนั้นเราพูดได้แม้แต่เด็กเขาก็พูดได้นี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระทัยประจักษ์พระทัยแล้วทำไมจะมาสั่งสอนโลกให้ผิดผิดพลาดพลาดไปได้นี่เนี่ยเรื่องแห่งความพิเศษของจิตเป็นเช่นนั้นพลังของจิตไม่มีอะไรเสมอกิเลสมีพลังมากพลังของจิตเกิดไม่ได้มีไม่ได้พลังของธรรมมีไม่ได้มีแต่พลังของกิเลสการแสดงออกทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงอวัยวะทุกส่วนที่แสดงออกพร้อมหน้าของกิเลสใครก็รู้กันเห็นกันทั้งนั้นเป็นยังไงเห็นความกิ้วความโกรธความไม่พอใจแสดงมาเป็นยังไงเรื่องของกิเลส
ความพอใจก็เป็นเรื่องของกิเลสแสดงมาเป็นยังไงใครๆก็รู้เพราะต่างคนก็ต้องเป็นคลังกิเลสด้วยกันแต่ส่วนธรรมะที่บรรจุอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวกหรือครูอาจารย์ใดก็ตามที่ท่านถึงความบริสุทธิ์แล้วพลังของใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงออกในกิริยาท่าทางต่างๆเช่นลักษณะขึงขังตึงตังดุด่าว่ากล่าวซึ่งเป็นพลังของธรรมล้วนเขาถึงว่าท่านโมโหโทโสเขาว่าท่านเป็นคลังกิเลสมีความโลภมีแต่ความโกรธความโมโหโทโสสั่งสอนโลกสั่งสอนมนุษย์พนาทำไมจึงต้องว่านั้นในเขาเขาหาได้ทราบไหมว่านั้นคือพลังของธรรมที่แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วนๆเพราะเขาไม่เคยรู้เขาไม่เคยเห็นเนื่องจากธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตนมีร่างกายเหล่านี้มีเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นวิบากของกิเลสต่างหากคือวิบากได้แก่ผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสพาให้เกิดจึงเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสได้ถูกปราบแหลกละเอียดลงไปไม่มีเหลือแล้วขันอันนี้จึงเป็นเครื่องมือของธรรมธรรมอาศัยขันอันนี้เป็นเครื่องแสดงออกดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสองโลกก็ต้องอาศัยธาตุขันนี่แหละเสด็จไปที่นู่นที่นี่การแสดงอัดแสดงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่ใช้ขันนี้ทั้งนั้นส่วนธรรมอยู่ในพระทัยธรรมที่อยู่ในพระทัยออกระบายมาทางขันให้โลกได้เข้าอกเข้าใจการแนะนำสั่งสอนนี่หากว่าธรรมมีเครื่องมือเป็นของตนแล้วจะไม่มีอะไรวิเศษวิโสยิ่งกว่าลวดลายของท่านผู้มีธรรมและพลังของธรรมแสดงออกมาให้โลกเห็นนั้นได้เลยไม่มีอะไรแข่งแต่นี้ธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตนมีแต่พลังอยู่ภายในจิตมีแต่ความบริสุทธิ์อยู่ภายในจิตเท่านั้นการแสดงออกโลกจึงเข้าใจได้ยากโลกจึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเมื่อพลังของธรรมแสดงออกมาเช่นนั้นเพราะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสกิริยาที่แสดงออกจึงเป็นคล้ายคลึงกันทั้งที่อันหนึ่งเป็นพลังของธรรมอันหนึ่งเป็นพลังของกิเลสแต่มันก็เป็นเครื่องมืออันเดียวกันจึงกลายเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่เดี๋ยวพูดทีนี้ขอพูดย้อนกลับคืนถึงเรื่องสมถะวิปัสสนานี่แหละทางเพื่อความพ้นทุกข์พ้นที่ใจเราอย่าเข้าใจอย่าสำคัญว่าจะไปพ้นที่นู่นไปพ้นที่นี่ไปพ้นบนดินฟ้าอากาศที่ไหนพ้นที่ใจเพราะทุกข์อยู่ที่ใจเครื่องผูกมัดอยู่ที่ใจปลดเครื่องด้วยธรรมปลดเครื่องที่ใจแก้กันที่ใจพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงดังที่อธิบายมานี้แล้วความสงบของใจที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิในตำหนักตำราก็จะปรากฏเป็นตัวบ้านตัวเรือนเป็นองค์ธรรมขึ้นมาคือสมาธิธรรมขึ้นภายในใจของเราคำว่าวิปัสสนาก็เหมือนกันก็จะปรากฏความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาประจักษ์ใจสิ่งที่เคยยึดเคยถือเคยสำคัญมั่นหมายจะพังทลายลงไปหมดเพราะอำนาจแห่งวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางไม่ตามเป็นจริงก็จะปรากฏเป็นร่างขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมาเป็นตึกเป็นร้านขึ้นมาถ้าว่าร้านว่าตึกก็คือว่าองค์ธรรมแสดงขึ้นมาที่ใจชำระลงไปชำระลงไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือมันเกาะอยู่ที่ตรงไหนกิเลสปัญญาเข้าที่ตรงนั้นเผากันที่ตรงนั้นเกาะอยู่ในรูปพิจารณาทางรูปจนเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงไปแล้วเหมือนกับเผากิเลสไปในตัวเสร็จความยึดมั่นถือมั่นพังทลายลงไปเพราะกิเลสพังความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องพังเพราะเป็นบริษัทบริวารของกันและกันอ้าวไปติดอยู่ที่เวทนาความสุขความทุกข์เฉยปัญญาอย่างลงไปเพราะสิ่งนี้เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลปัญญาอย่างสั้นลงไปอันนี้ก็พังสัญญาสังขารวิญญาณที่กิเลสเข้าไปถือไปเป็นเจ้าของกิเลสพังลงไปพังลงไปเหลือไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะไม่มีที่อาศัยถูกอาวุธคือสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกเข้าไปวิ่งเข้าสู่อุโมงค์ได้จากจิตล้นล้วนที่เข้าไปสู่จิตนั่นแหละที่มีอวิชชาล้นล้วนอยู่ที่นั่นกิ่งก้านสาขาของอวิชชาบริษัทบริวารของอวิชชาที่แผ่กระจายมาภายนอกได้ถูกสติปัญญาตีต้านเข้าไปต้านเข้าไปจนกระทั่งไม่มีที่อยู่เข้าสู่จิตพิจารณาที่จิตอีกด้วยสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาในครั้งพุทธกาลท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราฝึกซ้อมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไอ้เรื่องความล้มลุกคลุกคลานนั้นมันลุกได้ตั้งได้ว่าไงสติปัญญานี้ก็กลายเป็นสติปัญญาที่เกรียงไกรขึ้นมาทันต่อเหตุการณ์ทันต่อคนมายาของกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทไหนจนกระทั่งตีตะล่ำเข้าไปสู่จุดดวงเดียวสู่จิตดวงเดียวและฟาดปานันแดกกันเข้าไปนั้นอีกการพิจารณา
อวิชชาอยู่ที่จิตก็พิจารณาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมภายนอกเป็นแต่เพียงว่าไม่มีอสุภะอสุภังแต่เป็นเรื่องตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะกิเลสนั้นเป็นสมมุติอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ครอบกันกับสมมุตินั้นพิจารณามันเป็นเราที่ไหนจนกระทั่งแยกแยกกันได้แตกกระจายลงไปไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมดปัญหาไปมหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปกิเลสดับไปหมดแล้วอะไรที่รู้ว่ากิเลสดับไปอันนั้นแหละคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์อันนั้นแหละคือธรรมวิเศษจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่แหละการสัมผัสธรรมตาไม่สามารถสัมผัสธรรมได้หูไม่สามารถสัมผัสธรรมได้จมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสธรรมได้เพราะธรรมไม่ใช่วิสัยของหูตาจมูกลิ้นกายจะสัมผัสสัมพันธ์ได้แต่เป็นวิสัยของใจอย่างเดียวเท่านั้นให้เริ่มปฏิบัติกันเพื่อความสัมผัสสัมผัสธรรมตั้งแต่สมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมจะนอกเหนือไปจากจิตนี้ไปไม่ได้เลยเอาตรงนี้สิพิจารณาตรงนี้ให้ได้เห็นนี่ว่าความหลุดพ้นเป็นยังไงแล้วให้ได้เห็นชัดๆว่ามนุษย์เราก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีเกิดแล้วมันตายหรือเกิดหรือตายแล้วมันสูญหรือตายแล้วมันไม่สูญมันเป็นยังไงมันจะไม่นอกเหนือจากการพิจารณานี้ไปได้เลยจะรู้กันหมดเคยเกิดแก่เกิดตายมากี่ภพกี่ชาติมันจะประมวลมาเข้าสู่ในจิตดวงเดียวนี้ว่าอวิชชาปัจจยาตัวเดียวนี้เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดแก่เกิดตายเพราะมันเป็นชื่ออันสำคัญอยู่ฝังอยู่ภายในใจพอพังอันนี้ลงไปเสร็จแล้วไม่มีอะไรเหลือทีนี้จิตตายไหมนั่นจิตตายบริสุทธิ์ได้ยังไงนั่นพระพุทธเจ้ากิเลสพังลงไปหมดแล้วพระองค์สั่งสอนสัตว์โลกได้เพราะจิตบริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์นั่นมันสูญไปแล้วเอาอะไรไปสอนโลกเอาให้มันเห็นชาติสามทิฏฐิโกความเห็นเองปัจจตังเวริสุโบวินยูหิรู้ที่นี่ไม่ได้รู้ที่ไหนปฏิบัติที่ตรงนี้แก้กันที่ตรงนี้ไม่มีคำว่าการนั่งสถานที่นั่นสถานที่นี่เป็นมรรคผลนิพพานหรือสิ้นสุดมรรคผลนิพพานมันมีอยู่ที่ใจของเรานี่แหละกิเลสก็ห้อมล้อมอยู่นี่ทำให้สัตว์โลกที่โง่หลงงงงายไปตามมันว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยปฏิบัติเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่จะเห็นยังไงก็กิเลสปิดหัวมันอยู่กิเลสหลอกมันอยู่เวลานั้นคำพูดเช่นนั้นก็เป็นคำพูดของกิเลสหลอกต่างหากนี่เวลาเบิกออกไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปฟันเข้าไปที่นี่ตัวมันจอมปลอมที่ว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีมันก็แตกกระจายไปอะไรเป็นมรรคผลนิพพานนี่คือความปราดที่เด่นเรียบแล้วนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานจะเป็นที่ไหนไปมันจริงจังที่นักปฏิบัติให้รู้เห็นเลยฮะธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนี่วะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกทำไมทำไม่เป็นธรรมเอกเราปฏิบัติแบบรุ่มๆนอนๆแจ้งมันเห็นของจริงได้ยังไงเอาให้มันเห็นของจริงที่อยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่าไปหลงงมงายกับคนว่าการนั้นสถานที่นี่ว่าเป็นเวลาที่นี่มรรคผลนิพพานมีไม่มีหรือสิ้นสุดไปภายปฏิบัติยังไงก็ตามไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีสิ้นสุดไปแล้วนั่นมันโมฆะบุรุษตาฟางบุรุษตาบอดอย่าไปเชื่อพุทธังธรรมังสนังกระฉามให้เชื่อตรงนี้ไปเชื่ออะไรคนหูหนวกตาบอดมันพูดออกมาด้วยความโง่ความงมงายของกิเลสครอบหัวมันต่างหากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กิเลสไม่ได้ครอบนี่นะนี่เราเป็นสารณะของพวกเราเอาตรงนี้เป็นหลักตายก็ตายเถอะเราเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติแล้วทุกข์อะไรทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนยอดเราจะทุกข์เราไม่เคยทุกข์หรือเราเคยทุกข์มาแล้วทำไมเราไปกลัวอะไรกับทุกข์เพื่อในการต่อสู้กับกิเลสเอาให้จริงให้จังโอ้รู้สึกเหนื่อยเอาเพียงเท่านี้รู้สึกแล้ว

0: การฟังธรรมโปรดทำจิตให้สบายทำความรู้สึกไว้จำเข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เข้ากับผู้ใดจึงเรียกว่าธรรมมีความคงที่อยู่ตามสภาพของธรรมผู้มุ่งความเจริญรุ่งเรืองในตัวเองจึงต้องอาศัยหลักธรรมซึ่งเป็นของคงที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจหากจะเอาตามความรู้สึกความนึกคิดของตนเองเป็นหลักฐานนี้เป็นแนวทางเดินแล้วทางของจิตนี้มีมากเหลือประมาณที่จะคิดแต่ละสิ่งละอย่างในวันหนึ่งวันหนึ่งคิดไปได้มากมายจึงหาประมาณไม่ได้สำหรับผู้จะถือเอาความคิดของจิตมาเป็นแบบสมบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองนั้นหากไม่อาศัยหลักธรรมะซึ่งเป็นของคงที่เป็นแบบสมบัติแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมจะเป็นไปด้วยความผิดเพี้ยนไม่สะดวกการที่เราทุกท่านในอุตส่าห์มาจากสถานที่ไกลสละทั้งเวลาทรัพย์สมบัติอันมีค่าตลอดชีวิตจิตใจของตนได้พรีชีพไว้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนี้ผู้แสดงจึงขออนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลายทุกท่านไม่ว่าท่านที่เป็นนักบวชและผู้เป็นอุบาสิกามีชื่อว่ามาแสวงหาคุณธรรมที่เรียกว่าทรัพย์ภายในอันเป็นสมบัติของใจโดยตรงหน้าที่ทางจิตบ้านการเรือนของเราได้ดำเนินมาพอสมควรรู้เรื่องการได้การเสียและความหนักเบาของแต่ละสิ่งและสิ่งที่เราได้ผ่านมาเป็นประจำและผู้ที่จะพาดำเนินในกิจการงานนั้นๆก็มีจำนวนมากไม่พอจะทำให้เรามีความต้องการต่อกิจการงานที่ตนทำแต่การดำเนินทางด้านธรรมะเพื่อสมบัติภายในใจของตนนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากกิจการทางโลกอยู่บ้างเนื่องจากทางด้านธรรมะบางอย่างก็มองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูแต่คาดคะเนไม่ค่อยถูกธรรมะบางประเภทเราไม่อาจจะยังทราบความลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ฉะนั้นจึงต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนเราเพื่อให้ดำเนินถูกตามวิถีทางเดินของพระพุทธเจ้าและสวักขาตธรรมที่ทรงตรัสไว้เฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินทางด้านจิตใจโดยเฉพาะได้จากความสงบเยือกเย็นใจด้วยวิธีฝึกฝนอบรมต่างๆนั้นจึงเป็นของยากอยู่บ้างสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอบรมมาก่อนแม้ผู้อบรมมาบ้างแล้วแต่ธรรมะหรือความรู้สึกของใจย่อมมีความละเอียดเป็นลำดับไปธรรมะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดไปเช่นเดียวกันแม้สิ่งแวดล้อมที่เป็นธาตุศึกต่อด้านธรรมะก็มีความละเอียดไปเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีการยากลำบากเป็นธรรมดาจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ที่เรียกว่าสิ้นเรื่องราวทั้งหลายแล้วนั่นแหละจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจไม่มีสิ่งใดจะมาเกี่ยวข้องผัวพันให้จิตใจรับความลำบากลำคาญหรือเอียงไปตามสิ่งต่างๆตามที่เคยเป็นมาเรื่องทรัพย์ภายในที่กล่าวเบื้องต้นนั้นหมายถึงคุณงามความดีซึ่งเป็นสมบัติของใจโดยเฉพาะคุณงามความดีนี้หมายถึงความสุขความเจริญภายในใจผู้ที่ได้รับการอบรมจนเห็นผลประจักษ์ในสมบัติภายในที่ปรากฏอยู่กับใจของตนเองโดยเฉพาะแล้วท่านผู้นั้นจะอยู่ที่ไหนก็มีความสบายแต่วิธีการที่จะอบรมให้เป็นไปเพื่อทำเช่นนั้นต้องอาศัยการบังคับบัญชาตนเองเราอย่าให้กิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามาแล้วและเคยทำการกีดขวางการดำเนินของเราเข้ามาแทรกภายในจิตใจในขณะที่เราจะทำคือการอบรมจิตใจในเวลานั้นแม้จะมีความยากความลำบากในการบำเพ็ญเราอย่าได้ถือความยากความลำบากนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือการฝ่าฝืนของเราเพราะพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของพวกเราไม่เคยได้บรรลุคุณงามความดีเป็นลำดับด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือความท้อถอยต่อหน้าที่การงานที่ชอบของพระองค์ท่านมีความขยันหมั่นเพียรพยายามอยู่เสมอความพยายามนั้นแหละเป็นทางที่จะให้เพิ่มพูนคุณงามความดีมีกำลังทั้งด้านความสงบเพื่อเป็นมีกำลังทั้งด้านปัญญาที่จะสามารถพินิจพิจารณาสิ่งที่เป็นข้อข้องใจของเรามานานให้หมดสิ้นไปได้เป็นลำดับแต่สถานที่บำเพ็ญนั้นแยกกันตามประเภทสำหรับนักบวชแล้วพระองค์ท่านสอนให้หาที่สงัดวิเวกเป็นสถานที่สำคัญฉะนั้นการบวชเบื้องต้นจึงต้องสอนถึงเรื่องลุกขมูลเสนาสนะหาถึงความสงัดผู้ที่มุ่งหน้าเข้ามาเป็นศิษย์ของพระตถาคตย่อมมีความยินดีในสถานที่ที่พระองค์ท่านตรัสสอนไว้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายมีความมากน้อยไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมกับปัจจัยทั้งหลายสถานที่ใดเป็นสถานที่จะให้ความสงัดวิเวกและการบำเพ็ญจิตใจด้วยความสะดวกไม่เกี่ยวข้องกังวลกับการงานซึ่งเป็นสิ่งก่อกวนและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินสถานที่เช่นนั้นบรรดาท่านที่เป็นศากยบุตรย่อมมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าและแสวงหาที่เช่นนั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่อยู่ให้มีความสะดวกทั้งกลางวันและกลางคืนจิตเมื่อไม่มีสิ่งก่อกวนมีแต่การส่งเสริมอบรมตนเองให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกตามสอกขาตัดธรรมแล้วยอมจะแสดงความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์ขึ้นมาเป็นขั้นๆเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแห่งความสงบซึ่งนับตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏว่าจิตที่มีความสงบนั้นเป็นเช่นไรแต่เมื่อได้อาศัยสถานที่เหมาะสมและการบำเพ็ญก็เป็นไปโดยลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอน
1: ตามหน้าที่ของพระซึ่งไม่มีกิจการงานมากแล้วจิตใจก็ยอมได้รับความสงบเข้ามาเป็นขั้นๆความสงบมีมากเท่าไหร่เรื่องความสุขซึ่งเป็นผลอันเกิดขึ้นจากความสงบนั้นก็แสดงตัวขึ้นมาโดยไม่มีใครบังคับบัญชาให้ปรากฏขึ้นนอกจากหลักของเหตุคือการบำเพ็ญเท่านั้นจะเป็นเครื่องคือผลคือความสุขความสบายขึ้นมามีครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านทรงบำเพ็ญท่านก็บำเพ็ญอย่างนั้นบรรดาสาวกที่ดำเนินตามพระองค์ท่านก็ทรงดำเนินมาเช่นนั้นการปกครองก็รู้สึกว่าง่ายไม่ได้ปกครองยากเพราะเหตุใดเพราะเป็นผู้มีใจหนักแน่นในธรรมที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยถือพระธรรมคือหลักเหตุผลถูกต้องเป็นใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้มีอายุพรรษามากกับผู้มีอายุพรรษาน้อยผู้มีชาติชั้นวรรณะสูงกับภูมิชาติชั้นวรรณะต่ำอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกสบายเช่นเดียวกันกับอวัยวะทั้งหมดซึ่งเป็นสมบัติของเราผู้เดียวไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในส่วนแห่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งว่าไม่ลงรอยกันเพราะเหตุแห่งความรู้สึกของอวัยวะนั้นๆว่าอวัยวะนี่เป็นส่วนต่ำนั่นเป็นส่วนสูงนี่เป็นส่วนข้างหน้าข้างหลังไม่ลงรอยกันเช่นนี้ไม่มีในอวัยวะของบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งเพราะสรุปความลงแล้วก็คืออวัยวะของตนคนเดียวเรื่องหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้แทรกสิงเข้าในจิตใจของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นยอมเห็นหมู่เพื่อนหรือชาโลกด้วยกันเป็นเช่นเดียวกับอวัยวะของตนจะมาจากทิศใดแดนใดชาติใดภาษาใดเมื่อมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งเป็นเข็มทิศเครื่องดำเนินแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นย่อมมีความจงรักภักดีหรือความไว้วางใจซึ่งกันและกันสนิทสนมยิ่งกว่าลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันเสียด้วยเพราะมีธรรมเป็นที่ตั้งฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของสำคัญที่จะซักฟอกสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในใจอันเป็นเหตุให้ก่อกวนความไม่สะดวกกายไม่สบายใจของตนออกได้เป็นลำดับลำดับเมื่อบรรดาสาวกทั้งหลายต่างท่านก็มีธรรมเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกันและต่างก็บำเพ็ญในหน้าที่เพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตนเช่นเดียวกันแล้วท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ได้รับความสะดวกกายสบายใจมีมากมีน้อยในปัจจัยทั้งสี่ไม่เป็นการลำคาญไม่มีความอิจฉาละอาใจไม่มีความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหินต่อสถานที่และบุคคลตลอดปัจจัยทั่วๆไปมีแต่หน้าที่ที่จะบำเพ็ญจิตใจของตนให้มีกำลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นซึ่งตนไม่สามารถจะแก้ไขได้โดยลำพังตนเองก็รีบเข้าเฝ้าและทูลถามองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าตามสิ่งที่ขัดข้องซึ่งปรากฏขึ้นภายในใจของตนให้พระองค์ท่านทราบเมื่อได้รับคำชี้แจงจากพระองค์ท่านเป็นที่พอใจแล้วก็รีบปลีกตัวเข้าหาสู่ความเข้าหาความสงบสงัดบำเพ็ญตนไปเป็นลำดับทำเช่นนี้อยู่เสมอวันคือปีเดือนของสาวกทั้งหลายผู้มีความมุ่งหน้าต่ออัตธรรมอย่างแรงกล้าเช่นนั้นไม่ค่อยจะมีความหมายเท่าไหร่นะ ว่าวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีปีนั้นกว้างหรือปีนี้แคบอะไรทำนองนี้นอกจากจะเห็นว่าชีวิตจิตใจนี้เป็นของเล็กน้อยพลอยที่จะค่อยเสื่อมสูญอันตรธานไปตลอดระยะทางร่างกายที่เป็นอยู่ด้วยอาหารปัจจัยทุกวันนี้ก็ย่อมจะมีความแปรปรวนไปอยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราจะมัวประมาทในชีวิตจิตใจหรือสังขารร่างกายเหล่านี้อยู่จะไม่ทันการตามเสด็จองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ยิ่งจะมีความรีบเร่งในความภาคความเพียรจนเห็นผลประจักษ์ทั้งด้านสมาธิที่เป็นฐานซึ่งจะเป็นเครื่องรับรองปัญญาได้โดยพร้อมมูลเมื่อเล็กกล้าออกจากสมาธิคือความสงบใจก็รีบเร่งขวนขวายพิจารณาให้รู้ทั้งสภาวะธรรมภายนอกที่มีอยู่รอบด้านและมีอยู่ตลอดกาลทั้งสภาวะธรรมภายในได้แก่กายกับใจของตนเองที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและเกิดเรื่องกันอยู่ตลอดเวลานี้ให้เห็นชัดตามเป็นจริงตามสภาพของแต่ละสิ่งและสิ่งที่ทำการเกี่ยวข้องกันอยู่จะแสดงอาการแปรปรวนขึ้นในส่วนร่างกายหรือในส่วนจิตใจส่วนใดอาการใดปัญญาซึ่งคอยพินิจพิจารณาตามสภาพความเคลื่อนไหวที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลานั้นก็ย่อมมีความชำนิชำนาญสามารถรู้รอบได้ทั้งภายนอกและภายในด้วยอำนาจของความเพียรที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนให้เกิดความเพียรนั้นหมายถึงความพยายามผลที่ปรากฏก็ย่อมจะแสดงตัวขึ้นมาเป็นลำดับลำดับอยู่ที่ไหนก็มีแต่ธรรมเครื่องพร่ำสอนตนเองอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดใบไม้ร่วงลงมาก็เป็นธรรมเทศนาเดินไปตามถนนหนทางเห็นกิ่งไม้สดไม้แห้งเห็นถนนหนทางที่ปีกที่แวะที่โคดที่โค้งก็นำมาเป็นธรรมเทศนาเรื่องพร่ำสอนตนเองทั้งนั้นจิตคิดออกวาระไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องตัวเองหรือเรื่องคนอื่นเรื่องของปัญญาย่อมตามสอดรู้ได้ทันท่วงทีเอเลซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจแม้จะมีมาเป็นเวลานานก็ตามเมื่ออำนาจของปัญญาที่ทำการขุดค้นหรือพินิจพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ได้ดำเนินอยู่ภายในกายภายในจิตของตนก็ย่อกิเลสเหล่านั้นก็ย่อมจะหลุดลอยออกไปได้เป็นลำดับลำดับเห็นทางพ้นทุกข์ประจักษ์กับใจคำว่าเห็นทางพ้นทุกข์ประจักษ์ใจนั้นหมายถึงความถอดถอนสิ่งที่เป็นธาตุแก่ใจของตนออกได้เป็นลำดับลำดับด้วยการพิจารณาความเป็นมาของใจที่ให้นามว่าการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็ทราบชัดมาเป็นลำดับลำดับเรื่องการเกิดในเป็นอัตภาพร่างกายจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นบุคคลก็ดีจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ดีปัญญาย่อมทราบสาเหตุแห่งความเกิดเหล่านี้ทั้งหมดเพราะการพิจารณาแล้วสิ่งที่จะให้ก่อกำเนิดเกิดไปในการข้างหน้าไม่มีเวลาจบสิ้นนั้นก็สามารถจะรู้กันได้ภายในจิตใจเพราะตัวเชื้อที่สำคัญซึ่งจะก่อตัวเป็นอดีตขึ้นมาก็ดีจะก่อตัวไปทางอนาคตก็ดีย่อมเกิดขึ้นจากหลักประยุกต์ปัจจุบันซึ่งกำหนดพิจารณาและรู้กันอยู่เวลานี้ ะนั้นการขุดค้นเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกิเลสตัณหาอันเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติท่านจึงไม่มีการหยุดยั้งขุดค้นลงที่จิตใจของตนอยู่เสมอเพราะตัวเรื่องสัมพันธ์ก็คือเรื่องของใจคำว่าเกิดเป็นรูปเป็นกายนั้นเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือเรื่องของกิเลสที่แทรกสิงอยู่ภายในใจนั่นเองเป็นเชื้อเมื่อได้พิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาจนสามารถแยกออกได้เห็นชัดเจนตามอาการไม่ว่าอาการของขันจะแสดงตัวออกมาหรือมีอยู่ตามปกติของตนเช่นรูปขันไม่ว่าเวทนาที่จะเกิดขึ้นภายในกายหรือจะเกิดขึ้นภายในจิตเสียเองไม่ว่าสังขารสัญญาจะหมายไปทางอดีตอนาคตหมายไปทางดีทางชั่วปัญญาย่อมรู้เท่าทันไม่ว่าสังขารจะคิดจะปรุงเรื่องใดๆเป็นเรื่องที่ส่อแสดงออกมาจากธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นเครื่องผลักดันออกมาทั้งนั้นจนปัญญาได้ทราบชัดทั้งอาการเหล่านี้ด้วยทั้งฐานสำคัญที่เป็นที่เกิดขึ้นและผลักดันอาการเหล่านี้ให้แสดงตัวออกมาด้วยพร้อมทั้งการรู้เท่าทันและถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงนั่นท่านเรียกว่าท่านผู้ตัดภพตัดชาติได้จะตัดเชื้อแห่งความเกิดภายในจิตใจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเมื่อตัดเชื้อเหล่านี้ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ทราบชัดว่าภพไม่มีในตนคือทราบชัดว่าภพไม่มีในใจเรื่องพบก็คือเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นใดชาตินั้นเป็นผลของพบคือปรากฏตัวขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเหล่านี้เป็นต้นท่านเรียกว่าชาติส่วนพบนั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมไว้ภายในใจเมื่อติดแล้วก็ต้องเป็นพบเมื่อแก้ได้แล้วพบก็หมดภายในจิตชาติก็ไม่มีที่ต่อท่านกล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลว่าวุติตังพรหมจริยังกตังกรณียังเสร็จกิจในพรหมจรรย์หรือเสร็จกิจในพระศาสนากิจที่ควรจะทำได้จากการถอดถอนกิเลสอาสวะด้วยความเพียรนั้นได้ถอดถอนโดยสิ้นเชิงแล้วนับปรังอิทตายาติประชานาติกิจอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเมื่อถึงจิตนี้แล้วท่านก็ให้นามว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบประเภทที่สิ้นเรื่องทั้งหลายนี้เป็นความสงบตายตัวเป็นความสงบโดยไม่มีอะไรมาส่งเสริมให้สงบความเป็นจิตที่เป็นสมาธิยังมีเครื่องส่งเสริมให้เป็นสมาธิแต่ความสงบในหลักธรรมชาติที่หมดเพื่อทั้งหลายเหล่านี้ท่านให้ชื่อว่าสันติโดยสมบูรณ์จะยิ่งกว่านั้นอีกก็ไม่ใช่สันติจะย้อนกว่านั้นอีกก็ไม่ใช่สันติเพราะฉะนั้นคำว่าดีก็ดีคำว่าชั่วก็ดีซึ่งเป็นธรรมที่จะทำสันตินั้นให้มีความกระเพื่อมจึงไม่มีในสันตินั่นเลยนี่เป็นสันติที่ตายตัวเมื่อสันตินี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วไม่ว่าการใดสมัยใดจะไม่ละความเป็นสันติคงเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าผู้พอดีมีความสม่ำเสมอในจิตใจของตนและเห็นความเสมอภาคในสภาวะธรรมทั้งหลายทั่วทุกด้านดีก็เห็นว่าดีแต่ไม่ละสันติในหลักธรรมชาติของตนชั่วก็เห็นว่าชั่วตามสิ่งที่เป็นไปในทางดีและชั่วแต่ไม่นำมาเพิ่มเข้าในสันตินี้ให้เป็นความกระเพื่อมขึ้นมานี่ท่านจึงเรียกว่าสันตินี่สันติ ในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้เราทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นเวลานานก็ดีหรือได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็ดีในคำที่ว่าสันติโปรดได้ทราบว่าสันติที่กล่าวนี้มีอยู่กับความรู้สึกของเราซึ่งรับรู้อยู่เวลานี้เป็นแต่เพียงว่าสันตินี้ยังไม่ได้รับการอบรมให้เพียงพอแก่ตัวเองเท่านั้นจึงเป็นสันติที่ทรงตัวโดยสมบูรณ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยการประคับประคองจากความภาคความเพียรหรือจากการอบรมกับครูกับอาจารย์เป็นเครื่องพร่ำสอนอยู่เสมอคอยพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจของตนให้เป็นไปในทางคุณงามความดีจิตก็จะมีกำลังไปโดยลำดับเมื่อมีกำลังเต็มที่แล้วสันติที่กล่าวมาตะกี้นี้จะไม่มีครูสอนกันเลยแม้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของโลกที่ให้นามว่าเป็นผู้สอนของสัตว์ทั่วๆไปก็ตามพระองค์จะไม่ต้องมาสอนในคำว่าสันติของท่านผู้ประจักษ์กับใจโดยสมบูรณ์แล้วนี่ท่านเรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์ใจเมื่อถึงขั้นสันติโดยสมบูรณ์แล้วนั้นจะหมดภาระโดยประการทั้งปวงที่เกี่ยวกับใจเราจะไม่ต้องระวังว่าใจนี้เมื่อได้ถูกกระทบหรือสัมผัสกับสิ่งดีหรือชั่วที่มีอยู่ทั่วๆไปว่าจะกำเริบเช่นนั้นเช่นนั้นอย่างนี้จะไม่มีนี่แหละท่านเรียกว่าหมดภาระส่วนธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของเราจะต้องรับผิดชอบนั้นก็เป็นเรื่องของสันติผู้เป็นเจ้าของนั้นจะเป็นภาระดูแลรักษาตัวเองทั้งรู้จักประมาณปฏิบัติต่อธาตุขันธ์โดยถูกต้องท่านผู้มีสันติอันสมบูรณ์แล้วเช่นนี้ที่ว่าตัดแล้วซึ่งความกังวลยุ่งเหยิงหรือกองทุกข์ที่จะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าไม่ว่ากองทุกข์ส่วนมากหรือส่วนน้อยเป็นอันว่าหมดปัญหาไปในขณะที่สันติอันสมบูรณ์นั้นปรากฏตัวขึ้นมาเรื่องอดีตที่เป็นมาของตัวก็จะยกปัจจุบันนี้ขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์และรู้ชัดกันในเวลานั้นมาเป็นมานานเท่าไรก็เพราะสันตินี้ยังไม่ได้ทรงตัวโดยสมบูรณ์นั่นเองจึงต้องเอ็นไปทางโน้นเอ็นไปทางนี้ความเอ็นไปเอ็นมาของจิตประเภทนี้เรียกว่าความไม่พอดีหรือความไม่เพียงพอของใจใจจึงต้องเสาะแสวงหาเครื่องบำรุงแต่เพราะความไม่รอบคอบในการแสวงหาของตนจึงประสบดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาดังนั้นโปรดให้ท่านนักปฏิบัติซึ่งเป็นผู้สนใจในธรรมของพระพุทธเจ้าได้นำไปบำเพ็ญตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราไม่ต้องขาดหมายเอาไว้ขอแต่เรื่องของเหตุคือการบำเพ็ญของตนให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอหนักก็ไม่ลดละจะเบาก็ต้องทำเพราะถือว่าผลที่ตนปรารถนานั้นจะไม่ใช่สมบัติของใครแต่เป็นเรื่องของเราที่จะเป็นเจ้าของของสมบัตินั้นนั้นเมื่อเรามีความมุ่งหวังเช่นนี้เหตุคือการบำเพ็ญก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของเราความยากความลำบากเราอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจจะเป็นข้าศึกต่อกันมันดั่งคำหาเวลาว่างไม่มี เรื่องความว่างของดินฟ้าอากาศเมื่อวันปีเดือนนั้นว่างอยู่ตลอดเวลาวันไหนวันไม่ว่างไม่มีคืนไหนคืนไม่ว่างไม่มีปีใดเดือนใดไม่ว่างไม่มีเพราะไม่เคยได้ยินว่าเมื่อวันปีเดือนไปเกิดเรื่องเกิดราวทำความยุ่งเหยิงแก่กิจการงานหรือหน้าที่ต่างๆของสัตว์และบุคคลเมื่อวันปีเดือนเป็นอยู่เช่นนี้ตั้งแต่การไหนๆมาแต่เรื่องความยุ่งเหยิงความทุกข์ความลำบากความขัดข้องความไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเวลาความยุ่งความยากนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเมื่อวันปีเดือนแต่มันเป็นเรื่องของเราที่จะหาทางออกแต่กลับกลายเป็นเรื่องหาเรื่องมาทับถมตัวเองจนหาทางออกไม่ได้วันไหนก็ไม่มีเวลาจะบำเพ็ญคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยก็นำอุปสรรคเข้ามาขีดขวางเสียเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่ว่างนั่นเองความไม่ว่างนั้นมีสาเหตุอะไรเป็นทำให้ปรากฏขึ้นมาจึงไม่ว่างนี่เราควรจะพิสูจน์เรื่องความไม่ว่างของเราเราเป็นผู้ต้องการความ

ราวกับความไม่ว่างของเรานี้รู้สึกจะวันยังค่ำคืนยังดุ่งตลอดปีตลอดเดือนตลอดเวลาและทั่วไปไม่ว่าบุคคลใดชาติใดภาษาใดถามใครมีแต่คนยุ่งทั้งนั้นคนยากคนไม่มีเวลาทั้งนั้นเพราะเรื่องของเราเป็นเรื่องที่ยุ่งเสียเองนี่หลักสำคัญฉะนั้นเราเป็นนักธรรมะเป็นผู้จะสนใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสิ่งใดมาเกี่ยวข้องหรือมาขัดข้องกับจิตใจของเราเราต้องพิจารณากับสิ่งนั้นเสมอและเราจะเห็นช่องทางไปของเราถ้าเราจะพูดตามความไม่ว่างนี่แล้วก็ควรจะพูดถึงเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากของคนและสัตว์ทั่วไปว่าเมื่อไม่ว่างเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในขณะที่เกิดก็ต้องว่างความเกิดจึงจะปรากฏตัวขึ้นมาได้ในขณะที่จะทุกข์ก็ต้องว่างช่องว่างของทุกข์พอจะเกิดขึ้นมาได้ทุกข์จึงจะมีทางเกิดสาเหตุของทุกข์นั่นเองเป็นเรื่องของความว่างที่จะให้ทุกข์เกิดมานอกจากนั้นถึงเวลาที่จะดับสลายลงไปแล้วไม่ว่าบุคคลไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าต้นไม้ถูกดินไม่ว่าต้นไม้คือเขาเท้าวันมีตายได้เช่นเดียวกันมันก็ว่างในตัวของมันเองนั้นจึงจะเป็นไปได้เช่นนั้นหากว่าไม่ว่างแล้วไม่มีใครจะเป็นเช่นนั้นได้เลยเรื่องหัวใจของเราที่มีความไม่ว่างอยู่ตลอดเวลานี้ก็เพราะมีโอกาสอันหนึ่งที่จะให้ความไม่ว่างได้แทรกสิงขึ้นมาภายในใจนั้นใจนึงนั่นจึงจะกลายเป็นความไม่ว่างขึ้นมาภายในตัวเองแล้วเราจะหาความว่างเวลาไหนพอที่จะบำเพ็ญตนให้รับความสุขความเจริญภายในจิตใจเพราะใจนี้เป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากและมีอายุยืนนานที่สุดจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าชีวิตของจิตนี้กี่ปีกี่เดือนส่วนที่เราคำนวณกันหรือคาดหมายกันได้นั้นเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ต่างหากว่าคนนั้นมีอายุเท่านั้นปีคนนี้มีอายุเท่านั้นเดือนสัตว์ตัวนั้นมีอายุเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนมีคาดกันได้ด้วยเรื่องของธาตุขันธ์ที่เป็นส่วนผสมปกคลุมกันเข้าแล้วเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลต้นไม้ภูเขามีอายุยืนเท่านั้นเรื่องของจิตแล้วไม่ปรากฏว่ามีอายุแค่ไหนกี่เดือนกี่ปีกี่วันเป็นความรู้สึกอยู่เช่นนั้นไม่ปรากฏว่าได้สูญสิ้นหรือสลายไปไหนเช่นเดียวกับธาตุทั้งหลายที่เป็นให้ปรากฏอยู่ฉะนั้นจิตจึงเป็นของที่มีคุณค่ามากซึ่งควรจะได้รับการอบรมให้ถูกตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยกตัวให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายนี้ไปเสียอย่างพระองค์ท่านจิตนั้นก็จะเป็นจิตที่ประเสริฐเลิศโลกทั้งที่จะอยู่ในโลกนี้ก็ตามหรือมีขันธ์กำลังครองตัวอยู่นี้ก็ตามจิตที่ได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งความเพียรแล้วจะเป็นจิตที่พ้นจากขันธ์พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ท่านเรียกว่าสมมุติทั้งนั้นจิตที่พ้นจากเรื่องเหล่านี้แล้วท่านจึงให้ชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขังจะเป็นสัพพาทิเสสนิพพานคือรู้นิพพานในขณะที่ขันธ์ยังมีอยู่ก็ตามจะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานคือธาตุขันธ์ได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติต้นล้วนก็ตามธรรมชาติทั้งสองนี้จะเป็นนิพพานอันเช่นเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันในจิตที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะครองขันธ์อยู่หรือจะผ่านขันธ์ไป

แล้วจิตนั้นจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นอื่นไปได้นอกจากเรื่องของขันธ์หรือธาตุที่มีความมีส่วนผสมแตกกระจัดกระจายกันไปตามสภาพของเขาเท่านั้นนี่แหละที่เรียกว่าธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้วิเศษหรือบุคคลพิเศษเพราะจิตพิเศษเช่นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนจิตสามัญชนทั่วไปทั้งที่มีความรู้สึกอยู่ด้วยกันท่านให้ชื่อว่าจิตนี้เป็นวิสุทธิจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์แม้จะอยู่กับโลกก็ไม่ใช่โลกจะอยู่กับสิ่งใดก็ไม่ใช่สิ่งนั้นแต่เป็นวิสุทธิธรรมอยู่เช่นนั้นโดยธรรมชาติของตนดังนั้นขอทุกท่านได้มองดูเรื่องจิตใจของตนอย่าเห็นสิ่งใดที่มีคุณค่าว่ามีคุณค่ามากยิ่งกว่ากันแต่การแสวงหาสมบัติที่จะเป็นประโยชน์แก่ธาตุขันธ์และจิตใจให้รับความสะดวกสบายนั้นเป็นความชอบธรรมสำหรับโลกที่มีขันธ์ใครจะนิ่งนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำแต่เราจะทำสิ่งใดขอให้มีความรอบคอบต่อสิ่งนั้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องประดับจิตใจอย่าให้นำเข้ามาเป็นข้าศึกของใจและเหยียบย่ำจิตใจให้รับความชอกช้ำหรือกลายเป็นบอยของสิ่งเหล่านั้นไปเสียถ้าเป็นเช่นนั้นชื่อว่าใจนี้มีความโง่ต่อสิ่งทั้งหลายไม่สมกับสิ่งทั้งหลายเป็นสมบัติของใจการแสดงธรรมก็เห็นว่าส

ท่านรื่นเริงบันเทิงในข้อวัดปฏิบัติรื่นเริงบันเทิงในมรรคผลนิพพานที่ประจักษ์ใจอยู่แล้วก็มีมากที่กำลังทำความขยิมยิ้มย่องมุ่งมั่นต่อธรรมคือแดนพ้นทุกข์นั้นก็มีจำนวนมากข้อวัดปฏิบัติของท่านจึงกลมกลืนไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนอยู่กับแดนแห่งมรรคผลนิพพานทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีเวลาลดละความเคลื่อนไหวไปมาทางใดมีอัตมีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมติดตามรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอผลจึงปรากฏอยู่เรื่อยๆไม่ขาดวรรคขาดตอนว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์ตัดกิเลสออกจากจิตใจไปโดยลำดับลำดาผู้ที่กำลังก้าวเดินก็เบิกกว้างออกเพื่อมรรคเพื่อผลโดยตลอดด้วยความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางข้อวัดปฏิบัติใดที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มีความเทิดทูนในข้อวัดปฏิบัตินั้นๆด้วยการปฏิบัติอย่างเต็มอกเต็มใจเพื่อก้าวเดินสู่จุดหมายปลายทางไม่มีลดละกิริยามารยาทและจิตใจของท่านจึงสง่างามไปด้วยมรรคด้วยผลตนเองก็ตำหนิตนเองไม่ได้เพราะความบกพร่องต่างๆที่ไม่ตั้งใจอย่างนี้ไม่มีหากจะตำหนิก็ตำหนิเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงโดยลำดับเท่านั้นในครั้งพุทธกาลจำนวนมากต่อมากท่านดำเนินกันอย่างนั้นถือมรรคถือผลเป็นทรัพย์สมบัติอันล้นค่าในวงพระศาสนาไม่ได้ถือสิ่งอื่นใดให้ยิ่งไปกว่าสมบัติอันล้นค่าที่จะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนการแนะนำสั่งสอนจึงง่ายเพราะพร้อมที่จะก้าวเดินพร้อมที่จะแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ผิดพลาดอยู่แล้วไม่ดื้อด้านหานธรรมในสิ่งที่ทรงบัญญัติห้ามหรือทรงประกาศห้ามไว้ว่านั้นๆพร้อมที่จะดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะมาจากสกุลใดก็ตามมีจิตมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อย่างฝังลึกภายในจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นสรณะอันสมบูรณ์ขึ้นมาภายในใจของท่านโดยลำดับลำดาจนมากลายเป็นสรณะของพวกเราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ทุกวันนี้เกิดมาจากความอุตสาห์พยายามของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตมีธรรมวินัยอันเดียวกันมรรคผลนิพพานติดแนบอยู่กับหลักศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแบบเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรยิ่งหย่อนหรือห่างไกลกันกับสวากขาตธรรมแม้แต่น้อยในบรรดามรรคผลนิพพานที่จะพึงได้พึงถึงจากการปฏิบัติของตนที่ชอบด้วยธรรมขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลดละปล่อยวางความภาคเพียร
เพื่อมรรคเพื่อผลอันเป็นธรรมล้นค่าไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วในโลกนี้เพียงได้เห็นกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้ในผลเบื้องต้นว่าสมถะธรรมเพียงเท่านั้นก็เอิบอิ่มภายในจิตใจลืมวันลืมคืนไปได้โดยไม่สงสัยเพราะจิตมีความสงบร่มเย็นจากกระแสของโลกที่มันพัดผันโลกเรื่อยมาทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุหาความสงบร่มเย็นภายในจิตใจและที่โปร่งวางไม่ได้เลยแต่พอได้มาบำเพ็ญได้ประสบพบเห็นเข้าไปโดยลำดับมีกระแสแห่งธรรมในเบื้องต้นที่เป็นสมถะธรรมคือธรรมได้แก่ความสงบภายในจิตใจจากอารมณ์ทั้งหลายเพียงเท่านั้นใจก็มีความรื่นเริงบันเทิงมีหลักมีเกณฑ์มีที่อยู่ที่อาศัยถ้าว่าอาหารหวานคาวก็มีสมบูรณ์ตามขั้นแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นความอยู่ความเป็นไปทั้งหลายก็ไม่หิวไม่โหยไปตามกระแสของโลกที่กิเลสมันฉุดมันลากออกไปเช่นฉุดลากออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปจากใจเข้าสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อไฟอันที่กิเลสมันปรุงไว้เรียบร้อยแล้วให้เกิดความรักความชอบใจซึ่งก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆให้เกลียดให้ชังให้โกรธให้ไม่พอใจก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆซึ่งเป็นความไม่อิ่มพอด้วยกันทั้งสองข้างนั่นแหละความรักความชอบใจก็ไม่พอความเกลียดความโกรธก็ไม่พอนี่เป็นเรื่องของกิเลสสร้างขึ้นมาทำให้สัตว์มีความอิ่มพอได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่พอจิตได้รับความสงบร่มเย็นเพียงขั้นสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเพียงเท่านั้นก็พออยู่พอเป็นไปไม่หิวไม่กระหายทางด้านจิตใจจะออกไปในช่องนั้นช่องนี้คือช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องกายสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความสงบร่มเย็นอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมคือความคือสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็เห็นเป็นความแปลกจากโลกอยู่แล้วเพราะจิตใจของเราก็เป็นโลกดวงหนึ่งคนหนึ่งเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปที่จะต้องเลยหมุนเป็นเกลียวไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสมันพัดผันแต่แล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยสมถะธรรมเป็นความอยู่เย็นเป็นสุขวันคืนเดือนปีลืมไปเพราะจิตไม่ยุ่งไม่เหยิงกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดก็ตามในโลกนี้จิตไม่ไปยุ่งทั้งนั้นเป็นจิตที่อิ่มตัวอยู่กับความสงบเย็นใจแม้จะยังละไม่ได้ก็ไม่วุ่นวายไม่สายแสไม่ดิ้นรนไม่ถูกผลักดันเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัย มีเพียงสมถะธรรมเท่านั้นสมณะของเราก็เรียกว่ามีสมบัติพอครองตัวได้เพื่อจะก้าวขึ้นสู่สมบัติอันใหญ่หลวงและเลิศเลอในวาระต่อไปด้วยการปฏิบัติของตนของตนผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นสมบัติใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้ว่าจะมีความยิ่งไปกว่าสมบัติเรียกว่าธรรมสมบัติเหล่านี้ตั้งแต่สมาธิสมบัติขึ้นไปพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติขอให้เชื่อเถิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นองค์หลอกลวงสัตว์โลกพระองค์ทรงไว้แล้วในบรรดาธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ไม่มีธรรมส่วนใดแง่ใดที่พระองค์จะไม่ได้ผ่านและไม่ได้ทรงไว้แล้วแล้วมาสอนโลกแบบเปล่าๆอย่างนั้นไม่มีทรงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำถอดออกมาจากพระทัยสั่งสอน
โดยไม่มีข้อปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปตามหลักความจริงทั้งภายนอกภายในไม่มีที่สงสัยเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้บวชเป็นพระเป็นเณรในได้เข้าช่องในภาคปฏิบัตินี้ด้วยแล้วก็นับว่าเป็นบุญกุศลวาสนาบารมีของเราและได้รับว่าจากครูจากอาจารย์ซึ่งสมัยทุกวันนี้ก็ยังพอหาได้แม้จะเป็นของหายากก็ตามผู้ชี้แนะแนวทางให้ยังมีอยู่เราควรจะมีแก่ใจที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเวลาเช่นนี้นี่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าเพียงสมบัติที่ได้ครองในเบื้องต้นแห่งเพศของพระเพศของปฏิบัติเราคือสมาธิธรรมสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็มีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝาพออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากเหมือนกับแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยครองธรรมประเภทนี้แล้วขอให้ก้าวเดินต่อไปด้วยข้อวัดปฏิบัติอย่าลดละความภาคเพียรสมาธิที่ยังไม่เกิดไม่มีพยายามทำให้เกิดให้มีจนได้อย่าลดละถอยหลังเป็นอันขาดจะเสียชาติแห่งความเป็นสักยบุตรลูกศิษย์ตถาคตด้วยความเป็นพระเป็นเนนเป็นนักปฏิบัติพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเอาจนได้สมาธิความฟุ้งซ่านนั้นเป็นข้าศึกกับความสงบจงพยายามตัดความฟุ้งซ่านเข้าสู่จุดเดียวเช่นผู้ฝึกหัดอบรมสมาธิในเบื้องต้นก็อย่าได้วางคำบริกรรมไปไหนให้ติดแนบกับใจอยู่ตลอดเวลาข้าศึกทั้งหลายจะไม่มีช่องมีทางออกได้เพราะจิตไม่ว่างจากธรรมถ้าว่างจากธรรมเมื่อไรกิเลสก็อัดแน่นขึ้นมาภายในจิตใจเพราะกิเลสมีอยู่แล้วภายในใจของเราทุกรูปทุกนามจึงต้องใช้อุบายวิธีต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งคือคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ฝึกหัดไปเบื้องต้นยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีสมถะธรรมสมาธิธรรมตรงในเน้นหนักในความในคำบริกรรมให้มากอยู่ไหนไปไหนก็ตามอย่าให้เผลอให้อยู่กับธรรมอันนี้กิเลสจะไม่มีทางออกเพ่นพ่านเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วใจก็จะได้รับความสงบลงเพราะคำบริกรรมนี้แม้จะเป็นสังขารความคิดความปรุงแต่ก็เป็นสังขารเพื่อความระงับดับทุกข์โดยความเป็นมรรคระงับดับความฟุ้งซ่านรำคาญก็เท่ากับระงับทุกข์ไปในตัวเพราะความฟุ้งซ่านเป็นเครื่องสร้างหรือเป็นธรรมชาติที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเมื่อใจของเรามีความสงบด้วยอำนาจแห่งการบีบบังคับกิเลสไม่ให้มันคิดออกในช่องเดียวกันกับคำบริกรรมโดยถือคำบริกรรมเป็นสำคัญแล้วจิตของเรายังไงก็ไม่พ้นที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบจนได้แต่อุบายที่จะทำใจให้เป็นความสงบนี้เกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อีกด้วยสำหรับที่เคยได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นบางทีตั้งไม่อยู่เพราะธาตุขันธ์มีกำลังมากกำลังของธาตุของขันธ์มากก็เท่ากับวิเลศมีเครื่องมือเสริมตัวได้เป็นอย่างดีแล้วรวดเร็วต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกเรียกว่าเป็นภัยจะชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้เราก็ต้องผ่อนผันชั้นยาวในสิ่งที่มันจะเสริมเช่นอาหารการบริโภคฉันไปมากมันเป็นได้จริงๆไม่สงสัยผมเคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาเป็นเครื่องยืนยันท่านผู้ฟังทั้งหลาย จำต้องได้ลด สิ่งเหล่านี้ลงเพื่อสติจะตั้งได้พอสติตั้งได้แล้วจิตจะสงบได้เมื่อจิตสงบได้แล้วนั่นแหละเป็นต้นทุนพออยู่พอเป็นพอไปอยู่ที่ไหนก็สบายลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนอยู่กับความสงบแน่วอยู่อย่างนั้นได้สบายสบาย
นี่คือผู้มีต้นทุนในเบื้องต้นถ้าไม่นอนใจเสียไม่ลืมตัวอยู่ในสมาธินั่นเสียก้าวออกสู่ปัญญาแล้วก็จะก้าวเดินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจิตมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายไม่ถลายถลายไปนอกลู่นอกทางใช้ให้พิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดมุมใดก็ปฏิบัติตามแง่นั้นมุมนั้นเพราะไม่หิวโหยในอารมณ์ภายนอกเนื่องจากความอิ่มตัวแล้วในอารมณ์ด้วยสมถะธรรมพิจารณาแยกแยะดูสนพางร่างกายของเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะใหญ่จะหนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเขาของเราอันนี้แน่นหนามากคือประกอบกับกิเลสมันไม่ยอมให้สัตว์โลกทั้งหลายพินิจพิจารณาไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้นอกจากจะให้ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ไปด้วยความจอมปลอมเท่านั้นโลกทั้งหลายจึงปิดกันได้งอมแงมเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้และไม่มีขอบเขตที่จะต้องติดในการต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองให้รู้ตามหลักความเป็นจริงจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหลังจากจิตออกจากความสงบแล้วและความสงบนั้นจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีนำสติปัญญานี้ออกพินิจพิจารณาสกุลกายท่านแสดงไว้เป็นงานอันสำคัญคือขึ้นเกสาโลมานขาทันตาแตโจแปลว่าผมขนฟันหนังหนังหุ้มห่อโดยรอบไปหมดทั้งร่างกายพอถึงหนังแล้วก็หยุดเนื่องจากเวลามีน้อยให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปคลี่คลายพินิจพิจารณาต่อไปในการภายหลังท่านจึงสอนไว้เพียงเท่านี้ซึ่งก็ครอบหมดทั้งร่างนี้แล้วเพราะหนังเป็นประโยคใหญ่โตหุ้มห่อไปได้หมดหลอกไปได้หมดทั่วสารพางร่างกายไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังไม่ว่าสูงว่าต่ำหนังนี่รอบด้านแต่นี่ผิวพรรณวรรณะเป็นอย่างไรอย่างไรกิเลสจะมาเสี้ยมมาสอนมาปรุงมาแต่งขึ้นใหม่ให้เป็นของสวยคงของงามผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งอะไรก็แน่นหนามันคงไปหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมแล้วให้พิจารณาดูตั้งแต่ผิวของหนังนี้เป็นอย่างไรนี่ผิวของหนังก็คือผิวของที่เหงือกที่เหงือกที่ใครเนี่ยหนักเข้าไปลึกเข้าไปกว่านั้นก็เป็นสิ่งสกปรกโสโครกนะครับแต่ผมก็เกิดขึ้นมาจากสถานที่สกปรกโสโครกตั้งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นขนและฟันเหมือนกันหมดมีตั้งแต่สิ่งที่อยู่คุกเข้าอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งนั้นแล้วแยกเข้าไปจากหนังนี่แล้วเข้าไปถึงร่างกายทุกส่วนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อหนังไม่มีหุ้มห่ออยู่แล้วเป็นอย่างไรมนุษย์เราเรียกกันได้ไหมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราจะสรรกันได้ลงคอไหมว่าเป็นของสวยของงามของกิรังถาวรของน่ารักใคร่ชอบใจเสียสรรกันไม่ได้ลงคอเลยเพราะหนังออกแล้วไร้ค่าไปในทันทีทันใดแล้วยิ่งพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นถึงอาการ32เลยแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนานี่คือปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนบีบบังคับปัญญาให้พิจารณาตามนี้นี่เป็นทางถูกต้องดีงามในเรื่องของกิเลสมันจะฝืนตลอดเวลาฝืนไม่ให้คิดไม่ให้แต่งอย่างนี้ให้แต่งเป็นตามเรื่องของกิเลสถึงจะเน่าเฟะขนาดไหนกิเลสมันบอกว่าสวยว่างามใจของเราก็เชื่อได้ง่ายเพราะมันเคยเสี่ยมสอนมามากต่อมากแล้วนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาเพียงแยกแยะเท่านี้ผู้ฟังทั้งหลายก็ควรจะเอาไปพินิจพิจารณาแยกแยะตนเองออกไปด้วยความละเอียดละอออันเป็นอัตยาศัยของตนแต่ละรายละรายให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดที่มันเสียดแทงจิตใจของเรานี้เราจะได้
เหมือนกับถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากการพิจารณาเห็นด้วยความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะปล่อยวางเข้ามานี่ท่านเรียกว่าปัญญาการพิจารณาไม่นับเวลาไม่นับเที่ยวกี่เที่ยวก็ตามหลายตลบทบทวนเอาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเรียกว่าซึ้งไม่ใช่เข้าใจด้วยสัญญาอารมณ์เฉยๆเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆมีความซึ้งละเอียดอ่อนมากทีเดียวเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงโดยไม่คาดไม่ฝันนั่นแหละนั่นท่านเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาน้ำตาร่วงเพราะอะไรเกิดความสลดสังเวชตัวเองซึ่งเคยยึดเคยถือมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเฉพาะในภพนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราทั้งโลกดินแดนติดกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นว่ารายใดจะไม่ติดนอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นติดกันหมดเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วตลบทบทวนจิตย่อมอิ่มพอเองไม่มีใครบอกก็รู้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจทุกแง่ทุกมุมแล้วหายสงสัยจิตย่อมปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพอนะจิตพอแล้วย่อมหมดการพิจารณาจะพิจารณาไปหาอะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางแล้วนั่นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมหากเป็นไปเองเป็นไปด้วยกันตั้งแต่เวลาพิจารณารูปธรรมคือร่างกายนี้ประสับประสานกันไปเรื่อยๆเป็นหลักธรรมชาติที่จะบอกใครไม่ได้หากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานี้เวลาจะเป็นนามธรรมล้วนๆนั้นก็มีหลังจากพิจารณาร่างกายนี้จนหมดปัญหาทุกด้านทุกทางแล้วจิตปล่อยวางก็สัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนามีทั้งภายนอกภายในภายนอกได้แก่ร่างกายภายในได้แก่จิตใจสัญญาความจำได้หมายรู้หมายไปเรื่องอะไรอะไรก็คือสัญญานะสังขารปรุงเรื่องอะไรก็คือสังขารคืออาการของจิตเป็นขันธ์เป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นกองนะวิญญาณการรับทราบสิ่งทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าวิญญาณรับทราบแยบแยบแยบแยบแล้วก็ดับไปดับไปการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ลงในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พิจารณาในเบื้องต้นนั้นมีอสุภะอสุพังเป็นหลักใหญ่แล้วก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเสริมกันไปในตัวของผู้พิจารณานั่นแหละหากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายหากเคลือบแฝงไปนั่นแหละระหว่างอนิจจังทุกขังอนัตตากับอสุภะอสุพังไม่ใช่จะเป็นเฉพาะอสุภะอสุพังอย่างเดียวยังมีไตรลักษณ์แทรกเข้าไปด้วยพอถึงนามมาทำแล้วมักจะเป็นไตรลักษณ์ล้วนๆเพราะร่างกายไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็พิจารณาให้ชัดเจนลงไปอย่างเดียวกันนี้จิตย่อมจะปล่อยวางยึดจิตย่อมจะรู้เท่าทันในอาการทั้ง4นี่คืออาการแน่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่รู้จะว่าเป็นเราเป็นของเราหมดทั้งร่างกายนี่แหละตายแล้วก็ยังว่าเราตายอีกนั่นดูสินะมีจิตเท่านั้นเข้าไปรับผิดชอบในร่างกายเหล่านี้จิตเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตนี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบสร้างไปในที่ต่างๆของร่างกายไม่ใช่ตัวจริงเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจิตย่อมปล่อยวางหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปโดยลำดับโดยไม่มีใครบังคับบัญชาหากรู้เป็นปัจจตังหรือสันทิฏฐิโกสำหรับผู้พิจารณาพอในเงื่อนใดเงื่อนใดแล้วย่อมจะขยับขยายไปในส่วนที่ยังสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วพิจารณาตามความสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเชื้อไฟก็ถูกตปธรรมได้แก่สติปัญญานั้นเหมือนไฟลุกลามเข้าไปตามนั้นตามนั้นสุดท้ายก็เข้าสู่จุดใหญ่เรียกว่าจิตตอวิชชาเพราะปล่อยไปหมดแล้วจะพิจารณาอะไรเจ้าของรู้ทันรู้ทันทุกอย่างรู้เท่าทุกอย่างปล่อยวางเข้าไปตามลำดับหดย่นเข้าไปย่นเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่หมายอันใหญ่โตแล้วสติปัญญาก็พิจารณาเช่นเดียวกันอะไรสัมผัสสัมพันธ์อะไรผ่านสติปัญญาต้องพิจารณาไปยึดไปเหนี่ยวไป
นอนใจไม่ได้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาต้องพิจารณาให้หมดหลักของการปฏิบัติเว้นไม่ได้เลยอะไรผ่านต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันอย่างชัดเจนชัดเจนเมื่อพอตัวแล้วก็กระจ่างแจ้งขึ้นภายในนั้นสันทิฏฐิโกวาระสุดท้ายประกาศป้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ถามพระองค์อะไรคำสอนสอนไว้เพื่อจุดนี้แท้ๆเพื่อให้เห็นเพื่อให้รู้สิ่งนี้แท้ๆเมื่อรู้แล้วจะไปถามพระองค์อีกอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่ของจริงมาแล้วตลอดเวลาจึงเรียกว่าสวัสขาโตภควตาธรรมโมเมื่อเดินก้าวเดินเข้าไปสู่จุดนั้นก็เป็นของจริงของจริงตามหลักที่ทรงสอนตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วแล้วเปิดขึ้นมาก็จางภายในจิตใจแล้วถามพระพุทธเจ้าทำไมนี่เลยที่ว่าสมบัติอันล้นค่าผู้ปฏิบัติได้เริ่มชมมาตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมปัญญาธรรมมีความสง่างามมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวเท่าไรจิตยิ่งมีความสะอาดผ่องใสจิตยิ่งมีความละเอียดละออคล่องตัวไปโดยลำดับผิดกับอยู่ในวงสมาธิเป็นไหนๆเนี่ยจนกระทั่งก้าวเข้าสู่จุดยุติในวาระสุดท้ายนั่นเป็นธรรมะอันสมบูรณ์แบบแล้วเต็มที่อยู่ในวงแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีท่านทรงชมธรรมเหล่านี้โดยลำดับลำลาจนถึงมุตติหลุดพ้นกระจ่างแจ้งภายในพระไตรแล้วจึงได้นำธรรมนี้มาสั่งสอนโลกเรื่อยมาธรรมไม่มีความคำว่าเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าสวัสขาตธรรมชอบมาโดยลำดับลำดาขอให้ปฏิบัติตามนี้เถิดอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ทรงสอนไว้พวกเราทั้งหลายการพูดปฏิบัติอย่านอนใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้นี่แหละคือที่ท่านเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในวงอริยสัจคือกายกับใจของเรานี่แหละให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องแม่นยำอย่าเห็นสิ่งใดเป็นที่เลิศเลยยิ่งกว่านี้ไม่มีในโลกธาตุนี้มีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นที่นอนใจตายใจนอกจากจะไปให้มันพัดผันนอนแหลกเป็นตุนนิจุนไปเท่านั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วไม่ว่าครั้งนั้นครั้งนี้สัจธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นอากาลิโกไม่เคยเดียวเคยแหลมในครั้งใดครั้งใดมาทุกข์ก็มีอยู่ในใจสมุทัยมีอยู่ในใจมรรคบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจต้องมีเพราะสวัสขาธรรมเหมือนกันนิโรธความดับทุกข์ดับที่ใจสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายสิ้นที่ใจสิ้นกิเลสทั้งหลายสิ้นที่ใจเป็นสวัสขาธรรมด้วยกันหมดไม่มีอะไรย่อหย่อนต่างกันเลยจึงไม่เป็นที่น่าวิตกวิจารณ์ในการประพฤติปฏิบัติตัวของเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี่คือธรรมสมบัติอันล้นค่าที่จะเกิดจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นขอให้ดำเนินตัวดำเนินก้าวเดินตามหลักความเพียรที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยดีนั้นเถิดจะได้ชมมักชมผลดังที่กล่าวมานี้ภายในหัวใจดวงเดียวเท่านี้พอหมดทั้งโลกเลยขอให้เข้าถึงใจใจที่หิวที่โหยก็เพราะกิเลสเข้าแทรกเข้าสิงกิเลสเข้าเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นมีมากเท่าไรก็เกิดความหิวโหยมากไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมีความหิวความโหยความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเหมือนกันหมดส่วนร่างกายนั้นอาจแตกต่างกันบ้างเช่นทำการทำงานมีหนักมีเบาต่างกันส่วนใจนี้แบกของทุกข์เหมือนกันหมดไม่ได้ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดฐานะใดก็ตามแบกองทุกข์ซึ่งกิเลสสร้างขึ้นมานี้แบกเหมือนกันหมดเพราะกิเลสมันจะผลิตออกมาให้เกิดความโลภนั่นความโลภเป็นความหิวแล้วอยากได้แล้วมีความโลภมากเท่าไหร่ความอยากความทะเยอทะยานความทุกข์ยิ่งมากขึ้นเป็นลำดับมีได้ในหัวใจของคนทุกชั้นต
รรมชาติอันนี้ไม่เว้นความโกรธนี่ก็เหมือนกันมีได้ด้วยกันไม่มีเว้นฐานะสูงต่ำเพราะนั่นเป็นเพียงสมมุติลมปากว่ากันไปเฉยๆหลักธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรโลภต้องเป็นโลภกิเลสต้องเป็นกิเลสว่างั้นเลยแสดงออกมาทางความโลภต้องโลภกิริยาเข้ามันแสดงออกมาแสดงมาเป็นความโกรธต้องโกรธแสดงมาทางราคะตัณหาก็ทำให้ดีดให้ดิ้นไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอยิ่งกระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะไฟได้เชื้อแล้วย่อมแสดงเปลวตลอดหามาเท่าไรก็ไม่พอเท่าไรก็ไม่พอนั่นแหละเป็นกองทุกข์กองทุกข์ตลอดไปเลยท่านจึงสอนให้ละให้วางสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นไฟอยู่กับหัวใจใดก็เป็นไฟทั้งนั้นไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดแม้แต่สัตว์บริสารเขาก็มีเหมือนกันเพราะกิเลสอยู่กับใจด้วยกันไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกชาติใดวรรณะใดเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนมันออกเสียจากหัวใจแล้วจะหาความสุขไม่เจอโปร่งที่ไหนโปร่งไม่ได้มีแต่กองทุกข์มีแต่กองทุกข์ไปพบใดชาติใดก็มีแต่กิเลสไปเป็นผู้บงการซะทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชารีดไถหัวใจนี้ตลอดหาความสุขที่ไหนมีเพราะอิสระไม่มีภายในจิตใจเมื่อได้ชำระซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยนี้ออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ไหนสบายหมดนี่ไม่ขึ้นกับอะไรใครจะชมก็ตามใครจะตำหนิก็ตามนั่นเป็นเพียงลมปากเพียงเท่านั้นหลักธรรมชาติแท้พอตัวอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกแล้วไม่จำต้องดีดดิ้นหาอะไรอีกแล้วจึงเรียกว่าพอนั่นความไม่พอก็คือเรื่องของกิเลสนั่นแหละมีมากมีน้อยมีน้อยทำให้หิวให้โหยให้กระหายอยู่นั่นแหละมีมากมีน้อยสร้างกองทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลานั่นทั้งหมดซะจริงๆแล้วอยู่ไหนสบายหมดตายก็ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยในธาตุในขันธ์เพราะพิจารณารอบครอบหมดแล้วธาตุขันธ์นี่คืออะไรแน่ดินน้ำลมไฟภาวะรูปนี่ก็คือดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวของเราเองมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายลงไปมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายตัวของมันมันไม่รับทราบไม่มีความหมายอะไรกับตัวของเราและไม่มีความหมายอะไรกับตัวมันเองจิตเราหักดิ้นโดนกัดแกว่งไปกับมันเพราะความลุ่มหลงนี่เท่านั้นจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่ได้มีอะไรในขันแม้ขันจะเจ็บปวดแสบร้อนนั้นนี้เขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาเดือดร้อนผู้ที่รู้ว่าทุกข์ว่าเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับความทุกข์ความทรมานก็คือใจผู้ดุ่มหลงนี่แหละไม่ใช่ผู้อื่นใดทั้งนั้นจึงต้องพิจารณาใจนี้ให้รอบครอบเมื่อพิจารณาใจรอบแล้วรอบหมดไม่มีอะไรเข้ามายุ่ยแย่ก่อกวนได้อีกเลยตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจนับตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่ต้องซ้ำหนเดียวเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ก็ดีเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมพึงเดียวเท่านั้นพอแล้วตลอดอนันตกาลไม่มีคำว่าซ้ำซ้ำสักๆเหมือนสิ่งอื่นใดนี่เมื่อถึงขั้นพอตัวพออย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอกุปะธรรมหาความกำเริบไม่ได้แล้วผู้นี้อยู่ไหนได้สบายสบายเป็นก็เท่ากันกับตายตายเท่ากันกับเป็นเพราะธรรมชาตินั้นไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามความเป็นความตายอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนเรื่องธาตุขันธ์มันแปรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจึงเรียกว่าอนิจจังอนิจจังนอนหลับครอกๆอยู่มันก็แปรตื่นขึ้นมาก็แปรอะไรๆแปรทั้งนั้นเอียบทเคลื่อนไหวไปไหนไม่เคลื่อนไหวไปไหนความแปรแปรอยู่งั้นความทุกข์ทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะอนัตตาบีบอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าไม่ใช่เรื่องใครของใครทั้งนั้นเป็นเรื่องหลักธรรมชาติของเขาเองไปถือไปยึดเขามันก็หนักตัวเองเมื่อปล่อยวางเสียได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ไปยึดไปถือแสนสบายเท่านั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมเราจะหาความสุขจากสิ่งใดในโลกนี้พากันพิจารณาให้ดีต่างคนต่างเสาะต่างคนต่างแสวงมาตั้งแม้แต่สัตว์เขาก็ยังต้องเสาะต้องแสวงหาความสุขความสบายหาความอิ่มน้ำสำราญทางท้องทางปากการอยู่การกินการที่หลับที่นอนที่อาศัยก็
ขาก็วิ่งเต้นขวนขวายตลอดถึงมนุษย์เรายิ่งตัวสำคัญมากมีแล้วก็เหมือนไม่มีความหิวความโหยมันพาให้ดิ้นให้รนกวัดแกว่งให้ทะเยอทะยานอยากไม่หยุดไม่ถอยคว้านั้นคว้านี้ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็ไม่พอใจยังอยากได้อีกอยากได้อีกสุดท้ายก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เห็นได้ความสมหวังอะไรมาติดเนื้อติดตัวติดใจบ้างเลยนั่นไปยังไงในโลกนี้ใครมีความสุขอย่าไปมองเผินๆมองแบบกิเลสแล้วไม่เจอจะดิ้นรนไปเรื่อยๆเห็นเขามั่งเขามีดีเด่นแล้วก็ดีดดิ้นกับเขาอยากมั่งอยากมีทั้งที่ตัวจนยิ่งกว่าหมาขี้เรือนแล้วผู้มีก็จะเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายกิเลสไม่ได้ขึ้นกับใครมีก็เป็นเครื่องพูดเอาเฉยมีนั้นมีนี้จิตไปเกาะกับสิ่งนั้นจิตไปเกาะกับสมบัตินี้จิตไปเกาะกับเงินกับทองกับข้าวของบริษัทบริวารว่าตัวมีนั้นมีนี้ไปแอบไปอิงเพราะตัวไม่ตั้งตัวไม่ได้ต้องไปหาเกาะหาติดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะนั้นก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสิ่งนั้นพังเดี๋ยวสิ่งนี้พังสุดท้ายเจ้าของก็พังไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรผิดหวังไหมล่ะพิจารณาสิเอาพิจารณาให้มันถึงเหตุถึงผลของมันแล้วจะไม่ได้อาศัยอะไรจิตพอตัวแล้วหมดไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรอะไรจะมีเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินก็ตามนั่นคือนั่นนี่คือนี้นะธรรมชาติที่บริสุทธิ์และพอตัวอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่านั้นได้และลดลงไปก็มาได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติท่านเรียกว่าอฐานะเป็นอย่างไรแม่แล้วธรรมนี่แหละคือธรรมอัศจรรย์ของโลกเหนือโลกคือธรรมอันนี้นอกนั้นไม่เห็นอะไรมีอัศจรรย์ดีกับมันดิ้นกับมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแต่ผู้โง่เขลาบ่ปัญญาเท่าไหร่ก็ยิ่งลืมเนื้อลืมตัวมีทรัพย์สมบัติเงินทองก็ของยศศักดิ์สมภารสิ่งคานบริวารมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความลืมตัวมากลืมตัวมากยิ่งหนาแน่นเข้ามากหนาแน่นเข้ามากสร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารที่เสกสรรปัญญาขึ้นมานั่นแหละมันพาให้สร้างบาปสร้างกรรมให้สัตว์ทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมแทนที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะความมั่งมีของตนเพราะความมียศถาบรรดาศักดิ์ของตนกลับไปสร้างแต่บาปแต่กรรมยิ่งเลวยิ่งกว่าคนที่เขาไม่มีฐานะอย่างนั้นซะอีกนี่เพราะเขาไม่ลืมตัวเขาไม่มีเอาอะไรมาลืมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองนี่ธรรมชาตินั้นทำให้คนเย่อหยิ่งจองหองได้นะเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละเราให้รู้แล้วทีนี้จะหาที่ไหนความสุขอ้าวพิจารณาสิโลกธาตุนี่กว้างแสนกว้างมันเป็นแหล่งแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นเป็นดวงจำครอบงำสัตว์ทวโลกอยู่ในนี้มันครอบงำไว้หมดเลยนอกจากนั้นยังมีแดนพิเศษที่จะให้สัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานเช่นนรกนี่นรกก็อยู่ในแดนโลกธาตุแดนสมมุตินี่เองนอกสมมุติไปแล้วนรกไม่มีพระนิพพานเอาสมมุติไปที่ไหนไม่มีไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่มีนิพพานท่านก็ไม่หยุดนั่นมีอยู่ในโลกอันนี้ทั้งเท่านั้นแหละที่ทำสัตว์ทั้งหลายให้ดิ้นรนกระวนกระวายเกิดภพใดก็ตามไม่นอกเหนือไปจากใจภพนี้ต้องเกิดในภพนั้นภูมินี้ลงนรกก็อยู่ในใจภพนี้เองจะไปที่ไหนนี่ไหนความสุขมีอยู่ที่ไหนพิจารณาสิพิจารณาให้ละเอียดละออนักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณานักปฏิบัติไม่ใคร่ครวญไม่มีใครใคร่ครวญและความละเอียดละอออยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมเพราะธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดละออสูงมากจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกคือละเอียดละออเหนือโลกทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างผู้ปฏิบัติตามนั้นต้องได้ความละเอียดละออออกมาพินิจพิจัยใคร่ควรดูในแง่สมมุติต่างๆที่มีครอบโลกธาตุอยู่นี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดแล้วทำไมมันจะปล่อยวางไม่ได้เมื่อมันได้เห็นชัดเจนไปแล้วที่ไหนก็ไม่มีที่ปล่อยที่วางเรื่องสมมุติมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันอยู่ทั่วโลกดินแดนใครยังหาว่าที่ไหนว่าจะดีอีกด้านไหนเกาะไหนมีแต่เกาะฟืนเกาะไฟทั้งนั้นมีธรรมเท่านั้นที่จะยังผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจถ้าหากว่ายังไม่ได้สิ้นจากภพจากชาติอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี้แม้จะเกิดในใจภพนี้ก็ตามความสุขของคนมีบุญต่างกันความเป็นอยู่ความเกิดสถานที่ต่างๆเครื่องเสวยของผู้มีบุญย่อมต่างกันกับคนผู้มีบาปอยู่มากมายและยิ่งสร้างบุญสร้างกุศลมากเท่าไรก็ยิ่งละเอียดละออสุดท้ายก็บุญนั่นแหละ
เป็นเครื่องหนุนให้หลุดพ้นจากทุกข์ตัดปัญหาแห่งความเกิดตายอันเป็นกองขังนี้เสียได้ตายพบนี่แหละตายจักรวาลหรือตายโลกธาตุนี่แหละคือเวียนจำสำหรับขังสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนไปมาอยู่ในนี้ออกจากนี้ไม่ได้เต็มอยู่ภายในนี้สัตว์โลกจึงไม่ได้ว่างเว้นจากความมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดชนิดใดเต็มกันอยู่นี่นี่แล้วพิจารณาที่ว่ากิเลสมันหลอกหลอกว่าตายแล้วสูญพิจารณาอีกสิในข้อนี้ถ้าสูญในโลกธาตุนี้มันทำไมไม่ว่างจากสัตว์จากบุคคลจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่เต็มโลกธาตุนี้เรามันเป็นยังไงนั่นทั้งเพียงตอนนี้เราก็คิดได้ถ้าจะคิดแต่มันไม่คิดนั่นสิมันยอมให้กิเลสเอาล้มละนาวละนาวละนาวไปหมดยิ่งพูดว่าสำคัญว่าบาปไม่มีบุญไม่มีพวกนี้พวกสนุกสร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้นเนี่ยแล้วก่อป่วยเอาตั้งแต่กองฟืนกองไฟเผาไหม้ตนเองเวลาตายลงไปแล้วมันไม่สูญนะสิก็ไปจมอยู่ในนรกนั่นสายเกินไปแล้วสายเกินแก้แล้วเป็นยังไงพอพ้นจากนรกเมื่อไรจะพ้นเนี่ยกี่กับกี่กันกว่าจะพ้นขึ้นมาได้ลืมไปอีกแล้วลืมไปอีกแล้วกิเลสมันบีบบังคับได้ทุกแง่ทุกมุมตามันไม่ทันถ้ามันมีธรรมให้ตามถ้ามีธรรมโมปฏิโปสว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจเอาปิดกิเลสจะปิดปิดเถอะว่างั้นเลยกิเลสตัวไหนมันกล้าหาญจะมาปิดขาดสะบั้นลงจากหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่สนุกถ้าว่าจะสนุกมองกิเลสนะมองโลกธาตุนี่ใครจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมหรือสว่างจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วนี่แดนแห่งความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตรงนี้แต่เรามันเรียนไม่ถึงนั่นสิเรียนก็ได้แต่ความจดความจำมากเรียนก็เป็นวิชาของกิเลสเสียเอามาก็มาทนงตัวเองเสียนะมาทำลายตัวเองอีกแบบนึงนะเรียนมากเรียนน้อยเรียนอยู่ในเรือนจำไปว่าไงวิชาในเรือนจำความรู้ในเรือนจำแล้วจะเอามาแก้กิเลสได้ไงก็เป็นความรู้ของกิเลสผิดท่ายนี่นั่นเมื่อมันผิดท่ายแล้วเราก็เอามาใช้แล้วก็มาทะนงตัวก็เป็นกิเลสอีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเรื่อยไปไม่ใช่วิชาวิมุตติหลุดพ้นโลกุตตรธรรมนั่นคือวิชาดูหัวตัดหัวปอดของกิเลสให้มันเห็นกระจ่างแจ้งไปสมดตลอดถึงสัตว์โลกที่เกิดอยู่ในภพใดภูมิใดเสวยกันทั่วโลกดินแดนไม่มีเวลาว่างทั้งน้ำทั้งบกทั้งพื้นมนุษย์และนอกจากภูมิของมนุษย์ไปเต็มไปด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมต่างๆนานามีหาช่องว่างได้ที่ไหนแล้วสัตว์มันฉุนที่ตรงไหนพิจารณาสิเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วดักกิเลสมันไม่ให้เห็นนี่ว่าไงคนที่ได้ทำบาปทำกรรมจิตใจมันหมุนออกไปเพื่อหากิเลสหากิเลสไม่มีวันอิ่มพอไม่มีเข็ดมีหลาบนับวันจะมืดจะตื้อนับวันจะเดือดร้อนวุ่นวายไปโดยลำดับลำดาเมื่อห่างจากธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นตัวเองขอให้ทุกท่านหลุดพินิจพิจารณาให้หายสงสัยในไตรโลกธาตุนี้ไม่มีที่โปร่งที่วางนอกจากโปร่งกิเลสจะให้หมดภายในจิตใจนี่แล้วนั่นแหละเป็นผู้พ้นแล้วโลกุตติละจิตโลกุตตรธรรมพ้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจนั่นหมดปัญหาที่นี่อนันตการนิพพานเที่ยงคืออะไรรู้ใจที่บริสุทธิ์ก็เข้ากันได้กับนิพพานเที่ยงอนันตการไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติอะไรไม่มีทั้งนั้นคืออะไรนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์มีมุตหลุดพ้นแล้วเท่านั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเราจะหาที่ไหนอีกความเลือดเลยถอนหรือขนสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งพ้นจากทุกข์เรายังไม่เห็นความวิเศษของธรรมอยู่แล้วเราจะเห็นวิเศษเห็นอะไรเป็นวิเศษกิเลสมีตั้งแต่ดึงลากลงมาสู่ภพสู่ชาติสู่ความเกิดแก่เจ็บตายตกนรกหมกไหม้มีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นผู้พาให้เป็นไปธรรมท่านไม่ได้พาเป็นไปอย่างนั้นแล้วเรายังเห็นกิเลสว่าเป็นของดิบของดียังเพลิดยังเพลินกับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอยิ่งเป็นนักพระนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นยังไงเร็วไหมมนุษย์พระเราเนี่ยพิจารณาให้ดีตั้งปัญหาถามเจ้าของกันไปสิเรายังมาอยู่เฉยๆได้หรือกินข้าวก็ทุกวันเขาหาแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้มาให้ขบให้ฉันที่อยู่ที่อาศัยมีแต่ประชาชนญาติโยมผู้ศรัทธาทั้งนั้นถวายก็มากินแล้วมานอนใจเฉยได้ยังไงพิจารณาที่ไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวมันก็เท่ากับหมูเลยที่กินอิ่มแล้วนอนกินก่อนแล้วนิ่งเกิดประโยชน์อะไรแล้วเวลานี้เขาก็กำลังยกยอนะชมเชยนะว่าวัดป่าบันตาดว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้ามันเรื่องอะไรที่น่าที่
ดีชอบหรือไม่ชอบเราพิจารณาดูตัวของเราวันหนึ่งจิตของเราคิดไปกี่ครั้งกี่หนไปสอดหัวสอดคอที่เด็ดฟันเอายำเอายำเอานั่นนั่นมันนิเสียดหรือนั่นปฏิบัติดีหรือปฏิบัติดีทำไมให้กิเลสมันฟัดมันฟันอยู่ตลอดเวลาทางรูปก็ฟันทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสอดีตอนาคตฟันไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสพาออกพาล่าหาเหยื่อแล้วก็เอาเรานั่นเนี่ยเป็นเหยื่อวิ่งตามมันมันก็ฟันเอาฟันเอานั่นเป็นยังไงวัดป่าบรรดาพระเนียนวัดป่าบรรดามีไหมอย่างนี้ถ้ามีแล้วเขาชมเชยอย่างนั้นเรายังภูมิใจอยู่หรือแล้วถ้าภูมิใจเขาแสดงว่าเรานี่เป็นบ้าอีกคนหนึ่งเราถึงไปภูมิใจตามลมปากของเขาเขาพูดด้วยความเคารพเริ่มใสศรัทธาแต่เราหัวใจเรามันมีแต่กิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาเอาอะไรมาเป็นเครื่องต้อนรับว่าเป็นความดีความชอบสำหรับศรัทธาของประชาชนที่เขายกยอล่ะเอามาถามเจ้าของสินักปฏิบัติของเราถ้าไม่ถามอย่างนี้ก่อนไม่มีทางออกนะการถามถามเพื่อหาทางออกตัวเองแก้ตัวเองนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาผมก็ยิ่งเฒ่าแก่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองทำงานไม่ได้เท่าไรยิ่งเป็นห่วงไม่เป็นห่วงไงสดๆร้อนๆนี่ทำของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทไม่มีอะไรที่จะเป็นคลืบเป็นล้าสมัยตามที่กิเลสมันมาลบมาล้างนั่นเลยนั่นเป็นเรื่องของกิเลสนะมันลบมันล้างทำศาสนาก็หมดมรรคหมดผลนะสวรรค์นิพพานนรกไม่มีตายแล้วศูนย์นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่ทำพระพุทธเจ้าจ้าอยู่ด้วยหลักธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสดสดร้อนร้อนนี่จะว่าไงใครจะไปหูแจ้งตาสว่าง ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากิเลสมันหูแจ้งตาสว่างที่ไหนถ้ามันหูแจ้งตาสว่างก็ควรจะนำสารโลกที่มีกิเลสด้วยกันขนไปแดนพ้นทุกข์มาสักนานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แล้วเป็นไรไปวะนี่ก็ไม่เห็นลายไหนว่ากิเลสมันเอาคนให้พ้นจากทุกข์มีแต่จะเอาให้จมลงในทุกข์จมลงทุกข์ใครหลงตามเพลงของมันคนนั้นจมคนนั้นจมสดๆร้อนๆนั่นแหละยังขอให้ทุกท่านนำให้ถึงพิจารณาให้ถึงใจนะผมอุตส่าห์พยายามมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อน ทุกยากลำบากกันไหนก็ทนเอาทนเอาเวลานี้มันพูดเต็มหัวใจก็คือว่ามันไม่ได้เอาอะไรแล้วเวลานี้ธาตุขันก็หดเข้ามาย่นเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เล่นกับอะไรแล้วคือมันอ่อนตัวของมันหดเข้ามาย่นเข้ามาความเมตตานั้นยอมรับว่าเมตตาแต่เครื่องสนองความเมตตาคืออวัยวะส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือจะแสดงออกนั้นมันหดเข้ามาย่นเข้ามานั่นที่ทำให้เกิดเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนเป็นอันดับหนึ่งประชาชนเป็นอันดับที่สองต่อไปโดยลำดับๆจนกระทั่งทั่วแดนโลกธาตุเพราะไม่มีแดนใดที่จะพ้นจากทุกข์พอให้ถอนความสงสารนี้ออกมาได้พระพุทธเจ้าว่ามหาการุณิโกนาโถหิตายเสียไปนะทรงมีพระเมตตามหากรุณาธิคุณอันใหญ่และทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกหาประมาณได้ที่ไหนก็เพราะสัตว์โลกเลยเสวยทุกข์ทรมานมามากต่อมากกว้างแสนกว้างไม่มีประมาณนั่นเองเอาสมมุติครอบเลยโลกสมมุตินี้เป็นประมาณของสัตว์โลกพระองค์ยังได้ทรงแนะนำสั่งสอนจนกระทั่งขณะจะปรินิพพานยังประกาศธรรมสอนภิกษุทั้งหลายใครยังมีข้อข้องใจสงสัยอะไรให้พูดมาเวลาจะหมดแล้วนะพอจากนั้นแล้วก็ดูความพิสูจน์ทั้งหลายขึ้นเลยพิจารณาสังขารธรรมที่มีเจริญเกิดขึ้นแล้วหรือเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเท่านั้นด้วยความไม่ประมาทเถิดนะสังขารอะไรพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกในเวลานั้นประชาชนมีน้อยมากอย่างจะวงกษัตริย์เท่านั้นแหละมาอยู่เกี่ยวข้องนั้นไม่มากเลยแต่พระสงฆ์สาวกนั้นแน่ใจว่ามากที่สุดแล้วทรงสั่งสอนว่าโอวาทอันนี้สั่งสอนพระสงฆ์สาวกเนี่ยจริงหันนาดานิพิกเวอามันตโยอัตยามีโอพิกเววายธรรมมาสร้างคาราประมาเรสัมปาเดถานี่สอนพระสงฆ์พิกเวพิกเวไม่ให้ประมาทเป็นพิจารณาท้องเกิดความดับของสังขารด้วยความไม่ประมาทสังขารสังขารอะไรสอนพระเรื่องสังขารทั่วไปก็ต่างคนต่างทราบต่างคนต่างพิจารณาอยู่แล้วสังขารมาแล้วสุดท้ายที่เข้าหัวเรียวหัวต่อเข้าได้เข้าเข็มคือสังขารประเภทใดสังขารที่เกิดภายในจิตตัวสมุทัยอันละเอียดละเอียดนี่แหละพิจารณาตรงนี้ให้มันทราบชัดยังก็ไปสู่จิตพังทลายลงไปภายในจิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเอาตรงนั้นเลยมันรู้แจ้งเห็นชัดขึ้นนั่นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ปรินิพพานทรงทำหน้าที่การปรินิพพานด้วยความมุ่งอาจกล้าหาญอาชาในไม่มีใครเกินศาสดาของโลกแล้วไม่มีการหวั่นไหววันอะไรภาษาธาตุภาษาขันธ์ถัดวันหาอะไรไว้ลวดลายในวาระสุดท้ายให้สมความเป็นศาสดาองค์เอกแล้วก็เข้าปฐมฌานทุติยฌานจนกระทั่งสัญญาเวทายตนิโรธ
แล้วย้อนกลับลงมานั่นจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานไม่มีสมมุติเลยปฐมฌานก็เป็นสมมุติรูปฌานก็เป็นสมมุติอรูปฌานก็เป็นสมมุติผ่านออกกลางนั้นนิพพานแล้วนั่นพระอนุรุทธะว่าที่นี่นิพพานแล้วนิพพานแล้วของพุทธเจ้าหมดหวังเหรอฮะสวาคารธรรมจับได้เพื่ออะไรเพื่อนิพพานนั่นแหละเพื่อนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปนั่นแหละทรงเสวยนั่นแหละทวารเสวยจะว่าไงเสวยมุติสุขโลกในสมมุติก็ต้องมาพูดว่าเสวยมุติสุขพูดได้เจอเข้าไปมันก็รู้เองการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรพูดไปก็รู้สึกเหนื่อย

ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนี่เป็นบทธรรมที่ซึ้งมากเข้ากันได้กับเจตนาของทุกท่านที่มุ่งมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพราะความรักตนเป็นเหตุให้เสาะแสวงอัตธรรมจากตำรับตำราจากครูจากอาจารย์ได้ทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจะเป็นที่ให้ความร่มเย็นเป็นคติเรื่องเตือนใจเป็นอุบายพร่ำสอนเราได้ย่อมเสาะแสวงหาครูอาจารย์องค์นั้นๆเป็นธรรมดาของความรักตนด้วยเหตุนี้จึงกรุณาอย่าลืมคำว่ารักตนในธรรมบทที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้จะเป็นผู้มีความเหนียวแน่นแก่นแห่งนักรบเพื่อให้กิเลสได้จบสิ้นลงจากหัวใจกลายเป็นอิสระเสรีขึ้นมาภายในตัวเองซึ่งเนื่องมาจากความรักตนซึ่งกำลังถูกราคะกินนาโทสะกินนาโมหะกินนาไฟทั้งสามกองนี้เผาลนอยู่ภายในใจทั้งที่เรากำลังรักตนไม่สามารถที่จะกำจัดหรือดับไฟเหล่านี้ได้จึงต้องได้เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นที่แน่ใจซึ่งจะช่วยอุบายวิธีการต่างๆเพื่อการระงับดับสิ่งเหล่านี้

สถานที่ต่างๆใกล้บ้างไกลบ้างไกลมากจริงๆก็มีนี่ก็เพราะน้ำใจกำลังของน้ำใจพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาอบรมพาให้ปฏิบัติเรื่องความทุกข์ยากลำบากนั้นมีด้วยกันทุกคนการฝ่าฟันอุปสรรคหรือการบุกเบิกอุปสรรคเครื่องกีดขวางนั้นย่อมเป็นความลำบากด้วยกันแต่สำคัญที่ความรักตนเป็นต้นเหตุอันใหญ่หลวงอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องได้เสาะแสวงหาบุกบั่นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาโดยลำดับการปฏิบัติตนด้วยความลำบากเพราะการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจอย่าได้คิดย้อนหลังไปถึงเรื่องความเพียรว่าตนได้ทำเป็นความลำบากลำบนมาเท่านั้นเท่านั้นและต่อไปนี้ก็จะต้องทำเป็นความลำบากเช่นเดียวกันถ้าความคิดเช่นนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาจะทำให้อิจฉาละอาใจท้อแท้อ่อนแอในข้อวัดปฏิบัติถ้าจะคิดย้อนหลังไปอย่างนั้นก็ให้คิดหาจุดที่สำคัญซึ่งเราได้ต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังความสามารถถึงบางครั้งถึงกับต้องสละชีวิตก็มีให้เราหาจุดเช่นนั้นมาคิดเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตใจเราโดยความคิดย้ำลงไปอีกว่าเราทำเช่นนั้นเรายังทำได้เราเป็นผู้ทำมาเองแล้วทำไมบัดนี้เราจะทำไม่ได้และควรจะมีกำลังสามารถทำให้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปได้ไม่ควรที่จะให้ท้อถอยอ่อนแอลงไปซึ่งไม่ใช่ทางของผู้หวังความชนะหวังความประเสริฐแต่ตนเองอย่าถ้าคิดไปอนาคตก็ให้คิดถึงเรื่องความหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้ในการใดเวลาใดมีความกระหยิ่มต่อความหลุดพ้นแล้วก็รีบเร่งความภาคเพียรหรือเข้มแข็งทางความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางนี่เป็นทางเดินของศาสดาและพระสาวกทั้งหลายซึ่งท่านดำเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจนี่คือทางเดินแห่งธรรมไม่ใช่ทางเดินของกิเลสซึ่งเคยเดินพาเราเดินมาแล้วได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสพาดำเนินหรือพาฉุดลากมาเพียงไรบ้างควรจะบวกลบคูณหารกันให้ละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับสมกับเรามาหาความเฉลียวฉลาดใส่ตัวเองไม่ใช่มาหาความโง่ผมมีความเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเต็มหัวใจตลอดมาไม่เคยมีความบกบางลงบ้างเลยนับแต่ขณะที่ได้รับหมู่เพื่อนแต่ละรายละรายเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรารับตั้งแต่ขณะนั้นและพร้อมอยู่เสมอที่จะแนะนำตักเตือนสักสอสั่งสอนเต็มพฤติกำลังความสามารถของเราไม่คิดเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่าต่อหมู่เพื่อนมากยิ่งกว่าการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ดำเนินเพื่อการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นตัวภัยอันสำคัญอยู่ภายในจิตใจงานใดก็ตามเราไม่เห็นงานนั้นยิ่งไปหรือวิเศษยิ่งกว่างานการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยประโยคพยายามจะเป็นการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดี
หรือความรำพึง

พินิจพิจารณาในธรรมเนี่ยใดบทใดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นงานของจิตเรามีความประสงค์มีความต้องการมีความชมเชยในงานประเภทเหล่านี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นงานอื่นแม้จะมีความจำเป็นที่ต้องจัดต้องทำเพราะธาตุขันธ์เป็นสมมุติโลกเขาอยู่เขาเป็นไปอย่างไรกินอย่างไรใช้สอยอย่างไรเรามาบวชเป็นพระย่อมมาจากโลกคือมาจากคนธาตุขันธ์นี้ย่อมเป็นเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั่วไปจำต้องเยียวยารักษาจำต้องมีที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนแต่เพียงให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ถึงกับหรูหราไม่ถึงกับถือเป็นการเป็นงานอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่างานเพื่อการกำจัดกิเลสนี้ไปเสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานเหล่านั้นเราจึงไม่ถือเป็นสำคัญเพียงอาศัยไปชั่วการชั่วระยะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นจึงให้มีขึ้นมาตามการตามเวลาหรือตามความจำเป็นไม่ถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงเหมือนงานด้านจิตภาวนาไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวใดที่เรียกว่างานที่เรียกว่าการกระทําความเคลื่อนไหวของกายเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อทำงานการพินิจพิจารณาในธรรมที่เรียกว่าจิตภาวนาแต่ละแง่ละกระทงล้นแล้วตั้งแต่เป็นการเป็นงานงานเหล่านี้แหละเป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสมณะคำว่าสมณะแปลว่าความสงบงานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสงบความผ่องใสของจิตเป็นงานเพื่อชำระสะสางสิ่งที่เป็นมลทินหรือความสกปรกรกรุงรังอยู่ภายในจิตใจของเรามานานให้กระจายหายไปเป็นลำดับจิตใจจะได้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยรัศมีแห่งธรรมซึ่งเนื่องมาจากความเพียรอันเป็นงานสำคัญซึ่งเราทำอยู่ทุกวันทุกวันนี้ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นงานอันสำคัญประจำตนทุกอิริยาบถงานเหล่านี้เป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดมีเหมาะสมกับความรักตนงานประเภทนี้จะเป็นงานสงเคราะห์ตนโดยตรงเป็นงานแก้งานถอดถอนตนที่เคยถูกผูกมัดมาเป็นเวลานานด้วยกิเลสอาสวะทั้งหลายให้ค่อยเบาบางและหมดไปโดยลำดับโดยตรงไม่มีงานอื่นใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่างานนี้สำหรับสมณะคือนักบวชเราด้วยเหตุนี้จงถือเป็นสำคัญนับตั้งแต่วันบวชมาสำหรับเราเองก็ได้พิจารณาถึงงานต่างๆที่ได้เคยดำเนินมากับครูกับอาจารย์ก็ดีอยู่วัดบ้านเราก็เคยอยู่การก่อสร้างนั้นสร้างนี้ก็เคยทำเรียนหนังสือก็เคยเรียนตั้งจิตตั้งใจทำทุกด้านตามความที่เห็นว่าจำเป็นต้องทำจนกระทั่งก้าวเข้ามาสู่วงปฏิบัติแล้วได้ดำเนินไปด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาไปตลอดสายจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อประมวลงานทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วฝ่ายเหตุคือการกระทำก็ไม่เห็นงานอื่นใดที่จะมีความทุกข์ความยากความลำบากจนถึงขั้นแสนสาหัสเหมือนงานจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับงานนี้เป็นงานที่หนักมากทีเดียวแล้วเรายังเชื่ออีกด้วยว่าความหนักมากแห่งเหตุคืองานที่ดำเนินมาทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นเครื่องส่งเสริมที่จะให้จิตได้รับความศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นไปโดยลำดับแล้วยังเชื่ออย่างฝังใจด้วยว่างานนี้แหละคืองานจะถึงความงานเพื่อความถึงความพ้นทุกข์คืองานนี้แหละ
เชื่ออย่างฝังใจจริงๆด้วยด้วยเหตุนี้จึงกล้าแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ถืองานเหล่านี้เป็นงานสำคัญอย่าได้ลดละปล่อยวาง เราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินหมู่เพื่อนที่แสดงผลแห่งงานขึ้นมาและอยากพบเห็นหมู่เพื่อนที่มีความสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งไม่อ่อนแอทุกอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นเราต้องการอย่างยิ่งสมกับเรามีความห่วงใยในหมู่คณะและให้โอวาทแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยมาไม่เคยลดละปล่อยวางแม้งานอื่นๆซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็ผ่านไปได้ยุติหรืองดได้แต่งานการอบรมหมู่คณะนี้เราถือเป็นงานสำคัญหากไม่สุดวิสัยไม่จำเป็นจริงๆเราไม่เคยลดละต้องให้การอบรมแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยมาเพราะถือว่าหมู่เพื่อนได้ปล่อยมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อทำคือความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความหลุดพ้นสำหรับตนจึงเหมาะสมกับการสงเคราะห์ที่จะต้องสงเคราะห์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มพติกำลังความสามารถของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้โอวาทอบรมสั่งสอนได้เพียงไรผมถือนี้เป็นคติฝังใจอย่างลึกทีเดียวคำว่ากิเลสนี่เป็นชื่ออันหนึ่งของธรรมชาติที่คอยยุแย่ก่อกวนคอยแสดงอากัปกิริยาอยู่ไม่ลดละไม่หยุดไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ยุแย่ก่อกวนจิตใจมากที่สุดหาความสุขความสบายหาความเป็นตัวของตัวไม่ได้ยิ่งไม่เคยได้อบรมทางด้านอัตธรรมเลยจึงเหมือนกับอยู่กลางมหาสมุทรเรือก็เท่ากำปั้นนี้เท่านั้นพอนั่งลงได้เท่านั้นไม่กว้างยิ่งกว่านั้นเราจะแน่ใจได้ไหมว่าตัวเราเองจะไม่ร่มจมลงในมหาสมุทรในวินาทีใดก็ได้นี่เลยที่มีความหนาแน่นภายในใจของเรานั้นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรใจของเราเองที่ทรงตัวอยู่ในเวลานี้หากมีอัตมีธรรมบ้างเล็กน้อยก็เท่ากับพอเหมือนเขานั่งเรือเล็กๆนั่นถ้าไม่ใช่เรือใหญ่ที่เป็นเรือเดินสมุทรจริงๆแล้วเราจะหาความแน่นอนใจไม่ได้เลยการอยู่ในท่ามกลางแห่งกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลานาทีนี้จึงไม่เป็นที่แน่ใจได้เลยว่าเราจะล่มจมกับมันเมื่อไหร่ในขณะนี้ก็อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรทะเลคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่แล้วเราจึงควรเสาะแสวงหาที่พึ่งตั้งแต่สมาธิขึ้นไปศีลเรามีแล้วเป็นภาคพื้นรักษาอยู่ตลอดเวลาสมาธิคือความสงบใจก็เทียบกับเรือลำใหญ่ลำหนึ่งเหมือนกันใจเราเริ่มได้มีความสงบเหมือนกับเรือเราทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรเราก็เย็นใจฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อตนเองมีฐานแห่งความสงบเป็นสำคัญเพียงเท่านี้เราก็เย็นใจแม้กิเลสจะยังไม่ทิพหายตายไปสักตัวเดียวกิเลสก็สงบก็เ
็เหมือนกับคลื่นทะเลสงบไม่แสดงในเวลานั้นเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามการอันควรของผู้จะใช้ปัญญาแล้วและใช้ไปโดยลำดับสิ่งที่ปิดบังอยู่นี้เพราะอำนาจแห่งความหนาแน่นของกิเลสปิดบังความจริงทั้งหลายมีขันเป็นต้นก็จะค่อยเบิกตัวออกไปเรื่อยๆเปิดเผยออกไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของสติปัญญาท่านจึงสอนให้พิจารณานี่ล่ะถ้าว่ากว้างก็เหมือนมหาสมุทรขันของเรานี้จากขันนี้ก็ขันนั้นจากขันนั้นก็ขันนั้นหลงขันนี้แล้วหลงขันนั้นหลงไปทั่วโลกดินแดนจะไม่กว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรได้อย่างไรนี่ปัจจติปัญญาที่จะบุกเบิกฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ออกก็มีอยู่กับเราถ้านำมาใช้พิจารณาให้เห็นตามความจริงในสกลกายนี้เราก็เรียนอยู่เป็นประจำมาแล้วว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เรามืดบอดอยู่เวลานี้มองไม่เห็นทั้งทั้งที่ตาเนื้อเห็นอยู่ตาใจหายไปไหนจริงไม่เห็นมีนอกจากเราไม่พิจารณาค้นดูในตัวของเรานี้ก็เต็มไปด้วยจริงต่างๆตามแต่ความต้องการของเราจะแยกให้เป็นประเภทใดจะเป็นประเภทอสุภะอสุพังเราหาจุดไหนแม้นิดหนึ่งอันเป็นความสะอาดสะอ้านที่น่ารักชอบหรือชมเชยมีไหมในสกุลกายนี้ตั้งแต่เบื้องบนลงถึงเบื้องต่ำสุดตั้งแต่ภายนอกเข้าไปอยู่ภายในมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเป็นตามหลักความจริงทำไมเราจึงไม่เห็นถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแม้กำแพงเจ็บชั้นก็แตกกระจายนี่มันไม่ได้หนายิ่งกว่ากำแพงด้วยซ้ำและไม่หนาเท่ากระดาษนั้นเลยทำไมเราจึงมองไม่ทะลุแทงไม่ทะลุฟันไม่ขาดตีไม่แตกเป็นเพราะอะไรควรจะตั้งปัญหาถามตนเองถือร่างกายนี้เป็นสนามรบเป็นที่พินิจพิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็วินิจฉัยกันอยู่ที่ตรงนี้ตั้งปัญหาถามกันอยู่ในวงขันนี้พิจารณาอยู่ในวงขันนี้ไม่นอกเหนือไปไหนถ้าออกจากขันนี้ไปขันนั้นก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจใคร่รู้ใคร่เห็นจริงๆจะนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เลยนอกจากจะพิจารณาด้วยความโลเลไปตามนิสัยของกิเลสครอบหัวไปเท่านั้นจึงไม่เป็นความเพียรพอจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่อย่างไรนี่ควรจะตั้งเป็นปัญหาถามตนเองให้ซ้ำๆซักๆถามแล้วถามเล่าโดยถือเอาขันนี้เป็นสนามเป็นเวทีวินิจฉัยไต่สวนโต้วาทีกันที่ขันธสภานี้เอาให้เห็นแดงเห็นดำกันตามหลักความจริงมีอย่างไรนี่ถ้าแยกไปในแขนงที่ว่าเป็นอสุภะอสุพังก็เต็มอยู่แล้วเห็นประจักษ์ตาเนื้อเราก็เห็นอย่าว่าแต่ใจคิดเลยเป็นแต่เพียงกิเลสมันปิดกั้นไว้ไม่เชื่อความจริงนี้เท่านั้นให้เชื่อความปลอมของมันมันพลิกเสียใหม่ว่าสวยงามน่ารักใครชอบใจนั่นมันพลิกจากความจริงกลายเป็นความปลอมปลอมทั้งแท่งปลอมอย่างชัดเจนเรายังยอมเชื่อมันได้จะว่าเราฉลาดที่ไหนถ้าไม่เรียกว่าเราโง่เต็มปูมเท่านั้นไม่มีทางชมเชยเพราะของจริงแท้ๆเป็นอย่างนี้ของปลอมเป็นอย่างนั้นยังเชื่อได้มีในแง่หนึ่งที่จะพิจารณาเป็นสภาหนึ่งเหมือนกันอันนี้นี่เป็นปัญหาอันใหญ่โตอันหนึ่งถ้าจะแยกดูธาตุดูเป็นธาตุมันก็มีแต่ธาตุอันนี้เป็นความละเอียดลงไปยิ่งกว่าอันดับแรกอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็มีความละเอียดยิ่งกว่าอันดับแรกเพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาอันดับนี้
ให้เข้าใจกันในเนี่ยนี้ประจักษ์ใจแล้วเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏขึ้นมาในระยะเดียวกันขณะเดียวกันจากสิ่งเดียวกันนั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนพิจารณาอย่างหนึ่งก็ถูกอย่างถูกไปหมดเพราะเป็นสิ่งเกี่ยวโยงและเป็นสภาพอันเดียวกันมีลักษณะต่างกันนิดหน่อยจากวัตถุอันเดียวกันนี้เท่านั้นกำหนดพิจารณาให้แตกกระจัดกระจายลงไปเหมือนอย่างเราเห็นในที่ต่างๆเป็นอย่างไรคนตาเพียงเอาไว้สองคืนเท่านั้นปิ่นเป็นถึงไหนแล้วเราเป็นพระนี่แหละไปในงานศพต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เราเห็นด้วยตารู้ชัดด้วยจมูกของเราประจักษ์ด้วยใจของเรานั่นคืออีกเป็นยังไงถ้าขืนเอาไว้นานกว่านั้นจะเป็นอย่างไรอีกจะแสดงมากอย่างไรในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือความปฏิกูลเหล่านั้นแล้วก็ย้อนเข้ามาดูตัวของเรามันก็ตัวนั้นจริงๆไม่ใช่ตัวอื่นตัวใดตัวอปฏิกูลตัวอสุภะอสุพังตัวเปื่อยตัวเน่าตัวสลายตัวทำลายทำไมพิจารณาในตัวเราแล้วมันจึงไม่เปื่อยไม่เน่าจึงไม่สลายไม่ทำลายยิ่งมันจึงไม่เป็นของปฏิกูลมันเป็นเพราะเหตุไรถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมของพุทธเจ้าจริงๆมันต้องเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ปล่อยให้กิเลสชุดลากไปหลอกไปเรื่อยๆทั้งๆที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้อยู่โดยความว่าเป็นธรรมแต่มันกลายเป็นของปลอมไปเสียนั้นเท่านั้นมีหลักการเบื้องต้นพิจารณาอย่างนี้การกำหนดคำบริกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานของสมถะธรรมเราก็ทำอย่างจริงจังถ้ามันติดแนบกันไปกับคำบริกรรมไม่ยอมให้เผลอเป็นก็เป็นตายก็ตายเช่นเดียวกันยังไงก็ทนความสงบไม่ได้ต้องสงบนี่ได้เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆเฉยพูดด้วยเหตุที่เคยดำเนินมาแล้วและพูดตามผลที่เคยปรากฏมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าลงจริงจังกับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะเห็นจริงขึ้นมาไม่มากก็น้อยเป็นเงื่อนเป็นสักขีพยานได้โดยไม่สงสัยนอกจากจะทำเหล่าแหละเหล่าแหละเหลียวๆหลายๆวันไหนก็เหลียวๆหลายๆเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาผลมันก็จะเอามาจากไหนนอกจากมีแต่ความเหลียวไหลในตัวของผู้นั้นเท่านั้นแล้วสุดท้ายก็กิเลสก็หนักข้อขึ้นไปทุกวันแล้วก็กดให้จมลงไปในท้องมหาสมุทรมหานิยมนี้เท่านั้นอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเลยกลายเป็นเรื่องดีไปเสียหมดในบรรดาสิ่งที่ไม่ดีไม่สาระทั้งหลายกลายเป็นสาระเสียทั้งหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันผุดแรกไปทำแทรกคือความจริงนั่นน่ะแทรกเข้าไปไม่ถึงผลก็ไม่มีที่จะปรากฏโอ้เอาละอยู่แค่คนปัญญาความภาคเพียรการปกป้องหูหนวกตาบอดทั้งหลายก็สมกันยุ่งหัวสมกันเข้าไปพูดบ่นพิไรลำพันธ์ตั้งแต่เรื่องพระพุทธเจ้าจะพักพลาดจากไปเรื่องไปเรื่องธรรมดาธรรมดาของธาตุของขันธ์แต่ไม่ย้อนมาคิดถึงเรื่องกิเลสมันผูกพันอยู่ภายในจิตใจมัดใจของตัวเองจนมืดมิดปิดตาไม่คลี่คลายขยายมันออกพอได้มองเห็นความจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว้บ้างพอได้รับความเบาใจอยู่ที่ไหนมั่วสุมกันแต่เรื่องเดียวพระติสสาท่านไม่สนใจกับใครท่านเข้าในป่าเงียบเงียบเงียบทีนี้พวกบ้าล่ะนี่ก็นำเรื่องขึ้นทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระติสสาไม่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ว่านั่นพวกบ้าเป็นพวกจงรักภักดีกลับเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่พิจารณาดิเราอยากเข้าใจว่าในวงแห่งธรรมไม่มีเรื่องบ้าแฝงอยู่มันมีอยู่อย่างนี้ถามว่าพระติสสานั้นเป็นผู้ผิดไปเสียแต่พระองค์ก็ทรงเป็นศาสดา
รับสั่งมาเกิดรู้เต็มพระทัยก็รับสั่งมาเพื่อเป็นสักขีพยานให้ได้เหตุได้ผลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เข้าใจกันมารับสั่งเข้าเฝ้าแล้วก็จัดถามแล้วว่าไหนพระติดจะได้ทราบว่าเธอไม่มีความจงรักภักดีต่อตถาคตเป็นความจริงแค่ไหนบอกข้าพระองค์มีความจงรักภักดีเต็มหัวใจเท่าที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้ามามั่วสุมอยู่กับหมู่เพื่อนก็คิดเห็นว่าพระองค์จะไม่นานเลยต้องปรินิพพานอย่างแน่นอนจึงรีบเร่งขวนขวายตั้งแต่บัดนี้ที่พระองค์ยังทรงประชวรอยู่หากที่จะพอหลุดพ้นไปตามเสด็จได้ก็ตามเสด็จได้ก็จะให้ไปพ้นไปได้จึงรีบเร่งขวนขวายต่อความภาคเพียรยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนั่นทรงประทานสาธุการสามหนดีแล้วติดสะดีแล้วนั่นอย่างนี้เลยชื่อว่าบูชาธรรมถาคตหน่อยผู้ใดปฏิบัติธรรมควรจะทำชื่อว่าบูชาธรรมถาคตนั่นฟังเถอะนั่นคือความคิดถูกนี่คือเรื่องตายก็ตายจุดนั้นตายจุดนี้ก็จุดนี้ก็จุดจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันไหลมันจะตายก็รีบเร่งไปเวลาจะตายเอาอะไรติดตัวไปด้วยหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งท่อนนี้มันได้อะไรความคิดความปรุงทั้งหมดมันหายซากไปด้วยกันหมดยังเหลือตั้งแต่วิบากกรรมที่อยู่ภายในกับกิเลสที่ฆ่ามันไม่ออกแกะมันไม่ออกเลยมันจะไปเหยียบย่ำทำลายวิบากกรรมที่ทำเพราะอำนาจของกิเลสมันเป็นฝ่ายต่ำนั้นมันก็จะถูกลากลงไปเรื่อยๆนี่ก็คิดย้อนเข้ามาตรงนี้มีทุกมีจุดหมายปลายทางที่ไหนทุกประเภทเป็นไปด้วยกิเลสนี่หาจุดหมายปลายทางไม่ได้แต่ทุกข์เพราะความภาคเพียรนั้นเป็นทุกข์ที่มีจุดหมายปลายทางพร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วถ้าเป็นขึ้นโรงขึ้นศาลก็พร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วตัดสินฝ่ายไหนจะแพ้หรือชนะก็ตัดสินฝ่ายชนะโดยลำดับนั่นเองหลักฐานพยานแห่งความเปลี่ยนของเรามีอยู่ภายในตัวของเราอย่างประจักษ์วันนี้ฆ่ากิเลสได้เท่านั้นวันนี้กิเลสตัวนี้ซบเซาลงไปวันนั้นกิเลสตัวนั้นหมอบราดลงไปวันนี้กิเลสตัวนี้ตายไปเผาศพกิเลสตัวนั้นตัวนี้เลื่อยไปด้วยอำนาจของตัปปธรรมมีสติปัญญาเป็นเครื่องแผดเผาอันสำคัญหนุนกันไปเดินดับบรรดาทุกประเภทนี้มีขอบเขตมีกฎมีเกณฑ์มีวันจบสิ้นลงไปได้ถ้าทุกข์ให้ทุกข์แบบนี้จึงเรียกว่าดุสิตถาคตอย่าไปมัวแบกหามทุกข์อยู่ในวัฏจักรนี้ด้วยความนอนใจด้วยความเห็นว่าการประกอบความเพียรเป็นทุกข์เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะหาเวลาพ้นจากทุกข์ไม่ได้เอาให้จริงให้จังเลยทุกข์ขนาดไหนก็ทุกข์เถอะทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสพระพุทธเจ้าพาทุกข์มาแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดก็พาทุกข์มาแล้วเหมือนกันท่านทางมันไปอย่างนี้ทางสายนี้ไปอย่างนี้ไปที่อื่นปีแวะไปที่อื่นไม่ได้หนักเบาขนาดไหนก็ต้องแบกกันไปหามันไปต่อสู้กันไปโลกรุงรังขนาดไหนก็บุกกันไปเป็นตมเป็นโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นกวากเป็นหนามเหยียบย่ำมันไปนั่นแหละทางมันไปตรงนั้นที่อื่นหาจะไปไม่ได้ถ้าว่ามีที่อื่นจะพอไปได้พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติจะทรงสั่งสอนเราให้ละเอียดละออให้ง่ายที่สุดดังที่เคยเทศแล้วนั้นสารทั้งอู่ทั้งเปรให้ทุกสิ่งทุกอย่างมอบมัดติดหลังติดคอไปเลยต้องการล้มที่ไหนล้มไปเถอะกิเลสมันตายเองเหมือนพวกเธอทั้งหลายตายลงเดี๋ยวนี้แหละตายทั้งเป็นนี่มากิเลสมันก็ตายพร้อมๆกันละเราถาโคตรเตรียมพร้อมให้แล้วเสือก็มีหมอนก็มีมัดติดตัวทุกสิ่งทุกอย่างมัดให้หมดติดไปเลยบ้างอะไรกัญชาก็บอกกัญชาครอบครอบกับมัดให้เลยติดปากเลยมันครอบครอบแต่ทางนี้มันไม่ใช่ทางของความพ้นทุกข์นี่จึงไม่ทรงธรรมจึงไม่ทรงสอนใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในอุบายวิธีสั่งสอนสัตว์นะใครจะสงสารเมตตาแบบสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าควรจะได้ในแง่ใดวิธีการใดใครจะเป็นผู้สอนก่อนถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะต้องพร่ำสอนก่อนอื่นเลยอย่างนี้ทรงพิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าไม่มีทางไปมีทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายเดียวนี้เท่านั้น
ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอันนี้แหละยกเครื่องมือนี้ขึ้นกราบตกกิเลสกิเลสกลัวเพราะเฉพาะเครื่องมือนี้เท่านั้นเราให้มันจริงมันต่างลงไปผมก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังเพราะงั้นพูดมันจริงลบหลีกปลีกจากนิสัยของตัวเองไปไม่ได้มันไม่พ้นจะเป็นนิสัยอยู่จนได้เพราะนิสัยเคยทำมาอย่างนั้นจะพูดนั่นดีนี่ก็ดีเรื่อยเลยผมพูดไม่เป็นเพราะผมไม่เคยทำอย่างนั้นได้ผลบางทีมาพิจารณาเอาหมู่เพื่อนมาพิจารณาดูหมู่เพื่อนท่านทำนั้นทำนี้ก็แก๊กๆท่านอยู่ไอ้เราไปเดินยืนกลมจนจะตายน่าจะไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเรานั่งภาวนาก็เอาจะเป็นเรื่องสารท่านอยู่นี้ท่านก็ยังเห็นสบายสบายเราทำความเพียรแทบตายเราไม่เห็นสบายบางทีก็เลยลองเอาอย่างท่านดูนี่ฝึกหัดเบื้องต้นนะลองนั่งพักสบายสบายสักหน่อยถึงไม่ทำอะไรก็ทำให้พักสบายสบายอ้าวมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกวนอ่ะทีนี้เรื่องมันกวนขึ้นเรื่อยๆเราทำอย่างนี้ไม่ได้นี่เนี่ยมันเป็นมาเมื่อเป็นนั้นก็จับมัดคอเข้าทางกลมทางความเปลี่ยนทางเข้าความเปลี่ยนอะไรอย่างนั้นแต่น่าจะหยาบหยาบจิตหยาบหยาบมันก็ต้องได้ใช้ความหยาบหยาบต่อสู้กันหนักไปแบบหนึ่งเหมือนกันนะโอ้โหลำบากจริงๆมันก็ได้ผลมาโดยลำดับเพราะความหยาบหยาบของเราทำอย่างหยาบหยาบของเราเนี่ยมันบอกมาโดยลำดับทำก็ลูกคำไปสบายสบายเหมือนหมู่เพื่อนทั้งหลายเราทำไม่ได้มันต้องเลิกเอากันหนักมือตั้งแต่ขั้นความสงบก็ต้องเลยหนักมือบันดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วเรื่อยๆนี่ก็เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างหมู่เพื่อนเดินอย่างนี้ให้รู้นิสัยตัวเองขึ้นมาที่เรียบแล้วมันไม่บางแหละมันหนาด้วยกันนั่นแหละจะไปทำแบบบางๆใส่มันเลยมันจะหัวเราะเอามันหนาเราก็หนาใส่กันแล้วว่างั้นเลยกำแพงมันหนาๆกับลูกระเบิดปาเข้าไปเว้ยมันแตกกระจายมันเราจะไปค้อนปีตะปูไปเคาะป๊อกๆได้เลยกำแพงหนาๆโยนระเบิดเข้าไปโตมันพังทลายนี่กระทบลงไปด้วยสติกำลังของปัญญาความภาคเพียรมีมากน้อยอย่างไรฟาดกันลงไปเอาตาข้ามันเห็นนี่วะไม่ท่านจะเรียกว่านักรบหรือนักรบกับความตายต้องอยู่ด้วยกันกับชัยชนะต้องอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้เราไม่ตายก็ชนะไม่ชนะเอาตายแต่สงครามทางโลกของมันมีชนะกับตายเป็นอย่างนั้นส่วนมากหรือยังไม่ชนะตายก็มีเนี่ยเลยไม่ตายชนะก็มีมันก็มีอยู่สองแง่นี่แต่ทางความเพียรไม่เป็นอย่างนั้นมันมีท่าจนได้ชนะไปโดยลำดับถึงไม่ถึงชัยชนะอันสมบูรณ์ก็เป็นชัยชนะประเดิมหนักเพราะความเพียรเพราะความทุกข์ในการประกอบความเพียรไม่สงสัยคิดย้อนหลังใหม่บางทีจนถึงกับโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้เนี่ยคือมันไม่ได้ตำหนิตัวเองน่ะไม่ได้ย้อนนะคิดย้อนหลังมันละอาคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่จะทำได้ไงกำลังบังชามันก็ไม่มีแต่ทำอย่างนั้นมันตายจริงเนี่ยทุกวันกำลังธาตุขันมันก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อนและกำลังใจมันก็ไม่มีนี่ดูสิจะว่าเร็วกันแล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณากำลังคือความมุ่งมั่นมันไม่มีแล้วความเพียรที่จะเป็นไปตามความมุ่งมั่นเพื่อจุดนั้นจุดนั้นมันไม่มีแต่ก่อนมันมีเต็มหัวใจที่ว่าเลยมันไม่มีจุดไหนละเป็นจุดสำคัญจุดพ้นทุกข์เท่านั้นเนี่ยเมื่อตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างสูงขนาดนั้นแล้วมันจะย่อหย่อนความเพียรได้มันก็ไม่สมเหตุสมผลกันเลยนี่มันจำเป็นต้องทุ่มลงไปทุ่มลงไปถึงเวลาที่มันจะเข้าได้เข้าแข็งมันจริงมันถอยไม่ได้มันมีแต่ตายกับรู้เอาไม่ตายให้รู้นั่นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันถอยไม่ได้จริงๆต้องทะลุเลยทุกข์ไหมขนาดนั้นฟังดิ
นาย้อนหลังดึงโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้แต่มันก็ภูมิใจว่าถ้าไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่รู้ไม่เห็นอย่างนั้นพอดีคือมันเป็นไปตามจังหวะของความเพียรตามจังหวะของกิเลสที่มันเจอกันพูดง่ายๆข้าศึกกับการลบมันเจอกันเจอกันหนักแน่นขนาดนักข้าศึกมันหนาแน่นขนาดไหนอันนี้เราจะไปทำหมดได้ก็ไม่ได้มันก็ต้องโหมกำลังเข้าไปจนกระทั่งมันได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาได้หลายได้ขึ้นมาความเพียรมันค่อยเป็นของมันไปเองทีไปหมุนไปหมุนไปหมุนไปแต่ยังไงก็ไม่พ้นว่าทุกข์ทุกข์หากไม่สนใจในทุกข์เท่านั้นเองสนใจแต่จุดหมายจุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้นทุกข์ก็จึงเหมือนเป็นเหมือนไม่ทุกข์เวลามาพักรบชั่วขณะนี้โอ้โหมันจะตายหายใจเขม่วเขม่วมันถึงต้องคิดเราคิดเราคาดเอาไว้ว่าการประกอบความเพียรจิตมีความละเอียดรอเข้าไปเท่าไรมันจะมีความสุขความสบายมากแล้วภาระก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปนี่ผิดทั้งเพนั่นมันเห็นประจักษ์อยู่ในตัวนี่มันจะไม่ปฏิเสธกันได้ยังไงผิดทั้งเพความคาดหมายนั้นไม่ใช่ความจริงที่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏอยู่ด้านนี้นี่มันมีเวลาว่างได้เมื่อไหร่ทุกขนาดไหนที่นี่ทุกข์สิหัวใจทำงานไม่ทุกข์เลยมันแต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากไปยิ่งกว่าความมุ่งมั่นมันไปทุ่มนั้นหมดความรู้สึกทุกแง่ทุกมุมมันไปทุ่มอยู่กับงานนั้นหมดเรื่องความทุกข์มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยจะเสียทุกวันหนูไม่ได้เรื่องเนี่ยแต่ว่าเร็วที่สุดก็ยอมรับเลยมันเป็นไปไม่ได้กำลังของจิตมันก็ไม่มีอยู่เฉยๆที่ว่างความนั้นเป็นอย่างนี้นี่นะมันเหมือนกับมันจะออกแสงแผ่วพราวแผ่วพราวหรือว่ามันออกแสงแผ่วพราวพราวก็ได้หรือว่าผักผักผ่านก็ได้นี่เหลือที่ขนาดที่สมมติว่าเรานั่งนะมันทุกข์มากมันไปสู้ไม่ได้จนกระทั่งสลบล้มลงไปล้มลงก็ไม่ถอยนั่นน่ะทั้งนี้มันจะไม่แข็งแกร่งยังไงพอได้สติแล้วจะขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งทันทีเลยที่จะถอยไปเลยปล่อยมันล้มมันนอนไปเลยนี่ทั้งๆที่มีสติอยู่นี้เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเลยแต่มันก็ไม่เคยสลบเป็นเพียงว่าเราเนี่ยตั้งไว้ขนาดนั้นแหละกำลังต่อสู้ทุกขเวทนาเอาจนกระทั่งไม่มีสติจะตั้งสลบล้มลงทางด้านไหนก็ตามล้มทั้งหงายก็ตามเถอะพอได้สติเราจะลุกขึ้นต่อสู้ทันทีเอาจนถึงจุดที่ต้องการที่กำหนดกันไว้นี่จนทะลุมันก็ไม่เคยชัดหรอกคาดไว้อย่างนั้นแหละคาดบ้าๆบอๆก็ถูกมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเวลามันแข็งจริงความมุ่งมั่นมันมากกำลังจิตมันมากธาตุขันธ์มันก็อำนวยกำลังจิตก็มากแต่เวลามาถึงสมัยปัจจุบันนี้แล้วสุขภาพมันก็ไม่อำนวยมันอยู่เฉยๆคลองตัวอย่างนี้มันก็คอยจะหกล้มก้มกราบอยู่แล้วนี่มันจะไปต่อสู้อะไรได้กำลังจิตก็ไม่มีแล้วมันไม่มีก็บอกไม่มีมันไม่มุ่งอะไรนี่เหมือนหัวตอก็ว่าได้เป็นเพียงมันรู้อยู่เท่านั้นแล้วจะมันจะมุ่งหมายอะไรมันไม่มุ่งยังอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรมันไม่มุ่งหมายทั้งนั้นโลกจะมุ่งเรื่องอะไรกับโลกผู้สารเขาเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีเราจะมุ่งอะไรกับธรรมมันก็ไม่เห็นมีอีกหากอยู่ด้วยธรรมนั่นแหละปฏิบัติอย่างนั้นความมุ่งของไม่เห็นมีบอกว่าไม่มีนั่นก็ไม่มีกำลังใจด้วยปฏิบัติไปก็รู้เองจะถึงขั้นมันรู้ทำไมปิดได้เหรอสันติปิโกประกาศอยู่ทุกหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดทำให้รู้เห็นให้จริงอย่าไปคิดเรื่องอำนาจวาสนาน้อยเป็นเรื่องตำหนิตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลมันจะท้อถอยไปตำหนิมันน้อยมากมันก็เต็มหัวใจนี่อยู่นี่เนี่ยกิเลสมันมีมากมีน้อยเท่าไหร่มันไม่มองดูมันบ้างที่จะฟาดฟันหันแหลกกันลงไปให้มันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันหมดไปนั่นให้คิดไปเนี่ยนั่น
อำนาจวาสนาน้อยน้อยที่ไหนแล้วต่อสู้ด้วยอยู่เวลานี้เราไม่มีกำลังเรามาอำนาจวาสนาเราไม่มาต่อสู้กับเดียดได้อย่างไรก็เรากันนักวาสนาแล้วนี่กำลังต่อสู้ด้วยอยู่เวลานี้คนนี้วาสนาไม่มันไม่มีกำลังที่จะมาต่อสู้นอนแผ่ช่องหนึ่งให้มันเหยียบเอาเหยียบเอาเหยียบเอาแหลกถึงเราไม่ได้แผ่มันนานนอกจากจะฟาดที่เดือดมันแผ่ช่องหนึ่งให้ดูต่อหน้าต่อตาพลิกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เรียกว่าปัญญาดังนั้นไม่ทันนะอุบายวิธีการที่จะแก้ที่เดือดไหวพลิบปัญญาต้องทันมันคิดขึ้นมาเนี่ยนั้นแก้กันเนี่ยนี้ปุ๊บนี่เรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบนักรบกับนักหลบมันต่างกันถึงก็อดเป็นออกตามนิสัยไม่ได้เพราะเราเคยทำมาอย่างนั้นจริงจังจริงๆไม่ใช่ธรรมดาจริงมากทีเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงได้ตัดสินใจลงด้วยเหตุผลแล้วมันจริงแท้ขาดไปเลยที่จะถอยทำลายเหตุผลทำลายความศรัทธา

การสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสร้างห้องสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปไปจากบุคคลที่สร้างคนให้มีความรู้วิชาซึ่งควรจะทำหน้าที่ต่อกิจการนั้นๆได้โดยเรียบร้อยแล้วสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นมติที่สำเร็จรูปขึ้นมาด้วยความเรียบร้อยและสวยงามตลอดถึงความมั่นคงและมีคุณค่ามากหากว่าคนไม่ได้สร้างความรู้วิชาให้เป็นคนขึ้นมาเป็นทั้งๆเมื่อก่อนแล้วจะไม่สามารถสร้างสิ่งทั้งหลายให้เป็นติดแผ่นแน่นหนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้เลยและการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างต้องสำเร็จรูปมาจากความรู้วิชาของบุคคลที่สร้างตนโดยเรียบร้อยแล้วไม่เช่นนั้นทุกสิ่งจะไม่สำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาได้เลยนี่ก็จัดว่าเป็นการสร้างประเทศหนึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่าวิชาขั้นแหน่งที่กล่าวมาทั้งนี้ที่สร้างจิตใจของบุคคลให้เป็นผู้ควรแก่ตนเองและควรแก่หน้าที่การงานที่เห็นน่าชอบหรือไม่ชอบผิดหรือถูกอย่างนี้เป็นต้นคนที่ได้รับการศึกษาจากพระองค์ท่านถึงความทราบซึ้งภายในจิตใจแล้วยอมเป็นผู้มีความมั่นคงภายในจิตใจและเชื่อต่อเหตุผลโดยถูกต้องไม่ได้ทำไม่พูดไม่คิดไปแบบสิ่งใดเหมือนบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้รับการอบรมศึกษาจากธรรมะที่ถูกต้องโดยเหตุผลเลยฉะนั้นคำสอนจึงจัดว่าเป็นสวัสดิ์ตัดเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดกลับไม่ชอบแล้วทุกบททุกบาทเมื่อนำมาประกาศสั่งสอนประชาชนจึงเป็นเหตุให้เกิดความดื่มด่ำเชื่อถืออย่างของจิตของใจถึงกับใจที่รับความศึกษาจากพระองค์ท่านเป็นใจที่มั่นคงแน่ๆต่อเหตุผลทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเป็นไปด้วยเหตุผลทั้งนั้นบรรดาสาวกเบื้องต้นก็เป็นคนธรรมดาไม่รับการศึกษาอบรมอันใดเลยแต่เมื่อได้มารับการศึกษาอบรมจากพระองค์ท่านแล้วกลายเป็นผู้มีเหตุผลและเป็นผู้มีความสะอาดขึ้นมาทางกายทางวาจาและทางจิตใจทั้งเป็นผู้มั่นคงต่อหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้สอนแล้วอย่างไรอย่างถึงจิตถึงใจเมื่อได้มีความเชื่อเลื่อมใสแล้วเช่นนั้นการจะนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสร้างตนเองก็เป็นธรรมสะดวกสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนและภาษาวกท่านต่างคนก็นำไปธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปรับปรุงจิตใจกายวาจาของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ชอบไม่ให้เสียไปจากแนวทางที่พระองค์ท่านเป็นจัดสอนไว้เพราะฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคนการสร้างพระให้เป็นพระจึงรู้สึกว่าเป็นของได้การสร้างโลกถ้าสร้างคนให้ดีแล้วโลกก็เป็นไปเพื่อความเจริญแต่ถ้ามันได้สร้างคนด้วยธรรมะคือให้มีเหตุผลประจำใจแล้วมีความรู้วิชาสามารถเท่าไรสร้างโลกให้เจริญเท่าไรพอยิ่งจะทำความเสื่อมหรือความชิบหายให้เกิดโลกมากขนาดเท่านั้นเหมือนกันถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องสร้างตนเองให้สมควรแก่ภาวะทั้งตนทั้งเป็นคฤหัสถ์และเป็นนักบวชแล้วเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชของเราถ้าเป็นผู้ได้สร้างตนเองพอสมควรจะไปอยู่ที่ไหนก็มีความสะดวกกายสบายใจทั้งคนที่มาเกี่ยวข้องก็ได้รับผลประโยชน์ส
จากท่านที่ได้อบรมตนคือสร้างตนมาโดยพอสมควรและการสร้างใจของเราให้มีใจที่เต็มไปด้วยเหตุผลคือเชื่อต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของยากสำหรับเราทั้งหลายผู้มีกิเลสเป็นเครื่องติดขวางกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นการสร้างคนให้เป็นคนการสร้างพระให้เป็นพระพระพุทธเจ้าท่านก็ถือเป็นภาระอันหนักยิ่งเหมือนกันจากพระพุทธเจ้ามาถึงพระสาวกท่านที่สร้างตนให้สำเร็จแต่ตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นกลายเป็นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วและประกาศธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแก่ประชาชนท่านก็รู้สึกว่าเป็นภาระคือลำบากเหมือนกันผู้ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตนเองเพื่อการสร้างตนเองโดยเฉพาะก็รู้สึกว่าจะมีความลำบากเช่นเดียวกันกับท่านที่สั่งสอนเราดังนั้นการสั่งสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนนี้จึงรู้สึกว่าเป็นของยากไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างมัดมาอาลาสร้างที่อยู่อาศัยปลูกกุฏิหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในบ้านในเมืองหรือภายในวัดจึงไม่ถือว่าเป็นของลำบากอะไรเลยแต่การสร้างคนให้เป็นหลักของบ้านเมืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านแก่เมืองและสร้างพระให้มีความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาและในวัดวาอารามตลอดถึงจะทำประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นของยากยิ่งกว่าการสร้างทางด้านวัตถุเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่มุ่งความเป็นพระโดยสมบูรณ์มุ่งความเป็นคนโดยสมบูรณ์ก็ควรจะสนใจสร้างตนเองไม่เป็นภาระเกี่ยวข้องสิ่งที่ไม่ใช่ภาวะหรือไม่ใช่วิสัยของตนเช่นนักบวชเรามีหน้าที่จะปฏิบัติตนเองคือสร้างตนเองโดยเฉพาะแล้วเรื่องกิจการงานภายนอกไม่ควรถือเป็นเรื่องจำเป็นมากยิ่งกว่าภายในเมื่อเราได้สร้างตัวของเราให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่ภายในตนเองแล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่เป็นของยากหากค่อยเป็นใหม่โดยเราไม่ต้องใครยุ่งจนขันขวายเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องเราสร้างตัวของเราให้เป็นพระเป็นเนรที่ดีขึ้นหรือเรียบร้อยแล้วการสร้างพระก็คือการดัดแปลงตนเองจะอยู่ที่ไหนไปที่ใดในอิริยาบถทั้ง4ต้องทำการสังเกตสอบรู้ตัวอยู่เสมอเรื่องสติกับใจนั้นอย่าให้ห่างไกลจากกันจะเป็นการสร้างพระเพื่อความสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับแต่ถ้าขาดการงานที่กล่าวมานี้ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพระแล้วผลที่จะพึงได้รับให้ถึงความเป็นพระโดยสมบูรณ์นั้นก็ต้องด้อยลงตามลำดับแห่งเหตุที่มีการหนุนด้อยลงพระพุทธเจ้าสร้างพระองค์มาได้สร้างด้วยความทอดแท้อ่อนแอสร้างจนสุดวิสัยของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครสามารถจะทำได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านสำหรับพระองค์ท่านเองก็ไม่ถือว่าเป็นภาระกระสุดวิสัยในการสร้างพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถือว่าพอดีกับหน้าที่และกำลังของพระองค์ท่านตลอดไปทั้งที่บางครั้งมีความสลบสลายก็ตามแต่ภายในพระทัยของ
ของพระองค์ท่านรู้สึกว่าถือว่าเป็นความพอดีอยู่เสมอจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความวิสาพยายามของพระองค์ท่านในเล็กน้อยนี่ทางที่พระพุทธเจ้าสร้างพระองค์ท่านสร้างอย่างนี้บรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วนำไปสร้างตนเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าบางท่านทำความเพียรกล้าถึงกับฝ่าท้าแตกกลมบางท่านก็ไม่หนักไม่หนาอุบายวิธีทั้งหมดนี้เป็นการสร้างองค์ของท่านจนได้สำเร็จรูปขึ้นมาอย่างสมบูรณ์คือเป็นสาวกอรหันต์ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแต่ละท่านละท่านเนื่องมาจากการสร้างองค์ของท่านด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยต่อหน้าที่ของตนของตนเราที่จะเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าและของสาวกทั้งหลายท่านเพื่อเป็นการสร้างตนจึงควรมองดูแนวทางที่ท่านได้ดำเนินในการสร้างตนไปนั้นอย่าได้มองดูแง่อื่นอันจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างตนเองจะไม่ถึงจุดที่หวังดังที่ท่านถึงไปแล้วจะทุกข์จะลำบากยากขนาดไหนก็ให้ถือว่าเป็นทางเดินจะต้องก้าวไปตามทางสายนี้ต้องเดินต้องไปต้องปฏิบัติไม่ต้องถือว่าเป็นความลำบากยากเย็นอันใดเพราะสิ่งเหล่านี้โลกเคยถือมากันเป็นเวลานานไม่ว่าท่านและเราเคยเห็นความยากความลำบากนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนว่าเป็นภัยแก่ตนแต่เห็นความสะดวกตามชอบใจนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนเองทั้งที่ความสะดวกความประพฤติตามชอบใจของตนนั้นเป็นข้าศึกและเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินเพื่อการสร้างตนโดยสมบูรณ์โดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไปได้ด้วยทางใดเพราะทางของท่านที่ดำเนินจนถึงความพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นทางข้อแท้อ่อนแอและแท้หลังเช่นอย่างทางที่พวกเราเดินกันอยู่นะหมดนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางมัชฌิมาซึ่งจะเป็นไปเพราะความพ้นทุกข์เหมือนอย่างพระองค์ท่านแต่เป็นทางที่จะสั่งสมกิเลสคือความเกียจคร้านความข้อแท้อ่อนแอให้มีกำลังมากมูลขึ้นเป็นน้ำหนักสำหรับภายในใจของบุคคลนั้นถึงกับว่าทอดทุระไปเสียเลยไม่มีความสนใจใคร่ต่อการดำเนินตามทางสายที่พระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปจนถึงความบริสุทธิ์มีการสร้างตนเพื่อถึงความอันสมบูรณ์หรือเพื่อถึงความเป็นพระอันสมบูรณ์ต้องมองดูตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมทั้งหมดเป็นหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้ดำเนินไปแล้วและได้รู้เห็นเป็นผลประจักษ์กับพระไทยมาจนถึงความเป็นศาสดาแล้วจึงได้มาประกาศสั่งสอนพวกเราการประกาศสั่งสอนพระธรรมทุกบททุกบาทที่ออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระองค์ท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงบทบาทแห่งธรรมะนั้นให้เป็นอื่นในการสอนสัตว์นอกจากว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงเป็นมาอย่างไรปฏิบัติไปอย่างไรจนถึงความมือสุดพุทโธและนำมาสอนสัตว์ให้เป็นไปตามทางสายนั้นเท่านั้นไม่ได้ทรงยักย้ายธรรมะและนำไปสอนสัตว์ให้เป็นอย่างอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินเลย
ก็เพราะเหตุว่าทางที่พระองค์ท่านจะย้ายออกไปให้เป็นอื่นนั้นไม่ใช่ทางเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เพราะพระพุทธเจ้าเองท่านไม่ได้ตรัสรู้เพราะทางสายเช่นนั้นพอที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้ยักย้ายหรือเปลี่ยนแปลงทางเดินตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ากลับมาเดินตามทางที่เหลือตัณหาอาสวะซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของตนอันเป็นทางสายอื่นจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลักการสร้างตนเองต้องดูแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแบบฉบับของพระพุทธเจ้าถึงความพร้อมมูลได้ทั้งเหตุคือเครื่องดำเนินทั้งผลคือธรรมที่พระองค์ท่านเป็นเลยครับเป็นเหตุและเป็นผลอันถูกต้องเมื่อนำมาสั่งสอนสัตว์ก็เรียกว่าเป็นสวัสดิธรรมสัตว์ไว้ชอบทุกประการเมื่อบรรดาสัตว์ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านก็ปรากฏผลเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้เป็นลำดับจนถึงพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงจากนิยานิกธรรมที่ผู้นั้นนำไปปฏิบัติโดยไม่ต้องเสียสังนี่เป็นสายทางที่พระองค์ท่านทรงรับรองมาด้วยดีนอกจากนี้แล้วไม่มีทางสายใดจะทำผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินผิดทางให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์นอกจากจะเป็นไปเพื่อความลำบากแก่ตนเปล่าๆหรือว่าจะเป็นเหตุให้สังสมกิเลสขึ้นมาอย่างมากนั้นเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะได้รับผลจากทางสายที่ตัวมันเนินผิดไปนั้นเองการปฏิบัติธรรมะเราอย่ามองในแง่ธรรมลำบากแต่จงมองในแง่ผลอันดีที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแม้จะลำบากหรือสะดวกสบายก็ตามนี่เป็นหลักสำคัญถ้าเราจะมองในแง่ลำบากแล้วจะทำให้เรามีความท้อแท้อ่อนแอต่อความเพียรที่เราจะพึงดำเนินและผลที่จะควรได้รับจะพลาดไปเสียหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามองในผลอันดีที่เราพึงประสงค์แล้วเหตุคือการดำเนินจะยากหรือลำบากก็เป็นเช่นเดียวกับทางเดินที่เราจะไปสู่จุดนั้นๆจะยากยากหรือง่ายเราต้องเดินไปตามทางสายนี้จะมีน้ำหรือมีกรวดมีทรายอะไรก็ตามเราต้องเดินไปตามทางสายนั้นจะชื่อว่าผู้เดินไปถูกจุดที่หมายทุกจุดที่ตนต้องการทางสายเอกคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้า

ะไม่ยังผลอันดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติผิดๆนั้นไปได้เลยขอให้เราทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้กับหลักการดำเนินคือมัชฌิมามัชฌิมาแปลว่าศูนย์กลางไม่ได้ผิดเพี้ยนไปที่ไหนจะเคร่งก็ตามจะย้อนยานบ้างก็ตามแต่ให้ย้อนยานหรือเคร่งอยู่ในหลักของมัชฌิมาที่พระองค์ท่านประทานไว้อย่าให้เลยขอบเขตทั้งฝ่ายเคร่งและฝ่ายย้อนยานเพราะหลักธรรมะนั้นมีหลายขั้นในกรอบแห่งหลักธรรมะที่เรียกว่ามัชฌิมานั่นเองยังแยกเป็นประเภทที่อุปิฏฐ์คือสูงเยี่ยมก็มีประเภทที่ปานกลางก็มีประเภทที่แหลมยานก็มีแต่ว่าอยู่ในกรอบแห่งหลักมัชฌิมานั้นไม่นอกเหนือไปจากนั้นเลยผู้ดำเนินตามหลักมัชฌิมาทั้ง3ประเภทที่แยกออกเป็นประเภทนี้ที่ว่าไม่ผิดจากหลักของมัชฌิมาแต่ผลที่จะพึงได้รับก็ขึ้นอยู่กับความเคร่งหรือหย่อนยานในวงแห่งมัชฌิมานั้นเหมือนกันถ้าผู้มีความเคร่งครัดปฏิบัติตนโดยเข้มแข็งตามหลักมัชฌิมาผู้นั้นก็ถึงได้อย่างรวดเร็วถ้าผู้ปฏิบัติย่อนลงกว่านั้นก็ถึงได้ช้าถ้าผู้ที่ย้อนยานลงไปกว่านั้นแต่ไม่ผิดจากหลักมัชฌิมาซึ่งเป็นธรรมขั้นต่ำก็มีทางจะรู้จะเห็นได้เหมือนกันแต่กินเวลานานนี่หลักมัชฌิมาแม้จะทรงว่าเป็นทางสายทรงไว้ว่าเป็นทางสายกลางก็ตามแต่ยังมีประเภทที่แยกออกอย่างสูงอย่างกลางอย่างต่ำเหมือนกันถ้าผู้ปฏิบัติผิดจากตามผิดจากมัชฌิมาที่กล่าวไว้นี้จะไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นใครจะว่าใครปฏิบัติดีขนาดไหนก็ตามออกเป็นสักว่าความรู้ความเห็นทิฏฐิมานะของตนเท่านั้นหาไม่เป็นไปตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาวิธีสร้างตนต้องสร้างด้วยหลักมัชฌิมาเป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างตนอย่านำเครื่องมือชนิดอื่นมาใช้ในงานที่ไม่ควรใช้เครื่องมือชนิดอื่นปลูกบ้านเขามีอะไรบ้างสำหรับเครื่องมือจะใช้ทำบ้านของเขาต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะเขาจะทำอะไรก็ตามเขาต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะเราจะสร้างตนด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำอุปิฏเราจะหาเครื่องมือประเภทใดในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะเหมาะสมกับความมุ่งหวังของเราที่ตั้งไว้อย่างแรงกล้าเราต้องนำเครื่องมือคือธรรมะส่วนที่เด็ดนั้นมานำมาใช้จะสมกับเจตนาของเราที่มุ่งเอาไว้ถ้าสร้างตัวไม่ดีเราจะไปสร้างอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นจะไปแนะนำสั่งสอนคนก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะเราสั่งสอนตัวของเรายังไม่ได้ถ้าเราแนะนำตัวของเราอบรมตัวของเราด้วยดีแล้วเรื่องการอบรมคนอื่นเราก็ต้องนำหลักธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติมาไม่รู้เห็นมานี้ไปสั่งสอนเขาก็พอมีทางที่จะให้โลกได้รับผลประโยชน์จากความจริงที่เราได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาได้ฉะนั้นการสร้างตนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายธรรมะตนเมื่อรวมทั้งหมดความหมายถึงอัตภาพร่างกายนี้ด้วยการประพฤติทางกายก็ดีการประพฤติทางวาจาก็ดีการคิดในทางใจก็ดีให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็คือการสร้างตน

ถ้าผิดเพี้ยนไปจากนั้นแล้วก็ไม่จัดว่าเป็นการสร้างตนโดยถูกต้องทางธรรมดาของจิตที่มียาพิษฝังอยู่ภายในตนแล้วจะไม่นำบุคคลให้ไปตามจิตที่หมายแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่จะถือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นศัตรูต่อตนเองมีเรื่องของกิเลสกับธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปคือเป็นข้าศึกต่อกันเสมอเรื่องของธรรมะแล้วจะเป็นสิ่งขับไล่หรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมะนั้นให้หมดไปเป็นลำดับแต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมะก็จะพยายามกดขี่บังคับธรรมะนั้นให้ต่ำลงไปเพื่อตนจะได้มีอำนาจครองหัวใจของมนุษย์และสัตว์โดยสมบูรณ์ที่หัวใจธรรมะใจนั้นเราก็เป็นคนผู้มีใจคนและก็มีทั้งธรรมะและมีทั้งกิเลสแทรกอยู่ภายในใจด้วยกันเราจะนำวิธีหรืออุบายอันใดมาใช้เพื่อจะแก้กิเลสหรือเพื่อจะให้กิเลสผูกมัดธรรมะภายในใจของเราให้เผยตัวไม่ขึ้นนี่ขึ้นอยู่กับเราแต่เราที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติด้วยกันนี้ใครๆก็ต้องทราบด้วยดีว่าไม่ใช่จะเป็นผู้มาสั่งสมกิเลสเพื่อจะหักล้างธรรมะให้สิ้นสิ้นไปจากกายวาจาใจของตนนอกจากจะพยายามดัดแปลงหรือแก้ไขที่เหลือให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มองดูธรรมะคือเครื่องมือที่จะนำมาแก้ไขที่เหลือให้หมดไปจากใจโดยอุบายหรือวิธีต่างๆอย่าได้มีความนอนใจการเป็นการตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือวัยแก่วัยชราเพราะชีวิตมีอันเดียวเหมือนกันหมดทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนหนุ่มมีลมหายใจอันเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกมีเพียงเท่านี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้เป็นคนมีชีวิตอยู่กับโลกครับถ้าลมหายใจนี่หาไม่แล้วใครๆก็เป็นคนตายเหมือนกันหมดไม่แตกอะไรจึงไม่ควรประมาทตัวเองคือนอนใจในความเพียรอุบายวิธีใดจะแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่จิตใจแล้วจงยิ่งพยายามค้นขวายหาอุบายนั้นๆนำมาแก้ไขตนเองให้รับประโยชน์หรือเป็นคติเครื่องสอนใจตนไปวันเล็กและน้อยนี่จะสมชื่อว่าเป็นผู้มาแก้ไขที่เหลือปัญหาอาสวะสิ่งการพิจารณาตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรมากมายไปจากกายกับใจเพียงอย่างจิตลงสู่กายเท่านั้นก็เป็นการพิจารณาธรรมดูให้รู้สภาพความเป็นอยู่ของร่างกายและความแปรสภาพของเขาซึ่งมีความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาทุกส่วนของร่างกายและพร้อมที่จะแตกสลายไปอยู่ทุกขณะและทุกอาการเช่นเดียวกันไม่มีใครจะมีความเป็นใหญ่ในร่างกายซึ่งจะบังคับเขาได้ไม่ให้มีความแปรสลายจากกันกายที่ตั้งอยู่เป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้โปรดได้ทราบว่าคือสังขารได้จากส่วนผสมคือดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้าเป็นก้อนหรือเป็นพื้นหนึ่งและมีใจครองตัวรักษาสิ่งเหล่านี้
เพื่อเชื่อมโยงถึงกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยมีลมหายใจเป็นผู้ทำหน้าที่การสืบต่อชีวิตจิตใจไปก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ขาดความสามัคคีคือไม่ปรองดองซึ่งกันและกันลงเท่านั้นร่างกายของเราก็จะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายที่นั่นที่นี่ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในกายในใจของเราทันทีเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้เพียงแล้วลานแห่งกันและกันเท่านี้เราก็เห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วที่ไหนยิ่งเขาได้แตกจากกันไปเสียคือธาตุทั้งสี่นี้ได้แตกสามัคคีสลายจากความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้ออกไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามสภาพเป็นของเขาแล้วก็หมดความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจิตที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในใจก็จะต้องไปก่อปฏิสนธิขึ้นมาอีกตามแต่บุญและบาปที่ตนสร้างเหตุเอาไว้มากน้อยเท่าไหร่นั่นแลจะเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจและจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้ไปในทางดีได้ชั่วไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นสังขารประเภทเดียวกันแล้วมีความแปรสภาพและแตกสลายอีกตามลำดับลำดับแห่งภพแห่งชาติเช่นเดียวกับเคยที่เคยเป็นมาแล้วต่อจากนั้นก็เป็นไปอีกเช่นนั้นเมื่อเราลองมาคำนึงมาคำนวณประมวลอัตภาพร่างกายที่ตั้งขึ้นมาเป็นสังขารแล้วแตกไปสร้างขึ้นมาเป็นกองสังขารเป็นกับเป็นบุคคลแล้วแตกไปดูว่ามีสาระเปลี่ยนสารอะไรบ้างที่ควรจะนอนใจหรือควรจะมีความกระหึ่มรักชอบสงวนในสิ่งเหล่านี้จนลืมตนมาเด็ดประกอบความภาคความเพียรด้วยความสนใจอาศัยแต่ความเจ็บคร้านมากง่ายอ่อนแอฝังอยู่ภายในใจเพื่อจะตั้งพบตั้งชาติให้รับความทุกข์ความหมากจิตตลอดตั้งขัดตั้งกันนี่มีอย่างที่ไหนที่นักปฏิบัติจะมาทำความสนใจกับสังขารซึ่งเป็นกองธาตุสี่เพียงเท่านี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลยนอกจากใครจะพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งต่อการพิจารณาสภาพแห่งขันธ์ทั้งหลายคือกองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาและลื้อถอนความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงกับการถอดถอนกิเลสอาสวะภายในใจทั้งตนออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วผ่านพ้นไปได้จากกองธาตุกองทุกข์กองแตกกองสลายนี้ไปได้เสียไม่มีทางอื่นที่จะให้เป็นสาระแก่เราอันเป็นที่พึงพอใจเลยการเกิดการตายของเรากับของสัตว์ไม่มีอะไรแตกต่างกันเราจะถือว่าเป็นของวิเศษเลิศโลกที่ไหนมันไม่มีจากความเกิดความตายอันนี้นอกจากจะมีแต่ความทุกข์ความลำบากในภพชาติหนึ่งไปเท่านั้นจะควรให้เป็นที่ยินดีและตื่นอกตื่นใจแล้วแสวงเพื่อภพชาติอีกที่ไหนมีเรื่องเกิดกับตายเท่านี้ในโลกเกิดตายนี้ไม่มีอย่างอื่นเราจะนับได้หรือไม่ได้ไม่เป็นปัญหาดูอัตภาพของเราที่กำลังนั่งอยู่นะเดี๋ยวนี้เองนี่ก็เรียกกองสังขารอยู่แล้วมันตั้งขึ้นมันก็จะต้องสลายแปรสภาพลงไปคือแตกดับเหมือนกันอัตภาพหน้ามันก็จะเป็นสังขารประเภทเดียวกันมันก็ต้องเดินไปตามทางสายเดียวกันอยู่จ
ะมีร้อยอัตภาพพันอัตภาพมันก็จะเดินทางสายเดียวกันจะแยกทางเดินกันไม่ได้สำหรับสังขารที่ให้นามมาส่วนผสมแล้วไม่มีอันสังขารประเภทใดจะเดินขีดแยกจากทางของสังขารทั้งหลายไปจะต้องเดินไปตามทางสายเดียวกันการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เป็นอุบายของปัญญาที่จะรื้อถอนความยึดมั่นสำคัญผิดอันเป็นพิษแก่จิตใจของเราออกได้เป็นขั้นๆเมื่อผู้มีสติปัญญาพิจารณามากละเอียดถี่ถ้วนโดยตลอดทั่วถึงจะสามารถถอดถอนออกได้ทั้งอุปาทานคือความยึดมั่นในส่วนร่างกายซึ่งเป็นสังขารประเภทหนึ่งทั้งส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดความปรุงของใจซึ่งเรียกว่าสังขารประเภทหนึ่งและถอนได้ทั้งอุปาทานของใจที่เต็มไปด้วยอวิชชาอันเป็นบ่อเกิดแห่งสังขารทุกๆประเภทคือสังขารร่างกายและสังขารความปรุงความภายในใจจะไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจนั้นนั่นแหละคือว่าเป็นผู้ตัดเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องสังขารเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากอันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามโลกนี้จะไม่มีในจิตใจดวงพ้นจากโลกนั้นเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านมาเป็นของประเสริฐเลิศโลกเพราะความมือจิตของใจที่ผ่านพ้นเครื่องกดขี่บังคับคือสมมุติอันนี้ไปได้กลายเป็นวิมุตติขึ้นมาภายในใจท่านพูดถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นนี้แล้วเป็นผู้หมดภัยภายในใจแม้จะมีส่วนแห่งความทุกข์ปรากฏอยู่บ้างในร่างกายก็ไม่สามารถจะซึมซาบเข้าไปถึงจิตใจให้รับความทุกข์เช่นที่เคยเป็นมาครองธาตุขันก็ครองไปตามมันตามการของเขาแม้จะเลี้ยงดูรักษาเข้าไปก็เพียงพอถึงการของเขาที่จะแตกสลายไปเท่านั้นเรื่องปัญญาของธาตุของท่านรอบด้านไปหมดไม่มีอันใดจะสอดแทรกปัญญาของท่านได้ท่านจึงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งที่เป็นอัตภาพของท่านก็ตามก็เห็นตามเป็นจริงทั้งเขารวมกันอยู่ที่ให้ชื่อให้นามว่าเขาว่าอะไรทั้งที่เขาแปรสลายไปอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขาแตกดับลงไปไม่มีที่ใดจะทำความยุ่งเหยิงเกิดบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ไปแล้วแม้แต่นิดหนึ่งภายในใจเราเป็นนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นใจเป็นของสำคัญเราจะเห็นอะไรเป็นของสำคัญถ้าตีดินน้ำลมไฟไม่มีสิ่งใดจะเป็นของสำคัญเพื่อความหลุดพ้นจากหนักเกิดอะไรนอกจากจะพิจารณาเขาให้รู้ตามสภาพความจริงของเขาแล้วถอดถอนเสี้ยนน้ำออกมาแม้ให้มันทิ่มแทงหัวใจหยุดเป็นเวลานานเท่านั้นนั่นเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของนักปฏิบัติใครถ้าขยันเกิดขยันตายก็คือว่าคนนั้นขยันรับภาระคือความกองทุกข์ถ้าแม่ขยันเกิดตายก็คือว่ามีความขยะแขยงต่อทุกข์เพราะเรื่องการเกิดการตายเป็นเรื่องกองทุกข์เท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดจะควรยินดีเงื่อนไหนจะควรติหรือควรชมเงื่อนไหนไม่มีที่พอจะถือเป็นสาระนะจากการติการชมนั้นนอกจากจะยังปัญญาให้ทราบตามความเป็นจริงของเรื่องความเกิดทั้งของท่านทั้งเราและเรื่องความตายทั้งของท่านทั้งเราให้เห็นชัดเท่านั้นไม่มีทางอื่น
ที่จะเป็นทางขอดขอนตนเองให้พ้นจากบ่อแห่งความของตนในอัตภาพนั้นๆนักปฏิบัติต้องดูเรื่องของตัวที่มีอยู่ให้เห็นชัดด้วยปัญญาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอย่าเกียจคร้านเพราะความเกียจคร้านทราบปัญญาว่าตั้งอยู่ที่ไหนเป็นความอ่อนแอหรือเป็นความไม่เจริญในที่ไหนตั้งอยู่ในบ้านใดเมืองใดบ้านนั้นเมืองนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในวัดใดวัดนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในคนใดคนนั้นจะเป็นคนเกียจคร้านไม่เจริญรุ่งเรืองในข้อวัดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิมุตติคนไม่ปรากฏแก่คนที่เกียจคร้านนั่นเองเพราะฉะนั้นความเกียจคร้านสำหรับผู้ปฏิบัติจึง

เราก็ตรงตกละเรื่องของคารวะเรื่องของพระอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรายังไม่ตรงนี่นะเพราะความเมตตานั่นเองที่ไม่ตรงกันยังต้องได้กี้กันอยู่เรื่อยว่ากันอยู่เรื่อยไม่ว่าไม่ได้ไม่เห็นน่ะไม่ได้คิดใครจะมาพูดคำนี้ให้คิดมีเหรอนี่อันหนึ่งอย่าว่าเจ้าของจะคิดธรรมดาเลยแม้แต่พูดจะมาพูดให้คิดจะไม่มีหรือไม่มีนะจะว่าไงจะว่าผมเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วแต่มึงพูดจะพิจารณาหน่อยคำพูดเช่นนี้ผมก็ไม่เคยได้พูดเพราะมันไม่เคยปรากฏในใจแต่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ว่าเพราะธรรมชาติที่มันเป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างนั้นทั้งหลายคนละโลกมันกับคนละโลกแต่มันไม่ใช่โลกแล้วมันไม่มีอะไรเข้าไปเกาะไปเกี่ยวเลยสิ่งใดที่แสดงมามันจะไม่เห็นไม่รู้ยังไงนี่แหละอัศจรรย์พระพุทธเจ้าสิไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามเกิดความจริงประกาศลั่นหรือนี่คือองค์ศาสดาเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้แสดงบอกไว้ทั้งนั้นทรงเป็นไปหมดแล้วเนี่ยลูกๆน้องๆเราไม่ต้องพูดไม่มองเห็นตัวเลยเห็นตัวคือหมายถึงว่าเห็นกิริยาของธรรมแสดงออกมันมีแต่อันเดียวเท่านั้นเคลื่อนไหวอะไรไหนมาดังนั้นเป็นเจ้าตัวการเป็นผู้ถือบังเหียนเป็นผู้ควบคุมมันละเอียดถึงขนาดที่ว่าไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าอันนี้เป็นภัยอันนี้คือสิ่งเคลือบแฝงใจอันนี้เป็นนายบีบบังคับอันนี้เป็นยักษ์อันนี้เป็นผีมันพูดว่าภัยตอนนั้นมันก็ครอบหมดแล้วมันไม่รู้เลยมันกว้างอันนี้มาเป็นเราของเราไปทั้งหมดนี่สิมันกล่อมขนาดนั้นไม่รู้เลยแล้วจะเอาวิชาที่ไหนมาแก้มาอย่างให้ทราบวิชาในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีหวังว่างั้นวิชานี้เป็นวิชาของมันเรียนเพื่อมันไม่เรียนเพื่ออะไรแม้แต่เรียนทำทำให้มุ่งใจจะปฏิบัตินั่นก็เรียนเพื่อมันกรรมเพื่อมันมันสั่งสมทุกข์มันนะสั่งสมความสัมพันธ์มั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดหลักนักปราชญ์ชาติกวีขึ้นมามันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของไปหมดเลยไม่พ้นแม้แต่เรียนธรรมะว่าขนาดนั้นนะผมพูดในวงหมู่เพื่อนด้วยความเป็นกันเองไม่มีลี้ลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในความรู้สึกแบบนี้มันกระถ้าว่าพูดถึงกระเทือนมันกระเทือนตลอดเวลาทางตาทางหูทางอะไรมันปัดสัมพันธ์อันนี้อันหนึ่งมันไม่ได้ตั้งใจที่จะกำหนดกฎเกณฑ์จะสอดจะส่องจะดูมันนะคือมันเป็นหลักธรรมชาติด้วยกันอันนั้นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่คล่องตัวของมันมันแสดงออกแต่ละลายแต่ละบุคคลแต่ละสัตว์มันเป็นความคล่องตัวเป็นหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติของมันมันแสดงของมันอยู่อย่างนั้นเจ้าตัวก็ไม่รู้มันเป็นผู้ทำงานเองสิ่งที่เป็นเจ้าโลกในหัวใจนี้มันผลักมันดันมันทำการทำงานของมันโรงงานของมันนี่ไม่มีเวลาปิดเลยไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันโกนไม่เลือกอิริยาบถมันทำของมันอยู่ตลอดเป็นอัตโนมัตินี่คือหลักธรรมชาติที่มันสิ่งที่มันมีอำนาจครอบหัวใจที่มันเป็นเจ้าโลกพาโลกให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายและความทุกข์ความลำบากโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยนี่คือธรรมชาติตรงนี้มันทำงานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกโดยสัตว์โลกไม่รู้สึกเลยนี่เป็นธรรมชาติของมันทีนี้ธรรมชาติอันหนึ่งที่สามารถที่จะรู้มันได้นั้นก็ไม่ต้องสังเกตไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางมันเป็นธรรมชาติ
หลักอัตโนมัติอีกเช่นเดียวกันมันถึงทราบกันได้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออกมันจะละเอียดขนาดไหนก็พ้นเรื่องธรรมซึ่งเป็นของละเอียดเนื้ออันนี้ไปไม่ได้นี่เลยมันรู้อยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่มาคิดมาปรุงเอามาสอดมาส่องดูถึงจะรู้ถึงจะเห็นนะมันก็เหมือนอย่างหูเรามีเสียงเปี้ยงป้างขึ้นเปี้ยงป้างขึ้นมานี่ไม่ตั้งใจฟังมันก็ได้ยินตาพาไปที่ไหนสายไปที่ไหนไม่ตั้งใจจะดูมันก็ผ่านสายตาไปจนได้เพราะมันเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เห็นที่ได้ยินสำหรับเห็นสำหรับได้ยินสำหรับดวงจิตเยี่ยมรสนี่พูดง่ายมันเป็นหลักธรรมชาติของใครของเราเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันมันก็ต้องปรากฏระหว่างโลกกับธรรมมันก็เหมือนกันโลกก็หมายถึงกิเลสทั้งมวลธรรมก็หมายถึงเครื่องที่จะรู้กันเห็นกันแก้กันมันเป็นต่างอันเป็นต่างอันเป็นต่างเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองทีนี้มันก็ทันกันโดยไม่ต้องตั้งใจสังเกตสังกามันก็ทันมันหากสัมผัสสัมพันธ์มันทำให้รู้ให้เห็นให้พิจารณาแต่ตรองไปตามมันโดยหลักธรรมชาติอีกการพิจารณานี่เลยมันเป็นทั้งหมดนี่คือมันละเอียดมากหนาวิชาในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีวิชาใดที่จะสามารถสอดรู้ธรรมชาติอันนี้ที่ทำงานอยู่บนหัวใจคนไม่มีทางเลยมันจะเรียนมากน้อยขนาดไหนก็เถิดเรียนก็คืองานของมันให้เรียนการทำงานของมันผลรายได้เป็นของมันไม่ใช่เป็นของธรรมมันทำงานของมันอยู่อย่างนั้นนี่ที่ถ้าเราพูดถึงเรื่องความสะดุดสังเวชมันจะไม่สะดุดสังเวชยังไงมันกล่อมถึงขนาดนั้นจนไม่รู้ยิ่งสมัยทุกวันนี้ยิ่งนับวันรุนแรงขึ้นอำนาจของมันมีมากไม่ทำให้รู้เลยอะไรที่จะคล่องปากคล่องใจเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นให้เคลิ้มไปตามมันนั้นสนใจมากนักไม่ได้เพราะมันทำให้สนใจอีกเนี่ยมันซ้อนเข้าไปเลยเป็นลำดับลำดาไม่รู้กี่สลับซับซ้อนเรื่องความละเอียดแหลมคมของมันมันแทรกอยู่ทุกถ้าเป็นขนก็ทุกขุมขนถ้าเป็นเม็ดหินเม็ดทรายก็แทรกอยู่ทุกเม็ดหินเม็ดทรายหูถึงใจก็แทรกอยู่ในหัวใจเต็มแล้วแล้วอาการอะไรที่แสดงออกมาจะไม่ใช่อันนี้แสดงจะเป็นอะไรแสดงออกมาเล่าน่ะออกมาส่วนละเอียดก็อยู่ออกมาจากใจพอออกมาสู่กายสู่วาจาสู่กิริยาท่าทางก็เป็นส่วนอยากมานี่ก็พอมองเห็นได้แต่ที่ไม่มองเห็นซึ่งมันทำงานอยู่ภายในตัวของมันนั่นเด้มันละเอียดขนาดไหนนี่แหละแล้วใครในโลกอันนี้สามารถรู้ได้ละได้ตั้งที่โลกถึงสามแดนโลกธาตุหาลายหนึ่งไม่มีเลยแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทั้งไม่ทรงได้เรียนจากผู้หนึ่งผู้ใดศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดวิชาแขนงที่จะสังหารธรรมชาติเจ้ามหาอำนาจนี้ให้บรรลัยลงไปจากพระไถ่มีวิชาสยามภูเท่านั้นคือทรงรู้เองเห็นเองทรงปฏิบัติเองจะด้นเดาก็เป็นเรื่องของพระองค์เองเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้ก็ต้องมีรูปคำคำเป็นธรรมดาดังที่ไปศึกษาในสำนักนั้นสำนักนี้สำนักไหนก็เป็นสำนักอยู่ใต้อำนาจของมหาอำนาจนี้เสียพระองค์ก็ทรงทราบว่านี้ไม่ใช่ทางเนี่ยเลยมาทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์แล้วก็ทรงย้อนระลึกถึงขณะที่ทรงพระเยาว์ที่พระราชวิดาพาไปแลกนาขวัญทรงประทับอยู่ใต้ร่มว่าเลยร่มไม้ร่มว่าทรงเจริญอนาปานสติทรงเห็นผลนั้นย้อนเอาอันนั้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทรงพิจารณาอนาปานสติ
ในคืนที่จะตรัสรู้นั่นแหละเพราะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจากใครไม่มีใครบอกใครสอนวิชาที่เรียนมาเหล่านั้นเป็นโมฆะทั้งนั้นไม่มีความหมายในการแก้มหาอำนาจที่ครอบในหัวใจบังคับในหัวใจนี้นี่ทรงพิจารณาอนาปานสติกำลังลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์นี่เริ่มเข้าสู่สัจธรรมอันเป็นทางบุกเบิกอันเป็นทางสังหารอันเป็นเครื่องสังหารแล้วจึงได้สมรู้ทรงเห็นขึ้นมาคำว่าปุเพนิวาสานุสิกสติญาณพระองค์ทรงเคยรู้เมื่อไรและลึกชาติย้อนหลังได้กี่ชาติกี่กับกี่กันจนไม่มีประมาณก็ทรงรู้ถึงความไม่มีประมาณตลอดทั่วถึงพบแห่งชาติของสัตว์ทั้งหลายมีพระองค์เป็นประฐานหรือเป็นประมาณเป็นหลักเคยเกิดแต่จุดกลางยังไงอาสวะเคยเฮ้ยบุเพนิวาสานุสติญาณเคยเป็นมายังไงทรงทราบย้อนหลังไปจากปัจจุบันคือจิตดวงนี้เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติความเกิดแก่เจ็บตายล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องความต้องเจียวในวัฏสงสารเพราะอำนาจเจ้ามาอำนาจนี้พาให้หมุนให้เวียนพบมัชฌิมายามก็ทรงทราบถึงเป็นปุถุปาฏิยานปุถุปาฏิยานคือทราบความเกิดความตายของสัตว์ไม่มีประมาณมีอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกดอกหญ้าเรื่องเกิดเรื่องตายของสัตว์เกิดที่นี่ไปตายที่นั่นเกิดที่นั่นไปตายที่นี่ไม่มีที่ไหนว่างเลยทรงทราบตลอดทั่วถึงพอปัจฉิมยามก็อาสวัคคายญาณก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นดวงคือญาณความรู้แจ้งความสิ่งอาสวะทั้งหลายนั่นคือว่าได้ตรัสรู้นี่วิชาของสยามผู้มีพระองค์เดียวเท่านั้นมาทำลายกงจักรของกิเลสในชาวพุทธบริษัทของผมมันพินาศชิบหายไปกลายเป็นที่สุดที่บุคคลพ้นแล้วจากโทษแห่งกงขังเรือนจำคือความเกิดแก่เจ็บตายโดยมีเจ้านายอันใหญ่โตนี้เป็นผู้บังคับบัญชาก็ถี่ข่มเห็นอยู่ในเรือนจำน่าจะวัดแต่จำได้สิ้นสุดถึงหมดหลุดพ้นไปที่แรกก็มีเพียงพระองค์เดียวมาทรงทราบประจักษ์พระทัยแล้วก็นำธรรมานี้ไปสั่งสอนสัตว์โลกสาวกอรหันต์ที่ได้บรรลุตามท่านก็หลุดพ้นจากกองขังออกไปแล้วจากนั้นก็เป็นผู้สำเร็จพระสกิทาโสดามีพระสกิทาคามีก็มีพระสะอนาคามีเพื่อที่จะก้าวเขาออกจากวัฏจักรเป็นที่แน่นอนแล้วเพียงไปตามการเวลาเท่านั้นมีกฎมีเกณฑ์มีหลักเป็นที่แน่ใจแล้วมีธรรมเป็นเครื่องยึดมีสัมภาวใหญ่ได้แก่ธรรมเป็นเครื่องยึดของใจแล้วก็สัมภาวใหญ่ก็หลุดพ้นไปได้จากมหาสมุทรมหานิยมมหาจมทั้งเป็นทั้งตายนี้ออกไปได้ดังนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนถึงพระไตรสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีเป็นเครื่องยึดไปโดยลำดับลำดาจนมาถึงพวกเรานี่อันนี้กิเลสมันลบหมดเพราะมีอำนาจธรรมที่กระเทือนโลกธาตุและเป็นข้าศึกต่อมันอย่างยิ่งไม่มีที่มันจะกลัวอะไรกลัวแต่ธรรมนี้เท่านั้น
แต่มันก็สามารถลบล้างความจริงของธรรมนี้ให้กลายเป็นของปลอมยกตัวของมันขึ้นเป็นของจริงบนหัวใจสัตว์สัตว์ทั้งหลายก็กลายเป็นเรื่องความเห็นผิดโดยถือว่าเป็นความเห็นถูกไปตามมันภายในจิตใจอย่างฝังลึกกระจายออกมาจากจิตใจก็เป็นไปตามความรู้ความเห็นความเป็นของมันไปเสมอและยังยึดนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจหมดไม่มีชิ้นใดเหลือแยกออกไปจากว่าเป็นตนเป็นของตนเลยจะโลกถึงได้พอใจทำความชั่วช้าละมุกมาบาปเป็นสิ่งที่กระเทือนโลกมานานผลของมันทำให้โลกได้รับความทุกข์สัตว์โลกก็ไม่กลัวบุญเป็นสิ่งที่เกิดเทือนโลกมานานในคุณสมบัติมีความสุขเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญธรรมสัตว์โลกก็ไม่สนใจเพราะอำนาจแห่งความละเอียดก้อยอิงของมันนั่นได้กล่อมอย่างสนิทใจอย่างสนิทติดใจจนไม่มีวาระโอกาสใดที่จะคิดขึ้นว่าสิ่งนี้คือความผิดอันนี้เป็นเพียงปลอมเป็นเพียงกล่อมให้สัตว์โลกหลงไม่เคยคิดเลยอะไรๆก็เลยเสกสรรปั้นยอขึ้นมาของปลอมเสกสรรปั้นยอขึ้นมาให้เป็นของจริงให้เป็นความนิยมในสังคมของมันนั่นแหละที่ครอบหัวอยู่กลายเป็นความนิยมชมชอบไปตามๆกันเพราะสัตว์โลกอยู่ในเป็นสังคมของมันทั้งนั้นจะเป็นสังคมของใครไม่ใช่พุทธบริษัทแม้แต่พุทธบริษัทหนึ่งก็ไม่พ้นจากเป็นความเป็นสังคมของมันตามขั้นภูมิแห่งความอยากละเอียดของธรรมและของกิเลสนี่แหละที่มันการพูดถึงหน้าอิจฉาและอาใจก็หน้าที่สุดพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าก็อัศจรรย์จนล้นหัวใจว่าสามารถนำธรรมเหล่านี้มาตีหัวกิเลสให้พังทลายไปจากสัตว์โลกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นมีหลักวิชาสังหารกิเลสคือศาสนธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้นับพอประมาณมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระสูตรเล่าเรื่องเล่าราวเพื่อเป็นคติแก่ผู้ฟังเรื่องคนและสัตว์ดีชั่วต่างๆทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำนั้นทำชั่วได้รับความทุกข์อย่างนั้นคนนี้ทำดีติดรับความสุขความเจริญอย่างนั้นนั่นเพื่อนยึดมาเป็นคติเรียกว่าพระสูตรทางร้อยกองเอาไว้มันเป็นคติตัวอย่างของคนผู้ที่เจ้าเป็นเจ้าของแห่งตำรับตำราเป็นเจ้าของแห่งพระสูตรนั้นๆก็ล่วงลับผ่านไปแล้วแต่นำเรื่องนั้นมาเพื่อเป็นคติแก่คุณบุตรที่กำลังก้าวเดินอยู่นี้ให้ได้ยึดเป็นคติทางฝ่ายชั่วก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ชั่วแล้วพยายามปล่อยวางละวางละเว้นไม่ทำผู้ที่ดีเรื่องที่ดีที่เป็นคติตัวอย่างอันดีก็ให้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องยึดข้อปฏิบัตินะพระวินัยคือกฎข้อบังคับไม่ให้ปีกออกนอกลู่นอกทางอันจะเป็นเหตุให้เหยียบขวากเหยียบหนามเป็นอันตรายแก่ตนเองได้แก่ความชั่วช้าหลามกอย่าทำไม่ให้ทำนี่นะพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองภาคทางเอาไว้ไม่สัตว์โลกไม่ผู้ปฏิบัติผู้เคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าปีกออกไปโดยความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดจึงบอกไว้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นผิดอย่าทำนี่เป็นกฎข้อบังคับยังปรับโทษไว้ด้วยเพื่อคนนั้นจะได้รู้สึกตัวเห็นโทษนะนี่พระองค์มี
พระเมตตาขนาดไหนอันนี้ธรรมได้แก่ทางดำเนินพระปรมัตถ์นะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแสดงไปไว้หมดทุกแง่ทุกมุมพระวินัยก็มีไว้แล้วเป็นรู้ว่าสองฝากทางกั้นไว้ไม่ให้สัตว์ปีกแวะไปจะผิดจากทางดำเนินแห่งธรรมนี่ก็ประกาศธรรมสอนไว้ให้ดำเนินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการทั้งหมดแห่งธรรมอันแท้จริงให้ปฏิบัติตามพระวาจาตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนนี้ซึ่งเป็นเหมือนกุยหมายป้ายทางอันถูกต้องแม่นยำต่อจุดที่หมายไม่เป็นอื่นทรงสั่งสอนให้ดำเนินไปตามนั้นไปตามอาการของธรรมเพราะศาสนธรรมที่แสดงออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระสูตรไม่ว่าจะเป็นพระวินัยไม่ว่าจะเป็นพระปรมัตถ์เป็นชื่อแห่งธรรมแท้ทั้งนั้นเป็นกุยหมายป้ายทางเพื่อจะเข้าถึงธรรมแท้เป็นเข็มทิศทางเดินเพื่อจะให้เข้าถึงธรรมที่แท้จริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่จะเกิดขึ้นที่ใจไม่เกิดขึ้นที่อื่นท่านจึงสอนมาอย่างนั้นผู้ฟังด้วยความถึงใจทำไมจะไม่ซึ้งภายในจิตใจของแห่งธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของจริงล้วนๆเหล่านี้หรอกปฏิบัติดำเนินไปแล้วอย่างไรก็อย่าลืมนะว่าเจ้ามาอำนาจนี้จะต้องแทรกติดตามอยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาไล่เนื้อและไล่ใกล้ชิดติดพันยิ่งกว่าหมาไล่เนื้ออีกหมาไล่เนื้อเวลายังห่างยังมีเวลาหลงกลิ่นตามกลิ่นไม่ทันก็มีหลงร่องหลงรอยสูดดมทั้งนั้นทั้งนี้ที่นั่นที่นี่ก็มีแต่เรื่องของเจ้ามหาอำนาจคือกิเลสประเภทมหันตทุกข์แก่สัตว์นี้นั้นไม่มีหลงร้อยหลงร่องหลงลอยนะไม่ว่าจะผู้ปฏิบัติธรรมะขั้นใดมันจะมีธรรมชาติของมันเองตามขั้นภูมิแห่งความอยากความละเอียดของธรรมมันก็ตามขั้นภูมิแห่งความละเอียดแหลมคมที่พอเหมาะพอสมจะกบร่องกบลอยไม่ให้เราตามร่องรอยไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติเช่นจิตตภาวนาจึงต้องเสียท่าเสียทางอยู่เสมอแต่ตนก็ให้รู้ว่าเสียท่าเสียทางเพราะอะไรนั่งภาวนาแทนที่จะสงบมีความสบายสะดวกสบายลื่นเลิงภายในจิตใจก็กลับเป็นแต่เรื่องของผลของกิเลสมาแสดงขึ้นเสียหรือเหตุของกิเลสมาทำงานอยู่บนหัวใจของผู้สมาธิภาวนานั้นเสียมันลากมันถูไปที่ไหนแดนโลกธาตุก็มันแสวดูที่ไหนมันพาไปจนหมดคือไปด้วยความหลอกลวงไปด้วยความเลี้ยวไหลไปด้วยหนุ่มๆแรงๆก็เชื่อมันไปตามความหนุ่มๆแรงๆหาที่เข็ดที่หลับไม่ได้ทั้งท่านที่ถูกโกหกอยู่ตลอดเวลาในขณะของจิตที่พาคิดพาปรุงไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชักจูงจากตัวหลอกลวงนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ทราบได้นี่แหละทีนี้ทำเมื่อแทรกเข้าไปไม่ได้ในวงความเพียรมีแต่กิเลสเพียรทั้งหมดเอาไปกินทั้งหมดแล้วจะปรากฏสมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรนี่เลยมันน่าสลดสังเวชเหลือเกินนะแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราทราบเหตุทราบผลว่าข้าศึกศัตรูนั้นแนบสนิทอยู่กับใจของเราตลอดเวลาแล้วเราย่อมจะจับอาวุธขึ้นมาต่อต้านระวัดระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันไม่ว่าแต่เวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอิยาบทใดต้องมีเพื่อป้องกันตัวรักษาตัวอยู่เสมอไม่ให้สิ่งเหล่านี้แสดงตัวขึ้นมาไม่แก่สติสำคัญมากนะสติระลึกรู้แล้วมีทางที่จะปลดเปลื้องแก้ไขกันทางต่อสู้กันมี
อุบายวิธีการที่จะแก้ไขต่อถอนกันก็เป็นเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นเพราะความระลึกรู้ในข้าศึกที่ปรากฏตัวขึ้นมาตัวสติเนี่ยสำคัญที่สุดจึงต้องได้ถี่ยิบเรื่องความเพียรเหมือนกับเข้าสู่สงครามหรือเหมือนกับเขาชกมวยกันบนเวทีต้องจ้องอยู่ตลอดไม่งั้นตายแทบเดียวเท่านั้นหงายตูมเลยไม่ทราบมาท่าไหนคู่ต่อสู้มาไม่ทราบว่าหมัดว่าเข่าว่าศอกว่าถือว่าเตะแล้วเผลอตรงไหนเข้าตรงนั้นเพราะผู้นั้นก็จ้องเอาสุดที่เผลอเราก็ชอบเผลอแล้วก็ต่อยเอาเรื่อยๆนี่แหละมันจึงเข้ากันไม่ได้กับข้าศึกอยู่ภายในใจของเราเนี่ยมันเด่นขนาดนั้นเวลานี้กำลังยิ่งกำลังเด่นขึ้นเรื่อยๆนับวันส่งเสริมต่างคนต่างสนใจต่างคนต่างส่งเสริมไม่ระลึกเลยว่าเป็นพิษเป็นภัยเห็นว่าเป็นของที่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงเคลิ้มไปตามเพลินไปตามทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้แม้ในวัดในพระในเนรทั้งๆที่มันส่วนดับหยาบนั่นแหละไม่น่าจะมีในวัดในวาในพระในเนรมันมีได้เพราะชอบมันสมัครใจกวาดต้อนมันมามันไม่มาก็ประสบแสวงหามากวาดต้อนมันมาทั้งคนมาให้พอใจรับพอใจเอาด้วยความพอใจกับสิ่งนั้นๆที่จะเป็นภัยต่อจิตใจนั้นจึงมีได้ทุกแห่งทุกคนไปที่ไหนมีเกื่อนด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาเจ้ายศเจ้าศักดิ์เจ้าสง่าตัวสง่าราศีไม่รู้ว่ามันเป็นนั่นคือตัวจอมปลอมยกตัวจอมปลอมเหล่านี้เป็นของจริงขึ้นมาก็เหยียบย่ำทำลายของจริงให้ถ้าเยอะตัวไม่ขึ้นสุดท้ายก็เหยียบย่ำทำลายไปด้วยซ้ำไปธรรมที่เป็นของจริงกลายเป็นของคือของล้าสมัยสิ่งที่เคยเป็นที่เทิดทูนของจอมปราดทั้งหลายไอ้ตัวความชั่วช้าละมกที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้มันกลับเข้าไปพาไปเหยียบย่ำทำลายว่าเป็นของไม่ดีไม่ดีเป็นของคือของล้าสมัยหาคุณค่าไม่ได้ไปเสียหมดนี่แหละมนุษย์เราที่ลดคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ลงและเพิ่มความเดือดร้อนวุ่นวายความระสำนะสายความพิภายวายปวงขึ้นโดยลำดับและวงกว้างจะหาประมาณไม่ได้แล้วนะอยู่ที่ไหนก็เป็นเหมือนกันเพราะต่างคนต่างชอบต่างคนต่อต่างคนต่างแสวงต่างคนต่างบำรุงส่งเสริมอย่างนี้จึงมีกำลังมากกำลังทำลายหัวใจสัตว์โลกทั้งที่มันทำลายหัวใจให้เป็นฟืนเป็นไฟอยู่นั้นก็ยังมุ่งหวังความเจริญมุ่งหวังความมีหน้ามีตามุ่งหวังยศถาบรรดาศักดิ์มุ่งหวังความมั่งความมีดีเด่นความสุขความเลิศจากธรรมชาติไฟมาลัยกันที่มันเผาอยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งตัวมหาภัยไม่มีทางทราบได้นี่จึงว่าศาสนาจะหมดไปจากจิตใจของโลกหมดไปเพราะสิ่งนี้ลบล้างต่างคนต่างส่งเสริมต่างคนต่างพอใจทำซึ่งเป็นที่เทิดทูนของจอมปราดก็ค่อยนับวันอับเฉาไปจากจิตใจแม้ทำจะมีคุณค่าประเสริฐเพียงไรก็ตามก็จะถูกปิดบังคุณค่านั้นไว้หมดนี้ตั้งแต่จอมมหาโทษเสนียดกันไหลนั้นถูกเสกสรรขึ้นมาเป็นบั้นดอกขึ้นมาเป็นของดีเยียบหัวใจสัตว์ทุกร้อนขนาดไหนก็ยังไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆไปตายเกิดตายเกิดมานี้กี่พบกี่ชาติเพราะอำนาจแห่งธรรมชาตินี้กดขี่บังคับและรีดและไถก็ไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญอยู่เรื่อยๆนี่เห็นไหม
สิ่งที่มันหลอกมันลวงเป็นสิ่งลมๆแรงๆผู้เชื่อก็เชื่อแบบลมๆแรงๆเชื่อหาประมาณไม่ได้ซึ่งไม่มีหวังที่จะได้เป็นความสุขความเจริญดังใจหมายนั่นเลยมันก็หวังมนุษย์เราอยู่ด้วยความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังก็เพราะสิ่งนั้นมันพาให้คนสมหวังที่ไหนมันนอกจากสังหารทำลายให้แหลกแต่กระจายไปตลอดเวลาโดยอัตโนมัติของมันโดยอำนาจหน้าที่ของมันที่เคยชินมาจนเป็นตัวของตัวเราเราไม่รู้แล้วจะหาความสมหวังมาจากไหนถึงจะให้เป็นความสมหวังก็คือธรรมเท่านั้นที่จะแก้เข้าไปเริ่มตั้งแต่ขั้นสมาธิภาวนาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนขอให้สละหัวใจลงไปเชื่อองค์ศาสดาเถิดเราจะมีวันผุดวันโผล่ขึ้นมาจนวันหนึ่งจนได้เวลาหนึ่งจนได้แม้ที่สุดจะไม่มากเพียงขั้นสมาธิความสงบใจก็จะเห็นจะปรากฏขึ้นมาที่ใจใจนี่แลเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วไม่ทำทั้งหลายแม้จะบาปกรรมความทุกข์ทั้งหลายใจยังยอมรับเพราะใจนี้ไม่เหนืออำนาจไม่มีสิ่งรักษาไม่มีสิ่งปกครองจึงต้องยอมตนให้เป็นเสียงเท้าเท้าของสิ่งนั้นเหยียบย่ำทำลายไปมาอยู่ตลอดเวลาก็เมื่อมีธรรมเข้าเป็นเจ้าของมีสมาธิธรรมเป็นต้นพอเป็นหลักใจพอเป็นที่อุ่นแล้วทำไมจะไม่ได้มีความสงบร่มเย็นในขณะเดียวกันทำไมจะไม่เห็นคุณค่าแห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบในขณะที่กิเลสมันถอยตัวห่างออกไปเพราะอำนาจของธรรมกำจัดมันเราเมื่อได้ปรากฏนี้ขึ้นมาแล้วก็มีแก่ใจถ้าเชื่อองค์ศาสดาจะเป็นอย่างนี้นะเชื่อให้ถึงใจบังคับเชื่อศาสดาแล้วต้องเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยตามองค์ศาสดาที่แสดงไว้ยากลำบากขนาดไหนต้องบึกต้องบืนต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคือยอดเราหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยวิริยะนุขมัจเจตินั่นท่านประกาศรับรองไว้แล้วความเพียรในทางที่ดีที่ชอบนี่แหละที่จะยังเราให้สมหวังความสมหวังแม้สมาธิหวังสมาธิทำก็ได้หวังแล้วได้สมหวังแล้วแล้วก็หมุนตัวเข้าไปบำรุงรักษาให้ดีระมัดระวังให้ดีอย่าให้ข้าศึกศัตรูที่เคยเป็นต่อเราอยู่แล้วเข้ามาทำลายคุณสมบัติอันเลิศอันประเสริฐที่เราไม่เคยพบเคยเห็นคือสมาธิธรรมนี้ให้บรรลัยหายไปแล้วเราก็จะได้ครองธรรมอันนี้เป็นต้นทุนหมุนความเพียรก้าวไปโดยลำดับลำดาสมาธิธรรมจะปรากฏขึ้นที่จิตรู้ที่จิตเห็นที่จิตจะไม่สงสัยเลยเพราะอันนี้เป็นของจริงศาสดาจริงอย่างไรธรรมนี้จริงอย่างนั้นธรรมนี้จริงอย่างไรธรรมของศาสดาจริงอย่างนั้นเป็นอันเดียวกันไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่ไม่มีคำมาอยู่ใกล้อยู่ไกลจะอยู่กับความจริงเมื่อใครปรากฏความจริงขึ้นมาเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็แน่ใจแล้วพิจารณาด้านปัญญาถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งจิตมีความสงบเป็นจิตที่ควรแก่การพิจารณาใส่ตรองแล้วเพราะเป็นจิตที่อิ่มตัวไม่หิวกระหายกับอารมณ์พอที่กิเลสตัวฟุ้งซ่านลำคาญจะฉุดจะลากไปตกเหวตกบ่อตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็พิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะธรรมเป็นสำคัญมากในขั้นเริ่มแรกเพราะราคาตัณหามันรุนแรงกำลังของกิเลสอันนี้เป็นสิ่งที่รุนแรงมากเป็นที่อุจารบาดตามากถ้าเร็วก็เร็วมากในการแสดงออกของมันนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงตำหนิติเตียน
วงประเพณีของผู้มีธรรมจึงต้องให้มีกฎเกณฑ์ในการประพฤติในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ตั้งมนุษย์เราไม่ได้เป็นแบบเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่เข้าไปตามภาษีภาษาของเราเขาไม่รู้จักหยาบไม่รู้จักละเอียดไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วประการใดเขาก็เพลิดเพลินลื่นเลงไปตามเรื่องของเขาแต่มนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นหยาบมากเร็วมากเพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่หยาบโลภและเป็นตัวเหตุอันสำคัญด้วยที่จะทำก่อความพินาศชิบหายและโลกได้ถึงขั้นมาลายกันเป็นไปได้เพราะอันนี้อันนี้เป็นต้นเหตุให้ความโลภเกิดขึ้นมากกว้านเข้ามาหาตัวนี้ตัวราคะตัณหาตัวกามกิเลสโทสะโกรธขึ้นมากโกรธก็เพื่อเข้ามาอันนี้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้เพื่ออันนี้ส่วนความหลงเป็นสิ่งที่ฝังจมอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดไม่ได้เป็นอะไรแสดงอะไรออกมาเต็มที่เต็มฐานเหมือนเจ้าราคะตัณหานี่เลยอันนี้เป็นธรรมชาติที่ออกหน้าออกตามากทีเดียวจึงจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันกับธรรมชาติอันนี้พิจารณาข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามขอแยกให้แยกให้ดูคนตายเป็นยังไงตายขณะนี้เป็นยังไงขณะต่อไปเป็นยังไงตายไปถึงวันหนึ่งสองวันเป็นยังไงกำหนดคลี่คลายออกไปสิเพราะเป็นความจริงนี่เราคาดไปก็คาดไปตามความจริงไม่ได้คาดไปตามความจำปลอมดังกิเลสพาคาดตามหมายหลุมๆแรงๆอันนี้เราคาดเข้าหาความจริงตายได้สองวันสามวันเป็นยังไงที่นี่ถึงสี่ห้าวันเข้าไปเป็นยังไงแยกแยะขยายดูในร่างกายไม่ว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเราของเขาให้พิจารณาแยกแยะออกไปอย่างนี้แล้วมันระเบิดออกมาแล้วเป็นยังไงดูสิมันน่ารักไหมน่ากำหนัดยินดีไหมแม้จะทนดูก็จะดูไม่ได้แล้วเวลานี้จมูกจะพังทลายอยู่แล้วตาก็จะกระเด็นลูกตาก็จะกระเด็นความรู้สึกก็จะระเบิดภายในหัวใจอยู่แล้วมันยังน่ารักน่ากำหนัดยินดีอยู่เลยจับหัวมันใสเข้าไปสิถ้าว่ามันเก่งจริงนั่นนักปฏิบัติให้แยกให้แยกพินิจพิจารณานี่แหละท่านเรียกว่าปัญญาการสอนก็สอนปัญญาทั้งรุ่นอย่างนี้แหละผู้พิจารณาให้แยกแยะเป็นสมบัติของตัวเองนี่ยิ่งละเอียดละออมากยิ่งกว่านี้นะอันนี้ท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าละเอียดนะที่สะดอดแสดงนี้ให้มันเป็นขึ้นภายในตัวเถอะปัญญาปัญญาอันนี้ในขั้นนี้ก็ต่างจะกระจายไปหมดไม่เคยคิดไม่เคยรู้มันคิดมันรู้ขึ้นมามันสอดมันแทรกมันขุดมันค้นกิเลสอยู่ตรงไหนตรงไหนมันจะตามเข้าไปค้นแหลกเหลวไปหมดนี่เราพูดถึงเรื่องอสุภะพิจารณาแตกกระจายแล้วเทียบไปหมดในสามแดนโลกธาตุมันมีผิดแปลกกันยังไงบ้างกับธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วนี่กับสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนี่เป็นของวิเศษวิโสอะไรนี่ดูที่อันนี้วิเศษได้อันนั้นก็ยังเตรียมชีวิตครองอยู่เท่านั้นหนังหุ้มห่ออยู่เพียงเท่านั้นประเสริฐสรรว่าวิเศษวิโสที่ตรงไหนถ้าไม่ใช่คนตาบอดอย่างมืดมิดปิดตาเพราะถูกกิเลสมันปิดเอาอย่างมิดตัวนี่ทำท่านก็บอกคุณแล้วจะเอานี่มาส่องก็ควรจะเห็นแล้วปัญญาธรรมพิจารณาจนชัดเจนเทียบข้างนอกเทียบข้างในถ้าพิจารณา

ไม่มีพระพุทธเจ้าสอนไว้ทำไมพระพุทธเจ้าพ้นโลกได้ยังไงปล่อยวางได้ยังไงท่านปล่อยวางด้วยวิธีใดท่านสอนวิธีนั้นไว้อย่างสุภาพเพื่อสอนท่าให้ไปเยี่ยมป่าชาก็เพื่ออันนี้เองเอาจนถนัดชัดเจนในหัวใจจนมันสลดสังเวชเทียบเข้ามาข้างในเทียบออกไปข้างนอกหลายครั้งหลายหนมันก็อิ่มตัวข้างมันอ๋อประจักษ์ชัดแน่แล้วหายสงสัยรู้ชัดเจนภายในใจขาดกันเลยระหว่างอสุภะกับจิตมีขาดออกจากกันเป็นชิ้นเป็นส่วนไม่มีเงื่อนต่อกันมันก็รู้ได้ชัดไม่ต้องไปเรียนจากใครละนี่แหละปัญญาเนี่ยคือเรียนรู้ก็รู้ด้วยปัญญาเรียนก็เรียนด้วยความคิดความปิณพิจารณาคาดหมายไปตามความจริงที่พระองค์ทรงสอนมาแล้วอย่างไรมันต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วมันถอนตัวมาเองสามแดนโลกธาตุมันก็เหมือนกันหมดหลงที่ตรงไหนตื่นที่ตรงไหนเมื่อถึงความจริงแล้วไม่ตื่นไอ้จอมปลอมนั่นแหละมันทำให้ตื่นตลอดเวลาตื่นไม่มีหยุดมีถอยตื่นดมๆแรงๆไม่มีที่จอดที่แวะนี่ไม่ตื่นมันพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วแล้วเมื่อมันถอนออกมาก็ถอนมาหมดแล้วมันจะไปไหนจิตปัญญามีอยู่รอบตัวตรงไหนมันขัดตรงไหนไม่มืดตรงไหนมันไม่เข้าใจตรงไหนมันต้องสอดต้องแทรกเข้าไปหาความเข้าใจหาสิ่งที่ขัดที่ข้องเนี่ยเรื่องปัญญาปัญญาเป็นอย่างนี้ปัญญาในวงปฏิบัติปัญญาในวงจิตตภาวนาเป็นปัญญาภาวนาเป็นจิตตภาวนาตลอดเวลาหมุนติ้วติ้วนั่นแหละที่นี่กิเลสที่มันเคยเป็นกองทัพใหญ่ๆแล้วพอตัวนี้ขาดสะพานปัจจานั้นมันสงบไปหมดมีก็มีแต่ส่วนละเอียดละเอียดส่วนละเอียดนั้นก็ไม่พ้นที่จะตามมันไปจนได้มันแน่นอนแล้วที่นี่ที่จะตามฆ่าสิ่งทั้งหลายได้เพราะกองทัพอันใหญ่ๆหลวงๆที่ทันสมัยที่สุดในโลกนิยมกิเลสนิยมนี่ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยปัญญาอันชอบธรรมเห็นประจักษ์ใจมีส่วนละเอียดกว่านี้มันจะละเอียดขนาดไหนมันจะเหนือปัญญาไปได้หรือมันจะสอดจะแทรกที่นี่พิจารณาที่นี่ติดตรงไหนอันนี้ในส่วนหยาบรูปขันธ์สามแดนโลกธาตุมันเหมือนกันนี่หมดโลกวิถีมันรู้แจ้งเหมือนกันหมดแล้วหายสงสัยมันยังติดยังพันอยู่ตรงไหนนี่มันจะตามเข้าไปตามเข้าไปสุดท้ายมันก็ตามเข้ามาในขันธ์นี่แหละมันไม่ไปไหนแหละนี่ก็รูปขันธ์ของเราก็เป็นอย่างนี้ของเขาก็เป็นอย่างนี้ทั่วแดนโลกธาตุก็เป็นอย่างนี้ไม่เน้นอย่างชัดเจนนะมันก็ปล่อยของมันนั่นที่เคยพูดแล้วพูดเล่าว่าไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะไปไหนมันก็ออกจากจิตยิบยับยิบยับลอกอยู่ยิบยับยิบยับเหมือนแสงหิ้งห้อยเหมือนฟ้าแลบแล้วก็ตื่นปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตื่นวาดภาพขึ้นมาหลอกตัวเองวันยังค่ำคืนยังรุ่งอยู่กับภาพอยู่กับอารมณ์แห่งความหลอกลวงมันไม่จืดไม่จางเรื่องความหลงความตื่นความเคลิบเคลิ้มหลับไหลประจำมันไม่มีวันอิ่มพอทีนี้เมื่อก้าวเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วมันจะรู้มันจะมีวันอิ่มวันพอรู้ขึ้นมาเรื่องอะไรมันก็รู้ว่าออกมาจากจิตนี้เสียมาเป็นภาพเรื่องอะไรเป็นภาพหญิงภาพชายหรือภาพเรื่องราวอะไรมันก็รู้ว่าเกิดขึ้นมาจากจิตเป็นผู้วาดผู้ปรุงขึ้นมาเป็นผู้สำคัญมันหมายขึ้นมาปัญญาตามต้อนรู้อยู่ทุกระยะที่มันกระเพื่อมตัวออกมาปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยหลงมันมาเป็นประจำตลอดถึงส่วนหยาบถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายที่เราตามไม่ทันเมื่อถึงขั้นทันแล้วมันพังไปหมดเหลือตั้งแต่ส่วนที่ปรุงอย่างหยาบสำคัญอันส่วนกลางส่วนละเอียดมันก็ตามกันมาตามต้อนกันอยู่ภายในจิตนั่นแหละไอ้นี่จิตมันเป็นอัตโนมัติปัญญาเป็นอัตโนมัติสติเป็นอัตโนมัติธรรมเป็นอัตโนมัติขึ้นเมื่อธรรมเป็นอัตโนมัติแล้วกิเลสมันจะหารมาที่ไหนมันเกิดขึ้นจากใจใจทำลายมันอยู่ตลอดเวลาปัญญาสติปัญญาทำลายตลอดเวลามันก็ย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาเห็นแต่ความยิ่งแย่ที่แย่ของจิตที่มันหลอกตัวเองมันจะกระจายไปไหนก็ถูกตัดหมดแล้วก็มีแต่แสดงยิ่งแย่ที่แย่ไม่เห็นมันออกมาจากไหนมันก็รู้อีกตามเข้าไปตามไปสุดท้ายมันก็มีแต่มาจากจิตดับลงไปแล้วกลับไปอยู่ที่จิตเกิดขึ้นจากจิตดับลงไปที่จิตมันอะไรอยู่ในจิตนั่นนี่แหละมันดื่มมันซึมซาบเข้าไปนั่นแหละปัญญา

ไปได้เชื้อนี่แหละเชื้อมันอยู่ภายในนั่นมันอยู่ตรงจิตตรงจิตปัญญาก็สอดเข้าไปแทรกเข้าไปสุดท้ายก็พังทลายหมดโรงงานของวัฏจักรวัฏจิตกิเลสประเภทต่างๆรวมตัวอยู่นั่นเอาให้แหลกแตกกระจายไปด้วยสติปัญญาที่เกรียงไกรที่ทันสมัยพังมาหมดเอาที่นี่อะไรเป็นข้าศึกต่อใจสามแดนโลกธาตุนี้มีอะไรมาเป็นข้าศึกต่อใจถ้าไม่ใช่ธรรมชาติที่มันเป็นข้าศึกต่อหัวใจอยู่เวลานี้ไปกว้านเข้ามาเผาตัวเองเมื่ออันนี้หมดแล้วใครจะไปกว้านใครจะไปหลอกไม่มีอะไรหลอกบริสุทธิ์พุทโธอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นโลกธาตุมีก็มีทางศักดิ์แต่ว่ามีไม่ยึดไม่สำคัญมั่นหมายไม่ถือมาเป็นอารมณ์เครื่องกดทวงจิตใจว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะไม่ไปคิดไปอ่านไปปรุงไปแต่งไปสำคัญมั่นหมายเขารู้อยู่โดยหลักธรรมชาติที่รู้ด้วยความเต็มภูมิของตัวเองหมดความหิวความโหยอยากในการอยากรู้อยากเห็นอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งอยากสำคัญมั่นหมายสิ่งต่างๆที่เคยถูกหลอกลวงมานานแล้วนั้นเรื่องอำนาจของกิเลสพาให้เป็นอารมณ์มันหมดเมื่อกิเลสหมดสักอย่างเดียวสิ่งทั้งหลายที่เคยหลอกมันก็หมดเพราะกิเลสเป็นผู้พาหลอกเป็นผู้วาดขึ้นให้หลอกไงเชื่อของกิเลสมันคืออวิชชามันพาหลอกเมื่อมันหมดน้ำยาแล้วไม่มีอะไรมันสบายโดยหลักธรรมชาติประชาอยู่ที่ไหนสิมันหมดสมมุติแล้วภายในหัวใจธาตุทำไมธาตุความเป็นความตายธาตุแต่อะไรเนี่ยความเป็นอยู่ก็ว่าเฉยๆความตายไปก็ว่าเฉยๆความไม่สุดเต็มที่มันเห็นอยู่ในใจนั่นไม่มีใครมาบอกก็ตามฉันที่จะโกท่านมอบให้แล้วตามหลักความจริงของผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นหยาบฉันที่จะโกจะบอกเป็นลำดับลำดับประจักษ์ในตัวประจักษ์ในตัวจนกระทั่งถึงฉันที่จะโกอันสุดยอดก็รู้อยู่ภายในนั้นนั่นนี่คุณค่าแห่งการฝ่าฝืนนี่แหละหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะแก้สังหารสิ่งมหาภัยซึ่งเป็นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกของเราของท่านให้ยึดให้นำไปปฏิบัติอย่าเห็นอะไรว่าเป็นของมีคุณค่าอย่าให้กิเลสมันไปกว้านมาหลอกมาตบหูตบตาตาเรามีตาเราเห็นอยู่นี่ให้กิเลสมาตบทำไมหูเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วมาตบหูเล่นทำไมสติปัญญาสร้างไว้เพื่อฆ่ากิเลสทำไมจะให้กิเลสมาฆ่าสติปัญญาหมอบกระดิกตัวไม่ขึ้นมีอย่างหรือนักปฏิบัติแท้เอาให้จริงด้วยให้เห็นด้วยพูดนี่ไม่ได้พูดมาแบบต้นๆเดาๆนะพูดจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้เข้าใจเคยมันพูดดอนมันถูกกิ้งมันเตะแล้วจะพอก็เคยแล้วไม่ใช่ไม่เคยแล้วมันอวดมาพูดมาเพื่อทุกขนาดไหนเพราะอำนาจของกิเลสก็ได้ทุกมาพอประจักษ์หัวใจไม่มีวันลืมเพราะเป็นสัจธรรมลืมได้ยังไงอยู่ที่หัวใจเมื่อฟัดกันขนาดไหนแพ้มันยังหลุดลุ่ยก็เห็นแต่ไม่ถอยก็รู้เอาจนมันลาบแต่มันลาบเห็นไม่ใช่กิเลสลาบไปแล้วมันจะเป็นยังไงคำว่าวิเศษวิเศษทำวิเศษนั่นคืออะไรวิเศษน่ะอะไรที่มันเลวอยู่เวลานี้ก็คือจิตถูกสิ่งที่ถูกสิ่งที่เลวสามทั้งหลายครอบมันฉาบทาไว้หมดไม่มองเห็นตัวเลยทีนี้เมื่อสิ่งฉาบทาอันสกปรกสมมุมแสนสมมุมนี้พังไว้หมดแล้วจิตวิเศษหรือไม่วิเศษมันก็รู้เองวิเศษประสานทำไมรู้โดยหลักธรรมชาตินั่นแหละการปฏิบัติหมายตั้งใจอกตั้งใจให้ฝืนนะนักปฏิบัติเราเคยมาแล้วอยู่กับคารวะมากี่ปีกี่เดือนจนกว่าจะได้มาบวชจนมาถึงขนาดนี้ถ้าจะนับปีนับเดือนลมๆเรื่องแรงไปตามกิเลสมันกี่ปีกี่เดือนมาแล้วถูกหลอกถูกต้มมานานแล้วถ้าจะเข็ดก็ควรจะเข็ดถ้าหลาบก็ควรจะหลาบทุกมันทุกมาแล้วนี่เพราะอำนาจของกิเลสทำไมจะไม่เข็ดมันเห็นอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวทับอยู่ในหัวใจของเรากายของเราอยู่แล้วทุกลูกทุกนามเอาธรรมมาจับทำไมจะไม่เข็ดควรจะเข็ดแล้วนี่ท่านประกาศธรรมก็ประกาศให้เห็นโทษที่เป็นโทษให้เห็นคุณที่เป็นคุณอยู่แล้วไม่มีกลมายาท้าทายอะไรเรื่องของกิเลสโอ้เรื่องของธรรมไม่มีหรอกนอกจากกิเลสเท่านั้นตัวไหนก็ตัวเถอะหลอกทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยไม่มีตัวไหนที่จะเอาของจริงมาหยิบยื่นให้เรานี่คือความหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นแหละแต่ทำไม่มีคำว่าหลอกลวงชิ้นหนึ่งก็ไม่มีที่จะมาหลอกลวงสัตว์โลกเอาให้มันเห็นเมื่อเห็นในหัวใจนี้แล้วมันนักรู้มันหมดปัญหาไปเองทีเดียว
เอาที่นี่ดูหัวใจจนชัดเจนถึงขนาดนั้นแล้วจนเตียนโล่งไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของกิเลสมันทำงานอยู่บนหัวใจสัตว์โลกมันแสดงลวดลายประการใดประเภทใดบ้างประเภทใดบ้างที่ไหนบ้างล้อมรอบอยู่ทั้งสายหูสายตามีตั้งแต่เรื่องของอันนั้นมันแสดงต่อสิ่งที่มันอยู่ครอบหัวอยู่นั้นมันก็เห็นหมดละสิเนี่ยวิชาธรรมเห็นได้อย่างนี้ถ้าไม่มีวิชานี้เท่านั้นตายแล้วเกิดแล้วตายเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมันจะแก่ตัวมันจะหมดอำนาจหมดฤทธิ์หมดอำนาจพาปล่อยให้สัตว์โลกพ้นไปจากอำนาจของมันเลยไม่มีทางจะทีกับกี่กันก็เหมือนกับที่เป็นมานี่แหละต้นไม่มีปลายไม่มีเหมือนขอบดงนิดมีปลายมีต้นที่ไหนขอบดงมันวงกลมอยู่นั่นอันนี้แหละสัตว์โลกมันหมุนเวียนกันอยู่นี่ถ้าไม่โดดออกจากขอบร่มด้วยอาจด้วยธรรมหกโดดขอบออกจากขอบร่มมันก็พ้นทางเองมันก็ไม่หมุนถ้าอาจทำเข้าไปจับมันก็ออกล่ะจากขอบวัฏจิตวัฏจักรหากไม่มีนี้แล้วยังไงก็ไม่พ้นเนี่ยการประชุมของผมเคยพูดแล้วกำลังวังชาไม่เหมือนแต่ก่อนมันทรุดลงมากนี่ความต้องการหมู่เพื่อนจึงได้ตะเกียบตะกายลงมาพูดก็ต้องในระมัดระวังถ้าจะเป็นตามนิสัยตามความรู้สึกตัวเองมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไปเต็มที่ของมันนี่ต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้แม้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ขอให้ได้เข้าอกเข้าใจก็ยังดีดีกว่าไม่ได้มาพูดอะไรลงพากันตั้งอกตั้งใจให้เคารพตัวเองทำอยู่กับหัวใจของเราทำอยู่กับอากับกิริยาความเคลื่อนไหวของเราต้องพยายามเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมอย่าให้เป็นความคิดความทะนองเป็นเรื่องของกิเลสอยู่บนหัวพระมาแสดงความอยากโลนต่อกันและกันใช่ไม่ได้อันนี้เป็นตลาดล้านแสวงธรรมไม่ใช่ตลาดค้ากิเลสอวดเอากิเลสมาอวดกันอย่าให้มีให้ระมัดระวังหน่อยแล้วอ่ะพูดกันไป

วันนี้ก็นับว่าเป็นวันอุดมมงคลมีท่านพระอาจารย์ใหญ่ๆทั้งนั้นที่ได้อุตส่าห์มาเมตตาในวัดนี้นับแต่สร้างวัดมาก็เป็นเวลาหลายปีคราวนี้รู้สึกว่าเป็นคราวที่ต่างท่านก็จะลืมความระลึกถึงข่าวนี้ไปไม่นานเนื่องจากพระอาจารย์ล้วนแต่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและต่างก็ได้มาโดยไม่ได้นัดแนะซึ่งกันและกันแต่มารวมกันได้ในวันเดียวกันเรียกว่าเป็นอุดมมงคลอันหนึ่งสำหรับเราทุกท่านที่จะได้เห็นแต่ละครั้งละครั้งแม้เราจะอยู่ในสำนักปฏิบัติตามสถานที่ของตนก็ตามแต่ที่จะได้มารวมกันเช่นนี้นั้นรู้สึกจะเป็นโอกาสที่หาได้ยากวันนี้จึงมีสัมโมทนิกถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันที่ได้มารวมกันในวันนี้จากนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏตัวอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะคงทนถาวรย่อมมีการแปรสภาพไปอยู่เสมอโดยไม่กำหนดการเวลาและสถานที่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านนักปฏิบัติด้วยกันซึ่งมารวมกันอยู่ในเวลานี้ก็จะต้องเดินตามทางสายที่กล่าวนี้เหมือนกันหมดมีความแยกย้ายไปในสถานที่ต่างๆตามความจำเป็นและเหตุจำเป็นของตนเมื่อมีโอกาสในวันนี้จึงถือเป็นเวลาสำคัญที่เราจะได้สัมโมทนิกถาเป็นเครื่องยื่นเรื่องซึ่งกันและกันเราทุกท่านเป็นนักบวชออกจากสากยบุตรอันเดียวกันในนามว่าสากยบุตรนี้เป็นพระนามที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาสากยบุตรที่พระองค์ท่านได้ให้นามได้ทรงให้นามนั้นคือผู้ที่บวช ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจะบวชในสำนักของพระองค์ท่านก็ตามจะบวชอยู่ในที่อื่นๆก็ตามแต่มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองอันเดียวกันและออกจากพระพุทธโอวาทของพระองค์เช่นเดียวกันหมดเมื่อออกบวชแล้วต่างท่านก็มุ่งต่อการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกังวลกับสิ่งภายนอกที่เคยเป็นมาและผ่านมาตลอดนิสัยใจคอที่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาในทางคารวะยอมพยายามปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดให้ปรากฏอยู่แต่หลักพระธรรมวินัยเป็นเครื่องประดับใจเท่านั้นจะเดินเหินไปมาในบรรดาอิริยาบถทั้ง4เป็นผู้มีความงามด้วยข้อวัดปฏิบัติกลมกลืนกับพระธรรมวินัยมีเรียกว่าสากยบุตร
แม้จะยังไม่สำเร็จเต็มขั้นเต็มภูมิดังที่เราได้ทราบมาในประวัติก็ตามแต่ก็ชื่อว่าต่างท่านต่างดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยอันจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นโปรดได้ทำความดีใจในการที่เราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสของพระพุทธเจ้าและได้ประพฤติปฏิบัติตนเองตามหลักพระธรรมวินัยที่ได้ทรงตรัสไว้แล้วและโปรดได้มีความพยายามมีความหนักแน่นต่อหลักพระธรรมวินัยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดแม้ชีวิตก็ยอมพลีได้เพื่อหลักพระธรรมวินัยการปฏิบัติพระศาสนาโปรดอย่าได้มองข้ามตัวของเราซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระศาสนาคำว่าพระก็คือตัวของเราเองคำว่าศาสนาก็คือตัวของเราเองผู้จะรักษาศาสนาให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวมก็คือตัวของเราเองผู้จะสามารถบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ท่านทรงประสงค์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานก็คือตัวของเราผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้และจะต้องเป็นไปตามสายทางแห่งพระธรรมวินัยที่ประทานไว้แล้วนี้ทั้งนั้นโปรดอย่าได้มองข้ามหลักพระธรรมวินัยนี้ไปเราจะโง่แสนโง่ก็ขอให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยจะเป็นความโง่หรือจะเป็นคนโง่ที่น่าสงสารน่าเคารพน่าเอ็นดูน่ากราบไหว้บูชาอยู่จะฉลาดก็ให้เป็นผู้ฉลาดตามแถวที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอย่าให้มีความฉลาดเป็นแบบที่เรียกว่าแหวกแนวพระพุทธเจ้าสอนให้มีความรู้ความฉลาดย่อมหมายถึงหลักของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นที่ตั้งไม่ได้หมายนอกเหนือไปจากนี้ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดตามหลักแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่แหละจะเป็นผู้สามารถทรงตนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดอิริยาบถตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานคือจุดหมายปลายทางนี่ชื่อว่าความฉลาดในหลักพระศาสนาความฉลาดนอกจากนี้ที่จะเป็นข้าศึกต่อตนเองจะเป็นข้าศึกต่อโลกนั่นไม่ได้เรียกว่าเป็นความฉลาดอันเป็นที่นิยมทางพระศาสนาอำนาจวาสนาก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนโดยถูกต้องตามหลักแห่งสวคาตธรรมไม่มีอำนาจวาสนาอื่นใดจะปรากฏตัวขึ้นมานอกจากกรอบแห่งการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยนี้เลยนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับเราเป็นนักบวชถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พรีชีพของเราโปรดอย่าได้มองเห็นสิ่งอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าหลักพระธรรมวินัยที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้เวลานี้เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ทุกท่านซึ่งกำลังศึกษานี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวม
ไปในวันหน้าหลักข้อวัดปฏิบัติที่ครูอาจารย์ท่านได้พาปฏิบัติอย่างไรเราอย่าเห็นว่าเป็นของล้าสมัยอย่าเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญโปรดให้ถือเป็นหลักสำคัญทุกชิ้นหรือทุกอย่างที่ท่านพาดำเนินมาโดยทางธรรมเราอย่าเห็นความอยากตามอำเภอใจของเราว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าหลักปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาการประกอบหน้าที่การงานทุกส่วนแม้ที่สุดการฉันก็ให้มีหลักพระธรรมวินัยครอบครองตัวของตัวอยู่เสมออย่าให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความอยากซึ่งหาประมาณไม่ได้เข้ามาครอบงำจิตใจผู้ที่ถือปฏิปทาเป็นหลักแม้ทางด้านจิตใจจะยังไม่เป็นไปก็มีความอบอุ่นภายในใจตนเองว่าเราได้ดำเนินตามปฏิปทาเต็มสติกำลังความสามารถของเราเรื่องเราก็ได้มีจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นลำดับการฉันก็ให้มีหลักการไปการมาการพูดให้มีหลักมีกฎเกณฑ์มีเหตุมีผลพร้อมมูลอยู่กับผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเรานักบวชนี้เป็นบุคคลตัวอย่างของโลกถ้านักบวชไม่สามารถจะทำเป็นตัวอย่างอันดีแก่โลกได้แล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถในโลกนี้ก่อนที่จะเป็นตัวอย่างของโลกได้เราต้องเป็นผู้ฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจของเราให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าให้ผิดเพี้ยนไปโดยถือว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญบ้างสิ่งนี้ไม่สำคัญบ้างการปฏิบัติตนเองควรจะให้มีกฎเกณฑ์อย่าให้ว่าเป็นไปที่นั่นเป็นอย่างนั้นไปที่นี่เป็นอย่างนี้ไปวัดนั้นเป็นอย่างนั้นไปวัดนี้ปฏิบัติอย่างนี้นี่แสดงว่าไม่มีหลักจะเป็นทางด้านธรรมะก็ดีด้านพระวินัยก็ดีนี่เป็นกฎตายตัวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้รวมแล้วเรียกว่าสุวขาตธรรมไม่ว่าจะตรัสไว้ในบทใดแง่ใดสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดลึกตื้นแค่ไหนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนิยานิกธรรมจะทำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ได้พ้นจากอุปสรรคเครื่องกีดขวางภายในใจของตนไปได้โดยลำดับนี่ผู้ปฏิบัติต้องมีหลักมีเกณฑ์อย่าทำแบบสุ่มเดาอย่าทำแบบเป็นคนหลักลอยตั้งไม่ติดตั้งในข้อวัดปฏิบัติก็ไม่ติดจะตั้งในธุดงค์ข้อใดก็ไม่ติดจะตั้งในสิ่งใดที่ว่าเป็นประโยชน์แล้วไม่ติดแต่สิ่งใดที่จะเป็นหายนะเป็นเครื่องสังหารตนเองนั่นเป็นสิ่งที่แนบแน่นอยู่กับใจและสนใจที่จะคิดที่จะส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาผู้นี้เช่นนี้แลที่ว่าเป็นผู้จะทำลายตนเองโดยไม่มีปัญหาโปรดทุกท่านได้จำไว้อย่าได้ลืมการศึกษากับครูกับอาจารย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากในเบื้องต้นวาระต่อไปก็คือตัวของเราเองจะนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้ดีหรือให้เรียบร้อยเป็นไปตามปฏิปทาที่ท่านสอนไว้ให้เป็นคนมีหลักเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาตาดูให้ดีหูฟังให้ชัด
ใจคิดไตร่ตรองตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากสำนักครูอาจารย์หรือจากครูอาจารย์องค์นั้นๆตลอดจากหมู่เพื่อนที่เห็นว่าข้อธรรมข้อใดบ้างที่เป็นคติได้รับประโยชน์ด้วยโปรดยึดเข้ามาเป็นเครื่องเตือนใจของตนทันทีนี่ชื่อว่าเป็นผู้ไปศึกษาเพื่ออัดเพื่อทำจะไปหาครูอาจารย์องค์ใดสำนักใดมากเท่าไหร่ก็เหมือนกับคนแสวงหารายได้ย่อมได้มากเท่านั้นการแสวงหารายได้มีความขยันหมั่นเพียรมีความเฉลียวฉลาดไปใกล้ไปไกลไปวงกว้างวงแคบเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับความฉลาดรอบรู้เป็นลำดับไปเช่นเดียวกับบุคคลที่เที่ยวเสาะแสวงหาผลประโยชน์ในที่ต่างๆไม่ว่าใกล้หรือไกลย่อมเป็นผู้ชินต่อเหตุการณ์และปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้นๆได้ดีกว่าบุคคลที่ไม่เคยกับสังคมมีเรื่องของผู้ที่มุ่งต่ออัตธรรมจากครูจากอาจารย์จะไปสำนักใดๆก็ย่อมได้รับความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันนั้นแต่ถ้าจะไปแบบหูหนวกตาบอดคือตาก็แม้จะมองเห็นดูก็ไม่สนใจจะดูเพื่ออัดเพื่อทำหูได้ยินก็ไม่ถือว่าจะเป็นประโยชน์อะไรจากครูจากอาจารย์ที่ตนได้เห็นได้ยินนั้นประพฤติตามอำเภอใจจะไปสักร้อยสำนักก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรสำหรับโมฆะบุรุษคนนั้นเปล่าประโยชน์ไปเปล่าๆโปรดท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้การปฏิบัติตนเพื่อมีสาระแก่นสารเพื่อเป็นผู้มีคุณค่าสำหรับตัวเองไม่ใช่จะปฏิบัติแบบลุ่มๆดอนๆไม่ใช่ปฏิบัติแบบล้มลุกคลุกคลานไปเฉยๆแต่ปฏิบัติมีเหตุมีผลมีสัจจะความจริงบังคับตนเองจะทำอะไรก็ให้ทำจริงด้วยความจงใจจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมภาวนาในอิริยาบถใดๆก็ตามขอให้มีความสัตย์เป็นเครื่องบังคับมีสติเป็นเครื่องกำกับจิตใจดำเนินความเพียรไปด้วยความมีสติรอบคอบไปด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่ชื่อว่าเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าแก่ตนเองไปเป็นลำดับผู้นี้แลแม้จิตจะมีความฟุ้งซ่านหาขอบเขตไม่ได้ก็ตามอย่างไรก็จะต้องอยู่ในเงื้อมมือของความเพียรนี้และตั้งเข้าสู่ความสงบได้ในวันใดวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยนี่การปฏิบัติธรรมต้องมีกฎเกณฑ์อย่างนี้เราอย่าให้เป็นลักษณะว่าที่เชือกขาดไม่กำหนดว่าจะตกที่ไหนนี่การปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติจนวันตายก็ไม่เห็นอะไรเพราะไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนเองการบังคับตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมกว่าเราบังคับคนอื่นมีอำนาจกดขี่บังคับตนเองในทางที่ชอบนี่ท่านถือว่าบุคคลที่เยี่ยมถือว่าเป็นบุคคลที่ดีแต่มีอำนาจไปใช้ในทางที่ไม่ถูกนั้นเขาเรียกว่าคนโลกวินาศถ้าเป็นพระก็เป็นโมฆะบุรุษใช้อำนาจวาสนาในทางที่ไม่ถูกทางที่ถูกควรใช้บังคับตนเองเพื่อให้ดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยอันนี้เป็นทางที่ถูกกดขี่บังคับลงไปเรื่องของใจนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะดื้อด้านทนทานยิ่งกว่าจิตที่มีกิเลสดื้อด้านต่ออัตต่อธรรมดื้อด้านต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อครูต่ออาจารย์เป็นอย่างนี้เราต้องใช้อำนาจในทางธรรมะมากดขี่บังคับฝึกฝนทรมานตนนักบวชต้องเป็นบุคคลเช่นเดียวกับผ้าที่หลิวไม่ต้องถือว่าตนมีราคาไม่ต้องถือว่าตนนี้เป็นพระเป็นผู้มีอำนาจวาสนามากแต่ให้ถือว่าเรานี่แหละเวลานี้เป็นเหมือนผ้าที่หลิว
จะพยายามทำผ้าขี้ริ้วนี้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาจนกลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นแล้วเป็นที่สนใจของหมู่ชนทั่วๆไปนอกจากเป็นที่ยินดีและพออกพอใจสำหรับตัวเองแล้วผลประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นจากผ้าขี้ริ้วกลายเป็นทองคำนี้ยังจะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นอีกจำนวนไม่น้อยนี่ผู้ปฏิบัติต้องสละทิฏฐิมานะอย่างนี้สละภายในตัวเองอย่าหาบเคี้ยวหาบฟันไปไหนอย่าแบกเคี้ยวแบกฟันไปด้วยเรื่องเคี้ยวเรื่องฟันนั้นเรามองดูตั้งแต่สุนัขก็ไม่น่าดูแล้วพอหยินฟันขึ้นเท่านั้นก็แสดงว่าจะกัดกันลักษณะของทิฏฐิมานะที่ฝังอยู่ภายในใจของนักบวชเรานี่ยิ่งร้ายกว่าสุนัขจะกัดกันจะได้ซ้ำถ้าเราจะใช้ขอให้ใช้บังคับเรากดขี่ตัวเองบังคับตัวเองวันนี้เราจะนั่งภาวนาสักกี่ชั่วโมงระยะจากนี้ไปถึงเวลาเท่านั้นจิตใจของเราจะเผลอไปสักกี่ครั้งและจิตใจของเราเผลอไปในระยะหนึ่งนานประมาณเท่าไหร่เราจะยอมปล่อยให้ใจของเราเผลอไปอีกอย่างนี้เรื่อยๆไปหรือเราจะพยายามสกัดกั้นจิตใจของเราให้หายพยศในความคิดที่เคยคิดนั้นย่นเข้ามาเป็นลำดับลำดับนี่เป็นอำนาจที่ดีสำหรับพระนำมาใช้อย่างนี้จะเป็นประโยชน์จะไม่เป็นโมฆะบุรุษเรื่องทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีมรรคก็ดีนิโรธก็ดีทำทั้ง4ประเภทนี้ไม่ปรากฏว่าได้ด้อยคุณค่าลงไปแม้แต่นิดนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้นอกจากบุคคลที่จะด้อยคุณค่าของตัวเองลงจากสัจธรรมทั้ง4นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสถานที่การบุคคลและสิ่งทั่วๆไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อกรรมก่อเวรแก่ตัวเองสาเหตุต้นเหตุอันแท้จริงนั้นก็คือว่าเรามองข้ามตัวของเรานี้ไปเสียคือหลักสัจธรรมนี้ไปเห็นสิ่งที่ชั่วเป็นของดีแต่เห็นของดีนี้กลายเป็นของชั่วผู้เช่นนี้แลจะไปที่ไหนก็ต้องแพ้เรื่อยไปไม่มีความชนะได้ไม่มีความสุขความสบายได้เราตั้งใจพิจารณาลองดูสิว่าทุกขสัตว์ได้แก่อะไรความไม่สบายทุกส่วนในร่างกายนี้ท่านเรียกว่าทุกขสัตว์เป็นสิ่งที่ประกาศเป็นการเตือนให้จิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานั้นได้คิดค้นดูตามความเป็นจริงของทุกนั้นโดยทางปัญญานี่ท่านเรียกว่ามรรคทำหน้าที่ต่อทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ได้แก่ความคิดความปรุงทางใจคือมีเกี่ยวกับทางนันทิราคะสหคตาตตะตตราอภินันดินีรวมแล้วท่านเรียกว่าเสยยะที่ดังได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาจิตที่คิดออกไปตามทางสายนี้แหละท่านเรียกว่าจิตเป็นสมุทัยท่านเรียกว่าจิตเดินตามสายของสมุทัยสมุทัยนี่แหละคือเชื้อของทุกข์เมื่อมีสมุทัยแล้วก็เหมือนกันกับว่ามีฟืนมีเชื้อไฟเผาเข้าไปที่ตรงนั้นความร้อนก็แสดงตัวออกมาไฟก็แสดงเปลวออกมานี่ถ้าเราได้ส่งเสริมสมุทัยคือความคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และกลับเป็นค่าสึกตัวต่อตัวของตนต่อตัวของตัววันยังค่ำเช่นนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนจะเห็นความสุขเรานอกจากจะมีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะทั้งกองเผารนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่เราทำตัวของเราให้ด้อยต่อสัจธรรมทั้งสี่นี้เราไปที่ไหนจึงกลายเป็นคนอาภัพในความสุขอาภัพในความสงบอาภัพในทางความเพียร
อาภัพในความเฉลียวฉลาดอาภัพในปฏิปทาที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนทุกด้านจึงเป็นผู้แพ้เรื่อยไปสัจจะธรรมมีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วถ้านำมาประกอบพินิจพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงตามหน้าที่ของสัจจะแล้วเราจะเป็นคนจริงขึ้นมาในวันหนึ่งไม่ใช่จะเป็นผู้แพ้เสมอไปแม้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ท่านก็เป็นคนมีกิเลสและเคยล้มลุกคลุกคลานมาเช่นเดียวกับเราท่านแต่เหตุไฉนจึงสามารถตรัสรู้สัจธรรมทั้งสี่นี้ได้แล้วนำมาแสดงให้บรรดาเราทั้งหลายฟังว่าเป็นของจริงอันประเสริฐได้หรอกนี่ขึ้นมาจากอะไรสาเหตุก็เนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านดำเนินตามสายสัจธรรมให้ถูกต้องตามสัจจะแต่ละอย่างละอย่างโดยไม่มีคลาดเคลื่อนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความมืดสิทธิ์ขึ้นมาจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นที่เรียกว่าพุทโธทั้งดวงสัจจะทั้งสี่นี้ไม่ใช่เป็นความมืดสิทธิ์แต่เป็นทางเดินสำหรับผู้ที่จะก้าวพ้นทุกข์จะปลีกตัวไปเดินนอกจากสัจจะทั้งสี่นี้เป็นทางแล้วไม่มีทางเดินเพราะฉะนั้นทุกเกิดขึ้นไม่ว่าทุกทางกายไม่ว่าทุกทางใจจงถือว่าเป็นหินรับปัญญาปัญญาต้องสอดแทรกลงในที่นั้นทุกขังอริยสัจจังเกิดขึ้นที่กายนี้มีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมเป็นต้นคิดขึ้นมาจากอะไรมีความหมายอันใดเป็นเหตุจึงเป็นเหตุให้จิตนี้คว้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเครื่องสัมผัสถูกต้องนี่แหละที่เป็นเครื่องเสริมสมุทัยให้แสดงตัวและพองตัวขึ้นวันดังคำคืนดังลุ่มจนหาทางแก้ไขไม่ได้ก็เนื่องจากนี่แหละถ้าเราจะใช้ปัญญาสอดส่องดูตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี้มีรูปเป็นต้นแล้วสมุทัยจะไม่สามารถแสดงตัวเสริมกำลังของตัวให้มีกำลังมากมูลขึ้นถึงกับทำให้เราเป็นคนอภัพได้ตลอดไปมีวันหนึ่งแน่นอนที่เราจะสามารถรู้ชัดในเรื่องสัจจะทั้งสองประเภทนี้ด้วยมรรคสัจคือปัญญาแล้วโปรดพิจารณาดูส่วนร่างกายให้เห็นชัดร่างกายทุกส่วนเป็นความจริงอยู่ตามสภาพของตนไม่ว่าจะเป็นด้านอนิจจังคือความแปรสภาพของส่วนร่างกายไม่มีส่วนไหนจะคงตัวอยู่ได้ตลอดไปไม่ว่าข้างบนข้างล่างทุกส่วนในร่างกายไหลลงรวมความเป็นอนิจจังแปรสภาพตลอดเวลาเช่นเดียวกันหมดมีจุดใดดอนใดที่จะเป็นที่ยึดที่หมายเป็นที่ไว้วางอกวางใจให้ได้รับความร่มเย็นจากอาการนั้นๆแห่งส่วนร่างกายได้แม้แต่อาการนี้มีไหมไม่มีนี่ถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความแปรสภาพพูดถึงเรื่องความทุกข์ดูให้เห็นหลักความจริงของทุกข์ที่มีอยู่ในกายลองดูส่วนใดบ้างที่มีอยู่ในร่างกายนี้จะทรงความสุขไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่ต้องแสดงความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจให้รับความทุกข์ไปด้วยนั้นไม่มีอีกเช่นเดียวกันทุกส่วนทั้งภายในภายนอกทั้งข้างบนข้างล่างเป็นสิ่งที่จะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าทุกข์อันใดเป็นทุกข์ก็ต้องเข้าไปบีบคั้นจิตต้องไปกระเทือนถึงจิตทั้งนั้นสภาพที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเขาไม่รู้สึกตัวของเขาเองเช่นแข้งขาเป็นทุกข์เป็นต้นแข้งเขาขาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ใจผู้รับรู้ใจผู้รับผิดชอบนั่นแหละจะเป็นตัวทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์นี้ไว้แบกกองความทุกข์นี้ไว้อุปทานในทุกข์นี้ไว้กลายเป็นความทุกข์ภายในจิตใจนี่ผู้นี้ต่างหากถ้าปัญญาได้อย่างทราบตามหลักความจริงของทุกข์ทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนร่างกายทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนใจภายในใจโดยเฉพาะให้เห็นชัดตามหลักความจริงของเขาแล้วทุกข์ทั้งสองประเภทนี้แม้ส่วนร่างกายจะเป็นของมีอยู่จนกระทั่งถึงมันสลายก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะซึมซาบถึงจิตใจที่รู้รอบตัวได้ส่วนทุกข์ทางใจนั้นเมื่อมีความรอบคอบโดยทางปัญญาอย่างเต็มที่แล้วจะ
ใจดวงนั้นจะไม่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของทุกข์ดังที่เคยเป็นมาได้เลยทุกข์ทั้งหลายจะสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือเพราะอำนาจของมรรคคือปัญญาคำว่านิโรธานั้นเราพิจารณาเห็นชัดในสัจธรรมทั้งสองประเภทคือทุกขสมุทัยนี้มากน้อยแค่ไหนจะคำว่านิโรธะจะแสดงความดับทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ทุกขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดจนถึงจุดสุดยอดแห่งนิโรธะคือความดับสนิทเนื่องจากปัญญาได้รอบในเรื่องทุกขสมุทัยโดยไม่มีส่วนใดยังเหลือค้างอยู่ภายในจิตใจนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ธรรมะนิโรธคือความดับทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ทางใจเหลืออยู่เลยใครจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความรอบคอบหรือซึ่งความบริสุทธิ์ก็คือมีธรรมชาติอันหนึ่งนอกจากสัจจะทั้งสี่นี้ทุกข์เป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมาสมุทัยเป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมานี่เป็นฝ่ายผูกมัดมรรคเป็นอาการอันหนึ่งเครื่องแก้ไขทุกข์และสมุทัยทั้งสองประเภทนี้นิโรธะเมื่อมรรคได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไปมากเท่าไหร่นิโรธะก็ทำหน้าที่ไปเป็นลำดับลำดับจนถึงมรรคได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นิโรธะก็แสดงอย่างเต็มที่แล้วดับไปผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั้นคืออะไรนี่คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีดับไปตามสัจธรรมทั้งสี่นั้นเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันทุกข์ตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปสมุทัยตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาคิดค้นขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้เสร็จแล้วก็ดับลงไปตามสภาพของตนนิโรธะทำความดับทุกข์แล้วก็หายถึงไปไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันนี้ไม่ได้เป็นสัจธรรมทั้งสี่นี่เราจะเป็นคนจริงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแม้จะเราจะอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายนี้เป็นของปลอมแปลงอยู่ภายในตัวของเขาก็ตามแต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มีความฉลาดรอบตัวนั้นจะไม่มีความปลอมแปลงไปตามแม้จะอยู่ในกองเพลิงคือทุกขังอนิจจังอนัตตาก็ตามแต่ธรรมชาติที่อยู่นั้นจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แสดงตัวเพราะเห็นตามหลักความจริงแล้วนี่ผู้ปฏิบัติทำตัวให้จริงให้มีหลักมีเกณฑ์มีอำนาจวาสนากดขี่บังคับภายในตัวจะต้องปรากฏผลอย่างนี้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเป็นเครื่องแก้ไขกิเลสตัณหาอาสวะกองทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่เป็นเครื่องผูกมัดก็เวลานี้จิตใจของเราเต็มไปด้วยความชั่วช้าลามกเป็นไปเพราะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเป็นไปเพราะหลักความคิดความเห็นความชอบใจของเราเราควรจะนำมาเทียบเคียงตนเองไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปเปล่าๆวันนี้มืดวันหน้าสว่างขึ้นมาผ่านไปผ่านไปร่างกายของเราผ่านไปทุกวันทุกวันมีอะไรบ้างที่จะเป็นคติตัวอย่างแก่ตัวของเราเองเราควรคิดเราควรพินิจพิจารณาไม่ควรจะให้เสียวันเสียคืนเสียปีเสียเดือนไปเปล่าๆไม่เสียเอียบทหายใจเข้าออกเปล่าๆควรจะคิดให้ดีการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยถึงจะยากลำบากก็ตามยากเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นชั้นๆไม่ควรถือว่าเป็นอุปสรรคและไม่ควรจะถือเป็นข้ออิจฉาละอาใจโลกทุกยอมย่ามีความทุกข์เหมือนกันไปหมดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่เขลาบ่ปัญญาและคนฉลาดเพราะอยู่ในโลกที่สร้างอยู่สร้างกินไม่หาไม่ได้ธาตุขันธ์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องบ่งบังคับให้ต้องเสาะแสวงหาไม่เช่นนั้นจะทนอยู่กับโลกนี้ไปไม่ได้มีโลกก็มีความทุกข์เช่นเดียว
เรายิ่งเป็นนักปฏิบัติเป็นนักบวชไม่ได้มีความกังวลอะไรกับสิ่งภายนอกที่โลกเสาะแสวงหากันอยู่ทุกวันทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาด้วยอัตด้วยธรรมเพราะอำนาจคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านครอบอยู่ทุกเวลาไปที่ไหนก็มีคนเคารพเลื่อมใสไปที่ไหนก็มีผู้อยากให้อยู่ให้ใช้ให้สอยให้ฉันเต็มไปหมดแต่เครื่องสักการะบูชานอกจากว่าเราจะนอนใจไปกับสิ่งเหล่านี้เสียเท่านั้นก็จะกลายเป็นหมูนอนกินอยู่เท่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรควรจะสำนึกตัวของเราให้ดีออกจากครูจากอาจารย์ไปแล้วโอวาทธรรมะคำสั่งสอนหรือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากท่านอย่าให้คลาดจากตัวเองอย่าให้หลุดลอยไปเสียเปล่าๆให้ฝังในจิตในใจอย่างลึกซึ้งแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลประโยชน์มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในตนโดยลำดับลำดับนั่นแหละจะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาโดยแท้ไม่เป็นแต่เพียงว่ารูปๆคำๆไปที่ไหนหาหลักหาแหล่งหากฎเกณฑ์ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยท่านขอให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาอย่าให้เสียประโยชน์ให้สมนามมากเป็นนักบวชและนักปฏิบัติไม่มีใครจะมาสามารถสร้างตนให้ดีได้นอกจากเราคนเดียวเท่านี้จะสร้างตัวของเราการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของจำเป็นและไม่เป็นของที่ยากเหมือนการสร้างตัวสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างวัดสร้างวาไม่ยากใครสร้างก็ได้คารวะสร้างก็ได้เขาทำกันได้ทั้งโลกอย่างนี้ไม่อั้นและไม่มีใครอัศจรรย์การสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีมีเป็นของที่สร้างยากมากและไม่ค่อยจะสนใจอยากจะสร้างกันมองดูข้างนอกเท่านั้นแหละเลยลืมตัวนี่เรียกว่าคนลืมตัวไม่มองดูตัวของเราเป็นท่านดีเราก็อยากดีแต่ไม่ทราบว่าความดีนั้นมาจากไหนถ้ามองดูต้นไม้กับบูดูตั้งแต่ดอกกับผลไม่ดูลำต้นและดูปุ๋ยดูเครื่องบำรุงที่จะทำต้นไม้นั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามธรรมดาต้นไม้อาหารเป็นสิ่งสำคัญถ้าอาหารดีต้นไม้ก็ดีรากก็ดีกิ่งก้านก็ดีใบก็ดีดอกก็ดีผลก็ดีถ้าขาดปุ๋ยหรือขาดลำต้นอันสำคัญแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้มีรากฐานของพระคืออะไรก็คือข้อปฏิบัติคือหลักธรรมวินัยความเพียรมองดูตัวของเราพยายามบำรุงด้วยปุ๋ยคือความเพียรเสมอด้วยลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญาให้บำรุงตนดูด้วยศีลสมาธิปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอเมื่อลำต้นได้เจริญขึ้นมาแล้วด้วยปุ๋ยคือความดีที่ตนบำเพ็ญมานั้นศีลก็จะบริสุทธิ์สมาธิก็จะเป็นขึ้นมาปัญญาก็จะมีความเฉลียวฉลาดวิมุตติหลุดพ้นคืออันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเครื่องบำรุงจะแสดงขึ้นในต้นลำที่ดีเนื่องจากปุ๋ยที่ตนได้บำรุงอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นแน่นอนไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้โปรดให้มองดูที่นี่นี่แหละพระอัศจรรย์ก็คือพระองค์นี้พระที่เลวร้ายที่สุดก็คือพระองค์นี้พระก่อความกังวลแก่ตนและบ้านเรือนก็บ้านเมืองและโลกทั้งหลายก็คือพระองค์นี้ผู้จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่บ้านแก่เมืองให้เป็นคติตัวอย่างเป็นร่มโพร่มไทรให้อุบายต่างๆแก่เขาเวลารับความร้อนเข้ามาศึกษาปรารภก็คือพระองค์นี้โปรดให้สร้างพระองค์นี้ให้สมบูรณ์ถ้าพระองค์นี้ได้บกพร่องหรือพระองค์นี้ได้เลวทรามไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าพระขอให้ท่านทั้งหลายได้สนใจดูพระของตัวเองว่ามีบกพร่องที่จุดไหนบ้างโปรดทำความเข้าใจและปรับปรุงแก้ไขให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาไปที่ไหนก็จะเป็นพระที่ดีมีความเจริญตัวเองก็มีความกระหึ่มอุ่นอกอุ่นใจว่าพระของตนได้รับการบำรุงด้วยดีไม่ขาดปุ๋ยคือข้อปฏิบัติที่เนื่องมาจากความเพียรสืบเนื่องกันอยู่เสมอคนอื่นก็อยากได้บุญด้วยไปที่ไหนเขาก็กราบก็ไหว้ไปที่ไหนก็เย็นพระภายในใจของเราเย็นโลกก็เย็นด้วยไปที่ไหนเย็นไปหมดถ้าพระภายในใจของเราร้อนไปที่ไหนก็ร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีที่อยู่ร้อนไปทั้งวันทั้งคืนหาที่พักที่อยู่อาศัยไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ที่หัวใจของพระ
เลยหาที่ตรงที่วางไม่ได้นี่คือพระนรกพระอเวจีโปรดแก้ไขกันให้ได้แล้วจะกลายเป็นพระที่วิเศษศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้การแสดงธรรมมาก็เห็นมาสมควรหวังว่าทุกท่านคงจะนำไปพินิจพิจารณา

0: านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารา

0: สวากขาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิ

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

0: Sirasanaman.
1: Buddho susutho karuna mahanavo.

เอวะเมกันตาภิกขุชนยกังวัตถุตยังวันนยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมะมะสะอุปัตตวามาหนตุเวตสัพพาวสิทธิยาอิหะตถาคตโลเกอุปโนอรังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกามิสุขตัปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิดุขาชราปิดุขามรณังปิดุขังโสกปริเยวะ

0: ธัมโมปรมจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุงสะ

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสัพพติฆาตายะคุณสัพพติฆาตายะดังสมกัสสวาตตัปปสิริงสัพพสัม

ยาปัจฉาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุ

ยังกัมมังกริสันติขันยานังวะปาปะกังวะตัสสะรายานาภวิสันติ

ที่ท่านตรัสไว้ว่าบ่อแห่งความกังวลก็คือเรื่องของเราเนี่ยมันกังวลอยู่แบบที่เราถามกันนี่ล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นจะไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็พ้นจิตผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัยฉะนั้นท่านจึงสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอะไรไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าคับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็คับแคบเข้ามาสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยก็กลายเป็นของคับแคบเข้ามาทุกสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันกลายเป็นของคับแคบเข้ามาด้วยกันตามๆกันกับดวงใจดวงนี้คนที่ตัดสินใจในทางที่ผิดถึงฆ่าตัวตายก็เพราะความคับแคบของใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสนใจในต้นปัญหาที่ทำให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามาพยายามแต่ไขสอดส่องมองดูทางมาของตนไม่มีทางมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจเรื่องดีเรื่องชั่วจึงไม่นอกจากเรื่องของใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทุกอย่างจึงรวมอยู่ที่นี้เพราะนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกข์เป็นศูนย์กลางของความโง่ความฉลาดทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดใจจึงเป็นเท่าปัญหาสำคัญในบุคคลแต่ละหลายละหลายผู้ใดที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาที่มีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบางลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นๆความคิดก็เป็นกรรมหนึ่งออกมาสู่ทางนอกก็เป็นการพูดการจาเป็นกรรมออกมาเป็นชั้นๆที่ถูกเคยท่องเที่ยวไปมาหาสู่ในโลกนี่เป็นเวลานมนานเหตุใดจึงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าจะตรัสทำบทใดลงไปที่จะให้สมกับเรื่องของใจที่โง่ต่อตัวเองถึงขนาดนี้จึงตรัสว่าอวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัวที่เป็นมาขนาดไหนไม่ทราบทั้งนั้นทางกรรมนั้นสั่งสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจึงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปกันไปภายในใจดวงนี้มันนี่จะอธิบายเรื่องมาฆบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บ้างให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ทราบเบื้องต้นแห่งมาฆบูชาปรากฏขึ้นจากพระอรหันต์
1,250 องค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธนาต่างท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิสุทธิอุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันต์เหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพระศาสนาลงย่อๆว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงนั้นสกิตตปริโยตโยรปะกุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมสกิตตปริโยรปะนังการทำจิตทั้งตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวาโดการไม่กล่าวร้ายแก่บุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจอนุปคาโตไม่เบียดเบียนและทำลายคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายไปตาติโมเคจะสร้างมโรให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไรประจำเพศของตนหนึ่งมัตตัญญูตาจะผัสสะนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการฉันหนึ่งปันตัญจะสยนาสนังให้เป็นผู้ยินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเอตังมุทานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกเหมือนกันมีงบข้อธรรมย่อๆนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้สั่งสอนสาวกและบริษัททั่วๆไปตามแต่จริตนิสัยมาเป็นลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าของเราการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าบาปประเภทใดแต่โอวาทข้อนี้ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวกแสดงให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายฟังการยังความฉลาดกุศลให้ถึงพร้อมคนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความสุขความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผู้ดำเนินการครองชีพก็ต้องฉลาดเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขาไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาดรอบคอบอยู่ในงานนั้นๆจึงจะได้ผลเท่าที่ควรหากความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทำนองเดียวกันการไม่ทำบาปก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีและเราได้ปฏิบัติต่อพระศาสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจึงไม่อธิบายมากมายการชำระจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสำคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสถ้าจิตใจมีความมัวหมองหรือเดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาท7ชั้นก็7ชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟมีสมบัติพัฒนามากน้อยไม่เป็นไรถ้าใจมีความร้อนแล้วท่านจึงสอนให้ทำใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สำหรับเราเราจะนำไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยช
เราผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญถ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็เริ่มจะกลายเป็นโมฆะขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นท่านเดือดร้อนจะไปจนถึงกับเสียจริตผิดคนธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็จะเริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะทีนี้และยิ่งตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเป็นโมฆะ 100% นี่ซึ่งขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดียวท่านต้องพยายามอบรมใจให้มีความสงบเพื่อเพียงอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจตรงนี้ถ้าเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสำคัญแล้วนั่นแหละจิตอาจจะกลายเป็นเสียงเสียดท้าของสิ่งทั้งหลายถึงกับทำตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นๆก็ได้คำว่ากูจะสู้ประสัมปดาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลายเฉพาะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้แต่เราอย่าทำจนเลยเถิดจนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นกลายเป็นของมีค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินี้เสียแล้วมองข้ามไปจะหาจุดความสุขไม่ได้ภายนอกก็เป็นของจำเป็นภายในก็เป็นของจำเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรอบคอบแล้วอนุปวาโดก็หมายถึงเป็นสุภาษิตสุภาษิตคำพูดที่นิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะจิตเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปคาโตปราศจากการเบียดเบียนและทำลายเขาให้ล่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจสัตว์แต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทำลายเขาลงไปเสียคุณค่าของเขาก็ลดความสุขของเขาก็ลดดีไม่ดีก็ถึงจิตหายไปเนื่องจากการทำลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขาก็ย่อมมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆเขาก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเขาปาติโมกเขจะสร้างวโรเราได้รักษาศีลประเภทใดก็ขอให้สังรวมในศีลของตนผู้รักษาศีล10 227ก็สังรวมตามหน้าที่ของตนผู้รักษาศีล8ศีล5การใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความบริสุทธิ์ตามการที่ตนได้สมาทานฤทธิ์อธิษฐานเอาไว้ถ้ายิ่งได้รักษาให้มากเข้าไปจนเป็นนิจศีลในศีล5ยิ่งก็ยิ่งเป็นการดีไม่เป็นของที่จะขาดคุณศูนย์คุณงามความดีไปเพราะการรักษาศีลและไม่เป็นผู้ล่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาศีล5เพียงเท่านี้มัตตัญญูตาจะผัดตัดนิ่งเราก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัวไม่เพียงแต่สอนแต่พระเพราะว่าปากท้องมันมีแต่พระฆราวาสญาติโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้ทรัพย์เพื่ออาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องไม้สอยต่างๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักขสัมปทาเบื้องต้นก่อนอุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเกียจคร้านแต่สอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสำคัญเป็นเครื่องประกันไว้เมื่ออุทานสัมปทาเป็นผู้แสวงทรัพย์สมบัติมาได้โดยการโดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นแล้วอารักขสัมปทาก็ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษา
ควรจับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งความจำเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกำหนดดูความจำเป็นแล้วกระจายทรัพย์ไปเท่าที่ความจำเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิสัยเป็นของจำเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมาถ้าจะปล่อยให้นิสัยมีความจำเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจำเป็นตลอดวันเพราะเคยชินการจับจ่ายใช้สอยโดยความชุรุ่ยชุร่ายจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งล้านๆก็ไม่กี่วันสูญหายไปเหมือนกับว่ามีปิดนั่นแหละนี่คือขาดความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้องจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงของเรายิ่งสมัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมายเงินไหลออกจากกระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่เหมือนกับน้ำไหลอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นมีจำเป็นไปเสียทุกด้านส่วนที่จะจำเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จำเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเพราะเรานั้นเป็นมหาโจรปล้นเรายิ่งกว่ามหาโจรอื่นที่จะมาปล้นเราเก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเองเอาไปฝากในคลังเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิกออกมาได้จ่ายไปจนหมดถ้าความไม่รู้จักประมาณและความเคยชินของใจที่รั่วไปในทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัติของตนเพี้ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรซะอีกได้ยินว่าโจรผู้ร้ายปล้นบ้านไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสั่นแต่เราเป็นโจรเป็นผู้ร้ายปล้นเราจนเพราะอำนาจของความไม่รู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความอยากมันเกินตัวนั่นมากมายยิ่งกว่าโจรนี่คือความไม่รู้จักประมาณในธรรมบทนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปเพราะถือความจำเป็นเป็นเหตุคนที่ถือความจำเป็นเป็นเหตุนั่นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตัญญูตาปันตัญจะสุยนาสันนังมันทางหมายถึงที่นั่งที่นอนอาสงัดส่วนมากก็เกี่ยวกับนักบวชถ้าเราเวลาบำเพ็ญเราก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสถานที่เอิบกระเดิบนะฮะความเพลิดความเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเขาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูเหมือนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างได้คติเครื่องเกินใจอะไรหรือได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้ำใจของเรานิสัยของเรายังเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ได้ไข้ควรมาแล้วเพราะว่าถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไข้ควรไม่ใช่วัยที่จะเพลิดเพลินไปโดยถ่ายเดียวนี่เราก็พยายามมุ่งหาความสงบเช่นอย่างบรรดาทุกท่านไปอุตส่าห์มาจากสถานที่แห่งไกลเสียทั้งเวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีความเสียดายอุตส่าห์ตากบั่นหันหน้ามาขอจะให้เลยเป็นไปตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เชื่อมั่นในภายในจิตใจแล้วอะไรจะหมดก็หมดยังก็ยังไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาทุกท่านถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลายที่พาดำเนินอยู่นี้เป็นไปจำนวนมากแล้วศาสนาพุทธของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่น้อยนอกจากพุทธศาสนาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่เลยเดินจุดตามของเราจุดท้ายภายหลังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้พาดำเนินอยู่ณบัดนี้คำว่าที่นั่งที่นอนอาสงัดนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนเพราะอยู่ในสถานที่เกิดเพฮาเสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิตของใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดใต้ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดวิเวกจะอยู่ก็ให้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่ในบริเวณท
ือสถานที่อันสงัดจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มีสิ่งมารบกวนหรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำดับจนปรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่านั้นเด่นอยู่นี่ก็อาศัยความสงบความสงบภายนอกเป็นบาดฐานที่ให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้สึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปทางที่ดีที่ชั่วสามารถจะรู้ได้ในกระแสของใจที่คิดไปคิดมาพอกระเพื่อมขึ้นมามากน้อยต้องรู้เพราะใจมีความสงบแล้วเหมือนกับน้ำที่มีกำลังนิ่งอาจจะมองเห็นเงาสงัดภายนอกแล้วก็มาสงัดภายในออกจากสงัดภายในแล้วสงัดจากกิเลสทั้งหลายได้คือสงัดคำว่าสงัดภายในนี้เป็นความกว้างกิเลสมีความสงบเข้าไปก็เรียกว่าสงัดเลยจากกิเลสมันสงัดลืมหมดสิ้นไปแล้วนั่นก็กลายเป็นอุปทิวิเวกคือสงัดจากกิเลสเสียทีเดียวมีต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้อยู่ในสถานที่สงัดอย่างนั้นเราจะประกอบอธิจิตคืออธิจิตเจตสิกโยโคก็เป็นความสะดวกสมาธิประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอธิจิตตามธรรมดาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวเองอย่างมากก็ทรงไว้เท่านั้นนอกจากนั้นก็ต่ำลงไปต่ำลงไปถ้าเราอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งขึ้นจนสุดยอดเหมือนพระอรหันต์1,250องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้มาขะเดือน3นั้นเป็นครั้งแรกจากนั้นมาก็เราทั้งหลายก็ได้ถือเป็นคติตัวอย่างสักการะบูชาและระลึกถึงองค์ของท่านแม้จะปรินิพพานแล้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์พิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมหรือประพฤติปฏิบัติตามให้รับผลโดยไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อยเมื่อเราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมออบรมจิตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับลำดับคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้นไปขั้นนั้นขั้นนั้นเป็นลำดับลำดับก็จะกลายเป็นจิตที่เจริญยิ่งเหมือนอย่างจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายนั่นท่านผู้พ้นจากภัยจากเครื่องกดทวงจิตใจถึงแดนแห่งพระนิพพานเรียกว่าอันปาทิเสสนิพพานดับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นภาระในคราวมีชีวิตอยู่แล้วเป็นอันว่ามีความถูกสมบูรณ์อย่างเต็มที่อันนี้ขออธิบายธรรมะจะย่อเพียงเท่านี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: แต่ก่อนก็เห็นเราท่านทันคือท่านทันไม่ได้ตาโลภโกนเหมือนดูว่าเสียไปแล้วหรือไงเราได้เคยไปดูห้องหนึ่งไปดูถ้ำนี่นะขึ้นไปโน่นแล้ววัดมันอยู่ไปอยู่ข้างล่างเนี่ยนี่หมายถึงวัดนี่หรือที่ว่ามันอยู่สองจังหวัดแต่มันมีระหว่างที่ในเมืองไทยเราไม่เคยมีที่ไหนมีนี่แสดงว่าจังหวัดเลยกับวัดกับจังหวัดอุดรนี่มีวาสนามากนะ
2: คือสองจังหว
1: ั
2: ด
1: มีวาสนา
2: ไม่ข้ามไม่เกี่ยวกับแดนสองจังหวัดเรามาสมมติแบ่งกันออกเลย

0: เนาะแล้วใครเป็นคนไปสร้างพระพุทธรูปใหญ่ไว้หน้าถ้ำเรามันก็ดื้อปากเพราะมันเคยเห็นขึ้นไปแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีเนี่ยไม่มีพุทธรูปนี่นะไม่มีอะไรเลยนั่นคือมันเป็นโล่งๆตรงนี้มีอะไรเยอะเราก็ขนองปากไงนี่เดี๋ยวจะมาสร้างอะไรขึ้นตรงนี้นะนี่ว่างั้นนะเดี๋ยวนี้มีแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นอย่างนั้นเหรอวะมันจะมาสร้างตรงนี้อย่างเดียวคือมันโล่งมันมีอะไรให้ทำให้สะดุดใจแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าสร้างคนง่ายๆมันหน้าสร้างเขาก็หน้าสร้างพวกนี้หน้าสร้างน่าจะสร้างเยอะแล้วมองไปตั้งแต่ทางไปยังวันเลยนะจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเขาไปรูปองค์ใหญ่เลยอยู่หน้าต่างหลายปีเลยนะอำเภอไปอยู่อำเภอหน้าต่างหลายปีเลยหิ้วสอง
1: คนที่มาดูด้าน
0: นี้แล้วชื่อว่าไงล่ะชื่อนามเพลน่ะฮะพิธาน
1: โรงพยาบาลนี้ได้ขออะไรบ้างเนี่ย
0: ฮะ
1: ไม่ได้มา
0: ขอเราก็ยังไม่อยากให้ขอเวลาเรากำลังเต็มแล้วก็ล้ำเต็มเก่าเรื่องนี้เมื่อสี่ห้าวันนี้ก็ไปจ่ายเอ็กซเรย์ทางโน้นมันยังจ่ายขอไม่หมดแม่อย่างนี้เพราะว่าการจริงยังไม่อยากให้ขออันนั้นเขาตั้ง 950,000 เราได้จ่ายให้ขอเพียง 700,000 บอกว่าเราก่อนนะเดี๋ยวตอนบ้านนาการมาขออีกเราตายนะความจริงมันก็ถ้าว่าเราจะให้ทีเดียวมันก็พอที่เคยเรียนทราบแล้วนะแต่นี่เราสั่งพร้อมๆกันเพราะหมอมาขอพร้อมๆกันนี่แล้วก็เลยสั่งไล่เรื่อยๆโรงพยาบาล5โรงเวลานี้6โรงนะ6โรงโรงพยาบาลมาขอบางโรงพยาบาลก็ถึง7รายการก็มีเช่นอย่างบ้านดุงมันเป็น7รายการประมาณสัก 200,000 กว่าแล้วก็ร่างสามหมออันนี้กินกินที่ค่าก็ให้ไปแล้วน้องแสงที่ให้ที่เราไปดูเองนั่นน่ะไปดูเองเขาขอเองนั่นน่ะเราให้ไปแล้วนี่พอมาตกลงกันกับอะไรพวกบริษัทเขาก็ไปพอดีวันนั้นเราก็ไปตกลงที่นั่นนะพอเสร็จอีก2วันเราก็ไปจ่ายเงินให้เขาเลยอันนี้คงจะแล้วไปแล้วล่ะอันนี้ไอ้ส่วนของเรานะไอ้ส่วนที่สั่งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้สั่งในนามของเรานั่นอันนี้รู้จะมาพร้อมๆกันกับทั้งหลายที่สั่งพร้อมกันนะนี่ก็ไอ้สร้างความจริงแ
1: ค่
0: วานนะ
1: ทุ่งฝนมาอย่าง
0: ฮะ
1: ทุ่งฝนมาเลย
0: ทุ่งฝน
1: คร
0: ับ โอ้ทุ่งฝนใช้มาขอทะเลนอีกหนึ่งยังว่ามาขอแล้วก็บอกเขาเดี๋ยวก็ไม่นะ
1: มันรู้สึกจะรับหมดทั้งจังหวัดรู้ที่แล้วครับรู้ที่อยู่นะ
0: ไปทำไงนะเรานี่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ทั้งโรงพยาบาลใดก็ทำมาขอเรานั่นหมอมาเองนะคือหมอมาเองเราเชื่อหมอเท่านั้นที่จะทราบความจำเป็นในโรงพยาบาลไม่ว่าเครื่องมือใดๆถ้าหมอว่าขาดก็ต้องขาดจริงนั่นแหละเราให้แล้วเลยไม่มีทางว่าขอผ่านคิดดูตัวเงินยังไม่มีก็เอาสั่งมาเลยทีนี้เวลามันมาพร้อมกันเลยเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวนี้ก่อนนะจ่ายเดี๋ยวจ่ายใหม่แล้วบอกจะจ่ายใหม่อีกก็บอกกันเดี๋ยวนี้จ่ายแค่นี้ก่อนแล้วจะจ่ายใหม่
1: เห็นบ้านลืมบ้านโรงเรียนร้องบ้านไหนครับลืมไปตั้งนาน
0: บ้านชัยวานหนูวันนั้นหมอก็จู่ๆก็หมอก็มาขอปุ๊บกับกำลังผู้ในการนะหมอทั้งหลายก็มาในวันนั้นนะมาขอเพราะจู่ๆก็บ้านชัยวานก็มาบวกกันเข้านี่ปุ๊บก็เลยสั่งพร้อมกันเลยเพื่อสั่งพร้อมกันแล้วเราลืมเงียบไปเลยแต่ว่าเรื่องสั่งมันสั่งไปแล้วนะลืมชื่อของว่าได้สั่งที่โรงพยาบาลใดบ้างนะลืมบ้านชัยวานซะสังนานแสนนานถึงมาลืมได้เมื่อ2-3วันแต่ว่าของเราสั่งไปแล้วแหละมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นความจำเป็นแล้วก้าวเข้าไปสู่โรงพยาบาลนี่มองดูคนไข้ใหม่ทั้งคนไข้ทั้งญาติคนไข้เต็มไปหมดอย่างวังสามหมอนี่วันนั้นมันโอ้มันแปลกหูแปลกตาเหลือเกินนะก็โรงพยาบาลก็ธรรมดาจะคนจะล้นโรงพยาบาลนะคือทั้งอันนี้มันตอนนั้นมันรู้เป็นโรคอะไรเขาเรียกไข้เลือดออกนะเราเลยถามโอ้ทำไมยังไงว่าโรงพยาบาลเล็กๆดูคนมันไม่เห็นมันเล็กมันเป็นยังไงวะคนไข้ทั้งนั้นหรือนี่บอกคนไข้ทั้งนั้นมีแต่ญาติตามมานิดหน่อยนะให้เป็นยังไงถึงมากมายนั่นวะเป็นไข้เลือดออกนะเต็มไปหมดเลยจริงๆวันนั้นนะก็อย่างนี้ที่ นี่ยไปแล้วหมอไม่มีเครื่องมือหมอเดินก้าวได้ยังไงนั่นช่วยไม่ได้ใช่ไหมล่ะนี่แหละที่สำคัญวันนั้นก็กี่รายการนะที่วางสามหมอนี่กี่รายการไม่ทราบลืมมันมีแหละในบัญชีมีเราเป็นความรู้ในบัญชีความรู้ในตำราถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปดูตำราบัญชีก่อนบัญชีแล้วก็รู้แหละ
1: นี่ฮะค่าเลี้ยงแบ่งอยู่ที่กรุงเทพอยู่ใช่ไหม
0: โอ้โหเลี้ยงเมื่อไปคราวที่แล้วนี่เอาไปให้อันนี้ให้ได้ถึง6เดือนคือเรียกว่าสิ้นปีนี้แหละหกให้ตั้งแต่เดือนไหนก็ตามเถอะเราเอาว่าสิ้นปีนี้เลยเราให้ไป6เดือนให้แต่ละครั้งละครั้งนี่6เดือนให้2ครั้งก็เป็นตลอดปีเลยนี่เราก็เอาไปพร้อมตอนที่เราไปกรุงเทพเมื่อคราวที่แล้ว
1: มีชื่อลงท่านอาจารย์อยู่ที่โครงการบ้านปันใจของนิคมเชียงเพ
0: ีย นคนนั้นก็ให้แสนหนึ่ง
1: ม
0: ี
1: ชื่อ
0: ชื่อมันก็เลยมีอยู่ทั่วเราบอกไม่เขียนนะไม่ทราบเป็นยังไง
1: ครับผมบอกว่าเอ
0: ๊ก็เราไม่ต้องการอะไรเราบอกว่าเรา
1: เออบ้านยังไม่เคยเห็นหน้าบ้าน
0: กูนั่นแล้ว
1: โรงพยาบาลแปดล้าน
0: เราเอง
1: บ้านยังไม่มีชื่อ
0: เรากำชับกำชาเรื่องของนี้เราไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นว่
1: ะ
0: เราบอกว่าชื่อหลวงตาบัวมันพอแล้วแหละว่าพ่อแม่ตั้งให้เราบอกเราไม่เอาอะไรต้องอะไรชิดดึงเขามาตั้งให้เป็นอะไรละอีกนะเรายังบอกส่งกลับคืนหมดเลยไม่เอาส่งกลับคืนให้หมดเลยบอกแม้ตั้งแต่เงินอะไรนิยพัฒน์จะเพิ่มอะไรเขาส่งมาประจำเดือนทีดีหลายเดือนเนี่ยรวมมาถูกหัวไม่ใช่น้อยนะส่งกลับให้หมดเราบอกที่พระครูเขาตั้งเป็นก้าวแรกคือธรรมดาเรียนสามประโยคนี้ตามกฎนะต้องตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรซะก่อนตั้งได้วันเดียวก็ตามนะแล้วเรื่องเป็นเจ้าคุณได้เลยนี่เขาจะตั้งจะให้เป็นเจ้าคุณจะบอกเราไม่เอาเอาอะไรเราก็ไม่เอาพอตั้งมาเป็นพระครูแล้วก็ส่งกลับเลยจากนั้นมาก็เลยหดเลยเงียบเลยเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นโอ้ยตอนนี้มันเลยเจ้าฟ้าไปแล้วมันเลยแบบนี้
1: แบบกดเข้าแคบทุกวันเลย
0: เวลามันไม่คิดอะไรเลยนะว่าพูดจริงๆนะข้าจะว่าเซอร์ก็ยอมรับนะคือในความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นตามปกติในความรู้สึกที่เป็นพื้นอยู่ในหัวใจนี่เราไม่มีอะไรนอกจากความเมตตาสงสารเพื่อนบ้านละโลกทั้งหลายเท่านั้นแหละพอตื่นขึ้นมานี่มันจะคิดเรื่องประโยชน์ของโลกก่อนเลยเรื่องของเรานี่หายเงียบนะว่าเราจะเพื่อเราเพื่ออะไรอะไรหายเงียบไปเลย
1: ไอ้ทุกเสียงเขาชื่อไปแขวนอะไรแย่
0: เพราะนั่น
1: ด
0: ิ
1: เสียงน่าจะรู้ใจอาจารย์ไม่น่าจะไปแขวนแต
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณประมวลก็
0: จ
1: ะมาขอ
0: ไปอันนี้ก็ให้แสนหนึ่ง
1: น่าชื่อด้วย
0: นี่ต้องการตรงนี้นั่นเนี่ยก็เราต้องการ
1: ขึ้นไปแล้วอาจารย์ผมขึ้นไปแล้วมาบอกใครน้อบอกบางอ่านไม่เกิดขาดแปดล้านสิบล้านยังไม่มีชื
0: ่อแล้วไม่เอาเนี่ยหนึ่งทางนู้นทางโรงพยาบาลมาขอที่ลึกเอาแล้วนี่แหละลึกพอแล้วตึกหลังนี้เครื่องอะไรๆที่มาช่วยนี่เป็นที่ลึกทั้งนั้นเราบอกเลยชื่อ
1: ตามหาคนไม่ได้มีชื่อใคร
0: นั่นแล้วนั่นเขาก็มาเราก็ให้ตั้งชื่อให
1: ้ครับ
0: ให้เราตั้งชื่อให้เราก็บอกดึกรวมเมตตามหาคุณเนี่ยแล้วบอกไปมันได้มันพร้อมมีด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมเป็นเจ้าของด้วยกันเราก็บอกแล้วในนั้นเราก็บอกเป็นเจ้าของด้วยกันพอเสร็จแล้วเราจะไปรวบพุทธคุณเยอะโอ้ยทำไม่ลงแล้วเราทำไม่ลงจริงเพราะจิตมันไม่มีอย่างนั้นเราพูดงงนะถ้าว่าเซอร์เราก็ยอมรับจริงมาเซอร์เต็มเปาละเราไม่เคยสนใจกับอย่างนั้นนอกจากประโยชน์ที่จะเกิดจากโลกยังไงเราจะพยายามช่วยทุกวิถีทางที่จะช่วยได้นั่นอย่างที่เขามาขอแล้วเนี่ยมันต้องหมดไม่เท่าไหร่6-7โรงพยาบาลมั้งเดี๋ยวเอาโรงพยาบาลอุดรก่อนนะนะขอไม่ขอก็ตามไปแล้วบวกแล้วบวกหมดเลยนะโรงพยาบาลอุดรนี่ก็ขอเลยละขอให้สร้างตึกคือตึกที่สร้างหลังนึงแล้วเวลานี้มันยังไม่พอเขาบอกนี่แหละอันนี้แล้วก็เขาขอเราจึงให้นะมาตื่นแล้วนี่และตื่นหลังนี้นั้นแต่ก่อนมัน50เตียง2ชั้น50เตียงที่เวลาเรารับให้แล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยมาขอใหม่บอกว่าเวลานี้เขาตั้งให้เป็นอะไรกฎใหม่ขึ้นมาแล้วในตื่นหลังหนึ่งให้มี60เตียงเขาว่านะถ้าธรรมดาเราก็พูดได้อย่างสบายใช่ไหมเพราะเรานี่ทำก่อนข้อตกลงมาทีหลังนี่ใช่ไหมล่ะแต่นี่เราเอาเลยให้หมดเลยอันนี้ก็60เตียงนะที่เขาว่า50เตียงนั้นเขามาขอใหม่แล้วก็ให้เลย คือให้เป็นตามแบบใหม่เขาส่วนแบบใหม่เขาจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่แต่เราถือเอาที่ผู้อำนวยการมาพูดว่าเวลานี้เขามีกฎใหม่ขึ้นมาเขาดึงหลังหนึ่งให้ได้60เตียงระหว่างเอา60ก็60คือนี้เรารับมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะเริ่มสร้างแล้วเขามาขอที่หลังพอเราเริ่มแล้วก็เราเริ่มเรายังไม่ได้เริ่มอะไรปักอะไรต่ออะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะพอที่จะรื้อใหม่นะเพียงแต่ว่าเราเริ่มรับแล้วขนอะไรเข้ามาแล้วแล้วทางผู้อำนวยการก็มาพูดอันนี้มาขอใหม่ขออีกอะไร10เตียง60เตียงแล้วห้องอะไรพิเศษพิเศษขออะไรเราให้หมดเวลาเราให้เราจะให้นี่ขออะไรให้หมดในวงนี้เราบอกเพราะเราติดให้หมดจริงๆอ่ะอันนี้ก็ไม่มีสัญญาไม่มีเลยไม่ว่าสร้างโรงเรียนไม่ว่าสร้างตึกโรงพยาบาลเราไม่ให้มีสัญญาสัญญาเรื่องของเด็กอย่ามายุ่งเราบอกเราไม่ใช่เด็กหรอกกูลูกศิษย์นะกูลูกศิษย์ผู้อำนวยการนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ได้บอกนั่นหรอกคือมันมีตามธรรมดาเขาต้องมีสัญญาใช่ไหมล่ะสัญญาการก่อสร้างอะไรเรานี่ทางนี้มีไม่ได้เราบอกเราไม่มีเพราะเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างของใครนะวะเราเป็นนายจ้างรู้ไหมนี่เราบอกแต่ก็คอยดูแล้วกันนะบอกที่เลยถ้าว่าเราหนึ่งเรายังมีชีวิตอยู่แล้วตึกหลังนี้จะต้องขึ้นไปตามแบบฉบับไม่ให้มีเคลื่อนแม้แต่นิดเดียวสองหากเราตายไปแล้วจะมีลูกศิษย์เราตามกลิ่นเราจนได้ให้เสร็จหมดนี่วะยังไงก็พ้นไปมาได้เราบอกมันตึกหลังนี้หนาวะเพราะฉะนั้นจึงไม่ทำสมยงสัญญาอะไรให้เสียเวลาเวลานั่นมันเรื่องของเด็กไม่ไว้ใจกันเราบอกถ้าลงศาสนาแล้วพระไว้ใจไม่ได้แล้วหมดโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเราบอกนี่เราจะให้เป็นที่ไว้ใจของศาสนานะระหว่างนี้แล้วก็จริงๆด้วยเรียบไปหมดเลยคืออะไรก็ตามเราไม่ให้เคลื่อนจริงๆนี่นะเราไปสั่งกับพวกช่างเขาไว้เลยเพราะลูกช่างกับลูกหลานก็เนี่ยลูกหลานคุณจิมกายนี่จะเป็นใครไปคุณจิมกายก็ลูกศิษย์เรานี่เราก็บอกว่าจะเอาลูกน้องมาสร้างนี่ให้นะว่าเอาไปเลยเอาเลยแต่นั้นเองไม่พูดมากนะเอาแต่นั้นเอาเลยเอาเลยมาเอาทำไม่ดีนะไม่ได้บอกว่ารักคำประคาอะไรไม่บอกแต่ทำไม่ดีคือไม่ให้เคลื่อนเช่นเหล็กถ้าไรหุ่นให้เป็นทางนั้นหุ่นไม่เคลื่อนเลยนะเต็มอัตราเปี้ยเปี้ยเปี้ยเลยเพราะงั้นจึงเราจึงเป็นที่แน่ใจแล้วก็อุปกรณ์ของตึกนั้นมีอะไรบ้างก็เอามาให้สมบูรณ์เตียงแต่ละเตียงนี่ให้เหมือนกันหมดคือเตียงนี่มีอะไรบ้างนี่เตียงเหล่านั้น60เตียงให้เหมือนกันหมดคือให้เป็นแบบเดียวกันอันนี้เราก็ให้ทำอย่างนั้นทั้งหมดเลยอันนี้เรานับไปโรงพยาบาลอุดรไอ้อันนี้ก่อนค่าประจักษ์ค่าประจักษ์นี้ไม่ได้มาขอแล้วนี่เราต้องให้นะเพราะอันนี้ก็ลูกศิษย์เวลาพระเราป่วยก็เข้าไปนี่บางทีก็เข้าไปอุดรนนท์บางทีเข้าไปนี่ก็เป็นลูกศิษย์มานานแม้แต่พระเราไม่ป่วยก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วนะอันนี้เราก็ช่วยอันนี้ไม่มากเราจำได้อันนี้ล้านเดียวอันนี้คือรถหกแสนแล้วก็อุลตราซาวน์นั้น300,000ให้มูลนิธิ 100,000 เป็นล้านหนึ่งใช่ไหมนี่นี่แหละล้านหนึ่งอันนี้แล้วจากนั้นก็สองแล้วนะสามสร้างคลองสี่ศรีบุญเรืองห้าวังสามหมอหกน้องแสงเจ็ดชัยวานนะที่ชัยวานนับมันซะก่อนนะนับมันจะลืมนะเจ็ดชัยวานหรือนับแล้วชัยวานนะเหนือโบราณนับสองคนสาวเจ็ดชัยวานแปดชวนคูหาเก้านนสัง10สีมุนเมืองสิบสีธาตุนับแล้ว
1: สีมุนเมืองนับแล้ว
0: ฮะ
1: สิบสีธาต
0: ุฮะ
1: สีมุนเมืองนับแล้ว
0: นับแล้วหรือถ้างั้นมันเท่าไรล่ะจริงโอ้ยแล้วกันลืมแล้วลืมฮะ
1: สิบสีธาต
0: ุนั่นใช่เหรือเอาน้ำใหม่อุดรกรมทหารอ่ะแล้วก็
1: ไล่ไปที่ชิดไปเลย
0: หรือ
1: ไล่ไปหรอฮะไล่ชิดไปเลยครับเอาขวาน
0: กันได้เอาท่านเท่าดอกก่อนนะสองแล้วก็สามชัยวานไปทางนู้นสี่สร้างคลองไปทางนู้นเฮ้ยลืมได้ไงให้เอาตามที่เราลึกได้ว่าใครสั่งก่อนทางหลังแล้วค่อยตายไปตามนั่นดีกว่านะถ้าเป็นนั่นอย่างนี้เราลืมไปหมดแล้วแหละไม่ได้แหละเอาอุดรก่อนนี่อุดรกรมทหารศรีบุญเรืองแล้วก็สุวรรณคูหาแล้วก็อ่ะสีมุนเรืองสีธาตุนี่น่ะเอาว่าสีธาตุสีธาตุยังไม่เอาสีมุนเรืองนะ โอ้ยแล้วกันเอาใหม่อุดรกรมทหารเอาสีธาตุนี่ก่อนสีธาตุแล้วก็วังสามหมอที่นี่สร้างคอมอันนู้นชัยวานอันนี้ก่อนจากนี้ไปสุวรรณคูหาสีบุญเรืองนนสังน้องแสงถ้าที่สิบมีเท่านั้นยังไงนะเท่าที่จำได้แล้วสี
2: ไม่มันบันดุงครับ
1: บันดุงได
0: ้โอ้บันดุงนั่นบันดุงตะเกียบรายการไม่ใช่ต้องสองแสนกว่านี่แหละ
1: บันดุง
0: ที่เอ็ดที่สองเก้าสิบโอ้ที่เอ็ดใช่ละที่เอ็ดที่เอ็ดนะที่เอ็ดนั่นสิบเอ็ดทั้งหมดนี่สิบเอ็ดนะมีเท่าไหร่อีก
1: เกือบ
0: เ
1: ล
0: ข
1: ส
0: ิ
1: บก็ครบ
0: 10
1: ก็
0: เลย
1: คร
0: ับ
1: ครบโรงพยาบาล
0: จังหวัดนี้โรงอื่นระวังโรงอื่นเขาจะข้ามเมืองอุดรเข้ามานะระวังโรงอื่นเขาเห็นได้เขาจะข้ามเมืองอุดรเข้ามานะอยู่ใกล้ๆแถวนี้เดี๋ยวอ่านมา11นะ11โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ที่สั่งมีซึ่งเราเตรียมเงินเอาไว้นี่ก็มีอยู่หลายแห่งนะบ้านดุงนี่เกียรติรายการ 200,000 กว่านี่ก็จะมาไล่เรียกกันเนี่ยแล้วก็ที่ไหนอีกนะเดี๋ยว 3-4 แห่ง5แห่งที่เราเนี่ยสั่งมาพร้อมๆกันหมดแล้วเนี่ยที่ว่าเดี๋ยวนี้นะแต่สุวรรณภูหาได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ศรีบุญเรืองยังอีก 200,000-250,000 เนี่ยเราจ่ายไป 700,000 แล้วอันนี้นะส่วนนนสังเสร็จเรียบร้อยแล้วที่สั่งเวลานี้สร้างคอมบ้านดุงสองนะวางสามหมอน้องแสงที่หมอสั่งส่วนเราไปสั่งเองในโรงพยาบาล นั้นเราจ่ายไปหมดแล้วอันนี้สามหมอโอ้ยน้องแสงสี่หรือห้าแห่งที่จะมาไล่เลี่ยกันเนี่ยกับเอ็กซเรย์เนี่ยนี่แหละที่เราเตรียมเงินไว้เราก็บอกผู้อำนวยการบอกกองเลยว่าเงินน่ะถ้าว่าเราจะให้เฉพาะเอ็กซเรย์นี่อย่างเดียวไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นที่อื่นนะพอแล้วบอกเงินเราพอเราบอกนี่นะแต่นี่คืออันนี้ก็จะมาไล่เรียกกันเนี่ยที่นี่มาในส่วนย่อยเราจะสั่งเราจะจ่ายให้ 100% 100% หมดคือไม่ให้ตกค้างว่างั้นนะรายไหนก็ตามเราจะจ่ายให้ 100% 100% ทั้งหมดเมื่อค้างก็จะให้มาค้างหลักใหญ่เนี่ยคือเอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นจึงเอารอวันนี้เราบอกให้มันมาติดอยู่ตรงนี้แล้วเราจะจ่ายทีเดียวระหว่างนั้นพูดกับผู้อำนวยการอันนั้นเขาก็พอใจล่ะเพราะข้อตกลงเขาที่แรกเขาก็บอกกับเราว่าอันนี้เขารับครั้งแรกนะเอ็กซเรย์นี่เขาจะขอเพียงครึ่งเดียวใน 950,000 นะเขาจะขอเพียงครึ่งเดียวแล้วอีก6เดือนเขาจึงจะขอหมดระหว่างนั้นนี่เราก็ได้ตอบเขาไปแบบว่าเรามันเป็นพระมาถ้าว่ามีควรจะให้หมดเราให้หมดทีเดียวเลยแต่ถ้ามันยังไม่ให้หมดเมื่อไรก็ติดกันอยู่นั่นลูกศิษย์อาจารย์เราบอกติดนี่คือมีกำหนดว่าติดลูกศิษย์อาจารย์ติดนี่ติดกันไปงั้นแหละเราบอกพูดอย่างนี้เลยนะเขาก็หัวเราะนี่ก็ยังเหลือเพียง200,000มันเป็นไรละมันค่อยเป็นค่อยไปเพราะเราเคยแล้วคิดดูตั้งแต่โรงพยาบาลนั้น15 ล้านว่าไงโรงพยาบาลอุดรน่ะถึง15 ล้านนะไม่ใช่แต่ตึกเท่านั้นนะเครื่องมือใหญ่โอ้โหเอ็กซเรย์เป็นล้านผุนอุลตราซาวด์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นล้านกว่าอุลตราซาวด์ก็900,000แต่ใหญ่ๆนะนอกจากนั้นเครื่องมือย่อยๆนี่ที่เราจำได้ก็เครื่องมือ37รายการนั้นเราเชิญหมอมาหมอแผนกต่างๆอยู่ในโรงพยาบาลนะทํางานในแผนกต่างกันแล้วเชิญหมอมารวมที่ห้องผู้อำนวยการว่าห้องใดหมอใดที่มีความจําเป็นในเครื่องมือขอให้เขียนรายการมาเมื่อเขียนรายการรวมเขียนรายการมาแล้วมัน37รายการยังจําได้นะแล้วก็ให้ชี้แจงแต่ละรายการนี้มีความจําเป็นยังไงเครื่องมือนี้มีความจําเป็นยังไงให้เขาชี้แจงกันหมดทุกข้อแล้วเราก็ให้หมดทั้ง37รายการเลยเพราะเราไม่ถูกบังคับเนี่ยเราเชิญให้มาเองนี่นะเพราะงั้นเราจึงไม่ควรจะตัดออกให้ทั้ง37รายการ2ล้านกว่านี่นี่เรายังจำได้ว่า2ล้านกว่าอันนี้ให้ไปเรียบร้อยแล้วนี่เราพูดเฉยแหละไอ้ส่วนหมายถึงว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยเรานั้นเราไม่นับละเราได้เชื่อโลกแล้วเราก็พอใจตื่นขึ้นมาวันหนึ่งนี่เราจะคิดเรื่องโลกก่อนเรื่องเราไม่เห็นมีคิดอะไรถ้าว่าจะตายหรือจะเป็นนี่นี่เราก็เห็นนี่ตกแล้วพูดตรงๆนะว่าเซ่อก็เซ่อที่สุดเลยเราไม่คิดจริงๆนี่แต่ตายเมื่อไรมันไปเมื่อไร ถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องประโยชน์ของโลกเนี่ยไปเมื่อไหร่ก็ได้เราขี้เกียจแบกธาตุขันธ์หนักเหลือเกินระหว่างนั้นนะพาอยู่พาไปพากินพานอนพาขับพาถ่ายมีแต่เรื่องยุ่งทั้งนั้นถ้าหากมีตั้งแต่จิตเดียวมันก็ไม่เห็นยุ่งเนี่ยอันนี้เหล่านี้มันยุ่งนี่โลกยิ่งยุ่งกว่าเรายิ่งลำบากยิ่งกว่าเราเพราะงั้นเราจึงต้องคิดถึงเรื่องโลกก่อนช่วยโลกพอตื่นขึ้นมาภาพนี่มันจะไปแล้วตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันจะวิ่งไปใกล้แล้วก็มากะไปไกลแล้วก็มาใกล้แล้วก็เข้ามาในวงวัดหาพระหาเนรเรียบร้อยไม่เรียบร้อยพระเนรนี่อันนั้นนะมันเป็นของมันแหละวันหนึ่งวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านนั่นเรายอมรับนะเราคิดดูเพียงว่าเรานี่ตัวเท่าหนูมันยังเป็นโดยไม่มีใครบอกใครสอนนะในหลังๆมานี้แต่การได้รับการรวมจากครูบาอาจารย์หรือจากอาจารย์ธรรมนั้นเราก็อ่านนะแต่อ่านมันก็เป็นเพียงว่าจำได้ผ่านไปมันไม่ได้ตักลงเป็นความจริงเหมือนอย่างที่มันเป็นอยู่นี่ที่นี่เวลามันรกเข้ามาหาความจริงมาตักลงเป็นความจริงเช่นอย่างเมตตาก็เมตตาจริงๆไม่ได้สักแต่ว่าพูดนะหรือมันเป็นจริงๆในหัวใจถ้าว่าอ่อนมันก็อ่อนนิ่มไปหมดเลยทุกเม็ดหินเม็ดทรายนี่มันเป็นเองนี่เมื่อมันเป็นเองให้เห็นชัดๆนี่มันก็ต้องวิ่งถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเราเป็นตัวเท่าหนูมันยังเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าถึงขนาดบรมศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์ของโลกทั้ง3โลกทำไมพระองค์จะไม่เป็นอย่างนั้นนั้นมันไปหมดเลยนะจากนั้นมาก็วิ่งมาถึงพุทธกิจ5คือพุทธกิจ5นี่เป็นจิตประจำของพระพุทธเจ้าจริงๆออกมาจากพระเมตตาเนี่ยไม่ออกมาจากไหนนะคือตอนบ่าย 4:00 นก็ให้การอบรมประธานพระวาจาแก่พวกคารวาสนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาถึงพ่อข้าประชาชนคนธรรมดาพอทุ่มสองทุ่มไปแล้วก็ประธานพระว่าแก่พระสงฆ์นะสองข้อแล้วนะข้อที่สามกลางคืนเที่ยงคืนล่วงไปแล้วนั่นประธานพระว่าเทศสอนอบรมเทวดาทั้งแก้ปัญหาของเทวดาคำว่าเทวดานี่ตั้งแต่พื้นเทวดานี่จนกระทั่งถึงพรหมโลกนะพวกท้ามหาพรหมนี่จัดเข้าในประเภทเทวดาทั้งหมดนะท่านรวมยอดเข้ามาเป็นเทวดานี่แล้วก็แก้ปัญหาทั้งประธานพระโอวาทแนะนำสั่งสอนแล้วก็ยังแก้ปัญหาข้อข้องใจของเทวดาทั้งหลายรายใดที่มีข้อข้องใจมี3แล้วนะ4เรื่องยานดูสัตว์โลก9ทุ่มว่าผู้ใดที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วแต่จะถึงชีวิตเสียก่อนคือหมายก็ว่าจะตายเสียก่อนนี่พระองค์จะได้รีบเสด็จหากว่าอยู่ในฐานะที่จะเสด็จไปโปรดได้อย่างรวดเร็วทันพระทัยก็จะเสด็จไปทันทีนี่เป็นข้อที่4คือเรื่องญาณดูสัตว์โลกญาณคำว่าญาณพระญาณอย่างทราบที่ละเอียดที่สุดไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้ไม่มียานไม่มีความรู้ใดเสมอความรู้ของพุทธวิสัยในโลกนี้คุณง่ายพุทธวิสัยฟังสิวิสัยของพระพุทธเจ้ายานก็เป็นยานในพุทธวิสัยไม่ได้เป็นยานธรรมดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มีแต่ไม่ได้เหมือนพระยานของพระพุทธเจ้านี่ที่สำคัญตรงนี้น่ะนี่แหละพระยานเนี่ยยั่งไปหมดสัตว์โลกรายใดที่มีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วแต่จะถึงชีวิตซะก่อนแล้วจากนั้นก็เป็นลำดับลำดาต่อไปนี่อันหนึ่งแล้วข้อที่5ก็ตอนเช้าก็เสด็จบิณฑบาตคำว่าบิณฑบาตก็โปรดสัตว์ไม่ใช่บิณฑบาตไปเที่ยวให้สัตว์โปรดนะทุกวันเราทุกวันนี้มันมีแต่สัตว์โปรดพระเลยไม่ได้โปรดโยมมีแต่โยมโปรดพระเฮ้ยอย่าให้พูดไปเถอะนี่เราเรียนน้อยไม่อยากพูดเลื่อนน้อยแต่มันไปเที่ยวซอกแซกที่มันไปเห็นทุกแง่ทุกมุมมันจะว่าไงถ้าจะพูดก็ไม่ดีไม่เอาละจำไว้นะเพราะนั้นพอพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปนะท่านเป็นประโยชน์แก่โลกทุกวาระพระไทยที่ทรงคิดทรงปรุงออกมาฟังนี้เดินในมิตรบาทเขาได้เห็นชั่วขณะเห็นพระพุทธเจ้าทั้งพระองค์นั่นของเลิศนี่ในโลกนี่มีอะไรเสมอพระพุทธเจ้าไม่มีเลยตาเขาได้เย็บเห็นเพียงขณะนั้นเท่านั้นเขาก็พอนั่นฟังสินี่แหละความหมายที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดสัตว์โลกไปบิณฑบาตไปโปรดสัตว์เขาได้เห็นชั่วขณะเดียวเท่านี้เห็นธรรมชาติที่เลิศที่สุดในโลกนี่เรียกว่าสามแดนโลกสมมุติเนี่ยไม่มีอันใดที่จะวิเศษเสมอพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะพอ สายตาเขาได้แพ็บทีหนึ่งกับใจเขาได้สัมผัสพร้อมกันว่าได้พบพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็พอแล้วบุญกุศลไม่ใช่น้อยมากมายที่สุดนั่นแหละโปรดจักเอาที่นี่ใครอยู่ที่ไหนตาได้มีหูได้มีใจได้มีได้เห็นได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเหมือนกันไปหมดนั่นแหละท่านเรียกว่าโปรดสัตว์แล้วเขาทำบุญให้ทานมากน้อยเพียงใดคุณค่าของการให้ทานก็มากที่สุดอีกแหละนั่นฟังสิท่านก็บอกลำดับลำดาไปให้ทานก็ของให้ทานแก่ปุถุชนตั้งร้อยครั้งยังสู้ให้ทานพระโสดาหนึ่งไม่ได้ให้ทานพระโสดาตั้งร้อยครั้งยังสู้พระสกิทาคาหนึ่งไม่ได้นะนี่ท่านพูดไว้ในตำราให้การให้ทานต่อพระสกิทาคาร้อยครั้งสู้พระอนาคามีครั้งหนึ่งไม่ได้คือให้ทานท่านนี้มันมีครั้งหนึ่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมากยิ่งกว่าให้ทานแก่ท่านเหล่านั้นที่ต่ำกว่าตั้งร้อยครั้งหรือให้ทานพระอนาคามีตั้งร้อยครั้งก็ตามสู้ให้ทานพระอรหันต์คนเดียวไม่ได้ให้ทานพระอรหันต์ตั้งร้อยครั้งยังสู้ลำดับมายังไม่ถึงพระพุทธเจ้านั้นยังถึงพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าพระอาสาวกไปอีกถึงพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าแล้วถึงขึ้นพระพุทธเจ้านั่นสุดยอดพระพุทธเจ้าเป็นวาระสุดท้ายนะนี่แหละที่ว่าไปโปรดถ้าได้ทำบุญให้ทานเราท่านมีคุณค่าขนาดไหนนี่แหละถึงท่านไปโปรดสัตว์ท่านเป็นจริงไปท่านรับสั่งอะไรบ้างเสด็จไปบิณฑบาตท่านรับสั่งอะไรบ้างใครได้ยินมันจะเข้าถึงใจถึงใจนี่ธรรมดาคนที่เป็นรู้จักผู้รู้จักบุญจักบาปแล้วทำไมจะไม่ถือพระวาจาของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่ฝังลึกในพอใจสะดุดหัวใจจนกระทั่งวันตายแล้วไม่มีรายได้ก็เถอะนอกจากไอ้พวกอันนั้นปฐพปรมะพวก ICU มันฟังอะไรนะพวกปฐพปรมะพวก ICU ยาเข้ามาในแบบในตำราปรานี่แหละที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดโลก5ข้อเห็นไหมล่ะท่านเรียกว่าพุทธกิจนี่แปลว่างานประจำพระพุทธเจ้าถ้าแปลแล้วนะแปลให้ได้ความเนี่ยพุทธกิจกิจก็คือการงานนั่นเองพุทธะการงานประจำพระพุทธเจ้าไม่มีใครทำแทนได้ที่พระองค์ทรงละก็เว้นบ้างในพันก็มีลุ้นพันษาเดียวในบางข้อนะเช่นพระองค์เสด็จไปโปรดพระไปจำพรรษาที่ป่าเลไลอันนั้นช้างพวกโขงช้างทั้งหลายมีช้างฉัตรทันใหญ่ตัวหนึ่งเป็นหัวหน้าอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้รักษาพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับคนเดียวนะฟังสิฉลาดขนาดไหนใครจะมาแถวนั้นไม่ได้นะช่างจะบึ่งใส่เลยเถอะคิดดูตั้งแต่พระอานนท์ไปจะไปทูลพระพุทธเจ้าอาราธนาพระเจ้าให้เสด็จกลับนะพอช้างเห็นท่านบึ่งเลยพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งเองเอ้ยนั่นเป็นอุปถาของเราตถาคตได้บอกช้างนะช้างบึ่งก็ไปเลยหัวหน้าช้างนั่นน่ะในตำรามีนี่พอมองเห็นพระอานนท์แล้วช้างก็มองเห็นพอช้างมันรักษากันอยู่แถวนี้พอมองเห็นช้างก็บึ่งเข้าไปแล้วยานั่นเป็นพระอุปถากเราตถาคตนั่นจะมาเยี่ยมแล้วมากราบเราเหรอมายาให้ทางแล้วก็โหเปิดทางแล้วก็โหเดินตามพระพานนมานะช้างนั้นน่าสงสารมากนะอย่างนั้นแหละนี่แหละตอนพรรษานี้เป็นพรรษาที่พระองค์ทรงงดในพุทธกิจ5ข้อนั้นไม่ได้ทำอย่างสมบูรณ์ที่ยังทำอยู่โดยสมบูรณ์ก็คือแก้ปัญหาเทวดาเรียงยานดูสัตว์โลกนี่พระองค์ก็ยังเรียนดูคนปวดตรงไหนพระองค์ก็เสด็จส่วนบิณฑบาตก็ปวดช้างตอนนั้นไม่ได้ปวดคนนะปวดช้างไอ้ส่วนเทศสั่งสอนประชาชนตอนบ่ายกับให้ประธานพระว่าเกียรติพันธ์สองข้อนี้หายไปละนี่ท่านงดเป็นบางการนี่แหละพระพุทธเจ้าฟังดิวายานก็ทราบจริงๆยังถึงที่ถึงฐานจริงนี่แหละไม่มีใครทำแทนได้เราคิดดูที่พุทธกิจ5นี้ออกมาจากพระเมตตาล้วนๆของบรมศาสดาไม่ใช่มาด้วยความเสกสรรนะมาด้วยหลักธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วเราพูดเรื่องอะไรมันถึงมาอย่างนี้กันนะลืมแล้วนะไม่ทราบมันขึ้นต้นตรงไหนลงปลายตรงไหนปลายใหญ่เลย
1: เรื่องให้ยาโรงพยาบาลแล้วก็ให้มาด้วยความ
0: เสกสรรอ๋อเราก็พูดแล้วเราพูดพอมันเป็นเรื่องอันหนึ่งคือมันเป็นจริงๆให้ใจนี่มันเป็นจริงๆเป็นโดยหลักธรรมชาตินะเป็นไม่ได้เป็นด้วยความเสกสรรเวลาเราเรียนเราก็จำได้แต่ไม่ถึงใจนะแต่เวลามันมาให้มันมาเป็นในใจเถอะเวลาเป็นในใจเป็นขึ้นมาในหลักธรรมชาติความจริงจริงอ๋อปฏิบัติให้จริงอ๋อให้รู้ให้จริงเห็นให้จริงกันเนอะทุกสิ่งทุกอย่างจะจริงขึ้นมาในวงนั้นหมดเลย วงของจริงที่รู้ที่เห็นนั่นเป็นแหล่งใหญ่ถ้าเป็นน้ำก็เป็นทำนบใหญ่ที่จะรวมแห่งความจริงหลายลงในจุดนั้นหมดนะลงตรงนั้นนะนี่เราทุกข์เราก็ยอมรับวันหนึ่งไม่ค่อยได้อยู่นะแต่เราบางทีเราด่าเราดุพูดง่ายๆว่าเราดุพวกดุศีลูกหาเราก็ดุเพราะว่าเราจะตายเข้าใจไหมเราสู้ไม่ไหวลุมเข้ามาสุดท้ายสมมติเราจะทำประโยชน์ได้อีกสักกี่วันนะไอ้ลุมเข้ามาสุดท้ายตายในวันเดียวกันใช่ไหมล่ะมันดีแล้วเหรอนั่นกระดูกเอาบ้างใช่เช่นเมืองอุดรนี่ให้เป็นข้อตกลงว่าเมืองอุดรนี่เป็นเหมือนกับเมืองเจ้าของไม่ควรที่จะมาหาเราทุกเวลาโดยหาประมาณไม่ได้เพราะว่าคนทั้งโลกเมืองไทยแล้วเนี่ยที่เกี่ยวพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนามีความสนใจในอานาธรรมครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีมากท่านเหล่านี้จะเป็นผู้มาอยู่เสมอมาที่นี่นะครับเพราะงั้นตอนสายแล้วเราจึงเปิดโอกาสไว้สำหรับทางไกลที่จะมาแล้วท่านเหล่านี้มาด้วยมีโครงการมีโปรแกรมมีอะไรจะไปที่นั่นเวลาเท่านั้นไปที่นั่นเวลาเท่านั้นกลับเวลาเท่านั้นเมื่อไม่สุดวิสัยจำเป็นจริงเราก็ให้พบเราก็มาพบในเวลาเช่นนั้นแต่เมืองอุดรเราเป็นเมืองเจ้าของไม่ควรที่จะมารบกวนตลอดเวลาถ้าว่าเราจะไม่มีข้อตกลงเลยปล่อยให้มาทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่สะดวกเวลาไหนนี่ตีสองมันก็จะมาปลุกเราเข้าใจไหมอันนี้ข้านอนไม่หลับหรือว่างั้นนะนี่พ่ออะไรถึงข้านอนไม่หลับเพราะพ่อไอ้หนูมันไม่อยู่บ้านแล้วข้านอนไม่หลับแล้วแม่ไอ้หนูมันไปไหนไม่รู้แหละมันวิ่งไปตั้งแต่เย็นบ้านเราเลยจะยุ่งเข้าใจไหมล่ะมันจะเอาเรื่องพ่อไอ้หนูแม่หนูมายุ่งเรานั่นแหละเวลามันเป็นแล้วก็ต้องมายุ่งเราใช่ไหมพระเฮลัยจึงมายุ่งเราก็เห็นว่าพระเท่านั้นเย็นความหมายว่าอย่างนั้นนะเขาก็ต้องวิ่งมาหาปรึกษาหาลือเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องอะไรต่ออะไรก็มาหาเราเนี่ยเรื่องตัวเขาเองก็แล้วล่ะจะต้องมาล่ะนะแล้วเรื่องคนอื่นเรายุ่งไปหมดนี่ทั้งหมดเราเปิดประตูไว้เลยทั้งวันนั้นยิ่งเราทำนี้ด้วยนะแต่ทำนี้ด้วยผู้ตายไม่มีพูดมันทั้งเหตุทั้งผลสิพูดอะไรนะเราอย่าปิดเพราะสิ่งที่มันเป็นอย่างเปิดเผยให้โลกได้เห็นอยู่นี่เราพูดเพื่อแก้ไขสิ่งที่มันเป็นให้โลกเห็นอยู่นี่ทำไมจะพูดไม่ได้ใช่ไหมนั่นสิ่งที่มันเป็นทั้งผิดทั้งถูกมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแล้วการแก้ไขดัดแปลงเพื่อความดีนี่ทำไมจะพูดไม่ได้จะแก้ไม่ได้ล่ะนั่นไม่งั้นมันก็ไม่ทันกันเราต้องได้แก้กันนี่ละที่ว่าเมืองอุดรเราให้งดตอนกลางวันเฉพาะเมืองอุดรด้วยนะถ้าเป็นอำเภออื่นเราก็ยังไม่ว่านี่นะในตัวเมืองอุดรจริงเท่านั้นที่เราห้ามนะส่วนอำเภออื่นเราก็ไม่ว่าก็ถือว่าใกล้เหมือนกันเนี่ยหากว่าเขาเคารพหากว่าเขาพอที่จะรับต้อนรับเขาได้เราก็ต้อนรับถ้ามันวิสุทธิแสงจริงก็ไม่ว่าไกลว่าไกลใช่ไหมมันก็ตายเป็นคนข้อนี้ไม่ใช่พระอิฐพระปูนพระมาจากคนคนเจ็บได้พระเจ็บได้คนตายได้ทำไมพระไม่ตายได้เดี๋ยวนี้หลวงตาบัวก็ยังเจ็บหลังเห็นไหมนี่มันเป็นงั้นว่าต้องดูเอาบ้างสิจะไม่ดูไงป่านี้มีทั้งดีทั้งดุนี่ใจไหมสอนคนก็อยู่นี่ดุคนก็อยู่นี่อะไรจะเก่งกว่าปากวะปากนี่สำคัญมากนะปากพุทธเจ้าเห็นไหมสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุเดี๋ยวนี้นะตำรับตำรับออกมาจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าพระโอษฐ์คือปากนั่นแหละปากพุทธเจ้าปากเป็นเอกเห็นไหมใครเป็นอันไหนเป็นเอกยิ่งกว่าปากเป็นเอกพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกสามแดนโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนหมดด้วยพระโอษฐ์นี่เรียกว่าปากภาษาราชาศัพท์นั่นเรียกพระโอษฐ์คือปากนั่นแหละปากมันเอกถ้าจะด่ามันก็เอกเข้าใจไหมกินมันก็เอกทุกสิ่งทุกอย่างบ่นมันก็เอกอะไรมันเอกอันเรื่องโทรเรื่องนั่นไม่มีหรอกปากนี่มันเก่งกว่าเขาทั้งนั้นแหละให้ระวังดีนะปากถ้าคนอื่นเขาตีปากเจ้าของมันเจ็บก็ให้เจ้าของตีปากเจ้าของเองมันไม่เจ็บหรอกเข้าใจไหมอย่าพูดมากบ่นมากไม่ดีบอกงั้นนะเอาละพ่อนี่ไอ้ฟอนพูดไปถึงไหนมันก็มาโจมไม่เป็นน่ะนะเอาแค่นี้แล้วก่อนวันนั้นด้วยกันเนาะนั่นได้อ้วนขึ้นมาอะไรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังคุณดารณีกับคุณแม่นั้นก็ช่วยไม่ใช่น้อยนะโอ้ยหลายหลายแสนเนี่ยคือเนี่ยที่สร้างตั้งแต่ตึกมาจนกระทั่งป่านนี้เมื่อวานก็มาให้ตั้ง 50,000 อยู่ๆก็มาให้ตั้ง 50,000 เห็นมั้ยนั่นกับแม่น่ะกับคุณแม่นั่นก็อย่างงั้นแล้ววันนี้พูดซะบ้างเราไม่เคยพูดให้ฟังสิเคยสร้างมันตัวกรจะสร้างตึกสร้างนั้นให้มาเป็นแสนน่ะนี่ไม่ใช่น้อยนะเรื่อยมาเลยไม่ใช่ให้คนเดียวนะให้มาเรื่อยเมื่อวานนี่ก็มาให้แล้ว 50,000 แล้วนั่นก็พูดซะบ้างสิผู้ให้ยังให้ได้ผู้พูดไปพูดไม่ได้วะนะให้อีกนี่ก็จะให้อีกเลยเนี่ยเพราะว่าเราก็ให้เอานี่ก็ให้อีกเอาอีกใกล้ให้เอาหมดละมาจะว่าไงเฮ้ยเออสุดท้ายก็เลยใกล้ให้เอาหมดละเลยก็จะว่าไงเนาะ
3: เออตัวไม่เป็นไรตัวตัวหนึ่งเช่น
0: เออภูเก็ตเลยเนี่ยอ๋อเอออะไรมาจากภูเก็ตนะอ๋อท่านนรงเราเรียกท่านชื่อว่าท่านว่าคือพูดอะไรว่าว่าว่าว่าเข้าใจไหมเราเอิ่นเรียกท่านว่าเอามาติดปาก
3: ท่านชื่อว่าที่วัดหลังศาลนะคะอ๋อมีข้อฝาก
0: อ๋อท่านท่านมหาเนียมมันน่ะ
3: ค่ะฝากจะต้องมากองใหญ่เองค่ะ
4: ฝากจะต้อง
3: ประจักษ์
0: อ๋อเออเมื่อเช้าในฉันอยู่จำปาดะเอ๊ะมาจากไหนนะจำปาดะนี่นะครับอ๋อเอามาที่นี่ก็ได้นะมาที่นี่ใครมาติดต่อมาที่นี่มาด้วยกันกี่คนล่ะ
4: มาสองคนมาพ
0: ัก
4: ที
0: ่
4: เม
0: ื่อ
4: คืนมาถึงข้างแล้วมาตั้งทุ่น
0: แล้วก็พักหลังไหนล่ะ
4: หลังแฝดใหญ่
0: แฝดใหญ่โอ้แฝดใหญ่นี่หนึ่งแฝดใหญ่นี่มันมีสองแฝดนะเข้าไปที่นั่นนี่ข้างขวานี่เป็นแฝดแล้วลึกเข้าไปนู้นเป็นอีกแฝดโอ้หลังเดียวนั่นนะหลังคู่มันมีหลังเดียวนี่นะหลังนั้นมันหลังเดียวไม่ใช่แฝดก็หลังใหญ่นู้นอีกหลังนี้ก็ดีเหมือนกัน
4: หล
0: ัง
4: ตา
0: ฮะ
4: ญาติโยมที่กระแสนี่วันแ
0: ค่ปฏิบัติผมจะกลัวเลยว่าหลังตาจะไม่ไปขอให้ว่างเถอะนะยังไงก็ไม่อยู่ไปแน่ๆแล้วนะเดี๋ยวนี้มันยังไม่ว่างนะ
4: ลูกอยากขอธรรมะของหลวงตาไปเก็บเพื่อนๆบ้าง
0: นั่นแล้วคือค่อยติดต่อกับพระที่นั่นหนังสือนะเราจะให้
4: ก็เทปด้วย
0: นั่นแหละเทปให้ติดต่อกับพระไว้นะถ้าติดต่อกับเราเนี่ยพอไปนี่ไปแล้วลืมในข้องานมากกว่ามากหนึ่งแล้วความจำไม่ดีหนึ่งนะแล้วพูดอะไรหายเงี้ยวเงี้ยวหลงลืมไปหมดเลยนี่ติดต่อกับพระในห้องนี้นะ
4: ตาของหลวงตาค่อยด
0: ี
4: นะ
0: ตาก็ค่อยดีเกือบจะปกติแล้วเกือบจะปกติยังอีกยังไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะทางด้านนี้จะยังมากกว่าทางด้านตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะด้านนี้ตั้งผ่าที่แรกก็ดีมาเรื่อยๆนะด้านนี้ตั้งแต่ผ่าที่แรกมีลักษณะที่ตกแต่งอยู่เรื่อยๆมาแล้วเวลานี้จะยังมีลักษณะนั้นแต่ไม่มากนะให้พอให้รู้ว่าด้านนี้ผิดปกติกับด้านนี้อยู่ด้วยมาว่างั้นเถอะนะเนาะดีแล้ววันนี้แล้วจะท่านจะได้กี่วันล่ะนะทำไมจะทำวันเดียวนี่ล่ะงานไปแต่ฉันใจนี
4: ่ก็วางงานไม่ได้แค่ชิ้นส่วนจะไป
0: ชิ้นส่วน
4: งานลงผ
0: ู้เ
4: ท
0: ศอ๋อลงผู้เทศ
4: เออวันนี้ท่านผู้คุณฝากคุณไปที่วัดต้นโพต้นโพมา24 ชั่วโมงรถมา24 ชั่วโมง
0: มาจากไหนจากภูเก็ตเลยทีเดียวเน
4: า
0: ะ
4: มาภูเก็ตเลยเพราะถ้าร
0: ถ
4: ถ้าอยู่ก็เสีย
0: รถไฟเลยนะรถถั่วจากภูเก็ตมากรุงเทพฮะ
5: มาถึงกรุงเทพตีห้าครึ่ง
0: มาแต่งวันบ่ายโมง
4: บ
0: ่
4: ายสามค่ะ
0: บ่ายสามเออว่างค่อยชั่ว
4: มา14 ชั่วโมงครึ่งนะคะ
0: เมื่อเรามาจากภูเก็ต
5: ก็ตรงมานี
0: ่เรามาข้างที่เพชรบุรี
5: ไม่หาไม่ได้ค้าง
4: ตีบ้
0: าง ตีน้องตามามาข้างที่นั่นถ้าเขามาสั่งงานที่กรุงเทพเอามาที่เก่าเลยเก่าไม่ดีนะเป็นไงล่ะฟังธรรมะวันนี้เข้าใจป่ะล่ะเทศให้ฟังวันนี้
4: ก็
0: แค่น่าจะมีอยู่กับท่าน นั่นแหละท่านว่ากนั่นน่ะ
3: ก็ยืนกับท่านไปฟัง
5: ท่านอยู่จะฟ้อง
0: เรื่องดวงจะติดต่อกันเรื่อยๆทั้งนิเทศของเมื่อไรก็รู้จะส่งมาหากันเรื่อยๆทั้งนั้นขอมาอยู่เป็นประจำนะ
5: ต้อง
0: เ
5: ด
0: ินไ
5: ปมาหาวัน
3: นี้เนื
0: ้อชื่อยูวัน
5: ดี
0: นั่นที่ชื่อยูดีกับคนไม่เหมือนกันเพราะเวลาเห็นคนและกับชื่อยูดีมันจึงเข้ากันไม่ได้ทีนี้พอเราทั้งรู้ทั้งชื่อแล้วเหมือนทั้งคนแล้วมันก็เข้ากันได้แล้วนี่คือคุณยูดีเนี่ยก็เข้ากันได้ฮะที่บ้านไหนแล้วเนี่ย
5: หนองบัวแดง
0: ฮะ
5: อยู่อำเภอหนองบัวแดง
0: โอ้หนองบัวแดงเอ๊ะหนองบัวแดงที่ทั้งทิศใต้ของพระนครใช่ไหม
5: จังหวัดชัยภูม
0: ิอยู่ว่าทั้งพุ่นเหนือโอ้ยหนองบัวแดงนั่นดีมาไรหนองบัวแดง
6: ทางเข้าภูเขียว
0: ทางเข้าภูเขียว
6: มาทางนี้ก็ขับ
5: ทาง
6: น
5: ี้มาทางนี
0: ้อ๋อฮะนี่แหละเชิญน้องบดแดงจังหวัดชัยภูมิอันนี้ล่ะรถนี่มายังไงหรือรถพยาบาลมั้งเนี่ย
6: ใครมีรถพยาบาล
0: มาจากไหนเนี่ย
6: อ
0: ุดรเหรอ
6: กับน้องมีเพื่อนจากกรุงเทพมา
0: ดูมันเป็นพยาบาลเนี่ย
6: ครับ
0: เห็นแต่ตัวพยาบาลพอดีแล้ววันนี้เราก็พูดเรื่องเครื่องมือแพทย์พอดีกันเข้ากันได้เลยนี่เวลาจะติดต่อแท้ติดต่อกันถ้าแทบไหนที่ควรจะให้คุณทั้งสองที่อยู่ภูเก็ตก็จัดให้นะหนังสือจะควรได้เรื่องใดบ้างให้รีบจัดที่เดี๋ยวนี้นะทั้งแทบทั้งหนังสือนะแทบนี่ดูจะเอาไปชุดเดียวแล้วจะอัดต่อกัน
3: ไป
0: คงได
3: ้
0: เอาไปชุดเดียวเลยนะจะมากน้อยเอาไปชุดเดียวแล้วจะไปอัดต่อเองได้ไม่เป็นไรอัดต่อได้มาก
5: ก็จะไปอัดต่อพวกที่ฝากเงินมาทำเงินด้วยเพราะว่าท
0: ั้งหมดคือเกิดได้แปลงคนหนึ่งก็ไปก็อย่างว่าล่ะประเดี๋ยวประดาว
3: ไปไม่ทราบช่วงนั้นไปไม่ทราบ
0: ไปก็ไปหอดนั้นตรงบ่ายมาไปพักข้างเดียววันหลังสามพอเช้ามาต่อเดินทางจะช้าเลย6 โมงกว่าแล้วต่อเดินทางมาข้างที่เพชรบุรี
3: ก็อยู่วันเดียวแหละคร
0: ับ ที่ภูเก็ตอยู่วันเดียวมันไปหลายแห่งไปทางหาดใหญ่นะไปที่แต่ที่แรกออกจากอุดรไปข้างนครปฐมนครปฐมก็ไปข้างที่วัดเขาดินน่ะชุมพรน่ะทางติดกับวัดติดกับทางใหญ่ไม่เรียกอะไรทางแยกก็ไปชุมพรนี่มันพุ่งมันอยู่ตรงนี้นะข้างคืนพอตื่นเช้าก็ออกนั่นก็ไป7 วัน8 วันนะคนก็ไปมากรถตู้คันหนึ่งก็ไม่ใช่รถตู้เล็กนะรถตู้ใหญ่กว่ารถตู้ที่มานี่บรรทุกได้15 คนทั้งหมดรถตู้นะคนก็ไปแน่นนั่นแหละเออพระก็มี3 องค์ตะวี่ตะว่าไปด้วยกันตะวี่หรืออย่างไม่ตะวี่ก็ตะวี่ทุกคนนครศรีธรรมราชตะว่าก็คนภูเก็ตคนพูดเสียงว่าว่าว่าว่าเขาใหญ่แม่เราเลยเรียกตะว่าเอาเราไม่เรียกชาญโรงอะไรนี่แต่คนอื่นเขาเรียกเราเรียกตะว่าที่สุดท้ายในวันนี้เรียกตะว่าด้วยกันหมดก็เราพาเรียกเสียงว่าว่าว่าว่าพูดโอ้โหดัง
3: เ
0: นื้อนั่นแล้วมาเรียกตะว่าเอาอันนี้ตะวี่หน้าพี่วี่แล้วเรียกตะวี่นั่นตะว่าใครมานี่เราตั้งชื่อให้หมดพระไม่เราตั้งชื่อให้ใหม่หมดเลยนั่นคือนั่นคือเวลาเขามาถามชื่อจริงเราเลยตอบไม่ได้นะบางทีเรานั่งถึงกับว่าบอกว่าไม่มีก็มีนะเพราะเราเข้าใจไม่มีความจริงก็ภาพที่เราตั้งชื่อให้ใหม่นั่นแหละชื่อเดิมชื่อว่างั้นเราเลยลืมใช่ไหมชื่อเดิมท่านเราตั้งชื่อใหม่แล้วให้ชื่อใหม่ไปเรื่อยให้เราคนมาถามชื่อเดิมเราลืมไม่มีปาวันนี้ไม่มีอย่างนั้นโอ้โหแล้วกันเมื่อเราถามจริงที่ไหนได้ก็อยู่ในวันนี้แหละมันชื่อเดิมมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นไงเราเห็นน้องตาแล้ว มันเหมือนกับหนังสือที่เขียนไว้ในเทพที่เทพไว้บ้างป่ะล่ะใกล้เคียงกันมั้ย
3: ก็ใกล้เคียงค่ะ
0: บุก็เก่งใช่ไหม
3: หน
0: ู
3: ก็กำลังหาอ่านหนังสือเรื่องศาสนาอยู่ที่ไหนอ
0: ยู่ก็ดีศาสนาที่ไหน
3: อ่านมาตั้ง2รอบยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
0: อ่านไม่เข้าใจสิ
3: ค่ะก็ต้อง
0: เฮ้ยทำไมไม่เข้าใจ
3: เรื่องจิตนี่ลำบากมากนะคะ
0: อืมไม่ลำบากไม่ลำบากกิเลสมันบอกว่าลำบากมากนะครับเรื่องจิตนี่ลำบากมากเนี่ยมากิเลสมันจะไม่อ่านหนังสือนั่นน่ะมันลำบากมากมันจะไม่ดูจิตนั่นเนี่ยเข้าใจนั่นแหละกิเลสมันออกช่องนั่นน่ะก็ขั้นเราจะทำความดีแล้วลำบากมากนะกิเลสมันกันท่าแล้วถ้าจะทำไปตามกิเลสเนี่ยโอ้ยขาหักเครื่องขาหนึ่งยังไปยังไปอยู่ผ่านไปได้สบายไม่ยากค่อนข้างที่จะหาก็ไม่ยากถ้ากิเลสพาไปใช่ไหมถ้าทำพาไปแล้วกิเลสลากไปเลยยากทั้งนั้นจำไว้นะกิเลสมันออกทางนั่นแหละ
3: หลวงตาคะถ้าจิตนี้กับขันห้าถ้าจิตนี้ถ้าสามารถปฏิบัติคุมขันห้าได้แล้วมันจะดีขึ้นใช
0: ่
3: ไหมคร
0: ับ อ๋อก็ได้ที่คุมได้ทำไมไม่คุมได้วะเรานั่งอยู่นี่วะเราไปแล้วเราก็ลุกไปเลยนั่นเราคุมมันได้คุมพามันไปเข้าใจไหมเอานั่งนั่งเลยอ้าวเหนื่อยเหนื่อยคุมไม่ได้ตั้งแต่
3: แต่ว่าข
0: ัน
3: ห้านี่ถ้าเราทำถ้าคุมจิตแล้วมันจะพาไปทางกิเลสมากกว่าใช
0: ่
3: ไหมคะ
0: อ๋อถ้าเราคุมจิตดีแล้วต้องพาไปทางธรรมะมากกว่าสิถ้าคุมจิตได้แล้วจิตจะบังคับธาตุขันให้ไปทางธรรมะมากกว่าไปหากิเลสนี่เอาละนี่ศาสนาที่ไหนก็มีเรื่องปัญหาธรรมเรื่องนี้มีอะไรบ้างประวัติที่ผมมั่นเรื่องนี้เข้าสู่แดนเอาการที่เขาทำเรื่องละนี่เผ็ดร้อนมากนะเนี่ยเรื่องนี้ที่สำคัญมากแต่ก่อนก็ว่าแม่หลวงใจมีที่เคยสัมภาษณ์ว่าเผ็ดร้อนมากแล้วขั้นแล้วมาสู้เรื่องนี้ไม่ได้เลยเรื่องใต้เนี่ยเอาละไปอ่านนะอ่านนะเข้าใจอ่านจนเข้าใจมันเป็นไรวะมันเข้าใจทั้งนั้นนั่นละเอาหลายรอบเอาจนเข้าใจกี่รอบมันสำคัญนะสำคัญที่เข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจอ่านจนเข้าใจนะเอาอย่างนั้นดีกว่าเออเอาละอันนี้อ่ะไปเหนื่อยละนั่งนานละเหนื่อยอยู่ไหนบ้างอ่ะ
7: กรุงเทพคร
0: ับกรุงเทพมาด้วยกันกี่คนล่ะฮะก็ดีกันเอาไ
8: ปท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน